0: ทีนอนหลับแล้วก็ทานอาหารมีประโยชน
1: ์มันก็จะมีคำถามนิดนึงครับว่าอย่างพี่ตุ๊กเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหม
0: ค่ะใช่
1: แล้วการเลี้ยงลูกเนี่ยมันต่างกับมีคนช่วยเลี้ยงยังไงเราจะสอนลูกยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ต่างอะต่างแน่แต่ว่าคือเราไม่ได้มานั่งคิดว่าวิธีนี้กับวิธีนี้มันต่างยังไงคือเราแค่ที่พี่หมวยพูดคือดีที่สุดสำหรับทุกเรื่องเลยนะอยู่กับปัจจุบันคือเรามีวิธีเดียวตรงนี้ก็คือทำให้มันเสร็จมันก็จบแต่ถ้าจะมานั่งแคลิฟายว่ามันต่างไม่ต่างเมื่อกี้ยังพูดกับพี่หมวยก่อนเข้ารายการเลยว่าพอดีพี่ชายพี่หมวยแกเป็นซิงเกิลแดดก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วอะซิงเกิลแดดหรือซิงเกิลมัมเนี่ยผ่านทุกวันไปด้วยความยากกว่าชีวิตครอบครัวจริงๆแต่การที่เรามีใครในหัวใจมนุษย์อะมันรู้ว่าตอนมีคนนี้อยู่ข้างมันผ่านทุกวันไปอย่างแบบอบอุ่นมีพลังเป็นเรื่องจิตวิญญาณเนาะมันก็ต่างแต่ว่าถ้าเราไม่หมดแต่ตีโพตีพายหรือพร่ำเพ้อมันก็แค่ทำแต่ละวันให้มันผ่านไปอะแต่ว่านี่ก็พูดในฐานะที่มันผ่านมาสักพักก็ตอนแรกก็จะแบบทายแล้วลูกเป็นเด็กแบบครอบครัวไม่สมบูรณ
1: ์
0: เฮ
1: ้
0: ยมันต้องไม่ดีแน่ๆคือข้อสมบูรณ์ต้องดีกว่านี
1: ้
0: แต่ถ้าคิดอย่างนี้คือแย่แล้วพลังงานแย่ๆของเราก็ส่งไปที่เขาแบบไม่ใช่ว่าส่งแบบนั้นนะมันส่งมันเป็น
1: มวลอากาศเลยมันเป็นแบบว่าความรู้สึกที่มันรอบล้อมบ้านเราหรืออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ที่มิวเคยรู้สึกว่าเอออยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วมันมีความสุขว่าแบบเป็นพี่หมวยอ่ะถ้าเราเป็นคนสบายสบายเขาก็เป็นคนสบายสบาย
2: ได้ตาม IG ของน้องตุ๊กนะคะจะเห็นว่าแล้วน้องภูมิน้องแพรวเนี่ยก็เหมือนเป็นของขวัญที่ทำให้น้องตุ๊กมีพลังมาก
0: จริงๆ
2: คือน่ารักมากเขาจะทำนู่นทำงานฝีมือก็เก่งทำอาหารก็เก่งแล้วก็มีเรื่องให้น้องตุ๊กชื่นใจตลอดอย่างน้องแพรวน้องภูมิเนี่ยค่ะผู้หญิงผู้ชายเราต้องสอนเรื่องความแตกต่างทางเพศให้ลูกไหมคะ
0: ไม่ค่อยมีความรู้เลยค่ะแล้วก็ตุ๊กไม่ได้ถามตุ๊กไม่รู้ว่าตุ๊กไม่ทำเพราะความเคยชินหรือว่ามันไม่ถึงวัยเพราะว่าจริงๆเราเลี้ยงเหมือนกันแล้วเขาก็แตกต่างในตัวเขาเองก็ยังเริ่มกังวลแล้วเพราะแม่เขาเริ่มอ่ะ10ขวบขนาดว่าปรึกษาครูว่าจริงเราก็ไม่ควรอาบน้ำด้วยกันแล้วอะแต่ด้วยความสะดวกมักง่ายแล้วก็เคยชินก็ยังแบบได้ผ้าด้วยกันอยู่เลยถ้าจะมาฉันอาบเสร็จเธอไปรอข้างนอกแล้วเธอค่อยเข้ามาโอ้โหไม่ทันแน
2: ่ใช
1: ่อย่างน้องแพรวกับน้องภูมิเนี่ยครับเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับพี่ตุ๊กเตรียมความพร้อมเวลาเขาจะโตขึ้นเป็นวัยรุ่นยังไงบ้างครับ
0: ก็ไม่ค่อยได้เตรียมเลยพี่หมวยแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีติ้งขึ้นมานะเดือน2เดือนเนี่ย
2: มาพูดคุยค่ะ
0: สัก10ชั่วโมงได้มั้ยคะ
1: 10ชั่วโมง
2: ค่ะวันนี้เราจะได้พบกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์ค่ะอาจารย์เป็นกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
3: เพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเขาเปราะบางนะคะก็มีโรคอะไรนิดหน่อยหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนิดหน่อยมันก็มีโอกาสจะเสียชีวิตได้ง่ายเพราะว่าเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยภูมิคุ้มกันที่ได้จากคุณแม่ตอนคุณแม่ตั้งท้องก็จะค่อยๆลดไปในช่วงครึ่งปีหรือขวบปีแรกภูมิต้านทานของเขาเองก็ค่อยๆสร้างคือระบบทุกอย่างในร่างกายที่เราเห็นว่าเกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยแต่ระบบในร่างกายมันค่อยๆพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นการเจ็บป่วยเนี่ยนี่ก็คือการติดเชื้
1: อ
3: แล้วโชคดีว่าการติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อไม่ได้อันตรายมากเป็นเชื้อไวรัสที่เป็นเองหายเองแต่ปัญหาของเด็กเล็กก็คือพอเขาเป็นไข้สูงแล้วจะชักได้ในเด็กเล็กอะค่ะใน5ปีแรกมันนั้นก็เป็นเรื่องที่คุณพ่อแม่ก็จะกังวลนิดนึงสิการปลอดภัยอีกเรื่องนึงนะคะนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือสิ่งที่เราได้ข่าวใช่ไหมคะเด็กตกน้ำจมน้ำตายเยอะในช่วงเล็กๆอันนี้ก็เป็นเรื่องความปลอดภัยที่เกิดขึ้นทั้งในบ้านและนอกบ้านที่เด็กมีโอกาสเกิด
2: อยู่รอดปลอดภัยระวังเรื่องของภูมิคุ้มกันเรื่องการติดเชื้อเรื่องไข้สูงแล้วก็ดูแลสถานที่ไม่ให้เขาเกิดอุบัติเหตุ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างเด็กวัยเรียนล่ะครับอันนี้ต้องดูแลยังไงบ้างครับ
3: ค่ะถ้าเลยไปปลายประถมวัยแล้วกันนะคะ5 6ขวบอะไรเงี้ยเด็กก็เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นสื่อสารพูดคุยรู้เรื่องแล้วมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นการดูแลก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปคือคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเนี่ยต้องพัฒนาตามลูกนะคะคือเรารักลูกเราก็อยากจะทำให้ลูกเรามีความสุขกับการทำให้ลูกแต่จริงๆพอเด็กค่อยๆเริ่มทำได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองว่าเราจะลดการช่วยเหลือแค่ไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับการพัฒนาของลูก
4: น่ารักจังเลยลดการช่วยเหลือละมุนละม่อมมาก
3: เพราะนั้นวัยเรียนเขาถึงมีความพร้อมที่จะไปโรงเรียนเพราะเขาช่วยเหลือตัวเองได้เยอะแล้วเข้าใจโลกภายนอกการสื่อสารสังคมกับคนอื
2: ่
3: น
2: แล้วอย่างเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงต้องเลี้ยงต่างกันไหมคะเดี๋ยวคำถามนี้จะได้ตอบน้องตุ๊กด้วย
3: โอเคก็จริงๆในทฤษฎีของเรื่องเพศก่อนแล้วกันนะคะในเราเชื่อว่าใน3ปีแรกเนี่ยแรกเกิดถึง3ปีเนี่ยเด็กยังไม่ค่อยเข้าใจคือเขาเข้าใจแค่ว่าเห็นสมมติเห็นคุณพ่อคุณแม่อะไรกันที่บ้านมีผู้ชายกับผู้หญิงอยู
1: ่
3: เขาก็รู้ว่ามีอะไรที่แตกต่างกันคือเขามองเห็นอยู่แล้วตั้งแต่ในขวบปีแรกเขาได้ยินเสียงพ่อกับเสียงแม่ก็พูดไม่เหมือนกัน

0: ใช่ไหมคะสูงต่ำไม่เท่ากันแล้วเขาก็สังเกตสมองเด็กจะเชื่อมโยงเองแล้วเขาก็จะค่อยๆซึมซับแล้วพอภาษาเขามาความคิดเขาเริ่มเกิดจากการเชื่อมโยงในสมองเด็กก็จะค่อยๆเข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศทีละนิดโดยธรรมชาติแล้วพอถึงวัยหนึ่งที่เหมือนมีหลายคนเล่าเวลาเด็กไปโรงเรียนอนุบาลนะคะคือเด็กเนี่ยจะสังเกตเด็กด้วยกันมากกว่าเป็นพิเศษคือเขาจะสนใจสิ่งที่ใกล้ตัวเขาค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาสังเกตได้เราก็อาจจะค่อยๆสอนเขาได้
1: แล้วอย่างตุ๊กเนี่ยครับ
2: ตุ๊กเลยอายุไปเนาะแต่ตุ๊กควรจะเลิกอาบน้ำกับลูกได้แล้วใช่ไหมคะ
0: เคยถามลูกไหมคะลูกอยากอาบน้ำรวมกันไหม
2: เขาไม่เคยถามค่ะแต่ว่าเห็นเขาทำตัวเริ่มที่จะไม่อาบกับน้องภูมิเดี๋ยวรอข้างนอกนะพี่ต่อไปนี้พี่จะอาบให้เสร็จก่อนแล้วก็จะทำอะไรชอบแอบฟังแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเหมือนว่าเงียบไปก่อนแต่ว่าบางอย่างก็ต้องพูดใช่ไหมคะต้องยังไงดี
0: อันนี้โอเคแสดงคุณตุ๊กคิดว่าลูกสาวกำลังบอกอะไรคะ
2: เขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่ามันอะไรที่มันควรเปิดเผยอันไหนมากน้อยตามลำดับ
0: สุดท้ายเราอยากให้ลูกพึ่งตัวเองได้ถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: คิดเป็นตัดสินใจได้ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณตุ๊กน่าจะเริ่มลองใช้คำถามกับลูกแทนคือเราไม่ต้องตัดสินใจให้เขาลองถามเขาดูไหม
2: ถามว่าเราอาบน้ำด้วยกัน
0: เรายังอยากอาบน้ำ
2: ด้วยกันไหม
0: คะคิดว่าควรอาบน้ำกับแม่ด้วยกันไหมแล้วคุณตุ๊กต้องก่อนจะถามคำถามที่คุณตุ๊กต้องคิดก่อนนะคะว่าเราพร้อมที่จะทำตามที่ลูกตัดสินใจถ้าลูกบอกว่าตอนนี้หนูไม่อยากอาบแล้ว อยากอาบคนเดียว
2: เราต้อง
3: แม่ต้องทำใจได้
1: ใจ
2: เราต้องเหมือนไงเราต้องทัสในคำตอบเขาคือเหมือนว่าต้องทำตามด้วย
0: แปลว่าเขาตัดสินใจใช่เพราะเขาต้องมีความคิดอย่างหนึ่งละใช่ไหมคะว่ามันมีความเป็นส่วนตัว
2: แล้วถ้าเขาบอกว่ายังอยากอาบด้วยกันนะคะ
0: ก็อาบได้ค่ะไม่เป็น
2: อ๋อโอเคยังได้อยู
0: ่ได้
2: โอเค
0: ได้เพราะการที่เขาแยกจากน้องไม่ให้อาบด้วยเนี่ยแปลว่าเขาเริ่มรู้จักความเป็นส่วนตัวแล้วถูกไหมคะอันนี้คือเขารู้แล้วแต่อันนี้มันเป็นความใกล้ชิดของเราแล้วจริงๆลูกสาวอายุขนาดนี้เขาคิดได้เยอะมากเลยนะคะคุณตุ๊กคือหมายถึงว่าความคิดความเข้าใจเนี่ยมีมากกว่าที่เขาพูดให้เราฟัง
1: ผมมีคำถามนิดนึงครับอย่างในกรณีของซิงเกิลมัมหรือซิงเกิลแดดนะครับที่เลี้ยงลูกต่างเพศอย่างเงี้ยครับการเลี้ยงวิธีการเลี้ยงจะเป็นยังไงดีคร
0: ับ จริงๆก็ไม่ต่างจากคนที่มีพ่อกับแม่อยู่ทั้งครูครบเนี่ยก็คือจริงๆเราก็ไม่เคยสอนลูกอันนี้พ่อนะแล้วบทพ่อไปทำบทบาทผู้ชายอยู่เราทำกันแบบเป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวันบางบ้านแม่ไปทำงานนอกบ้านแล้วพ่อเลี้ยงลูกก็ยังมีนะคะในยุคปัจจุบันเคยมีคนไข้ที่มาเล่าเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องการแค่บทบาทที่แตกต่างระหว่างเพศเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสมองเห็นบ้างอาจจะไม่ต้องเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่แต่ในบ้านเรามีคนที่เป็นเพศชายหรือเพศหญิงอื่นก็สามารถสอนเด็กได้
1: เป็นโมเดลได้
0: ใช่ใช่
3: และอย่างกรณีของน้องแพรว10ขวบกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว คุณหมอมีคำแนะนำให้กับน้องตุ๊กยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้แพรว10ขวบ
2: ค่ะ
0: นะคะแล้วหลายๆอย่างบอกว่าแพรวเริ่มเป็นวัยรุ่น
2: ค่ะ
0: คำว่าเป็นวัยรุ่นคือนอกจากฮอร์โมนร่างกายเปลี่ยนแปลงความคิดก็เริ่มเปลี่ยนนะคะหลายเรื่องเขาคิดได้แล้วคิดเป็นและอาจจะคิดมาพักนึงแล้วไม่แน่ใจว่าถ้าคุณตุ๊กจะหาเวลาเหมือนเมื่อก่อนเราหาเวลาอ่านนิทานให้ลูกใช่ไหมคะตอนนี้เราอาจจะต้องหาเวลาคุยกับลูกให้คุณตุ๊กใช้วิธีตั้งคำถามเวลาเราบอกว่าจะหาเวลาส่วนตัวคุยกับลูกไม่ได้แปลว่าเราพูดบอกอย่างเดียว
2: เราฟัง
0: ขอให้เป็นการตั้งคำถามแล้วฟังมากขึ้นนะคะวัยรุ่นต้องการมากกว่าวัยรุ่นไม่ต้องการการบอกกล่าวบอกเล่าเหมือนเด็กเล็กๆใช้วิธีตั้งคำถามหาโมเมนต์แบบเงียบๆนะคะเราอบอุ่นกันแล้วเราก็คุยแพรมีอะไรอยากถามแม่หรืออยากคุยให้แม่ฟังไห
3: ม
0: แล้วอดทนรอลูกจะเป็นคนบอกเราเองคือตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่พร้อมแล้วเดี๋ยวเขากลับไปคิดแล้วถ้าเรามีโมเมนต์ที่เราแบบเป็นระยะค่ะพอลูกรู้ว่ามันมีจังหวะแบบนี้เรื่อยเดี๋ยววันหนึ่งเขาพร้อมเขาอาจจะค่อยๆนะคะอันนี้เราจะได้เข้าใจลูกและลูกจะรู้สึกว่าเราอยากเข้าใจเขาจริงๆจริงๆมันอาจจะไม่มีอะไรมากก็ได้นะคะ
1: สำหรับวัยนี้เนี่ยเรื่องโภชนาการสำคัญขนาดไหนครับ
0: สำคัญมากค่ะสำคัญมากในช่วงปฐมวัยคือมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งใช้คำว่าอาหารกายอาหารใจนะคะคืออาหารใจเราพูดกันไปเยอะนะคะนี่อันนี้คืออาหารกายอย่างที่เรียนว่าเมื่อกี้คือเด็กๆ เนี่ยมีพัฒนาการเยอะมากในช่วงในท้องแล้วก็ช่วง 3-4-5 ปีแรกเชื้อเพลิงที่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตนี่ก็คือสารอาหารคือนมแม่นี่ดีที่สุดอยู่แล้วก็ในช่วงขวบปี2ขวบปีแรกแล้วแต่บ้านไหนอยากให้ถึง2ปีโดยประมาณแล้วนมแม่ดีที่สุดเพียงแต่ว่าพอหลังจาก1ปีเป็นต้นไปเนี่ยสารอาหารหลายอย่างอาจจะไม่ค่อยพอสำหรับการเจริญโตในเด็กวัยที่เติบโตขึ้นก็ต้องให้อาหารเสริมหรือเรียกว่าอาหารสำหรับทารกค่อยๆเพิ่มขึ้น
4: แต่เขาเหมือนทานยากตอนนี้ค่ะคือถ้าทานผลไม้เนี่ยค่ะทานเก่งแต่ปลานี่แบบทานยากยากทานข้าวเปล่าเลี้ยงง่ายมากข้าวเปล่านะทานแต่ว่าพอใส่หมูไปนิดนึงเนี่ยไปทานละ
0: เด็กบางคนเนี่ยค่ะแปลกเขาจะมี

0: รับรสหรือความประสาทสัมผัสบางส่วนที่ไวต่อสารอาหารบางชนิดที่ไม่ชอบคือเราเคยเจอเด็กในกลุ่มที่แบบพร้อมที่จะเป็นเจค่ะเด็กบางคนกินผักได้เยอะมากจริงๆหลากหลายชนิด
1: ต้องยังไงคะต้องพยายาม
0: ใช่ค่ะพยายามทีละน้อยก็เรารู้ว่าสารอาหารหลักของเนื้อสัตว์คือโปรตีนใช่ไหมที่ต้องการแล้วก็อาจจะให้โปรตีนผ่านทางช่องบ้างนะคะถั่วเต้าหู้ไข่หลักการสำคัญคือต้องไม่ให้ลูกรู้สึกว่าถูกบังคับนะคะวิธีการถ้ายังอายุประมาณนี้ก็ให้เขามีชามถ้วยเล็กๆของเขาหนึ่งใบตอนที่เราป้อนเขาเขาก็มีส่วนในการหยิบจับหยิบกินเองบ้างให้มีความสุขนะคะแล้วเราก็ให้บ้างเขาไม่กินก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทำท่าเหมือนเราลูกทำไมไม่กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็ค่อยให้ใหม่เอาทีละนิดเขาอาจจะได้น้อยหน่อยแต่เขายังมีความสุขในการกิน
2: แล้วอย่างเด็กที่โตมาหน่อยครับอย่างลูกพี่ตุ๊กเนี้ยครับต้องดูแลยังไงครับเรื่องโภชนาการ
0: ค่ะหลักการสำคัญอยู่อย่างเดียวค่ะคือเราซื้อของเข้าบ้านที่เป็นของที่ควรจะกินนะคะ
2: ไม่ใช่ขนมใช่ไหมฮะเพราะว่าสมมติว่าอย่าง
3: หาว่าลูกกินแต่ขนมก็เธอซื้อเข้ามาเองนี่เจ๋ง
2: โชคก็มันอร่อย
0: มันอยู่ในบ้านยังไงเขาก็แปลว่าคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนโดยอ้อมถูกไหมคะ
3: คุณแม่คุณหมอพูดถูกจริงถ้า0ถึง5 0ถึง7ทำไว้เรียบร้อยแล้ววัยนี้ไม่ใช่ละมันตามการเลี้ยงดูเลย
0: ใช
3: ่จริงค่ะ
0: ที่จะฝากนิดเดียวมีอยู่เรื่องเดียวคือปัจจุบันเรามีเด็กที่น้ำหนักเกินเยอะ
2: ครับ
0: นะคะคือเด็กอ้วนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นปัญหาสุขภาพระยะยาวเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังเรื่องสิ่งที่จะทำให้น้ำหนักเกินเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเราก็หาความหลากหลายแล้วก็กินให้พอเหมาะสำหรับเด็กวัยเรียนไม่มีอะไรเป็นพิเศษ

0: บ้านครับผมไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
1: จริงไหมครับคุณหมอครับที่เขาบอกว่าใช้ผ้าอ้อมที่เปียกฉี่ลูกแล้วมากวาดลิ้นเนี่ยฝ้ามันจะหาย
2: จริงไหมคะคุณหมอคะใช้ผ้าอ้อมกับฉี่ลูกมากวาดลิ้นแล้วฝ้าขาวจะหายไปโอ้ยเกือบจะทำนะคะคุณหมอแต่ยังไม่ได้ทำ
3: ถามว่าจริงไหมนะคะในทางการแพทย์และกันในการทางวิทยาศาสตร์เราไม่มีพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงนะคะคือไม่พบว่าการใช้ปัสสาวะเนี่ยมันไม่มีสารอะไรเฉพาะนะคะก็คิดว่าการที่มันหายไปมันอาจจะโดยบังเอิญที่มันใกล้จะหายอยู่แล้วหรือใช้น้ำเปล่าเช็ดเพราะในปัสสาวะมันก็มีน้ำอยู่ด้วยนะคะก็คือเช็ดออกไปเพราะฝ้าขาวมันจะมี2ประเภทประเภทนึงคือเป็นคราบนมธรรมดาน
2: ะคะ
3: คราบอาหารที่ทานอีกประเภทนึงเป็นเชื้อราซึ่งถ้าเป็นเชื้อรานี่ก็คงไม่หายอยู่ดีนะคะ
2: ใช้ยาอยู่ดีค
3: ่ะใช่ค่ะถ้าเป็นเชื้อราอาจจะต้องใช้ยาป้ายเพราะฉะนั้นก็ปัสสาวะไม่ได้ช่วยเป็นพิเศษ
2: จริงๆก็ใช้ผ้าอ้อมแล้วก็น้ำเปล่าน้ำต้มสุกธรรมดาก
3: ็ได้ใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นคราบน้ำนม
0: โอ้ดีเลยเนี่ยครับที่ฟังคำตอบจากคุณหมอก่อนครับไม่งั้นพี่หมวยจะทำได้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดถามคุณผมก็ไม่แน่เหมือนกันครับคุณแม่ผมอาจจะทำให้ผม
2: เ
0: ยอะเลย
2: จริง
0: แต่ตอนนี้ไปฟังคำถามต่อไปเลยครับ
4: อยากถามหมอว่ากล้วยตีบดแล้วละออนหินเหมาะสำหรับละออนกระเจ้า
3: หลักการก็คือเพื่อให้เด็กได้เริ่มลองทานอย่างอื่นที่ไม่ใช่ผ่านการดูดผ่านการใส่ช้อนเข้าปากแล้วก็งับยับยับของเขาไปและได้รับสารอาหารที่มันหยาบขึ้นแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารอย่างอื่นนะคะที่ไม่ใช่จากน้ำนมถ้าเด็กรับได้เราไม่ได้ตั้งใจให้เด็กทานกล้วยเป็นมื้อหลักนะคะ
2: แค่ให้รู้จักการกิน
3: ใช่ให้รู้จักทานถ้าทานเป็นก็ถ้าเป็นยุคสมัยใหม่ก็เป็นพวกอาหารที่เป็นธัญพืชใช่ไหมคะผสมนมมันก็เป็นเนื้อคล้ายๆกันก็ทานแค่พอว่าพอทานได้หรอกให้ข้าวบดแล้วก็ผสมอะไรตามที่คุณหมอแนะนำไป
2: วันนี้ได้รับความรู้เยอะมากเลยค่ะทั้งในช่วงเด็กประถมวัยและไปถึงวัยเรียนอย่างน้องแถวน้องภูมิด้วยวันนี้ขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย
3: ์ค่ะ
2: ขอบคุณดร.ด้วยนะคะ
5: ขอบค
2: ุ
5: ณที
2: ่
5: เช
2: ิ
5: ญมาค่ะขอบคุณ
6: คร
5: ับ
6: ผม
0: เดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาเจอกับแพลวครับผมเพราะไม่รู้ว่าเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับผมในช่วงรอบรั้ว
7: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วรามานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับจะพาพี่หมวยกับพี่บีมนะครับแล้วคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปธนาคารกันครับ
0: นี่คือหมวดมุกพาไปเที่ยวเลยใช่ไหมเนี่ย
7: ไม่ใช่
0: ธนาคาร
7: ธนาคารที่ว่าเนี่ยนะครับไม่คือธนาคารต้นไม้ครับ
0: ธนาคารต้นไม
7: ้
0: ไม่เคยได้ยินมาก่อน
7: พี่หมวยเคยได้ยินไหมครับ
8: ไม่เคยได้ยินอย่าบอกนะว่าธนาคารที่นี่คือเอาต้นไม้ไปฝากแทนที่จะเอาเงินไปฝาก
0: ถอนเนี่ยครับ
7: อยากรู้ใช่ไหมครับว่าธนาคารต้นไม้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาที่ธนาคารต้นไม้แห่งแรกของประเทศไทยแล้วนะครับที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าธนาคารต้นไม้หน้าตาเป็นยังไงครับ

0: พไพโรจน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้พี่ไพโรจน์ที่พาโต๊ะจังหวัดชุมพรอากาศดีมากๆเลยนะครับพี่ไพโรจน์ครับอย่างธนาคารต้นไม้เนี่ยจริงๆแล้วธนาคารต้นไม้คืออะไรครับ
1: คือการเป็นธนาคารต้นไม้หมายความว่าชาวบ้านมาร่วมกันปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ตัวนี้เราจะประเมินค่าของต้นไม้ให้เป็นทรัพย์สินไม่ใช่แต่ทรัพย์สินอย่างเดียวเราทำต้นไม้ให้มีมูลค่าด้วยในแง่ของทรัพย์สินแล้วก็ในแง่ของมูลค่าต้นไม
0: ้นั่นก็หมายความว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยนะครับก็จะต้องมีมูลค่าแล้วก็มีดอกเบี้ยเหมือนกับที่เราฝากเงินในธนาคารถูกไหมครับ
1: ใช่ครับเราตั้งใจเอาไว้ว่าคนที่ปลูกต้นไม้ระยะเวลา1ปีแรกจนถึง10ปี
0: ครับ
1: เราจะให้มูลค่าต้นไม้ประมาณว่า100บาทต่อต้นปีที่10ก็ 1,000 บาท
0: ครับ
1: หลังจากปีที่10ต้นไม้โตขึ้นเราจะคำนวณตามปริมาตรของต้นไม้
0: อ
1: าจจะเป็นต้น 5,000 ต้น 10,000 ต้น 20,000 ต้น 30,000 ก็ได้แล้วแต่ชนิดของต้นไม
0: ้แล้วอย่างนี้ชาวบ้านเขาจะได้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ยังไงบ้างอาจจะต้องมีการตัดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: คือเป้าหมายของการทำต้นไม้ให้เป็นทรัพย์สินเนี่ยหมายความว่าไม้โตมาเราต้องตัดเพื่อขายเพื่อจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ได้แต่ในขณะที่ต้นไม้กำลังจะโตเราก็มีพืชแซมต่างๆเช่นของกินของใช้ผลไม้อะไรแซมในกลุ่มของธนาคารต้นไม้เพราะในช่วงเวลา10ปีที่เราไม่ได้ผลผลิตจากไม้เราจะมีของต่างๆมาใช้จ่ายในการบริโภคได้ตลอดเวลาตลอดทั้งปีที่เราเริ่มปลูก
0: โอ้ฟังดูอย่างนี้แล้วน่าสนใจมากๆจะมีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ไพโรจน์พาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ เชิญครับเชิญครับ

0: ็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะเข้าน้องบีมคือเราใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันทรัพย์สินแล้วดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นอย่างสร้างความร่มเย็นให้กับโลกใบนี้ด้วย
1: ใช่ครับคิดดูนะครับถ้าหากว่ามีธนาคารต้นไม้มากๆเนี่ยนะครับสิ่งแวดล้อมดีๆก็จะกลับคืนมามีป่ามากมีน้ำมากสัตว์ป่าก็จะมาความอุดมสมบูรณ์ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมก็จะเกิดขึ้นอีกด้วยนะครับ
2: ไม่ต้องพูดแล้วครับผมว่าตอนนี้นะครับผมอยากไปซื้อต้นไม้เพื่อที่จะมาฝากแล้วครับแต่ว่าก่อนที่จะไปซื้อเนี่ยเราต้องรวบรวมเงินก่อนครับแฮลยืมตังค์หน่อยที่จะไปซื้อต้นไม้อันนี้ดีกว่าอย่าเรียกว่ายืมเลยเราเรียกว่าการร่วมกันดีกว่าที่ชวนแฮลมารวยด้วยกัน
0: เดี๋ยวพี่ว่าอย่ามายืมตรงยืมตังลงทุนอะไรกันตอนนี้เลยหน้าจอลาท่านชมก่อนดีกว่า
2: ลาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ต่อ
0: ทั้งหมดนี้แหละค่ะคือ Healthy Village ประจำสัปดาห์นี้กลับมาพบกับเรา3คนและรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่ใกล้ตัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: วกกลับมาเรื่องการลงทุนครั้งนี้นะครับที่ผมคิดไว้นะครับ

0: แล้วดิ
1: เรารักเขานะครับรักอยากจะให้เขามองความหวังนี้ที่เรามีเรายิ่งห้ามมันก็ยิ่งเป็น

0: จากงานวิจัยเรื่องการศึกษาหาปัจจัยป้องกันเด็กติดเกมในเด็กและวัยรุ่นของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญวิทย์พรนพดลและคณะพบว่าในปีพ.ศ. 2556มีปริมาณเด็กนักเรียนร้อยละ15ที่เข้าข่ายเด็กติดเกมโดยเป็นเด็กนักเรียนชายมากถึง2ใน3ซึ่งถ้าคิดจากจำนวนเด็กนักเรียน10คนจะมีเด็กที่เข้าข่ายติดเกมมากถึง2ล้าน7แสนคนเลยทีเดียวเด็กติดเกมคืออะไรและเราจะรับมือกับปัญหานี้ได้อย่างไร
1: เด็กติดเกมคือเด็กที่หมกมุ่นกับการเล่นเกมมากนะครับจนเขาละเลยหรือหมดความสนใจในกิจกรรมอื่นที่เขาเคยสนใจแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของการขาดความสามารถในการควบคุมตัวเองทำให้เขาเล่นเกมจนลืมเวลาทำให้เขาละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบ
2: มันเหมือนกับเป็นการหมกมุ่นอะคือยังไม่ทันถึงบ้านเขาก็นึกถึงแต่คอมพิวเตอร์แล้วการทำบ้านอะไรก็ยังไม่สนใจที่จะทำเขาก็จะแบบเล่นของเขาไปเรื่อยพอเรียกแล้วก็หงุดหงิดบอกว่าภายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวแป๊บอะไรอย่างเงี้ย

0: แล้วน้ำตาไหล
1: ก็เรารักเขานะครับรักอยากจะให้เขามองความหวังนี้ที่เรามีแต่บางทีเราสื่อให้พวกฟังแบบผิดๆเรายิ่งห้ามมันก็ยิ่งเป็นเหมือนต่างคนต่างแรงอย่างเงี้ยครับ
2: จากปัญหาเด็กติดเกมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงให้เงินสนับสนุนการวิจัยแก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาเด็กติดเกมและจากงานวิจัยก็พัฒนาไปสู่การทำเว็บไซต์ healthygamer.net ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้และป้องกันปัญหาเด็กติดเกม
3: Healthy Gamer เนี่ยมีกำเนิดมาประมาณ3ปีนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีความตระหนักในปัญหาเด็กติดเกมตั้งแต่ที่มีข่าวเรื่องเด็กคนหนึ่งเรียนแบบเกมหนึ่งนะครับฆ่าปาดคอแท็กซี่นะครับเราสนใจในการค้นหาสิ่งที่จะเป็นตัวป้องกันในเว็บเนี่ยเราจะมีเว็บบอร์ดนะครับซึ่งจะเป็นคอมมูนิตี้เป็นชุมชนของพ่อแม่ที่กำลังมีปัญหาลูกติดเกมเพื่อที่จะเข้ามาพูดคุยกันแล้วเรามีผู้เชี่ยวชาญมีจิตแพทย์มีนักจิตวิทยาในการช่วยตอบคำถามช่วยแก้ไขช่วยให้คำปรึกษาแนะนำนะฮะหรืออย่างน้อยมีไอเดียมีจุดประกายความคิดให้ไปแก้ไขปัญหาลูกตัวเองในเบื้องต้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเว็บไซต์ของเรายังมีแบบทดสอบนะครับการติดเกมเหมือนกับเป็นการวัดสุขภาพการเล่นเกมของเด็กๆนะครับถ้าเด็กคนไหนกลัวว่าตัวเองจะติดเกมหรือเปล่าหรืออยากรู้ว่าตัวเองติดเกมหรือยังการเล่นของเขาเข้าขั้นอันตรายหรือยังสามารถเข้ามาในเว็บไซต์นี้แล้วก็ทำแบบทดสอบด้วยตัวเองนอกจากนี้แล้วในเว็บไซต์ของเราเนี่ยเราจะมีคลิปข้อมูล
4: จริงแล้วสารที่เราจะส่งมันถึงลูกหรือเปล่าถ้าเราใช้คำพูดพวกนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่างถ้าเกิดเป็น iMessage มาดูตัวอย่างประโยคแม่รู้สึกเสียใจนะที่ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนลองเล่าให้แม่ฟังซิว่าเรื่องราวเป็นยังไงรู้สึกยังไงคะเวลาฟังคำพูดพวกนี้แม่เป็นห่วงที่ลูกกลับบ้านช้าแม่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฟังแล้วรู้สึกยังไง
5: เอาสถานการณ์ปกติถ้าลูกกลับบ้านช้าพ่อแม่เป็นไงกระวนกระวายแล้วพอลูกโผล่หน้าไม่เห็นปุ๊บทำอะไรมาฮะบ้านช่องไม่รู้จะกลับโทรมาบอกจะเป็นจะตายไหมเป็นชุดใช่ไหมคะเมื่อเทียบกับประโยคนี้นุ่มกว่าใช่ไหมคะสังเกตอีกอันหนึ่งไม่อยากให้ลูกลองพยายามอีกครั้งนะฟังแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกอยากทำตามเนาะสังเกตเพราะอะไรถึงต้องทาสีไว้ไอ้เมสเซจใช่ยังไงคะคุณพ่อ
6: คืออยากให้ลูกรู้ว่าเราต้องการจะสื่ออะไรให้เขาย
5: ังไงคะอารมณ์ความรู้สึกของลูกคือเซ็งไม่มีความสุขแต่โดยปกติในชีวิตประจำวันเราจับอะไรได้มากกว่าเราจะเห็นในสถานการณ์ประจำวันเราจะเอาเนื้อหาใส่กันเราจะเอาไอ้สิ่งที่เขาพูดแต่ไม่เอาอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ข้างในเนื้อหาคือสิ่งแรกที่เราจะได้ยิน
6: ก็บอกว่าพ่อรู้ว่าหนูน้อยใจแล้วก็ที่พ่อซื้อของให้น้อง
5: คุณพ่อเยี่ยมมากเอาความรู้สึกที่เราจับได้นี่แหละมาสะท้อนให้เขาฟังเทคนิคมันชื่อจับสะท้อนความรู้สึกคือเราจับความรู้สึก
7: เป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่นการลงโทษเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทอย่างแรกก็คือให้ในสิ่งที่เขาไม่ชอบเช่นถ้าเราใช้ไทม์เอาตอนนั้นจะได้ผลเพราะไทม์อินของเขาคืออะไรเขาสนุกวิธีการนำไปใช้ไทม์เอาเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเหมาะกับเด็กอายุ 2-6 ปีสองขวบส่วนใหญ่เราก็ใช้หลักการว่า2นาที3ขวบ3นาที4ขวบ4นาทีอย่างนี้นะตามอายุเขา6ขวบ6นาทีโดยปกติกับเด็กอายุช่วงเนี้ยจะใช้ได้ผลเป็นไปได้ให้เด็กไปนั่งที่มุมสงบเองเราจะไม่กระชากถูลูกถูกันลูกกันไปถ้าลูกไม่ไปเป็นไงเริ่มจับกดเวลาเลยตอนนี้แม่จะเริ่มจับเวลาแล้วนะและพอลูกเข้าไปปุ๊บลูกจะต้องนั่งบวกกับเวลาที่แม่จับไปแต่ถ้าเกิดเด็กเขาไปนั่งยังงอแงสิ

0: ดังเราจะไม่ไปเมื่อไหร่จะเงียบไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยเป็นไงคะมันยิ่งกระตุ้นอารมณ์เขาใช่ไหมมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นให้ใช้เทคนิคเพิกเฉยมุมสงบนี่ต้องหน้าตาเป็นแบบนี้หรือเปล่าคุณแม่บอกเลยไม่ใช่สงบไหมคะเนี่ยเราไปนั่งยังไม่สงบเลยใช่ไหมมุมสงบเป็นแบบนี้ไหมไม่ต้องมีอะไรอันนี้น่ากลัวไปใช่ไหมคะมุมสงบคือที่ที่ปลอดภัยพ่อแม่มองเห็นอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงของลูกได้มองเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงลูกได้ถ้าเห็นว่ามันก้าวร้าวหรือรุนแรงขึ้นเนี่ยพ่อแม่ต้องเข้าไปจับต้องเข้าไปจัดการนะเราจะไม่ปล่อยให้เขาก้าวร้าวอารวาสเคลี้ยงนู่นเคลี้ยงนี่ไปใช่ไหมคะอย่างนั้นเราก็ต้องจัดการด้วยวิธีการอื่นมุมสงบก็ไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ในมุมใช่ไหมคะเพียงแต่มันต้องเป็นจุดที่ไม่มีการกระตุ้นอารมณ์เขาเพิ่มพ่อแม่สังเกตเห็นได้ชัดเจนเนาะแล้วถ้าเกิดออกไปห้างอะห้างไม่มีมุมสงบเลยใช่ไหมคะจะใช้วิธีว่ากอดลูกไว้ให้ลูกหันหลังนะคะเอาหลังแนบตัวเราใช่ไหมแล้วเรากอดไว้แล้วหันหน้าเข้าหามุมเป็นผนังเรียบเราก็บอกลูกว่าต่อไปนี้ตรงนี้คือมุมสงบของเราแม่อยากให้ลูกสงบสติอารมณ์ลูกทำได้แล้วแม่จะปล่อยและมุมสงบจะใช้ได้ดีตอนลูกกำลังจะทำพฤติกรรมตอนลูกเริ่มที่จะมีอารมณ์เราจะไม่ใช้ตอนลูกเริ่มตีโพยตีพายอารวาสบ้านแตกตอนนั้นเนี่ยกว่าจะคุมได้มันยากต่อไปการออกคำสั่งเตือนให้หยุดเวลาเตือนเราจะเห็นผู้ใหญ่เมืองไทยหลายๆบ้านเป็นไงคะหยุดระยะประมาณ200เมตรไปหน้าปากซอยดูตะโกนบอกลูกหยุดอย่าทำลูกเป็นไงได้แต่อาการชะงักแบบอะไรตื่นตกใจใช่ไหมคะนั่นแสดงว่าเป็นการออกคำสั่งเตือนให้หยุดแบบถูกต้องไหมไม่ใช่นะคะสังเกตในรูปเป็นไงอยู่ใกล้ๆสัมผัสกันนะคะเตือนด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลหน่อยนะคะพยายามเข้าไปใกล้แตะตัวเด็กแต่ถ้าเกิดเข้าใกล้ไม่ได้ส่งสัญญาณอาจจะเป็นการเรียกชื่อเวลาพูดน้ำเสียงเราต้องใช้คำพูดที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายและเจาะจงพฤติกรรมที่อยากให้เด็กหยุดทำนะมักจะใช้ประโยคว่าถ้าลูกยังไม่หยุดอะไรลูกจะต้องเป็นยังไงตามที่เราตกลงกันไว้นะถ้าเด็กทำได้อย่างที่เตือนเป็นไงคะชมทันทีอีกวิธีหนึ่งนะคะการให้รับผิดชอบกับสิ่งที่ทำเราเรียกว่า over correction นะคะดูในภาพเป็นยังไงรื้อสักกระจายเลยปกติคุณแม่เป็นยังไงคะทนไม่ได้ทำไมไม่รู้จักเก็บแล้วเราก็เก็บหนึ่งชิ้นเข้าตู้ทำไมถึงเป็นเด็กดื้ออย่างนี้เก็บเข้าตู้สุดท้ายลูกยืนกอดอกมองเฉยๆใช่ไหมแบบนี้เรียกว่ารับผิดชอบไหมคะวิธีการนี้เราจะช่วยสอนให้ลูกรู้จักรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาทำอะไรเขาต้องได้รับผลจากตรงนั้นถึงลูกถ้าเขาทำผิดอะไรเขาต้องมีส่วนในสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าเขาลอยตัวเหนือปัญหาเทคนิคการเพิกเฉยเราจะใช้กับการก่อกวนเล็กน้อยชักสีหน้าบึ้งตึงแอบกระทืบเท้าหน่อยนึงเป็นการต่อต้านเล็กน้อยเป็นอะไรที่มันไม่ได้เกิดอันตรายแต่มันกวนใจอ่ะใช่ไหมคะ
1: โตแล้วประมาณสัก17เขาติดเกมมากติดเกมจนถึงขนาดเล่นทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ไม่รับผิดชอบเรื่องการเรียนเราก็เลยมีความสนใจจากการอบรมในครั้งนี้เราได้รับความรู้ในการกลับมาเปลี่ยนแปลงในบ้านเราหัวใจหลักๆที่ทางวิทยากรได้สอนนะคะก็มีด้วยกัน3เรื่องก็คือ3 R อันแรกก็คือมีความสัมพันธ์อันที่2ก็คือมีกติกาถ้าความสัมพันธ์ดีกติกาชัดเจนสิ่งที่ได้ก็คือเด็กดีเด็กว่านอนสอนง่ายอีกหนึ่งวิธีที่นำมาใช้ในการพฤติกรรมของลูกเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยเราเปิดคลิปวิดีโอให้เขาดูอะค่ะซึ่งเราก็ดูตาม YouTube อะมันก็จะเป็นเรื่องของเด็กติดเกมเราให้ดูก่อนว่าผลกระทบเนี่ย ถ้าวันนี้เราไม่มาเซตกติกาในการเล่นเกมเท่าไหร่แค่ไหนเนี่ยอนาคตเนี่ยเขาจะลูกเราสามารถพัฒนาไปถึงจุดๆนี้ได้เราก็พาเขาไปดูด้วยกันพ่อแม่ลูก4คนนะคะ
2: เล่น
3: เขาหมดเวลาแล้วเขาไม่เลิกใช่ไหม

0: เราก็จะไม่รุนแรงไม่ทะเลาะกันแบบนี
1: ้ทางโฟว์พี่คนนี้เขาจะเป็นยังไงต่อไป
2: เล่นเกม
0: เขาจะอดเล่นเกมเพราะ
2: ไม่ยอมเลิก
0: ไม่ยอมเลิก
1: กฎกติกาเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยเรามีการคุยกันทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูก2คนก็คือมีการมาดูว่าเราจะเล่นเกมกันกี่ชั่วโมงเล่นเวลาไหนกันบ้างและเล่นกันยังไงก็เราก็มาทำตารางด้วยกันซึ่งเราต้องแปะไว้ให้ชัดเจนทุกคนในบ้านเห็นก็จะได้เข้าใจไหนเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะก็คือวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนี่ยไม่เล่นเกมโอเคไหมครับน้องโฟกโอเคนะพี่ฟุกล่ะ
3: คร
1: ับ โอเคนะเพราะอะไรเราถึงไม่เล่นเกมวันจันทร์ถึงวันพฤหัส
3: ไปเรียน
1: เพราะเราไปเรียนใช่ไหมครับถ้าเราเล่นเกมแล้วเราจะมึนไปหมดเลยเราจะไม่มีเวลาทำการบ้านอ่านหนังสือนะครับวันศุกร์เล่นได้ไหมเอ่ยได้ไหมพี่ฟุก
3: ได้
1: นะ30นาทีน้อยไปไหมเยอะไปไหมพอดีโอเคร
4: างวัลก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กมีความสุขนะคะบ้านเราก็เลยมีการกำหนดว่าเราจะใช้เรื่องบัตรความดีในการให้กับลูกนะคะโดยที่ว่าเราจะเน้นว่าเราจะจับถูกมากกว่าจับผิดนะคะจับถูกมากกว่าจับผิดก็หมายความว่าถ้าเขามีพฤติกรรมที่งองแงเล็กน้อยเราก็จะไม่ไปสนใจเราก็จะดูพฤติกรรมที่เราอยากให้เขาเป็นยกตัวอย่างเช่นลูกซ้อมดนตรีนะเราก็จะให้บัตรเขาบัตรตัวเนี้ยเขาก็สะสมไว้แล้วเขาก็จะไปสะสมแลกขนมที่เขาอยากทาน
5: Would you know my name if I saw you in heaven
4: ปรับใช้ในเรื่องของการเรียนแล้วก็ศักยภาพในตัวเขาได้ค่ะ
6: และที่โรงเรียนเทพลีลาก็มีความตระหนักในปัญหาเด็กติดเกมจึงได้มีการนำองค์ความรู้จากเว็บไซต์ healthygamer.net มาเผยแพร่และสอนแก่นักเรียน
7: ที่โรงเรียนเทพลีลาเราสนใจเรื่องปัญหาเด็กติดเกมนะคะเพราะว่าโรงเรียนเราอยู่ในแหล่งชุมชนซึ่งตามชุมชนเนี่ยก็จะมีร้านอินเทอร์เน็ตร้านเกมแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับแหล่งเรียนรู้พวกนี้เอามาใช้ในโรงเรียนก็คืออันแรกเลยเนี่ยเราแนะนำให้เด็กรู้จักเว็บไซต์นะคะมีการทำแบบทดสอบการติดเกมอันนี้เป็นการคัดกรองให้มีอะไรอีกลูก
8: ก็ต้องห้ามเขามากนะเขาไปทำงานเดี๋ยวผมไม่มีเงินใช้อ่ะ
7: คนนี้กลัวอดขนมเพราะเดี๋ยวน้ำหนักจะลดโอเคคือปัญหาเด็กติดเกมนะคะทุกคนต้องช่วยกันดูแลอยู่ในโรงเรียนครูก็ดูแลเมื่อเด็กกลับไปอยู่ที่บ้าน
9: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะทำอะไรถ้าคิดแล้วทำเลยนะครับตรงนั้นมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ดีขึ้นได้

0: วันนี้แหละเจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
1: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
2: ป้ายหลวงตำบลว่าโกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: วิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตทูตของประเทศต่าง
3: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
0: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
1: จริงน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่ง

0: จะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์
1: ทันแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่โอ้เองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
2: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
1: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รู้

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลา
0: จะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
4: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
4: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
5: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: แม่ครับแม
3: ่ให้พ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
5: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
8: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: เออไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราน
0: านเท่าไหร่แล้วเอ่ย
8: ไหนไหนก็ไหนไหนแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
8: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
9: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
10: เมอันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูก

0: ไปไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
1: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
2: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องแล้วจดไว้หมดแล้วล่ะ
1: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
3: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับ
4: นี
3: ่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
4: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
3: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนครับรู้ละเอียดเลยละครับ
1: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เราพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือนะ
5: เย้ดีใจปลอดภัย
3: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
1: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายฟ
5: งพระเจริญ
6: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้าม
7: ความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสารพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้า

0: อยู่ดีๆทำไมถึงหาวเสียงดังอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
1: เบื่อครับ
0: เบื่อนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ไปหาอะไรสนุกๆทำสิจ๊ะจะได้ไม่เบื
1: ่อฮ่าฮิ
0: จนตาลายสินะฟาฟามาลงมานั่งพักบนพื้นก่อนก็ได้จ้า
1: อ้าว
0: นั่นมันแคทโต้นี่นา
1: แคทโต
0: ้ที่แท้แคทโต้ก็กำลังเล่นลูกบอลอยู่นี่เองอ่ะน่าสนุกจังเลยฟาฟาจะเจอของเล่นสนุกสนุกซะแล้วสิว่าแต่ว่าขออนุญาตแคทโต้เขาหรือยังจ้าฟาฟา
1: ฮะแคทโต
0: ้อ๋อเสียงของเล่นของแรบบี้นี่เองท่าทางน่าสนุกดีนะจ้าแรบบี้อ้าวดูท่าทางแรบบี้ก็จะเล่นจนเบื่ออีกแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
1: แรบบี้
0: ท่าทางสนุกอย่างน่าเด็กๆแล้วเอาไว้พบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย

เปเป้เกมเพื่อนๆทราบไหมครับว่าเราก็สามารถทำสายรุ้ง7สีเหมือนบนท้องฟ้าได้เหมือนกันการเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากครับมีเพียงสายยางฉีดน้ำหรือจะใช้กระบอกฉีดน้ำก็ได้ครับจากนั้นยืนหันหลังให้กับดวงอาทิตย์ฉีดน้ำจากสายยางหรือกระบอกฉีดน้ำให้เป็นฝอยแค่นี้ก็จะเกิดสายรุ้งอันเล็กๆขึ้นตรงละอองน้ำที่เราฉีดออกไปเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ทำดับ

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จ๊ะครับเขาทำอะไรฮะเขาทำเทียนไขเหร
1: ออันนี้เป็นไขขี้ผึ้งคาราฟินนะคะก็เป็นความร้อนตื้นอีกชนิดหนึ่งนะคะก็พูดง่ายคือคนไข้ที่มีอาการปวดของข้อเล็กๆข้อเล็กเช่นข้อนิ้วมือข้อนิ้วเท้าไอ้ข้อเล็กๆเนี้ยจะไปใช้แผ่นร้อนก็ไม่ทั่วถึงจะใช้อัลตราซาวด์ก็มันก็หลายๆข
0: ้อ
1: เพราะอย่างนี้เนี่ยก็เหมาะที่จะใช้กับพาราฟิน
0: เรียกว่าพาราฟิน
1: ขี้ผึ้งพาราฟินนี่แพงนะถ้าเกิดไม่แพงเนี่ยนะคุณก็ต้องใส่
0: ช็อกโกแลตเหลวๆ
1: ทำอย่างนั้นประมาณ5เที่ยวมันก็จะเคลือบแบบนี้พาราฟินเนี่ยยังไงก็ไม่เบิร์นก็คือถึงมันจะร้อนนะแต่ก็ร้อนระดับนึงที่มันทำ
2: มันเนี่ย
0: ฟื้นฟูอะไรบ้างคร
1: ับ คนไข้กลุ่มนี้ก่อนนะคะ
0: ค
1: นไข้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่พูดง่ายคือมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื
0: ้
1: อทำให้การยืนการเดินหรือการเคลื่อนย้ายตนเองเนี่ยไม่ได
0: ้
1: นะกลุ่มนี้เวลาเราลงมาเราก็จะฝึกเรื่องของให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีแรง
0: ร
1: ให้ข้อไม่ติดเพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างของการฝึกกล้ามเนื
0: ้
1: อนะให้มีแรง
0: ปั่นเหมือนกับเราปั่นออกกำลังกายไหมครับ
1: คือเครื่องปั่นจักรยานตัวอย่างอันนี้เนี่ยสามารถทำได้เองคือหมายความว่าตั้งเครื่องให้แบบคนไข้ไม่มีแรงเลยนะเครื่องทำให้เองหมดเลยถ้าเครื่องทำให้หมดเลยเขาจะได้เรื่องข้อไม่ติด
0: แปลว่าเราไม่ต้องออกแรงปั่นใช่ไหม
1: ก็ได้
0: เครื่องก็จะหมด
1: แต่พอเขาเก่งขึ้นเราจะตั้งให้แบบว่าให้เขาเนี่ยต้องเริ่มออกแรงก่อนนะเครื่องถึงทำงานต่อได
0: ้
1: หรือถ้าเก่งขึ้นไปอีกที่เราจะตั้งเป็นแรงต้านนะ
0: เห็นปั่นถอยหลัง
1: ถอยหลังได้เดินหน้าได
0: ้ได้หมด
1: ได้หมด
0: เดินหน้า
1: ได้หมดค่ะแล้วก็เป็นเอาเก้าอี้เข้าเอาวีลแชร์เข้าก็ได
0: ้
1: ก็คือจะเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยเฉย
0: ๆ
1: แล้วก็อย่างยกตัวอย่างตัวโน้นเนี่ยจะเป็นเขาเรียกทิวเทเบิล
0: ทิว
1: แบบว่าเอียงคือจริงๆตัวนี้จะเป็นเหมือนเตียงนอนอย่างในตัวที่เหมือนเตียงนอนอันนี้เราใช้กรณีที่คนไข้ที่เหมือนกับอยู่บนเตียงนาน
0: ค
1: ือมีอาจจะมีโรคที่ค่อนข้างรุนแรงแต่แล้วยังไม่เคยลุกนั่งลุกยืนเลยพอจับขึ้นมาลุกนั่งลุกยืนเขาก็จะเวียนหัวบ้างหมุนเราต้องมาปรับท่าทางเขาก่อนก็หมายความว่าจากท่านอนเนี่ยเราจะปรับขึ้นมาจะสัก30 องศา40 องศาก่อนดูสิเขาเวียนไหมเขาไม่เวียนแต่ให้ชินอาจจะทำนี้สัก30 นาทีต่อวันจนกว่าจะเขาจะเริ่มพอสัก3 วันถัดไปแล้วก็จะปรับขึ้นเป็น50 องศา60 องศาขึ้นกับว่าองศาไหนเขาบอกอยู่ได้นะถ้าเกิดคุณมากกว่านั้นเริ่มเวียนหัวละ
0: อ
1: ันนี้ก็คือแปลว่าเขายังไม่ชินกับท่านั้นคนเราเวลานอนกลางคืนลุกขึ้นมานั่งเราไม่เวียนหัวถูกไหมนั่นเราคือแค่8 ชั่วโมงแล้วเราเป็นคนปกติ
0: แต่ถ้านอนนานกว่านั้น
1: นานกว่านั้นคนไข้พวกนี้อาจจะนอนสักเป็นอาทิตย์2 อาทิตย์จ้ะพูดง่ายคือเป็นสเต็ปแรกของการจะมาฝึกยืนฝึกเดินนะมันถ้าเกิดคนที่

0: นั่งได้เลยเขาอาจจะนอนมาโรงพยาบาลแค่3วัน5วันแล้วลุกขึ้นมานั่งแล้วเขาไม่เวียนหัวก็ไม่ต้องผ่านสเต็ปนี
1: ้
0: ก็จะข้ามขั้นเหมือนเด็กนักเรียนข้ามป.1ไปเรียนชั้นมากขึ้นซึ่งระดับความสามารถ
1: สอบเทียบผ่านไปได
0: ้คล้ายๆอย่างนั้น
1: ครับเตียงนี้แหละครับอาจารย
0: ์อันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเป็ดมาเป็นอัมพาตมาพืชเนี่ยการกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงเนี่ยการช่วยตัวเองก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เขาต้องทำคือทำให้ข้อไม่ติดกันเพราะคนเราจะยืนจะเดินได้เนี่ยถ้าข้อติดมันก็ยืนเดินลำบากถูกไหมต้องขยับข้อก่อนต่อไปในกระบวนการออกกำลังกายของเขาเนี่ยนอกจากขยับข้อแล้วเขาจะฝึกกำลังกล้ามเนื้อไปในตัวอาจจะให้คนไข้ต้านแรงกับเขาค่ะหลังที่เขาเกิดถ้าผ่านสเต็ปแต่ละสเต็ปแล้วก็จะฝึกพลิกตัวลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมายืนแล้วก็มาฝึกเดิน
1: ครับก็ค่อยๆไป
0: ค่ะค่อยเป็นสเต็ปสเต็ปไปขึ้นเรียนทีละชั้นทีละชั้นอะไรค่ะ
1: นี่เขามีแรงต้านไหมฮะ
2: มี
0: แล้
2: วใช่ไหม
0: มีกำลังต้านแรงเห็นไหมกำลังต้านแรง
1: ครับ
0: ทีแรกถ้าคนไข้ไม่ออกแรงเลยเจ้าหน้าที่ทำหมดก็เป็นขยับข้อไม่ข้อติด
1: นั่งได้แล้วทำได้เร็วด้วยนะฮะครับตอนที่เริ่มทำทีแรกฮะช่วงปีแรกๆที่มาทำตอนนั้นยังทำแบบนี้ไม่ได้เลย
3: ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้
1: นั่ง
3: ต้องมีคนผลักหลังไว
1: ้
3: นั่งจะล้มเงี้ยทรงตัวไม่ได้
1: ทำอยู่3ปีค่อยๆจริงๆ
3: ค่อยๆไล่ครับ
1: มันช่วง3ปีที่ต้องฝึกต้องอะไรนี่มันรู้สึกอึดอัดไหมฮะรู้สึกยังไงบ้าง
3: ผมที่แรกอึดอัดนะฮะอยู่ที่นี่เจ้าหน้าที่ก็ให้กำลังใจดีมาอยู่ที่กำลังใจ
1: ครับเขาบอกว่ายังไง
3: เขาบอกว่าค่อยๆเป็นไปไม่ใช่เราคนเดียวเราอยู่คนเยอะแยะเพื่อนฝูงเต็มหมด
1: ครับรู้สึกว่ามันไม่ทันใจหรอไหมฮะแรกๆมันช้าจังเลยหรือมันจะเป็นยังไงคิดอะไรยังไงบ้าง
3: ก่อนคิดแค่ไม่อยากจะอยู่แต่ก็ต้องต่อสู้แต่ว่าพอดีผมได้กำลังใจเยอะนายจ้างดีก็ยังรับไปทำงานต่อเลยไม่มี
1: เล
3: ยตัวนี้ก็ไปทำงาน
1: เหรอคร
3: ับ ก็บอกว่างานง่ายๆไปทำแล้วกันเบาๆกันหน่อย
1: ก็ทำงานได
3: ้นายจ้างดีเลยคนไทยเขาก็ไม่ทิ้งกันนะอยู่30ปีแล้ว
1: คือการฟื้นฟูแบบนี้เนี่ยถ้าคนที่โอ้โหจิตใจมันห่อเหี่ยวกำลังใจไม่ดีนี่บางทีท้อแท
0: ้ลองเอาใจเราไปวัดดูว่าถ้าเกิดเป็นเรามั่งว่าเราเกิดขยับไม่ได้แล้ว3เดือนแล้วยังขยับไม่ได้6เดือนแล้วยังขยับไม่ได้เราจะคิดยังไงเขาก็ทุกข์เหมือนกันนั่นนี่คือความสำคัญของทีมงานว่าไม่ใช่มีแต่ฝึกกายภาพอย่างเดียวเราฝึกกายอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีจิตใจด้วยเพราะนี่คือบทบาทของนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาหรือนักการบำบัดพวกนี้ที่เน้นเรื่องจิตใจเพราะว่าบางคนไม่สนใจแต่ร่างกายเขาก็ทุกข์อ่ะ
1: ใช่
0: แล้วเนี่ยเขาสัมภาษณ์เองเขาบ่อยเขาทุกข์นะไม่ใช่ว่าเขาร
3: ุ่นเดียวกับผมเนี่ย
1: เป็นไงบ้าง
3: ตายไปหลายคนแล้ว
1: ทำไม
3: ก็จิตใจถอยหลัง
1: ใจ
3: คือครอบครัวไม่ดูแลที่ผมเจอครอบครัวก็บอกออกไปแล้วคือรุ่นเดียวกันนะ
1: อาการเป็นยังไงเขาเป็น
3: แบบเดียวกันนะฮะแบบผมนี่แหละ
1: เหมือนกัน
3: มาแบบเดียวกันนี่เลยคือเส้นเลือดสมองแตกแบบเดียวก
1: ัน
3: เกินครึ่งนะที่ไปแล้ว
1: เหรอจากเส้นให้เอง
0: มือเดียว
3: เรื่องเมื่อก่อนนี่ถอดมือเดียวนี่ฮะไม่กระทั่งนักเรียนแพทย
0: ์
3: อาจารย์บอกว่าไหนลองถอดดิใส่เองดิทำไม่ได้นะฮะมือเดียวเนี่ยผมก็ทำไม่ได้เลย
1: ทุกวันนี
3: ้เดี๋ยวนี้ปึ๊ดเลย
1: ไหนลองแกะกระดุม
0: ข้อง
1: มือเดียวสองเม็ดพอแล้วนะฮะไหนลองติดคืน
0: คือจริงๆอย่างของคุณเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเก่งขนาดนี
1: ้
0: ถ้าเขาจะไม่มาถามทำเองที่บ้านได้ไหมทำเองที่บ้านได้ไหมคะ
3: ทำได้แต่ไม่ดีครับ
0: อาจจะไม่มั่นใจ

อืมใช่แล้วจ้ะฟาฟาขาวที่แรบบี้ใส่อยู่น่ะก็คือขาวของเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าที่ฟาฟาพามาน่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรเขาเรียกว่า

าขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับผมเชฟก้องครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับส่วนที่ยืนอยู่ข้างคุณหมอเอ๋ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์เขาชอบรับประทานอาหารที่เป็นรสจัด
0: ใช่ค่ะ
1: รสจัดก่อนนะคะเพราะฉะนั้นจะมาจืดๆเลยคงไม่ได้คงต้องจัดจ้านนิดนึงแต่ว่าอาจจะลดปริมาณของพริกลง

0: อันที่สองคุณน้อยอาจจะใช้วิธีว่ามีอาหารเล็กๆน้อยๆติดตัวไว้หน่อยนะคะอาจจะเป็นนมอาจจะเป็นขนมหรืออะไรก็ตามเพื่อจะไม่ให้ท้องว่างมากเกินไปแล้วก็นานเกินไปอันนี้อาจจะช่วยได้ถ้าสมมติว่าทำงานไม่เป็นเวลาขนาดนั้น
1: ค่ะในเมื่อวันนี้โจทย์เป็นอาหารรสเผ็ดแล้วเราควรต้องอาจจะไม่ได้ออกเป็นอาหารอีสานซะทีเดียว
0: มันจะเป็นเหมือนยำมากกว่า
1: เป็นครึ่งๆยำครึ่งๆส้มตำ
0: ใช่การมีไอ้ตัวไข่เค็มมันจะทำให้รสชาติมันดูแบบนุ่มนวลขึ้น
1: ดูให้ทุกอย่างกลมขึ้น
0: ใช่ค่ะก็จากตรงนี้นะคะอยากจะสรุปอีกนิดนึงในส่วนของ

0: เริ่มต้นนะครับก็จะมีใบมะกรูดน
1: ะ
0: ครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะซอยให้แล้วก็รบกวนคุณหมอช่วยตำให้หน่อย
1: ได้เลย
0: นะครับ
1: ดึงไปเลย
0: ใช่ดึงออกนะครับวิธีที่ผมซอยใบมะกรูดก
1: ็ม้วนๆแล้วก็หั่นใช่ไหม
0: ครับเราลองเท่านี้ก่อน
1: โอเค
0: ครับ
1: ไปเลย
2: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวมีตะไคร้นะครับแต่ว่า
1: ตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียม
2: ใช่ครับ
1: โอเค
0: เดี๋ยวรบกวนคุณหมอตำก่อนเลยนะครับ

0: ครับไก่
1: โอ
0: ย่
1: เค
0: างทั้งหมดได้แล้วนะครับพักตรงนี้ไว้นะครับผมรบกวนคุณหมอ
1: เด็ด
0: ใช่ครับขอผักชีนะครับผักชีลาวเดี๋ยวผมซอยหอมนะครับหมอหอมแดงซอยนะครับอันนี้หอมแดงเสร็จแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวบุกกระเทียมซะหน่อยนะครับ
1: นอกเหนือจากกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สยกตัวอย่างเช่นน้ำบัตรลมโซดาอย่างเงี้ยค่ะเรียบร้อยแล้วสวยงาม
0: เร
1: ีย
0: บร
1: ้
0: อยแล้วครับคุณหมออันนี้เป็นอ่อมแห้งนะครับ
1: ค่ะ
0: ที่ผมเรียกว่าอ่อมแห้งก็เพราะหนึ่งปลาร้านะครับมีน้ำปลาร้าต้มสุกแล้วก็มีผักชีลาวอยู่ข้างใน
2: โภชนาการแล้วก็การกินอย่างถูกต้องนะครับก็ส่งเ
1: ร
2: ื่องราวเข้ามาได
1: ้
2: นะคร
1: ับ
2: ตามที่อยู่ที่เห็นอยู่นะครับวันนี้หน้าที่ของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะครับก็พบกันใหม่นะครับในอาทิตย์หน้ากับพวกเราเวลาเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: ตอนแบบใหม่นะครับที่พี่ต้นบอกว่าบ๊วยจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือคีย์การ์ดจะบ้าเหรอ
4: ไม่ใช่หรือว่าให้ผมไปที่ห้องนี้
1: ใช่ค่ะ
4: ครับไปรีบ
1: ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
4: ครับผมไปนะครับต้น
3: ครับได้อย่างไร
5: สงสัยครับแล้วก็ยังนึกภาพไม่ออกเลยครับตอนนี
3: ้โอเคเดี๋ยวเราเฉลยครับ
5: ครับ
3: ทำไมพี่ต้นถึงเลือกเอาเป็นเตียงผมสงสัยเหมือนกัน
5: โอเคถ้าบัวหรือว่าน้องกันสังเกตเนี่ยจริงๆแล้วเตียงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวแล้วนะนะครับในแต่ละบ้านส่วนใหญ่ต้องมีเตียงนอนใช่ไหม
3: ครับต้องมีครับ
5: ต้องมีส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อันก็คือว่าเวลาที่เราอยู่กับห้องนอนหรือว่าเตียงนอนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับ1 ใน 3ของแต่ละวัน
3: โอ้เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอยู่กับเตียงคือเราจะมี24ชั่วโมงเท่ากัน8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงทำงานกึ่งเล่นหรือกึ่งพักผ่อนถูกไหมแล้วก็อีก8ชั่วโมงคือพักผ่อนใช่ไหมกลับมาก็ร้องเพลงใหม่เจริญบุระแล้วกลับมาล้มตัวลงนอนต่อไปนี้นะครับน้องกันจะไม่มีข้ออ้างรวมถึงคุณผู้ชมนะครับที่จะไม่มีข้ออ้างต่อไปแล้วว่าเราไม่มีเวลาออกกำลังกายทำงานมาเหนื่อยแล้วกลับมาก็นอนเลยแล้วจะเปลี่ยนเตียงของคุณนะครับให้เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกส่วนของเตียงย้ำนะครับทุกส่วนของเตียงมีประโยชน์ไปออกกำลังกายกันเลยครับจริง
5: ใช่
3: เรามันจะบอกอย่าเล่นบนเตียงอย่าโดนบนเตียงมาถึงพ่อแม่เล่นเองว่าโอ้ลูกสนุกเลยล่ะ
5: พอได้แล้วเราทำไงอีกเราลองขวาสลับซ้ายนะครับขวาครั้งหนึ่งมาอีกครั้งหนึ่งซ้ายครั้งหนึ่งนะครับไล่สลับลองนะครับไล
3: ่ทำแบบนี้ได้กำเนิดส่วนไหนพี่ต้น
5: เหมือนกับเราเดินเลยนะครับก็ใช้ในส่วนของสะโพกใช้ของขาต้นขาด้านหน้าด้าน
3: ก็คือแกนลำตัว
5: ใช่แกนแล้วก็แกนลำตัวช่วยประคอง
3: ตอนนี้ที่ผมสังเกตคือพี่ต้นออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายก่อนเพื่อเป็นการวอร์มอัพร่างกายเป็นตัว
5: เราค่อยไปเฉพาะแต่ละส่วน
3: เพราะถ้าเกิดเราออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่เสร็จเนี่ยมันทำให้เราเผาผลาญได้ดีขึ้น
5: ครับ
3: ระบบการคือการเอาหนึ่งแฟตที่มันสะสมเอาไปใช้ได้ดีขึ้นด้วย
5: โอเค
3: ถนัดกับไม่ถนัดสลับกันเพื่อให้เราแบ่งแยกประสาทได้มากขึ้น
5: ใช่ครับ
3: ขวาซ้าย
6: อาจจะเหมือนว่ารู้สึกไหวรู้สึกเบาครับแต่พอหลังอันที่5ไปแล้วนะครับมันจะเริ่มรู้สึกเหมือนหนัก
5: ใช่ซึ่งงั้นในกรณีของคนที่ถ้าไม่ค่อยได้ออกกําลังกายมันก็คือหนักสําหรับเค้าละระดับนึง
3: อันนี้ถามพี่ต้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนมุมครับการเมื่อเราจะเปลี่ยนไหม
5: เปลี่ยนครับ
3: วิธีการจับเมื่อกี้ที่พี่ต้นบอกจับแคบกว่าจับกว้าง
5: ใช่เราลองให้จับกว้างขึ้นให้กว้างขึ้นนะครับตามยาวโอเคนะครับใช่ธรรมดาก่อนขึ้นลงธรรมดาก่อนลักษณะของตัวกล้ามเนื้อก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็จะเน้นไปส่วนของด้านนอกมากกว่านะครับออกมาแต่ถ้าเราหุบเข้ามาก็จะเน้นของด้านในใช่ไหมครับแล้วถ้าเรากางออกมากปุ๊บไหลของด้านหน้าก็จะช่วยมากขึ้น
3: โอเคนี่อกแล้วใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
3: ต่อไป
5: เราก็มาไล่คราวนี้อาจจะเป็นในเรื่องของตัวแกนลำตัวนะครับหน้าท้องที่เราปกติเราบอกว่าเอ้ยเราใช้เรื่องของซิทอัพอะไรต่างๆนะครับ
3: ครับ
5: แต่นี้เราใช้หมอนเข้ามานะครับใช้หนีบดึงนะครับยืดลงนะครับส่งยืด
3: ทำเหมือนลูกบอลได้ด้วย
5: ครับส่งยืดดึงหรือเราจะแค่งอไว้ธรรมดาก็ได้นะครับตัวหมอนดึงไว้ธรรมดานะครับยกสะโพกขึ้นนะครับดึงธรรมดาอ้าวลอง นะครับลองดึงเข่าอย่างเดียวก่อนนะครับ

0: มือวางไว้ข้างสะโพกใช่
1: ไหมครับอันนี้คือจับแบบนี้คือรู้เลยว่าพายเรือแจ่วนะครับพายเรือแคนูมือเท่ากันครับคุณไม่ใช่ว่าบ้านอยู่ท่าน้ำวัดนัดอยู่ข้างเดียว
2: รู้เลยว่ามาจากที่ไหน
1: รู้เลยว่าบ้านอยู่ติดแม่น้ำใช่ไหมแต่แจ่วข้างเดียวบ้านเราคือจะอยู่ข้างเดียวไงแต่ฝรั่งก็จะมีสองข้าง
2: ครับ
1: งัดซ้ายงัดขวาได้นะ
2: นี่นะครับอาจารย์ครับ
0: เดี๋ยวขึ้นลงซ้ายดึงขวาให้ผ่านตัวไป
1: การออกกำลังกายนะครับหรือว่าการที่เราจะเปลี่ยนเตียงให้เป็นเครื่องออกกำลังกายเนี่ยเราจะไม่ทำแบบเราจะไม่ทำทุกอย่างเร็วนะ
0: ใช่
1: เราจะทำช้าๆค่อยๆเคลื่อนไปสมาธิลงไปอีกหมอนข้างสั้นยาวมีผลไหมครับ
0: มีผลครับลองให้การลองจับให้กว้างขึ้นลองจับให้กว้างมากขึ้นแล้วคราวนี้การลองทำ
1: อ๋อการจับสั้นกับกว้างกับ

ชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็น

0: สวัสดีตอนเช้าเจ้าฟ้าฟ้าแหมงวงเงียเชียวนะแต่เอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะมาปลุกฟ้าฟ้าแต่เช้าเลยทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกเอกเอกเอกเอกเอกฮ่าฮ่า
0: เรียนเสียงเสมือนเลยนะฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับดี

0: อย่าเพิ่งเศร้าไปสิจ้าฟาฟาฮ่าดูนั่นสิที่แท้เสียงที่ปลุกฟาฟาอยู่ทุกเช้าก็คือเสียงของคุณไก่นี่เอง
1: เอ็กเอ็กเอ็ก
0: ในที่สุดก็รู้สักทีนะจ้าฟาฟาที่ถ้าฟาฟาถอดใจไปสักก่อน
2: คุณหมอยศ
3: ได้ครับเรียกท่านก็ได้ครับ
2: เมื่อกี้แอบทักทายไว้ก่อนแล้วฮะเป็นอาจารย์ของเพื่อนผมด้วยนะคุณหมอครับ
3: ครับผม
2: เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอาชีพแบบคุณหมอเป็นอาชีพในฝันเลยเพราะว่าหลายๆคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวต
3: ั
2: ้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาจะบอกว่าโตขึ้นฉันอยากเป็นหนูอยากเป็นสัตวแพทย
3: ์ครับ
2: โอ้แล้ว
3: เติมว่าผ่านมานานแล้วยังไม่ออกมาทานอาหารเก็บตัวผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณหมอที่จะคอยตรวจแต่เจ้าของทุกคนที่แน่นอนว่าเลี้ยงสัตว
3: ์
2: ก็ต้องใส่ใจกับเขาด้วย
3: ใช่ครับ
2: เพราะถ้าคุณไม่ใส่ใจคุณก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสัตว์เลี้ยงคุณกำลังป่วยหรือเปล่า
3: เบื้องต้นต้องเป็นเจ้าของที่เห็นอาการและสังเกตความผิดปกติได้ดังนั้นเจ้าของเนี่ยผมมักจะพูดเสมอว่าเจ้าของสมมติว่าในกลุ่มสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับเช่นวัวแพะแกะพวกนี้เขาจะไปทานอาหารพวกแป้งพวกผักอย่างนี้เป็นหลักแล้วเขาก็จะไปมีผ่านกระบวนการซึ่งหมักอยู่ภายในทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นชนิดอาหารมันต่างกันดังนั้นถ้าไปให้พวกแป้งมากเกินไปทางเดินอาหารเขาจะไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติก็จะเป็นปัญหา
2: ก็เหมือนคนเลยก็คือต้องกินอะไรหลากหลาย
3: ใช่
2: แล้วก็ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็ให้กินอย่างเดียวยำไม่ได้เลย
3: ใช่ต้องรู้ก่อนว่าธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดเขาต้องการสารอาหารประเภทไหนแบบไหน
2: ครับผมอ
3: ย่างเช่นแมวจะต้องการเนื้อสัตว์เป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนประกอบในอาหารควรจะเป็นพวกของโปรตีนเป็นหลักเยอะหน่อยนะครับสัดส่วนอย่างอื่นก็น้อยลงไปแต่เป็นพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องหรือสัตว์ที่ทางกระเพาะหมักทางเดินอาหารสำหรับพวกหมักเนี่ยก็จะอาจจะเป็นพวกของผักหญ
2: ้
3: าอะไรเป็นหล
2: ัก
3: พวกของโปรตีนก็อาจจะไม่ต้องเยอะมาก
2: ส่วนใหญ่
3: สำหรับที่พามาที่นี่เยอะๆนะครับหลักๆคือของเราด้วยความที่เรามีคลินิกพิเศษเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคซึ่งส่วนใหญ่คลินิกข้างนอกไม่สามารถวินิจฉัยได้หรือไม่สามารถรักษาได้จนถึงที่สุดก็จะ
2: ร
3: ีเฟอร์หรือส่งต่อมาหาเรา
2: ที่โรงพยาบาล
3: ครับก็จะเป็นโรคที่วินิจฉัยยากๆหน่อยหรือต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจซึ่งเราก็จะมีลักษณะของเขาเรียกว่าเครื่องอัลตราซาวด์ดูหัวใจก็จะรักษาเห็นโครงสร้างของลิ้นหัวใจที่รั่วเป็นอย่างไร
2: ตีบไหมรั่วไหมม
3: ี
2: พยาธิไหม
3: ดูได้นะครับกระโหลกในก็จะมีส่งมาบ่อยโรคผิวหนังโรคฮอร์โมนนะครับนี่จะพบได้บ่อยแต่ถ้าเป็นที่คลินิกฉุกเฉินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส่งมาในกรณีของพวกที่เป็นเคสอุบัติเหตุนะครับดังนั้นหลักๆแล้วสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาหนักๆแล้วมาหาเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของโรคอุบัติเหต
2: ุ
3: เยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มของโรคมะเร็งที่เป็นได้เหมือนในคนแล้วก็รุนแรงมากก็จำเป็นจะต้องได้รับเคมีบำบัดในการรักษาครับ
4: ก็มีเป็นประจำเรื่อยๆครับเพราะว่าบางทีทำพวกนี้บางทีเวลาเขาเจ็บเขาก็จะหันมากัดเราได้นะครับคอยสังเกตพฤติกรรมเขาด้วยหรือว่าสังเกตอาการเจ็บเขาเนี่ยครับคือถ้าอันไหนที่น่าจะทำว่าเขาจะเจ็บก็อาจมีการป้องกันไว้ก่อนหรือบางครั้งอาจจะใส่พวกเป็นลำโพงป้องกันกัดหรือว่าบางตัวจะต้องใช้ผูกปากอะไรเงี้ยครับ
2: อย่างนึงครับคุณหมอผมสงสัยมานานแล้วเวลาคุณหมอตรวจน้องหมาน้องแมวน้องกระต่ายน้องไก่อีกวัวหน้าสลาแมนเดอร
3: ์ครับ
2: คุยมันยังไงอ่ะคุณหมอ
3: คุยไม่ได้ฮะแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันจะต้องมีการสื่อสารนะครับเราก็จะต้องรู้ว่าธรรมชาติของเขาเป็นยังไงเราจะต้องเรียนเรื่องของพฤติกรรมสัตว
2: ์
3: แต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันออกไปเราจะรู้ว่าสุนัขมาแบบนี้ท่าทางแบบนี้คือเฟรนด์ลี่เป็นมิตรเล่นได้ถ้าท่าทางแบบนี้กลัวเดินโรงพยาบาล
2: มีเสียง
3: อะไรอย่างนี้
2: อย่าเพิ่งเข้า
3: ใช่หรือบางทีเขาจะรู้สึกไม่ได้กลัวไม่ได้ดุแต่ว่าเขารู้สึกกลัวอะไรเงี้ยครับเราก็จะสามารถอ่านท่าทางได้แล้วอย่าเพิ่งเข้าไปในตอนที่เขากลัวให้เขามีการปรับตัวชินก่อนสักพักนึงให้เจ้าของอยู่ใกล้ชิดก่อนอะไรเงี้ยครับต้องรู้จังหวะสิ่งที่สำคัญคือถ้าบางคนเผอิญว่าเลี้ยงไปแล้วไม่เราไม่พร้อมสำหรับการเลี้ยงเขาผมอยากจะแนะนำว่าพยายามหาซึ่งเขาพร้อมกว่าแล้วอยากจะเลี้ยงได้ไม่อยากจะให้เอาไปปล่อยที่วัดไปปล่อยในเป็นสุนัขจรจัด

0: างนอกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหานั้นก็จะเป็นปัญหาของสังคม
1: ค
0: แล้วก็แก้ไขกันได้ไม่จบไม่สิ้นนะครับ
1: ที่สำคัญก็คือว่าบางทีอาจจะไม่ต้องเริ่มด้วยการไปซื้อไปหามาเลี้ยงบางทีคุณลองหาดูก่อนครับอาจจะมีมูลนิธิต่างๆหรือรวมไปถึงที่โรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้ด้วยมีหลายๆสิ่งหลายๆชีวิตที่จริงๆแล้วรอให้มีใครมารับไปเลี้ยงอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: จริงๆ
0: การที่เราจะเลี้ยงสัตว์พวกนี้เนี่ยบางทีโดนทิ้งมาไม่ใช่เพราะเขาขี้เหร่หรือป่วยหรืออะไรนะครับเป็นอาจจะเป็นเพราะความไม่พร้อม
2: เซฟตัวเองก็อาจจะเป็นในส่วนของการใส่ถุงมือนะคะหรือว่าการจับบังคับให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อที่ป้องกันไม่ให้การโดนกัดนะคะก็จะเป็นการป้องกันโรคไม่ให้เกิดกับตัวเราได้ค่อนข้างมากนะคะ
3: การทำงานของสัตวแพทย์ที่ต้องสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่มีอาการป่วย
1: ให้คนทราบกันแล้วนะครับว่าสัตวแพทย์หรือว่าคุณหมอที่คอยดูแลสัตว์เลี้ยงของพวกเราเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายหนักมากๆเช่นกันครับแต่ว่าเหนือกว่านั้นแล้วครับวิธีในการดูแลป้องกันตัวเองอย่างไรจะได้ปลอดภัยและทำงานอย่างมีความสุขกันด้วยวันนี้มาคุยกับคุณหมอเฟิร์สกันนะครับกับอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณอาม
1: คุณหมอครับ
4: ครับ
1: แหมไปเจาะลึกชีวิตของสัตวแพทย
4: ์ครับ
1: บางคนก็ไปเรียกว่าคุณหมอหมาคุณหมอแมว เราเรียกว่าสัตวแพทย์แล้วกัน
4: ครับ
1: นะครับมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันเนาะ
4: เยอะครับครับที่แน่ๆเลยอันดับแรกเขาจะต้องทำงานกับน้องหมาน้องแมวนะคร
1: ับ
4: ดังนั้นเรื่องของการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน
1: ครับ
4: ก็จะเป็นผลโดยตรงนะครับรวมถึงในเรื่องของการบาดเจ็บจากรอยขีดข่วนหรือรอยกัดนะครับบางทีเราก็บังคับเขาไม่ได้เนาะเอ้ยอย่ากัด
1: คุยไม่รู้เรื่อง
4: ครับ
1: นั่ง

0: ก็จะส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ได
1: ้ความสิ่งอื่นๆที่คุณหมอสัตวแพทย์สามารถป้องกันได้คือการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกอันเนื่องมาจากการก้มๆเงยๆผิดท่าทางหรือการยกสัตว์ที่มีน้ำหนักมากเกินไปการสูดดมก๊าซยาสลบและการสัมผัสรังสีที่อาจส่งผลต่ออวัยวะภายในระบบสืบพันธุ์รวมถึงทารกในครรภ์ของสัตวแพทย์หญิงที่มีการ
0: ห่วงเรื่องตรงนี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องสำรวจตัวเองครับว่าตัวเองพร้อมในเรื่องของการปฏิบัติงานในแต่ละวันไหมนะครับทั้งเรื่องของร่างกายและจิตใจนะครับในเรื่องของการฝึกฝนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกในเรื่องของการป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกบาดแผลจากนกตัวเองมีความคล่องในเรื่องของการปฏิบัติงานจริงๆหรือเปล่านะครับป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของถูกของทิ่มตำนะครับหรือแผลฉีกขาดได้ดีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีความรู้แล้วก็ไม่อยากให้พึ่งโชคชะตาอย่างเดียวคร
2: ับ
0: อยากให้ทบทวนตัวเองด้วยว่าตัวเองยังรับรู้เรียนรู้หรือมีสิ่งใหม่ๆที่สามารถป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากอันตรายนั้นๆได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวัคซีนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับการป้องกันอันตรายที่เกิดจากสัตว์โรคจากสัตว์ที่นำมาสู่คนก็สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะครับดังนั้นก็ไม่อยากให้ละเลยไปนะครับรวมถึงในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวนะครับก็อยากให้เรียนรู้แล้วก็รู้เท่าทันว่าอุปกรณ์ไหนที่สามารถป้องกันได้นะครับรวมถึงการเช็คร่างกายประจำปีตามความเสี่ยงก็อยากให้มาเช็คเป็นระยะว่าตนเองเสี่ยงในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊สรังสีเรายังแข็งแรงและพร้อมกับการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
3: วันนี้มาช่วยกันจับคู่สิ่งของที่ใช้ร่วมกันนะครับที่สูบลมแปรงค้อนตะปูกระป๋องสีจักรยานเฉลย

0: ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับผมหมอรามาเรากลับมาพบกันเป็นประจำทางรามาชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมเป้พานุพงศ์กนาธิกรครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นประเด็นที่ถ้าผมพูดชื่อโรคนี้ขึ้นมาถ้าจินตนาการดูว่าเราไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าคุณป่วยเป็นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเราจะรู้สึกยังไงนะฮะวันนี้เราคุยกันเรื่องมะเร็งในผู้สูงอายุครับแน่นอนที่สุดนะฮะวันนี้เราก็มีข่าวหลากหลายเลยนะฮะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุแล้วก็เป็นมะเร็งชนิดต่างๆด้วยวันนี้มาลงรายละเอียดกันมะเร็งชนิดไหนรักษาอย่างไรนะฮะแล้วก็
2: นี่เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกแต่แน่นอนเนี่ยหนึ่งในตัวอย่างที่เราใช้กันบ่อยมากที่เกี่ยวกับการฝึกทักษะการบอกข่าวร้ายเนี่ยคือโรคมะเร็งเนื่องจากว่าเป็นโรคที่พอคนได้ยินก็น่ากลัวเนาะค่ะ
1: ใช
2: ่แม้กระทั่งพี่เองก็เชื่อว่าถ้าเผื่อว่าเราในฐานะบุคลากรการแพทย์ป่วยด้วยโรคมะเร็งเองเนี่ยก็เป้จะเห็นแล้วว่าการรักษาบางอันที่เราเคยทำสมัยก่อนเช่นการให้เคมีบำบัดแบบโหดๆเลยเนี่ยก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ในชนิดของมะเร็งที่เหมาะสมกับการได้ยาแบบนั้นแต่ขณะเดียวกันเราก็มีการรักษาแบบมุ่งเป้ามากขึ้นที่ผลข้างเคียงน้อยลงมากขึ้นรวมไปถึงในปัจจุบันนี้เนี่ยชิ้นเนื้อต่างๆเนี่ยค่ะมันจะได้รับการส่งตรวจที่เฉพาะมากขึ้นเช่นเราไปดูแล้วเราก็อ๋อมะเร็งตัวนี้ไวกับยาแบบนี้เราก็ให้ยาแบบนี้เพื่อเราไม่ได้ให้หวานแหไปหมดอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะแบบอ๋อมะเร็งเต้านมการรักษาหลายๆอย่างเนี่ยการอย่างเช่นการให้เคมีบำบัดการให้เคมีบำบัดเนี่ยสิ่งที่ตัวเคมีบำบัดไปทำก็คือไปมักจะไปกดภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นเกิดการติดเชื้อเพราะภูมิคุ้มกันเราไม่แข็งแรงแล้วเกิดการติดเชื้อเกิดขึ้นได้

0: มีโอกาสเป็นไปได้แต่ไม่ไปขณะเดียวกันถ้าเราไม่รักษาอย่างที่ทุกคนทราบมะเร็งเป็นเซลล์ผิดปกติมันก็จะงอกไปเรื่อยๆรวมไปถึงนอกจากที่มันจะกระทบกับอวัยวะใกล้เคียงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะกระจายไปที่อวัยวะอื่นอีกส่งผลให้มีภาวะแทรกซ้อนจากกลายเป็นโรคมะเร็งมากขึ้นอีกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งในปัจจุบันเนี่ยจะรักษาหรือไม่รักษาเนี่ยหนึ่งต้องคุยก่อนโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะต้องคุยก่อนเลยว่าประโยชน์คืออะไรปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นคืออะไรแล้วเราจะตัดสินใจวางแผนการรักษายังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุจะเป็นการรักษาที่เฉพาะรายบุคคลมาก
1: ครับคำว่าผู้สูงอายุในที่นี้หมายถึงว่าต้องอายุมากประมาณไหนฮะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะประมาณถ้าประเทศไทยก็จะตัดที่60ขึ้นไปแต่ว่าถ้าดูงานวิจัยที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะตัดที่65ปีขึ้นไป
1: ช็อกเสร็จตอนแรกอ่ะเขาบอกเขายอมตายเลยเขาบอกเขาไม่รู้จะรักษาไปทำไมลูก2คนก็เป็นผู้ใหญ่หมดแล้วหลานก็ดูแลตัวเองได้แล้วเพราะนั้นเขาไม่รักษาเพราะว่าตอนนี้เขาฟูลฟิลกับชีวิตเขาแล้วอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรแต่ลูกๆเขาก็มาวิเคราะห์แล้วมาคุยให้ผมฟังบอกน่าจะมาจากที่คุณหมอเขาสื่อสารแบบตรงมากอะตรงเสร็จจนเขาตัดสินใจไม่รักษาจนเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานคุณพ่อคนนี้ยอมรักษาแล้วรักษามาหลายเดือนแล้วก็พาลูกก็พาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ชีวิตณปัจจุบันแฮปปี้แต่ก็ยังสู้กับมะเร็งอยู่นะฮะนี่การสื่อสารการคุยเมื่อกี้คุณหมอพูดบอกว่าจริงๆคุณหมอสามารถวินิจฉัยได้ว่าอยู่ได้อีกเท่าไหร่ซึ่งคำพวกนี้มันควรที่จะบอกคนไข้เลยไหมฮะหรือยังไงฮะคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องประเมินผู้ป่วยก่อนเลยค่ะแล้วถ้าเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะเราก็จะถามก่อนเลยแหละว่าจริงๆแล้วคิดว่าตัวเองเป็นอะไรคิดว่าตัวเองเป็นอะไ
1: ร
0: แล้วก็ถ้าเขาบอกเขาคิดว่าเขาเป็นมะเร็งอย่างในกรณีที่คุณเป้ยกตัวอย่างเป็นมะเร็งตับอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าแล้วทำไมถึงคิดว่าจะเป็นมะเร็งตับค่ะแล้วเราก็จะบอกเขาว่าตกลงเขาเป็นมะเร็งเป็นระยะที่เท่าไหร่แล้วเราก็จะให้เขาถามซะเป็นส่วนใหญ
1: ่อ๋อเราจะไม่ใช่แบบบอกละเอียดแบบตามที่เราวินิจฉัยเป๊ะๆ
0: เพราะว่าโดยปกติโดยมนุษย์ทั่วๆไปเลยนะคะไม่จะเป็นผู้สูงอายุก็ตามการรับข่าวร้ายเฟสแรกที่ได้ยินคือช็อกไปก่อนอึ้งไปแป๊บนึงก่อนไม่ใช่นะผิดปะวะนะสุขที่เราต้องดูว่าอ๋อเขาไม่ได้ซึมเศร้าเนาะเขาไม่ได้ฟังข่าวแล้วช็อกแล้วซึมเศร้าแล้วอยากตายอย่างนั้นเนาะแต่หลายคนเนี่ยจริงๆเขาพูดมีเหตุผลอย่างที่คุณพ่อของเพื่อนคุณเป้บอกเลยนะคะก็คือชีวิตเขามันโอเคแล้ววันนี้เขามีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาต้องมาผ่านการรักษาที่มันอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเยอะกับการอยู่อย่างเงี้ยต่อไปอีก6เดือนค่อยๆอยู่มีความสุขกับทุกวันไปเนี่ยเขาอาจจะเลือกที่ไม่รับการรักษาได้แต่โดยปกติแล้วเราก็ต้องมาฟังเขาอีกนั่นแหละค่ะว่าจริงๆแล้วอย่างเช่นถ้าในกรณีเนี้ยอาจารย์พีทก็ต้องถามว่าคุณลุงที่คุณลุงเลือกที่จะไม่รักษาเนี่ยคุณลุงทราบไหมว่าถ้าเราไม่รักษาอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแล้วคุณลุงโอเคไหมถ้าคุณลุงโอเคคุณลุงบอกหมอเลยหมอก็จะเราก็จะตัดสินใจกันว่าตกลงเราไม่รักษาเนาะเราให้เป็นการรักษาแบบตามอาการสบายตัวที่สุดเนาะถึงเวลาก็ค่อยๆหลับไปข้ามดาวไปไหว้ฟ้าบางคนก็จะบอกว่าโอ้ไม่ได้เลยอาจารย์หลานชายคนเดียวของตระกูลจะรับปริญญาอีก1ปีข้างหน้าลุงต้องหลายคนเนี่ยเขาทำใจได้นะคะและเขาพร้อมที่จะไปอยู่อีกดาวนึงค่ะอย่างสบายใจยกตัวอย่างเช่นคนที่บอกจะสู้เนี่ยปรากฏว่าสู้ไปสู้มาแล้วติดเชื้อแล้วก็แบบอาการหนักมากใกล้จะเสียชีวิตแล้วก็บอกกับเขาก็ยังพอรู้ตัวอยู่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแบบทุกคนทำเต็มที่แล้วเขาโอเคแล้วอย่างได้ลุกขึ้นมานั่งได้คุยได้ทานของโปรดของตัวเองมีญาติมาเยี่ยมมีความสุข
1: อ๋อทุกวันนี้เราสามารถดูแลผู้สูงอายุที่เป็นมะเร็ง
0: ได้ดูจนส่งไปข้ามดาวได้เลย
1: โอ้
0: ดูจนแบบเขาหลับไปกับต่อหน้าเราเลยค่ะสิ่งที่ไม่คาดหวังเราใช้เวลาคุย

0: คือค่อนข้างนานนะคะในกรณีที่ผู้สูงวัยเนี่ยเป็นมะเร็งเพราะว่าเราจะต้องรู้เลยว่าที่บ้านเนี่ยเขาอยู่ยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงความสุขเขาอยู่ที่ไหน
1: ค
0: ่ะหลายคนบอกว่าถ้าแบบทุกทีออกไปเจอเพื่อนได้แต่ถ้าแบบต้องมานอนโรงพยาบาลให้ยาเป็นเดือนๆนี้ก็ไม่ไหวนะ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นของพวกนี้เราก็จะค่อยๆพูดคุยกันค่อยๆแนะนำกันไปเรื่อยๆค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะจริงๆยังมีอีกหลายคำถามที่อยากจะถามเป็นข้อมูลจากคุณหมอพิษนะฮะแต่ว่าขอไปที่ข่าวตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะอันนี้ก็เป็นข่าวฮอต
0: ประจำสัปดาห์ค่ะ
1: เมื่อวัน2วันที่ผ่านมากรณีคุณเอพรทิพย์ภรรยาของคุณปอณัฐวุฒิสุขจิตใจนะฮะอันนี้เราตามข่าวแล้วนะครับป่วยเป็นมะเร็งปอดและที่น่าตกใจเนี่ยก็คือเธอก็ไม่ได้สูบบุหรี่นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เป็นมะเร็งปอดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะเป็นมะเร็งปอดแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีมุมที่ดีก็คือเจอเร็วนะฮะก็เลยทำให้การรักษาเนี่ยคุณปอที่เปิดเผยในคลิปเนี่ยบอกว่ามีโอกาสหายสูงนะฮะแล้วก็คุณหมอในคลิปเนี่ยนะฮะก็อธิบายบอกคนเอเชียเนี่ยจะมียีนชนิดหนึ่ง EGFR อยู่บนผิวของเซลล์ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตแบ่งตัวของเซลล์และเจ้าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันเป็นตัวการทำให้ยีนตัวเนี้ยฮะกลายพันธุ์กลายเป็นเซลล์มะเร็งและเจริญเติบโตได้อย่างเคสนี้ฮะคุณหมอมันใกล้ตัวมาเรื่อยๆเนาะเราได้ยินว่า PM 2.5 ทำให้เป็นมะเร็งปอดเริ่มจากปี2ปีก่อนที่บอกคุณหมอที
0: ่
1: เชียงใหม่เป็นตั้งกี่คนแล้วก็เราก็จะเจอเคสแบบนี้มาเรื่อยๆแล้วมาคนดังดาราคนมีชื่อเสียงไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเลยแสดงว่าฝุ่นพิษนี่มันอันตรายจริง
0: ๆพี่คิดว่าส่วนหนึ่งนะคะแน่นอนมีงานวิจัยหลายงานท
1: ั
0: ้งในเชิงวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการศึกษาในคนเนี่ยที่เราพบว่าฝุ่น PM 2.5 เป็นอันตรายในหลายรูปแบบแต่นอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีอย่างอื่นอีกเช่นควันสารเคมีเช่นเราพบว่าคนงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทที่เจอฝุ่นบางชนิดหรือแร่ธาตุบางอย่างก็อาจจะกระตุ้นให้เป็นมะเร็งปอดได้เหมือนกันโดยที่ไม่จำเป็นต้องสูบบุหรี่เพราะฉะนั้นพี่คิดว่ามีหลายปัจจัยแต่ PM 2.5 เนี่ยเป็นอะไรที่มาแรงในระยะหลังอาจจะเพราะว่าโลกของเรามีฝุ่นเยอะขึ้น
1: ค
0: ่ะถามว่าแต่ถามว่าเป็นปัจจัยเดียวเดียวๆเลยไหมที่ทำให้เป็นมะเร็งปอดไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วเราพบว่ามะเร็งปอดเนี่ยนอกจาก PM 2.5 ก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกค่ะอย่างที่พิษบอกสารเคมีฝุ่นอื่นๆในอากาศที่ไม่ถึง 2.5 ก็ได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงอย่างเรื่องของบุหรี่ที่เราทราบและในปัจจุบันเนี่ยก็มีเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่คนคิดว่าสูบแล้วไม่เป็นมะเร็งจริงๆไม่ใช่เลยนะคะเป็นเยอะกว่าเยอะมาก
1: อันตรายกว่าบุหรี่มวน
0: เยอะมากและมีโอกาสเกิดมะเร็งเยอะกว่ามาก
1: จะแปลกนะคุณหมอรัฐบาลก็พูดใครๆก็พูดกระทรวงสาธารณสุขก็พูดคุณหมอก็พูดนักข่าวก็พูดแต่คนก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยดูดบุหรี่ไฟฟ้ามันอันตรายกลัวเหลือเกินแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันไปแอบหยุดจุดไหนยังไงของปอดเรา
0: คือพี่คิดว่าถ้าเรากังวลมากจริงๆค่ะหรือเรามีปัจจัยเสี่ยงจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะสอบถามคุณหมอได
1: ้
0: ว่าเราเป็นเคสที่เหมาะที่จะทำไหมใช้คำว่าปัจจุบันวิธีนี้นำมาใช้ในการคัดกรองมากขึ้นโดยกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงแต่ถ้าเราไม่มีปัจจัยเสี่ยงเลยเราไม่มีอาการอะไรเลยค่ะแข็งแรงดีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องมาเจอกับรังสีเยอะขนาดนั้น
1: พอหมอห่วงเรื่องรังสีที่มันเข้าไปอยู่ในร่างกายใช่
0: ถึงอันนี้จะเป็น low dose ก็ตามแต่โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะเราจะทำข้อบ่งชี้ของการทำ low dose CT คือทำในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือคนที่เราคิดว่าเขามีอาการที่มากในการที่เราจะดีเบตกันในระหว่างทีมบุคลากรการแพทย์เนี่ยว่าคนหนึ่งคนคนเนี้ยควรต้องตรวจอะไรบ้าง บางคนบอกคนนี้ไม่ต้องตรวจ2กล้องคนนี้ไม่ต้องทำแมมโมแกรมคนนี้ไม่ต้องคนนี้ตรวจเลือดแค่นี้พออะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วนอกจากอายุเนี่ยมันก็จะรวมไปถึงเพศปัจจัยเสี่ยงต่างๆลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันที่จะเป็นตัวช่วยเราตัดว่า คนนี้เหมาะกับการตรวจสุขภาพ

0: ายไปทั้งเซตนะก็ราคามันก็จะลงคนก็จะได้รับการตรวจที่ทั่วถึงแต่ก็ต้องเรียนว่าการตรวจบางอย่างที่อยู่ในเซตของแพ็กเกจของการตรวจสุขภาพหลายอันเนี่ยบางทีไม่ได้จำเป็นถ้าไม่มีข้อบ่งชี้ค่ะแต่ว่าบางคนถ้าคิดว่าโอ๊ยเราเสี่ยงเยอะนะขอตรวจชุดใหญ่ไหมก็ได้
1: ก็เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา
0: เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาก็ได้เหมือนกันแต่ว่าโดยปกติถ้าเราอยากตรวจอะไรที่ไม่มีข้อบ่งชี้เนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำก่อนว่าบางทีแบบพี่ไม่มีข้อบ่งชี้ปรากฏตรวจไปเอ้าเกิดเจอว่ามันผิดปกติขึ้นมาคราวนี้เครียดอีกต้องไปผ่านอีกหลายขั้นตอนหลังจากนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะคุยกันก่อนเพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกันว่าผลการตรวจร่างกายออกมาเนี่ยที่ผิดปกติมันบอกอะไรเราแล้วก็มันจะพาเราไปสู่การตรวจเพิ่มเติมยังไง
1: เราคุยในเชิงป้องกันผมอาจจะเน้นเนื้อหาตรงนี้หน่อยนะฮะท่านผู้ชมฮะอย่างมะเร็งปอดเองฮะคุณหมอฮะส่วนใหญ่จุดเล็กๆหรือเพิ่งจะเป็นเนี่ยมันไม่ค่อยเจอเพราะว่าอาการมันไม่ค่อยมี
0: ใช่โดยเฉพาะมะเร็งชนิดที่คุณเอเป็นเนี่ยเนื่องจากมันไม่ได้เจอในคนสูบบุหรี
1: ่
0: มันเจอในคนที่ไม่สูบบุหรี่เพราะฉะนั้นอาการเนี่ยจริงๆมีไม่เยอะพีทเองเนี่ยพอดีพีทไม่ได้ดูข่าวละเอียดนะคะแต่ทราบแต่ว่าเป็นระยะที่1แล้วตัดทิ้งไปแล้วนั่นคือที่พีทซะพี่นึกโอ้คุณหมอเขาเก่งนะเจอตั้งแต่ระยะต้นเลยคือพีทเองเนี่ยมีคนในครอบครัวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะซึ่งเจอมะเร็งปอดเหมือนกันชนิดเดียวกันเลย
1: อย่างเงี้ยเหรอเหมือนในข่าว
0: เหมือนในข่าวเลยแต่ว่าของลูกพี่ลูกน้องของพีทท่านเนี่ยเราเจอช้าเราเจอที่สเตจที่4แล้วเราเสียเข้าไปในเวลาไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ยังนึกนะคุณหมอที่ดูคุณเอ๋นี่เขาเก่งเนาะเขาดีเทคได้เร็วมากคือของพี่เนี่ยกว่าจะรู้ก็คือกระจายหมดละของพี่ลูกพี่ลูกน้องคนนี้นะคะ
1: เพราะอะไรถึงรู้เพราะมีอาการ
0: จริงๆเขามาด้วยอาการปวดหลังซึ่งนั่นคือกระจายไปที่กระดูกแล้ว
1: อ๋อแล้วเขาตรวจสุขภาพประจำปีไหม
0: เขาตรวจแล้วเขาหยุดตรวจไปค่ะ
1: อ
0: ๋อเขาหยุดตรวจไปช่วงสัก2-3 ปีหลังเนี่ยค่ะก็เลยทำให้ไม่ได้รับการตรวจที่ต่อเนื่องค่ะ
1: ซึ่งถ้าเอ็กซเรย์ประจำปีเพราะตรวจสุขภาพประจำปีเขาจะมีเอ็กซเรย์ปอดทุกปีอยู่แล้ว
0: เราอาจจะเห็นนะ
1: อาจจะเห็น
0: เราอาจจะเห็นนะคะ
1: แต่ไม่ใช่เม็ดเล็กๆอาจจะตอนที่เริ่มกระจาย
0: ใช่แต่จริงๆเดี๋ยวนี้เอ็กซเรย์เนี่ยคุณหมอเอ็กซเรย์ก็อ่านเก่งมากนะคุณเป้ถ้าดูนะคะคือเอ็กซเรย์เราเหมือนกับมันพัฒนาขึ้นเทคนิคในการเอ็กซเรย์ต่างๆมันก็เห็นชัดขึ้นบางทีเนี่ยอันเล็กนิดเดียวอะค่ะโอ้คุณหมอเอ็กซเรย์เขาก็ยังเห็นนะว่ามันมีจุดเล็กๆตรงนี้นะที่จะต้องไปตรวจเพิ่มเติม
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆพี่คิดว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยคือการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างสม่ำเสมอใครที่ไม่เคยตรวจร่างกายเลยเนี่ยพี่คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเกิน35ปีขึ้นไปเนี่ยคุณควรจะต้องตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งค่ะต่อให้คุณไม่มีโรคอะไรเลยก็ตาม
1: ครับจากมะเร็งปอดนะฮะไปต่อที่ข่าวนี้อันนี้ก็ช็อกโลกเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: อดีตผู้นำโลกฮะท่านผู้ชมฮะโจไบเดน
0: ใช่ค่ะ
1: อดีตประธานาธิบดีสหรัฐไม่น่าเชื่อเนาะเพิ่งจะผ่านพ้นจากตำแหน่งไป
0: แป๊บเดียว
1: ไม่กี่เดือนเองจู่ๆมีข่าวว่าโจไบเดนเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากขั้นรุนแรงแล้วคือกระจายถึงกระดูกคือโอเคต่อมลูกหมากเนี่ยเราจะคุ้นว่าผู้สูงอายุเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วระดับผู้นำโลกอย่างโจไบเดนแล้วอยู่อเมริกาเขาก็น่าจะตรวจสุขภาพอะไรกันเป็นประจำทุกปีแล้วการแพทย์อเมริกาผมว่ามันก็น่าจะเจอนะแต่ทำไมมาเจออีกทีแบบเฮ้ยต่อมลูกหมากขั้นรุนแรง
0: มันก็ขึ้นกับชนิดของเซลล์อีกนั่นแหละ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับอ๋อเป็นระดับผู้นำแล้วรวย
0: ไม่ค่ะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเขาจะมีวิธีบอกถึงความน่าเกลียดของตัวเซลล์มะเร็งเหมือนกันเขาจะมีวิธีบอกถ้าเซลล์มันดูอัปลักษณ์มากเนี่ยค่ะมันก็มีโอกาสที่จะแพร่กระจายได้เร็ว
1: เพราะนั้นอย่างเคสนี้ก็อาจจะใช้เวลาไม่นานที่
0: ใช่
1: ลุกลามไปเลยไปถึงกระดูกเลย
0: ใช่ใช่ค่ะหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆ
1: โดยที่ไม่รู้เลยตรวจไม่เจอเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือต่อมลูกหมากเนี่ยมันอยู่ตรงใต้กระเพาะปัสสาวะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณเป้มีเนื้องอกเนี่ย

0: คุณเป๊ะจะมีอาการปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะขัดปัสสาวะไม่พุ่งส่วนมันก็จะต้องงอกเข้ามาอย่างนี้งอกเข้ามาในท่อมันดันท่อปัสสาวะให้ตีแต่บางครั้งเนี่ยมะเร็งมันออกข้างนอกอย่างนี
1: ้
0: มันไม่ได้มาดันท่อคุณอาจจะไม่มีอาการ
1: เวลาฉี่จะอะไรมันปกติ
0: ใช่ลงไปถึงถ้าเซลล์มันน่าเกลียดมากๆเนี่ยการกระจายตัวมันก็อาจจะเร็วคือมีก้อนไม่ใหญ่แต่ก็กระจายเร็วได้เหมือนกัน
1: เรื่องต่อมลูกหมากเนี่ยได้ยินว่าคนไทยไปกันเยอะเหมือนกับผู้สูงอายุถ้าเป็นผู้ชายยังไงก็หนีไม่พ้นหรือเปล่า
0: ฮะใช่มันไม่เชิงใช่สักทีเดียวค่ะเป็นมะเร็งที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุชาย
1: มันจะ
0: ต้องผู้ชายนะผู้หญิงไม่มีต่อมลูกหมาก
1: ต้องเริ่มจากโตก่อนไหมฮะหรือว่าจู่ๆต่อมลูกหมากชั้นปกติดีแล้วจู่ๆมันกลายเป็นมะเร็ง
0: ได
1: ้ไห
0: มก็ได้
1: ก็กระโดดไปเป็นมะเร็งเลยก็ได้
0: ก็ได้
1: แต่ส่วนใหญ่สเต็ปจะเป็นยังไงฮะคุณหมออ
0: ๋อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือมันไม่จำเป็นว่าต้องต่อมลูกหมากโตก่อนแล้วเป็นมะเร็งคือถ้ามันเป็นเนื้อมะเร็งอ่ะมันก็เป็น
1: มะเร็ง
0: เป็นมะเร็ง
1: แต่ถ้าโตแล้วมันไม่ได้เป็นมะเร็งมันก็ไม่เป็นมะเร็งมันก็โตของมันอย่างเดียว
0: บางหลายก็ไม่เป็นใช่เขาก็อยู่ของมันไปอย่างนั้นใช่ค่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยส่วนสมัยพิษไม่แน่ใจข้อมูลปัจจุบันนะคะแต่ในสมัยก่อนเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นมะเร็งที่โตช้าก็คืออยู่กับเราไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโตช้าของมันเนี่ยบางทีมันกระดึ๊บไปที่ส่วนอื่นละแต่มันก็ค่อยๆโตจนกระทั่งให้ชักจะปวดหลังเอาไปเอ็กซเรย์เอ้าเป็นมะเร็งแบบลูกหมากกระจายไปแล้วก็มีหรืออาจจะเป็นรุ่นโตเร็วกระจายเร็วก็มีค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขึ้นกับความอย่างที่พี่บอกความน่าเกลียดของเซลล
1: ์
0: ค่ะลักษณะการกระจายของเขา
1: ครับผมถามเป็นความรู้นะฮะเรื่องกระบวนการที่มะเร็งจากอวัยวะหนึ่งมันกระโดดไปอีกที่หนึ่งเนี่ยมันกระโดดไปได้ยังไงผ่านเลือดหรือว่ามันเนื้อมันไปติดกันมันก็เลยลามกันไป
0: คำตอบคือจริงๆถูกทุกข
1: ้
0: อไปทางเลือดก็ได้ไปทางน้ำเหลืองก็ได้หรือไปทางอวัยวะที่ติดกันอย่างนี้ก็ได้
1: ทั้งที่สมมติอันนี้ชิ้นหนึ่งอันนี้อีกชิ้นหนึ่งอันนี้ชิ้นมะเร็ง
0: อ
1: ยู่ดูมันมาติดกัน
0: ไม่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ติดกันเช่นตับไปติดกับกระบังลมแล้วก็จากกระบังลมก็ไปกระตุ้นให้เกิดน้ำในช่องปอดแบบนี
1: ้
0: อันนี้คือถ้าเป็นอวัยวะที่ติดกันแต่ถ้าเป็นอวัยวะที่ไกลกันเนี่ยส่วนใหญ่จะแพร่กระจายผ่านเลือดหรือน้ำเหลืองระบบน้ำเหลืองใช่เพราะฉะนั้นหลายครั้งในเวลาที่เราตัดก้อนมะเร็งออกมาเนี่ยเราจะต้องหยิบต่อมน้ำเหลืองใกล
1: ้
0: ๆ ออกมาดูด้วยว่ามีเนื้อมะเร็งอยู่ในนั้นไหม
1: ครับคุณหมอจะอธิบายได้ไหมครับคุณหมอมะเร็งอธิบายไหมครับว่าเอาก็ในเมื่อมันไปทางเลือดไปน้ำเหลืองมันก็ไปทั้งตัวแต่ทำไมมันต้องมาอยู่จบอยู่ที่อวัยวะไอ้ข้างๆตรงเนี้ย
0: อันนี้
1: เขาบอกได้ไหม
0: ครับเราบอกไม่ค่อยได้นะคะแต่เรารู้ว่ามะเร็งไหนจะกระจายจะชอบกระจายไปที่อวัยวะไหน
1: คือมันจะมีแพ็กเกจมีเพื่อนกันอะไร
0: โดยปกติเราก็จะแบบอ๋อถ้าเห็นมะเร็งไปที่กระดูกเราจะนึกถึงมะเร็งในชนิดต่อไปนี้1 2 3 4 5 อย่างเงี้ยค่ะ
1: จะมีแพ็คของเขา
0: เราก็จะรู้ว่าอ๋อมะเร็งหมดเนี้ยชอบกระจายไปตรงนี้นะอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะนั้นคุณหมอก็จะเฝ้าระวังละ
0: ใช่
1: มั้ยฮะ
0: โดยปกตินะคะถ้าเป็นมะเร็งที่เรารู้ว่ามันกระจายเยอะเราก็จะต้องมีการสแกนทั้งตัวก่อนที่เราจะเริ่มต้นวางแผนการรักษาว่าจริงๆแล้วมันมีกระจายไปอวัยวะอื่นหรือเปล่า
1: ถ้ามะเร็งต่อมลูกหมากรักษาไงฮะตัดคีโม
0: ตัดค่ะบางคนให้คีโมด้วยบางคนฉายแสงด้วยแล้วแต่ระยะของโรค
1: แล้วแต่เลย
0: ใช่แล้วแต่ระยะของโรคเลยยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้ากระจายไปแล้วเยอะๆเนี่ยเราอาจจะตัดได้เฉพาะตรงต่อมลูกหมากเนาะแต่ที่เหลือที่กระจายไปแล้วอาจ

0: เหมือนเคมีธรรมดาไหมฮะ
1: ก็ไม่เชิงก็จริงๆเขาก็จะยังมีผลข้างเคียงของเขาแต่ว่าอาจจะมีน้อยกว่าการรักษาแบบให้เคมีบำบัดในยุคสมัยก่อน
0: คือยังไงก็น้อยกว่าหรือว่าไงฮะคุณหมอหรือว่า
1: ส่วนใหญ่จะน้อยกว่าใช้คำนี้ว่าส่วนใหญ่จะน้อยกว่าค
0: ่
1: ะ
0: แต่ได้ยินมาว่าแพงมาก
1: แพงมากใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือไม่ใช่ทุกคนทุกเคสใช่ค่ะแล้วก็ต้องดูสิทธิการรักษาด้วยสิทธิการรักษาบางอันเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการรักษาแบบมุ่งเป้าแต่จะครอบคลุมถึงการรักษาแบบดั้งเดิมเช่นการให้เคมีบำบัดการฉายแสงอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้เนี่ยสิทธิการรักษาพื้นฐานจะครอบคลุมแต่พอเป็นการรักษาแบบมุ่งเป้านี่ต้องมาคุยกันละเพราะว่าหลายครั้งสิทธิการรักษาพื้นฐานของเราไม่ได้คลุม
0: คุณหมอบอกได้ไหมฮะว่าอย่างมุ่งเป้าเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในการรักษามะเร็งส่วนไหนบ้าง
1: อะฮะที่พิษเจอบ่อยๆก็จะเป็นมะเร็งปอดเนี่ยค่ะ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ค่ะ
0: ปอดนี่มุ่งเป้าได
1: ้ปอดนี่มุ่งเป้าได
0: ้แต่ทั้งหมดก็ต้องคุยกันอีกที
1: ใช่ต้องดูลักษณะเซลล์อีกทีใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าสมมติเซลล์ที่ปอดบางทีมุ่งเป้าอาจจะไม่ตอบสนองอาจจะไม่ได
1: ้ใช่
0: ผมเห็นข่าวว่า
1: การดีไซน์การรักษาโรคมะเร็งเป็นเหมือนกับเป็นศิลปะอย่างนึงเลยนะคะจริงๆพี่ต้องยอมรับเลยว่าคุณหมอที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเก่งมากนะเขามีของในตัวอยู่เยอะมากอ่ะแล้วยิ่งถ้าเขาดูผู้สูงอายุกับพีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาดีไซน์แบบอายุเท่ากันเนี่ยเขาก็ดีไซน์สูตรออกมาไม่เหมือนกันนะคะขึ้นกับเป้าหมายของการรักษาของคนคนนั้นแล้วก็เพราะฉะนั้นก็ทำให้สูตรยาหรือแนวทางการรักษาเนี่ยออกมาต่างกัน
0: ค่
1: ะแล้วเขาแบบมีของเยอะมากที่เขาจะช่วยในคนสูงอายุที่ป่วยเป็นมะเร็งให้ทุกทรมานน้อยที่สุดแล้วก็การรักษาสำเร็จเยอะที่สุด
0: ทีมงานบอกเลยแค่นาทีอย่างนี้ผมถามคุณหมอพิษเพราะว่าคุณหมอพิษน่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับดูแลผู้ป่วยมะเร็งเยอะโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะมีความเชื่อที่มันต่างกันเยอะมากเลยฮะคุณหมออย่างเช่นเอาใช้ธรรมชาติบำบัดเข้าไปช่วยสิเรื่องอาหารอย่าไปกินเนื้อสัตว์สิกินโปรตีนพืชไปเลยกินแต่พืชผักไปเลยถ้าสมมุติในเคสของคุณหมอพิษคุณหมอแนะนำคนไข้ยังไง
1: ส่วนใหญ่พิษจะแนะนำว่าอาหารที่มีประโยชน์สะอาดดีต่อสุขภาพค่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีการทานอาหารเสริมหรืออาหารที่เป็นเม็ดๆเนี่ยเราอาจจะต้องระวังเพราะว่าเวลาที่เราดูวิตามินหรืออาหารเสริมเหล่านี้เรามองมันว่ามันเป็นยาอย่างนึงเหมือนกันมันอาจจะไปตีกับการรักษาที่เราจะต้องให้ก็ได้เพราะนั้นอาหารที่มีโภชนาการคุณค่าทางโภชนาการที่ดีค่ะสามารถทำให้น้ำหนักตัวเขาคงที่ค่ะอาหารที่มีโปรตีนค่ะมีแคลอรี่ที่พอเหมาะมีพลังงานที่พอเหมาะรวมไปถึงได้ครบทุกหมู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วก็เน้นเนื่องจากว่าพอหลายครั้งในการรักษาโรคมะเร็งนอกจากการผ่าตัดเนี่ยมันจะมีการให้ยากดภูมิเคมีบำบัดของพวกนี้ก็จะทำให้เราต้องระวังในเรื่องของอาหารมากขึ้นผู้ป่วยหลายรายที่อยู่ในระหว่างการให้เคมีบำบัดหรือการได้รับยากดภูมิเนี่ยเขาก็ควรจะต้องทานอาหารที่สุกสะอาด
0: คือปลอดเชื้อ
1: ว่าถูกไหมฮะใช่ใช
0: ่แต่คุณหมอไม่ติดใช่ไหมฮะถ้าผมบอกว่าผมไปดู YouTube มาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเนื้อสัตว์จะไปกินแต่มังเลยกินแต่ผักเลยโปรตีนก็โปรตีนพืชถั่วเลยแล้วผมไม่กินเนื้อสัตว์เลยถ้าผมเป็นคนไข้ของหมอพิษคุณหมอพิษจะแนะนำผมยังไง
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพิษไม่ได้ค้านแต่พิษไม่ได้สนับสนุนเช่นพิษบอกว่าลองดูก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเดี๋ยวเราเจาะเลือดมาเนี่ยแล้วคุณลุงกินโปรตีนได้ไม่ถึงโปรตีนในเลือดครั้งหน้ามันดรอปเนี่ยเราอาจจะต้องมาคุยกันนะคุณลุงอาจจะต้องกินไข่ให้หมอเยอะขึ้นถ้าคุณลุงจะ
0: กิน
1: ถ้าคุณลุงจะทานมังเราก็กินไข่กินนมให้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อคุยกันได้
1: ใช่ใช่
0: อันนี้ขึ้นอยู่กับคุณหมอแต่ละท่านเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะพิษไม่ได้คือพี่คิดว่าในความที่เขาเป็นผู้สูงวัยเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกตราบใดก็ตามที่เขาได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเช่นถ้าเขาบอกเขาจะไม่กินเนื้อสัตว์เลยพี่ก็จะบอกเขาว่าถ้าไม่กินเนี่ยผลเสียคืออย่างนี้นะถ้าโปรตีนในเลือดคุณลุงต่ำนะเราต้องปรับยาใหม่นะยาเราอาจจะให้ได้ไม่เต็มที่นะอย่างเงี้ยค่ะกล้ามเนื้ออาจจะหายนะกล้ามเนื้อหายเนี่ยคุณลุงก็ไม่แข็งแรงหกล้มอีกนะคุณลุงบอกหมอได้ไหมว่าถ้าเราไม่กินโปรตีนจะเกิดผลเสียอะไรแล้วผลเสียอันนี้คุณลุงโอเคไหมคะถ้าคุณลุงไม่โอเคเรามาพบกันครึ่งทางดีไหมคุณลุงกินไข่กินนมดีไหมอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเยอะมาก
1: เยอะมาก

0: ถูกไหมฮะ
1: แล้วก็จริงๆผู้สูงวัยเป็นวัยที่รับข้อมูลข่าวสารได้เยอะมากกว่า
0: จริงเยอะจริงเพราะ
1: ใช่
0: เพราะแต่ละวันเขาบางทีเขาอยู่บ้านไงเขาก็จะดูละดูเฮ้ยแล้วพอดูอะไรอ่ะอันนี้มันก็ชอบเด้งไป
1: บางคนเนี่ยถือ TikTok มาถามเลยนะคะว่าแบบอาจารย์พีทเขาบอกอย่างเงี้ยจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แบบ
0: คือบางทีเนี่ยเราก็ไปเชื่อเพราะปัจจุบันเนี่ยจะมีโค้ชเยอะ
1: ค่ะ
0: มีกูรูเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่เขาพูดเนี่ยมันผ่านการพิสูจน์อะไรมาแล้วหรือเปล่าบางทีคนส่วนใหญ่พอเสพแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลือกเชื่อแบบนั้น
1: ใช่หรือการแม้กระทั่งการใช้สมุนไพรเนี่ยค่ะพีทก็มาจะบอกว่างั้นพีทขอใช้ร่วมกันกับการรักษาปัจจุบันได้ไหม
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็พีทขอดูชนิดของสมุนไพรพีทจะให้เภสัชกรช่วยเช็คให้เสมอว่ามันไม่ตีกับยาปัจจุบันเพราะจริงสมุนไพรก็คือพืชที่มีฤทธิ์ทางยาถูกไหมคะเพราะนั้นจริงๆตัวเขาก็คือมียาอยู่ในนั้นเราก็ต้องมาดูว่ามันจะตีกับยาปัจจุบันไหมเพราะส่วนใหญ่ในพิษจะไม่ค่อยห้ามแต่พิษจะบอกว่าก่อนกินขอหมอดูก่อนนะเอามาถามหมอก่อนนะหมอไม่ว่าถ้ากินได้หมอจะให้กินก็จะต้องส่งพืชเหล่านี้ไปให้เภสัชกรซึ่งเภสัชกรก็เก่งมากก็จะหามา
0: อ๋อ
1: ตัวนี้มีฤทธิ์ทางยาคืออะไรตีกับยาอันนี้ไหมคือบางอันเนี่ยมันไปลดผลในการรักษาของยาปัจจุบันมันก็ทำให้ยาสมมติยาฮอร์โมนหรือยาเคมีมันไม่เกิดผลมันก็มีโอกาสที่มะเร็งจะกลับขึ้นมาไม่อย่างนี้เราก็ต้องคุยกันก่อนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพิษจะไม่ดุและจะไม่ห้ามแต่จะเชียร์ว่าถ้าอยากทำบอก
0: บ
1: อกเลยถามได้ทุกเรื่องบอกได้ทุกเรื่อง
0: ฮะสุดท้ายฮะคุณหมอพีทฮะฝากถึงท่านผู้ชมนะฮะที่กำลังป่วยกำลังต่อสู้หรือว่ามีญาติที่กำลังสู้กับโรคมะเร็งอยู่ฮะ
1: มันเป็นเรื่องยากนะคะในการที่เรามีโรคมะเร็งแล้วจะต่อสู้กับมันไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องสภาพร่างกายสภาพจิตใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะอาจารย์เป็นกำลังใจให้อาจารย์คิดว่านอกจากร่างกายที่แข็งแรงแล้วเนี่ยกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวนะคะหรือคนในสังคมเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยที่เขามีโรคมะเร็งเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพค่ะแล้วก็พยายามตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะถ้าเรารู้ว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงของโรคบางโรคอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็อย่าลืมการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะ
0: นะฮะคนยังไม่เป็นดูแลสุขภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรวจสุขภาพเป็นประจำ
1: เป็นแล้วอย่าท้อค่ะ
0: ค่ะ
1: ตั้งเป้าหมายตั้งสติให้ดีค่ะนึกว่าจริงๆแล้วเราเหลืออะไรที่เรายังต้องทำบ้างแล้วก็พยายามจัดการกับตรงนั้นให้ดีค
0: ่
1: ะคุยกับทีมที่ให้การรักษาดูแลค่ะเขาจะได้ช่วยกันวางแผนในเรื่องของการรักษาได้อย่างครบถ้วนแล้วก็องค์รวม
0: นี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือทั้งหมดของหัวข้อของเราวันนี้ในรายการพบหมอรามานะฮะการดูแลผู้สูงวัยที่เป็นมะเร็งวันนี้ขอบคุณอาจารย์พิษนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ

0: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้ว
3: เครื่อง
2: หมดเลย
1: ล้อทั้งไปหมดแล้วเนี่ย
2: ทำไงดีทำไงดีทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอะ
4: อย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
4: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้น่ะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTVโชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขา

0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ๊ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
1: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้นถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่ๆเลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วล่ะก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งแคบเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะนะ
3: ใช่ใช่
4: นะ DLTV

0: มะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
3: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
4: ธรณีพิบัติภัย
5: วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พระสงฆ์นิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ปัจจุบันเนี่ยก็มีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อ HPV ในหลายๆกรณีวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อหรือว่าความเข้าใจที่ผิดๆเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัส HPV

มีคำถามเข้ามามากนะครับว่าสตรีที่ไปใช้ห้องน้ำสาธารณะมีโอกาสเสี่ยงสูงไหมที่จะติดเชื้อไวรัส HPV ขอเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัส HPV จากการใช้ห้องน้ำสาธารณะนั้นเกิดขึ้นน้อยมากเนื่องจากในกรณีที่พื้นผิวเราปกติไม่มีรอยถลอกหรือรอยบาดเจ็บใดๆเชื้อ HPV ไม่สามารถเข้าไปในพื้นผิวตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นการที่เข้าห้องน้ำสาธารณะก็ไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อไวรัส HPVการติดเชื้อไวรัส HPV ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเป็นเรื่องไม่จริงครับเนื่องจากการติดเชื้อ HPV มันจะต้องมาจากการสัมผัสซึ่งเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ความเชื่อหรือความเข้าใจอันนึงเรื่องของว่าถ้าสตรีคนหนึ่งเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือติดเชื้อ HPV ลูกสาวก็จะติดเชื้อ HPV หรือเป็นมะเร็งปากมดลูกไปด้วยซึ่งความเชื่ออันนี้เป็นถือว่าไม่จริงเนื่องจากการติดเชื้อ HPV ไม่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เกือบทั้งหมดของการติดเชื้อไวรัส HPV ก็คือเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายแต่อย่างไรก็ตามเราก็มีข้อมูลว่าการที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างหญิงกับหญิงด้วยกันก็สามารถทำให้คนคนนั้นติดเชื้อไวรัส HPV แล้วก่อเกิดให้เป็นรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกได้การใช้อุปกรณ์เสริมทางเพศเช่นเซ็กทอยต่างๆก็อาจจะเป็นพาหะทำให้เราติดเชื้อ HPV ได้ในกรณีที่เราใช้

0: อุปกรณ์เสริมดังกล่าวร่วมกับคนอื่นๆอาจจะมีการนำเชื้อจากคนอื่นมาสู่เราได้ถึงแม้จะเป็นอุปกรณ์เสริมทางเพศก็ตามเพราะฉะนั้นเราจะต้องมั่นใจว่าการใช้อุปกรณ์เสริมทางเพศเนี่ยเราใช้อยู่ผู้เดียวไม่ไปปนเปื้อนกับคนอื่นในสตรีบางท่านที่ชอบส่วนล้างช่องคลอดโดยเฉพาะหลังมีเพศสัมพันธ์ในทางการแพทย์เราไม่แนะนำให้ส่วนล้างช่องคลอดในทุกกรณีไม่ว่าจะใช้น้ำเปล่าน้ำยาส่วนล้างช่องคลอดหรือว่าสบู่เนื่องจากว่าการส่วนล้างช่องคลอดจะไปการทำลายแบคทีเรียที่อยู่ตามธรรมชาติในช่องคลอดซึ่งเปรียบเหมือนทหารยามที่คอยป้องกันการติดเชื้ออื่นๆและอีกอย่างการส่วนล้างช่องคลอดก็ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV ได้ดังนั้นปัจจุบันนี้ก็แนะนำว่าไม่ควรส่วนล้างช่องคลอดในทุกกรณีการใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้ 100% เหตุผลก็เนื่องจากว่าการติดเชื้อไวรัส HPV เป็นการติดเชื้อตามพื้นผิวไม่ได้เป็นมาจากน้ำอสุจิเพราะฉะนั้นถุงยางอนามัยไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้เนื่องจากนอกบริเวณถุงยางอนามัยก็สามารถถ่อให้เกิดการติดเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ในกรณีที่ไปตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกประจำปีแล้วพบว่ามีความผิดปกติอยากให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วการตรวจเช็คดังกล่าวเป็นการตรวจหารอยโรคก่อนเป็นมะเร็งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งไม่ใช่มะเร็งปากมดลูกเพราะฉะนั้นบางคนเป็นรอยโรคที่ไม่รุนแรงหรือว่ายังไม่เข้าข่ายเรื่องของเป็นมะเร็งปากมดลูกไม่อยากให้สตรีผู้นั้นตกใจหรือว่าหวาดกลัวจนกว่าจะได้ไปพบแพทย์ว่าความผิดปกตินั้นในกรณีที่เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่1การรักษาดั้งเดิมก็คือการผ่าตัดเอาตัวมดลูกกับปากมดลูกออกไปแต่ปัจจุบันเนื่องจากมีวัฒนาการที่ก้าวหน้ามากขึ้นในบางครั้งบางคราวมะเร็งปากมดลูกระยะที่1แล้วคนไข้อายุยังน้อยและยังต้องการมีบุตรบางครั้งเราสามารถผ่าเฉพาะปากมดลูกออกไปได้แล้วเก็บตัวมดลูกเอาไว้เพื่อการตั้งครรภ์ในอนาคตถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของอวัยวะภายในสตรีอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: พิซซ่ามาส่งแล้วครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับในซีรีส์กินเสี่ยงตายกับผมหมอเก่งครับวันนี้ผมแนะนำพิซซ่าหน้าผักสายรุ้งแสนอร่อยนะครับแต่หน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมครับอันนี้ยังอุ่นๆอยู่เลยเนี่ย

เสร็จไปแล้วนะครับกับพิซซ่าดีต่อใจนะครับที่หมอเรียกว่าพิซซ่าดีต่อใจก็เพราะว่าเราพยายามลดแป้งลดไขมันแล้วก็ใช้ส่วนประกอบต่างๆที่เป็นหน้าเนี่ยเป็นผักแบบเต็มๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบรับประทานอาหารพวกจังฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำนะครับอาหารกลุ่มนี้ก็เช่นไก่ทอดพิซซ่ามันฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟรายพวกนี้เพราะอะไรหมอถึงไม่แนะนำให้ทุกคนรับประทานอาหารประเภทจังฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำทราบไหมครับก็เพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมีแป้งมีโซเดียมแล้วก็มีไขมันที่สูงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไขมันที่เป็นทรานส์แฟตอาหารอะไรบ้างที่มีทรานส์แฟตเยอะก็เช่นมาการีนนะครับเนยขาวคุกกี้เค้กอะไรเหล่านี้นะครับทรานส์แฟตเนี่ยจะไปทำให้เกิดการอักเสบที่บริเวณผนังหลอดเลือดชั้นในนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสะสมของไขมันแล้วก็หินปูนนะครับและสำหรับใครนะครับที่ชอบรับประทานพิซซ่าขอบชีสนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงขอบเนี่ยมันมีรูกลวงๆอยู่นะครับแล้วก็มีชีสอยู่ด้านในนะครับให้นึกภาพไว้เลยนะครับว่าถ้าเรากินของพวกนี้เยอะๆเนี่ยไขมันเหล่านี้เนี่ยจะไปพอกอุดตันอยู่ในหลอดเลือดของเราลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับการรับประทานอาหารพวกจังฟู้ดแล้วก็ฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือแม้แต่โรคหลอดเลือดสมองนะครับและส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราตายนะครับหรือแม้แต่สมองในขาดเลือดแล้วก็อาจวิตได้ครั้งหน้านะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะรับประทานพิซซ่าอีกนะครับก็ขอให้เลือกร้านพิซซ่ากินกับหมอนะครับเพราะเรามีโปรโมชั่นนะครับเพียงคุณผู้ชมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับหรือว่ากด Subscribe Mahidol Channel นะครับหรือว่าจะกดเลิฟก็ได้นะครับเราก็จะมีอาหารจานสุขภาพไปเสิร์ฟให้คุณผู้ชมฟรีๆถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

ตอนเกษียณนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองก็ยังเหมือนรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วยังไปไหนมาไหนได้สบายเลยก็ถามตัวเองว่าเราอยากจะทำอะไรเวลาไปเที่ยวเราเป็นอิสระแล้วก็ได้ดูในสิ่งที่เราอยากจะดูอยากจะเห็นนะคะมันเป็นการใช้เวลาที่มีความสุขนะป้าแป๋วว่านะในเอเชียนี่ก็ยังขาดอยู่เฉพาะประเทศฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียที่ยังไม่ได้ไปยุโรปเหนือก็ไปมาหมดแล้วประเทศอื่นก็จะมีรัสเซียสเปนโปรตุเกสมอร็อกโกตุรกีจอร์เจียกรีซสไตล์การเที่ยวป้าแป๋วนี่ก็จะเป็นไปคนเดียวมันเป็นอิสระเนาะได้ดูในสิ่งที่เราอยากจะดูอยากจะเห็นซึ่งเมื่อก่อนเราเห็นจากหนังสืออย่างเดียวมันไม่เหมือนกับที่เราไปเห็นกับตาน่ะเชิงประวัติศาสตร์แต่ละประเทศก็มีความเป็นมาที่แตกต่างกันอย่างเช่นประเทศอิสราเอลก็ได้ไปเห็นเมืองเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองที่เป็นต้นกำเนิดของ3ศาสนาหรือว่าจะเป็นตุรกีเมืองอิสตันบูลหรือคอนสแตนติโนเปิลเดิมเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิ

0: ไบเซนไทน์อีกประเทศหนึ่งคือรัสเซียเมืองที่ชอบก็จะเป็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กขึ้นชื่อเลยคือสถานีรถไฟค่ะสวยงามค่ะเราสนใจประวัติศาสตร์เนี่ยนะก็ต้องเตรียมข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ด้วยว่าประเทศนี้มีความเป็นมาอย่างไรเตรียมข้อมูลการเดินทางเราจะไปที่ไหนจะพักที่นี่กี่วันจะเดินทางไปไหนต่อป้าแป๋วเลือกพักที่โฮสเทลค่ะเป็นที่พักราคาถูกจะเป็นห้องพักรวมเตียง2ชั้นนะคะก็คือวางแผนการเดินทางไว้ตลอดทริป
1: การเที่ยวคนเดียวเนี่ยนั่นคืออิสระถ้าหากว่าเขาชอบเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเขาได้ศึกษานะคะได้มองแล้วก็ได้มีการเกี่ยวโยงนะเช่นบอกอ๋อนี่พระเจ้าหลุยส์ที่14เนาะสร้างพระราชวังแวร์ซายนะอ๋อเป็นอย่างนี้มันทำให้อะไรที่อยู่ในสมองเราชัดเจนขึ้นอันนี้คือการกระตุ้นความจำ
0: อุปกรณ์ในกระเป๋าเป้ข้างหลังนะคะนอกจากเสื้อผ้าของที่จะเตรียมไปเป็นประจำอันดับหนึ่งก็จะมียาที่จำเป็นต้องใช้พวกยาแก้หวัดยาแก้ท้องเสียเวลาเจ็บป่วยระหว่างเดินทางเราต้องสามารถดูแลตัวเองได้ทันทีสองก็คือปลั๊กไฟเพราะแต่ละประเทศก็มีใช้แตกต่างกันสามของใช้ส่วนตัวสบู่แชมพูรองเท้าฟองน้ำพวกนี้ต้องติดเป้ไปตลอดเลยเพราะว่าโฮสเทลหลายแห่งจะไม่มีของใช้พวกนี้ให้เรานะคะ
1: เรื่องยาที่เราจะต้องพกไปนะคะอันดับแรกก็คือยาที่เราใช้เป็นยาประจำตัวในคนไข้ที่เป็นเบาหวานถ้าเกิดจะต้องฉีดอินซูลินนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าไปเที่ยวแค่7วันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะคะจะต้องเตรียมไปด้วยอันที่2ก็คือยาที่จะใช้ในตอนช่วงที่มีการบาดเจ็บหรือว่ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นบาดเจ็บอันที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของข้อเท้าแพลงหกล้มอะไรทั้งหลายแหล่นะคะพวกนี้อาจจะต้องดูว่ามีที่พันเข่าไหมที่จะไปช่วยทุเราในยามที่มีปัญหาเฉพาะหน้า
0: การเก็บเงินของเราเนี่ยต้องระวังมากๆเราจะไม่ยอมให้มิจฉาชีพเห็นว่ากระเป๋าเงินหน้าตาของเราเป็นยังไงนะเงินนี่ควรจะแยกเก็บหลายๆที่นะเพราะว่าส่วนใดส่วนหนึ่งมันหายไปเนี่ยก็ยังพอมีสำรองไปน้ำหนักกระเป๋านี่ต้องเซฟหลังหน่อยนึงนะพยายามไม่ให้เกิน12กิโลเวลาเดินทางเนี่ยต้องแข็งแรงต้องช่วยตัวเองได้
1: ปกติแล้วมันจะมีมาตรฐานอยู่ค่ะว่าควรจะหนักไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวและจะต้องใช้ของที่ดีและจะต้องมีเป้ที่มันจะลงน้ำหนักไปที่สะโพกเพื่อที่จะทำให้หลังเนี่ยไม่แย่มาก
0: ค่าใช้จ่ายของการเที่ยวแต่ละครั้งที่พักแล้วก็พักราคาถูกอะเรื่องการกินนี่ก็เราก็กินแค่พอเพื่ออยู่นะคะป้าแป๋วไปสเปนโปรตุเกสแล้วก็ข้ามยิบรอนต้าไปโมร็อกโกเนี่ยเดือนครึ่งเนี่ยนะคะป้าแป๋วใช้ไป 100,000 บาทก็ได้เที่ยวเมืองต่างๆที่เราอยากจะไปป้าแป๋วคิดว่าเที่ยวแบบนี้มันประหยัดกว่านะคะสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำว่าเราก็ควรจะเก็บเงินไว้อาจจะเป็น3ก้อนก็ได้นะคะก้อนหนึ่งก็จะเป็นเงินเก็บเพื่อเป็นหลักประกันให้ตัวเองส่วนที่สองการเงินส่วนหนึ่งไว้สะสมไว้เพื่อเที่ยวส่วนที่สามก็เป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนประจำวันของเราการเปิดเพจก็ทำให้ป้าแป๋วมีเพื่อนมากขึ้นเวลาเราจะเดินทางก็จะมีคนมาแนะนำว่าไปประเทศนี้ต้องไปดูตรงไหนบ้างต้องไปเที่ยวตรงไหนบ้างมีอะไรที่ต้องระวังบ้างก็จะเป็นประโยชน์นะคะป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำว่าวิถีชีวิตที่นั่งนั่งนอนอยู่กับบ้านเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นทำอะไรที่มันมีความสุขก็ขอให้ทำเถอะค่ะ
1: อาจารย์ขอบคุณครอบครัวของป้าแป๋วที่นะคะไม่ได้ห้ามปรามเขาว่าโอ้ยอย่าไปเลยมันอันตรายนะแม่อันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆที่คุณให้กับผู้สูงอายุคนหนึ่งเขารู้ว่าเขามีอิสระที่จะทำอะไรอย่างจามใจเขาเสี่ยงไหมอาจจะเสี่ยงกว่าคนที่อยู่ที่บ้านแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ได้คุณค่าทางจิตใจนั้นมากมายนะคะแล้วจะทำให้เขาสมองแก่ช้าลงนะคะและเขาจะมีอะไรที่อยู่ในความทรงจำของเขากลับมาลื้อฟื้นทีใดก็มีแต่รอยยิ้มและความทรงจำที่ดีซึ่งอันนี้สำคัญมากนะคะสำหรับชีวิตคน

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ้ย
1: จะเข้ามาอีกนี่เตะแน่เลย
2: โอ้โหป้านี่ผมแค่เข้ามาเฉยๆทำไมต้องเตะต้องทำร้ายกันด้วยเนี
1: ่
2: ย
1: ไม่ต้องพูดเยอะโอ้ยตายจนได้อ่ะ
2: ไม่เดี๋ยว
1: เต็งเลยเนี่ย
2: เดี๋ยวนะไอ้ที่พูดนี่ไม่ได้พูดกับผมแล้วเนี่ย
0: เฮ้ยเล่นเกมกันอยู
1: ่
2: โอ้โหจริงจังซีเรียสมากนี่อยากเห็นป้าเวลาทำงานแล้วจริงจังซีเรียสแบบนี้ยิ่งเลยอ่ะ
1: คุณกันป้าเนี่ยมือหนึ่งของการทำความสะอาดเนี่ยมาเป็น10ปีเลยนะ
2: เดี๋ยวป้าแล้วคุณน้ำตาลไปไหนเนี่ย
1: เอ้าตัวไม่ได้ติดกันแล้วจะรู้เหรอคะอยากรู้ก็โทรหากันสิสนิทกันไม่ใช่หรอ
2: มาชดประชันทำไมเนี่ยพูดจาดีๆกับผมก็ได้
1: ก็พูดดีแล้วเอาอะไรล่ะ
2: ให้200เอามาล่ะ
3: ป้าอยู่คุณน้ำตาลไหมคร
1: ับอ๋อคุณน้ำตาลเหรอคะ
3: คร
1: ับ ไม่รู้อะค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวป้าโทรหาให้ไหม
3: ไม่เห็นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
1: อ๋อ
2: โอ้โห
1: ไม่ได้สำคัญนะ
2: มันก็อย่างนี้ไงมันก็อย่างนี้ไงสองมาตรฐานผมไปดีกว่าไม่ทำงานละคุยกับพวกนี้เนี่ยปวดสมองทำไม่ได้เรื่องอะไรเลยเนี่ยโอ
0: ้เดี๋ยวป้า
1: อะไร
0: เกิดอะไรขึ้นอ่ะป้าไม่ชอบขี้หน้าไม่ชอบอะไรคนกันเนี่ยเพราะเขาก็หล่อก็หล่อเก่งก็เก่งฉลาดก็ฉลาดอาจจะมีขี้เก๊กนิดหน่อยทำไมอ่ะพูดจาอะไรเขาไม่ดีเลย
1: ฉันทำตามหน้าที
0: ่ฮึหน้าที่อะไร
1: คุณมาวินเนี่ยสั่งให้ฉันมากันซีนคนกันกับคุณน้ำตาลห้ามให้เขาคบกันถ้าเขาคบกันได้เนี่ยฉันโดนไล่ออกแน่
0: เฮ้ยทำไมเออทำไมคุณมาวินต้องไปกันเขาด้วย
1: แต่ก่อนอ่ะสองคนเนี้ยเขาก็ถูกกันดีอยู่หรอกใช่ไหมค
0: ุ
1: ณกันกับคุณมาวินเนี่ยแล้วคุณมาวินก็ดันมารู้ว่าคุณกันเนี่ยก็จะมาจีบน้องตาล
0: โอ้โห
1: สาวคุณมาวินไง
0: โอ้ยอย่างนี้ก
1: ็สั่งห้ามลูกแต่ลูกเนี่ยไม่เชื่อนี่เงียบไว้เลยนะห้ามไปให้ใครรู้นะว่าฉันมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
0: เอ้าแล้วป้ารู้เรื่องนี้ได้ไงเนี่ย
1: ฮะในออฟฟิศเนี้ยมีเรื่องไหนที่ฉันไม่รู้
0: โอ้โหพอแล้วโอ้โหแล้ว
1: เอาเป็นอะไรอ้วน
4: เนี่ยถ้าไม่ทักเนี่ยคือจะเดินกลับไปแล้วนะก็คือได้กลิ่นมานินทากันอยู่ใช่ไหมล่ะ
0: ได้กลิ่นด้วยคำนินทาบ้าอะไรมีกลิ่น
4: ได้เอา
0: เฮ้ย
4: คุยอะไรกันน้องก็อยากรู้ด้วยมาสิเล่ามาใหม่สิ
0: ป้ากำลัง
1: หยุด
0: กำลังจะเล่าเรื่องของ
1: เดี๋ยวนี้
0: เจ้านาย
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเล่าให้หนูฟังสองคนโอเคไหมป้าพอดีว่าคุณน้ำตาลเนี่ยถามหาน่าจะมีธุระด่วนเดี๋ยวไปหาด้วยนะ
0: เฮ้ย
1: หรือว่าคุณน้ำตาลจะรู้ว่าฉันมาเล่าเรื่องคุณมาวินกับคุณกันให้ฟังไม่น่าจะเป็นไปได
0: ้เอาแล้วไม่สนแล้วเล่นเกมไม่รู้เรื่อง
5: อะไรคะเนี่ยป้าทำไมห้องน้ำตาลฝุ่นเยอะจังเลยอะคะ
1: อุ้ยป้าก็ทำความสะอาดนะคะก่อนคุณน้ำตาลมาป้าก็ทำอะทำทุกวันเลยอะ
5: เนี่ยน้ำตาลรู้สึกว่ามันยังมีฝุ่นอยู่เลยเนี่ยน้ำตาลแบบคัดจมูกมากเลยเนี่ยเดี๋ยวนะเวลาทำความสะอาดเนี่ยป้าได้เปิดประตูเปิดหน้าต่างหรือเปล่าคะเนี่ยนะชัดเลย

0: ชัดเลย
1: ลืมอะค่ะคุณหนูโอ้ขอโทษทีนะคะเนี่ย
0: น้ำตาลนะย้ำป้าตลอดว่าเวลาทำความสะอาดต้องเปิดหน้าต่างเปิดประตูออกไปให้หมดค่ะอากาศมันจะได้ถ่ายเทแล้วอีกอย่างนะคะพวกกองหนังสือที่วางอยู่ตามชั้นอย่างนี้ค่ะน้ำตาลรบกวนป้าออกไปปัดฝุ่นให้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นที่เก็บฝุ่นชั้นดีเลยค่ะเนี่ยน้ำตาลหายใจเข้าไปเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะ
1: โอ้นี่โรคภูมิแพ้กำเริบอีกแล้วใช่ไหมคะน้ำตาลคัดจมูกน้ำมูกไหลแล้วก็แสบหูแสบตาใช่ไหมคะเนี่ย
0: ใช่เดี๋ยว
1: ป้าไปเอายามาให้นะ
0: อุ้ยไม่เป็นไรค่ะน้ำตาลมีติดกระเป๋าแล้วเดี๋ยวน้ำตาลต้องออกไปธุระแล้วด้วยยังไงก็รบกวนป้าทำความสะอาดให้อีกรอบนะคะ
1: ได้ค่ะจะทำให้สะอาดเอี่ยมอ่องเลยค่ะ
0: ดีมากค่ะฝากด้วยนะคะ
1: เห็นจะทำอะไรนะคุณน้ำตาลบอกว่ามันห้องอ่ะฝุ่นมันเยอะเออพอดีอย่างงี้เวลาฉันทำความสะอาดอ่ะฉันก็ลืมเปิดหน้าต่างไงเวลาเรากวาดเวลาเราทำอะไรอ่ะฝุ่นก็ยังคุ้งอยู่ในเนี้ยมันไม่ระบาย
2: โอ้โหแต่หนูก็เห็นป้าทำอยู่บ่อยๆนะ
1: ก็ทำแล้วลืมเปิดหน้าต่างฝุ่นยังคุ้งอยู่
3: อื้อหือใส่ใจรายละเอียดโอ้โหทั้งสวยทั้งขยันทั้งสะอาดขนาดนี้ใครได้เป็นแฟนคงโชคดีแย่เลย
1: ดีอย่างนี้อยากได้อะไรไหนบอกมาสิ
3: อ๋อพูดเลยลอยเผื่อวันเสาร์นี้ใครจะไปช่วยทำความสะอาดคอนโดให้ผมบ้าง
1: ได้เลย
2: โอ้ยมีถ้าระดับนี้นะเยอะแน่นอน
1: อะไรเยอะ
3: หมายถึงของในคอนโดเยอะ
2: โอ้พี่เห็บหมัดในเยอะแน่นอน
3: โอ้ยเก็บกินหมดแล้วไม่เหลือโอ้จะบ้าหรือไงบ้านคนนะ
2: นี่ป้าคือหนูว่าไปอ่านในเน็ตมาเยอะมากเลยว่าที่จริงแล้วอ่ะบ่อเกิดของการเป็นภูมิแพ้ไม่ใช่แค่ฝุ่นนะเป็นตัวลายฝุ่นด้วยแล้วซึ่งไรฝุ่นอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ตอนเราจะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนคืนหรือตอนไหนก็ได้ที่เรานอนล้มตัวลงไปเนี่ยมันกัดกินผิวเราตอนเวลานอน
1: ว้ายตายแล
3: ้
1: ว
3: โอ้ดูน่ากลัว
1: ไม่ดูนางดูมีความรู้เนาะฉล
3: า
2: ดเป็นขั้นสวยด้วยก็ต้องเก่งด้วย
1: นี่ก็เพราะเหตุนี้แหละคุณผู้หญิงกับคุณมาวินเนี่ยถึงได้รักคุณน้ำตาลมากไงโอ้หัวสุดๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเป็นภูมิแพ้กันทั้งบ้านเลยเป็นห่วงลูกไงและไอ้ภูมิแพ้นั้นมันเป็นกรรมพันธุ์ไงเออที่บ้านท่านเนี่ยจะไม่มีหรอกข้าวของเครื่องประดับเยอะแยะไม่มีบ้านจะโล่งๆเลยเพราะกันไม่ให้มีฝุ่นถ้าวันไหนเนี่ยไม่ได้ทำความสะอาดแล้วฝุ่นเยอะๆนี่นะโอ้โหนั่งไอ้นั่งจามกันทั้งวันน่ะเออน้ำหูน้ำตาเนี่ยไหลก็เลยต้องดูแลอย่างดีแล้วคุณมาวินเขาก็กำชับด้วยว่าไอ้พวกที่นงที่นอนเนี่ยต้องดูให้ดีเพราะมันจะมีลายฝุ่นเงี้ยเออมันเป็นต้นเหตุสำคัญเลยนะนั่นน่ะ
3: ใช่บ้านนี้นี่เขาให้มรดกกันเป็นเงินเป็นทองและแถมด้วยมรดกเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยนะ
2: โอ้ยนี่อย่าไปว่าเขาไม่ใช่เอ๊ะแต่บางทีอ่ะอ้วนก็แพ้เหมือนกันนะ
1: แพ้อะไรอ่ะ
3: แน่แหละลักษณะนี้แพ้อาหารนี่ดูหุ่นมันนี่กินได้ทุกอย่าง
2: จริงแล้วมีอย่างคือแพ้ด้วยนะแพ้ผู้ชายได้แหละเอ้ยเวลาเห็นดีอะไรนะละลายจ้า
1: จะเป็นน้ำแข็งหรือไงนะคะ
3: แพ้บ่อยๆนะจะได้ผอมจะได้ละลายไขมุกไขมันออกไปบ้าง
2: ผู้ชาย
3: โอ้ยไป
1: ไปแน่ๆออกไปคุยกันข้างนอกนู่นจะทำความสะอาดโอ้ยมาแล้วก็เก่ง
3: วันวันเสาร์นะป้าคอนโดผมนะ
2: เนี่ยบางทีเข
1: าใครเขาจะไปกันล่ะ
2: เขาเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยตอนน
1: ี้ไล่เราออกมาชวนคุยเสียเวลาทำงานทำงาน

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราพบกันก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับโรคหนึ่งเขาบอกว่าโรคนี้อาจจะเกิดจากอากาศการทานอาหารเข้าไปสภาพแวดล้อมหรือว่าครอบครัวพันธุกรรมก็เกิดขึ้นได้โอ้โหสาเหตุมาจากหลายทิศหลายทางไม่รู้ที่พูดนี้จริงหรือเท็จนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของโรคภูมิแพ้หลายคนก็อาจจะเป็นอยู่หลายคนก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหรือไม่เป็นฮะวันนี้พูดคุยกับคุณหมอท่านนี้ครับอาจารย์แพทย์หญิงวรรณดาไร้สวนนะครับสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพัน
0: ธ์วันนี้ต้องขอความรู้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยนะฮะโรคภูมิแพ้เนี่ยมันสามารถเป็นได้ทุกวัยไหมฮะ

0: รคภูมิแพ้เนี่ยจริงๆแล้วเกิดได้ทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่แรกเกิดมาเลยอะค่ะโตขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะแพ้สารก่อภูมิแพ้นะคะซึ่งสารหลักๆที่เราเจอบ่อยมากในเมืองไทยก็คือไรฝุ่นนะคะพอโตขึ้นมาเนี่ยวัยทำงานเนี่ยเราก็จะต้องทำงานในออฟฟิศเจอกับสิ่งแวดล้อมซึ่งบางครั้งเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะคะก็ก่อให้เรามีอาการของโรคภูมิแพ้ได้เช่นเดียวกัน
1: แสดงว่ามีโอกาสเป็นได้ทุกวัย
0: ทุกวัยใช่
1: ทีนี้สาเหตุหลักๆล่ะครับเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไปเบื้องต้นคืออากาศก็เป็นอาหารก็ใช่หรือว่าพันธุกรรมก็มีส่วนคุณหมอครับเราเข้าใจถูกต้องไหมฮะ
0: จริงๆแล้วมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่าง
1: ครับ
0: มาร่วมกันนะคะตั้งแต่เรื่องของพันธุกรรมนะคะก็มีส่วน
1: พ่อเป็นคุณแม่เป็นเรามีโอกาสเป็น
0: ใช่ถ้าจากงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแม่เป็นเนี่ยลูกเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นตั้ง 50%
1: ครึ่งเลยเน
0: า
1: ะ
0: ครึ่งนึงเลยนะคะคราวนี้เนี่ยก็เราก็มาเจอกับเรื่องของสารก่อภูมิแพ้ในสิ่งแวดล้อมในบ้านของเรานะคะแล้วก็ข้างนอกก็ยังเจอกับสารก่อภูมิแพ้อื่นๆได้ด้วยเช่นเกสรหญ้าคราวนี้ในที่ทำงานเนี่ยก็อาจจะเจอกับเรื่องของไรฝุ่นเนาะเวลาที่มีเอกสารที่เก่าๆอะค่ะ
1: อ๋อพวกกระดาษใช่ไหม
0: ใช่หรือว่าอาคารที่มีความชื้นมากๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของเชื้อราค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็จะเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่เจอได้บ่อยเช่นเดียวกันในคนทำงานนะคะ
1: ครับหมอแล้วโรคนี้ติดต่อไหม
0: จริงๆแล้วเป็นโรคที่ไม่ติดต่อค่ะ
1: สังเกตยังไงฮะเริ่มต้นอาการ
0: อาการเนี่ยมันมีได้หลายระบบของร่างกายเลยนะคะ
1: เพราะคนเราแพ้แตกต่างกันใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่แตกต่างกันบางคนเนี่ยอาการทางจมูกเด่นก็จะมีเรื่องของน้ำมูกไอจามทุกวัน
1: เออใช
0: ่คัดจมูกเป็นตอนเช้าอย่างเงี้ย
1: อันนี้มันเหมือนเราจะเป็นหวัดแต่ไม่เป็นหวัด
0: คือมันจะต่างจากเป็นหวัดเพราะว่ามันจะเป็นทุกวันค่ะ
1: งั้นคุณผู้ชมต้องดูดีนะปกติเนี่ยมันเรามันเหมือนคล้ายเราจะเป็นหวัดนะแล้วบางทีเราไปทานยาแก้หวัดจริงๆมันก็ไม่ได้ช่วยได้ใช่ไหมคุณหมอ
0: คือทานยาแก้หวัดเนี่ยค่ะอาการจะดีขึ้นแต่ว่าจะไม่ทั้งหมดค่ะจะดีขึ้นแค่บางส่วนแล้วก็พอวันต่อมาก็ยังมีอาการอยู่นะคะเพราะว่ายาแก้หวัดหรือว่ายาแอนตี้ฮิสตามีนที่เราชอบทานกันประจำเนี่ยค่ะเป็นยาที่ถือว่าไม่ใช่ยาหลักนะคะในการรักษาเรื่องของโรคภูมิแพ
1: ้
0: ก็จะช่วยได้แค่บางส่วนเท่านั้นเองค่ะบางคนเนี่ยก็คือมีเรื่องของผื่นผิวหนังอักเสบค่ะก็จะมีอาการคันมีผื่นคันอักเสบเรื้อรังค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีลักษณะของหอบหืดตามมาได้ด้วยมีริดสีดวงจมูกซึ่งพวกนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนค่ะซึ่งตามมาจากการที่เป็นโรคภูมิแพ้มานานๆแล้วเราไม่รู้ตัวไม่ได้รักษานะคะรวมถึงเรื่องของไซนัสอักเสบเรื้อรังด้วยเช่นเดียวกัน
1: คุณหมอพูดดีมากเลยตรงนี้อยากจะถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเริ่มจะเป็นภาวะที่มันแทรกซ้อนเข้ามาแล้วอย่างที่คุณหมอพูดสักครู่นี้สังเกตยังไงฮะ
0: แน่นอนคือถ้าใครนะคะที่มีอาการแบบอย่างเช่นไม่ได้กลิ่นอะไรเลยค่ะกลิ่นเหม็นๆเพื่อนบอกว่าเหม็นเราไม่ได้กลิ่นอันนี้ค่ะก็คือเป็นลักษณะอาการสำคัญเลยที
1: ่เริ่มต้นแล้วนะฮะ
0: บอกว่า
1: ไม่ได้กลิ่นนะ
0: อาจจะมีเรื่องของริดสีดวงจมูกอยู่นะคะอันนี้ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อการตรวจเพิ่มเติมนะคะส่วนอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นเวลาพูดเนี่ยค่ะเรารู้สึกเหมือนกับเราเสียงขึ้นจมูกตลอดเวลาเลย
1: อู้อี้อย่างเงี้ย
0: เหรอเสียงอู้อี้คัดจมูกหรือว่ามีน้ำมูกเป็นแบบสีข้นๆสีเขียวอันนี้ก็เป็นอาการของไซนัสอักเสบเรื้อรังค่ะซึ่งควรจะต้องไปตรวจติดตามรักษาให้ถูกต้อง
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ทีนี้เวลาเราไปเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราแพ้อากาศหรือเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าเนี่ยเราควรไปพบคุณหมอที่ตรงกับแผนกนี่ไม่ให้หลุดหรือว่าเริ่มต้นจากคุณหมอทั่วไปก่อน
0: เริ่มต้นจากคุณหมอทั่วไปก่อนได้เลยนะคะแล้วก็คุณหมอเขาก็จะซักประวัติตรวจร่างกายคราวนี้พอคุณหมอเขาสงสัยว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยเขาก็จะส่งหาคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพื่อตรวจเพิ่มเติม
1: ทีนี้วิธีป้องกันหรือดูแลตัวเราเองล่ะคุณหมอไม่ให้เป็นภูมิแพ้เนี่ยยังไงดีครับ
0: ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยเป็นอะไรที่เราแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วนะคะ
1: มาจาก
0: พ่อแม
1: ่เรา
0: เนาะแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือการดูแลตัวเองให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้นะคะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะอย่างเช่นในคนทำงานในออฟฟิศเนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้อง อยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างสะอาดพยายามให้เขาทำความสะอาดลดไรฝุ่นลดฝุ่นที่จะมาสัมผัสเราแล้วก็ทำให้เรามีอาการแพ้เกิดขึ้นค่ะ
1: คุณหมอเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของสารก่อ
0: ภูมิแพ้
1: เนี่ยมันมีอะไรบ้างคุณหมอนอกจากที่เรารู้คือฝุ่น
0: สารก่อภูมิแพ้เนี่ยก็คือแบ่งได้เป็นทางอากาศ
1: อากาศ
0: นะคะ
1: หลักๆเลย
0: เรื่องของอากาศบ้านเราที่เจอก็จะเป็นไรฟูเจอประมาณ 70% เลย
1: โอ้โหเยอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่รองลงมาก็จะเป็นเรื่องของแมลงสาบค่ะ
1: แมลงสาบอ่ะ
0: ใช่แมลงสาบค่ะซึ่งอันเนี้ยบ้านเราเนี่ยเขาทำวิจัยแล้วพบว่า 100% ทุกที่มีแมลงสาบหมดโดยเฉพาะในสำนักงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความสะอาดเนี่ยสำคัญมากนะคะต่อมาก็จะเป็นพวกเกสรหญ้านะคะแล้วก็ขนหมาขนแมว
1: ทีนี้ถ้าเกิดคนที่เขาอยากจะเลี้ยงสุนัขคือเป็นคนรักสุนัขรักสัตว์เนี่ยแล้วเขาเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยมันยังไงคุณหมอมันจะ
0: คือจริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยเคยแนะนำว่าให้เลิกเลี้ยงแต่ความเป็นจริงแล้วเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเวลาเราเลี้ยงเขาเราก็รักเขานะคะมีความผูกพันก็จะแนะนำว่าคือถ้าแพ้เนี่ยค่ะก็คือให้อาบน้ำเพื่อล้างรังแคของมันออก
1: อาบน้ำสุนัขกับน้องหมาน้องแมวเราเลยนะไม่ใช่อาบน้ำตัวเรานะ
0: อาบน้ำตัวเราก็ทำปกติอยู่แล้ว
1: อาบตัวด้วยนะ
0: ก็คืออาบเป็นประจำนะคะอย่างน้อยทุก1อาทิตย์คราวนี้เนี่ยเวลาอาบน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่แพ้เราก็จะไม่อาบเองค่ะเราก็จะให้คนที่ไม่แพ้อาบแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ให้หลีกเลี่ยงการที่แบบเลี้ยงเขาไว้ในห้องนอนในบ้านค่ะให้แยกสัดส่วนให้ชัดเจนอันนี้ก็จะช่วยลดสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยงได้
1: เรื่องของการแพ้อาหารบางคนเคยทานสมมติเคยทานสับปะรดได้อย่างเงี้ยพอมาช่วงนึงก็ไม่รู้ไปทาน
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้แล้ว รู้สึกว่ามันแบบโอ้โหยังไงดีคุณหมอตรงนี้ถ้าเป็นเคสแบบนี้
0: คือจริงๆมันเกิดขึ้นได้นะคะในทุกอายุซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆกินมาได้ตลอดชีวิตแล้ววันนึงมันถึงเกิด
1: มันอยู่ที่โชคชะตาพี่คุณหมอ
0: ก็น่าจะเป็นแต่โชคชะตา
1: โชคชะตานำพาให้เราต้องแยกจากกันอย่างนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะถ้ากินแล้วมีอาการที่เข้ากับลักษณะของการแพ้รุนแรงหรือที่เราเรียกว่าอนาไฟลักซิสนะคะนะอย่างเช่นมีแน่นหน้าอกมีผื่นลมพิษเต็มตัวเลยอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะเพราะเป็นภาวะที่อันตรายอาจจะเสียชีวิตได้จากภาวะนี้เลยทีเดียวก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงไปเลยค่ะ
1: มันจะสังเกตไงคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่นะคะอาการที่เกิดจากการแพ้อาหารเนี่ยมักจะเกิดภายใน4ชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหารนะคะโดยอาการส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของผื่นผิวหนัง
1: เป็
0: นหลักเลยค่ะ
1: ผื่นขึ้น
0: 70-80% จะมีผื่นขึ้นม
1: ัก
0: จะเป็นผื่นลักษณะลมพิษค่ะหน้าบวมปากบวมหรือว่าเริ่มรู้สึกว่าอุ้ยหายใจลำบากอันนี้ก็เป็นภาวะที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงชัดเจนแล้วก็ต้องไปตรวจนะคะ
1: การรักษาเบื้องต้นยังไงบ้างครับ
0: อันดับแรกเลยค่ะดูแลตัวเอง
1: ดูแลตัวเอง
0: พักผ่อนให้เพียงพอหาเวลาออกกำลังกายสม่ำเสมอใช่ค่ะแล้วก็ในภูมิแพ้บางชนิดเนี่ยหมอจะแนะนำว่าจำเป็นที่จะต้องใช้ยาในระยะแรกๆค่ะอย่างต่อเนื่องเป็นประจำสักช่วงนึงก่อน
1: มันจะหายขาดไหมแบบว่ามันรู้สึกมันไม่สบายใจเลยอ่ะต้องกินยาอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสหายขาดไหม
0: ต้องบอกว่าหายขาดเนี่ยลำบากนิดนึงค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะควบคุมอาการให้เราแบบว่าเหมือนกับคนปกติได้แล้วก็ไม่ค่อยมีอาการของโรคภูมิแพ้บ่อยๆได
1: ้ครับผมคุณหมอเคยเจอเคสคนไข้ที่เขามีโอกาสปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอได้แนะนำไปแล้วเห็นว่ามันดีขึ้นพอจะแนะนำพวกเราได้ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: เชิญครับ
0: ก็มีอยู่เคสหนึ่งนะคะเป็นเด็กนักเรียนนะคะเขากำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยคุณแม่พามาด้วยว่าเอ๊ะพาไปเรียนพิเศษลูกก็เรียนไม่ได้เลยปวดหัวมึนศีรษะตลอดเวลา
1: ปวดศีรษะตลอด
0: ปวดศีรษะเรื้อรังแล้วก็ไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้เรียนอะไรก็จำไม่ได
1: ้
0: สอบตกตลอดเวลาเลยค่ะก็พามาพอมาถึงเนี่ยก็พบว่าหูอาการทางจมูกเขาเยอะมากคัดจมูกมีน้ำมูกไหลทุกวันค่ะแล้วก็มีไซนัสอักเสบเรื้อรังน้องเนี่ยก็แพ้ไรฝุ่นมากเลยค่ะก็แนะนำการปฏิบัติตัวค่
1: ะ
0: ว่าให้ออกกำลังกายนอนพักผ่อนนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยมาฟ้องค่ะบอกว่าห้องเนี่ยรกมากมีการ์ตูนตั้งเบลมแล้วก็ไม่ค่อยทำความสะอาดใช่ค่ะคราวนี้ก็เลยแนะนำไปว่าต้องไปจัดเก็บห้องนะคะปรับสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยลดเรื่องของไรฝุ่น
1: หลังจากนั้นเป็นไงฮะ
0: แล้วก็ใช้ยาต่อเนื่องหลังจากนั้น3เดือนค่ะกลับมาเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือสามารถไปเรียนได้ตามปกติค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาไปแมทช์ได้ที่อังกฤษนะใช
1: ่โอ้นะโรคภูมิแพ้การดูแลหลักๆเลยที่ต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้าง
0: การดูแลโรคภูมิแพ้หลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องของการ ดูแลรักษาตัวเองค่ะ
1: รักษาตัวเอง
0: พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการปรับสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อลดสารก่อภูมิแพ้ค่ะทำความสะอาดห้องพักนะคะให้สะอาดนะคะแล้วก็อย่างห้องนอนหรือห้องทำงานเนี่ยก็ควรจะต้องเอาเอกสารออก
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะอาจารย์แพทย์หญิงวรรณดาไลฟ์สวนสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัย

0: โรคภูมิแพ้เป็นหนึ่งในโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทยเกี่ยวข้องกับวัยทำงานเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่คนทำงานอย่างเราเลือกไม่ได้มลภาวะที่ไม่พึงประสงค์เช่นฝุ่นควันสารพิษและสารก่อภูมิแพ้ในอากาศได้แก่ไรฝุ่นแมลงสาบเกสรดอกไม้สิ่งเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มากยิ่งขึ้นไรฝุ่นหรือ Dust Mites หนึ่งในสาเหตุของโรคภูมิแพ้อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนโดยกินผิวหนังกำพร้าของมนุษย์ที่ถูกผลัดออกมาเป็นอาหารดังนั้นหากที่นอนไม่ได้รับการทำความสะอาดโอกาสที่จะเกิดภูมิแพ้ก็มีโอกาสสูงค่ะอาการทั่วๆไปของโรคภูมิแพ้ที่อาจเกิดขึ้นได้แก่จามน้ำมูกไหลคัดจมูกเยื่อบุตาขาวแดงคันตาน้ำตาไหลหอบไอมีผื่นผิวหนังอักเสบรวมถึงในผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดอยู่เดิมอาจมีอาการหอบฉับพลันได้หากได้รับสารก่อภูมิแพ้หรือปัจจัยกระตุ้นอาการโดยรวมที่เกิดจากปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันมักจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่ร่างกายได้รับสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้สำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ต้องดูแลตัวเองให้ดีเลี่ยงสิ่งที่แพ้และใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำอย่างสม่ำเสมอพยายามหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้และสารระคายเคืองต่างๆควรใส่หน้ากากอนามัยด้วยเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับการระคายเคืองและสารก่อภูมิแพ้เพราะฝุ่นละอองเราไม่สามารถมองเห็นได้เช่นในลิฟต์รถสาธารณะรถแท็กซี่ระหว่างการเดินทางไปทำงานนอกจากนี้ยังควรควบคุมสิ่งแวดล้อมรอบตัวของตัวเองด้วยเช่นทำความสะอาดห้องนอนอยู่เสมอไม่เช่นนั้นจะเป็นที่อยู่ของไรฝุ่นต่างๆที่เป็นสาเหตุหลักของโรคภูมิแพ้เลยค่ะ
1: เฮ้ยเป็นไรอ่ะ
2: ไม่รู้ดิพี่แบบเนี่ยเจออะไรก็จามไปหมดเลยอะค่ะ
1: อาการเป็นยังไงเล่าให้หมอฟัง
2: ไปไหนเจออะไรก็จามไปหมดเลยค่ะคุณหมอ
3: เป็นภูมิแพ้หรือเปล่าคะเจอฝุ่นละอองอะไรเงี้ยก็จะทำให้เราจามได้ง่ายบางทีก็จะเหนื่อยง่ายด้วยใช่ไหมจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้อย่างนี้เนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นก่อนเลยพวกฝุ่นละอองเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเนี่ยต้องระวังการออกกำลังกายทำให้ระบบหายใจแลกเปลี่ยนอากาศได้ดีขึ้นทำให้การหายใจเรามีประสิทธิภาพขึ้นเพราะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายที่เป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เช่นการวิ่งยอๆว่ายน้ำเนี่ยได้หมดเลยนะคะแต่ว่าสำหรับการออกกำลังกายที่เป็นการเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อหายใจก็คือหลักๆเลยคือกระบังลมนะคะกล้ามเนื้อหายใจเนี่ยก็คือว่าเวลาเราก็คือเหมือนเราหายใจเข้าลึกเวลาหายใจเข้าลึกเนี่ยให้ท้องป่องด้วยหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบใช่หรือเราจะตอนที่หายใจเข้าลึกสุดเนี่ยก็คืออาจจะมีแรงดันต้านที่ตรงบริเวณลิ้นปี่เพื่อให้มีแรงต้านนิดนึงเราก็จะได้ฝึกให้กล้ามเนื้อกำลังลมแข็งแรงนะคะ
1: ทำยังไงให้มันมีแรงต้านเอามือกดไว้คร
3: ับ ใช่ก็คือตอนช่วงที่หายใจเข้าลึกสุดกำลังจะหายใจออกนะก็หายใจเข้าท้องป่องใช่ไหมคะแล้วก็ให้มีแรงต้านด้วยนิดหน่อยแล้วก็พอหายใจออกก็ผ่อนลงท้องแฟบทำอย่างนี้เนี่ยก็คือหายใจเข้าออกช้าๆนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อกำลังลมเราแข็งแรง
1: อ๋อแสดงว่าต้องเริ่มที่ฝึกการหายใจก่อนเพราะบางคนผมคือหายใจแล้วท้องแฟบหายใจเข้าแล้ว
3: ใช่
1: ไปยก
2: ตรงนี้
1: ไปยกกล้ามเนื้อ
3: ใช่ซึ่งมันก็ถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่เหนื่อยเราก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีอาการเหนื่อยขึ้นมาหรือว่าปอดเรามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยแล้วเราใช้กล้ามเนื้อทรงอกมาหายใจเนี่ยมันก็จะทำให้เราเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าต้องใช้แรงเยอะใช่กับกล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ออกแบบมาสำหรับการหายใจอยู่แล้วก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อหลักในการหายใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเราใช้กล้ามเนื้อกระบังลมเราจะใช้พลังงานน้อยกว่า
1: ก็คือถ้าเราหายใจโดยปกติคือควรให้คือเหมือนเราเป่าลูกโป่งนะฮะลมเข้าลูกโป่งต้องป่อง
3: ใช่ก็คือหายใจเข้าท้องป่องใช่อันนี้ก็คือเพื่อให้กล้ามเนื้อหายใจแข็งแรงนะคะทีนี้เนี่ยวิธีปฏิบัติตัวถ้าเกิดว่าเวลาเราเหนื่อยขึ้นมาแบบเช่นเราหอบอยู
2: ่
3: เราก็ต้องหายใจให้ช้าอันก็หายใจเข้าลึกแต่ว่าเวลาหายใจออกเนี่ยให้ผ่อนลมออกทางปาก
1: ต้องแปรงฟันด้วย
3: ก็ใช่

0: เข้าตัวเองก
1: ็ใช่ก็คือหายใจเข้าทางจมูกแต่ว่าผ่อนลมออกทางปากช้าๆใช่มันก็จะเป็นการช่วยลดความเหนื่อยได้อีกสักท่าก็ก็คือเป็นการหายใจแล้วก็ขยายช่วงอกไปด้วยกันนะคะก็คือหายใจเข้าลึกก็แล้วก็ยกมือขึ้นให้สุดก็คือเวลาหายใจเข้าก็คือยกแขนสุดใช่ก็จะทำให้ช่วงอกเราขยายหายใจออกผ่อนแขนลงอย่างนี้ก็ได้ก็คือจะทำให้ช่วงอกเราขยายได้ดีขึ้น
2: อันนี้เหมือนคล้ายๆโยคะเลยเนาะ
1: ใช่ถูกต้อง
2: ดีค่ะ
0: โอ้อันนี้ไม่ต้องหนักมากแต
1: ่ใช่เพราะว่าม
0: ันบริหารภายใน
1: ใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกไปตอนแรกเลยว่ายังไงก็ต้องร่วมกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งย่อๆการปั่นจักรยานหรือว่าการว่ายน้ำก็ได้นะคะก็จะทำให้ระบบหายใจระบบแลกเปลี่ยนก๊าซแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยทำงานได้ดีนะคะ
0: ก็ใครที่มีปัญหาหรือว่ามีญาติที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้หอมหืดก
1: ็
0: นำท่าก่อนหน้าท่าอื่นๆที่เราบอกไปนะครับมาใช้ร่วมแล้วก็ฝึกการหายใจก็จะดีขึ้นเนาะ
2: และสำหรับท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าเกี่ยวกับการออกกำลังกายแบบไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะ

0: ทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
6: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่าKing of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่ากอเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

0: พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตทูตของประเทศต่างๆ
1: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
0: หลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
1: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่มั้ยเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก๋นแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมุตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจ

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองเลยล่ะ

0: ไม่เจอกันนานหนูไม่ได้เจอพี่ตอนเข้าใหม่ๆเลยเป็นไงบ้างคะน้องกอน
1: ก็ตอนนี้ขวบ1เดือนกําลังโซนเลยค่ะน้องตุ๊ก
0: พี่ตาไม่คําเลยอ่ะมันเป็นวัยอดนอนนี
1: ่ตอนนี้เริ่มนอนยาวขึ้นหน่อย
0: อ๋อเลี้ยงง่าย
1: เลี้ยงง่ายอยู่เนี่ยค่ะชวนน้องตุ๊กมาเพราะว่าอยากคุยเรื่องลูกๆกับน้องตุ๊กเหมือนกัน
0: อุ๊ยชอบเมาเหมือนกันค่ะถึงว่าลูกจะโตกว่าแต่ก็ชอบแบบหนูแม่นี่คุยเรื่องลูกได้ทั้งวันนะ
1: ใช่น้องบีมเค้าก็อยากมีลูกนะน้องตุ๊ก
0: เออว่าจะถามอยู่กลัวเดี๋ยวทักผิดว่าเค้าแต่งงานสักพักเค้าทําไมยังไม่มีลูกอีกคะ
1: กําลังพยายามอยู่
0: ว้าย
2: ตุ๊กใส่อีกครับผมยืนอยู่ตรงนี้เองฮะได้ยินหมดนะครับเมาเนี่ย
0: พี่หมวยเค้าเมาว่าคือแบบไม่มีน้ํายาหรือเปล่า
1: เฮ้ยไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะ
0: ดูว่าคิดดูออกดูใส่ตา
2: ไหนก็ถามนะครับผมย้ํานี้เลยว่าผมไม่มีครับเพราะว่าผมไม่ได้กินขนมจีนก็เลยไม่มี
0: แบบนะเราอย่ามาเลยทําไมไม่มีลูกสักทีคะ
2: เออผมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกัน
1: ใหญ่ไปเออน้องตุ๊กว่าเพราะอะไรถึงยังไม่มี
0: หนูว่าคาไม่ค่อยทํากันบ้านนะ
1: เออพี่ก็แอบคิดเหมือนกัน
2: นะผมไม่รอ
1: ก็แอบคิดเนี่ยสวัสดีน้องตุ๊กยังเป็นทางการค่ะ
0: สวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: สวัสดีครับ
0: ดีใจจังเลยค่ะได้มารายการนี
1: ้ชวนน้องตุ๊กมาอยากคุยเรื่องลูก
0: ค่ะ
1: ปีนี้น้องแคล10ขวบ
0: 10ค่ะค่ะ7คนเล็ก
1: เป็นยังไงบ้างคะเลี้ยงลูก
0: ประกอบแง่มุมก็ดีก็เหนื่อยก็มีแอบมีมิติของการแบบก็ดูพัฒนาการ
2: งั้นเดี๋ยวเล่าเรื่องตั้งแต่ตอนท้องเลยแล้วก็คลอดเลยดีกว่าครับอันนี้ต้องถามก่อนฮะว่าทั้ง2คนเนี่ยธรรมชาติหรือว่า
0: ธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็
2: คือคลอดเองเลย
0: ใช่พี่ตุ๊กเป็นเหมือนทั้งคลอดเองแล้วก็ท้องเองด้วยคิดว่าจะปล่อยก็ไม่ได้ยากที่จะติดไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยเรื่อยๆ
2: คนอย่าง
0: น
2: ี้นะฮะมีบุญ
0: ใช่แล้วก็เหมือนพี่ตุ๊กก็แข็งแรงไม่ได้มีแบบอย่างเงี้ยโรคก็ไม่มีเบาหวานความดันหัวใจคือไม่มีอะไรเลยชีวิตแบบเรียบๆอย่างเงี้ย
1: ค่ะตอนท้องต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
0: ตุ๊กก็อันนี้ที่ไม่ดีเลยคือกินเก่งแล้วก็จริงๆแล้วเขาไม่ให้กินเยอะเกินไปคือเดิมอ่ะก็เป็นคนกินเก่งอยู่แล้วแล้วก็อ้วนยากพอท้องอ่ะมันก็เลยเหมือนกินเยอะกว่าเดิมอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเด็กพุงอะไรท้องกินซึ่งไม่ดีเพราะว่าคือ22โลแล้วมันก็เหลือที่ตัวจริ ง
2: ๆ22นี่จริงๆแล้วถือว่าเยอะไหมครับ
0: เยอะไปค่ะแล้วก็เยอะมากดีนะว่า
2: ปกติต้องประมาณเท่าไหร่อ่ะ
0: 10-15
2: ก็เยอะ7กิโล
0: เยอะดีว่าเมตาบอลิซึมดีอ่ะลูกคลอดออกไปก็ออกไปเยอะแต่ก็ยังรัวจนท้องคนที่2ยังของเก่าเลยไม่หมดเลย
1: ค่ะทีนี้พอคลอดมาเรียบร้อยทุกอย่างราบรื่นหมดนะคะ
0: ราบรื่นนะคะ
1: ค่ะตอนเลี้ยงช่วงขวบปีแรกเป็นยังไงบ้าง
0: คือมันก็ไม่เหนื่อยนะมันก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่ทั่วไปคืออดนอนนู่นนี่แต่ว่าเทียบกับเฉลี่ยด้วยอะค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็เป็นฟูลไทม์มัมมันก็ไม่ได้บีซี่อะไรนะคะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยก็คือดูให้เขากินนมถูกวิธีนอนหลับแล้วก็ทานอาหารมีประโยชน
2: ์มันก็จะมีคำถามนิดนึงครับว่าอย่างพี่ตุ๊กเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหม
0: ค่ะใช่
2: แล้วการเลี้ยงลูกเนี่ยมันต่างจากมีคนช่วยเลี้ยงยังไงเราจะสอนลูกยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ต่างอะต่างแน่ๆแต่ว่าคือเราไม่ได้มานั่งคิดว่าวิธีนี้กับวิธีนี้มันต่างยังไงคือเราแค่ที่พี่หมวยพูดคือดีที่สุดสำหรับทุกเรื่องเลยนะอยู่กับปัจจุบันคือเรามีวิธีเดียวตรงเนี้ยก็คือทำให้มันเสร็จมันก็จบแต่ถ้าจะมานั่งแคลิฟายว่ามันต่างไม่ต่างเมื่อกี้ยังพูดกับพี่หมวยก่อนเข้ารายการเลยว่าพอดีพี่ชายพี่หมวยแกเป็นซิงเกิลแดดก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วอะซิงเกิลแดดหรือซิงเกิลมัมเนี่ยผ่านทุกวันไปด้วยความยากทั้งกว่าชีวิตครอบครัวจริงๆแต่การที่เรามีใครในหัวใจมนุษย์อะมันรู้ว่าตอนมีคนนี้อยู่ข้างๆมันผ่านทุกวันไปอย่างแบบอบอุ่นมีพลังเป็นเรื่องจิตวิญญาณเนาะมันก็ต่างแต่ว่าถ้าเราไม่หมดแบบตีโพตีพายหรือพร่ำเพ้อมันก็แค่ทำแต่ละวันให้มันผ่านไปอะแต่ว่านี่ก็พูดในฐานะที่มันผ่านมาสักพักก็ตอนแรกก็จะแบบทายแล้วลูกเป็นเด็กแบบครอบครัวไม่สมบูรณ์นะ
2: เ
0: ฮ้ยมันต้องไม่ดีแน่ๆคือครอบครัวสมบูรณ์ต้องดีกว่านี
2: ้
0: แต่ถ้าคิดอย่างนี้คือแย่แล้วพลังงานแย่ๆของเราก็ส่งไปที่เขาแบบไม่ใช่ว่าส่งแบบนั้นนะมันส่งมันเป็น
2: มวลอากาศเลยมันเป็นแบบว่าความรู้สึกที่มันรอบล้อมบ้านเราหรืออะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ที่มิวเคยรู้สึกว่าเอออยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วมันมีความสุขว่าแบบเป็นพี่หมวยอ่ะถ้าเราเป็นคนสบายๆเขาก็เป็นคนสบาย
1: ได้ตาม IG ของน้องตุ๊กนะคะจะเห็นว่าแล้วน้องภูมิน้องแพรวเนี่ยก็เหมือนเป็นของขวัญที่ทําให้น้องตุ๊กมีพลังมาก
0: จริงๆ
1: คือน่ารักมากเขาจะทํานู่นทํางานฝีมือก็เก่งทําอาหารก็เก่งแล้วก็มีเรื่องให้น้องตุ๊กชื่นใจตลอดอย่างน้องแพรวน้องภูมิเนี่ยค่ะผู้หญิงผู้ชายเราต้องสอนเรื่องความแตกต่างทางเพศให้ลูกมั้ยคะ
0: เรื่องนี้ไม่ค่อยมีความรู้เลยค่ะแล้วก็ตุ๊กไม่ได้ถามตุ๊กไม่รู้ว่าตุ๊กไม่ทําเพราะความเคยชินหรือว่ามันไม่ถึงวัยเพราะว่า จริงๆเราเลี้ยงเหมือนกันแล้วเขาก็แตกต่างในตัวเขาเองก็ยังเริ่มกังวลแล้วเพราะแม่ก็เริ่มอ่ะ10ขวบขนาดว่าปรึกษาครูว่าจริงเราก็ไม่ควรอาบน้ำด้วยกันแล้วอะแต่ด้วยความสะดวกมักง่ายแล้วก็เคยชินก็ยังแบบได้ผ้าด้วยกันเลยถ้าจะมาฉันอาบเสร็จเธอไปรอห้องนอกแล้วเธอค่อยเข้ามาโอ้ยไม่ทันแน่
1: ใช
2: ่อย่างน้องแพลวกับน้องภูมิเนี่ยครับเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับพี่ตุ๊กเตรียมความพร้อมเวลาเขาจะโตขึ้นเป็นวัยรุ่นยังไงบ้างครับ
0: ก็ไม่ค่อยได้เตรียมเลยพี่หมวยแต่ตอนมีติงขึ้นมานะเดือน2เดือนเนี้ยว่าที่ว่าติงเอาลูกอยู่มาตลอดเลยอะมันมีอะไรเปลี่ยนไปแล้วอะเปลี่ยนไปจนเครียดเหมือนกันเดี๋ยวเวลาเจอแบบคุณแม่ที่เขามีวัยรุ่นแล้วก็จะถามคือจากแอคติ้งแบบแพลวนี่แบบอย่างที่บอกว่าเขาสวีทอะสักขวบกว่าๆที่เขาพูดได้เขาก็จะพูดไม่ได้ช้ามากนะทะเลาะกันอะกอดขาแล้วบอกว่าคุณพี่ไปแล้วเนี้ยตอนทะเลาะกันเขาพอขับถึงหน้าโรงเรียนอ่ะเขาเดินลงไปเลยนะคือเขาไม่ได้สะบัดสะบิ้งแต่เขาไม่เคลียร์
2: ก็คือไม่เคลียร์ปล่อย
0: เป็นบ้าอยู่ในรถเลยแบบเฮ้ย
1: เขาเปลี่ยนไปเลย
0: เขาเปลี่ยนแล้วเขาเริ่มมีความเปลี่ยนก็เลยแบบจริงๆแล้วเราต้องทำอะไรยังไงแต่ลึกๆกันทุกอย่างมันก็มาจาก7ขวบปีแรกเราก็ต้องรู้แล้วแหละเราทำอะไรไปมันก็ส่งผลของเรานี่แหละสรุปก็เป็นเรื่องกังวลของที่ตุ๊กกำลังจะนึกถึงมันอ่ะ
2: เรื่องกังวลอย่างนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าวันนี้
1: ค่ะเรามีอาจารย์หมอที่เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กมาพูดคุยค่ะ
0: 10ชั่วโมงได้มั้ย
2: คะ10ชั่วโมง
1: ค่ะวันนี้เราจะได้พบกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์ค่ะอาจารย์เป็นกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอขอไลน์เลยได้มั้ยคะ
2: ตั้งแต่ปัญหา
0: เยอะขอเดียวเลยค่ะไลน์เดียวเลยค
4: ่ะเดี๋ยวคุยกันหลังใหม่
0: ขอบคุณค่ะคุณหมอ
1: เริ่มคำถามนี้ก่อนเลยค่ะเด็กประถมวัยตามนิยามทางวิชาการเนี่ยค่ะคือช่วงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ
4: โดยส่วนใหญ่ในโลกนี้รวมทั้งประเทศไทยนะคะเรายังยึดที่แรกเกิดจนกระทั่งถึง5ปีโดยประมาณแต่ว่าคำว่าแรกเกิดเนี่ยหลังๆเราจะพูดว่าตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเรานับตัวเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะว่าในท้องเนี่ยจริงๆเขามีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของระบบประสาทสมอง
2: แล้วอย่างการดูแลเด็กนะครับในช่วงปฐมวัยนะครับเราต้องมุ่งเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับ
4: ก็หลักการง่ายๆสั้นๆอยู่รอดปลอดภัยเพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเขาเปราะบางนะคะก็มีโรคอะไรนิดหน่อยหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนิดหน่อยมันก็มีโอกาสจะเสียชีวิตได้ง่ายเพราะว่าเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยภูมิคุ้มกันที่ได้จากคุณแม่ตอนคุณแม่ตั้งท้องก็จะค่อยๆลดไปในช่วงครึ่งปีหรือขวบปีแรกภูมิต้านทานของเขาเองก็ค่อยๆสร้างคือระบบทุกอย่างในร่างกายที่เราเห็นว่าเกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยแต่ระบบในร่างกายมันค่อยๆพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นการเจ็บป่วยเนี่ยมันก็คือการติดเชื้
2: อ
4: แล้วโชคดีว่าการติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อไม่ได้อันตรายมากเป็นเชื้อไวรัสที่เป็นเองหายเองแต่ปัญหาของเด็กเล็กก็คือพอเขาเป็นไข้สูงแล้วจะชักได้ในเด็กเล็กอะค่ะใน5ปีแรกมันนั้นก็เป็นเรื่องที่คุณพ่อแม่ก็จะกังวลนิดนึงสิ่งการปลอดภัยอีกเรื่องนึงนะคะนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือสิ่งที่เราได้ข่าวใช่ไหมคะเด็กตกน้ำจมน้ำตายเยอะในช่วงเล็กๆอันนี้ก็เป็นเรื่องความปลอดภัยที่เกิดขึ้นทั้งในบ้านและนอกบ้านที่เด็กมีโอกาสเกิด
1: อยู่รอดปลอดภัยระวังเรื่องของภูมิคุ้มกันเรื่องการติดเชื้อเรื่องไข้สูงแล้วก็ดูแลสถานที่ไม่ให้เขาเกิดอุบัติเหตุ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: แล้วอย่างเด็กวัยเรียนล่ะครับอันนี้ต้องดูแลยังไงบ้างครับ
4: ค่ะถ้าเลยไปปลายปฐมวัยแล้วกันนะคะ5 6ขวบอะไรเงี้ยเด็กก็เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นสื่อสารพูดคุยรู้เรื่องและมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นการดูแลก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปคือคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเนี่ยต้องพัฒนาตามลูกนะคะคือเรารักลูกเราก็อยากจะทำให้ลูกเรามีความสุขกับการทำให้ลูกแต่จริงๆพอเด็กค่อยๆเริ่มทำได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองว่าเราจะลดการช่วยเหลือแค่ไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับการพัฒนาของลูก
0: น่ารักจังเลยลดการช่วยเหลือละมุนละม่อมมาก
4: เพราะนั้นวัยเรียนเขาถึงมีความพร้อมที่จะไปโรงเรียนเพราะเขาช่วยเหลือตัวเองได้เยอะแล้วเข้าใจโลกภายนอกการสื่อสารสังคมกับคนอื
1: ่
4: น
1: แล้วอย่างเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงต้องเลี้ยงต่างกันไหมคะเดี๋ยวคำถามนี้จะได้ตอบน้องตุ๊กด้วย
4: โอเคค่ะก็จริงๆในทฤษฎีของเรื่องเพศก่อนละกันนะคะในเราเชื่อว่าใน3ปีแรกเนี่ยแรกเกิดถึง3ปีเนี่ยเด็กยังไม่ค่อยเข้าใจคือเขาเข้าใจแค่ว่าเห็นสมมติเห็นคุณพ่อคุณแม่อะไรที่บ้านมีผู้ชายกับผู้หญิงอยู
2: ่
4: เขาก็รู้ว่ามีอะไรที่แตกต่างกันคือเขามองเห็นอยู่แล้วตั้งแต่ในขวบปีแรกเขาได้ยินเสียงพ่อกับเสียงแม่ก็พูดไม่เหมือนกันใช่ไหมคะสูงต่ำไม่เท่ากันแล้วเขาก็สังเกต สมองเด็กจะเชื่อมโยงเองแล้วเขาก็จะค่อยๆซึมซับแล้วพอภาษาเขามาความคิดเขาเริ่มเกิดจากการเชื่อมโยงในสมองเด็กก็จะค่อยๆเข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศทีละนิดโดยธรรมชาติแล้วพอถึงวัยหนึ่งที่เหมือนมีหลายคนเล่าเวลาเด็กไปโรงเรียนอนุบาลนะคะคือเด็กเนี่ยจะสังเกตเด็กด้วยกันมากกว่าเป็นพิเศษคือเขาจะสนใจสิ่งที่ใกล้ตัวเขาค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาสังเกตได้เราก็อาจจะค่อยๆสอนเขาได้
2: แล้วอย่างตุ๊กเนี่ยครับ
0: ตุ๊กเลยอายุไปเนาะแต่ตุ๊กควรจะเลิกอาบน้ำกับลูกได้แล้วใช่ไหมคะ
4: เคยถามลูกไหมคะลูกอยากอาบน้ำรวมกันไหม
0: เขาไม่เคยถามค่ะแต่ว่าเห็นเขาทำตัวเริ่มที่จะไม่อาบกับน้องภูมิเดี๋ยวรอข้างนอกนะพี่ต่อไปนี้พี่จะอาบให้เสร็จก่อนแน่แล้วก็จะทำอะไรชอบแอบฟังอะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรไม่เหมือนว่าเงียบไว้ก่อนแต่ว่าบางอย่างก็ต้องพูดใช่ไหมคะต้องยังไงดีคะ
4: อันนี้โอเคแสดงคุณตุ๊กคิดว่าลูกสาวกำลังบอกอะไรคะ
0: เขาเริ่มรู้ตัวละว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่ามันอะไรที่มันควรเปิดเผยอันไหนมากน้อยตามลำดับ
4: สุดท้ายเราอยากให้ลูกพึ่งตัวเองได้ถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
4: คิดเป็นตัดสินใจได้ดีใช่ไหมคะเพราะนั้นคุณตุ๊กน่าจะเริ่มลองใช้คำถามกับลูกแทนคือเราไม่ต้องตัดสินใจให้เขาลองถามเขาดูไหม
0: เขาถามว่าเราอาบน้ำด้วยกัน
4: ยังอยากอาบน้ำ
0: ด้วยกันไหมอย่างนี้ล่ะคะ
4: คิดว่าควรอาบน้ำกับแม่ด้วยกันไหมแล้วคุณตุ๊กต้องก่อนจะถามคำถามที่คุณตุ๊กต้องคิดก่อนนะคะว่าเราพร้อมที่จะทำตามที่ลูกตัดสินใจถ้าลูกบอกว่าตอนนี้หนูไม่อยากอาบแล้ว อยากอาบคนเดียว
0: เราต้อง
1: แม่ต้องทำใจได้
2: ใจได้
0: เราต้องเหมือนไงเราต้อง trust ในคำตอบเขาคือเหมือนว่าต้องทำตามด้วย
4: แปลว่าเขาตัดสินใจใช่เพราะเขาต้องมีความคิดอย่างหนึ่งละใช่ไหมคะว่ามันมีความเป็นส่วนตัว
0: ถ้าเขาบอกว่ายังอยากอาบด้วยกันนะ
4: ก็อาบได้ค่ะไม่เป็น
0: อ๋อโอเคยังได้อยู
4: ่ได้ค่ะได้ได้เพราะการที่เขาแยกจากน้องไม่ให้อาบด้วยเนี่ยแปลว่าเขาเริ่มรู้จักความเป็นส่วนตัวแล้วถูกไหมคะอันนี้คือเขารู้แล้วแต่อันนี้มันเป็นความใกล้ชิดของเราแล้วจริงๆลูกสาวอายุขนาดนี้เขาคิดได้เยอะมากเลยนะคะคุณตุ๊ก

0: ือว่าความคิดความเข้าใจเนี่ยมีมากกว่าที่เขาพูดให้เราฟัง
1: ผมมีคำถามนิดนึงครับอย่างในกรณีของซิงเกิลมัมหรือซิงเกิลแดดนะครับที่เลี้ยงลูกต่างเพศอย่างเงี้ยครับการเลี้ยงวิธีการเลี้ยงจะเป็นยังไงดีคร
0: ับ จริงๆก็ไม่ต่างจากคนที่มีพ่อกับแม่อยู
2: ่
0: ทั้งครูครบเนี่ยก็คือจริงๆเราก็ไม่เคยสอนลูกอันนี้พ่อนะแล้วบทพ่อทำบทบาทผู้ชายอยู่เราทำกันแบบเป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวันบางบ้านแม่ไปทำงานนอกบ้านแล้วพ่อเลี้ยงลูกก็ยังมีนะคะในยุคปัจจุบันเคยมีคนใช้ที่มาเล่าเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องการแค่บทบาทที่แตกต่างระหว่างเพศเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสมองเห็นบ้างอาจจะไม่ต้องเป็นคุณพ่อหรือคุณแม
2: ่
0: ถ้าในบ้านเรามีคนที่เป็นเพศชายหรือเพศหญิงอื่นก็สามารถสอนเด็กได้
1: เป็นโมเดลได้
0: ใช่ใช่
2: และอย่างกรณีของน้องแพรว10ขวบกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว คุณหมอมีคำแนะนำให้กับน้องตุ๊กยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้แพรว10ขวบ
2: ค่ะ
0: นะคะแล้วหลายๆอย่างบอกว่าแพรวเริ่มเป็นวัยรุ่นคำว่าเป็นวัยรุ่นคือนอกจากฮอร์โมนร่างกายเปลี่ยนแปลงความคิดก็เริ่มเปลี่ยนนะคะหลายเรื่องเขาคิดได้แล้วคิดเป็นและอาจจะคิดมาพักหนึ่งแล้วไม่แน่ใจว่าถ้าคุณตุ๊กจะหาเวลาเหมือนเมื่อก่อนเราหาเวลาอ่านนิทานให้ลูกใช่ไหมคะตอนนี้เราอาจจะต้องหาเวลาคุยกับลูกให้คุณตุ๊กใช้วิธีตั้งคำถามเวลาเราบอกว่าหาเวลาส่วนตัวคุยกับลูกไม่ได้แปลว่าเราพูดบอกอย่างเดียว
3: เราฟัง
0: ขอให้เป็นการตั้งคำถามแล้วฟังมากขึ้นนะคะวัยรุ่นต้องการมากกว่าวัยรุ่นไม่ต้องการการบอกกล่าวบอกเล่าเหมือนเด็กเล็กๆใช้วิธีตั้งคำถามหาโมเมนต์แบบเงียบๆนะคะเราอบอุ่นกันแล้วเราก็คุยแพรมีอะไรอยากถามแม่หรืออยากคุยให้แม่ฟังไห
2: ม
0: แล้วอดทนรอลูกจะเป็นคนบอกเราเองคือตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่พร้อมแล้วเดี๋ยวเขากลับไปคิดแล้วถ้าเรามีโมเมนต์ที่เราแบบเป็นระยะค่ะพอลูกรู้ว่ามันมีจังหวะแบบวันหนึ่งเขาพร้อมเขาอาจจะค่อย
2: ๆ
0: นะคะอันนี้เราจะได้เข้าใจลูกและลูกจะรู้สึกว่าเราอยากเข้าใจเขาจริงๆจริงๆมันอาจจะไม่มีอะไรมากก็ได้นะคะ
1: สำหรับวัยนี้เนี่ยเรื่องโภชนาการสำคัญขนาดไหนครับ
0: สำคัญมากค่ะสำคัญมากในช่วงปฐมวัยคือมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งใช้คำว่าอาหารกายอาหารใจนะคะคืออาหารใจเราพูดกันไปเยอะนะ
1: ค
0: ะนี่อันนี้คืออาหารกายอย่างที่เรียนว่าเมื่อกี้คือเด็กๆ เนี่ยมีพัฒนาการเยอะมากในช่วงในท้องแล้วก็ช่วง 3-4-5 ปีแรกเชื้อเพลิงที่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตนี่ก็คือสารอาหารคือนมแม่นี่ดีที่สุดอยู่แล้วก็ในช่วงขวบปี2ขวบปีแรกแล้วแต่บ้านไหนอยากให้ถึง2ปีโดยประมาณแล้วนมแม่ดีที่สุดเพียงแต่ว่าพอหลังจาก1ปีเป็นต้นไปเนี่ยสารอาหารหลายอย่างอาจจะไม่ค่อยพ
2: อ
0: สำหรับการเจริญเติบโตในเด็กวัยที่เติบโตขึ้นก็ต้องให้อาหารเสริมหรือเรียกว่าอาหารสำหรับทารกค่อยๆเพิ่มขึ้น
3: แต่เขาเหมือนทานยากตอนนี้ค่ะคือถ้าทานผลไม้เนี่ยค่ะทานเก่งแต่ปลานี่แบบทานยากยากทานข้าวเปล่าเลี้ยงง่ายมากข้าวเปล่านะทานแต่ว่าพอใส่หมูไปนิดนึงเนี่ยไปทานละ
0: เด็กบางคนเนี่ยค่ะแปลกเขาจะมีต่อมรับรสหรือความประสาทสัมผัสบางส่วนที่ไวต่อสารอาหารบางชนิดที่ไม่ชอบคือเราเคยเจอเด็กแต่ก็เหมือนที่แบบพร้อมที่จะเป็นเจอะค่ะเด็กบางคนกินผักได้เยอะมากจริงๆหลากหลายชนิด
3: ต้องยังไงคะต้องพยายาม
0: ใช่ค่ะพยายามทีละน้อยก็เรารู้ว่าสารอาหารหลักของเนื้อสัตว์คือโปรตีนใช่ไหมที่ต้องการแล้วก็อาจจะให้โปรตีนผ่านทางช่องทางอื่นบ้างนะคะถั่วเต้าหู้ไข่หลักการสำคัญคือต้องไม่ให้ลูกรู้สึกว่าถูกบังคับนะคะวิธีการถ้ายังอายุประมาณนี้ก็ให้เขามีชามถ้วยเล็กๆของเขาหนึ่งใบตอนที่เราป้อนเขาเขาก็มีส่วนในการหยิบจับหยิบกินเองบ้างให้มีความสุขนะคะแล้วเราก็ให้บ้างเขาไม่กินก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทำท่าเหมือนเราลูกทำไมไม่กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็ค่อยให้ใหม่เอาทีละนิดเขาอาจจะได้น้อยหน่อยแต่เขายังมีความสุขในการกิน
1: แล้วอย่างเด็กที่โตมาหน่อยครับอย่างลูกพี่ตุ๊กเนี้ยครับต้องดูแลยังไงครับเรื่องโภชนาการ
0: ค่ะหลักการสำคัญอยู่อย่างเดียวค่ะคือเราซื้อของเข้าบ้านที่เป็นของที่ควรจะกินนะคะ
1: ไม่ใช่ขนมใช่ไหมฮะเพราะว่าสมมติว่าอย่าง
3: หาว่าลูกกินแต่ขนมก็เธอซื้อเข้ามาเอง
0: ถูก
3: นี่เจ๋ง
0: ถูก
1: ก็มันอร่อยอะฮะ
0: มันอยู่ในบ้านยังไงเขาก็แปลว่าคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนโดยอ้อมถูกไหมคะ
3: คุณแม่คุณหมอพูดถูกจริงถ้า0ถึง5 0ถึง7ทำไว้เรียบร้อยแล้ววัยนี้ไม่ใช่ละมันตามการเลี้ยงดูเลย
0: ใช
2: ่
3: จริงค่ะ
0: ที่จะฝากนิดเดียวมีอยู่เรื่องเดียวคือปัจจุบันเรามีเด็กที่น้ำหนักเกินเยอะ
1: ครับ
0: นะคะคือเด็กอ้วนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นปัญหาสุขภาพระยะยาวเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังเรื่องสิ่งที่จะทำให้น้ำหนักเกินเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเราก็หาความหลากหลายแล้วก็กินให้พอเหมาะสำหรับเด็กวัยเรียนไม่มีอะไรเป็นพิเศษ
3: เป็นเทคนิคที่ดีมากเดี๋ยวจำไปใช้เลยค่ะ ตอนที่ลูกแบบอยู่ในวัยเรียนอะไรที่อยากให้ลูกกินก็คือซื้อเข้าบ้าน อะไรที่ไม่อยากให้กินก็ไม่ต้องซื้อ
0: ใช่ค
3: ่ะยังไม่หมดนะคะเรายังมีคำถามจากท่านชมทางบ้านมาถามคุณหมอในช่วงระเบียงสุขภาพค่ะ

0: กับช่วงระเบียงสุขภาพนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับกับคำถามมากมายเกี่ยวกับสุขภาพจากทางบ้านครับผมไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
1: จริงไหมครับคุณหมอครับที่เขาบอกว่าใช้ผ้าอ้อมที่เปียกฉี่ลูกแล้วมากวาดลิ้นเนี่ยฝ้ามันจะหาย
2: จริงไหมคะคุณหมอคะใช้ผ้าอ้อมกับฉี่ลูกมากวาดลิ้นแล้วฝ้าขาวจะหายไปโอ้ยเกือบจะทำนะคะคุณหมอแต่ยังไม่ได้ทำ
3: ถามว่าจริงไหมนะคะในทางการแพทย์และกันในการทางวิทยาศาสตร์เราไม่มีพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงนะคะคือไม่พบว่าการใช้ปัสสาวะเนี่ยมันไม่มีสารอะไรเฉพาะนะคะก็คิดว่าการที่มันหายไปมันอาจจะโดยบังเอิญที่มันใกล้จะหายอยู่แล้วหรือใช้น้ำเปล่าเช็ดเพราะในปัสสาวะมันก็มีน้ำอยู่ด้วยนะคะก็คือเช็ดออกไปเพราะฝ้าขาวมันจะมี2ประเภทประเภทนึงคือเป็นคราบนมธรรมดาน
2: ะคะ
3: คราบอาหารที่ทานอีกประเภทนึงเป็นซึ่งถ้าเป็นเชื้อรานี่ก็คงไม่หายอยู่ดีนะคะ
2: ต้องใช้ยาอยู่ด
3: ีค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นเชื้อราอาจจะต้องใช้ยาป้ายเพราะฉะนั้นก็ปัสสาวะไม่ได้ช่วยเป็นพิเศษ
2: จริงๆก็ใช้ผ้าอ้อมแล้วก็น้ำเปล่าน้ำต้มสุกธรรมดาก็ได
3: ้ใช่ค่ะถ้าเป็นคราบน้ำนม
0: โอ้ดีนะเนี่ยครับที่ฟังคำตอบจากคุณหมอก่อนครับไม่งั้นพี่หมวยจะทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดถามเป็นผมก็ไม่แน่เหมือนกันครับคุณแม่ผมอาจจะทำให้ผม
2: เนี่ยจริง
0: แต่ตอนนี้ไปฟังคำถามต่อไปเลยครับ
4: อยากถามหมอว่ากล้วยตีบดแล้วละอ่อนหินหมอสำรับละอ่อนก็เจ้า
0: คุณหมอครับกล้วยบดที่เห็นเขาบดบดให้เด็กทานกันเนี่ยครับจริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับเด็กหรือเปล่าครับ
3: ก็เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราใช่ไหมคะที่เวลาเด็กทานนมแล้วพอจะเริ่มให้อาหารอื่นที่ไม่ใช่นมเราจะเริ่มด้วยกล้วยบดกล้วยที่สุกๆนิ่มๆแล้วก็ครูดเอาแต่ผิวๆนิดนึงไม่ทราบคุณแม่ทั้งสองเคยไหมนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นหลักการที่ทำได้เราไม่ได้ขัดขานนะคะเราอยากให้เริ่มสักอายุ6เดือนไปแล้วคือ6เดือนแรกทานนมแม่อย่างเดียวหลักการก็คือเพื่อให้เด็กได้เริ่มลองทานอย่างอื่นที่ไม่ใช่ผ่านการดูดผ่านการใส่ช้อนเข้าปากแล้วก็งับยับยับของเขาไปและได้รับสารอาหารที่มันหยาบขึ้นแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารอย่างอื่นนะคะที่ไม่ใช่จากน้ำนมถ้าเด็กรับได้เราไม่ได้ตั้งใจให้เด็กทานกล้วยเป็นมื้อหลักนะคะ
5: แค่ให้รู้จักการกิน
3: ใช่ให้รู้จักทานถ้าทานเป็นก็ถ้าเป็นยุคสมัยใหม่ก็เป็นพวกอาหารที่เป็นธัญพืชใช่ไหมคะผสมนมมันก็เป็นเนื้อคล้ายๆกันก็ทานแค่พอว่าพอทานได้เราก็เริ่มให้เข้าบดแล้วก็ผสมอะไรตามที่คุณหมอแนะนำไป
2: วันนี้ได้รับความรู้เยอะมากเลยค่ะทั้งในช่วงเด็กประถมวัยและไปถึงวัยเรียนอย่างน้องแถวน้องภูมิด้วยวันนี้ขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย
3: ์ค่ะ
2: ขอบคุณดร.ด้วยนะคะ
3: ยินดีค่ะ
6: ขอบค
3: ุ
6: ณที
3: ่
6: เช
3: ิ
6: ญมาค่ะขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาเจอกับแพลวครับผมเพราะไม่รู้ว่าเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับผมในช่วงรอบรั้ว
7: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วรามานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับจะพาพี่หมวยกับพี่บีมนะครับแล้วคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปธนาคารกันครับ
0: นี่คือหมวดมุกพาไปเที่ยวเลยใช่ไหมเนี่ย
7: ไม่ใช่
0: ธนาคาร
7: ธนาคารที่ว่าเนี่ยนะครับไม่คือธนาคารต้นไม้ครับ
0: ธนาคารต้นไม้ไม่เคยได้ยินมาก่อน
7: พี่หมวยเคยได้ยินไหมครับ
8: ไม่เคยได้ยินอย่าบอกนะว่าธนาคารที่นี่คือเอาต้นไม้ไปฝากแทนที่จะเอาเงินไปฝาก
0: ถอนอย่างเงี้ยครับ
7: อยากรู้ใช่ไหมครับว่าธนาคารต้นไม้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาที่ธนาคารต้นไม้แห่งแรกของประเทศไทยแล้วนะครับที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าธนาคารต้นไม้หน้าตาเป็นยังไงครับ

0: ไพโรจน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้พี่ไพโรจน์ที่พาโต๊ะจังหวัดชุมพรอากาศดีมากๆเลยนะครับพี่ไพโรจน์ครับอย่างธนาคารต้นไม้เนี่ยจริงๆแล้วธนาคารต้นไม้คืออะไรครับ
1: คือการเป็นธนาคารต้นไม้หมายความว่าชาวบ้านมาร่วมกันปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ตัวนี้เราจะประเมินค่าของต้นไม้ให้เป็นทรัพย์สินไม่ใช่แต่ทรัพย์สินอย่างเดียวเราทำต้นไม้ให้มีมูลค่าด้วยในแง่ของทรัพย์สินแล้วก็ในแง่ของมูลค่าต้นไม
0: ้นั่นก็หมายความว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยนะครับก็จะต้องมีมูลค่าแล้วก็มีดอกเบี้ยเหมือนกับที่เราฝากเงินในธนาคารถูกไหมครับ
1: ใช่ครับเราตั้งใจเอาไว้ว่าคนที่ปลูกต้นไม้ระยะเวลา1ปีแรกจนถึง10ปี
0: ครับ
1: เราจะให้มูลค่าต้นไม้ประมาณว่า100บาทต่อต้นปีที่10ก็ 1,000 บาท
0: ครับ
1: หลังจากปีที่10ต้นไม้โตขึ้นเราจะคำนวณตามปริมาตรของต้นไม้อาจจะเป็นต้น 5,000 ต้น 10,000 ต้น 20,000 ก็ได้แล้วแต่ชนิดของต้นไม
0: ้

0: อย่างนี้ชาวบ้านเขาจะได้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ยังไงบ้างอาจจะต้องมีการตัดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: คือเป้าหมายของการทำต้นไม้ให้เป็นทรัพย์สินเนี่ยหมายความว่าไม้โตมาเราต้องตัดเพื่อขายเพื่อจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ได้แต่ในขณะที่ต้นไม้กำลังจะโตเราก็มีพืชแซมต่างๆเช่นของกินของใช้ผลไม้อะไรแซมในกลุ่มของธนาคารต้นไม้เพราะในช่วงเวลา10ปีที่เราไม่ได้ผลผลิตจากไม้เราจะมีของต่างๆมาใช้จ่ายในการบริโภคได้ตลอดเวลาตลอดทั้งปีที่เราเริ่มปลูก
0: โอ้ฟังดูอย่างนี้แล้วน่าสนใจมากๆจะมีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ไพโรจน์พาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ
0: ครับ
1: เชิญครับเชิญครับ

0: เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะเข้าน้องบีมคือเราใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันทรัพย์สินแล้วดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นอย่างสร้างความร่มเย็นให้กับโลกใบนี้ด้วย
1: ใช่ครับคิดดูนะครับถ้าหากว่ามีธนาคารต้นไม้มากๆเนี่ยนะครับสิ่งแวดล้อมดีๆก็จะกลับคืนมามีป่ามากมีน้ำมากสัตว์ป่าก็จะมาความอุดมสมบูรณ์ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมก็จะเกิดขึ้นอีกด้วยนะครับ
2: ไม่ต้องพูดแล้วครับผมว่าตอนนี้นะครับผมอยากไปซื้อต้นไม้เพื่อที่จะมาฝากแล้วครับแต่ว่าก่อนที่จะไปซื้อเนี่ยเราต้องรวบรวมเงินก่อนครับให้เอายืมตังค์หน่อยที่จะไปซื้อต้นไม้อันนี้ดีกว่าอย่าเรียกว่ายืมเลยเราเรียกว่าการลงทุนร่วมกันดีกว่าที่ชวนให้มันรวยด้วยกัน
0: เดี๋ยวพี่ว่าอย่ามายืมตรงยืมตังลงทุนอะไรกันตอนนี้เลยหน้าจอลาท่านชมก่อนดีกว่า
2: ลาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ต่อ
0: ทั้งหมดนี้แหละค่ะคือ Healthy Village ประจำสัปดาห์นี้กลับมาพบกับเรา3คนและรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่ใกล้ตัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: วกกลับมาเรื่องการลงทุนครั้งนี้นะครับที่ผมคิดไว้นะครับ

0: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม
1: สำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบำบัดผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงอาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทําการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทําอย่างไรคําตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างพอหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นนะคะวันนี้วันพุธที่4พฤษภาคมค่ะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการแต่เราลัดคิวหมอรามามาคุยกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้เราคุยกันสดๆนะคะแล้วก็คุณหมอ2ท่านในรายการพร้อมจะตอบคำถามกับคุณผู้ชมแล้วนะคะเป็นคำถามที่เราเตรียมไว้แล้วก็เป็นคำถามที่อาจจะตกหล่นกับการตอบคำถามในวันก่อนๆด้วยนะคะอาจารย์หมอสองท่านในรายการวันนี้ที่ลัดคิวมาคุยกับเรานะคะอาจารย์แอะและอาจารย์ต้นค่ะอาจารย์แอะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วราวุธสุขเกษมสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัยภาควิชารังสีวิทยาหน่วยภาพวินิจฉัยโรคทรวงอกและระบบทางเดินหายใจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ต้นค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์สาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะและอาจารย์ต้นยังเป็นเลขาธิการสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้นค่ะอาจารย์แอดค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: โอ้วันนี้คึกคักกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตอบคำถามนะคะที่คุณผู้ชมรอกันอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะวันที่4พฤษภาคมเมื่อวานนี้วันที่3พฤษภาคมเป็นวัน
2: ที่สำคัญมากวันนึงครับ
0: ค
2: ุณธนากรก็คือเป็นวันที่ชื่อว่าวันโรควันหืดโรคนะครับวันหืดโรคนี่ก็คือภาษาฝรั่งเขาเรียกเป็น World Asthma Day ถ้าจะคุ้นชินกันนะว่ามีวันเบาหวานโรคนะครับมีวันวัณโรควันถุงลมโป่งพอง
0: ก็จะ
2: วันเอสโรคอะไรพวกนี้ครับความสำคัญก็คือว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับในปี1993เนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาได้มีการกำหนดนะครับเรื่องของวันหืดโรคขึ้นมาครั้งแรกถามว่าทำไมเพราะว่าเขาเชื่อว่าการเข้าถึงการรักษาเรื่องของโรคหืดเนี่ยในประชากรบนโลกใบนี้มันไม่เท่าเทียมกันเขาก็เลยบอกว่าทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้คนที่เป็นโรคหืดทั่วโลกเนี่ยสามารถได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันก็เป็นการเพิ่มในเรื่องของความตระหนักรู้หรือว่า awareness นะฮะของทั้งคนไข้เองทั้งของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทางภาคประชาชนในเรื่องของทางด้าน public awareness ต่างๆเกี่ยวกับสื่อมวลต่างๆว่าให้เข้าใจว่าโรคหืดเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับ
0: และเราจะดูแลคนไข้โรคอย่างไรนะคะม
2: ี
0: ความสำคัญอย่างไรทำไมเนี่ยองค์การอนามัยโลกถึงกำหนดว่าต้องมีวันหืดโร
2: คว ัน
0: นี้อาจารย์ต้นอาจารย์แอ้มาละนะคะ
1: ค
0: เดี๋ยวเราไปดูเคสว่าโรคหืดมีความสำคัญอย่างไรนะคะและเราจะดูแลคนที่เป็นโรคหืดอย่างไรติดตามจากเคสของรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
3: โรคหืดเป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อและสามารถรักษาให้หายได้แต่เป็นอันตรายต่อชีวิตสูงหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องโรคนี้เกิดจากภาวะหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นมากผิดปกติทั้งจากการติดเชื้อจากทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียทำให้กล้ามเนื้อเรียบของหลอดลมหดเกร็งตีบแคบเป็นพักๆทำให้เกิดอาการเหนื่อยหายใจลำบากตามมาปัจจุบันพบว่าอัตราการป่วยของผู้ป่วยโรคหืดลดลงแต่อัตราการเสียชีวิตจากอาการร่วมของโรคหืดกลับเพิ่มขึ้นซึ่งพบคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหืดวันละ 8-9 รายคิดเป็น 3,142 รายต่อปีหรือ 3.42 ต่อประชากร 100,000 คนซึ่งผู้ใหญ่จะเสียชีวิตมากกว่าเด็กประมาณ5เท่าปัจจัยแวดล้อมของโรคนี้เกิดขึ้นได้จากทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยหากครอบครัวมีประวัติหรือผู้ป่วยมีภาวะโรคพบร่วมอย่างภาวะนอนกรนจนอุดกั้นทางเดินหายใจโรคอ้วนและอาการภูมิแพ้รวมถึงสิ่งกระตุ้นให้อาการหอบกำเริบเช่นฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 ฝุ่นละอองตามบ้านเรือนควันบุหรี่ขนสัตว์เชื้อราละอองเกสรดอกไม้สารเคมีเป็นต้นล้วนเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหืดได้
0: มีความเสี่ยงหลายอย่างนะคะแล้วก็ที่อาจารย์ต้นบอกว่าบางทีมันมีช่องว่างในการที่จะดูแลคนเป็นโรคหืดแต่อย่างนี้ค่ะที่ดิฉันสงสัยอันแรกก็คือว่าดิฉันรู้จักโรคนี้ในนามของโรคหอบหืด คนหอบหืดหอดหืดเนี่ยจริงๆแล้วโรคนี้ทางสากลเขาเรียกว่าโรคอะไรคะ
2: จริงๆถ้าเอาตามศัพท์ราชบัณฑิตนะครับเราเรียกว่าโรคหืดแต่ว่าในทางภาษาของคนไข้หรือว่าภาษาชาวบ้านเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นโรคหอบหืดผมคิดว่ามันเป็นการรับรู้ของทางด้านสังคมแล้วก็ผู้ป่วยว่าถ้าคุณเป็นโรคหืดคุณต้องหอบแต่ความจริงแล้วนะครับคุณนรกรอาจารย์วราวุฒิครับคนหลายๆคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยอาจจะไม่ได้หอบนะฮะอาจจะรักษาโรคหืด ที่เขาเป็นเนี่ยจนกระทั่งโรคมันสงบแม้ว่าจะไม่หายขาดจนเขามีชีวิตเป็นคนปกติเราไม่อยากจะไปเรียกคนไข้กลุ่มนี้ว่าคุณเป็นโรคหอบหืดเพราะว่าเขาไม่เคยหอบเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนจากโรคหอบหืดหรือหืดหอบมาเป็นโรคหืดนะครับผม
4: ทีนี้อยากถามเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงนะครับอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ตอนแรกว่าปัจจุบันนี้เรียกว่าเป็นวันหืดโรคแสดงว่าระดับของปัญหานี่มันใหญ่ระดับโลกทีเดียวที่สถานการณ์ทั้งระดับโลกแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยครับอาจารย์ลักษณะของปัญหาของโรคหืดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับจริงๆก็เหมือนที่อาจารย์วราวุฒิถามนะว่าในวิดีทัศน์ที่เราได้รับชมกันไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีคนถามเสมอว่าประชากรทั่วโลกที่เป็นโรคหืดเนี่ยมีจำนวนเนี่ยลดลงและเพิ่มขึ้นในแต่ละภูมิภาคเราต้องยอมรับครับว่าปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องคือทั้งในแง่ของตัวกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมนะฮะแล้วก็อีกปัจจัยนึงก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราทราบดีนะครับว่าจริงๆแล้วมลพิษทางอากาศเนี่ยเป็นปัจจัยที่กระตุ้นทำให้สุขภาวะของทางด้านปอดของมนุษย์เราเนี่ยเริ่มแย่ลงในยุคเขาเรียกว่าในสมัยที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษทั้งในแล้วก็นอกครัวเรือนเนี่ยทำให้ผู้ป่วยมีภาวะความเจ็บป่วยจากโรคเนี่ยมากขึ้นแม้ว่าเราจะยอมรับว่าโรคนี้มันรักษาไม่หายขาดนะครับผม
0: ไม่หายขาดด้วย
2: ใช่จากถ้าสถานการณ์เนี่ยประชากรทั่วโลกประมาณ300 ล้านคนครับได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยจากโรคหืดในประเทศไทยนะครับประมาณราว 7% จากการที่เขาทำการเขาเรียกว่าเซอร์เวย์หรือว่าทำการสำรวจนะครับแต่ว่าน่าสนใจมากครับว่าจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคหืดแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้ลดซึ่งก็มองได้ว่าหลายปัจจัยก็คือในเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเองจากการถูกกระตุ้นด้วยมลพิษและการรักษาที่อาจจะยังมีเขาเรียกว่าความไม่ต่อเนื่องเพื่อทำให้โรคหืดที่ใครเป็นเนี่ยมันสงบลงคือไม่เกิดอาการหอบหรือไม่เกิดอาการหอบกำเริบต้องมาห้องฉุกเฉินหรือเสียชีวิตจากโรคหืดเหมือนที่เราได้ชมในวิดีทัศน์เมื่อกี้ไป
4: อาจารย์ถ้าเราเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงครับว่าตัวเราเองหรือว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยหรือบุตรหลานของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคหืดนะครับมันมีจุดเด่นหรือว่าลักษณะอะไรที่ทำให้เราต้องคิดถึงบ้างครับ
2: คือจริงๆก็มีคนบอกเสมอนะครับว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านใดท่านหนึ่งเป็นโรคหืดเนี่ยลูกก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคหืดหรือเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญคือว่าอาการที่เป็นตัวทำให้เราต้องกลับมานั่งคิดหรือว่าตรีตองว่าเราตระหนักว่าเราจะเป็นโรคหืดหรือเปล่าว่าคนในครอบครัวเราเป็นหรือเปล่าสำคัญพูดง่ายๆนะครับอาการก็คือจะมีอาการของทางเดินหายใจเป็นหลักเหมือนที่ได้กล่าวไปในช่วงต้นว่าเกิดจากหลอดลมตีบก็จะมีอาการหายใจลำบากมีอาการหายใจมีเสียงดังหวีดหวีดเหมือนกับเสียงเขาเรียกว่าบางคนก็บอกว่าเสียงเหมือนแมวกรนนะครับนะแล้วก็อาจจะมีอาการแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับพวกนี้มันจะมีตัวกระตุ้นที่ชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของเรื่องของสารก่อภูมิแพ้นะครับเช่นไรฝุ่นนะครับบางคนเจอฝุ่นปุ๊บเริ่มมีอาการไอเริ่มมีอาการหายใจลำบากนะครับและที่สำคัญนะครับโรคนี้ไม่ได้อยู่ตัวโรคหืดอย่างเดียวมักจะพบร่วมกันกับภูมิแพ้ของทางด้านทางเดินหายใจส่วนบนก็คือจมูกนะครับอาจจะมีการคัดจมูกน้ำมูกไหลร่วมด้วยนะครับพวกนี้ก็จำเป็นที่ต้องทำการตรวจแล้วก็ให้การรักษา
0: พบร่วมกันแต่ไม่ใช่โรคเดียวกันใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
0: ภูมิแพ้กับหืดคนละโรคใช่ไหม
2: คนไข้หืดทุกคนไม่ต้องเป็นภูมิแพ้
0: คนเป็นหืดไม่เป็นภูมิแพ้คนเป็นภูมิแพ้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นหืด
2: ถูกต้อง
0: แต่ว่าอาการจะร่วมกันได้
2: ใช่ครับพบเจอร่วมกันได้ครับว่าคนไข้ที่เป็นโรคหืดประมาณ70%นะครับจะมีอาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะครับในขณะที่ประมาณ 30% นะครับของคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้ในจมูกนะครับเป็นโรคบางคนบอกเป็นโรคแพ้อากาศจะเจอโรคหืดลงได้ประมาณ 30% ถ้าเราคิดภาพมันก็เป็นวงที่เชื่อมกัน2วงแต่ไม่ใช่วงเดียวกันครับ
0: ค่ะแต่ฟังอาจารย์ต้นแล้วเนี่ยคนเป็นหืดดูเหมือนว่าอาการจะรุนแรงกว่าคนเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าหลอดลมตีบเราไม่สามารถที่จะเอาออกซิเจนเนี่ยจากภายนอกเนี่ยเข้าไปแลกเปลี่ยนนะครับภายในนะครับกับเรื่องของการทำงานของปอดเนี่ยมันก็จะสูญเสียไปเพราะถ้าเราหายใจไม่ได้เนี่ยเกิดภาวะขาดออกซิเจนแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยแต่ว่าจมูกเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นภูมิแพ้เนี่ยอาการแสดงของเขาอาจจะมีทั้งจมูกมีทั้งผิวหนังซึ่งอาจจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็แล้วแต่นะครับความสำคัญของตัวโรคดังกล่าวแต่ว่าถ้าเทียบกับโรคหืดแล้วเนี่ยอาการหืดมันมีความน่ากลัวมากกว่าทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ครับ
4: ครับครับคือในเรียกว่าในจุดที่แย่ที่สุดคือคนไข้สามารถที่จะเสียชีวิตได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์
2: ใช่ครับผม
4: ครับทีนี้เราพูดถึงการติดในการรักษาของโรคหืดนะครับมันมีโอกาสที่จะหายขาดมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะคุมโรคมากน้อยแค่ไหนวิธีการรักษาในปัจจุบันนะครับอาจารย์มันมีทางเลือกอะไรบ้างครับอาจารย
2: ์จริงๆต้องยอมรับครับว่าเราผ่านการรักษาในเรื่องของการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคหืดเนี่ยผมคิดว่าจริงๆเนี่ยน่าจะเกือบประมาณราวๆเกือบร้อยกว่าปีแล้ว
0: ครับ
2: เราต้องรู้ว่า จริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนบอกว่าเป็นโรคหืดรักษาไม่หายขาดแต่ความเป็นจริงแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราจะเปลี่ยนคำว่าหายขาดไม่หายขาดเนี่ยเป็นการควบคุมให้โรคมันสงบหรืออยู่ในภาวะที่เรียกว่าเป็นโรคที่ไม่กำเริบหรือว่าอยู่ในภาวะเหมือนคนปกติเพราะว่าเหมือนกับทุกโรคนะครับเบาหวานก็ไม่หายขาดใช่ไหมครับโรคไขมันความดันโลหิตสูงหรือว่าไขมันในเลือดสูงก็ไม่ได้หายขาดแต่ทำไมเราต้องกลับมานั่งมองว่าการรักษาโรคทำอย่างไรให้โรคหืดไม่หอบนะครับคนไข้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่เกิดอาการหอบกำเริบนะครับที่ต้องมาห้องฉุกเฉินหรือไม่เกิดการเสียชีวิตจากโรคหืดปัจจุบันนะครับยาที่เรารู้จักมาเกือบประมาณ100กว่าปีเนี่ยก็คือยาสูตรพ่นสเตียรอยด์นะครับซึ่งพัฒนาเพื่อทำให้ลดปัญหาเรื่องของการอักเสบในหลอดลมนะครับแล้วก็มีการใช้ยาอื่นมากมายนอกจากสเตียรอยด์เช่นการรักษาที่มุ่งเป้าไปที่กลไกพื้นฐานของการเกิดโรคหืดนะครับแล้วก็มีการรักษาอื่นมากมายในปัจจุบันเพื่อช่วยทำให้โรคหืดที่ผู้ป่วยมีเนี่ยมันสงบก็คือเป็นโรคหืดได้แต่คุณต้องไม่หอบน
0: ะ
2: ครับ
4: ทีนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องของการพยายามที่จะปิดรอยโหว่หรือว่าแก็บของการเข้าถึงในการรักษาโรคหืดทั่วโลกเลยครับอาจารย์อุปสรรคที่สำคัญในการที่คนไข้เขาไม่สามารถไปถึงการรักษาที่เหมาะสมเนี่ยปัจจุบันคืออะไรรวมถึงในประเทศไทยด้วยครับอาจารย
2: ์ผมอยากให้มองเป็น2มิตินะครับคำว่าแก็บหรือว่าช่องว่างเนี่ยคืออันดับแรกคือการที่ผู้ป่วยเนี่ยขาดซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรค
4: ความเข้าใจ
2: หรือว่าครอบครัวนะฮะไม่เข้าใจว่าคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยเขาต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับเขาเรียกเป็นเรื่องของ awareness ในฝั่งของผู้ป่วยและก็ญาติอีกปัจจัยหนึ่งครับคือปัจจัยในเรื่องการรักษาคือการเข้าถึงยาอาจารย์ทราบไหมครับคุณละก่อนทราบไหมครับว่าประเทศในแอฟริกาเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเงินซื้อยานะเขาจะเข้าถึงยาไม่ได
4: ้
2: 5% ของประชากรเท่านั้นนะครับที่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได
0: ้ไปโรงพยาบาลก็อาจจะลำบากด้วยใช่ไหม
2: ครับผมถึงบอกว่าประเด็นในวันนี้ที่มานั่งคุยกันว่าทำไมต้องมีวันหืดโรคเพราะว่าเราต้องการจะเพิ่มความตระหนักรู
0: ้
2: ของทั้งผู้ป่วยเองว่าถ้าคุณมีโรคนี้คุณต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรคหืดของคุณเนี่ยมันสามารถควบคุมได
0: ้
2: คือพนักงานโรคหืดสงบไม่หอบและในมุมมองของภาคบุคลากรทางการแพทย์คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได
0: ้
2: ทุกวิถีทางนะครับและสุดท้ายก็คือภาครัฐแล้วก็ในภาคของภาคประชาชนในแง่ของการทำให้การรักษาโรคเนี่ยนะครับเป็นการรักษาที่เข้าถึงได้ในทุกระดับของผู้ป่วยเพื่อทำให้โรคหืดเนี่ยเป็นเหมือนกับโรคอื่นๆนะครับจันวราวุฒิคุณนรกรเหมือนเบาหวานเหมือนโรคความดันโลหิตสูงหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับ HIV/AIDS เนี่ยเราต้องยอมรับเพราะว่าก็มีการเข้าถึงยาได้ครอบคลุมมากขึ้นเมื่อเทียบกับประมาณสัก20ปีที่ผ่านมา
0: ครับค่ะนี่พอดีพอพูดถึงหอบโรคหืดเนี่ยนะคะก็เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดลมตีบเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจช่วงนี้โรคระบาดก็คือโควิดก็เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเหมือนกันมีคำถามจากคุณไก่มาค่ะอาจารย์ต้นคุณไก่อายุ38ปีนะบอกว่าขออนุญาตสอบถามค่ะคนที่เป็นหืดเนี่ยหืดหรือหอบเนี่ยติดโควิดนานไหมคะสมมติเป็นหืดนะติดโควิดนานไหมคะที่ปอดจะกลับมาปกติพอดีคุณไก่บอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการหายใจไม่อิ่มเหนื่อยง่ายแล้วก็มีไอแห้งไปหาหมอบอกว่าปอดปกติอาการแบบนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับโควิดหรือไม่น่าจะเกี่ยวกับโรคประจำตัวที่คุณไก่เป็นอยู่ก็คือโรคหอบหืดเนี่ยน่าจะเป็นกรดไหลย้อนคุณไก่ก็เลยสงสัยค่ะ
2: จริงๆต้องขอตอบเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกคือในภาวะทั่วไปผู้ป่วยโรคหืดหรือว่าโรคถุงลมโป่งพองคือคนไข้ที่มีโรคประจำตัวทางเดินหายใจเนี่ยวันที่เขาติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับการวันก็คงเคยเห็นเคสที่เราดูด้วยกันนะคะหลายๆเคสก็คือว่าความรุนแรงของผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจำตัวทางด้านการเดินหายใจแล้วติดโควิดกับคนที่มีโรคประจำตัวนะครับทางด้านหายใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรคหืดหรือว่าโรคถุงลมโป่งพองพวกนี้เวลาติดเนี่ยต้องยอมรับว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีอาการของโรคโควิดที่รุนแรงมากกว่ากลุ่มคนไข้ที่ไม่มีโรคประจำตัวถามว่าโรคหืดเพิ่มความเสี่ยงมากไหมในจุดนี้ก็ยังเป็นอันที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดหรือเปล่าแต่เมื่อในเคสของกรณีของคุณไก่ก็บอกว่ายังมีอาการเหนื่อยอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าตรวจร่างกายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้พบความผิดปกติเหมือนเราฟังหูฟังตรวจร่างกายคนไข้ในคนไข้ที่เป็นโควิดบางคน

0: าจจะไม่ได้ยินอะไรแม้กระทั่งเอ็กซเรย์ปอดใช่ไหมครับอาจารย์วราวุฒ
1: ิน
0: ะต้องยอมรับว่าอาจารย์วราวุฒิก็ดูเอ็กซเรย์ปอดของคนไข้ที่เป็นโควิดมาเยอะมากนะครับอาจารย์แอคคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ไวพอใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์ใช่ครับคือเรื่องของความผิดปกติกรมในการภาพถ่ายรังสีทรงอกทั่วไปการที่จะเห็นความผิดปกติเนี่ยมันมักจะเป็นเคสที่มันค่อนข้างรุนแรงแล้วเนาะจากเนาะเช่นมันมีลักษณะของลมข้างเยอะๆเนี่ยเราเชื่อว่าปอดมันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยครับคนไข้มักจะเป็นค่อนข้างเยอะแล้วในความผิดปกติที่มันเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าในหลอดลมขนาดเล็กเนี่ยเราจะต้องส่งตรวจวิธีการอื่นครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทำเห็นความผิดปกติได้ไวขึ้นชัดขึ้นแต่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบเราไม่ได้เอาคนไข้โรคหืดทุกคนมาถ่ายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับเราจะเลือกเคสที่ค่อนข้างมีปัญหาหรือว่ามีเคสที่ซับซ้อนครับอาจารย
2: ์ค่ะนี่เลยได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเป็นโรคหืดหรือว่าเป็นถุงลมโป่งพองและเป็นโควิดเนี่ยก็ควรที่จะต้องเอ็กซเรย์หรือว่าฉายรังสีให้เห็นให้ชัดเจนอย่างนี้หรอคะ
0: คือผมมองสองประเด็นครับคุณตั๊กเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรียกว่ารุนแรงนะครับน้อยกว่าคนที่ไม่เป็นโรคประจำตัวแต่ว่าในเคสของคุณไก่ที่เราได้คุยกันเมื่อกี้นะ
1: บ
0: อกว่าตรวจไม่เจออะไรนี่ผมก็ยังรู้สึกว่าต้องไปหาสาเหตุอื่นเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยโควิดที่มีผลต่อทางปอดนะครับจันทร์วราวุฒิคุณนากรอาจจะเป็นผลตลอดเลือดทำให้บอกไอ้ตรวจร่างกายไม่เจออะไรก็ต้องไปหาสาเหตุนะครับอาจจะต้องเป็นการตรวจพิเศษทางรังสีเหมือนที่จันทร์วราวุฒิบอกไปท้ายที่สุดครับโรคที่เขาเป็นเนี่ยก็ต้องรักษาเพราะว่าถ้าใครเป็นโรคหืดอยู่แล้วการที่พ่นยาสูตรพ่นเป็นประจำเพื่อทำให้โรคหืดสงบโดยเฉพาะยาสเตียรอยด์ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้ต่
2: อ
0: แม้ว่าคุณไก่จะหายจากโควิดก็ตามนะครับผมในจุดนี้
1: เมื่อกี้มีคุณไก่ให้ประเด็นที่น่าสนใจจันต้นบอกว่ามีโรคร่วมคือโรคกรดไหลย้อนหรือว่าไม่แน่ใจว่ามีสำลักร่วมด้วยหรือเปล่าการที่มีกรดไหลย้อนหรือว่าสำลักเนี่ยครับอาจารย์ในส่วนของหืดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับที่มันจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ตรงหอบหืดมันกำเริบหรือว่ามันอาจจะคุมไม่ได้เงี้ย
0: ก็ดีเลยครับจานแอร์เพราะว่าต้องยอมรับครับอาจารย์ว่าโครงสร้างคือหลอดอาหารกับหลอดลมเนี่ยมันเหมือนเพื่อนบ้านกันห
2: ่
0: างกันแค่ประมาณ1มิลลิเมตรเองนะคือติดบ้านติดฟ้าบ้านติดกันเลยนะ
1: เพื่อนบ้านนะ
0: ใช่เป็นเพื่อนบ้านเป็นเนเบอร์ฮูดกรดที่ออกมาจากหลอดอาหารมันก็จะย้อนกลับเข้ามาที่หลอดลมแล้วกระตุ้นให้เกิดอาการหลอดลมตีบมีการศึกษาในต่างประเทศนะคะว่าผู้ป่วยที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยจะทำให้อาการของโรคหืดเนี่ยควบคุมไม่ได
2: ้
0: ผมก็เลยกลับไปดูในเคสของคุณไก่ว่าต้องกลับไปดูว่าโรคกรดไหลย้อนให้การรักษาหรือยังเพราะถ้าเรามีโรคร่วมอยู่เราไม่ให้การรักษาโรคหืดที่คนไก่มีที่เคยสงบหรือยังควบคุมไม่ได้ก็จะยังทำให้มีอาการของโรคต่อไปนะครับผม
2: นี่เลยค่ะคำถามของคุณโจก็เลยถามเพิ่มเข้ามานะคุณโจอายุ38หนัก70สูง170บอกว่าเป็นหืดค่ะเป็นหอบหืดมีวิตามินเสริมอะไรไหมที่จะกินแล้วมันจะแบบว่าแข็งแรงขึ้นนะคะ
0: แม่ผมอยากจะตอบประโยคนึงนะครับว่าจริงๆมันก็มีงานวิจัยต่างประเทศนะครับว่าการทานพวกวิตามินซัพพลิเมนต์นะฮะบางคนจะเชื่อว่าการทานวิ
2: ตาม
0: ิน
2: ซ
0: ีเป
2: ็
0: นประจำจะไม่เป็นหวัดเราคงเคยได้ยินเรื่องพวกนี้กันมาก่อนใช่ไหมฮะ
2: วิตามินซีอะไรนะเสริมภูมิต้านทานอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: แต่จริงๆต้องไปดูในงานวิจัยที่เป็นภาพรวมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเอาการศึกษาหลายๆการศึกษามารวมกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผลเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนว่าการรับประทานวิตามินเป็นประจำโดยเฉพาะวิตามินซีเนี่ยจะทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจของเรากลับมาทำงานได้ปกติแต่ผมจะมานั่งมองอีกจุดนึงคือว่าถ้าคุณโจเป็นโรคหืดทีนี้สำคัญคือการรักษาคือเหมือนที่เราคุยในช่วงต้นของรายการ
2: ค
0: ือการใช้ยาสูตรพ่นสเตียรอยด์เป็นประจำเพื่อลดการอักเสบในหลอดลม
2: และต้องทำต่อเนื่องด้วย
0: ต้องต่อเนื่องผมคิดว่าการรักษาหลักเราต้องทำส่วนการรักษาที่เป็นตัวเสริมหรือว่าเป็นซัพพลิเมนต์อันนี้ถ้าข้อมูลยังไม่ชัดในปัจจุ
1: บ
0: ันผมคิดว่าทำไม่ทำอันนี้ละตปัจเจกถ้าตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีผลข้างเคียงจากการรับประทานวิตามินดังกล่าวนะครับผม
1: อาจารย์มีคนชอบถามเลยอ่ะว่าบางคนชอบกลัวเพิ่งได้ยินว่าเป็นสเตียรอยที่สูตรพ่นเขาก็มักจะกลัวว่ายาจะแรงหรือเปล่าหรือว่าจะมีผลแทรกซ้อนอะไรยังไงเช่นเป็นโรคติดเชื้อได้ง่ายขึ้นไหมอยากให้อาจารย์ให้ความกระจ่างในประเด็นนี้หน่อยครับว่าสเตียรอยที่สูตรพ่นสำหรับโรคหืดเนี่ยความปลอดภัยหรือว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะใช้ได้แค่ไหนบางคนก็ชอบกังวลว่ามันจะแรงไปอย่างเงี้ยครับอาจารย
0: ์ก็ต้องยอมรับครับว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่กังวลเรื่องสเตียรอยด์นะครับผมบอกเลยนะครับว่าแพทย์หลายท่านที่จะสั่งสเตียรอยด์คนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยก็มีความกังวล
2: อ๋อจริงเหรอทำไม
0: ต้องยอมรับครับเพราะว่าถ้ามองเป็นไข้สองกลุ่มนะครับพี่ตั๊กถ้าในคนไข้เด็กเนี่ยเขาจะกลัวเด็กตัวเตี้ยเพราะว่าการที่ใช้พ่นยาสเตียรอยด์ประจำเนี่ยบางคนจะกังวลว่าเด็กจะมีปัญหาเรื่องการพัฒนาของความสูงอาจจะสูงน้อยกว่าเพื่อนในคลาสเรียนแต่คุณตั๊กทราบไหมครับว่าเด็กที่ขาดออกซิเจนเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องนะครับเพราะคุณหอบทุกวันก็มีการศึกษาแล้วว่าสเตียรอยด์ทำให้เด็กมีความสูงต่างกันเนี่ยแค่ประมาณเซนเดียวผมคิดว่าถ้าเด็กสูง171กับสูง170แต่ว่าพัฒนาการของสมองที่ต่างกันคนหนึ่ง

0: พาชั้นได้ที่คนหนึ่งสับตกตลอดเพราะว่าหอบทุกวันอันนี้มีความสำคัญมากกว่า
1: เอาคุณภาพชีวิตที่ดีดีกว่า
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ภาพรวมดีกว่า
0: ในมุมมองของผู้ใหญ
1: ่
0: การให้ยาเซราเป็นประจำเนี่ยผลข้างเคียงที่เราจะกังวลมากที่สุดก็คือผลข้างเคียงเฉพาะที
2: ่
0: เพราะว่ามันไม่ได้ดูดซึมเข้าไปในกระเพาะอาหารมันเข้าไปที่ในปากแล้วก็ลงไปในหลอดลมเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงที่เรากังวลก็คือเรื่องการเกิดเชื้อราในช่องปากซึ่งเราจะเน้นให้ผู้ป่วยว่าเมื่อคุณสูดพ่นยาสเตียรอยด์เสร็จปุ๊บ

0: ไม่ชัดเจนนะครับผม
1: คือดูเหมือนประโยชน์ที่ได้ในการคุมตัวโรค
0: จะมากกว่าโทษ
1: จะมากกว่าโทษหลายเท่านัก
0: ครับผม
2: ใช่ครับค่ะมีหลายๆคนนะคะสนใจถามเรื่องหืดมาเยอะเลยนะคะอย่างเช่นคุณนัทบอกว่าตอนเด็กๆนะตอนนี้อายุ29นะตอนเด็กๆเคยเป็นหอบหืดมาแล้วหายแล้วตอนนี้ฝุ่นเยอะก
0: ็
2: กลัวว่าจะกลับมาเป็นอีกรอบนึงแล้วนะคะทำยังไงดีต้องดูแลตัวเองยังไงคะซื้อยาพ่นมาช่วยละ
0: คำถามของคุณนันที่ผมอยากจะบอกว่าฝุ่นเนี่ยแก้ไม่ได
1: ้
0: ต้องยอมรับคำว่าฝุ่นเนี่ยผมอยากจะให้เราแยกเป็น2ประเด็นเนา
2: ะ
0: คำว่าฝุ่นที่เราพูดถึงนี่ก็คือตัวที่เป็นในเรื่องของดัสหรือว่าเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นพวกฝุ่นละออง
2: ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
0: จากมลพิษต่างๆ
2: อะไรอย่างเงี้ยไอเสียค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เป็นต้องยอมรับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นในกลุ่มที่เรียกเป็นของสารก่อระคายเคืองแต่มันจะมีคำหนึ่งครับคุณธนากรอาจารย์วราวุฒิเวลาคนเขาบอกว่าแพ้ไรฝุ่นไอ้คำว่าไรฝุ่นตัวนี้มันคือมันเป็นแมลงซึ่งตั
2: วเล
0: ็
2: กมาก
0: เรามองไม่เห็นครับ
2: อยู่ในที่นอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: มันอยู่ตามที่นอนหมอนมุกนั่นคือประเด็นว่าไรฝุ่นพวกนี้มันก็จะมีความชอบที่จะมากินพวกเขาเรียกว่าคราบผิวหนังหรือว่าที่มันมีการเขาเรียกว่าเป็นรังแคนะครับของเราที่มันตกตามที่นอนซึ่งพวกนี้มูลของรังไรฝุ่นเนี่ยก็จะเป็นสารก่อภูมิแพ
1: ้
0: ทำให้เราเกิดอาการภูมิแพ้ที่เป็นทุกๆเช้าตื่นมาตอนเช้าน้ำมูกไหลคัดจมูกจะแน่บางคนก็ขึ้นมาหอบแยกเป็นสองประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าถ้าฝุ่นเยอะต้องหลีกเลี่ยงสารก่อระคายเคืองการซื้อยามาพ่นประจำต้องดูก่อนเป็นยาอะไ
2: ร
0: เพราะถ้าเป็นยาที่เป็นยาพ่นสูตรบรรเทาอาการหอบหืดธรรมดาอันนี้เป็นยาที่ไม่ได้ช่วยอะไรเป็นยาแค่ระดมน
2: ะ
0: ซึ่งแก้แค่ปลายทางต้องไปดูว่าถ้าอยากให้ดีขึ้นกว่านี้ของคุณนัทก็คือต้องการใช้ยาสูตรพ่นสเตียรอยด์ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์
2: ครับผม
1: แต่ถ้าไม่มีอาการสถานมันสงบแล้วไม่มีอาการเลยมันก็ไม่ควรที่จะซื้อยามาพ่นเองใช่ไหมครับ
0: ก็คือต้องยอมรับเพราะบางคนก็สูตรพ่นเป็นประจำโดยที่อาจจะไม่ได้ผลจากการรักษาในแง่ของประสิทธิภาพถ้าจะเกิดผลข้างเคียงนะครับเช่นอาจจะเกิดใจสั่นอาจจะเกิดมือสั่นบางคนสูตรพ่นยานอนไม่หลับเพราะว่ายาพวกนี้ก็จะมีการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติทำให้ผู้ป่วยเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาได้ครับ
1: อีกนิดนึงอาจารย์ในเรื่องของพฤติกรรมบางอย่างที่คิดว่าเราต้องเจอแน่ๆเนาะเช่นการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นคนไข้สูบเองหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าคนในที่ทำงานสูบอย่างนี้ครับมันมีโอกาสที่ทำให้โรคหืดเนี่ยมันแย่ลงมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์
0: จริงๆต้องยอมรับครับว่าควันบุหรี่เนี่ยถ้าเราไปวิเคราะห์นะฮะเอาพวกควันมาวิเคราะห์เนี่ยมีสารที่เป็นสารต่างๆที่ทำให้ทั้งเกิดมะเร็งแล้วเกิดโรคปอดเนี่ยเกือบ 5,000 ชนิดทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสูบบุหรี่ทั้งมือ1มือ2จริงๆมือ3ด้วยนะฮะ
2: มีมือ3
0: แต่ไม่ใช่มือที่3นะฮะคือบางทีเรามีคนสูบบุหรี่ในห้องทำงานแล้วควันบุหรี่ไปเกาะตามผ้าม่านตามโซฟาพวกเนี้ยคือเขาไม่ได้ดมโดยตรงแต่มันอยู่ในเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆก็เป็นการสูบบุหรี่มือ3
2: โอ้ก็คือใครเด็ดเข้ามาทีหลังก็จะได้
0: ใช
2: ่ได้กลิ่นไปด้วยโอ้โห
0: ใช่แม้ว่าคนที่สูบจะหายไปจากห้องนั้นแล้วเรียบร้อยซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคหืดที่กำเริบได
2: ้
0: เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งคุณแม่ที่ตั้งท้องหรือก่อนตั้งท้องเนี่ยแล้วสูบบุหรี
2: ่
0: โอกาสที่เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคหืดก็จะเพิ่มมากขึ้นไม่เท่ากับคุณแม่ที่ไม่ตั้งท้องมันผมคิดว่าปัญหาเรื่องบุหรี่เนี่ยมีปัจจัยในแง่ของการก่อโรคและปัจจัยในการเสริมโรคให้เกิดโรคและโรคแย่ลงนะครับผม
2: ให้อาจารย์ต้นพักหน่อยวันนี้มีคำถามเรื่องหืดเยอะแล้วนะคะ
1: กลัวว่าอาจารย์จะหืดเลย
2: เดี๋ยวจะตอบคำถามจนหืดขึ้นคอนะคะ
0: ครับผม
1: ให้อาจารย์พักแป๊บนึง
0: ได้ครับ
2: ไปที่อาจารย์แอ๊ะค่ะคุณพาอายุ58ปีนะคะอยากสอบถามว่าหากทำการสแกนแล้วพบว่ามีก้อนเนื้อจะทราบได้อย่างไรคะว่าเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือเป็นก้อนเนื้อร้ายอย่างมะเร็งมันมีวิธีการดูหรือการวินิจฉัยที่จำเพาะไหมคะหรือพอเจอแล้วก็วินิจฉัยเลยว่าเป็นมะเร็งอาการของคนที่เป็นเนื้องอกที่ตับอ่อนกับคนที่เป็นมะเร็งตับอ่อนต่างกันยังไงคะสงสัยคุณพากำลังสงสัยว่าตัวเอง
1: เข้าใจครับในการตรวจทางด้านรังสีวิทยาทางการแพทย์เรามีเครื่องสแกนหลายประเภทอยู่เนา
2: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเราเรียกว่า CT สแกนนะครับแล้วก็เครื่องทราบภาพในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเราเรียกว่าเครื่อง MRI นี่ก็เป็นสแกนเหมือนกันแต่ว่าเป็นการสร้างภาพในสนามแม่เหล็กนะครับอีกอันนึงที่เราใช้ในทางรังสีวิทยาคือเครื่องเพชสแกนนะครับอันนี้ก็จะมีวิธีการดูที่แตกต่างกันออกไปถามว่าเวลาที่เราเจอก้อนนะครับแน่นอนคอนเซ็ปคล้ายๆกันครับเราจะพยายามดูว่าก้อนนี้เป็นโอกาสที่จะเป็นก้อนเนื้องอกที่มีได้2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่มันเป็นมะเร็งกับกลุ่มที่เป็นเนื้องอกแบบ ชนิดที่มันไม่ใช่มะเร็งนะครับในทางภาพทางการแพทย์เราดูหลายอย่างเลยครับเช่นลักษณะของขอบเขตของก้อนมันเป็นยังไงนะครับลักษณะของเนื้อมะเร็งเนี่ยมันมักจะมีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตัวก้อนเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็จะใช้ยาในการฉีดครับเข้าไปดูว่าลักษณะของตัวก้อนเนี่ยที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดที่ผิดปกติเราก็จะเห็นลักษณะ

0: ของยาที่ฉีดเข้าไปเนี่ยไปอยู่ในหลอดเลือดของตัวก้อนได้ชัดขึ้นนะคะแล้วก็เทคนิคบางอย่างเช่นการใช้เครื่องเพชรสแกนเนี่ยเราจะดูการใช้น้ำตาลของตัวโรคครับเพราะว่าไอเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะบริโภคน้ำตาลผิดปกติคือมันจะเรียกว่าจัดการกับน้ำตาลในร่างกายได้เยอะหิวมากมีการแต่งตัวที่ผิดปกติเราก็จะใช้ไอตัวเรียกว่าสารบางอย่างนะครับไปแท็กกับตัวใช้สารเพศสัตว์รังสีไปแท็กกับตัวเรื่องของการใช้น้ำตาลแล้วก็ดูซิว่าจุดไหนของร่างกายเนี่ยตรงก้อนเนี่ยมีการใช้น้ำตาลที่ผิดปกติมานะครับหรือว่าลักษณะก้อนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันจะแพ็กกันแน่นมากเนี่ยการวิ่งของน้ำเนี่ยมันจะวิ่งได้อย่างจำกัดเราก็จะใช้เครื่อง MRI มาดูเลยครับว่าตรงไหนเนี่ยมันมีการแพ็คแน่นของเซลล์ที่ผิดปกติเราก็จะดูการเคลื่อนไหวของน้ำที่มันผิดปกติออกไปเพราะฉะนั้นทางระสิบทิยามันดูตั้งแต่หลอดรูปร่างนะครับถ้าเป็นตะปุ่มตะป่ำขอบเขตไม่ชัดนะครับการเจริญเติบโตของเส้นเลือดที่ผิดปกติการวิ่งของน้ำในก้อนที่ผิดปกติหรือว่าการบริโภคหรือการใช้น้ำตาลของก้อนที่ผิดปกติเพราะในเวลาที่คุณหมอรังสีดูเราจะดูภาพรวมทั้งหมดเลยครับแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าก้อนนี้มีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือว่าเป็นโรคอะไรได้บ้าง
1: ถ้าดิฉันเป็นคุณพาดิฉันฟังอาจารย์แอร์ดิฉันก็จะสงสัยนิดนึงคือกระบวนการที่อาจารย์แอร์พูดมาเนี่ยเวลาเจอก้อนเนื้อเนี่ยมันจะไม่ได้สามบอกได้ในครั้งเดียวใช่ไหมคุณหมอต้องไปผ่านกระบวนการต่างๆที่คุณหมอบอกก่อนใช่ไหมคะ
0: มันเป็นอย่างนี้ครับ
1: ยังไงคะ
0: มันเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่เราสแกนเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ประมาณ3อย่างครับ1คือเป็นมะเร็งแน
2: ่
0: ๆลักษณะมันจะลายชัดเจนครับ
1: มันจะเห็นชัดเจนเหรอ
0: เช่นมันไปกินสมมุติว่าถ้ามันเป็นก้อนที่ตับอ่อนมันจะเราเจอก้อนที่มันไปกินหลอดเลือดหรือว่ามันมีต่อมน้ำเหลืองข้างๆโตเลยชัดเจน
1: คือถ้ามันเป็นมะเร็งมันจะเห็นชัดเจนเลยล่ะคะ
0: ในกรณีที่มันชัดเจนจะเป็นอย่างนี้ครับกับอันที่2คือเป็นลักษณะของไม่ใช่มะเร็งแน่ๆเช่นเป็นก้อนที่มีหินปูนทึบทั้งหมด
1: อ
0: ันนี้ไม่ใช่มะเร็งแน
1: ่ๆ
0: กับอันที่3คือมันมีความก้ำกึ่งกันนะครับระหว่างตัวจะเป็นมะเร็งไหมนะหรือว่ามันเป็นโรคบางอย่างเช่นวัณโรคในประเทศไทยเนี่ยครับมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดก้อนและตัวเป็นตัวหลอกที่จันต้นบอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นในทางรังสีวิทยาเรามีเทคนิคหลายอย่างเลยครับว่าอย่างที่ผมไล่ฟังจริงมีมากกว่านี้นะครับในการที่จะดูว่าสิ่งที่เราสนใจอ่ะมันเป็นเนื้อปกติหรือผิดปกตินะครับในกรณีที่มันเป็นมะเร็งเนี
1: ่
0: ยเราต้องตอบโจทย์ให้กับอาจารย์ต้นด้วยว่าลักษณะของก้อนเนี่ยมันมีสเตจจิ้งหรือว่าระยะของโรคแค่ไหนเช่นมันไปลุกล้ำเพื่อนบ้านหรือยังตัดได้ไหมตัดไม่ได้อย
1: ่
0: างนี้เป็นต้นครับผม
1: ค่ะอาจารย์ต้นคุณพรชัยค่ะถามว่าต่อมทอนซิลของผมโตต่อมทอนซิลโตนะตอนแรกมีเสมหะก็ไปหาหมอฉีดยากินยาหมดละมันก็ยุบไปนิดนึงแล้วนะคะ
2: ค
1: เหมือนว่าจะหายนะพอวันนี้มันโตอีกมาแล้วครับทำยังไงดีครับผมจะไปหาหมอฉีดยาอีกดีหรือว่าตัดออกดีครับ
2: คำถามนี้ผมจะเรียนให้ทราบว่าจริงๆ
1: นะเจอบ่อยมากเลยนะ
2: เราจะเจอแต่จริงๆทราบไหมครับว่าทอนซิลเนี่ยหรือว่ามันเป็นต่อมเหลืองชนิด
1: ที่มันอยู่ตรงนี้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่มันอยู่ตรงนี้สองข้างครับคุณนรกรเขาเรียกว่าเป็นทหารเฝ้าพระราชวัง
1: ทหารเฝ้าพระราชว
2: ังเป็นเซนติเนลเขาเรียกว่าภาษาฝรั่งเนาะคือมันเป็นประการด่านหน้าทำไมคนที่ติดเชื้อในคอทอนซิลโตบางคนติดเชื้อในจมูกต่อมน้ำเหลืองที่คอก็โตเพราะว่าจริงๆเขารับทำหน้าที่ในการที่จะพูดง่ายๆเป็นประการในการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยมันเข้าไปในอวัยวะส่วนที่ลึกเขาก็จะมีการทำหน้าที่มากขึ้นในการสร้างสารป้องกันการอักเสบการติดป้องกันการติดเชื้อเป็นสารยับยั้งการอักเสบ
1: ที่มันโตขึ้นเนี่ยมันกำลังอักเสบมันกำลังป้องกันอยู่แล้ว
2: จริงๆทอนซิลก็คือต่อมหนองชนิดนึงก็จะมีเม็ดเลือดขาวต่างๆเข้ามาอยู
1: ่
2: เป็นโครงสร้างถ้าเราตัดภาพจุลทรรศน์มาดูนะฮะมันก็จะเป็นก้อนแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวมาเป็นวงๆอยู่ข้างในรวมตัวกันเพื่อจะสู้กับสิ่งแปลกปลอม
1: ใช่ค่ะ
2: คำถาม
1: เพราะ
2: มันโตมันเป็นเรื่องปกติครับคุณครับเพราะว่าติดเชื้อมันก็ต้องโตแล้วเจ็บคอต่อมน้ำหนองก็โตขึ้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: แต่พอเราหายติดเชื้อไป
1: มันก็
2: ยุบหนอนะโตหนอขึ้นเป็นอย่างนี
1: ้
2: แต่ประเด็นคือว่าถ้าสมมติว่าทอนซิลมันโตมากแล้วเอิ้นว่ามันไปอุดกั้นทางเดินหายใจตอนนี้ภาพเราเคยเห็นไหมว่าบางคนหลับปุ๊บกรนปั๊บทั้งที่จริงๆแล้วน้ำหนักไม่ได้เยอะอาจจะมีโครงสร้างของทอนซิลที่ใหญ่มากแล้วมันเป็นทอนซิลที่เกาะกันสองข้างเขาเรียกว่าคิสซิ่งทอนซิลคือมันมาจูบกันเลยพี่ตั๊กถ้าบางคนอ้าปากมาตกใจมากเห็นคนไข้บางรายก็จะมีก้อนทอนซิลขนาดใหญ
1: ่
2: ซึ่งพวกนี้จะมีผลต่อการนอนหลับและการหายใจซึ่งตรงนี้ต้องมาตรวจดูว่าจำเป็นต้องผ่าตัดไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องตัดเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแหละคำตอบก็คือว่าติดเชื้อเป็นหายจำเป็นต้องผ่าตัดไหมต้องดูบริบทอื่นๆประกอบกันเช่นมีผลต่อการ อุดกลั้นทางเดินหายใจทำให้ผู้ป่วยเนี่ยหายใจลำบากนะครับซึ่งผมว่าจุดนี้ต้องคุยกันให้ดีกับผู้ป่วยในเรื่องของการแนะนำในการผ่าตัดเพราะการผ่าตัดทุกอย่างก็จะมีคอสที่ต้องแลกมาคือผลข้างเคียงจากการผ่าตัดหรือการดมยาสลบต่างๆผมคิดว่าตรงจุดนี้อยากให้คุณพรชัยได้มีการคุยกับแพทย์ที่ดูแลน
1: ะคร
2: ับและมีการตรวจร่างกายที่ละเอียดนะ
0: ครับ
2: เพื่อวางแผนว่าจำเป็นต้องตัดหรือไม่ต้องตัด
1: ไม่ใช่ว่าต่อมทอมซินโตปุ๊บหมอจับตัดหมดเลยทุกคนไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ยังตัดแล้วยังอยู่ได้ใช่ไหมจันเพราะว่าเนื้อเยื่อน้ำเหลืองในร่างกายของเราเนี่ยมันก็ยังมีทหารเฝ้าพระราชวังอยู่หลายๆป้อมอยู่หลายตำแหน่งอ
2: าจจะมีพูดง่ายอาจารย์ผ่านประการด่านหน้ามีประการด่านในมีประการด่านฮะคำถามก็คือว่าตัดไปแล้วมีปัญหาไห
1: ม
2: ก็ต้องยอมรับว่าเราก็ยังมีต่อมน้ำเหลืองต่อมอื่นทำงานอยู่นะครับแต่คำถามจะกลับไปถามว่าทำไมเราต้องตัดถ้าไม่จำเป็นในจุดนี้นะครับผม
1: ค่ะอาจารย์แอ๊ะคะมีคำถามของคุณอ้วนค่ะ
0: ค
1: ุณอ้วนอายุ65ปี
0: บ
1: อกว่าผมเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอตกินเหรอ
0: ฮอตกินลิมโฟมา
1: ชนิดฮอตกินระยะที่2ที่ไม่ต้องให้คีโมเพิ่งฉายแสงครบ17ครั้งมีผลข้างเคียงตอนฉายแสงตามปกติจะมีแค่คอไหม้ลิ้นไม่รู้รสปากเป็นแผลแต่หลังจากฉายแสงครบมีอาการไอร่วมด้วยครับไอแห้งๆและรู้สึกระคายคอระคายช่วงอกรู้สึกระคายคอระคายช่วงอกด้วยแบบนี้ผิดปกติหรือเปล่าครับ
0: คือปกติภาวะแทรกซ้อนของการรักษาด้วยการฉายแสงหรือว่าฉายรังสีสำหรับโรคมะเร็งอะครับคือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะจำเพาะเจาะจงกับบริเวณที่ทำการรักษาเท่านั้นนะครับทีนี้ก็ต้องดูว่าไอตรงที่ฉายแสงเนี่ยมันสอดคล้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจหรือเปล่านะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นมันเป็นต่อมน้ำเหลืองที่ตรงในช่องอกเราก็จะฉายแสงเฉพาะในช่องอกเราอาจจะเว้นระยะไม่โดนเรื่องของหลอดลมท่อลมนะครับโดยคอนเซ็ปต์เพราะนั้นในการภาวะแทรกซ้อนอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับมันก็จะมีโอกาสเกิดได้จำเพาะเจาะจงกับบริเวณที่ฉายนะครับถ้านอกเหนือไปจากนั้นคงต้องไปดูครับว่าเอ๊ะถ้ามันมีอาการทางระบบทางเดินหายใจคงต้องมาตรวจนะครับว่าเอ๊ะสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเป็นต้นว่าหนึ่งคือมันไม่เกี่ยวกันเลยเช่นอาจจะเป็นหลอดลมอักเสบเป็นโรคหืดหรือเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆหรือว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนบางอย่างที่เราอาจจะต้องดูนะครับเช่นมันมีการติดเชื้ออะไรหรือเปล่าเป็นต้นหรืออีกอันนึงคือมันมีการกระจายของตัวมะเร็งไปที่ระบบทางเดินหายใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องดูว่าจะเคลมว่าเอ๊ะมันเป็นสาเหตุจากการฉายรังสีเนี่ยเราคงต้องไปดูจุดที่ฉายครับว่าเทคนิคหรือฟิลในการฉายเนี่ยมันไปโดนเรื่องของระบบทางเดินหายใจไหมถ้ามันเช่นเราฉายที่สมองอย่างเงี้ยมันคงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีอาการเนี่ยต้องมาตรวจนะครับคุณหมอก็จะประเมินเอ๊ะมันเกี่ยวกับการฉายแสงไหมหรือว่ามันเป็นโรคอื่นหรือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรคที่มันกำเริบอย่าง
2: น
0: ี้เป็น
2: ต้องถามอาจารย์แอนนิดนึงครับพอดีเมื่อกี้พูดถึงในฮอสกินเนาะมันอยู่ในหน้าอกเพราะเอิญว่าเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์แอร์ว่าเคสของคนไข้เนี่ยอาจจะไปฉายโดนรังสีโดนตัวหลอดอาหารด้วยเพราะเห็นบอกว่ามีอาการแน่น
1: เออเออ
2: เพราะบางท
1: ี
2: อาจจะมีปฏิกิริยา
1: ลิ้นไม่รู้รสปากเป็นแผลด้วย
0: ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสทั้งเป็นได้และเป็นไปไม่ได้ครับว่าอย่างที่เป็นไปได้นะครับเช่นสมมติว่าต่อมน้ำเหลืองที่โตเนี่ยมันไปใกล้กับหลอดอาหารจริงๆโดยเทคนิคณปัจจุบันเนี่ยเราก็มีวิธีการค่อนข้างแม่นยำนะอาจารย
2: ์
0: นะครับเราสามารถที่ใช้เครื่องฉายรังสีเนี่ยฉายเลือกไปเฉพาะตรงที่เป็นมะเร็งเท่านั้นแล้วก็เว้นตรงหลอดอาหารแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันใกล้กันมากๆมันก็มีโอกาสที่จะทำให้มีปัญหาได้ยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าถ้าฟิลของการฉายมันแยกออกจากกันชัดเจนเนี่ยโอกาสมันจะก็จะน้อยลงครับผมครับคงต้องไปดูเคส by เคสนะครับว่าในเคสนั้นเนี่ยตำแหน่งของฉายแสงเนี่ยมันใกล้กับจุดที่สำคัญและก่อให้เกิดอาการใช่หรือไม่เนี่ยครับผม
2: น่าสนใจจริงๆ
1: ค่ะอาจารย์อ้นอาจารย์ต้นตอบคำถามคุณอินหน่อยค่ะ
2: ครับผม
1: คุณอินบอกว่าถามให้ลูกชายลูกชายจะต้องเรียนรอด
2: อ
1: แต่ปัญหาคือว่าลูกชายเนี่ยเวลาวิ่งวิ่งระยะทางไม่เท่าไหร่ก็จะปวดหัวตาพร่าถ้าฝืนวิ่งต่อเนี่ยถึงขั้นหายใจไม่ออกหายใจได้สั้นมากโดยส่วนตัวลูกชายเป็นภูมิแพ้ทั้งแพ้อากาศหนาวแพ้ฝุ่นจามเป็นร้อยครั้งต่อวันเลย อยากทราบว่าแบบเนี้ยลูกชายเนี่ยเป็นหืดหรือเปล่าเป็นหอบหืดหรือเปล่าคะ
2: แต่จริงๆมี2คำถามนะถ้าเป็นรอดอนี่คงไม่เกิน18ปีเพราะว่าคงเรียนอยู่แค่ม .6 นะประเด็นน่าสนใจมากก็คือว่าเด็กผู้ชายเนี่ยจะมีคนถามเสมอว่าทำไมในคนไข้ที่เป็นโรคหืดอันนี้เราพูดถึงความเขาเรียกว่า การกระจายตัวของผู้ป่วยตามเพศสังเกตนะคะว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยถ้าเป็นโรคหืดส่วนมากจะเป็นเด็กผู้ชายแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นหืดจะเจอในผู้หญิงอันนี้เป็นเรื่องที่ฝรั่งเขาสนใจมากว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มาจากรังไข่หรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรครับกลับมาที่เคสของนะครับ
1: คนไข้
0: ต้องใช้ระดับต้องวิ่ง
2: ใช่
1: ต้องวิ่ง
2: ทีนี้อาจารย์ทราบนะครับคุณตั๊กทราบไหมครับว่าที่เราวิ่งเนี่ยเราหายใจทางไหนครับ
1: ส่วนใหญ่หายใจทางปาก
2: ถูกต้องครับแต่จริงๆเราต้องหายใจทางจมูกเพราะว่าวันที่เราหายใจทางปากเนี่ยเราต้องยอมรับว่าปากเราเนี่ยเราถูกดีไซน์ตั้งแต่เราเกิดมาเลยเนี่ยให้ทำหน้าที่ในการบดย่อยอาหารในการรับประทานอาหารเราหายใจจริงๆเนี่ยทางจมูก
0: ทางจมูก
2: แต่ว่าในเคสของลูกชายของคุณอินเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ำมูกไหลคัดจมูกจามวันนึงเป็นร้อยครั้งผมว่าตั้งใจมากนะอุตส่าห์นับจำนวนครั้งการจามต่อวันแปลว่าอะไรครับแปลว่าจาม
1: เยอะมากบ่อยมาก
2: ครับ1ชั่วโมงจามทีนึง4รอบทุก15นาทีคือน่าสนใจมากว่าพอมันมีปัญหาเรื่องจมูกโนสบล็อกเนี่ยเป็นปัจจัยที่น่าสนใจมากว่าคนไข้จะเกิดปรากฏการณ์การหายใจทางปากที่ว่าเป็นเรื่องของ mouth breathing ทราบไหมครับว่าจมูกทำหน้าที่อะไรครับนอกจากการหายใจทำหน้าที่กรอง
1: มัน
2: จะม
1: ี
2: ขนใช้กรองพวกฝุ
1: ่
2: นและในเยื่อบุโพรงจมูกเนี่ยทำหน้าที่ทำการเขาเรียกว่าเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นกับอากาศที่แห้งๆที่เราสูดเข้าไปในการหายใจและที่สำคัญทำให้ในการวอร์มทำให้อากาศที่เย็นเวลาที่เราไปวิ่งโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันอุ่นขึ้นเพื่อให้ร่างกายเราสูดอากาศที่หนึ่งไม่แห้งและมีความอุ่นเข้าไปสู่ปอดเราแต่ในเคสที่มีปัญหาเรื่องจมูกเวลาวิ่งเนี่ยน้องเขาอาจจะมีโนสบล็อกโนสบล็อกคือจมูกตันแล้วเวลาวิ่งอ้าปากหายใจ
1: ก็เลย
2: ใช่ครับ
1: อย่างนี้นะหายใจทางปาก
2: การทางปากไม่มีประสิทธิภาพครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะหายใจยากแต่กลับมาถามว่าเป็นโรคหืดหรือเปล่า
1: เป็นไหมเป็นหืดไหม
2: มันก็จะมีกลุ่มอาการโรคหืดกลุ่มนึงครับคุณนรกรอาจารย์มาลังครับเขาเรียกว่า exercise induced asthma asthma คือโรคหืดหรือชื่อปัจจุบันเขาเรียกว่า exercise induced bronchospasm คือกระตุ้นที่เกิดหลอดลมตีบคือเหมือนเราวิ่งปุ๊บอากาศมันแห้งเกิดการกระตุ้นให้เกิดหลอดลมตีบได้ซึ่งเขาเชื่อว่าทฤษฎีพวกนี้มันเกิดจากคนไข้ที่เป็นโรคหืดนั่นแหละ ทีนี้ว่าปัจจัยกระตุ้นของเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องของสารก่อภูมิแพ
1: ้
2: ไม่ใช่เรื่องของตัวมลพิษอื่นแต่เป็นการออกกำลัง
1: ใช่การกระตุ้นถ้าเป็นแบบนี้คนที่วิ่งแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าหายใจไม่ทันอย่างเงี้ยถ้าพยายามฝึกการหายใจว่าให้ใช้จมูกอย่าใช้ปากเนี่ยมันจะช่วยได้ไหม
2: แหมคำตอบนี้ยากนะครับ
1: เพรา
2: ะ
1: ว่า
2: ถ้าเป็นโรคจมูกไม่รักษาคุณไม่มีทางใช้จมูกหายใจได้ปกติเป็นคนทั่วไป
1: ก็แสดงว่าต้องมีปัญหาอยู่แล้วใช
2: ่ไหมคะโดยเฉพาะในโพรงจมูกแล้วก็ในไซนัสเซสผมก็กลับไปแนะนำนะครับลูกของคุณอินว่า1ต้องไปรักษาเรื่องจมูกก่อนอันดับแรกเลยน
1: ะ
2: อันดับ2รักษาจมูกแล้วถ้าไม่ดีขึ้นมันก็จะมีคำถามว่าเป็นโรคหืดไห
1: ม
2: ก็ต้องมาทำการทดสอบตรวจหน้าที่ปอดว่ามีหลอดลมตีบหรือเปล่าซึ่งเหมือนที่บอกอาจารย์แอร์เนาะว่าเอ็กซเรย์ยังไงก็ไม่เจอใช่ไหมครับอาจารย์เอ็กซเรย์ก็ปกติและสุดท้ายครับถ้าคุณเป็นโรคหืดจริงคำแนะนำของแพทย์ก็คือว่าก่อนที่คุณจะออกกำลังกาย
1: ค
2: ุณต้องมีการวอร์มร่างกายก่อนแล้วต้องมีการใช้ยาพ่นก่อนออกกำลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นยาแ
1: ค
2: ลอดลมและสุดท้ายครับต้องรักษาโรคหืดเป็นประจำด้วยยาสูตรพ่นสเตียรอยด
1: ์
2: เพราะว่าขนาดคุณนั่งอยู่เฉยคุณยังหอบได
0: ้
2: คุณไปวิ่งคุณจะหอบมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเวลาที่เราหายใจเราต้องใช้ออกซิเจนมากกว่าที่เรานั่งอยู่เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่า1ต้องไปรักษาจมูกและวินิจฉัยว่าเป็นโรคหืดไหมและรักษาโรคหืดให้ดีหลังจากนั้นน้องเขาจะสามารถที่จะเป็นนักวิ่งหรือออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายได้ต้องเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ว่าคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยอยากออกกำลังกายเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าออกกำลังกายเนี่ยวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมประเภทกีฬาเนี่ยมันควรจะเป็นแนวไหนที่ทำให้โรคหอบหืดมันไม่กำเริบเนี่ยครับอาจารย์
2: จริงๆอยากเรียนอาจารย์วราวุฒิกับคุณนรกรเรามีคุณหมอหลายท่านที่เป็นโรคหืดแล้วเป็นมาราธอน42กิโลเมตรด้วยจริงๆเราต้องยอมรับครับว่าอุปสรรคในชีวิตของมนุษย์เราเพราะเราอ้างว่าเราเป็นโร
1: ค
2: แต่ไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างที่เหมือนคนทั่วไปได้
1: ฉันเป็นหืดฉันวิ่งไม่ได้อย่างนี้มันคือเป็นการแบบว่าตัดโอกาส
2: ผมก็เป็นข
1: ้
2: อข้ออ้างแต่จริงๆผมคิดว่าถ้าคนไข้เข้าใจถูกต้องเราต้องบอกว่าเราแนะนำผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดให้มีการออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห
1: ์3ครั้งต่อ
2: ใช่แต่ต้องรู้ว่าลักษณะกิจกรรมที่ออกกำลังกายที่อาจารย์วราวุฒิถามเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือว่า1เราต้องมีการวอร์มอัพร่างกายก่อน
1: อัน
2: ดับที่1อันดับ2ต้องรู้ว่ากิจกรรมที่ดีก็คือว่าต้องไปออกกำลังกายในสภาพที่อากาศเหมาะสมเราต้องรู้ว่าวันนี้หลายคนบอกว่าอยากไปวิ่งที่สวนสาธารณ
1: ะ
2: ไปดูบนฟ้าเอ๊ะฉันไม่มองไม่เห็นตึกเลยใช
1: ่
2: วันนั้นก็แนะนำว่ากลับมาวิ่งในบ้านดีกว่าไหมกลับมาวิ่งในเขาเรียกว่าในจิมหรือว่าในอะไรก็ตามเพราะว่าเรารู้ว่าจริงๆการไปวิ่งนั้นอาจจะทำให้เราเกิดปัญหาอาการหอบที่เกิดจากมลพิษในการกระ ตุ้นและสุดท้ายครับคนไข้โรคหืดทุกคนสามารถออกกำลังกายได้ครับถ้าคุณรักษาโรคหืดของคุณให้สงบและเมื่อคุณวิ่งแล้วคุณก็จะไม่หอบและคุณจะได้สุขภาพที่ดีต่อทั้งเรื่องปอดและเรื่องของการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายของหัวใจ
0: นี่สำคัญมากเลย
1: ใช่ครับมีเวลาเหลือน้อยแล้วอาจารย์แอ๊ะตอบคำถามคุณณัชชาหน่อยค่ะ
0: ค
1: ุณณัชชาอายุ58ปีสอบถามว่าถ้าให้ยาเคมีบำบัดทุกอาทิตย
0: ์
1: ติดต่อกันไปนานๆจะทำให้เกิดอาการง่วงซึมแขนขาไม่ค่อยมีแรงได้ไหมคะ
0: โอ้อันนี้เป็น

0: การที่ไม่จำเพาะเจาะจงเดี๋ยวต้องเคลียร์กันนิดนึงในการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยครับการให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยเขาก็จะให้เป็นคอร์สเป็นไซเคิลนะครับไม่ได้ให้ไปตลอดเวลานะครับเขาก็คือก็จะต้องแล้วก็มีคุณหมอที่จะดูแลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงหลังให้เคมีบำบัดเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ่อนเพลียอาจจะมีไข้ได้บ้างบางคนมีท้องเสียอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคุณหมอก็จะมีการดูแลนะครับว่ามีการปฏิบัติตัวเช่นอาหารการกินการดูแลเบื้องต้นนะครับซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้มันก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้มันอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียได้บ้างแต่ก็ปฏิบัติตัวแล้วก็ติดตามกับคุณหมอเจ้าของไข้นะครับซ
1: ึ่
0: ง คุณหมอเขาก็จะเช็คแล้วว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่ต้องจัดการอะไรบ้างแล้วก็จะดูแลร่วมกันนั้นการให้ยาเคมีบำบัดเดี๋ยวเคลียร์กันก่อนว่าเราไม่ให้เป็นยาประจำและกินไปทั้งชีวิตอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ให้เป็นคอร์สแล้วก็มีการประเมินในส่วนของการตอบสนองนะครับแล้วก็เรื่องของภาวะแทรกซ้อนในการดูแลครับผม
1: อาจารย์ต้นช่วยตอบคำถามคุณฝนหน่อยฉันก็เคยเจอแบบคุณฝนนะเวลาเราไปหาหมอเนี่ยเขาจะถามว่าเป็นโรคประจำตัวไหมคะบางทีเราก็เราเป็นหรือเปล่าวะก็ต้องมาคิดนะ
2: คุ
1: ณฝนบอกแบบนี้ว่าเคยเป็นหอบหืดตั้งแต่แรกเกิดเพราะตั้งแต่แรกเกิดหมอนัดไปตรวจทุกปีจนถึงอายุ17พอถึงอายุ17หมอเลิกนัดละนะคะตอนนี้อายุ19ปีก็เลยสงสัยว่ายังมีโรคประจำตัวอยู่ไหมเพราะเวลาไปหาหมอหมอก็ถาม
2: จะเช็คล
1: ิ
2: สต์ว่าตกลงว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นหืดณวันนี้ใช่ไหม
1: น
2: ั
1: ่นสินั่นสิ
2: แล้วที่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆถ้าเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของโรคเขาเรียกว่าเป็น natural history หรือว่าการดำเนินโรคนะครับมีคนกล่าวไว้เสมอว่าโรคหืดในคนไข้ที่เป็นเด็กผู้หญิงนะฮะบอกว่าเป็นตั้งแต่เกิดเลย
1: ตั้งแต่เด็กสองสามขวบจนถึงสิบเจ็ดขวบ
2: ใช่แล้วพอโตขึ้นมันจะมีช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าโรคหืดแต่มันเป็นโรคที่มีการดำเนินโรคอยู่สองพีคของชีวิตเขาเรียกว่าช่วงแรกกับช่วงที่สองก็คือว่าบางคนเนี่ยช่วงแรกก็คือสงบอยู่ไปช่วงหนึ่งครับพออายุสักประมาณ 30-40 เริ่มมีอาการหืดเกิดขึ้นใหม่
1: จะกลับเข้ามา
2: ใช่เขาเรียกเป็นไบโมดัลดิสทริบิวชันอันนี้น่าสนใจมากนะคะว่าเราไม่ทราบด้วยซ้ำว่ากลไกเกิดจากอะไรถ้าจะตอบว่าคุณเป็นไหมคุณต้องบอกว่า1โรคคุณสงบแล้วแต่ถามว่าคุณจะมีโอกาสจะกลับมาเป็นอาการหืดอีกครั้งนึงไหมหลังจากที่อายุ30ปี40ปีอันนี้เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นตำรวจถามว่าทำไมคุณหมอเลิกนัด
1: แต่ผมว่า
2: ง่ายมากครับพี่ตั๊กเพราะว่าอาการมันสงบแล้ว
1: สงบแล้ว
2: ใช่ไม่รู้จะได้มาทำไมแต่ว่าประเด็นก็คือว่าต้องมีการติดตามดูอาการของตัวเองด้วยถ
1: ้
2: า
1: เกิดมีการเ
2: หมือนเดิมเหมือนตอนสมัยอายุสักประมาณสักราว10ขวบตอนนั้นมีอาการหายใจมีเสียงหวีดมีอาการหายใจลำบากอันนี้ควรจะต้องกลับไปพบแพทย์นะครับเพราะที่สำคัญมากว่าโรคเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันแค่สงบ
1: ค
2: ือง่ายเป็นการเจรจาพักยกระหว่างผู้ป่วยกับโรคนะครับผม
1: งั้นก็เคสของคุณฝนเนี่ยก็ควรที่จะกรอกว่ามีโรคประจำตัวแต่โรคสงบแล้วอย่างนี้นะคะ
2: ถูกต้องครับผมใช่ครับผมเพราะบางคนไปเขียนว่าไม่มีโรคนะอันนี้น่ากลัวเพราะว่าอย่างของอาจารย์เวลาพูดเราไปฉีดสีใช่ไหมอาจารย
0: ์
2: บอกว่าไม่มีโรคอะไรเลยเพราะว่าโรคมันสงบแต่มันจะไปเจอปัญหาครับอาจารย์เช่นไปฉีดสารทึบแสงใช่ไหมแล้วปรากฏเป็นโรคหืดแล้วเกิดแพ้หลายอย่างมีแพ้อะไรหืดแพ
1: ้
2: สารพัดเลยปรากฏไปแพ้สารทึบแสงตอนนั้นใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ครับก็อาจจะต้องแจ้งนะครับป
2: ั
0: จจุบันก็เขาก็เชื่อว่าความเกี่ยวข้องของโรคหอบหืดกับอาการแพ้สารทึบรังสีเนี่ยอาจจะไม่สัมพันธ์กันชัดเจนแต่ว่าเน้นว่าบอกก็ดีโดยเฉพาะของหมอรังสีนะครับโดยเฉพาะการแพ้ในช่วงครั้งก่อนอันนี้สำคัญมากเพราะนั้นการให้ข้อมูลเนี่ยเป็นให้มาเถอะครับอันนี้เป็นเชื่อมั่นว่าเป็นดีครับที่ว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยครับ
1: ก็คือบอกละเอียดไปหน่อยแล้วกันเนาะไม่ใช่บอกว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรก็บอกว่าเคยเป็นค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคบอกละเอียดดีกว่าเพราะมันเป็นสุขภาพของเรา
2: หมอจะได้รู้ครับพี่ตั๊กว่าบางทีเนี่ยบอกไม่มีปุ๊บนะแล้วมันเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำการตรวจบางอย่างหรือว่าการรักษาบางอย่างเนี่ยเราจะได้อธิบายว่าอ๋อเพราะเขาเป็นโรคนี้มาแต่มันสงบแล้วพอมาให้การรักษาบางอย่างซึ่งอาจจะกระตุ้นให้เกิดหืดกำเริบได้นะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็อยากจะให้ทางผู้ป่วยเนี่ยให้คำเขาเรียกว่าบุคลากรทางแพทย์ให้ข้อมูลเพื่อจะให้การวางแผนของการรักษาและการวินิจฉัยเนี่ยมันไปได้ถูกจุด
1: เวลาอย่างดิฉันเนี่ยเวลาไปหาเนี่ยเขาก็ถามว่าเคยแพ้ยาหรือเปล่าแล้วก็ไม่เคยค่ะแต่ไม่รู้ว่าแพ้หรือเปล่าดิฉันก็ตอบเซฟไปก่อนนะ
0: ถูกต้องนะคร
1: ับใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนึงเราอาจจะแพ้ยาที่เราไม่เคยกินมาก่อนก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณพงษ์ถามให้ลูกสาวค่ะลูกสาวมีน้ำมูกมา 7-8 วันละแต่ไม่มีอาการไอวันนี้จู่ๆไข้ขึ้นสูงพอตอนเย็นก็ตัวก็หายร้อนกลางคืนก็ตัวร้อนอีกช่วง 2-3 คืนมานี้ลูกสาวนอนดิ้นไปดิ้นมาตลอดเลยค่ะ บางทีหายใจก็มีเสียงวีดร่วมด้วยค่ะสงสัยลูกสาวจะยังเล็กอยู่ก็เลยถามว่าแก้ปัญหายังไงดี
2: มาจริงๆบอกยากครับเสียงวีดที่เราได้ยินว่าเสียงวีดเนี่ยคือผมว่ามันเป็นเสียงที่เกิดจากการตีบของทางเดินหายใจ

0: ได้ตั้งแต่จมูกครับ จนถึงหลอดลมนะฮะจนถึงพูดง่ายๆว่ากล่องเสียงก็ยังได้เพราะในเด็กหรือว่าในคนไข้ที่เป็นทางกุมารและเวชศาสตร์เนี่ยอาการที่หายใจมีเสียงปกติเนี่ยต้องหาสาเหตุโดยเฉพาะอาการน้ำมูกไหลแต่ถ้ามีไข้เราไม่ต้องระวังนะอาจจะเป็นการติดเชื
1: ้
0: อซึ่งโดยเฉพาะพวกไวรัสต่างๆนะครับต้องมีการตรวจให้เจอว่าจริงๆแล้วมันมีเสียงหวีดเพราะอะไรเพราะว่าถ้ารักษาเรื่องการติดเชื้อเสร็จแต่ว่าเสียงหวีดของลูกคุณพงษ์เนี่ยไม่ดีขึ้น
2: อ
0: ันนี้เป็นตัวเตือนที่ดีนะครับว่าอาจต้องไปดูว่าเอ๊ะหนึ่งอะดรีนอยทันซินโตหรือเปล่าในเฉพาะในเด็กสองเป็นหอบหืดหรือเปล่าหรือเป็นโรคหืดหรือเปล่าและสุดท้ายครับในเด็กอาจารย์แอ๊ดคงเคยเจอนะครับบางทีมีโรคทางเขาเรียกว่าการพัฒนาการที่ผิดปกติเช่นอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นเส้นผิดปกติอยู่ในกล่องเสียงหรือว่าเป็นพวกการพัฒนาการหลอดลมที่ผิดปกติใช่ไหมครับอาจารย์แอ๊ดก็มาทำให้พวกเราเนี่ยหลงได้ว่าคนไข้คนนี้เป็นโรคหืดคือง่ายก็คือประวัติที่สำคัญมากโดยเฉพาะในเด็กคือประวัติเรื่องการพัฒนาการประวัติแรกคลอดนะครับซึ่งจุดนี้จะมาช่วยให้คุณหมอเนี่ยวางแผนการรักษาลูกของคุณพงษ์ได้นะครับ
1: คือถ้ายังมีอาการอยู่เน้นว่าอาจจะต้องมาพามาพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่อาจารย์ต้นบอกนะคร
2: ับ คือการตรวจหาสาเหตุนี่สำคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะดูแค่อาการอย่างเดียวเนี่ยไม่รักษายังไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: จริงๆต้องบอกว่าเขาเคยบอกไว้ว่าเสียงหวีดที่เราได้ยินเนี่ยไม่เท่ากับโรคคือเพราะว่าเสียงที่เราได้ยินเสียง
2: ใช่เคยได้ยินเสียงก็เป็นอะไรเป็นที่คอหรือเป็นที่จมูกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นที่จมูกใช่ไหมล่ะแบบว่าระบบหายใจมันตีบอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: แต่ส่วนหนึ่งที่เราเจอก็คือสิ่งแปลกปลอมตกเข้าไปอุดเช่นเมล็ดผลไม้บางทีก็เจอของเล่นนะเป็นพวกแบบ
2: เด
0: ็กๆเอาไปใส่เข้าไปในปาก
2: ใช่ไหมปัดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ซึ่งผมคิดว่าตรงจุดนี้ถ้าเราแก้ไขได้ถูกจุดเปลี่ยนชีวิตคนไข้นะ
2: คะ
0: ถ้าไม่ถูกจุดก็อยู่กับสิ่งแปลกปลอมอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตและท้ายสุดมันเกิดปัญหาตามมาติดเชื้อซ้ำๆซากๆครับผมในจุดนี้
1: ชอบพี่ตาทำเสียงอื้นเมื่อกี
0: ้
1: เหมือนประสบการณ์ตรงจริงๆ
0: ใช่
2: เคยได้ยินอะไรเงี้ยนะคุณจูอายุ54ปีสอบถามให้ลูกชายค่ะลูกชายอายุ25ปีละลูกชายฉีดแอสตรามา2เข็มฉีดไฟเซอร์1เข็มก็แสดงว่าได้มา3เข็มแล้วนะอยากทราบว่าตอนนี้ที่รามาม
0: ี
2: ฉีดเข็มสี่หรือยังคะ
0: ของบุคลากรเพิ่งประกาศเมื่อกี
1: ้ก็คือต้องมากกว่า120วันความจริงถ้าประมาณ 3-4
2: เดือน4เดือนถ้าเข็ม4เนี่ยควรจะ4เดือนหลังเข็ม3ใช่ไหมคะ
1: 120วันใช่ครับ
0: 4เดือนประมาณ
1: ใช่ครับ
2: ฉีดแล้วค่ะรามาฉีดแล้วแต่ว่าทุกวันเนี่ยที่ดิฉันเมื่อกี้ก็เพิ่งถามมานะคะเขาจะฉีดสัปดาห์ละครั้งซึ่งแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็ระบุวันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเช็คก่อนก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่าวันไหนฉีดเนี่ยนะคะก็ walk in มาได้เลยที่ดิฉันจำได้ในวันนี้วันที่4ใช่ไหมวันที่6ค่ะศุกร์ที่6จะมีฉีดนะถ้าต้องการฉีดไฟเซอร์เนี่ย walk in มาได้เลย
0: ต้องดูประกาศเอา
2: ใช่ค่ะ walk in มาได้เลยนะคุณจูคุณพายบอกว่าอายุ33ปีทำงานย่านที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะทุกวันมีความผิดปกติเกี่ยวกับทางเดินหายใจควรจะไปตรวจอะไรไหมคะ
0: ผมว่าอย่าว่าแต่คนเป็นโรคเลยครับพี่ตั๊กอาจารย์ว่าอาจารย์แอ๊ะ
1: ครับผม
0: ไม่เป็นโรคเนี่ยวันไหนฟ้าไม่เปิดนะฮะคัดจมูกไหม
2: ฟ้าไม่เปิดคือบองไปแล้วมัน
0: ขมวดใช่ไหมแล้วก็ไปดูในแอปพลิเคชันเนาะบอกว่าวันนี้คุณภาพอากาศ AQI ที่เรียกว่าเป็น Air Quality Index เนี่ยมันแย่มากเลยเนี่ยบางวันผมรู้สึกว่าผมจมูกบวมมากนะผมรู้สึกว่าไม่อยากออกจากบ้านเลยคำถามว่าตรงจุดเนี้ยต้องยอมรับว่าคำว่าคุณภาพอากาศมันไม่ใช่เฉพาะ PM PM คือสิ่งที่เป็นเรื่องของ particulate matter คือฝุ่นแต่จริงๆแล้วคุณภาพอากาศที่เราพูดถึงเนี่ยมันมาจากแก๊สด้วยเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์รวมทั้งโลหะหนักเช่นตะกั่วเพราะพวกนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดปัญหาเรื่องทางเดินหายใจได
2: ้
0: ถ้ามีอาการพวกนี้เป็นหายนะครับเป็นบ่อยๆแม้วันที่ไม่มี PM ก็ตามเนี่ยอันนี้ควรไปตรวจนะครับในจุดนี้นะครับผม
2: แล้วก็ถามให้คุณแม่ด้วยค่ะอีกท่านนึงนะบอกว่าคุณแม่อายุ65โรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้65ก็ถือเป็นผู้สูงอายุแล้วใช่ไหมคะ
0: ครับผมตามองการ อะไรโรค
2: เป็นภูมิแพ้อากาศแพ้ฝุ่นมักมีน้ำมูกเยอะคัดจมูกหายใจไม่ออกอยากทราบว่าผู้สูงอายุเนี่ยอาการแบบนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นหืดได้ไหมคะ
0: จริงๆจะเรียนนะคะว่าไม่ต่างกันกับคนที่อายุน้อยโรคหืดไม่เลือกอายุไม่เลือกเพศแต่จริงๆต้องยอมรับค่ะว่าผู้ป่วยสูงอายุที่มีโอกาสจะเป็นโรคหืดเนี่ยจะเริ่มน้อยลง
2: น้อยลงเหรอถ้าสูงอายุโอกาสเป็นหืดน้อยลงเหรอคะ
0: นะครับในการเกิดโรคแต่ถ้าเราเจอผู้ป่วยอายุ65ปีมาเป็นหืดครั้งแรกต้องหาเหตุอื่นเสมอเช่นอาจจะเป็นหัวใจล้มเหลวแล้วน้ำท่วมปอดก็มาด้วยอาการหอบเหนื่อยเพราะการรักษาโรคน้ำท่วมปอดหัวใจล้มเหลวกับโรคหืดให้ยาที่อยู่ตรงข้ามกันเลยคนละเรื่องกันแต่ประเด็นของคุณแม่ของคนไข้นะครับบอกว่ามีน้ำมูกร่วมกับคัดจมูกหายใจไม่ออกอันนี้เป็นจุดสำคัญเพราะว่าอาการของภูมิแพ้มักจะเจอร่วมกัน

0: กับโรคหืดได้เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องมาตรวจครับเพราะว่าบอกแล้วครับว่าโรคหืดไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุแต่ถ้าเจอหืดครั้งแรกในอายุ65หรือ75หรือ80ต้องหาโรคอื่นที่มันพบได้บ่อยในคนไข้สูงอายุเช่นโรคหัวใจไปก่อน
1: โอกาสจะเป็นโรคอื่นเนี่ยที่ทำให้เกิดอาการหืดเนี่ยเป็นไปได้มากด้วยนะคะคุณต้าค่ะอายุ30ปีถามว่าเป็นภูมิแพ้ขึ้นตา
0: ครับ
1: มีโอกาสจะหายขาดไหมครับอยากรู้วิธีดูแลเบื้องต้นเพราะว่าไปหาหมอแต่ได้น้ำตาเทียมมาเวลานอนลำบากมากเลยครับ
0: แหมจริงๆถ้าบอกว่าภูมิแพ้เนี่ยจมูกกับตานี่เป็นเพื่อนบ้านกันนะฮะต้องบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมาก
1: เ
0: พราะทราบไหมครับบางคนที่คัดจมูกน้ำตาจะไหลเพราะว่าท่อน้ำตาเนี่ยมันจะระบายลงมาอยู่ในโพรงจมูก
1: ที
0: ่ต้องสังเกตไหมเวลาหยอดยาที่ตา
1: ใช่ใช่
0: ยาแต่ลงคอถูกต้องเพราะว่าคาร์บอนดักแล้วมันก็ไหลลงไปในจมูกเพราะโนสบล็อกทำให้คนไข้มีอาการทางตาคัดจมูกตาอาจจะคันได้และบางคนก็อาจจะมาหาคุณหมอในเรื่องของอาการรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยตาเนี่ยมันแบบดำๆคล้ำๆไม่ได้เป็นหมีแพนด้าเพราะนอนดึกนะฮะ เพราะว่าเลือดดำนะฮะจะรอบตาเนี่ยมันข้างหมดเลยเพราะมันไหลลงไปในจมูกไม่ได
1: ้
0: วิธีการง่ายๆครับอันดับแรกคือต้องรักษาเรื่องจมูกถ้าเป็นภูมิแพ้จมูกอักเสบจริงพ่นยาจมูกจะทำให้อาการคันตาอาการน้ำตาไหลและไขเคืองดีขึ้นได้รวมทั้งการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ
1: ้
0: บางทีเราเจอว่าเจอ PM คัดจมูกผิวหนังก็คันตาก็คันได้เช่นกันครับผม
2: แต่ทีนี้ถ้าเป็นเฉพาะตาบางทีมันก็มียาทางเลือกเหมือนกันครับอาจารย์ว่าอาจจะเป็นเรื่องของลดอาการภูมิแพ้นะครับซึ่งคุณหมอตาจะเป็นผู
0: ้สั่งให้
2: ใช่นะครับเพราะนั้นถ้ายังมีอาการอยู่ได้น้ำตาเทียมไปแล้วมันไม่ดีขึ้นอาการทางตายังชัดเจนอยู
0: ่
2: ก็แนะนำว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกับคุณหมอตาก็มีทางเลือกอีกนะครับนอกจากเรื่องของน้ำตาเทียมมันก็มียาลดอาการภูมิแพ้ที่เป็นยาหยอดเหมือนก
0: ัน ใช่คร
2: ับ ผม
1: มีเอาคำถามของคุณเยาบ้างดีกว่านะคะอายุ55น้ำหนัก68สูง150บอกว่าชอบดื่มน้ำหวานมากเลยค่ะกลัวจะเป็นเบาหวานมีวิธีการสังเกตอย่างไรว่าเราเป็นเบาหวานแล้วแต่ว่าครอบครัวไม่มีใครเป็นเบาหวานเลยถามมาด้วยนะว่าแนะนำดื่มน้ำหวานได้วันละกี่แก้ว
0: นะคือจะบอกว่ามันก็คงไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงแต่เมื่อกี้แอบดูคำนวณดัชนีมวลกายของคุณเยาวนะฮ
1: ะ
0: น่าจะประมาณเกิน25ซึ่งก็คงจะเข้าข่ายในกลุ่มที่เรียกว่าน้ำหนักเกิน
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะเป็นเบาหวานในกลุ่มก็จะถ้าเป็นได้นะต้องมาตรวจก่อนนะเพราะว่าปัญหาก็คือเป็นการตรวจเลือดว่ามีผลตรวจน้ำตาลผิดปกติหรือเปล่าจากการที่เราอดอาหารแต่ต้องยอมรับครับว่าการดื่มน้ำหวานกี่แก้วต่อวันคงไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงถ้าไม่ได้มีความผิดปกติของการทำงานของต่อมและที่ว่าเป็นเรื่องของตัวตับอ่อนนะครับแล้วก็การทำงานของเรื่องของการทำงานของอินซูลินแล้วก็การใช้น้ำตาลต่างๆในร่างกาย
2: แต่ก็อยากให้กำลังใจว่าอยากให้ลดหวานเนี่ยก็ดีลดหวานลดเค็มมาดีหมดเลยครับ เพราะฉะนั้นโดยสุขภาพรวมต่อให้ไม่เป็นเบาหวานโรคอื่นๆก็จะตามมาถ้าเรามีโรคอ้วนอย่างที่อาจารย์ต้นบอกนะน้ำหนักเกินมากับโรคตั้งเยอะตั้งแยะเพราะฉะนั้นเราพยายามลดพฤติกรรมเสี่ยงเนาะลดหวานลดเค็มเนี่ยสำคัญนะครับ
1: แต่ว่าถ้ายังชอบดื่มน้ำหวานเนี่ยก็ออกกำลังกายออกกำลังกายหนักหน่อยนะมันก็อาจจะช่วยเผาผลาญได้หรือเปล่า
0: ต้องบอกว่ากรุงโรมไม่สร้างมาเดียวนะครับพี่ตั๊กก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่เรากินเนาะ
2: จริง
0: ให้เราไปวิ่งรอบสวนสาธารณะแต่ว่าเรา
1: แต่เรากินหวานกินติ่มทุกวัน
0: น้ำตาลแต่ว่ากินอะไรนะน้ำหวานวันละประมาณเป็นลิตรเลยเนี่ยต้องมายอมรับว่าจริงๆแล้วเอ็กซ์ไซส์เป็นส่วนหนึ่งทำให้ร่างกายเราได้คุณภาพในการทำงานของปอดและหัวใจที่ดีขึ้
2: น
0: แต่ผมว่าการบริโภคสำคัญมาก
2: สำคัญมากกำลังคิดว่าคุณยาวจริงๆแล้วเป็นพี่ตาหรือเปล่าแอบถามมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูอินเนอร์พี่ตาดูแหลกมาก
0: ครับผม
1: ดิฉันชอบเป็นของหวาน
0: ตะหุ่นไม่น่าใช่พี่ตานะครับผมน่าจะพี่ตาน่าจะตัวเล็กกว่านี้
1: คอแล้วค่ะต้องจบแล้วล่ะวันนี้โดนอาจารย์หมอรุมนะคะ
0: รุมสกรรมพี่ตาตอนนี้ครับผม
1: โอเคค่ะวันนี้สนุกมากเลยค่ะขอบคุณชุดสวยๆจากใบตองโคเซตด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์หมอสองท่านด้วยนะคะสนุกมากวันนี้วันหลังมาอีกนะคะค
2: ุ
1: ยกันหลายๆโรคด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะรัดคิวหมอเรามาพบกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาค่ะลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ

0: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม
1: เฮ้ยอโนนี่ให้ผมกลับไปทำฟันได้ไหมครับวันนี้นะครับเราก็จะทำเมนูที่ทำมาจากชาเขียว2เมนูด้วยกันอันแรกก็คือเมนูมัทฉะไอซ์ลาเต้แล้วก็เมนูมัทฉะไอซ์ฟรัปเป้เราไปดูวิธีทำกันก่อนนะครับแล้วผมจะมาเฉลยว่าชาเขียวดียังไงกับสุขภาพช่องปากของคุณครับ

จบกันไปแล้วนะครับกับเมนูในวันนี้จัดเต็มกันไปถึง2เมนูด้วยกันในตัวชาเขียวเนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโพลีฟีนอลซึ่งโพลีฟีนอลเนี่ยจะช่วยยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากได้เช่นกันจะทำให้สุขภาพช่องปากของเราดีขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญชาเนี่ยจะทำให้ฟันของเราเนี่ยมีสีคล้ำลงไปได้เพราะฉะนั้นหลังจากที่ทานเสร็จอย่าลืมดูแลทำความสะอาดด้วยนะครับกินน้ำอุ่นๆตามจะช่วยได้เยอะและนอกเหนือจากชาเขียวชาดำก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้นะครับแต่ไม่ใช่ชาดาดาดำชาดำชาดำชาดำแบบน้องปามี่ไงไม่ใช่ก็เป็นชาดำที่เราทานกันนี่แหละก็มีสารโพลีฟีนอลเช่นกันก็จะช่วยให้สุขภาพช่องปากของทุกคนเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นครับและสุดท้ายที่สำคัญก็คือต้องไปพบทันตแพทย์ด้วยนะครับอย่างน้อยนะครับ6เดือนครั้งนึงหรืออย่างน้อยที่สุดเลยปีนึงครั้งนึงก็ยังดีก็จะช่วยให้สุขภาพช่องปากของทุกคนดีขึ้นได้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับชาดาดาดำชาดำชาดำ

You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภ

0: ภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการนะครับว่าตอนนี้เป็นวันเงินเดือนออกน่าแปลกนะว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นเงินเดือนออกนะเพราะว่าพอมันออกจากบัญชีเราไปหมดเลยถูกไหมทั้งเรื่องที่จะต้องค่าผ่อนโน่นนี่นั่นและที่สำคัญหลายๆคนก็จะต้องมีปาร์ตี้และส่วนใหญ่ก่อนจะไปปาร์ตี้ก็จะต้องติดแฮชแท็กกันหน่อยแล้วล่ะว่าบุฟเฟ่จะเยียวยาทุกสิ่งเวลาไปกินบุฟเฟ่เนี่ยอะไรก็ตามที่เราอยากกินอะไรก็ตามที่มันอร่อยเนี่ยมันมักจะไม่มีลิมิตเนาะแล้วก็มักจะลืมตัวไปด้วยว่าอะไรก็ตามที่มันอร่อยเนี่ยมันก็มักจะไม่ค่อยดีกับสุขภาพสักเท่าไหร่หรอกวันนี้ครับเราจะได้พูดคุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้ครับที่ชวนคุณหมอเอมาเลยเพราะว่าอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องกินอยู่ทุกวันมันมีอะไรบ้างไหมที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคภัยโดยเฉพาะเรื่องของโรคมะเร็งครับ
2: okay.
1: ในวันนี้เราจะมาดูว่าอาหารประเภทไหนที่จะทำให้เราเสี่ยงกับโรคมะเร็งมากขึ้นและมันมีวิธีปฏิบัติที่จะเลี่ยงมะเร็งได้อย่างไรคุณหมอเอครับ
2: ค่ะ
1: บุฟเฟ่ครับเวลาที่ไปบุฟเฟ่นะครับคุณหมอเอผมก็จะมุ่งไปที่นี่เลยครับอาหารประเภทที่เป็นแบบเนื้อสัตว์อะไรก็ตามที่แพงๆอะไรก็ตามที่ okay. แบบหามกินไม่ได้เนี่ยผมก็จะมุ่งไปตรงนั้นก่อนเลยมันดีไหมครับ
2: โอเคมันอยู่ที่ว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์สมมติว่าเวลาที่อาจารย์จะจ่ายเงินบุฟเฟ่เนี่ยอย่างแรกเลยที่คนจะรู้สึกคือต้องกินให้คุ้ม
1: ใช่แล้วครับ
2: คนจะรู้สึกก่อนว่าต้องกินให้คุ้มเพราะฉะนั้นคนจะรู้สึกว่าอะไรที่แพงก็จะต้องกินกับอันที่2คนจะรู้สึกว่าต้องกินเยอะๆถึงจะดีทีนี้คำถามก็คือว่าโอกาสที่เราจะกินเยอะอ่ะมันมีแน่ๆสำหรับบุฟเฟ่นะคะทีนี้ถามว่ามันผิดไหมมันคงไม่ได้ผิดที่บุฟเฟ่เนาะเพราะบุฟเฟ่ไม่ได้เดินเข้าปากเราเราเป็นคนไปหยิบบุฟเฟ่มาใส่ปากเราเพราะฉะนั้นมันต้องผิดที่ไม่ไอ้ที่มือเราก็ต้องเป็นที่ปากเรา
1: เป็นที่ใจเราด้วยแล้วครับ
2: โอเคค่ะถามว่าโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งมันมีได้2ส่วนค่ะอันแรกคืออาหารที่อาจารย์เลือกทานกับอันที่2คืออาจารย์กินมากแล้วทำให้อาจารย์อ้วนขึ้นหลายคนก็จะบอกว่าโอ๊ยเวลาเป็นมะเร็งคือน้ำหนักลดลงผอมลงแล้วก็จะทำให้กังวลว่าจะเป็นมะเร็งแต่ต้องบอกงี้ค่ะว่าคนอ้วนเองเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนยกตัวอย่างเนาะผู้หญิงเนี่ยอันที่มันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนก็จะเป็นมะเร็งของระบบสืบพันธุ์อะไรบ้างเต้านมค่ะนะคะอันที่2ก็คือรังไข่มะเร็งมดลูกหรือว่าเขาเรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะอันนี้จะเจอบ่อยแล้วก็จะสัมพันธ์กับคนอ้วนหมายความว่าถ้าคนอ้วนเนี่ยก็จะเสี่ยงกับมะเร็งพวกนี้มากกว่าคนผอ
1: ม
2: นะคะในผู้ชายก็จะเป็นกลุ่มของลูกหมากหรือว่ามะเร็งลำไส้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือมาจากอ้วนเนาะถ้าอ้วนแล้วเพิ่มความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าบุฟเฟ่กินเยอะแล้วอ้วนโอเคไปเพิ่มความเสี่ยงอันนี้เป็นทางอ้อมอาจารย
1: ์
2: อันที่สองก็จะเป็นลักษณะของตัวอาหารเองอาหารที่เรามองว่าอาจจะเสี่ยงในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งเราได้ยินบ่อยอาจารย์ได้ยินอะไรมาบ้างที่จะรู้สึกว่ามันเสี่ยง
1: มันก็ต้องปิ้งปิ้งย่างย่างไม่ไม่เกรียมเกรียมครับ
2: อันที่หนึ่งก็คือเป็นลักษณะของอาหารที่อาจารย์บอกว่าเอาไปปิ้งย่างแล้วมันเกิดเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรสีดำดำเกรียมเกรียมใช่ไหมคะมันไหม้มันไหม้เนาะอันนี้มันก็จะมีสารเคมีบางอย่างถามว่าเกิดจากอะไรสมมติอาหารของอาจารย์เนื้อสัตว์จะมีน้ำมัน
1: ครับ
2: พออาจารย์ไปปิ้งปุ๊บน้ำมันมันหยดลงไปแล้วมันก็จะไปโดนไฟข้างล่างแล้วมันก็จะเป็นเขม่าเป็นควันขึ้นมาแล้วมาเกาะที่เนื้อสัตว์
1: ซึ่งมันหอมมาก
2: ใช่อันนั้นแหละก็ จะเป็นตัวนึงที่มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เขาเรียกว่าไปเป็นสารก่อมะเร็งถ้าอาจารย์กินตรงนั้นเยอะก็ไปเร่งให้มันเร็วขึ้นลักษณะนี้อันที่สองสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์ตัดทิ้งแล้วกันไม่กินละอันนั้นอาจารย์กินแต่เนื้อเยอะๆเลยการกินเนื้อแดงปริมาณมากอาจารย์ก็จะได้สารบางอย่างเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะมันอยู่ที่ว่าเนื้อที่อาจารย์กินเป็นแบบไหนหนึ่งเนื้อแดงปกติเลยกับอันที่สองเป็นลักษณะของเนื้อแปรรูปเนื้อแปรรูปเช่นเอาไปหมักใช่ไหมคะหรือว่ารมควันจะเป็นพวกของโปรเซสเช่นแหนมไส้กรอกหรืออะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้จะเป็นพวกเนื้อแปรรูปซึ่งเวลาที่เขาแปรรูปมันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือใส่ลงไปเพื่อจะทำให้อาหารมันมีอายุยาวนานขึ
1: ้
2: น
1: ถนอมอายุอาหาร
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่2 ส่วนอันแรกคือในกรณีที่อาจารย์ปิ้งย่างแล้วก็มีลักษณะของตัวสีดำๆใช่ไหมคะที่เป็นจากที่เนื้อมันไหม้เนาะอันที่2ก็เป็นปริมาณของเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงที่อาจารย์กินเยอะเกินไป
1: อ
2: ันที่3อาจารย์อาจจะเลือกเนื้อที่มันไม่ต้องปิ้งย่างไหม้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นลักษณะของเนื้อสัตว์แปรรูปเยอะเกินไปอาจารย์ก็เพิ่มความเสี่ยง
1: เวลาที่หมอเอพูด

0: เนื้อแดงไงครับแต่หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าอะไรบ้างที่มันคือเนื้อแดง
1: เวลาที่เราอ่านในหนังสืออ่านในนิตยสารหรืออินเทอร์เน็ตก็ตามเขาจะใช้คำว่าเนื้อแดงเนาะในภาษาอังกฤษเขาก็จะเขียนคำว่า red meat กับ white meat
0: ตรงตัวเลย
1: ตรงตัวเลยค่ะยกตัวอย่างนะจันก็จะเป็นพวกปลาพวกไก่อย่างเงี้ยเราจะบอกว่าเป็น white meatพวกหอยอาจารย์มันก็จะเป็นไวท์มีทซึ่งพวกนี้ไขมันมันจะต่ำกับอันกลุ่มที่เป็นอันนี้ก็จะเป็นพวกของเรดมีทนะคะเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นเรดมีทอย่างเงี้ยค่ะโดยทั่วไปถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคะแต่ปริมาณพอสมควรไม่ใช่แบบว่ากินทีนึงเยอะๆเป็นกิโลกิโลหรือว่าแบบจะกินไปแบบอะไรนะเข้าแข่งขันอะไรแบบเนี้ย
0: อาหารมันมีส่วนในการที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างที่คุณหมอเอพูดถึงว่าอาหารอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การเป็นสารก่อมะเร็งหรือมีสารก่อมะเร็งในปริมาณที่เยอะแล้วมะเร็งอะไรบ้างครับที่จะเป็นผลจากการที่เรากินอาหารประเภทนี้เข้าไป
1: ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยเราใช้คำว่าเสี่ยงเราพูดคำว่าเสี่ยงทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นคำว่าเสี่ยงในที่นี้มันอาจจะไม่ได้พูดว่ามันเป็นสาเหตุโดยตรงเช่นกินแล้วมันต้องเป็น
0: อ
1: ันนี้กันเนาะแต่เสี่ยงในที่นี้หมายความว่าเราหาความสัมพันธ์แบบเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยมันเพิ่มโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะนั้นเนาะทีนี้ถามว่าเป็นอะไรสัมพันธ์เยอะๆเลยมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับพวกมะเร็งที่เป็นทางเดินอาหารนะจ๊ะก็จะเป็นลำไส้เนาะที่เราจะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะกระเพาะลำไส้หลอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพวกนี้นะคะถามว่ามีเยอะไหมก็บ้านเราก็เยอะเหมือนกันที่จะเป็นมะเร็งกลุ่มนี้ค่ะ
0: คุณหมอเอครับถ้าเนื้อแดงมันเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้นแล้วผักใยเส้นใยต่างๆในผักมันจะช่วยลดอาการเสี่ยงจากมะเร็งเนี่ยถ้างั้นเราก็เปลี่ยนไปเลยกินมังสวิรัติแทนเลยได้ไหมฮะ
1: อาจารย์อาจจะได้ยินชัดๆที่สุดเลยก็คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งเต้านมหลายคนเนี่ยพอเป็นมะเร็งเสร็จปุ๊บก็จะไม่กินเนื้อเลย
0: อ
1: ันนี้เราเจอบ่อยมากนะคะและหลายคนก็เปลี่ยนมาเป็นมังสวิรัตินะคะแต่ถามว่าอันนี้จะลดความเสี่ยงไหมเหมือนที่อาจารย์บอกเลยที่หนึ่งจะลดพวกเนื้อแดงอันที่สองอาจารย์ได้เพิ่มผักผลไม้ได้เพิ่มไฟเบอร์นะคะอันที่สามเนี่ยพวก processed food เนี่ยมันจะลดลงทันทีเลยเพราะว่าถ้าอาจารย์กินแต่ผักเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าอาจารย์จะไป process อะไรมันอาจารย์นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยแง่ของอาหารเนี่ยยังไงมันก็ลดความเสี่ยงอยู่แล้วข้อมูลที่มีก็คือเขามีการติดตามคนที่กินอาหารพวกนี้นะคะแยกเป็น3กลุ่
0: ม
1: กลุ่มกินเนื้อกลุ่มกินปลากลุ่มกินมังสวิรัติปรากฏว่ากลุ่มกินเนื้อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเยอะที่สุดปลากับมังสวิรัติอ่ะก็จะลดลงมาลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าถ้าเวลามีคนมาถามว่าจำเป็นไหมต้องไปกินมังสวิรัติแล้วมังสวิรัติบอกว่าถ้าอยากกินไม่ได้ว่าอะไรแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องรู้คือเวลาที่อาจารย์กินมังสวิรัติอาจารย์เพิ่มความเสี่ยงของการขาดวิตามินบางตัวเช่นถ้ามังสวิรัติเข้มข้นหรือเจอาจารย์จะขาดวิตามิน B12
0: ซึ่งปกติพบในไหนอะครับ B12
1: อยู่ในเนื้อสัตว์ค่ะ
0: เนื้อสัตว์
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์สตริกแบบเข้มข้นเป็นเจเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องมาได้รับเสริมละแต่ถ้าสมมุติอาจารย์บอกว่าโอเคงั้นกินแค่เป็นมังสวิรัติก็พอหรือชาวบ้านตอนนี้อาจจะบอกว่าถ้าเจอในอินเทอร์เน็ตจะเจอคำว่า plant based diet อาจารย์ได้ยินplant based diet ใช่ไหมคะ plant based diet ก็คือหมายความว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากพืชแต่ plant based ยังอนุญาตให้อาจารย์กินจากสัตว์ได้บ้างเช่นบางคนบอกว่ากินสัตว์เล็กอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยก็ยังเป็น plant based อย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนบอกว่ากินไข่ได้บางคนบอกกินนมได้ก็ยังไม่ได้เป็นแบบว่ามังสวิรัติเอ้ยขอโทษทีไม่ได้เป็นเจซะ 100% ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น plant based แล้วเลือกกินได้อย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะไม่ขาด B12 อันที่2ที่อาจจะทำให้กินได้แล้วแบบปริมาณน้อยหน่อยก็คือธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กเนี่ยมีทั้งจากในพืชแล้วก็จากในสัตว
0: ์
1: แต่ว่าที่อยู่ในพืชเนี่ยเวลาเราดูดซึมเนี่ยมันจะมีตัวขัดขวางเพราะฉะนั้นมันจะดูดซึมได้ไม่ 100% เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกินปริมาณเยอะจริงๆมันถึงจะเพียงพอก็อาจจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงหรือว่าการขาดได้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเวลาคนบอกว่าเอ๊ะถ้าจะไม่กินแบบเป็นเนื้อแล้วจะมากินเป็นมังสวิรัติเลยได้ไหมตอบไม่ได้แต่ว่าต้องคอยดูนิดนึงว่าจะมีความเสี่ยงที่จะขาดวิตามินอะไรพวกนี้หรือเปล่านะคะอันที่สองคือถ้าเกิดว่าจะเลือกกินแค่ plant based แล้วก็เลือกอาหารให้เหมาะสมอันนี้โอเคเลยค่ะ
0: แอลกอฮอล์ล่ะครับ
1: แอลกอฮอล์ก็ได้เหมือนกันทีนี้หลักการของการทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งตับกับแอลกอฮอล์กับคนอ้วนเนี่ยมาคล้ายๆกันนะคะหลักการก็คือมันจะทำให้เซลล์ตับเนี่ยอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น fatty liver คือมันอ้วนขึ้นพอมันอ้วนขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการอักเสบนะคะการอักเสบพออักเสบเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการซ่อมแซมอาจารย์นึกภาพว่าอาจารย์เป็นแผลแล้วมันหายแต่อาจารย์กรีดซ้ำมันเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นแผลเป็นพอมันเป็นแผลเป็นอันนี้ก็คือตับอาจารย์เปลี่ยนละเขาเรียกว่าเป็นตับแข็ง พอเป็นตับแข็งปุ๊บเนี่ยเซลล์บางอย่างหรือหน้าตาบางอย่างมันจะทำงานผิดปกติแล้วอันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้คนที่กินแอลกอฮอล์นะคะเราก็จะทำให้เกิด process แบบนี้ก็คือ1เนี่ยพอกินเยอะๆปุ๊บเนี่ยเซลล์ตับมันก็จะอ้วนขึ้นแล้วมันก็จะมีการอักเสบเปลี่ยนไปเป็นตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งในขณะที่คนอ้วนตอนนี้มันให้ process เดียวกันกับแอลกอฮอล์เลยหน้าตาแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อ้วนก็ไม่ได้เนาะกินแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้แอลกอฮอล์เขาอาจจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าจันยังไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะจันไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคตับจันจะกินได้ไหมบอกว่าพอได้นะคะแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมอีกแหละอยู่ที่เท่าไหร่ผู้ชายเนี่ยประมาณไม่เกิน2ดริ้งต่อวันผู้หญิงไม่เกิน1ดริ้งต่อวันถ้าจันนึกไม่ออกแก้วช็อตหรือว่าบางคนก็บอกว่าชงกาแฟช็อตนึงนะคะนั่นคือ30 cc สำหรับพวกเหล้าที่เป็น40ดีกรีอันนี้คือแค่ดริงก์หนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าจันกินเบียร์เบียร์ประมาณ 5% ก็คือ100 cc อาจารย์จะได้5กรัมอาจารย์ได้ประมาณแถวๆ200 300เพราะฉะนั้นกระป๋องนึงอ่ะพอแล้วกระป๋องนึงก็ประมาณดริงก์หนึ่งอย่างนี้ค่ะวายอาจารย์ก็จะลดลงมาหน่อยนึงเพราะวายมันก็แล้วแต่เนาะดีกรีหรือว่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ของวายมันแวรี่อะค่ะตั้งแต่10กว่ายัน20เลย
0: มะเร็งเหล่านี้ครับเขาชอบกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมไปได้ยินคนพูดมาบอกว่านี่นะถ้าเป็นมะเร็งนะต้องงดอาหารแบบนี
1: ้
0: เพราะอาหารกลุ่มเนี้ยมันจะไปฟีดหรือไปป้อนให้เซลล์มะเร็งมันโต
1: ในกรณีของคนที่เป็นมะเร็งอะค่ะเซลล์มะเร็งมันเหมือนเป็นกาวฝากค่ะเพราะฉะนั้นเซลล์มะเร็งเขาอาศัยอาหารจากตัวเราแต่ว่าเขาเก่งมากเลยคือต่อให้เราไม่กินอาหารเนี่ยเซลล์มะเร็งก็จะได้อาหารอันนี้ก่อนสมมติใครบอกว่าจะอดอาหารให้เซลล์มะเร็งมันตายอาจารย์จะตายก่อนที่เซลล์มะเร็งมันจะตาย เพราะว่าเขาอะได้อาหารจากตัวเราอะมาก่อนนะคะอันที่สองคือเวลาที่เขาใช้อะเขาชอบเหมือนที่คนจะชอบพูดเนาะว่ามีแนวโน้มว่าส่วนที่มันเป็นน้ำตาลมันกินง่ายแล้วมันก็จะได้เยอะคนก็จะพยายามเลี่ยงน้ำตาลนะคะทีนี้ถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเลี่ยงน้ำตาลทีนี้ต้องบอกว่าถ้าสมมติอาจารย์มองในแง่ว่าจะกินน้ำตาลเป็นพวกน้ำหวานนะคะน้ำตาลที่แบบกินปุ๊บแล้วมันเป็นพลังงานเลยทันทีพวกนี้อาจารย์ก็จะเสี่ยงเรื่องอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไปลดพวกนั้นก็ไม่มีปัญหาถามว่าคาร์โบไฮเดรตหรือกลุ่มน้ำตาลยังจำเป็นไหมยังจำเป็นอาจารย์ก็ทานได้ก็เลี่ยงส่วนที่มันเป็นน้ำตาลที่มันจะแบบกินปุ๊บดูดซึมปั๊บที่เป็นน้ำหวานกินให้เป็นพวกที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีไฟเบอร์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไฟเบอร์เนี่ยตัวไฟเบอร์นะคะเวลามันลงไปในลำไส้ปั๊บเนี่ยมันจะไปเป็นอาหารให้เซลล์ที่อยู่ที่ลำไส้ทำให้แบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีแล้วสร้างเขาเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีในลำไส้แล้วช่วยป้องกันมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์โบไฮเดรตไม่ได้แย่ซะทีเดียวอาจารย์ยังสามารถจะกินคาร์โบไฮเดรตที่ดีได้น้ำตาลแต่ว่ามีไฟเบอร์ซึ่งจะช่วยทำให้เซลล์ลำไส้อาจารย์ทำงานได้ดีขึ้นและป้องกันมะเร็งด้วยเราได้ยินตลอดเลยกินผักผลไม้ป้องกันมะเร็งลำไส้ใช
0: ่ก็ด้วยการทำงานของเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้
1: ใช่ค่ะแบคทีเรียแล้วก็พวกของไฟเบอร์ที่เข้าไปเขาก็จะไปเป็นอาหารแบคทีเรียในลำไส้เองเนี่ยมันจะมีทั้งตัวที่ดีและไม่ดีทีนี้พอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างสิ่งแวดล้อมให้ตัวที่ดีเนี่ยอยู่ได
0: ้
1: แล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับตัวที่ไม่ดีค่ะ
0: เราได้แบคทีเรียตัวดีจากที่ไหนครับ
1: โอเคมันมีอยู่แล้วค่ะจริงๆเนี่ยคำถามคือเราอ่ะเป็นปรสิตของมันหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
0: เออหรือใครเป็นปรสิตของใคร
1: ใช่เพราะว่าถ้าจะนับจำนวนเซลล์อะค่ะนับจำนวนเซลล์ในร่างกายเรากับนับจำนวนเซลล์ของแบคทีเรียเซลล์ของแบคทีเรียมีมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเลยไม่แน่ใจว่าใครเป็นปรสิตของใครแต่ถ้าตัวเนี่ยเขาตัวเล็กกว่าเรา ทีนี้ถามว่ามันมาจากไหนจริงๆในแต่ละคนนะคะมันมีอยู่แล้วมันมีหลายชนิดนะคะมีความหลากหลายมีความหลากหลายเหมือนในป่าแล้วมีสัตว์ป่าหลายอย่างนะคะเรามีหน้าที่แค่ทำให้มันสมดุลเมื่อเราใช้ชีวิตเรากินยาปฏิชีวนะเรากินอาหารไม่เหมาะสมความสมดุลตรงนี้มันเสียไปพอมันเสียไปปุ๊บมันก็จะทำให้มีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นเช่นบางคนก็มีลำไส้แปรปรวนบ้างละมีโน่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็กลับไปสู่ภาวะปกติอะค่ะกินอาหารครบ5หมู่กินเป็นบาลานซ์ไดเอทคือกินทุกอย่างเนาะกินผักผลไม้เยอะขึ้นไม่กินยาปฏิชีวนะเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ส่วนที่เหลือที่บอกว่าโอเคจะไปกินพวกของโยเกิร์ตอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ถามว่ามันเยอะพอหรือเปล่ามันก็อาจจะไม่พอหรอกแต่ว่ามันก็ถือว่าไปช่วยเสริมส่วนที่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ตอนนี้เราพูดถึงอาหารเป็นหลักเลยครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งบ้างครับนอกจากอาหารแล้ว
1: โอเคก็มันมีตั้งแต่ว่าเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเวลาที่เรามองใช่ไหมคะปัจจัยภายในก็คือตัวเราเองแหละตั้งแต่กรรมพันธุ์ง่ายๆเลยแองเจลินาโจลี่จันอาจจะเคยได้ยินซักเมื่อหลายปีก่อนที่บอกว่าเขาออกมาประกาศว่าตัวเองเนี่ยมีกรรมพันธุ์ผิดปกติที่จะทำให้ตัวเองเป็นมะเร็งเต้าน
0: ม
1: แล้วก็เข้าไปสู่การรักษาคือการผ่าตัด เอาเต้านมออกแล้วก็ใส่เขาเรียกซิลิโคนเข้าไปใหม
0: ่
1: เพื่อจะไม่ให้เขาเป็นมะเร็ง
0: อ้าว
1: ก็คือมันเป็นมะเร็งเต้านมเขาเอาเต้านมออกไปแล้ว

0: เขาก็จะได้ไม่ต้องเป็นมะเร็ง
1: ครับ
0: โอเคไหมคะ
1: โอ้โห
0: แต่ถามว่าในทางการแพทย์เราทำไหมเราไม่ได้แนะนำนะคะ
1: ครับ
0: ต่อให้เราเจอเราตรวจแล้วเราเจอว่าเป็นมะเร็งตัวเนี้ยหรือว่ามียีนตัวนี้ผิดปกติอ่ะเราก็ยังบอกว่าให้เขาอ่ะกับทำแมมโมแกรมเราก็ติดตามตัวเองเป็นระยะระยะแค่จะยกตัวอย่างให้ดูว่ามันมีปัจจัยภายในก็คือกรรมพันธุ์ที่ผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดบางอย่างที่เราเคยได้ยินว่ามันมีความผิดปกติของยีนของกรรมพันธุ์แล้วเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งนะคะเรื่องของเต้านมหรือว่ามันจะมีอีกอันนึงก็คือคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งอันนี้เขาจะมีลักษณะที่จะเป็นคล้ายๆติ่งเนื้อที่ลำไส้ปริมาณมากนะคะตั้งแต่เด็กพอเวลาผ่านไปปุ๊บติ่งเนื้อพวกนี้มันกลายพันธุ์แล้วมันจะกลายเป็นมะเร็งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีคนพูดอยู่เยอะเหมือนกันว่าการตรวจยีนพวกนี้ดูว่าจะเป็นความเสี่ยงของมะเร็งหรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้เรามองเป็นปัจจัยภายในนะคะถ้าเราไม่ได้ตรวจพวกนี้เราก็อาจจะดูในประวัติครอบครัวของเราเช่นโอ้โหทุกเจเนเรชันเลยมีมะเร็งกันทุกคนอะไรเงี้ยก็จะน่าสนใจนิดนึงนะคะอันที่เจอบ่อยๆแล้วก็ที่เขาพูดกันเนาะก็จะเป็นเต้านมกับลำไส
1: ้
0: มะเร็งลำไส้ใหญ่ยกตัวอย่างนะคะคนในครอบครัวเขาเรียกสายตรงสายตรงคืออะไรข้างๆเราก็คือพี่น้องบนล่างคือพ่อแม่กับลูกเราน
1: ั่นคือสายตรง
0: เอาแค่สายตรงตรงนี้กันนะถ้าสายตรงเช่นพ่อแม่หรือพี่น้องเราเป็นมีใครคนใดคนนึงเป็นมะเร็งในช่วงอายุน้อยอันนี้เราจะตัดสินใจว่าโอ้ควรจะไปเช็คค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะเช็คเนี่ยสมมติถ้าคนที่เป็นอายุสัก40เนาะเราก็จะมาเช็คตอน10ปีก่อนที่เขาจะเป็นอันที่2เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็อาหารอันนึงที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไว้ใช่ไหมคะมันก็ต้องดูค่ะว่ามันจะเป็นมะเร็งอะไรที่ไหนเนาะส่วนใหญ่ก็ทางเดินอาหา
1: ร
0: แล้วก็ที่บอกว่าเมื่อกี้เรื่องอ้วนเนาะก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนค่ะ
1: นอกจากอาหารปิ้งย่างหรือว่าสารพวกที่จะยืดอายุของอาหารแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกไหมครับที่อาจจะเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้น
0: โอเคถ้าบ้านเราก่อนเนาะพยาธิบางตัวที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตรงบริเวณของท่อน้ำดีและทำให้มีความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีเพิ่มขึ้น
1: อ
0: ันนี้เนาะอันที่สองเนี่ย ก็จะได้ยินข่าวบ่อยที่บอกว่าทางอีสานใช่ไหมคะกินอาหารบางประเภทเนี่ยที่สุกๆดิบๆอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งตับที่เราจะได้ยินอันนี้ชัดเจนเลยก็คือเชื้อราที่ชื่ออัฟลาทอกซินนะคะมันจะเป็นสารพิษที่สร้างขึ้นมาจากเชื้อราเชื้อรานี่อยู่ในไหนอยู่ในกลุ่มของถั่วลิสงหรือถั่วทั้งหลายนะคะทีนี้เนี่ยในอาหารหลายๆอย่างที่เรากินเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีถั่วลิสงป่นที่ผสมอยู่ถ้าอาจารย์สามารถที่จะคั่วถั่วลิสงแล้วอาจารย์บดเองเป็นถั่วลิสงที่อาจารย์กินใหม่ๆไม่มีปัญหาค่ะแต
1: ่
0: ถ้าอาจารย์วางค้างเอาไว้หรืออาจารย์ไปซื้อมาแล้วอาจารย์ไม่มั่นใจมันอาจจะมีเชื้อราอยู่แล้วเขาป่นมาปุ๊บอาจารย์มองไม่เห็นแล้วอาจารย์ก็รับประทานเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะได้สารพิษที่เราเรียกว่าอัฟลาท็อกซินซึ่งมาจากถั่วนั้นแล้วถ้าจันได้รับในปริมาณที่เยอะๆนะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานมันก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่ตับนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของตัวมะเร็งตับได้ในที่สุดอย่างนี้ค่ะ
1: ครับคุณหมอเอครับเราอยากที่จะได้เคล็ดลับครับในการที่จะ stay away from cancer หรือว่าห่างไกลจากมะเร็งเนี่ยคุณหมอเอมีเคล็ดลับที่จะมาแนะพวกเราบ้างไหมครับ
0: เอาจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพดีมันไม่ใช่แค่มะเร็งเนาะมันหมายถึงว่าโรคอื่นๆด้วยอันแรกเลยไม่อ้วนออกกำลังกายสม่ำเสมอเห็นไหมคะสุขภาพดีรูปร่างดีใช่ไหมคะถามว่ายังไงดีถ้าอ้วนอยู่ให้ลดน้ำหนักนะคะอย่างน้อยเนาะขอ 5% นะคะไม่ใช่ 5% ในปีนึงเราเซตกันที่ 5-6 เดือนก่อนเอา6เดือนแรกเนี้ยควรจะลดได้ 5% ละนะคะถ้ากลับมาเป็นน้ำหนักปกติได้อันนี้คือดีที่สุดนะคะแต่ถ้าไม่ได้ต้องลดลงนะคะเวลาที่ลดก็คือคุมอาหารออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยตัวเลขที่เหมาะสมเอาแค่สุขภาพดีนะคะก็คือมากกว่า150นาทีต่อสัปดาห์และจะต้องหยุดออกกำลังกายไม่เกิน2วันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือออกเกือบทุกวันอะน้อยสุดในอาทิตย์นึงอะคือ3วัน
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ทำได้มากกว่านั้น
1: คุณหมอเอพูดว่าน้ำหนักปกตินะครับคำว่าปกติ
0: ของ
1: แต่ละคนนี่อาจจะไม่เท่ากัน
0: โอเคจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเอาอันนี้ต้องบอกว่าข้อมูลมาจากฝรั่งเนาะเขาก็จะพูดว่าไม่อ้วนไม่อ้วนของฝรั่งก็คือเอา BMI ที่ต่ำกว่า25
1: BMI
0: ค่ะหรือว่าดัชนีมวลกาย25นะคะก็วิธีคิดก็คือเอาน้ำหนักเป็นตัวตั้งที่เป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตร2ครั้งยกตัวอย่างเช่นสูงน้ำหนัก45กิโลสูง155อย่างเงี้ยค่ะก็เอา45ตั้งแล้วก็หารด้วย1.55 2ครั้งก็จะออกมาเป็น BMI อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเลขที่เหมาะสมคือจะประมาณตั้งแต่ 18.5 จนถึงประมาณ25แต่ถ้าเป็นคนเอเชียค่ะเราจะตัดที่ประมาณ23นะคะเพราะฉะนั้น23ถึง25ก็ยังไม่ได้น่า

0: มาก
1: อืมครับนี่คือน้ำหนักที่บอกว่าน้ำหนักปกติ
0: ใช่ค่ะ
1: ควรจะอยู่ในช่วง
0: คือไม่อ้วนไม่ผอมเกินไป
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็เวลาที่น้ำหนักลดลงอาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาที่เราลดน้ำหนักแล้วเราตั้งใจเนี่ยเราไม่กลัว พวกที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วน้ำหนักลดเร็วๆอันนี้ต้องระวังว่าเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็งในช่วงภายใน3เดือนถ้าน้ำหนักลดลงเกิน 5% อันนี้น่าสนใจแล้วค่ะนะคะถ้าลดลง 5% ใน1เดือนอันนี้ถือว่าแบบชัดเจนมากๆนะคะโดยทั่วไปก็ 5% ใน3 เดือนค่ะจ้า

0: แต่ขาดความอิ่มถ้าอาจารย์กินเป็นผลไม้อาจารย์จะมีเวลาเคี้ยวอาจารย์จะยังมีไฟเบอร
1: ์
0: กินไปแล้วอาจารย์ก็จะอิ่มส่วนที่จะจำกัดแล้วเนาะอันนี้คือของที่ให้กินใช่ไหมคะดื่มน้ำเปล่าได้เลยนะคะอันที่สองก็จะเป็นส่วนที่จำกัดเมื่อกี้เราพูดไปแล้วก็จะให้เลี่ยงพวกที่มันเป็นน้ำหวานน้ำหวานเองอาจจะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งนะคะแต่มันทำให้อ้วนแล้วก็ไปเพิ่มความเสี่ยงอีกทีนึงนะคะพวกของฟาสต์ฟู้ดอาจารย์จะต้องลดลงมานิดนึงละใช่ไหมไขมันเมื่อกี้อาจารย์ไขมันเยอะเกินไปของปิ้งย่างที่อาจารย์อาจจะมีพวกของสารก่อมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะเนื้อแดงใช่ไหมคะอาหารแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดลงเน
1: ื้
0: อแดงไม่ได้ห้าม
1: ไม่ต้องถึงขนาดเลี่ยง
0: ใช่ใช่เนื้อแดงหรืออาหารแปรรูปอาจารย์แค่ลดปริมาณลงอย่าเยอะเกินไปเยอะเกินไปในที่นี้เท่าไหร่โดยทั่วไปเราจะแนะนำว่าถ้ามันเป็นเนื้อแดงอะค่ะสักประมาณเท่าฝ่ามือเราเนี้ยค่ะอาทิตย์นึงประมาณสัก3ครั้ง
1: ฝ่ามือผมก็จะใหญ่หน่อย
0: อาจารย์นึกถึงกล่องไพ่ถ้ามันเป็นกล่องไพ่กว้างคุณยาวคุณหนาประมาณนั้นนะคะอาจารย์ก็จะเลี่ยงเนื้อแดงนิดนึงถามว่าเนื้อสัตว์โปรตีนกินได้ไหมกินได้ค่ะโปรตีนจากพืชก็ได้หรือจะเป็นเนื้อสีขาวเป็นซีฟู้ดเป็นอะไรอย่างนี้เป็นปลานี้ได้แทนนะคะอันถัดมาก็คืออาจารย์เลี่ยงพวกเนื้อแดงเนื้อปลารูปใช่ไหมคะอาหารปิ้งย่างไปละพวกของไขมันสูงนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีพวกของไขมันทรานส์หรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปทีนี้สุดท้ายก็คือถามว่าซัพพลีเมนต์พูดทุกครั้งเลยค่ะซัพพลีเมนต์ก็คือในกรณีที่เราเลือกกินอาหารปกติไม่พอเรามีข้อจำกัดใดๆก็ตามแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้มีแนะนำนะคะแนะนำในที่นี้หมายความว่าจะมีซัพพลีเมนต์อะไรไหมที่ป้องกันมะเร็งตอบว่าไม่มีนะคะอันที่สองถามว่าแนะนำไหมเฉพาะกลุ่มค่ะที่สามารถหรือว่าควรจะกินนะคะถามว่าถ้าใครมีอยู่แล้ววิธีง่ายๆเลยถ้าสมมติเป็นกลุ่มวิตามินนะคะอาจารย์จะแยกเป็น2กลุ่มคือวิตามินละลายน้ำกับวิตามินละลายไขมันวิตามินละลายไขมันมีโอกาสสะสมได้วิตามินละลายน้ำโดยทั่วไปเราก็จะทิ้งไปอาจารย์กินเยอะฉี่อาจารย์ก็จะแพงขึ้น
1: เพราะฉะนั้นมันไม่ดูดซึม
0: ใช่มันทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็คืออาจารย์ก็จะบอกว่าให้ลดหรือว่าพยายามที่จะไม่กินวิตามินละลายไขมันที่ปริมาณเยอะเบต้าแคโรทีนก็จะอยู่ในกลุ่มของวิตามินเออย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าวิตามินในละลายไขมันเนี่ยมันจะมีตัวนึงก็คือวิตามินดีที่เราจะไม่พออาจารย์ก็อาจจะต้องเสริมอาจจะได้จากธรรมชาติเช่นอาจารย์ไปตากแดดหรืออาจารย์จะเลือกของกินอะไรอย่างเงี้ย
1: วันนี้ครับเราได้ทิปจากคุณหมอเอไปหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกกินอาหารและการปฏิบัติตัวเพื่อจะห่างไกลจากโรคภัยต่างๆหลายๆคนอับฟังเรื่องราวของอาหารจากคุณหมอเอมากขึ้นเนี่ยมีวิธีจะติดตามคุณหมอเอได้ยังไงครับ
0: ค่ะก็จะมีพอดแคสต์นะคะที่อยู่ในMahidol Channel Podcastเหมือนกันนะคะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้นะคะซึ่งอันนี้รูปแบบรายการจะเป็นเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของรูปแบบอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรที่มาร่วมรายการกับเราครับในโอกาสหน้าหวังว่าจะได้พูดคุยกับคุณหมอเออีกนะครับ
0: ยินดีค่ะ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12 สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: อุ่นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: หากไม่อยากหน้าแก่ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งห้ามยิ้มหรือว่าหัวเราะเยอะห้ามกินดึกหรือว่านอนดึกเชื่อว่าคนทุกคนนะครับอยากที่จะดูหน้าเด็กกันนะครับแต่มีบางความเชื่อนะครับที่หากคุณเผลอทำแล้วอาจจะทำให้คุณดูหน้าแก่ขึ้นได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีความเชื่ออะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูความเชื่อแรกกันนะครับหากไม่อยากหน้าแก่ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งนะครับความเชื่อนี้จริงเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ว่าจริงเพราะว่าหากเรามีการเคี้ยวหมากฝรั่งทุกวันต่อเนื่องกันวันละมากกว่า20นาทีนะครับอาจจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณมุมปากทำงานมากจนเกินไปและนำมาซึ่งริ้วรอยนะครับบริเวณรอบปากได้นะครับแต่ที่ว่าไม่จริงนะครับหากเราเคี้ยวหมากฝรั่งเพียงแค่ประมาณ5นาทีต่อวันนะครับหรือว่าเคี้ยวเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการดับกลิ่นปากเท่านั้นแบบนี้ไม่ก่อให้เกิดริ้วรอยที่มากขึ้นความเชื่อที่2นะครับหากไม่อยากหน้าแก่ห้ามยิ้มหรือว่าหัวเราะเยอะนะครับความเชื่อนี้นะครับจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแบบการแสดงสีหน้าเหล่านี้เยอะเนี่ยกล้ามเนื้อชั้นข้างใต้ผิวหนังเนี่ยจะทำงานมากนะครับแล้วก็นำมาซึ่งริ้วรอยบริเวณบนใบหน้าได้ถ้าสมมติท่านผู้ชมต้องการแสงสีหน้านะครับอยากจะแนะนำว่าอย่าแสงสีหน้ามากจนเกินไปหรือว่านานจนเกินไปเพราะการทำนานๆเนี่ยมันจะก่อให้เกิดร่องลึกได้นะครับมาดูความเชื่อที่3กันนะครับหากไม่อยากหน้าแก่นะครับห้ามปล่อยให้ผิวนะครับข้อนี้ตอบเลยว่าจริงนะครับผมโดยปกติแล้วนะครับผิวของคนเราเนี่ยจะมีชั้นเกาะป้องกันผิวหนังซึ่งถ้าเราดูด้วยตาเนี่ยจะต้องไม่มีความแห้งแตกกล้านนะครับอันนี้คือผิวสุขภาพดีแต่เมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้ผิวแห้งแล้วนะครับเราจะเห็นว่าผิวมีขุยได้นะครับการที่เรามีผิวแห้งเยอะๆโอกาสที่เราจะไปถูแกะเกาหรือว่าขูดขีดเนี่ยจะยิ่งทำให้เกิดการอักเสบของผิวหนังได้นะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยอาจจะทำให้เกิดร่องของผิวหนังที่ลึกขึ้นได้นั่นแหละครับก็คือสาเหตุของหน้าแก่ที่จะเกิดขึ้นได้ความเชื่อสุดท้ายนะครับความเชื่อที่4นะครับหากไม่อยากหน้าแก่นะครับห้ามกินดึกหรือว่านอนดึกอันนี้ขอฟันธงว่าจริงนะครับผมการกินดึกเนี่ยนอกจากอ้วนแล้วนะครับยังทำให้หน้าแก่ด้วยปกติแล้วเนี่ยจะมีฮอร์โมนตัวนึงนะครับที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับจะหลั่งออกมาในช่วงกลางคืนที่เราหลับนะครับเจ้าฮอร์โมนตัวนี้จริงๆแล้วมีฤทธิ์ในการต้านความแก่ได้แต่หากเรากินเยอะๆเนี่ยจะมีการไปยับยั้งฮอร์โมนตัวนี้มาเมื่อฮอร์โมนตัวนี้หลั่งออกมาน้อยแล้วก็จะทำให้เราหน้าแก่ส่วนอันที่2คือการนอนดึกปกติถ้าคนเรานอน 6-8 ชั่วโมงต่อวันจะมีฮอร์โมนตัวนึงที่เรียกว่าโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาเพื่อซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายรวมไปถึงผิวหนังได้แต่ถ้าเกิดเราเนี่ยนอนน้อยพักผ่อนน้อยโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะหลั่งลดน้อยลงและทำให้ผิวหนังเราเนี่ยซ่อมแซมได้ไม่เต็มที่ก็นำมาซึ่งความแก่ได้เช่นเดียวกันทีนี้ถ้าทุกคนนะครับอยากหน้าเด็กแล้วก็อ่อนเยาว์นะครับอันแรกคือแนะนำไม่ใช้ครีมกันแดดทุกๆวันข้อที่2นะครับคือป้องกันมลภาวะทางอากาศหากต้องออกไปข้างนอกนานๆกลับมาบ้านให้รีบล้างหน้าทำความสะอาดร่างกายต่างๆเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันลงไปชั้นใต้ผิวหนังแล้วก็เกิดการอักเสบขึ้นได้นอกจากนี้เองนะครับสูบบุหรี่ดื่มเหล้าไม่ควรทำเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดอนุมูลอิสระและทำให้เราแก่ลงได้มากขึ้น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับผมเชฟก้องครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับส่วนที่ยืนอยู่ข้างคุณหมอเอครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะจากภาควิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเหมือนกันค่ะ
0: ในวันนี้นะครับเรามีศิลปินนะครับท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณน้อยนะครับจากคณะหมอลำภูไทยนะครับ
1: คุณน้อยมีปัญหาอะไรบ้างคะ
0: คุณน้อยที่ทราบมาตอนนี้นะครับรู้แค่ว่าคุณน้อยทานเผ็ด
1: อ๋อค่ะ
0: ยังไงเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของคุณน้อยกันว่ามีปัญหาหรือว่าตอนนี้ต้องการคำแนะนำอะไรบ้างครับ
1: ค่ะ
2: เมฆลาฟ้าห้องหวนหวนหวนหวนเดือน8มวนใกล้ออกพรรษานกขมิ้นถิ่นทุ่งกุลาได้เวลาทะลาโบยบินสวัสดีค่ะน้อยวนิดาค่ะจากศิลปินภูไทยวงหมอลำจากภาคอีสานค่ะ

0: ินเป็นประจำ
1: ส่วนมากจะเป็นส้มตำค่ะส้มตำรสจัดพวกลาบรสเผ็ดๆค่ะ
0: ตอนนี้เราอยู่หลังเวทีคณะศิลปินภูไทยนะคะมาที่นี่น้องๆกำลังแต่งตัวนะคะเข้าไปเบิ่งโรงครัวว่าแม่งาแม่ครัวของเฮาสิเฮ็ดหยังให้กินแรงส่วนมากนะคะไปเบิ่งกันเลยค่ะสิมาลองตำบักฮวงให้พี่น้องเบิ่งว่า20เม็ดมันสิเผ็ดตำใดลองเบิ่งค่ะ
2: อ๋อใส่พริก20เม็ด
3: ครับ
2: เคยทานพริกถึง20เป็นไหมคะเชฟ
3: ไม่เคยครับเป็นไปไม่ได้ครับผม
0: สาเหตุของการเป็นโรคกระเพาะแต่ว่าขาดว่าได้ค่ะถ้าหากว่ามื้อใดบ่ได้กินนี่มื้อนั้นคือจังขาดอีหยังไปอย่างนึงนี่ล่ะค่ะพี่น้อง
2: ก็ประเด็นคือเรื่องปวดท้องนะคะแล้วคุณน้อยก็กําลังให้สมมุติฐานตัวเองว่าเป็นเพราะว่ากินอาหารไม่ตรงเวลาแล้วก็กินอาหารรสจัดนะคะ
0: คันกินเพชรเราซ่วงพี่น้องล้ำแห้งม้วนคันได้กินเพชรเพชรนี่แสบท้องกระย่อมเป็นโรคกระเพาะกระย่อมค่ะ
4: กินก็ได
2: ้โอ้โหดูสีแล้วเผ็ดมากจริง
3: มันน่าจะเป็นตำพริกมากกว่า ส้มตำนะครับ
0: คนเราจะทานอาหารเที่ยงใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ทานจะไปทานอีกทีก็คือตอน4โมงเย็นบางครั้งอาหารค่ำก็คือตีหนึ่งตีสองก็มีอะค่ะกินไม่ตรงเวลาปวดท้องเหรอคะปวดท้องขนาดไหนถึงกับน้ำตาไหลร้องไห้เลยค่ะแสบมากเลยบางครั้งจนตัวงอทำอะไรไม่ได้เลยแล้วทีนี้เราก็ไม่ค่อยได้ไปหาหมอส่วนมากจะซื้อยามากินเองมากกว่าเป็นพวกยาธาตุน้ำขาวเพราะว่ามันหาซื้อได้ตามร้านขาทั่วไปซอยสุดท้ายค่ะก่อนจะขึ้นเวทีต้องกินยาธาตุน้ำขาวซอยบ่หายเก็บทองก่อนค่ะก่อนสิขึ้นเวทีช่วงนี้ขอพักอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวไปขึ้นเวทีทำหน้าที่ร้องเพลงก่อนค่ะก็คืออยากถามว่าทำยังไงเราถึงจะไม่เป็นโรคกระเพาะจะต้องทานอาหารประเภทไหนคุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะอยากรู้ค่ะ
2: ก็ในกรณีนี้นะคะสิ่งที่เป็นปัญหาของคุณน้อยก็คงเป็นอาการปวดท้องใช่ไหมคะแล้วก็มีการปวดแสบร้อนทำให้คิดถึงว่าอาจจะเป็นเรื่องของโรคกระเพาะที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะทีนี้ถามว่าแค่กินพริกอย่างเดียวจะเป็นปัญหาหรือเปล่าคงมีหลายปัจจัยนะคะความเครียดเองเนี่ยก็ใช่เนาะอันที่สองเนี่ยก็เรื่องของอาหารรสจัดมีข้อมูลค่ะว่าในกรณีที่เราทานพริกเข้าไปเนี่ยมันจะมีสารบางอย่างที่อยู่ในพริกจะไปกระตุ้นให้กระเพาะนะคะสร้างกรดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเครียดกระเพาะก็สร้างกรดกินพริกเข้าไปมันก็จะทำให้กรดมากขึ้นใช่อีกอันนึงก็คือเวลาที่เรารับประทานอาหารนะคะทุกๆครั้งที่เรากินเนี่ยร่างกายก็จะจดจำรูปแบบเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้มันควรจะต้องได้กินแล้วยังไม่ได้กินร่างกายก็สร้างกรดมาเรียบร้อยแล้วก็เลยทำให้มีปัญหามากขึ้นเพราะฉะนั้นมันคงมีหลายปัจจัยนะคะอันที่หนึ่งสิ่งที่จะเป็นการบ้านกับเชฟคือเขาชอบรับประทานอาหารที่เป็นรสจัดรสจัดก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาจืดๆเลยคงไม่ได้คงต้องจัดจ้านนิดนึงแต่ว่าอาจจะลดปริมาณของพริกลงอันที่สองคุณน้อยอาจจะใช้วิธีว่ามีอาหารเล็กๆน้อยๆติดตัวไว้หน่อยนะคะอาจจะเป็นนมอาจจะเป็นขนมหรืออะไรก็ตามเพื่อจะไม่ให้ท้องว่างมากเกินไปแล้วก็นานเกินไปอันนี้อาจจะช่วยได้ถ้าสมมติว่าทำงานไม่เป็นเวลาขนาดนั้น
3: ค่ะในเมื่อวันนี้โจทย์เป็นอาหารรสเผ็ดแล้วเราควรต้องลดให้เขานะครับลดความเผ็ดลงวันนี้เมนูแรกที่จะทำครับยังอยู่ในรูปแบบของการยำซึ่งคงจะมีรสจัดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเอารสชาติอื่นเข้ามาแทนรสชาติเผ็ดวันนี้เป็นยำไข่เค็มข้าวโพดหวานนะครับ

0: เริ่มต้นก่อนเลยนะครับก็ตอนนี้เรามีไข่แดงนะครับของไข่เค็มเดี๋ยวจะบี้บี้นิดนึงนะครับ
1: แล้วทำไมเราถึงเลือกใช้ตัวนี้คะมันช่วย
0: รสจัดครับตัวนี้หนึ่งเลยคือ เพิ่มรสชาติชัดเจนนะครับแล้วก็มีรสสัมผัสนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเอาไปทำให้ร้อนนะครับละลายลงในน้ำคล้ายๆเป็นซอสกินง่ายๆแต่เป็นซอสที่มีรสชาติจัดแล้วก็เป็นรสชาติที่ผมคิดว่าคนไทยน่าจะคุ้นเคยมากที่สุดนะครับผมจะหั่นข้าวโพดเตรียมไว้นะครับก็ข้าวโพดนะครับต้มสุกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะฝานตัวเนื้อออกนะครับ
1: แต่จริงๆต้องบอกนะคะว่าใครที่ทานรสจัดเนี่ยถ้าสมมุติว่าพยายามปรับรสชาติลงคือรสชาติที่เคยกินจัดจ้านลงเนี่ยสักพักหนึ่งร่างกายจะเริ่มรับได้แล้วจะชินนะคะ
0: จะถามคุณหมอด้วยว่าเวลาทานเผ็ดมากๆเนี่ยผลเสียตรงๆเลยคืออะไรบ้างครับ
1: เหมือนที่บอกค่ะว่ามันไปกระตุ้นให้กระเพาะเนี่ยมีการสร้างกรดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนที่อาจจะมีแนวโน้มอยู่แล้วที่จะเป็นโรคกระเพาะเนี่ยก็จะทำให้มีอาการมากขึ้นนะคะลักษณะนั้นมากกว่าค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าการทานเผ็ดจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่ทำให้ระคายท้อง
1: เป็นไปได้ค่ะ
0: โอเคครับ
1: อันนี้ใช้น้ำมัน
0: ใช้น้ำมันครับคุณหมอนิดหน่อยนะครับตั้งน้ำมันนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมก่อนนะครับต้องมาเจียวกระเทียมก่อนกระเทียมนะครับแล้วเดี๋ยวคุณหมอใส
1: ่ก็เอาน้ำตาลปี๊บมาใส่น้ำเนาะ
0: ใช่ครับอันนี้เราน้ำตาลปี๊บมาละลายกับน้ำนะครับหรือบางคนจะใช้น้ำเชื่อมก็ได
1: ้
0: นะครับโอเคครับคุณหมอมาเลยครับ
1: ใ
0: ส่เลย
1: โอเค
0: ขอบคุณครับเราเคี่ยวด้วยกันก่อนสักพักนึงนะครับ
1: นึกถึงปลาหมึกผัดไข่เค็มเลยค่ะ
0: ต้องเติมน้ำนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอใส่น้ำเพิ่ม

0: ระหว่างนี้เดี๋ยวผมฝากคุณหมอนะครับผมจะหั่นมะเขือไว้นะครับเราใช้มะเขือเทศนะครับเพิ่มสีสันด้วยเพิ่มรสชาติด้วยนะครับ
1: เติมแครอทได้ไหม
0: ครับได้ครับคุณหมอนี่ถ้า
1: เติมหมดทุกสิ่งอย่าง
0: เคี่ยวจนน้ำเขาจะระเหยไปเกือบหมดนะครับคุณหมอ
1: ก็จะเป็นแบบข้นๆนะ
0: ใช่ครับเป็นซอสข้นๆครับหั่นถั่วฝักยาวไว
1: ้อีกอันนึงนะคะสำหรับคนที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคกระเพาะนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะเกิดจากการที่เยื่อบุกระเพาะมันมีการอักเสบแล้วก็จะมีบางคนที่เป็นมากก็จะเป็นลักษณะของแผลนะคะเป็นแผลที่กระเพาะอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างหรือว่ามีสัญญาณอันตรายอะไรบ้างที่ตอนนี้บอกว่าไม่ไหวแล้วจำเป็นจะต้องไปหาคุณหมอละอันที่1ก็คือทานยาแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะอันที่2การปวดมากตอนกลางคืนนะคะนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาต้องปวดอันนี้ไม่ค่อยปกตินะคะมีเบื่ออาหารมีน้ำหนักลดลงนะคะหรือว่าอาจจะมีอาเจียนหรือว่าถ่ายเป็นสีดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดอย่างเงี้ยค่ะอาเจียนเป็นเลือดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้
1: เริ่มจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าไม่ปลอดภัยนะคะสำหรับการที่จะเป็นโรคกระเพาะนะคะอีกประเด็นนึงเมื่อกี้ก็คือที่คุณน้อยทานยาธาตุน้ำขาวนะคะยาธาตุน้ำขาวก็คือจะเป็นลักษณะของที่เขาเรียกว่าเป็นด่าง
0: ความเป็นด่าง
1: เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ยาธาตุน้ำขาวลงไปเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะไปทำให้ความเป็นกรดในกระเพาะมันลดลงถามว่ามันช่วยรักษาโรคไหมต้องบอกว่าช่วยบรรเทาอาการแต่ว่าไม่ได้ทำให้ตัวโรคมันดีขึ้นเพราะไม่ได้แก้ที่โรคเลย
0: คือพูดง่ายๆคือเอาความเป็นกรดด่างมาบาลานซ์กัน
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปนะคะก็อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีมากนักในการที่เราจะบอกว่าลดอาการเรื่องของคนที่จะเป็นโรคกระเพาะฉะนั้นสังเกตว่าหลายๆทีเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ละเป็นยาธาตุน้ำขาวอาจจะต้องได้เป็นยาตัวอื่นแทนละ
0: มีความเสี่ยงอื่นไหมครับคุณหมอที่จะทำให้เราเป็นโรคกระเพาะได้นอกจากกินอาหารไม่ตรงเวลาทานอาหารรสจัดอย่างที่บอกทั้งหมดตรงนี้มาอย่างเช่นดื่มเหล้าด
1: ื่ม
0: แอลกอฮอล์เยอะอย
1: ่
0: างนี้
1: ก็มีตั้งแต่ยาบางตัวนะคะที่จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะหรือว่าทำให้เกล็ดเลือดมันมีปัญหามากขึ้นเช่นกลุ่มยาแก้ปวดนะคะยาแก้ปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกอย่างเงี้ยค่ะหลายท่านทานไปจะสังเกตว่าบางทีเนี่ยในยาจะเขียนไว้ว่าให้รับประทานหลังอาหารทันทีทานน้ำตามเยอะๆเพราะมันระคายเคือง
0: ใช่ระคายเคืองกระเพาะนะคะ
1: หรือว่าในบางคนที่ทานยากลุ่มที่เป็นสเตียรอยนะคะพวกนี้อาจจะได้รับยามาหลายๆท่านนะคะในเมืองไทยเนี่ยด้วยความที่ยามันซื้อง่ายเนาะก็จะได้รับยามาโดยที่ไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในลักษณะของเขาเรียกอะไรนะคะแก้ปวดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: จะเป็นกลุ่มนั้นแล้วก็จะเป็นพวกของแอสไพรินนะคะหลายคนก็ทานแอสไพรินอยู่นะคะคุณหมออาจจะสั่งให้ก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะมันมีการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะอาหารนะคะสุดท้ายเลยก็คือมันจะเป็นลักษณะของการติดเชื้อนะคะมีเชื้อแบคทีเรียบางตัวที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อในกระเพาะแล้วทำให้เกิดแผลในกระเพาะได
0: ้ง่ายๆคืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่ามันผิดปกติจากร่างกายธรรมดาจนมากเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: ไปหาหมอ
1: แนะนำอย่างนั้น
0: อย่าทานยาท่านทานอย่างเดียว
1: โอเคค่ะ
0: โอเคครับอ
1: ันนี้ก็เสร็จแล้วนะ
0: อันนี้ใช่ครับเราทำซอสไข่แดงแล้วก็ใส่ตอนร้
1: อ
0: นครับกับพวกผักทั้งหมดเดี๋ยวรบกวนคุณหมอช่วย
1: ได้เลย
0: มิกซ์ให้หน่อยนะครับ
1: uh-huh.
0: วันนี้ผมก็เลยเอาพริกมาให้อาจจะไม่ถึง20เม็ดแต่ว่าให้ได้เท่านี้นะครับข
1: ้
0: อบังคับของเราผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 เม็ดแล้วก็ถั่วนะครับเล็กน้อยถั่วคั่ว
1: ช้อน2ช้อน
0: ครับผมน้ำมะนาวขอสักช้อนครึ่งก่อนก็ได้ครับ
1: คือทำตามเชฟนะคะถ้าไม่อร่อยเนี่ยห้ามว่านะคะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าไม่รู้เลย
0: ครับ
1: อันนี้หมด
0: เท่ากันอันนี้ช้อนนึงก่อนครับ
1: ช้อนเดียวใช่ไหมคะ
0: คุณหมอลองชิมไหมครับหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ด
1: น่าจะมะนาวกว่านี้นิดนึงปะจริงๆอันนี้มันจะมีน้ำตาลที่มาจากพวกผลไม้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะต้องเติมหวานละ
0: เป็นเมนูยำข้าวโพดหวานกุ้งสดกับไข่เค็มครับผม

0: เรียบร้อยแล้วครับคุณหมอกับยำข้าวโพดนะครับไข่เค็มกับกุ้งสดครับ
1: เดี๋ยวขอ
0: ควรคุณหมอลองชิมดูครับ
1: อ
0: าจจะไม่ได้ออกเป็นอาหารอีสานซะทีเดียว
1: มันจะเป็นเหมือนยำมากกว่า
0: เป็นครึ่งๆยำครึ่งๆส้มตำ
1: ใช่การมีไอ้ตัวไข่เค็มมันจะทำให้รสชาติมันดูแบบนุ่มนวลขึ้น
0: ดูให้ทุกอย่างกลมขึ้นคร
1: ับ ใช่ค่ะก็จากตรงนี้นะคะอยากจะสรุปอีกนิดนึงในส่วนของความเชื่อดีกว่าใช้คำว่าความเชื่อกับโรคกระเพาะนะคะจริงๆแล้วอาหารเผ็ดหรืออาหารรสจัดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะนะคะยังมีอีกปัจจัยอื่นๆหลายอย่างแต่ว่าการทานอาหารรสจัดจะเป็นปัจจัยส่งเสริมในคนที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วนะคะที่สองก็คือว่านอกเหนือจากรสจัดเนี่ยจริงๆเวลาเราปรุงเชฟก็เห็นเนาะในวีทีอาร์ทุกอย่างจะใส่เยอะหมดเลยโดยเฉพาะเค็มนะคะ
0: เค
1: ็มก็จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนที่เราบอกค่ะอาหารอีสานเราอาจจะบอกว่าเป็นอาหารสุขภาพเพราะว่าไขมันต่ำนะคะแต่อยากจะแนะนำว่าถ้าจะทานกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องลดปริมาณของเกลือนะคะหรือว่าน้ำปลาหรือแม้กระทั่งปลานะคะเพราะกลุ่มนี้จะเป็นพวกที่ให้โซเดียมค่อนข้างเยอะ
0: สูงครับผมงั้นอาหารตัวนี้กับในคอนเซปที่ว่ายังเป็นอาหารที่มีรสชาติค่อนข้างจัดแล้วก็ดึงให้ทุกอย่างซอฟต์ลงกลมขึ้นถือว่าผ่านไหมครับอาจารย
1: ์โอเคนะคะอีกวิธีนึงถ้าสมมติว่าเราต้องการจะลดเค็มหรือว่าต้องการจะลดเกลือนะคะเวลาที่เขาปรุงของพวกนี้ค่ะน้ำปรุงจะเป็นของที่จะมีเกลือมีน้ำตาลมีทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยเวลาเราตักกินเราไม่ต้องแบบว่ากินกินส้มตำแบบซดน้ำจนหมดจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้นิดนึงค่ะ
0: โอเคครับก็อันนี้เป็นเมนูแรกครับผมเด
1: ี๋
0: ยวจะมีเมนูต่อมาเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันในช่วงหน้าครับเมนูอีสานอีกอันนึง
1: แอบเห็นไก่แล้วค่ะไม่ต้องทำอะไรก็ได้กินเลย
0: กินเลยอันนี้การที่จะทานข้าวหรือข้าวเหนียวนะครับกับอาหารที่เป็นอาหารอีสานแล้วเพิ่มโปรตีนเข้าไปด้วยเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยอยากจะเอาเมนูนี้ขึ้นมานะครับอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: จริงแล้วเป็นแกงอ่อม
1: อ๋อตอนแรกนึกว่าจะเป็นลาบเห็นมี
0: แต่เป็นแกงอ่อมแห้ง
1: ครับ

0: เริ่มต้นนะครับก็จะมีใบมะกรูดน
1: ะ
0: ครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะซอยให้แล้วก็รบกวนคุณหมอช่วยตำให้หน่อย
1: ได้เลย
0: นะครับ
1: ดึงไปเลย
0: ใช่ดึงออกนะครับวิธีที่ผมซอยใบมะกรูดก
1: ็ม้วนๆแล้วก็หั่นใช่ไหม
0: ครับเราลองเท่านี้ก่อน
1: โอเค
0: ครับ
1: ไปเลย
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวมีตะไคร้นะครับแต่ว่า
1: ตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียม
2: ใช่ครับ
1: โอเค
0: เดี๋ยวรบกวนคุณหมอตำก่อนเลยนะครับเริ่มแหลกแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวผมจะใส่ตะไคร้ให้
1: ใ
0: ช่โอเคระหว่างที่คุณหมอกำลังจัดการตรงนั้นเดี๋ยวผมจะเลาะไก่ให้นะครับ

0: ไก่ย่างนะครับปกติไก่ย่างมันจะเป็นชิ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอ
0: ยากให้มันเข้าเนื้อมากขึ้นวิธีการง่ายที่สุดก็คือผมใช้มีดกดแล้วก็บีบนะครับไก่ย่างทั้งหมดได้แล้วนะครับพักตรงนี้ไว้นะครับผมรบกวนคุณหมอ
1: เด็ด
0: ใช่ครับขอผักชีนะครับผักชีลาวเดี๋ยวผมซอยหอมนะครับหมอหอมแดงซอยนะครับหอมแดงเสร็จแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวบุบกระเทียมสักหน่อยนะครับครับอันนี้เดี๋ยวให้คุณหมอบุบๆพอ นี่พอนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นพวกต้นหอมนะครับคุณหมอเอาแค่พอบุบต้นหอมเดี๋ยวตรงนี้มีใบแมงลักด้วย
1: ค่ะ
0: ครับเดี๋ยว
1: ก็เด็ดเป็นใบ
0: ใช่ครับใส่เข้าไปเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: นี่ผักชีใบเลื่อยนะครับผมบางคนเรียกว่าผักชีฝรั่ง
1: อ๋อผักชีฝรั่งโอเค
0: ครับโอเคตอนนี้จะเป็นปรุงรสแล้วเราก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากครับผมตรงนี้นะครับเราทุกอย่างใส่ลงไปข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนยีน้ำปลาสุกแล้วก็น้ำปลา
1: ตา
0: ครับ
1: พริกค่ะพริก
0: พริกนี
1: ่ต้องกินพริกครับ
0: ต้องใจเย็นๆครับ
1: ก็น่าจะสักช้อนหนึ่งไหมคะเพราะว่าดูจากปริมาณทั้ง
0: ของที่ใช้ใช่ครับช้อนหนึ่งนะครับคุณหมอใจดีมากผมทำไปกลืนน้ำลายเอือก
1: แสดงว่าของโปรดของเชฟ
0: ผมชอบทานอาหารอีสานครับมากเป็นพิเศษหวานครับดูเผ็ดมากแต่ไม่เผ็ดเลยพริกป่นนี้ไม่เผ็ดนะครับโอเคครับคุณหมอเดี๋ยวรบกวนขออ
1: ันนี้ก่อนนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ใส่หมดเลย
0: แล้วก็ใบมะกรูดครับโอเคครับเยี่ยมเลยครับผมโอเคครับ
1: สีสวยดูน่ากิน
0: เรียบร้อย
1: อ่ะจานแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะในคนที่มีปัญหาเรื่องของเรอนะคะหรือว่ามีแก๊สในกระเพาะเยอะๆบอกว่าท้องอืดแน่นนะคะเวลาที่เราทานผักโดยเฉพาะผักสดปริมาณมาก
0: ๆ
1: อันนี้มันก็จะทำให้เกิดแก๊สขึ้นมาได
0: ้โอเคนะคะผักสด
1: นอกเหนือจากกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สยกตัวอย่างเช่นน้ำบัตรลมโซดาอย่างเงี้ยค่ะเรียบร้อยแล้วสวยงามมาก
0: เร
1: ีย
0: บร้อยแล้วครับคุณหมออันนี้เป็นอ่อมแห้งนะครับ
1: ค่ะ
0: ที่ผมเรียกว่าอ่อมแห้งก็เพราะ1ปลาร้านะครับมีน้ำปลาร้าต้มสุกแล้วก็มีผักชีลาวอยู่ข้างใน
1: โอเคเดี๋ยวเราจะโรยข้าวคั่วกันส
0: ุดท้าย
1: โอเคค่ะโอเค
0: ครับผมเรียบร้อยนะครับ

0: เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับเมนูทั้ง2เมนูนะครับอันนี้เดี๋ยวจะรบกวนให้อาจารย์สรุปให้ฟังหน่อยว่าสุดท้ายแล้วการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทานแล้วก็กลัวว่าจะเป็นโรคกระเพาะนะครับหรือว่าการป้องกันโรคกระเพาะที่ดีนะครับ
1: จริงๆก็เป็นลักษณะการป้องกันนะคะอันที่1เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็รับประทานอาหารให้ตรงเวลารับประทานมื้อน้อยๆนะคะอาจจะบ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเวลาที่เราทานอาหารมากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะอิ่มแล้วก็จุกซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของกรดมันมีการไหลย้อนได้ด้วยเหมือนกันนะ
0: ค
1: ะหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังในส่วนของยาที่เรารับประทานนะคะเช็คกับคุณหมอที่ดูแลก็ได้ค่ะว่ามันมีโอกาสที่จะระคายเคืองกระเพาะอาหารหรือเปล่าลดความเครียดนะคะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีอาการที่น่าสงสัยก็ไปพบแพทย์ในลักษณะของอาหารควรจะเป็นอาหารรสไม่จัดมากนะคะครบทั้ง5หมู่เหมือนปกติหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สเช่นผักสดปริมาณเยอะๆนะคะอันนี้คือเป็นกะละมังเนาะที่จะทำให้เกิดได้แล้วก็พวกของน้ำอัดลม
0: ค่
1: ะรวมถึงหมากฝรั่งด้วยค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของโภชนาการแล้วก็การกินอย่างถูกต้องนะครับก็ส่งเรื่องราวเข้ามาได้นะครับตามที่อยู่ที่เห็นอยู่นะครับวันนี้หน้าที่ของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับในอาทิตย์หน้ากับพวกเราเวลาเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: อย่าบอกว่า
3: ใช่แล้ว
2: นี่แหละอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บัวจะต้อง
3: ใช่แล้ว
2: พลาดไม่ถึง
3: ใช่แล้ว
2: มันก็คือเตียงนั่นเอง
4: ในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะปูเตียงให้ทั้งสองฝ่ายได้ออกกำลังกายกัน

0: โอ้เสียการ
1: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมสารยาพาวิเลียนนะครับหรูหราไฮโซมากนะครับ wow. อยู่บนชั้น6อยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลหรือว่ามหิดลสารยานี่แหละครับและที่ผมมาที่นี่นะครับเพราะว่าพี่ต้นหรือว่าอาจารย์ต้นนะครับบอกผมว่าบุ้ยพี่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บุ้ยคาดไม่ถึงมานำเสนอผมก็เลยตื่นเต้นก็เลยมาก่อนเวลาครับพอมาก่อนเวลาปุ๊บได้เวลานัดอาจารย์ต้นก็ยังไม่มาพอเลยเวลานัดอาจารย์ต้นก็ยังไม่มาอีกต้องทำอะไรสักอย่างละขอโทษนะครับเห็นอาจารย์ต้นชนชัยไหมครับ
2: ค่ะอาจารย์ต้นฝากสิ่งของสิ่งหนึ่งให้คุณบวยค่ะ
1: อะไรครับนี่ไงคุณผู้ชมครับนี่คืออุปกรณ์แบบใหม่นะครับที่พี่ต้นบอกว่าบวยจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือคีย์การ์ดจะบ้าเหรอไม่ใช่หรือว่าให้ผมไปที่ห้องนี้
2: ใช่ค่ะ
1: ครับไปลิฟ
2: ต์ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
1: ครับผมไปนะครับต้น
3: ครับ
1: ต้นครับ
4: เฮ้ยอ้าวมาเหรอโอ้โหคอยตั้งนานเนี่ย
1: มาแล้วสิพี
4: ่เฮ้ยไปไหนมาให้พี่รออยู่เนี่ยตั้งนาน
1: พี่นายผมล็อบบี้แล้วมารอมันอะไรเป็นห้องเรา
4: ก็นั่นน่ะดิก็พี่ก็รอตั้งนานแล้วเนี่ย
1: รอที่นี
4: ่เออ
1: แต่นายผมล็อบบี
4: ้
1: เออ
4: ไม่รู้เลย
1: ในอุปกรณ
4: ์โอ้เตรียมไว้ตั้งนานแล้วโอ้เตรียมไว้ตั้งนานแล้วโอ้ป้าตามมาม
5: าช้ามาช้าตามมาตามมาตามมา
1: ไหนครับอุปกรณ์อะไรพี
5: ่ดู
1: เดี๋ยวไม่เห็นอะไรเลยนอกจากอย่าบอกว่า
5: ใช่แล้ว
1: นี่แหละอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บัวจะต้อง
5: คา
1: ดไม่ถึง
5: ใช่แล้ว
1: มันก็คือเตียงนั่นเองที่เราต้องติดตามนะครับว่าเตียงที่เราเห็นที่เรานอนทุกวันเนี่ยสามารถเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายได้พร้อมกับแขกรับเชิญของเราแขกรับเชิญของเราเป็นหนุ่มกิจกรรมที่เขาบอกว่าเขาอยากแล้วก็อยากออกกำลังกายแต่ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีเวลาคราวนี้แหละไม่มีข้ออ้างพบกับแขกรับเชิญเลยตอนนี้นะครับเราอยู่กับอาสาสมัครนะครับคุณกันสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: คุณกันตามข้อมูลที่เรารู้มาเป็นหนุ่มกิจกรรม
6: ครับ
1: กิจกรรมมากจนไม่มีเวลากำลังกาย
6: ครับ
1: จริงไม่จริงครับ
6: จริงครับตอนนี้ด้วยเรียนครับแล้วก็ทำกิจกรรมของมหาลัยด้วย

0: ทำอะไรบ้าง
1: ก็ออกค่ายครับประชุมสัมมนาผู้นำครับบางทีว่างก็ไปต่างจังหวัดครับขึ้นเขาที่ภาคเหนืออย่างเงี้ยครับ
0: ทำกิจกรรมเยอะอยู่แล้วทำไมถึงต้องมานั่งดูแลสุขภาพตัวเองครับ
1: คือบางครั้งทำเยอะมันเหนื่อยมันล้ามันไม่มีเวลาดูแลตัวเองครับก็เลยอยากกระปี้กระเป๋าครับก็เลยต้องออกกำลังกายบ้าง
0: ต้องการครับทีนี้มีคำถามครับ
1: ครับ
0: สงสัยไหมครับว่าเราจะออกกำลังกายด้วยเตียงพร้อมกับผู้ชาย3คนได้อย่างไร
1: สงสัยครับแล้วก็ยังนึกภาพไม่ออกเลยครับตอนนี
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเฉลยครับ
2: ครับ
0: ทำไมพี่ต้นถึงเลือกเอาเป็นเตียงผมสงสัยเหมือนกัน
2: โอเคถ้าบัวหรือว่าน้องกันสังเกตเนี่ยจริงๆแล้วเตียงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวแล้วนะนะครับในแต่ละบ้านส่วนใหญ่ต้องมีเตียงนอนใช่ไหม
0: ครับต้องมีครับ
2: ต้องมีส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อันก็คือว่าเวลาที่เราอยู่กับห้องนอนหรือว่าเตียงนอนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับ1 ใน 3ของแต่ละวัน
0: โอ้เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอยู่กับเตียงคือเราจะมี24ชั่วโมงเท่ากัน8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงทำงานกึ่งเล่นหรือกึ่งพักผ่อนถูกไหมแล้วก็อีก8ชั่วโมงคือพักผ่อนใช่ไหมกลับมาก็ร้องเพลงใหม่เจริญพุระแล้วกลับมาล้มตัวลงนอนต่อไปนี้นะครับน้องกันจะไม่มีข้ออ้างรวมถึงคุณผู้ชมนะครับที่จะไม่มีข้ออ้างต่อไปแล้วว่าเราไม่มีเวลาออกกำลังกายทำงานมาเหนื่อยแล้วกลับมาก็นอนเลยแล้วจะเปลี่ยนเตียงของคุณนะครับให้เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกส่วนของเตียงย้ำนะครับทุกส่วนของเตียงมีประโยชน์ไปออกกำลังกายกันเลยครับในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะปูเตียงให้ทั้งสองฝ่ายได้ออกกำลังกายกันได้ออกกำลังกายกันอะไรเราเริ่มกันที่ส่วนไหนของเตียงครับ
2: เราขอบเตียงก่อนไหม
0: ขอบของเตียงโอเคเริ่มยังไงครับ
2: อันที่หนึ่งเราจะวอร์มร่างกายเราก่อนนะครับ วอร์มปกติเราใช้อะไรเรื่องการยืดเหยียดเรื่องการจ็อกใช่ไหม
0: ครับ
2: อันนี้เราจะใช้เรื่องของการย่อนะครับย่อนั่งไล่สลับนะครับขึ้น
0: เฮ้ยก็เหมือนท่ายืดสควอตนะ
2: ใช่นะครับแล้วก็นะครับขึ้นยืนนะครับหน้าไล่ยืนลองทำพร้อมกันมาเตียงไม่พังนะครับเพราะนี่เตียงแข็งแรงแต่จะเอียงมาทางซ้ายนิดนึง
0: คือจะว่าเราหนัก
2: มากนะครับ
0: หนักสุด
2: เราไล่วอมนะครับไล่วอม
0: เอ็นไหมครับ
2: ตัวตรงๆนะครับสะโพกกว้างขาวาง
0: กันเอ็นไหมครับกัน
1: สบายมากครับ
2: สบายมาก
1: ท่าแรกครับท่าแรกอาจจะสบายนะ
0: นี่แค่เริ่มต้นหมายถึงว่านี่ไม่ได้ออกกำลังกายนะนี่แค่อ
1: ันนี้แค่วอร์ม
2: เราวอร์มครับนะครับ
0: มือจำเป็นต้องเป็นแบบนี้ไหมครับพี
2: ่ใช่ครับเราก็ช่วยเรื่องการประคองตัวเองครับมาดัดตัวไปด้านหลังแขนมาด้านหน้านะครับไล่ดึงสลับ
0: ผมมองว่าจริงๆแล้วเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะขี้เกียจถ้าเรามาลุกมาทำแบบนี้มันก็จะสดชื่นขึ้นเลยนะมันเตรียมพร้อมสำหรับทั้งวันด้วยนะ
2: ใช่ใช่
0: โอเค
2: ครับพอเริ่มได้แล้วคราวนี้นะครับค่อยๆช้าๆ
0: ทำแบบนี้นานไหมครับ
2: เราทิ้งนะครับขึ้นยืนแขนหักหลังลงขึ้นยืนนะครับไล่สลับนะครับสลับเหมือนเราดึงเข่าขึ้นมางอตัวขึ้นดึงเข่าครับลองทำมาพี่นั่งดูครับเชิญครับ
0: หนึ่งสอง
2: ดีมากครับเตียงมันเอียงมาทางซ้ายครับดีครับดีครับ
0: เฮ้ยโอเคเลยอ่ะสนุกอ่ะ
2: ครับ
0: แล้วออกกำลังกายเป็นคู่ก็ดีนะ
2: ใช่ใช่ทำกันไปคู่นะครับ
0: แฟนกันออกกำลังกายคู่กัน
2: นั่นแหละ
0: ผมว่าแล้วทีนี้ผมสงสัยว่าสมมติถ้าเกิดคนที่มีชั้นไขมันเยอะครับเขานอนหงายไปแล้วเขาจะลุกขึ้นมาได้แบบนี้ไหม
2: อย่างที่บอกไอ้ของเขาแหละเขาอาจจะแค่ช่วงแรกเนี้ยท่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าลงไปเนี้ยลงไปจริงๆฮะเราดูเหมือนกับไม่มีแรงอ่ะแต่มันเป็นเรื่องของโมเมนตัมไงใช่ไหมลงไปปุ๊บมันก็มีเรื่องของแรงช่วยส่งขึ้นมา
0: ก็คือเตียงจะดับขึ้นมาอยู่แล้วสามารถทำได้
2: ใช่
0: แล้วก็พยายามควรจะทำนี่คือวอร์มอัพ
2: ใช
0: ่1นาทีแล้วไงต่อครับ
2: เอาละคราวนี้เราก็จะมาเริ่มกันนะครับขออนุญาตให้ทำตรงนี้แล้วกันนะครับเราใช้เป็นคุกเข่าคุกเข่าลงยืน
0: คุกเข่าที่เราเคยเจอตามสวนสาธารณะใช
2: ่คุกเข่าคุกเข่าลงยืนเหมือนเราจะเดินใช่ไหมเอาขึ้นที่คุกเข่าคุกเข่าคู่เข่าคู่เข่าพยายามเหยียดสะโพกตลอดนะครับเหยียดกลับมานะครับเหยียดกลับมานะครับเหยียดกลับมาเหยียด
0: เป็นกิจกรรมที่สนุกมากผมเชื่อใครมีลูกนี่ลูกชอบแน่นอน
2: ตัวจริงใช่
0: เรามักจะบอกอย่าเล่นบนเตียงอย่าโดนบนเตียงมาถึงพ่อแม่เล่นเองผมว่าโอ้ลูกสนุกเลยล่ะ
2: พอได้แล้วเราทำไงอีกเราลองขวาสลับซ้ายนะครับขวาครั้งนึงมาอีกครั้งหนึ่งซ้ายครั้งหนึ่งนะครับไล่สลับลองนะครับไล่
0: ทำแบบนี้ได้กำเนิดส่วนไหนพี่ต้น
2: เหมือนกับเราเดินเลยนะครับก็ใช้ในส่วนของสะโพกใช้ของขาต้นขาด้านหน้าด้าน
0: ก็คือแกนลำตัว
2: ใช่แกนแล้วก็แกนลำตัวช่วยประคอง
0: ตอนนี้ถ้าที่ผมสังเกตคือพี่ต้นออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายก่อนเพื่อเป็นการวอร์มอัพร่างกายเป็นตัว
2: เราค่อยไปเฉพาะแต่ละส่วน
0: เพราะถ้าเกิดเราออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่เสร็จเนี่ยมันทำให้เราเผาผลาญได้ดีขึ้น
2: ครับ
0: ระบบการคือการเอาหนึ่งแฟตที่มันสะสมเอาไปใช้ได้ดีขึ้นด้วย
2: โอเค
0: ถนัดกับไม่ถนัดสลับกันเพื่อให้เราแบ่งแยกประสาทได้มากขึ้น
2: ใช่ครับ
0: ขวาซ้ายทีนี้ก็ซ้ายขวาร
2: อบนี้เราจะใช้ส่วนบนด้วย
0: ส่วนบนด้วย
2: นะครับก็คือขึ้นขวาก็มือขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับขวาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับไล่สลับ
0: บนเตียงก็ไม่สามารถหยุดพี่ได้จริงผมชอบมากเลยต่อครับลองดู
1: ขวาก่อนนะครับ
2: ครับ
0: เหมือนเดิมเราก็ใช้สามสเต็ปข้างที่ถนัดกับข้างที่ไม่ถนัดแล้วก็สลับกัน
2: นั่นแหละแต่ไรครับแต่ใช่
0: เก็บวอร์มอัพ1นาทีแล้วก็ทำแบบเนี้ยเมื่อกี้ใช้ขายอย่างเดียว1นาท
2: ีใช่
0: แล้วก็ใช้มือแตะด้วยอีก1นาที
2: ครับ
0: นี่3นาทีเองนะเนี่ย
2: ครับ
0: เออ

0: ต่อไปนะครับไอ้มือนี่คงไม่ต้องนะคราวนี้คราวนี้เราลองมาใช้ในเรื่องของพื้นที่ของตัวเตียงนะครับตัวเตียงปกติที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่ามีก็เรื่องของการวิดพื้นอะไรต่างนั่นก็คือเรื่องของปกติละนะครับเราก็คงไม่ต้องเอาแบบนั้นนะครับ
1: เขาเรียนพยาบาลเขาเรียนแบบเขาต้องเรียบร้อยเขาดูแลคนป่วยเขาจะแบบมองบ่อยๆมองบ่อยๆผู้ชอบ
2: โอเคฮะ
1: คราวนี้พื้นคือมันธรรมดาสำหรับเรา
0: ใช่ใช่
1: ต่อไปเราจะทำไงครับ
0: เราก็ใช้ตัววิดพื้นนั่นแหละครับแต่เราให้เป็นลักษณะของอยู่บนเตียงใช่ไหมครับ
1: หลังจากเมื่อกี้นะครับเราใช้ขอบของเตียงเราเปลี่ยนขึ้นเตียงแล้วนะครับ
0: ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าอยู่บนเตียงเนี่ยมันมีในเรื่องของความไม่สมดุลนะมันจะทำให้ตัวกล้ามเนื้อต้องทำงานมากขึ้นใช่ไหมเราก็ใช้เป็นลักษณะนะครับไล่เข้ามาลักษณะนะครับลักษณะ
1: นี้ปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมครับบนเตียงเนี่ยเราเห็นมีความสูงเราก็จะขาวางเพื่อออกกำลังกายหน้าอกก็จะเป็นวิดพื้นแบบนี
0: ้ไหล่นี่ก็ลงมาที่ไหล
1: ่โอเคนี่ก็จะแบบเบสิก
0: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นพอเรารู้แล้วปุ๊บ
0: กลับมาพี
1: ่เราก็เพิ่มมาตรงนี้ปุ๊บมากขึ้น
0: ใช่
1: เพิ่มอยู่บนเตียงเพิ่มความยากมากขึ้น
0: ใช
1: ่อ่ะลองดูครับ
0: อึ๊บลงมือขวาแตะไหล่ซ้ายอย่าพึ่งกันนะ
1: ทีนี้พยายามเราเก่งเอาเนี่ยสมมุติต้นครับพยายามลงไปด้วยโอเคนั่นแหละ
0: ใช้งอเข่าช่วยกันนะครับงอเข่าลง
1: หนักไปไหมครับ
0: ถ้าหนักใช้งอชันเข่าฮะดีครับ
1: โอ้ผมเข้าใจนะคนไม่เคยออกกำลังกายแค่นี้ก็หนักนะ
0: ใช่
1: ในตอนเริ่มต้นจะเป็นแบบนี้นะครับไม่แปลกนะครับเราจะพัฒนาขึ้นมาเอง
0: ใช่
1: ทำกี่ครั้งครับ
0: ตัวนี้อาจจะถ้าใหม่ๆก็อาจจะประมาณ10-12ครั้งแต่อย่างที่บอกว่า
1: เซตเดียวพอตอนแรก
0: ถ้าเซตเดียวก่อนแล้วก็ถ้าหนักปุ๊บเราอาจจะต้องชันเข่านะครับ
1: ถ้าเกิดต่อก็เพิ่มเป็น2เซต3เซต
0: ใช
1: ่โอเค
0: แล้วก็พอหลังจากนั้นปุ๊บเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ทำให้ดูใช่ไหมคือเราทำทุกครั้งเราก็คือใช้ลักษณะนะครับรักษาทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับไล่ทรงตัวไปด้วยทรงตัวไปด้วยนะครับ
1: พี่สามารถขึ้นมาแล้วแต่2ข้างเลยได้มั้ย
3: ได้
1: อ่ะขอดูหน่อยถ้าพี่ทำได้ขอดูหน่อยไม่มีอะไรหยุดพี่ได
0: ้เวลาที่เราใช้เตียงปุ๊บใช่ไหมครับอย่างเงี้ยอย่างน้องกันเนี่ยหรือว่าคนที่ไม่เคยคุ้นเคยกับการออกกำลังกายบางทีจะหนักเกินไปงั้นเราก็ต้องมองอุปกรณ์ใกล้ๆละอย่างอกตัวที่เข้ามาได้ก็คืออย่างหมอนใช่ไหมครับแทนที่ปกติบัวจะใช้ตัวเองบัวก็ใช้เรื่องของนะใช้ดันขึ้นนะครับด
1: ูหมอนก็มีน้ำหนักนะ
0: ใช่เพราะบางครั้งคนที่ออกกำลังกายประจำเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเฮ้ยมันเบาแต่ถ้าเราทำต่อเนื่องนานๆนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราเปลี่ยนในเรื่องของมุมให้มีเรื่องของตัวที่จับที่ออกแรงมากขึ้นมันก็มีความหนักเพิ่มขึ้นดึงจังหวะให้ช้าลงมันก็จะมีอะไรที่หนักขึ้น
4: ผมขอลองก่อนโอเคครับ
1: เฮ้ยออกแล้วผมมันอยู่ที่เราโฟกัสมันรู้สึกแบบอันนี้อกด้านในคือไงว่าคนที่อยากมีร่องอกนี่ต้องอันนี้เลยครับเพราะอกด้านในเราจะขึ้นมาด้วยปกติแล้วเราจะเล่นแล้วเราจะได้แต่อกด้านนอกใช่ไหมด้านนอกคือไปทางหัวไหล่แต่เนี้ยอกจะไปทำให้อกเราชิดกันด้วยยิ่งทำไปช้านะยิ่งแบบ

0: แบบมีสมาธิทำจำนวนครั้งที่มากหน่อยมันจะแบบรู้สึกเลยอ่ะโอเคเยี่ยมครับการมาลอง
1: ถูกต้องไหมครับอาจารย
2: ์โอเคดีครับ
0: จริงมันอย่างนี้ครับการจะบอกว่าสำหรับคนที่ออกกำลังกายในช่วงแรกนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดท่าทางเราเก้ๆกลางๆไม่มีปัญหาทำไปก่อนค่อยๆทำพอเราเริ่มทำได้เราจะเริ่มจัดร่างกายเราได้ดีเอง
2: โอเคคราวนี้พอกันได้แล้วนะครับสมมติว่าการนอนอยู่สมมติว่าอาจารย์เหมือนอาจารย์นอนอยู่นะครับอาจารย์ใช้โยนนับรับนะครับโยนรับนะครับงอรับลงมา
3: เวลาลงมาถ่ายแทนลงมาใช่ไหมแรงลงมาปุ๊บเราก็ลงดันขึ้นดันผักพร้อมขึ้นนะฮะผักพร้อมขึ้นลงมาถ่ายแล้วลงมาถ่ายมาอืองอรับ
4: เริ่มเบี้ยวแล้วครับ
3: ลอง
0: หนักขึ้นไหมครับกัน
4: ช่วงแรกๆอาจจะเหมือนว่ารู้สึกไหวรู้สึกเบาครับแต่พอหลังอันที่5ไปแล้ว
2: นะครับ
4: มันจะเริ่มรู้สึกเหมือนหนัก
2: ซึ่งงั้นในกรณีของคนที่ถ้าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมันก็คือหนักสำหรับเขาละระดับหนึ่ง
0: อันนี้ถามพี่ต้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนมุมครับการนึงเราจะเปลี่ยนไหม
2: เปลี่ยนครับ
0: วิธีการจับเมื่อกี้ที่พี่ต้นแบบจับแคบกว่าจับกว้าง
2: ใช่เราลองให้จับกว้างขึ้นให้กว้างขึ้นนะครับตามยาวโอเคครับไม่ธรรมดาก่อนขึ้นลงธรรมดาก่อนลักษณะของตัวกล้ามเนื้อก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็จะเน้นไปส่วนของด้านนอกมากกว่านะครับออกมาแต่ถ้าเราหุบเข้ามาก็จะเน้นของด้านในใช่ไหมครับแล้วถ้าเรากางออกมากปุ๊บไหลของด้านหน้าก็จะช่วยมากขึ้น
0: โอเคนี่อกแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ต่อไป
2: เราก็มาไล่คราวนี้อาจจะเป็นในเรื่องของตัวแกนลำตัวนะครับหน้าท้องที่เราปกติเราบอกว่าเอ้ยเราใช้เรื่องของซิทอัพอะไรต่างๆนะครับ
0: ครับ
2: แต่ได้หมอนเข้ามานะครับใช้หนีบดึงนะครับยืดเล็ดลงนะครับทรงยืด
0: ทำเหมือนลูกบอลได้ด้วย
2: ครับทรงยืดดึงหรือเราจะแค่งอไว้ธรรมดาก็ได้นะครับตัวหมอนดึงไว้ธรรมดานะครับยกสะโพกขึ้นนะครับดึงธรรมดาอ้าวลองนะครับลองดึงเข่าอย่างเดียวก่อนนะครับมือวางไว้ข้างสะโพกใช่ดึงสะโพกขึ้นนะฮะพยายามบีบเข่า
0: ได้ท้องไหมครับน่าจะได้นะพยายามหายใจครับไม่ต้องอย่าอั้น
3: ไม่ใช่หรอก
0: จ่อ
3: ไม่ใช่ครับ
0: ทำไมครับหายใจผิดอยู่หายใจออกขึ้นมาหายใจออกเข้าทีนี้ผมมีคำถามพี่ต้น
2: ครับ
0: ถ้าการที่เราเอาหมอนขึ้นมาหนีบอย่างเงี้ยกับไม่หนีบหมอนกล้ามเนื้อแตกต่างกันไหมคร
2: ับ แตกต่างครับถ้าบวยเริ่มมีการหนีบหรืออะไรพวกนี้มันจะทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อของต้นขาด้านในส่วนของขาแล้วก็หน้าท้องช่วงล่างเนี้ยมันมีการทำงานที่มากขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันเหมือนอย่างปกติเราเวลาที่เราเล่นสควอทก็เหมือนกันปกติเรามีความรู้สึกเอ้ยเราก็ออกแรงแค่เหยียดกับงอใช่ไหมแต่ถ้าโดยหลักเราให้นึกว่าเราบีบเข่าเข้ามาแต่เราไม่ได้บีบเข่านะเราบีบเข่าเข้ามาเหมือนเก่งเข้ามามันจะมีการใช้ส่วนของกล้ามเนื้อพวกนี้มากขึ้น
0: ลองดูเบาต่างกันไหมลองดู
3: ถ้าเราแน่นดึงขึ้นมาเข้ามาธรรมดา
0: ต่างกันไหมครับ
4: ต่าง
0: อันไหนเบากว่าครับ
4: อันนี้เบากว่
0: า
4: ที่ไม่มีหมอนจะเบากว่า
0: หนักสิครับ
2: มาท้องแล้วขอให้เป็นท้องอีกอันหนึ่งนะครับเราใช้ลักษณะของการจับบิดสลับใช่ไหม บิดสลับได้นะครับบิดสลับได้นะครับบิดสลับนะครับอุ้มเหยียดยืดนะครับมันก็จะเพิ่มในเรื่องของตัวน้ำหนักนะครับ
0: ถ้าเรามากับแฟนเราก็สามารถ
2: ส่งต่อได้เอาไปแรง
0: ๆ ส่งต่อได้นะเนี่ย
3: งอตัวเป็นตัว V นะครับ
0: ขึ้นมาย
3: กตัวขึ้น
0: ตัว V ครับ
4: พยายาม V สุดๆเลย
3: ครับมือไม่ต้องแตะลงไปเกือบถึงพื้นวิดไป
0: มือไม่ต้องเดินพื้นมือไม่ต้องเดินพื้น
3: มองตามหมอนที่ไปช้าๆช้าๆ
0: ช้า
3: ๆมันหมอนดีมองตามแตะหมอนแตะแล้วกลับมามองแตะแล้วกลับมา
0: ล้มตัวลงนอนเป็นไงครับกัน
4: โอ้อันนี้เกร็งท้องยิ่งกว่าท่าที่แล้วอีกครับ
0: พราะการที่เราบิดเนี่ยมันทำให้เราได้ด้านข้างด้วยต่อไปครับมีอีกหนึ่งชิ้นครับพี่ต้น
2: ครับ
0: หมอนข้าง
2: อ่าฮะไว้ทำอะไร
0: ปกติแล้วใช้นอนกอด
2: อ่าฮะ
0: แล้วตอนนี้
2: เราจะไม่นอนกอดเราจะมาเล่นเรือพายกัน
0: โอ้ใช่
2: ไ
0: หมอันนี้ได้ด้านข้างนะ
2: หลังได้หลังนะ
0: ใช่ได้หลังด้วยนะ
2: เราดึงเข้ามานะครับจับหมอนข้างนะครับดึงนะเคยพายเรือไหม
0: จินตนาการโอ้ลูกต้องชอบแน่เลยเก่งมากในการดี
2: ลองมาช้าๆนะครับขวาบนซ้ายล่าง
0: ถ้าพวกนี้นะครับที่เราออกกำลังกายบนเตียงเนี่ยเอามาจับไหมครับอันนี้คือจับแบบนี้คือรู้เลยว่าพายเรือแจ่วนะครับพายเรือแคนูมือเท่ากันครับคุณไม่ใช่ว่าวาดอยู่ท่าน้ำวาดนัดอยู่ข้างเดียว
4: รู้เลยว่ามาจากที่ไหน
0: รู้เลยว่าบ้านอยู่ติดแม่น้ำใช่ไหมแต่แจ่วข้างเดียวบ้านเราคือจะอยู่ข้างเดียวไงแต่ฝรั่งก็จะมี2ข้างงัดซ้ายงัดขวาได้ไง
4: นี่นะครับอาจารย์ครับ
2: เดี๋ยวขึ้นลงซ้ายดึงขวาให้ผ่านตัวไป
0: การออกกำลังกายนะครับหรือว่าการที่เราจะเปลี่ยนเตียงให้เป็นเครื่องออกกำลังกายเนี่ยเราจะไม่ทำแบบเราจะไม่ทำทุกอย่างเร็วนะ
2: ใช่
0: เราจะทำช้าๆค่อยๆเคลื่อนไปสมาธิลงไปอีกหมอนข้างสั้นยาวมีผลไหมครับ
2: มีผลครับลองให้การลองการลองจับให้กว้างขึ้นลองจับให้กว้างมากขึ้นแล้วการในการลองทำ
0: การจับสั้นกับกว้างกับการจับแคบกับกว้างมีผลต่างกัน
2: ใช่ก็เหมือนกับตัว
0: ใช่ไหมครับการ
2: ยิ่งยาวมากปุ๊บมันยิ่งออกแรงมากขึ้นผ่านตัวดึงผ่านตัว
0: มันจะมีแกนลำตัวนะครับที่ได
2: ้สลับ
0: หัวไหล่ใช่ไหมครับ
2: ดึงผ่าน
0: หน้าอกแล้วก็หลังใช่ไหมพี่ต้น
2: ใช่ครับ
0: โอเคพอ

0: เอาละครับน้องกันครับเรียบร้อยหมดแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับมานั่งคุยกันหน่อย
1: การออกกำลังกายบนเตียงครับมันเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วก็อยู่ใกล้ๆตัวเราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์แพงไม่ต้องเสียเวลาไปเดินทางไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสครับถ้าทุกคนยังไม่เคยออกกำลังกายและยังไม่มีเวลาแนะนำการออกกำลังกายบนเตียงครับ
2: อย่าพยายามไปจำกัดในเรื่องของเขาเรียกว่ามีข้อแม้หรือว่าข้อจำกัดในเรื่องการออกกำลังกายจริงๆแล้วทุกที่ทุกเวลานะครับบางครั้งถ้าเราแค่ใส่ใจนิดนึงให้แบ่งเวลาให้นิดนึงเราก็สามารถออกกำลังกายได้นะคร
0: ับ ต่อไปนี้จะเป็นยังไงครับน้องกัน
1: ก็จะใช้เวลาในการออกกำลังกายนะครับโดยใช้อุปกรณ์ที่อยู่บนเตียงนี่แหละนะครับวันนี้มีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีการดำเนินต่อครับ
0: ให้กำลังใจนะครับน้องกันทำได้อยู่แล้วว
1: ัน
0: นี้ขอบคุณน้องกันมากนะครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับสำหรับการติดตามนะครับเราก็ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับที่เอื้อเฟื้อให้เราถ่ายทำรายการนะครับนั่นก็คือโรงแรมสารยาพาวิเลียนตั้งอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาครับติดตาม Healthy Friday เราจะมาหาคุณที่บ้านแบบนี้ส่งการออกกำลังกายที่ดีๆที่เหมาะกับคุณสุขภาพไม่ต้องไปเริ่มที่ฟิตเนสครับเริ่มต้นจากตัวเราเองที่ไหนก็ได้นั่นคือคอนเซ็ปต์ของเรา Healthy Friday วันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ครับ
0: อ้าวหมดแล้วนี่ทำงานเรียบร้อยใช่ไหมเอานอนดิเสร็จแล้วผู้ชาย3คนนอนเลย

การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยครับก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับกับผมเจไดเศรษฐศิษย์ลิ้มเกษเดชครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้มือหมอแค่ได้ยินชื่อก็อุ่นใจแล้วครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับผมได้รับภารกิจมาครับต้องมาทำให้รู้ล่วงเลยได้ภารกิจมาบอกว่าโฮมเฮลท์แคร์เนี่ยคืออะไรผมต้องมาหาความหมายของคำนี้ครับ
1: ค่ะต้องเล่าอย่างนี้ค่ะโฮมเฮลท์แคร์นะคะก็คือการดูแลผู้ป่วยที่บ้านค่ะสั้นๆ นะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยงานของเรานะคะก็คือการประสานงานทุกอย่างเลยค
0: ่
1: ะมีหลากหลายทีมนะคะที่ร่วมกันดูแลเป็นสาขาวิชาชีพเลยค่ะซึ่งเราก็จะประสานงานตั้งแต่โรงพยาบาลนะคะก็จะประกอบไปด้วยคุณพยาบาลนะคะทีมนักจิตวิทยานะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะแล้วเราก็จะประสานงานตั้งแต่ในโรงพยาบาลออกไปดูแลคนไข้ถึงที่บ้านเลยค่ะ
0: เรียกว่าไปถึงที่เลย
1: ใช่ค่ะไปถึงที่บ้านเลยค่ะ
0: ครับผม
1: อ้าวน้องเบลมาพอดีเลย
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะน้องเบลคะวันนี้เรามีเคสน่าสนใจมากเลยเคสหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวฝากน้องเบลนะคะไปรีวิวแล้วก็เตรียมเคสเพื่อที่จะไปเยี่ยมบ้านกันนะคะ
2: ได้เลยค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะค่ะค่ะนี่ก็คือน้องเบลนะคะน้องเบลเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรสซิเดนต์นะคะหรือว่าแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะน้องก็จะมาช่วยหมอนะคะในการที่จะเตรียมเคสนะคะเราก็จะมีการวางแผนค่ะก่อนที่จะลงไปเยี่ยมบ้านค่ะ
0: อ๋อก็คือจะเดินทางไปด้วยกันเลย
1: ใช่ค่ะน้องก็จะลงไปเดินทางไปพร้อมกันกับเราเลยค่ะ
0: ครับผมและนอกจากนี้ในทีมเนี่ยมีใครเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: อ๋อคุณเจได้ถามมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเคสน่าสนใจจะไปเยี่ยมพอดีเลยค่ะแล้วก็จะมีพี่ๆนะคะเป็นหน่วยงานหน่วยเยี่ยมบ้านเป็นพยาบาลเยี่ยมบ้านนะคะหน่วยแอนเนอร์สค่ะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวขออนุญาตเรียกพี่เขาแล้วกันนะคะพี่ต่ายพี่เฉลียวคะอยู่หรือเปล่าคะ
3: พร้อมแล้วนะ
1: ไปกันเลยค่ะวันนี้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆพร้อมแล้วนะคะ
3: ใช่ค่ะเตรียมอย่างที่เรานัดกันไว้เลยค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
3: เดี๋ยวเจอกันนะคะ
1: ค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นพี่ต่ายกับพี่เฉลียวนะคะสองท่านนี้ก็จะเป็นพยาบาลหน่วยเยี่ยมบ้านนะคะก็จะมาดูแลนะคะในเรื่องที่มีความจำเพาะเจาะจงนะคะถึงตรงที่บ้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสายต่างๆนะคะสายNG ให้อาหารนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสายโฟเล่สายปัสสาวะต่างๆที่เขาก็จะช่วยดูแลได้อย่างครบวงจรเลยค่ะ
0: โอ้โหโอ้โหแจ๋วเลยนะครับหม
4: อ
1: สวัสดีค่ะโอ้และนี่ก็เป็นคนสำคัญคนนึงนะคะคุณมีมี่ค่ะ
0: ครับผม
1: นี่คุณเจไดนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้เราก็มีเคสน่าสนใจกันนะคะ คุณเจดาก็จะไปพร้อมกับเมียนนะคะแล้วก็คุณมีมี่นะคะแล้วก็ทั้งทีมเลยค่ะ
0: ทั้งทีมที่เมื่อกี้ผมเห็น
1: ใช่ค่ะทั้งทีมที่เมื่อสักครู
0: ่โอ้โหมีทั้งหมอมีทั้งพยาบาล
1: ใช่แล้ว
0: มีทั้งคนที่จะเข้ามาประสานทั้งหมด
1: ใช่เลย
0: แล้วผมไปด้วยได้หรอครับ
1: ไปได้เลยค่ะ
0: โอ้โหดีใจมากเลยถ
1: ้
0: างั้นเดี๋ยววันนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งในทีมโฮมเฮลท์แคร์ด้วย
1: ยินดีมากๆค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ

0: อยากจะมาเยี่ยมเยียนด้วยคนนึงนะครับก็เดี๋ยวขอถามนิดนึงแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้คือต้องมีการปรับตัวอะไรยังไงบ้างเนาะเห็นบอกว่าจากโรงพยาบาลใช่ไหมตอนนี้มาดูแลเองที่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับมีการปรับตัวยากกันไหมครับ
1: ตอนแรกก็กังวลใจนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะเราไม่มีความรู้เนี่ยเราจะทำยังไงในการดูแลผู้ป่วยนะคะก็เลยเตรียมว่าโอเคคงต้องหาแบบศูนย์ที่เขาสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได
0: ้
1: นะคะมาช่วยในการดูแลอีกอย่างเราก็ได้เรียนรู้วิธีการดูแล
0: ค
1: ุณแม่ไปด้วยนะคะก็ช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ให้พี่ได้มากเลย
0: ครับผมเพราะจากที่โรงพยาบาลคุณหมอก็เป็นคนดูแลเคสนี้อยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะก็ได้พูดคุยกับพี่จูตั้งแต่ที่โรงพยาบาลค่ะต้องขอชื่นชมเลยว่าดูแลคุณแม่ดีมากนะคะแล้วก็เก่งมากๆเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยมีการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์หลายอย่างที่จริงๆต้องเรียนรู้ตั้งแต่ในโรงพยาบาลเลยค่ะแล้วก็ดีที่เจอคุณมีมี่นะคะที่ได้ช่วยสอนเรื่องการใช้เครื่องไฮโปซึ่งณตอนนั้นคุณแม่มีความจำเป็นต้องใช้ค่ะ
3: ค่ะนี่ก็จะถามเหมือนกันว่าเครื่องไฮโปที่ได้มาเป็นยังไงบ้างอะค่ะ
1: ดีมากเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งคือช่วยให้คุณแม่เนี่ยคือท่านไม่เหนื่อยมาก
0: ครับ
1: นะคะแต่ว่าพี่ก็ต้องมาเรียนรู้ในเรื่องการใช้เครื่องไฮโป
0: เครื่องไฮโปนี่มันคืออะไรเดี๋ยวขอถามบางทีศัพท์เฉพาะผมจะงงๆนิดนึงเขาเรียกว่าเป็นเครื่องแบบออกซิเจนหรืออะไรเนี่ย
1: เป็นเครื่องช่วยหายใจ
0: อ
1: ๋
0: อเครื่องช่วยหายใจ
1: ค่ะ
0: อย่างนี้
1: การสูงนะคะ
0: จากโรงพยาบาลมาใช้ที่บ้านมันก็ต้องยากพอสมควรเลยใช่ไหมพี่
1: ต้องเรียนรู้ค่ะ
2: ต้องใช้การเรียนรู้สูงเลยอันนี้ต้องชื่นชมคุณแม่ท่านมีอาการเหนื่อยที่โรงพยาบาลนะคะเลยมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องตัวนี้ค
0: ่
2: ะก็จะเป็นเครื่องคล้ายๆเครื่องที่ให้ออกซิเจนที่ให้โฟลว์หรือว่าลมที่ค่อนข้างแรงขึ้นกว่าปกตินะคะแล้วก็ความเข้มข้นก็สูงกว่าปกติซึ่งก็จะเหมือนที่พี่จุ๊กเล่าเลยก็คือจะช่วยลดอาการเหนื่อยของคุณแม่ท่านได้
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้พี่มีเป็นคนดูแลต่อเครื่องไฮโปนี่มาใช่ไหม
3: คือจริงๆแล้วต้องเล่าแบบนี้นะคะบังเอิญน่ะได้รับการแจ้งจากคุณหมอเมียดนั่นแหละว่ามีเคสเนี่ยที่อยากเครื่องไฮโปของโรงพยาบาลไม่ได้เลย
0: ครับผม
3: ก่อนหน้านี้ประมาณสัปดาห์นึงอ่ะเมียดได้รับแจ้งว่ามีท่านหนึ่งจะบริจาคก็ต้องกลับไปขอบคุณเขาเคสเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
3: มาบริจาคเครื่องไฮโปซึ่งราคาไม่ธรรมดานะคะก็ประมาณเป็นแสนอัพ
0: โอ้โห
3: ขึ้นนะคะ
0: 6หลัก
3: ใช่6หลักเลยแล้วก็เลยรีบแจ้งคุณหมอแล้วก็รีบเอาเครื่องเนี่ยเข้าไปตรวจเช็คคุณภาพ
0: แล้วอย่างนี้ตอนนี้การใช้เครื่องเนี่ยกับคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับคุณแม่อาการดี
1: คุณแม่ก็หายใจได้แบบดีขึ้นนะคะจะถามท่านตลอดเวลาว่าแม่เหนื่อยไหมอะไรแบบนี้ท่านก็ตอบมาว่าไม่เหนื่อยนะคะแต่ตัวคือต้องยอมรับจริงๆว่าเครื่องไฮโป
0: ค
1: ือช่วยคุณแม่ได้มากจริงๆค่ะคือท่านให้ทำให้อาการเหนื่อยของท่านเนี่ยลดลงแล้วก็เหมือนท่านได้ใช้ชีวิตตามปกติแรกๆที่คุณแม่รับกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยเหมือนท่านจะเพ้ออยู่ตลอดเวลานะคะ
0: ครับ
1: ก็พักผ่อนได้ไม่ค่อยเต็มที่แล้วก็ดูเหมือนก็แบบบางทีก็เหมือนจะเหนื่อยก็จะผุดลุกผุดนั่งอะไรประมาณนี้นะคะก็จะปรึกษากับทางคุณหมอณัฐกรประจำว่าเนี่ยตอนนี้คุณแม่ยังรู้สึกว่ายังเหนื่อยยังเพ้อแล้วก็มีเหมือนมีอาการคลางตลอดอะไรแบบนั้นนะคะ
0: ครับผม
1: คือหลังจากที่ว่าได้ปรับยาที่ตามที่คุณหมอแนะนำอาการก็จะดีขึ้นนะคะก็คือเราก็จะปรับกันเรื่อยๆว่าณตอนนี้เนี่ยทานยาตัวไหนยังไงนะคะ
0: ครับผม
1: จะมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลานะคะก็ถามคุณแม่ว่าคุณแม่อยากทำอะไรดูละครไหมนะคะถ้าท่านบอกว่าอยากดูเราก็โอเคจะเปิดให้ท่านดู
0: ครับผม
1: คือทำทุกอย่างที่ทำให้ท่านมีความสุข
0: ครับผม
1: นะคะท่านอยากจะทำอะไรเนี่ยเราก็คือจัดให้
0: ครับผมถือว่าอุ่นใจไหมพี่ได้กลับมาอยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็มีทีมคุณหมอมาดูแลถึงบ้านเลย
1: อันนี้ก็ต้องขอบคุณทางคุณหมอและทีมงานมากๆเลยนะคะแบบที่ช่วยแบบให้ทางพี่ได้รับคุณแม่กลับมาด้วยพร้อมกับเครื่องไฮโปนะคะ
0: ครับผม
1: ที่สามารถที่จะช่วยให้ท่านหายใจแล้วแบบไม่เหนื่อยอะไรนะ
0: ครับผมอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมคุณแม่
1: ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ

0: คุณแม่ยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะครับยังแบบมีโบกมือคุยตอบโต้กับเราได้สบายเลยแม่นี่อายุเท่าไหร่แล้วครับผม
1: จะเข้า88ค่ะ
0: โอ้ย
1: เข้า88ปี
0: แข็งแรงมากคือถือว่าโอเคนะคุณหมอเป็นไงบ้างครับพอเข้าไปได้เห็นแล้ว
2: ใช่ค่ะก็เห็นด้วยกับคุณเจไดเลยค่ะแล้วก็อย่างอื่นอย่างแรกเลยก็คือต้องขอชื่นชมครอบครัวมากเลยค่ะก็คือดูแลคุณแม่ท่านดีมากๆค่ะก็คือดูสุขภาพจิตดีใช่ไหมคะแล้วก็มีอารมณ์ที่ดีค่ะคุณแม่ท่านก็ยิ้มนะคะแล้วก็ดูสดใสนะคะสุขภาพโดยรวมนะตอนนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะ
0: ครับผม
1: สุขภาพเลยค่ะ
0: ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าสุขภาพของเราก็สำคัญเหมือนกันจะได้ไปส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้ป่วยของเราครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็หมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับและอย่าลืมนะครับว่าคนดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้ผู้ป่วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้ป่วยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรปรึกษาคุณหมอได้เลยยังไงวันนี้ทีมของพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมติดตามดูรายการของเรานะครับอุ่นใจใกล้มือหมอครับสวัสดีครับ

ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: เมื่อพูดถึงสุนัขแมวสายพันธุ์ต่างๆเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าความน่ารักน่าชังของสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ช่วยให้หลายๆคนผ่อนคลายจากความเครียดความวิตกกังวลต่างๆเป็นเพื่อนพูดคุยแบบไม่ขัดคอกันแล้วเรื่องราวของเราในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับสัปดาห์นี้บอกเลยว่าใครที่มีน้องหมาน้องแมวหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักขี้อ้อนห้ามพลาดเด็ดขาดครับพูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับในยุคนี้เนี่ยเราเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแล้วก็สัตว์ต่างๆเอาไว้เป็นเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวครับเมื่อใดก็ตามที่พวกเขารู้สึกว่าไม่สบายรู้สึกหงอยหงอยหดหูหรือว่าซึมไม่กินข้าวเจ้าของอย่างเราๆเนี่ยโอ้โหบางคนกินข้าวไม่ลงเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เลยต้องพามาหาอาชีพนี้ครับนั่นก็คือสัตวแพทย์นั่นเองแหละครับวันนี้มาดูกันครับว่าสัตวแพทย์นั้นเขาทำหน้าที่อย่างไรกันบ้างรวมถึงครับเขาวิธีในการป้องกันดูแลตัวเองอย่างไรกับ Work with a Healthy Life นัดหมอชัยยศไว้ครับ
0: สัตวแพทย์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำหน้าที่ในการดูแลบำบัดรักษาการเจ็บป่วยของสัตว์ในด้านสาธารณสุขต้องดูแลควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงที่จะแพร่มาสู่คนซึ่งสัตวแพทย์ในปัจจุบันมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับจำนวนสัตว์เลี้ยงในบ้านเราที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
2: สวัสดีครับ
3: กำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: กำลังตรวจดูเซลล์ของที่เก็บได้จากผิวหนังสัตว์เลี้ยงมาครับดูว่ามันมีเชื้ออะไรมีปัญหาอะไรบ้างที่ผิวหนังครับ
3: เพราะคุณหมอนี่เชี่ยวชาญในเรื่องของผิวหนัง
2: ครับเป็นหมอผิวหนังครับ
3: เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
2: ใช่
3: เอานี้คุยกันนะครับกับนายสัตวแพทย์ชัยยศนั่นเองคุณหมอสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: คุณหมอยศ
2: ได้ครับเรียกท่านก็ได้ครับ
3: เมื่อกี้แอบทักทายไว้ก่อนแล้วฮะเป็นอาจารย์ของเพื่อนผมด้วยนะครับ คุณหมอครับ
2: ครับผม
3: เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอาชีพแบบคุณหมอเป็นอาชีพได้เลยเพราะว่าหลายๆคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวต
2: ั
3: ้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาจะบอกว่าโตขึ้นฉันอยากเป็นหนูอยากเป็นสัตวแพทย
2: ์ครับ
3: โอ้แล้วคุณหมอล่ะครับ
2: ผมเหรอครับผมอยากเป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่ตอนที่ผมสมัยก่อนเราจะเรียกว่า entrance คือสอบเข้ามหาวิทยาลัย
3: ม .6 ม .6
2: ม .6 ครับนานแล้วน่ายังทันอยู่ของผมเลือกสัตวแพทย์ทุกอันดับเลยครับ
3: หมายถึงว่าอันดับ1 2 3 4รุ่นคุณหมอ6
2: สมัยผมจะมีสัตวแพทย์ที่จุฬาเกษตรและก็ชิดขอนแก่นสมัยนั้นยังไม่มีที่เชียงใหม่ผมเลือก3อันดับแรกเป็นสัตวแพทย์หมดเลย
3: ชอบเหรอครับคุณหมอมันเกิดอะไรมันความรู้สึกอ่ะมันไปรักสัตว์ได้ยังไง
2: คงเพราะว่าผูกพันมั้งครับเด็กๆตั้งแต่เด็กผมก็ชอบเลี้ยงสัตว์ที่บ้านเลี้ยงสุนัขเลี้ยงปลาเลี้ยงแมวเลี้ยงทุกอย่างแล้วมันก็เหมือนกับชอบสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
3: แปลว่าคุณหมอมองว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงเป็นหนึ่งในชีวิตที่มีคุณค่า
2: ครับ
3: เป็นเพื่อนเรา
2: ผูกพันมาตั้งแต่เด็ก
3: จริงเหรอ
2: ใช่มีสุนัขในบ้านแล้วก็มานอนด้วยอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยผูกพันมาแล้วก็เลือกเรียนสัตวแพทย์เลยครับ
3: ซึ่งแน่นอนพอมาเรียนปั๊บก็ต้องถามก่อนการเรียนเป็นคุณหมอน้องหมาน้องแมวสัตวแพทย์เนี่ยมันยากไหมคุณหมอ
2: ยาก
3: มันก็เรียนเหมือนหมอทั่วไปเลยใช่ไหม
2: แต่มันมีความต่างครับเพราะสมมติว่าเราเป็นแพทย์นะครับเรียนหมอทั่วไปเนี่ยก็จะเรียนในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสรีระวิทยา
3: ร่างกายคน
2: ร่างกายโครงสร้างของคนอย่างเดียว
3: อวัยวะต่างๆ
2: ทีนี้ในของสัตวแพทย์นะครับต้องเรียนของสัตว์แต่ละชนิดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดมีสรีระวิทยาที่ต่างกันโครงสร้างที่ต่างกันสัตว์บางชนิดมีกระดูกส่วนนี้เรียกว่าอย่างนี้สัตว์บางชนิดกระดูกส่วนนี้ไม่มีตับเป็นแบบนี้การทำงานของตับแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเงี้ย
3: เอาง่ายๆหมาแมว
2: ต่าง
3: ไม่ใช่แค่นั้นเห็นบอกว่ามีการแบ่งเป็นสัตวแพทย์แบบสัตว์เล็กสัตว์ใหญ
2: ่ครับ
3: เอาแค่สัตว์เล็กก่อนมีอะไรบ้างคุณหมอครับผมเตรียม10นิ้วแล
2: ้
3: ว
2: ส่วนใหญ่สัตว์เล็กของเราก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเราจะแบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงมากกว่า
3: ส
2: ัตว์เลี้ยงก็จะเป็นพวกของ
3: สุนัข
2: แมวนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีเอ็กโซติกเพทหรือสัตว์เลี้ยงพิเศษเช่นพวกของกระต่ายหนูแฮมสเตอร์ซาลามันเดอร
3: ์อีกัวน่า
2: อีกัวน่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: งู
2: ด้วย
3: เดี๋ยว
2: ใช่ก็ค่อนข้างหลากหลายครับ
3: ซึ่งงูก็หายใจอีกทางนึงใช่มั้ยฮะอีกัวน่าก็แบบนึง
2: ทุกอย่างแตกต่างกันหมดดังนั้นเราจะต้องไปเรียนรู้ในแต่ละชนิดสัตว์ที่แตกต่างกันทั้งหมดเราต้องรู้หมด
3: เดี๋ยวอากงอาการสัตว์แต่ละอย่างก็ต้องรู้หมดเช่นสมมติน้องหมาน้องแมวมันหงอยเรารู้
2: ครับ
3: แต่ซาลาแมนเดอร์หงอยต้องพามาหาหมอเมื่อไหร่ไม่รู้
2: ใช่
3: งูดูท่างูจะเป็นไข้ดูยังไงคุณหมอ
2: มันก็จะต่างกันออกไปคือแต่ละชนิดเนี่ยมันอาการที่บ่งบอกถึงความผิดปกติมันไม่เหมือนกัน สมมติคือสมมติว่างูเนี่ยนะปกติมันชอบอยู่เฉยๆอยู่แล้วเราจะไปดูว่ามันซึมกว่าเดิมคงจะยากแล้วก็อาจจะไปดูในแง่ของการลอกคราบของมันที่ผิดปกติมีการลอกคราบที่มากกว่าเดิม
3: ถี่กว่าเดิมลักษณะของคราบที่ลอกออกมา
2: ทานอาหารที่น้อยกว่าเดิมว่าผ่านมานานแล้วยังไม่ออกมาทานอาหารเก็บตัวผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณหมอที่จะคอยตรวจแต่เจ้าของทุกคนที่แน่นอนว่าเลี้ยงสัตว
2: ์
3: ก็ต้องใส่ใจกับเขาด้วย
2: ใช่ครับ
3: เพราะถ้าคุณไม่ใส่ใจคุณก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสัตว์เลี้ยงคุณกำลังป่วยหรือเปล่า
2: เบื้องต้นต้องเป็นเจ้าของที่เห็นอาการและสังเกตความผิดปกติได้ดังนั้นเจ้าของเนี่ยผมมักจะพูดเสมอว่าเจ้าของต้องมีความรู้เบื้องต้นก่อนว่าสัตว์แต่ละตัวสัตว์แต่ละชนิดที่เราเลี้ยงเขามีธรรมชาติเป็นอย่างไ
3: ร
2: แล้วเขาจะได้สามารถสังเกตความผิดปกติได้แล้วจึงจะพามาหาสัตวแพทย์ครับ
3: และที่โรงพยาบาลสัตว์ที่จุฬาเองนี่ก็เหมือนโรงพยาบาลคนทั่วไปนะฮะมีเปิดฉุกเฉินในวันคืนด้วย
2: มีฉุกเฉิน24ชั่วโมง
3: ทั้งวันเลย
2: ทั้งวันเลยครับ
3: โอ้งานหนักไม่ใช่เล่นเลย
2: ใช่ๆ
3: เดี๋ยวต้องคุยกันต่อแล้วล่ะครับแต่ขณะเดียวกันก็อยากรู้เหมือนกันว่าบริเวณนี้เนี่ยคุณหมอต้องดูแลอะไรกันบ้างพี่ได้ยินเสียงกระต๊ากระต๊ากระต๊า
2: ตรงนู้นมีไก่ครับมีไก่กับกระต่ายอยู่เพราะว่าข้างๆเราเป็นคลินิกคลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษหรือ exotic pet
3: ไก่ป่วยก็พามาหาหมอเหรอครับ
2: ได้ครับไก่มาเป็ดมีกับเต่ามีบางทีจิ้งจกโดนประตูนี้มาอย่างนี้ตาเราเยอะ
3: งั้นเดี๋ยวไปตะเวนดูกัน
2: ได้ครับ
3: แล้วได้คุยคุณหมอกันต่อครับ
4: ค่ะโรคในระบบสืบพันธุ์นะคะโดยปกติเนี่ยก็จะมีบางโรคที่สามารถคอนแทคจากสัตว์สู่คนได้ในกรณีที่เป็นหมอในแผนกของสูติกรรมเนี่ยก็จะรักษาในเรื่องความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์นะคะการทำหมันทั่วไปการผ่าคลอดผสมเทียมเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะต้องป้องกันตัวเองในการที่คอนแทคสัตว์โดยตรงเนี่ยต้องใส่ถุงมือนะคะหรือว่าในกรณีที่ต้องมีการตรวจรักษาสุนัขที่ดุร้ายเนี่ยก็ต้องหนึ่งคือให้ทางเจ้าของเนี่ยช่วยกันป้องกันอาจจะใส่มัดปากใส่มูเซลนะคะเพื่อที่จะป้องกันการโดนทำร้ายเพราะบางทีเนี่ยโรคที่สัตว์เป็นเนี่ยก็อาจจะติดต่อกับเราได้โดยผ่านทางน้ำลายเช่นโรคพิษสุนัขบ้านะคะหรือแผลตรงนี้ก็จะทำให้เราได้รับเชื้อโรคได้เหมือนกันค่ะ
3: คุณหมอยศครับ
2: ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นกระต่ายซึ่งตัวนี้เราเชื่อว่าเราเรียกภาวะว่าโบสหรือ GI stasis คือตัวนี้เชื่อว่าเจ้าของให้ทานอาหารซึ่งเป็นข้าวโพดมากเกินไปข้าวโพดเนี่ยมันเป็นอาหารกลุ่มแป้งแล้วพอกินไปนานๆมันก็จะเหมือนเราท้องอืดเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยในกระต่ายจะมีปัญหาตรงนี้ได้เยอะเพราะเขาเป็นสัตว์ที่มีกับทางเดินซึ่งมันจะหมักอาหารอยู่ได้ค่อนข้างเยอะพอนานๆมันก็จะเกิดการเหมือนกับลำไส้เราขยายมีลมมีแก๊ส
3: แล้วก็มีแป้งอัดอยู
2: ่ใช่ก็จะป่วยซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็ต่างกันครับอย่างคนเรากินทั้งพืชทั้งสัตว์เนื้อสัตว์เป็นอาหารเราทาน2อย่างสัตว์บางชนิดเช่นสมมุติว่าในกลุ่มสัตว์เคี้ยวเอื้องนะคะเช่นวัวแพะแกะพวกนี้เขาจะไปทานอาหารพวกแป้งพวกผักอย่างนี้เป็นหลักแล้วเขาก็จะไปมีผ่านกระบวนการซึ่งหมักอยู่ภายในทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นชนิดอาหารมันต่างกันดังนั้นถ้าไปให้พวกแป้งมากเกินไปทางเดินอาหารเขาจะไม่สามารถทํางานได้เป็นปกติก็จะเป็นปัญหา
3: ก็เหมือนคนเลยก็คือต้องกินอะไรหลากหลายแล้วก็ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็ให้กินอย่างเดียวย้ำไม่ได้เลย
2: ต้องรู้ก่อนว่าธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดเขาต้องการสารอาหารประเภทไหนแบบไหนอย่างเช่นแมวจะต้องการเนื้อสัตว์เป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนประกอบในอาหารควรจะเป็นพวกของโปรตีนเป็นหลักเยอะหน่อยนะครับสัดส่วนอย่างอื่นก็น้อยลงไปแต่เป็นพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องหรือสัตว์ที่ทางกระเพาะหมักทางเดินอาหารสำหรับพวกหมักเนี่ยก็จะอาจจะเป็นพวกของผักหญ้าอะไรเป็นหลักพวกของโปรตีนก็อาจจะไม่ต้องเยอะมาก
3: ส่วนใหญ่ที่พามาหาก็ต้องเจ็บป่วย
2: ครับ
3: และมันต้องมีโรคบางโรคครับคุณหมอครับที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นกันบ่อยๆโรคฮิตเลยอ่ะคุณหมอ
2: ครับ
3: ส่วนมากคือโรคอะไร
2: สำหรับที่พามาที่นี่เยอะๆนะครับหลักๆคือของเราด้วยความที่เรามีคลินิกพิเศษเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคซึ่งส่วนใหญ่คลินิกข้างนอกไม่สามารถวินิจฉัยได้หรือไม่สามารถรักษาได้จนถึงที่สุดก็จะ
3: ร
2: ีเฟอร์หรือส่งต่อมาหาเรา
3: ที่โรงพยาบาล
2: ครับก็จะเป็นโรคที่วินิจฉัยยากๆหน่อยหรือต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจซึ่งเราก็จะมีลักษณะของเขาเรียกว่าเครื่องอัลตราซาวด์ดูหัวใจก็จะรักษาเห็นโครงสร้างของลิ้นหัวใจที่รั่วเป็นอย่างไร
3: ตีบไหมรั่วไหมม
2: ี
3: พยาธิไหม
2: ดูได้นะครับก็โรคไตก็จะมีส่งมาบ่อยโรคผิวหนังโรคฮอร์โมนนะครับนี่จะพบได้บ่อยแต่ถ้าเป็นที่คลินิกฉุกเฉินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส่งมาในกรณีของพวกที่เป็นเคสอุบัติเหตุ นะครับดังนั้นหลักๆแล้วสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาหนักๆแล้วมาหาเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของโรคอุบัติเหตุเยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มของโรคมะเร็งที่เป็นได้เหมือนในคนแล้วก็รุนแรงมากก็จำเป็นจะต้องได้รับเคมีบำบัดในการรักษาครับ
5: เป็นประจำเรื่อยๆครับเพราะว่าบางทีทำพวกนี้บางทีเวลาเขาเจ็บเขาก็จะหันมากัดเราได้นะครับคอยสังเกตพฤติกรรมเขาด้วยหรือว่าสังเกตอาการเจ็บเขาเนี่ยครับคือถ้าอันไหนที่น่าจะทำว่าเขาจะเจ็บว่าก็อาจจะการป้องกันไว้ก่อนหรือบางครั้งอาจจะใส่พวกเป็นลำโพงป้องกันกัดหรือว่าบางตัวจะต้องใช้ผูกปากอะไรเงี้ยครับ
3: อย่างนึงครับคุณหมอผมสงสัยมานานแล้วเวลาคุณหมอตรวจน้องหมาน้องแมวน้องกระต่ายน้องไก่อีกวัวหน้าซาลาแมนเดอร
2: ์ครับ
3: คุยมันยังไงอ่ะคุณหมอ
2: คุยไม่ได้ฮะแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันจะต้องมีการสื่อสารนะครับเราก็จะต้องรู้ว่าธรรมชาติของเขาเป็นยังไงเราจะต้องเรียนเรื่องของพฤติกรรมสัตว
3: ์
2: แต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันออกไปเราจะรู้ว่าสุนัขมาแบบนี้ท่าทางแบบนี้คือเฟรนลี่เป็นมิตรเล่นได้ถ้าท่าทางแบบนี้กลัวเดินโรงพยาบาล
3: มีเสียง
2: อะไรอย่าง
3: นี้อย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข
2: ้
3: า
2: ใช่หรือบางทีเขาจะรู้สึกไม่ได้กลัวไม่ได้ดุแต่ว่าเขารู้สึกกลัวอะไรเงี้ยครับเราก็จะสามารถอ่านท่าทางได้แล้วอย่าเพิ่งเข้าไปในตอนที่เขากลัวให้เขามีการปรับตัวชินก่อนสักพักนึงให้เจ้าของอยู่ใกล้ชิดก่อนอะไรเงี้ย

0: ต้องรู้จังหวะสิ่งที่สำคัญคือถ้าบางคนเผอิญว่าเลี้ยงไปแล้วแล้วรักแล้วนั่นคือดีไป
1: มันเปลี่ยนไม่ได
0: ้แต่ทีนี้ถ้าสมมติเลี้ยงไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นด้วยความที่ไม่เหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจทางด้านอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราไม่พร้อมสำหรับการเลี้ยงเขาผมอยากจะแนะนำว่าพยายามหาคนซึ่งเขาพร้อมกว่าแล้วอยากจะเลี้ยงได้ไม่อยากจะให้เอาไปปล่อยที่วัดไปปล่อยในเป็นสุนัขจรจัดข้างนอกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหานั้นก็จะเป็นปัญหาของสังคมแล้วก็แก้ไขกันได้ไม่จบไม่สิ้นนะครับ
1: ที่สำคัญก็คือว่าบางทีอาจจะไม่ต้องเริ่มด้วยการไปซื้อไปหามาเลี้ยงบางทีคุณลองหาดูก่อนครับอาจจะมีมูลนิธิต่างๆหรือรวมไปถึงที่โรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้ด้วยมีหลายๆสิ่งหลายๆชีวิตที่จริงๆแล้วรอให้มีใครมารับไปเลี้ยงอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: จริง
0: ๆการที่เราจะเลี้ยงสัตว์พวกนี้เนี่ยบางทีโดนทิ้งมาไม่ใช่เพราะเขาขี้เหร่หรือป่วยหรืออะไรนะครับเป็นอาจจะเป็นเพราะความไม่พร้อมของเจ้าของอะไรก็แล้วแต่หรือหลุดออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีความน่ารักในแบบของเขาซึ่งผมเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงมันจะมีความน่ารักไม่จำเป็นจะต้องเป็นพันราคาแพงที่มาจากเมืองนอกทุกตัวจะมีความน่ารักในแบบของมันผมอยากให้เรามองความน่ารักในแบบของเขาเองแล้วก็รักเขาในแบบที่เขาเป็น
1: โอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอจริงๆฮะขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: การได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ที่ต้องตรวจวินิจฉัยโรคจากสัตว์ให้การรักษารวมไปถึงการกำจัดโรคโดยการใช้ยาการผ่าตัดการฝังเข็มหรือใช้รังสีในการรักษาการผ่าซากสัตว์เพื่อการชันสูตรโรคค้นหาข้อมูลของโรคระบาดโรคติดต่อพร้อมกับหาทางป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาดสู่คนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ถึงแม้ว่าจะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม
3: ในส่วนของโรคผิวหนังที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยส่วนใหญ่ที่จะเจอได้มากส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อรานะคะแต่ถามว่าโรคอื่นๆมีความเสี่ยงอะไรไหมในส่วนของการติดเชื้อแบคทีเรียก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาของเชื้อดื้อยาอย่างแพร่หลายนะคะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีทำให้พัฒนาเกิดไปสู่การติดเชื้อดื้อยาในอนาคตซึ่งการป้องกันในสำหรับเซฟตัวเองก็อาจจะเป็นในส่วนของการใส่ถุงมือนะคะหรือว่าการจับบังคับให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อที่ป้องกันไม่ให้การโดนกัดนะคะก็จะเป็นการป้องกันโรคไม่ให้เกิดกับตัวเราได้ค่อนข้างมากนะคะ

0: การทำงานของสัตวแพทย์ที่ต้องสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่มีอาการการถูกกัดถูกข่วนในขณะที่ทำการรักษาจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้รวมถึงสัตวแพทย์ยังเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่เกิดจากเครื่องมือทางการแพทย์ต้องสัมผัสสารเคมีเช่นน้ำยาฆ่าเชื้อแก๊สนำสลบยาสลบแบบฉีดยาฆ่าแมลงยาแก้ปวดฮอร์โมนสารทำละลายเรามีคำแนะนำดีๆถึงวิธีการป้องกันและดูแลตนเองจากคุณหมอมาฝากครับ
1: เชื่อว่าหลายคนทราบกันแล้วนะครับว่าสัตวแพทย์หรือว่าคุณหมอที่คอยดูแลสัตว์เลี้ยงของพวกเราเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายหนักมากๆเช่นกันครับแต่ว่าเหนือกว่านั้นแล้วครับวิธีในการดูแลป้องกันตัวเองอย่างไรจะได้ปลอดภัยและทำงานอย่างมีความสุขกันด้วยวันนี้มาคุยกับคุณหมอเฟิร์สกันนะครับกับอาจารย์จตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณธรรม
1: คุณหมอคร
2: ับ
1: แหมไปเจาะลึกชีวิตของสัตวแพทย
2: ์ครับ
1: บางคนก็ไปเรียกว่าคุณหมอหมาคุณหมอแมวเราเรียกว่าสัตวแพทย์แล้วกัน
2: ครับ
1: นะครับมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันเนาะ
2: เยอะครับครับที่แน่ๆเลยอันดับแรกเขาจะต้องทำงานกับน้องหมาน้องแมวนะครับดังนั้นเรื่องของการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน
1: ครับ
2: ก็จะเป็นผลโดยตรงนะครับรวมถึงในเรื่องของการบาดเจ็บจากรอยขีดข่วนหรือรอยกัดนะครับบางทีเราก็บังคับเขาไม่ได้เนาะเอ้ยอย่ากัด
1: คุยไม่รู้เรื่อง
2: ครับ
1: นั่ง
2: ไม่ได
1: ้ยืน
2: ยืนนั่งครับก็จะถูกขีดข่วนถูกกัดได้ตลอดเวลา
1: คร
2: ับแล้วก็รวมถึงเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาจากสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อไวรัสอย่างเช่นถ้าเป็นคุณหมอน้องหมาของน้องแมวใช่ไหม
1: ครับ
2: เขาก็จะมีโอกาสติดเชื้อพิษสุนัขบ้าถ้าเกิดถูกข่วนหรือขีดซึ่งตัวนั้นเป็นเชื้อไวรัสแล้วก็แพร่อยู่ในน้ำลายของน้องหมาน้องแมวนะครับแล้วก็เมื่อถูกกัดเมื่อไหร่ก็จะเข้าสู่กระแสเลือดของพวกเราแล้วก็เข้าไปสะสมอยู่ในสมองแล้วทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับนอกจากนั้นก็รวมถึงเรื่องของพยาธินะครับไม่ว่าจะเป็นพยาธิตัวกลมหรือพยาธิปากคอนะครับซึ่งก็ทำให้ตัวของคุณหมอเองก็ได้รับเชื้อพยาธิจากตัวน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ใหญ
1: ่
2: ๆนะครับก็เป็นสัตวแพทย์ที่ดูแลสัตว์ใหญ่ๆนะครับก็สามารถที่จะรับตรงนั้นได้เช่นกัน
1: สัตว์เลี้ยงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขามีขนาดที่มันใหญ
2: ่
1: ในการดูแลเนี่ยคุณหมอคือ
2: ครับก็คือเวลาตัวใหญ่ๆปุ๊บเนี่ยเราทำให้เขาสลบ
1: เ
2: วลายกเขาเนี่ยถ้าเกิดเรายกเป็นเจ้าของน้องหมายกตัวเดียวนานๆยกทีก็ไม่ได้อันตรายอะไรใช่ไหมครับแต่คุณหมอสัตวแพทย์เองเนี่ยจะต้องทำงานตรงนี้ไปตลอดชีวิตเขาก็จะต้องยกทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ซึ่งในวันหนึ่งก็คงยกอยู่หลายตัวหลายกิโลดังนั้นโอกาสบาดเจ็บกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกสันหลังก็จะมีโอกาสได้ตลอดเวลา
1: ครับ
2: ครับนอกจากนั้น เรื่องของการที่เขาใช้แก๊สลมทำให้สัตว์สลบนะครับก็เป็นภาวะอันนึงที่เขาจะต้องเสี่ยงนะครับการสูดดมในเรื่องของแก๊สสลบเป็นระยะเวลานานๆก
1: ็
2: จะส่งผลต่อเรื่องของถุงตัวตับเขา
1: เ
2: รื่องของระบบสืบพันธุ์นะครับของคุณหมอนะครับ
1: ด้วยเหรอครับ
2: ด้วยครับเรื่องของคุณหมอเองที่ถ้าคุณหมอท่านไหนมีการตั้งครรภ์นะครับสารแก๊สที่ทำให้สลบหลายๆตัวอย่างเช่นไอโซฟูเรนนะครับก็จะส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ได
1: ้
0: ความสิ่งอื่นๆที่คุณหมอสัตวแพทย์สามารถป้องกันได้คือการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกอันเนื่องมาจากการก้มๆเงยๆผิดท่าทางหรือการยกสัตว์ที่มีน้ำหนักมากเกินไปการสูดดมก๊าซยาสลบและการสัมผัสรังสีที่อาจส่งผลต่ออวัยวะภายในระบบสืบพันธุ์รวมถึงทารกในครรภ์ของสัตวแพทย์หญิงที่มีการตั้งครรภ์อย่างไรก็ตามความเสี่ยงเหล่านี้สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ถ้ารู้เท่าทันและป้องกันอย่างถูกวิธี
2: เวลาสัตว์ป่วยครั้งนึงเนี่ยก็ไม่ได้ตัวน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์นั้นๆป่วยคนที่เป็นเจ้าของเองเนี่ยก็จะป่วยไปด้วย
1: มีโอกาสด้วยที่จะป่วยด้วย
2: ความป่วยเนี่ยไม่หมายถึงป่วยร่างกายอย่างเดียวแต่หมายถึงป่วยทางใจนะครับ เขาก็เป็นห่วงว่าเออสัตว์ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเพื่อนเราอยู่กับเรามาตั้งนานนะครับจะปล่อยให้สัตว์ตรงนั้นไปจากเราไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่าย
1: ๆ
2: มันเป็นความผูกพันที่มาตั้งเป็นปีดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าคุณหมอยังไงก็ไม่สามารถปฏิเสธในเรื่องของการรักษาได้แน่นอน
1: ครับผม
2: ครับ
1: แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรที่จะมีวิธีในการดูแลเขาให้ถูกต้อง
2: ถูกต้องครับ
1: เพราะบางทีเราไปนำเขามาจากที่ที่หนึ่งมาเลี้ยงในบ้านอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมกับเขาก็ได้
2: ถูกต้องครับ
1: นั่นอาจจะกลายเป็นว่าเราทำร้ายเขาก็ได้
2: ใช่ครับ
1: โอ้โห
2: ดังนั้นก็ต้องเรียนรู้เขาแล้วก็รู้จักเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับ
1: สุดท้ายนี้ครับคุณหมอครับฝากถึงคุณหมอด้วยกันแต่เป็นคุณหมอในของสัตวแพทย์กันวิธีในการป้องกันดูแลตัวเองเพื่อทำงานมีความสุขครับ
2: ครับผมตัวของคุณหมอสัตวแพทย์เองก็มีความเสี่ยงไม่แพ้กับอาชีพอื่นๆนะครับ
1: ครับผม
2: ดังนั้นเชื่อมั่นว่ายังไงคุณหมอหลายๆท่านก็เป็นห่วงเรื่องตรงนี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องสำรวจตัวเองครับว่าตัวเองพร้อมในเรื่องของการปฏิบัติงานในแต่ละวันไหมนะครับทั้งเรื่องของร่างกายและจิตใจนะครับในเรื่องของการฝึกฝนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกในเรื่องของการป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกบาดแผลจากน้องหมาตัวเองมีความคล่องในเรื่องของการปฏิบัติงานจริงๆหรือเปล่านะครับป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของถูกของทิ่มตำนะครับหรือแผลฉีกขาดได้ดีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีความรู้แล้วก็ไม่อยากให้พึ่งโชคชะตาอย่างเดียวคร
1: ับ
2: อยากให้ทบทวนตัวเองด้วยว่าตัวเองยังรับรู้เรียนรู้หรือมีสิ่งใหม่ๆที่สามารถป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากอันตรายนั้นๆได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวัคซีนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับการป้องกันอันตรายที่เกิดจากสัตว์โรคจากสัตว์ที่นำมาสู่คนก็สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะครับดังนั้นก็ไม่อยากให้ละเลยไปนะครับรวมถึงในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวนะครับก็อยากให้เรียนรู้แล้วก็รู้เท่าทันว่าอุปกรณ์ไหนที่สามารถป้องกันได้นะครับรวมถึงการเช็คร่างกายประจำปีตามความเสี่ยงก็อยากให้มาเช็คเป็นระยะว่าตนเองเสี่ยงในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊สรังสีเรายังแข็งแรงและพร้อมกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันหรือเปล่านะครับดังนั้นถ้าเราพร้อมตรงนี้ทุกๆวันเราก็จะมีความสุขกับน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ใหญ่ๆได้ตลอดเวลานะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ
1: ครับผมและสุดท้ายนะครับอย่าลืมด้วยครับเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งหลายครับใส่ใจดูแลเขาทุกวันให้เห็นความเปลี่ยนแปลงครับหากมีอะไรเกิดขึ้นแม้จะเล็กน้อยก็อย่าลืมพาพวกเขามาหาคุณหมอสัตวแพทย
2: ์
1: เพื่อการดูแลเบื้องต้นรวมไปถึงจะได้รักษาอย่างทันท่วงที
2: ถูกต้องครับ
1: เจ้าสัตว์ที่เรารักได้อยู่กับเราไปนานๆ นะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: การดูแลตนเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากนะครับคุณผู้ชมเมื่อต้องทำการรักษาสัตว์ควรระมัดระวังเมื่อโดนกัดหรือข่วนรีบล้างทำความสะอาดแผลทันทีสวมใส่ถุงมือล้างทำความสะอาดมือทันทีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเมื่อสัมผัสกับน้ำลายหรือว่ามูลสัตว์ที่สำคัญต้องรู้จักสังเกตอาการเบื้องต้นของสัตว์และตนเองเมื่อตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงการติดเชื้อต่างๆด้วยครับ
1: และอย่างที่เคยบอกเอาไว้นะครับว่าทุกอาชีพนั้นมีความสำคัญจริงๆนะครับซึ่งแต่ละอาชีพก็มีความแตกต่างกันออกไปครับสัตวแพทย์เป็นอาชีพที่คอยดูแลสัตว์เลี้ยงให้กับพวกเราครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็ฝากบอกมาด้วยเหมือนกันนะครับว่าเราเองก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเราเองด้วยครับไม่ใช่ว่าสัตว์เลี้ยงป่วยเจ้าของก็ป่วยโอ้ยแบบนี้ไม่ได้นะครับให้เขาแข็งแรงและพวกเราแข็งแรงด้วยจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนั่นเองแหละครับวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วล่ะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อครับว่าเราจะนำเสนออาชีพใดซึ่งไม่แน่อาจจะเป็นอาชีพที่คุณทำอยู่ก็ได้จะได้ทำงานมีสุขภาพดีกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: ขออนุญาตหน่อยครับหมอ
8: กินไรนี่พี่บังข่มคอเลย
7: ต่อในหัว
8: พอพี่บังฝากด้วยพี่เดี๋ยวเสร็จแล้วทำความสะอาดดีด้วย
7: ครับครับ
9: สำหรับปัญหากินปากนะครับใครๆก็เป็นกันครับแต่ไม่เป็นไรครับมันมีตัวช่วยอยู่สำหรับเมนูในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นท์ครับซึ่งไอศกรีมรสมิ้นท์เนี่ยจะมีวิธีการทำยังไงเราไปพบกันเลยครับ

เสร็จไปแล้วนะครับเห็นไหมครับน่าทานกันขนาดไหนไอศกรีมรสมิ้นท์เนี่ยก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปากของทุกคนได้เพราะว่าในมิ้นท์เนี่ยหรือว่าใบสะระแหน่เนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้กลิ่นปากเราเนี่ยรู้สึกหอมสดชื่นซึ่งกลิ่นปากที่ทำให้เราไม่มั่นใจเนี่ยจะมาได้จากทั้งอาหารแต่นอกเหนือจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากเรานี่แหละถ้าคนเรามีฟันผุมีเหงือกอักเสบก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากที่ไม่ดีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดการให้ถูกต้องตามสาเหตุซึ่งอาหารที่จะช่วยจัดการเรื่องกลิ่นปากให้กับเราอย่างอาหารที่เราทำกันไปในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นท์ซึ่งมิ้นท์เนี่ยก็จะช่วยเรื่องกำจัดกลิ่นปากให้เราได้อยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือจากทานอาหารก็จะช่วยได้เช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งควรทำความสะอาดให้ดีวันนี้เวลาหมดลงซะละตัวผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีครับผมหมอรามาเรากลับมาพบกันเป็นประจำทางรามาชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมเป้พานุพงศ์กนาธิกรครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นประเด็นที่ถ้าผมพูดชื่อโรคนี้ขึ้นมาถ้าจินตนาการดูว่าเราไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าคุณป่วยเป็นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเราจะรู้สึกยังไงนะฮะวันนี้เราคุยกันเรื่องมะเร็งในผู้สูงอายุครับแน่นอนที่สุดนะฮะวันนี้เราก็มีข่าวหลากหลายเลยนะฮะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุแล้วก็เป็นมะเร็งชนิดต่างๆด้วยวันนี้มาลงรายละเอียดกันมะเร็งชนิดไหนรักษาอย่างไรนะฮะแล้วก็วิธีการรักษาคนกลัวกันมากๆเลยนะฮะแต่ว่าเทคโนโลยีการรักษาณปัจจุบันเนี่ยมันก็ไปไกลมากแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะฮะมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจครับแต่วันนี้พูดคุยกับอาจารย์พิษนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณหมอพิษครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเป
0: ้ผมพูดถูกไหมคุณหมอว่าพอเวลาเราไปเจอคุณหมอแล้วมันมีข้อบ่งชี้แล้วต้องไปตรวจอะไรสักอย่างแล้ววันที่ฟังผลเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะคนไข้นะญาติญาติคนไข้ก็คงแบบยังไงยังไงยังไง
1: ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆก็เป็นเรื่องยากสำหรับคุณหมอด้วยนะ
0: ที่จะบอก
1: ใช่เชื่อไหมคะว่าเวลาที่เราเป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยหนึ่งในทักษะที่เราต้องสอนให้เด็กๆน้องๆ นักศึกษาแพทย์มีก็คือการบอกข่าวร้ายกับป่วย
0: เออมีในหลักสูตรที่ต้องเรียน
1: ใช่ค่ะมีเรื่อยไปจนกระทั่งน้องๆจบเข้ามาเรียนแพทย์เฉพาะทางค่ะเขาก็จะยังต้องฝึกทักษะนี้อยู่ในการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติอาจจะไม่ใช่โรคมะเร็งโรคเดียวแต่ก็จะเป็นโรคหลายๆโรคที่เมื่อการรักษามาถึงเต็มที่แล้วแล้วเรายังกู้การทำงานของหลายๆอวัยวะสำคัญไม่กลับเนี่ยมันก็ถึงจุดที่เราอาจจะต้องถามกันว่าแล้วเราจะพอหรือยังซึ่งทักษะในการบอกข่าวร้ายเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกแต่แน่นอนเนี่ยหนึ่งในตัวอย่างที่เราใช้กันบ่อยมากที่เกี่ยวกับการฝึกทักษะการบอกข่าวร้ายเนี่ยคือโรคมะเร็งเนื่องจากว่าเป็นโรคที่พอคนได้ยินก็น่ากลัวเนาะค
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่แม้กระทั่งพี่เองก็เชื่อว่าถ้าเผื่อว่าเราในฐานะบุคลากรการแพทย์ป่วยด้วยโรคมะเร็งเองเนี่ยก็เชื่อทุกคนก็ตกใจ
0: ตกใจ
1: ใช่
0: ขณะคุณหมอยังตกใจ
1: พี่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยพิษมีก้อนเนื้อที่เต้านม
0: ครับ
1: เกือบแล้วเกือบจะได้เป็นมะละค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแต่ไปเจอก่อน
1: เจอก่อนใช่แต่ว่าระหว่างที่รอผลชิ้นเนื้อนี่ก็แอบมีลุ้นเหมือนกันนะคะก็แอบเริ่มคิดในหัวแล้วว่าถ้าเป็นจริงเนี่ยแพลนต่อไปคืออะไรเราจะทำอะไรต่อแต่พี่เชื่อว่ามันก็เป็นโรคที่ทุกคนเมื่อได้ยินเนี่ยจะเกิดความกังวลมันไม่เหมือนแบบอ๋อคุณเป้เป็นไข้หวัดธรรมดานะคะไม่เป็นไรกลับบ้านได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือท้องเสียเดี๋ยวก็หายแต่ว่าพอมันมีคำว่ามะเร็งมีคำว่าเนื้องอกขึ้นมาเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันเป็นของแปลกปลอมแล้วก็แต่จริงๆแล้วมะเร็งเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ได้มีความหมายในเชิงลบซะทีเดียวนะคะในปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีหลายๆอย่างด้วยการค้นพบที่เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นของหลายๆอันเนี่ยมะเร็งหลายๆชนิดหายหายเลยนะคะหายหรือว่ามีเวลามากขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะ
0: ครับคุณหมอพิษคิดเหมือนผมไหมว่าโอเคในศตวรรษที่21นี้นะพอพูดถึงมะเร็งก็อย่างที่เราคุยกันตกใจกลัวการรักษากลัวตายเอาพูดง่ายๆนะฮะแต่ไม่แน่ร้อยปีข้างหน้า200ปีข้างหน้าพอมะเร็งพอบอกป่วยเป็นมะเร็งเฉย
1: ๆพี่คิดว่ามีโอกาสพี่คิดว่ามีโอกาสโดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะปัจจุบันนี้คุณเป้จะเห็นแล้วว่าการรักษาบางอันที่เราเคยทำสมัยก่อนเช่นการให้เคมีบำบัดแบบโหดๆเลยเนี่ยก็ยังมีอยู่ในชนิดของมะเร็งที่เหมาะสมกับการได้ยาแบบนั้นแต่ขณะเดียวกันเราก็มีการรักษาแบบมุ่งเป้า มากขึ้นที่ผลข้างเคียงน้อยลงมากขึ้นรวมไปถึงในปัจจุบันนี้เนี่ย ชิ้นเนื้อต่างๆเนี่ยค่ะมันจะได้รับการส่งตรวจเพาะมากขึ้นเช่นเราไปดูแล้วเราก็อ๋อมะเร็งตัวนี้ไวกับยาแบบนี้เราก็ให้ยาแบบนี้เพื่อเราไม่ได้ให้หวานแหไปหมดอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะแบบอ๋อมะเร็งเต้านมนี่คือสูตรยาเคมีมะเร็งปอดนี่คือสูตรยาเคมีไม่ปัจจุบันต้องดูก่อนว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยมันมีลักษณะจีนที่มันกลายพันธุ์ยังไงแล้วก็มาดูว่ายาตัวไหนที่จะเหมาะแล้วมันก็มีการพัฒนาที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยการรักษาจะไม่โหดร้ายค่ะจะมุ่งเป้ามากขึ้นโอกาสสำเร็จสูงขึ้นเนี่ยน่าจะมีแน่
0: ๆครับมี2ประเด็นที่อยากจะถามคุณหมอพี่ต่อนะฮะเอาประเด็นแรกก่อนคุณหมอพี่เคยได้ยินไหมฮะที่บอกว่าอ๋อคนเนี้ยเขาไม่ได้ตายด้วยมะเร็งหรอกเขาตายเพราะว่าไปให้คีโมหรือตายเพราะว่าการรักษาแล้วร่างกายมันทนไม่ไหวแล้วสุดท้ายเขาเสียชีวิตอันนี้เป็นข้อที่จริงมันเป็นยังไงครับคุณหมอ
1: มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ใช้คำนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะการรักษาหลายๆอย่างเนี่ยอย่างเช่นการให้เคมีบำบัดการให้เคมีบำบัดเนี่ยสิ่งที่ตัวเคมีบำบัดไปทำก็คือไปมักจะไปกดภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นเกิดการติดเชื้อเพราะภูมิคุ้มกันเราไม่แข็งแรงละค่ะเกิดการติดเชื้อเกิดขึ้นได้มีโอกาสเป็นไปได้แต่ไม่เสมอไปขณะเดียวกันถ้าเราไม่รักษาอย่างที่ทุกคนทราบมะเร็งเป็นเซลล์ผิดปกติมันก็จะงอกไปเรื่อยๆรวมไปถึงนอกจากที่มันจะกระทบกับอวัยวะใกล้เคียง

0: ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะกระจายไปที่อวัยวะอื่นอีกส่งผลให้มีภาวะแทรกซ้อนจากการเป็นโรคมะเร็งมากขึ้นอีกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งในปัจจุบันเนี่ยจะรักษาหรือไม่รักษาเนี่ยหนึ่งต้องคุยก่อนโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะต้องคุยก่อนเลยว่าประโยชน์คืออะไรปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นคืออะไรแล้วเราจะตัดสินใจวางแผนการรักษายังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุจะเป็นการรักษาที่เฉพาะรายบุคคลมาก
1: ครับคำว่าผู้สูงอายุในที่นี้หมายถึงว่าต้องอายุมากประมาณไหนฮะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะประมาณถ้าประเทศไทยก็จะตัดที่60ขึ้นไปแต่ว่าถ้าดูงานวิจัยที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะตัดที่65ปีขึ้นไปค่ะแต่ก็จะอยู่ในเรนจ์ประมาณเนี้ยค่ะ60ปีถึง65ปีขึ้นไปเนี่ยจะเป็นอันที่เราเริ่มมาพิจารณาแล้วว่าการรักษาเนี่ยในแต่ละคนจะไม่เหมือนกันค่ะจะเฉพาะลงไป
1: อันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆ คุยกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงสงสัยผมแหละแล้วคนที่อายุ40กับ60กับ60
0: รักษาต่างกันไหมเนี่ยหรือ80
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ถ้าเจอมะเร็งแล้วการรักษาต่างกันยังไงนะฮะเดี๋ยวค่อยๆ คุยกันไปเรื่อยๆนะฮะแต่เมื่อกี้คุณหมอพูดคำหนึ่งบอกเซลล์มะเร็งมันคือเซลล์ที่ผิดปกติใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเรามักจะได้ยินว่าโอ้โหคนนี้เป็นมะเร็งเชื้อมะเร็งเนี่ยเป็นตัวร้ายตัวรุนแรงตัวหนักกับบางคนก็บอกอ๋อเป็นเชื้อมะเร็งที่ไม่ค่อยน่ากลัวไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เนี่ยตกลงมะเร็งมันคือเชื้อหรือมันคือเซลล์ที่ผิดปกติกันแน่
0: มะเร็งคือเซลล์ที่ผิดปกติค่ะแต่ว่าพอดีมันเป็นความผิดปกติคนก็เลยไปมองว่าเขาคล้ายๆเชื้อโรคแต่จริงๆเนี่ยมันคือเซลล์ที่ผิดปกติค่ะทีนี้ลักษณะเซลล์ที่ผิดปกติเวลาที่เราได้ชิ้นเนื้อออกมาดูเนี่ยเราก็จะดูหน้าตามันค่ะถ้ามันหน้าตาน่าเกลียดมากๆเนี่ยก็มีโอกาสที่คิดง่ายถ้าน่าเกลียดเยอะดูแบบไม่เหมือนเซลล์ปกติเลยก็น่าจะมีความรุนแรงเยอะแต่ถ้าหน้าตาต่างไปจากเซลล์ปกตินิดหน่อยก็อาจจะดูโอเคหน่อย
1: อ๋อคือในข้อเท็จจริงมันมีความกลายพันธุ์ที่รุนแรง
0: และน้อย
1: กับน้อย
0: ใช่
1: ซึ่งถ้าหน้าเกลียดน้อยๆเนี่ยบิดเบี้ยวไปนิดหน่อย
0: น่าจะพอไหว
1: น่าจะรักษาโอเคแต่ถ้าหน้าตาแบบโอ้โห
0: ใช่หรือมะเร็งบางชนิดเนี่ยเรารู้ว่าเป็นมะเร็งที่อวัยวะนี้เนี่ยเราดูลักษณะเซลล์ออกมาเนี่ยเรารู้แล้วว่าใช่พยากรณ์โรคไม่ดีถ้าภาษาหมอก็ใช้คำว่าพยากรณ์โรคไม่ดี
1: แล้วก็ต้องบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ไหมฮะเวลาเราคุยกับคนไข้ว่า
0: ใช่ส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนอวัยวะหลักคืออะไรเป็นระยะที่เท่าไหร่ค่ะโดยมากก็จะแบ่งเป็น0ถึง4นะคะแล้วก็คิดง่ายๆนะคะ0ถึง4เราก็จะบอกว่าเขาอยู่ในระยะไหนในแต่ละระยะของมะเร็งแต่ละชนิดก็จะมีโอกาสรอดชีวิตที่ต่างกันโดยที่ลักษณะการรอดชีวิตเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นแบบส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น1เดือน6เดือนปีนึงอย่างเงี้ยค่ะดูว่าที่เท่านี้เดือนมีโอกาสรอดชีวิตเท่าไหร่ถ้ารักษาถ้าไม่รักษา
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ขออนุญาตแชร์ในแง่มุมนี้ฮะคุณหมอพิษฮะพ่อเพื่อนเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็คือมีอาการเกี่ยวอ่อนเพลียเกี่ยวกับท้องอะไรมานั้นแล้วไปหาหมอก็ตรวจแล้ววันที่ไปฟังผลนะฮะคุณหมอพิษฮะตรวจเกี่ยวกับตับนะฟังผลคุณหมอบอกเป็นมะเร็งแล้วคุณหมอบอกระยะเวลามาเลยช็อกเลยฮะจากคนสูงอายุแล้วเนาะประมาณ70แต่แข็งแรงมาโดยตลอดแล้วไปฟังคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะที่4แล้วกำหนดวันมาให้เลยอะเขาคุณพ่อเพื่อนคนเนี้ยช็อกเสร็จตอนแรกอะเขาบอกเขายอมตายเลยเขาบอกเขาไม่รู้จะรักษาไปทำไมลูก2คนก็เป็นผู้ใหญ่หมดแล้วหลานก็ดูแลตัวเองได้แล้วเพราะนั้นเขาไม่รักษาเพราะว่าตอนนี้เขาฟูลฟิลกับชีวิตเขาแล้วอะก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรแต่ลูกๆเขาก็มาวิเคราะห์แล้วมาคุยให้ผมฟังบอกน่าจะมาจากที่คุณหมอเขาสื่อสารแบบตรงมากอะตรงเสร็จจนเขาตัดสินใจไม่รักษาจนเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานคุณพ่อคนนี้ยอมรักษาแล้วรักษามาหลายเดือนแล้วก็พาลูกก็พาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ชีวิตณปัจจุบันแฮปปี้แต่ก็ยังสู้กับมะเร็งอยู่นะฮะอย่างนี้การสื่อสารการคุยเมื่อกี้คุณหมอพูดบอกว่าจริงๆคุณหมอสามารถวินิจฉัยได้ว่าอยู่ได้อีกเท่าไหร่ซึ่งคำพวกนี้มันควรที่จะบอกคนไข้เลยไหมฮะหรือยังไงฮะคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่

0: แล้วเนี่ยเราจะต้องประเมินผู้ป่วยก่อนเลยค่ะแล้วถ้าเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะเราก็จะถามก่อนเลยแหละว่าจริงๆแล้วคิดว่าตัวเองเป็นอะไรคิดว่าตัวเองเป็นอะไ
1: ร
0: แล้วก็ถ้าเขาบอกเขาคิดว่าเขาเป็นมะเร็งอย่างในกรณีที่คุณเป้ยกตัวอย่างเป็นมะเร็งตับอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าแล้วทำไมถึงคิดว่าจะเป็นมะเร็งตับค่ะแล้วเราก็จะบอกเขาว่าตกลงเขาเป็นมะเร็งเป็นระยะที่เท่าไหร่แล้วเราก็จะให้เขาถามซะเป็นส่วนใหญ
1: ่อ๋อเราจะไม่ใช่แบบบอกละเอียดแบบตามที่เราวินิจฉัยเป๊ะ
0: ไม่ค่ะเพราะว่าโดยปกติโดยมนุษย์ทั่วไปเลยนะคะไม่จะเป็นผู้สูงอายุก็ตามการรับข่าวร้ายเฟสแรกที่ได้ยินคือช็อกไปก่อนอึ้งไปแป๊บหนึ่งก่อน
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะผิดเปล่าวะหมออ่านชิ้นเนื้อผิดคนเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตามมาที่ค่อยๆปรับตัวเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเราไม่สามารถบอกรายละเอียดทั้งหมดได้ในครั้งเดียวไม่เราจะต้องค่อยๆประเมินเขาเราต้องประเมินก่อนว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะว่าเขาอยากรับรู้เรื่องตัวโรคที่เกิดกับเขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เขาตัดสินใจว่าถ้าเขาอยากรู้เนี่ยเขาอยากรู้อะไรบ้างค่ะและเขาต้องการที่จะวางแผนในอนาคตของเขาอย่างไรค่ะจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะคุณพ่อของเพื่อนเป้นะคะผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยค่ะหลายรายเลยที่พิทดูแลอยู
1: ่
0: แล้วเขาเป็นมะเร็งโดยเฉพาะเขาเป็นมะเร็งระยะท้ายๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพูดอย่างนี้นะคะแต่อันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เราต้องดูว่าอ๋อเขาไม่ได้ซึมเศร้าเนาะเขาไม่ได้ฟังข่าวแล้วช็อกแล้วซึมเศร้าแล้วอยากตายอย่างนั้นเนาะแต่หลายคนเนี่ยจริงๆเขาพูดมีเหตุผลอย่างที่คุณพ่อของเพื่อนคุณเป้บอกเลยนะคะก็คือชีวิตเขามันโอเคแล้ววันนี้เขามีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาต้องมาผ่านการรักษาที่มันอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเยอะการอยู่อย่างเงี้ยต่อไปอีก6เดือนค่อยๆอยู่มีความสุขกับทุกวันไปเนี่ยเขาอาจจะเลือกที่ไม่รับการรักษาได้แต่โดยปกติแล้วเราก็ต้องมาฟังเขาอีกนั่นแหละค่ะว่าจริงๆแล้วอย่างเช่นถ้าในกรณีเนี้ยอาจารย์พีทก็ต้องถามว่าคุณลุงที่คุณลุงเลือกที่จะไม่รักษาเนี่ยคุณลุงทราบไหมว่าถ้าเราไม่รักษาอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแล้วคุณลุงโอเคไหมถ้าคุณลุงโอเคคุณลุงบอกหมอเลยหมอก็จะเราก็จะตัดสินใจกันว่าตกลงเราไม่รักษาเนาะเราให้เป็นการรักษาแบบตามอาการสบายตัวที่สุดเนาะถึงเวลาก็ค่อยๆหลับไปข้ามดาวไปไหว้พระบนฟ้าบางคนก็จะบอกว่าโอ้ไม่ได้เลยอาจารย์หลานชายคนเดียวของตระกูลจะรับปริญญาอีก1ปีข้างหน้าลุงต้องรอด อย่างเงี้ยค่ะก็แบบอ๋อได้คุณลุงเดี๋ยวจัดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมีความต่างกันในการรักษาในวัยผู้ใหญ่กับวัยผู้สูงอายุ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วจริงๆแล้วผู้ป่วยมีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์เลือก
1: คุณหมอไม่บังคับ
0: ไม่เลยค่ะเราต้องให้เกียรติเขาในการเลือกถ้าเราบอกว่าเขาสมองปกติเนาะเขาไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์หรืออะไรที่การตัดสินใจเขาอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเขาไม่ได้ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้ารุนแรงอย่างเงี้ยถ้าเราตัดภาวะที่จะทำให้การตัดสินใจของเขาผิดปกติออกไปหมดแล้วเขาเป็นผู้สูงอายุธรรมดาคนนึงเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกค่ะและเราต้องให้เกียรติสิ่งที่เขาเลือก
1: ครับขอถามเป็นความรู้ครับคุณหมอพิษฮะจากประสบการณ์คุณหมอพิษที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะสภาพจิตใจมีผลต่อการรักษาไหมฮะอย่างเช่นเมื่อกี้เคสหนึ่งที่คุณหมอบอกว่าเขาพร้อมแล้วค่อยไปตามอาการแล้วสุดท้ายเขาจะจากไปอย่างสงบกับอีกเคสหนึ่งที่บอกฉันต้องหายฉันจะสู้เพราะว่าสองคนเนี่ยจะเห็นว่าจิตใจนี่คนละแบบจะมีผลต่อร่างกายไหมฮะ
0: มีผลแต่มีผลในลักษณะที่ต่างกันยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะคะเราตัดสินใจว่าเราจะเดินหน้าต่อเรายังมีสิ่งที่ต้องสะสางอีก
1: อ
0: ย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เราได้รับการรักษาแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาใครก็จะแบบไปกันต่อแต่ในอีกกลุ่มนึงที่บอกว่าขอเลือกที่จะไม่รักษาเป็นรักษาตามอาการเนี่ยมันก็มีข้อดีนะคะเช่นถ้าเขาปวดถ้าเขาไม่สุขสบายเนี่ยเขาก็จะบอกเราก็จะสามารถให้ยาแก้อาการเหล่านี้ให้กับเขาได้เขาก็จะจากไปสบายสบาย แล้วก็จริงๆอาจารย์พบว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ตามเนี่ยค่ะเมื่อเวลาที่เราเทหมดหน้าตากแล้วเนี่ยเมื่อถึงระยะสุดท้ายจริงๆเนี่ยผู้ป่วยหลายคนเนี่ยเขาทำใจได้นะคะและเขาพร้อมที่จะไปอยู่อีกดาวนึงค่ะอย่างสบายใจยกตัวอย่างเช่นคนที่บอกจะสู้เนี่ยปรากฏว่าสู้ไปสู้มาแล้วเตื้อแล้วก็แบบอาการหนักมากใกล้จะเสียชีวิตแล้วเราก็บอกกับเขาก็ยังพอรู้ตัวอยู่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแบบทุกคนทำเต็มที่แล้วเขาโอเคแล้วอย่างน้อยเขาได้สู
1: ้ ครับมีเคสแบบนี้มากไหมฮะคุณหมอฮะอย่างกรณีที่เป็นมะเร็งไม่รักษาแต่ผมเชื่อว่าคนในกลุ่มนี้เนี่ยสิ่งที่เขากลัวก็คือเขากลัวว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าเดือนหน้า2เดือนมันจะเจ็บปวดหรือมันจะทรมานมากขนาดไหนคือถ้าให้เลือกได้ว่าแบบถ้าไม่รักษาแล้วจากไปแบบง่ายๆแบบป๊อกแล้วไปเลยอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าคนที่เป็นมะเร็งก็น่าจะเลือกทางเนี้ยแล้วมันมีเคสที่แบบว่าไม่รักษาแล้วมาปรึกษาคุณหมอตอนนี้ปวดตรงนี้อึดอัดจังเลยหายใจไม่ออกปวดมากเลยแล้วคุณหมอดูแลจนเขาไม่เจ็บไม่ปวดแล้วสุดท้ายร่างกายมันไม่ไหวแล้วค่อยๆจากไปเราสามารถเข้าไปดูแลได้ขนาดน
0: ี้ได้แบบนั้นเลย
1: โอ้แต่อยู่ด้วยยาถูกไหมฮะ
0: ใช่ใช่อยู่ด้วยยาคนไข้แฮปปี
1: ้
0: ค่ะอาจจะยังปวดอาจจะไม่ถึงกับ 0% เลย
1: อา
0: จจะปวดน้อย
1: ๆ
0: ปวดน้อยๆทนได้ลุกขึ้นมานั่งได้คุยได้ทานของโปรดของตัวเองมีญาติมาเยี่ยมมีความสุข
1: อ๋อทุกวันนี้เราสามารถดูแลผู้สูงอายุที่เป็นมะเร็ง
0: ได้ดูจนส่งไปข้ามดาวได้เลย
1: โอ้
0: ดูจนแบบเขาหลับไปกับต่อหน้าเราเลยค่ะ
1: อันนี้ไม่ใช่ทุกเคสเนาะคุณหมอถูกไหม
0: ไม่ใช่ทุกเคสอย่างที่พีทบอกค่ะหนึ่งขึ้นกับหลายๆอย่างเนาะยกตัวอย่างอายุจริงๆเนี่ยเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: เช่นเราบอกว่า60กับ80เนี่ยความอึดของร่างกายต่างกันเนาะโดยอายุ80ก็จะอึดน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่สามารถให้อะไรให้ยาหรือให้การรักษาที่มันโหดเข้มข้นมากๆโหดมากๆได้แต่จริงอายุเป็นเพียงส่วนเดียวอะค่ะเราต้องประเมินอย่างอื่นด้วยเช่นโรคร่วมโรคประจำตัวอื่นการใช้ยาอื่นๆที่อาจจะตีกันกับการรักษาโรคมะเร็งในอนาคตข้างหน้ารวมไปถึงภาวะแทรกซ้อนของมะเร็งชนิดนั้นที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆก็คือสิ่งที่คนไข้คาดหวังเราใช้เวลาคุยค่อนข้างนานนะคะในกรณีที่ผู้สูงวัยเนี่ยเป็นมะเร็งเพราะว่าเราจะต้องรู้เลยว่าที่บ้านเนี่ยเขาอยู่ยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงความสุขเขาอยู่ที่ไหน
1: ค
0: ่ะหลายคนบอกว่าถ้าแบบทุกทีออกไปเจอเพื่อนได้แต่ถ้าแบบต้องมานอนโรงพยาบาลให้ยาเป็นเดือนๆนี้ก็ไม่ไหวนะ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นของพวกนี้เราก็จะค่อยๆพูดคุยกันค่อยๆแนะนำกันไปเรื่อยๆค่ะ
1: นะฮะจริงๆยังมีอีกหลายคำถามที่อยากจะถามเป็นข้อมูลจากคุณหมอพิษนะฮะแต่ว่าขอไปที่ข่าวตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะอันนี้ก็เป็นข่าวฮอต
0: ประจำสัปดาห์ค่ะ
1: เมื่อวัน2วันที่ผ่านมากรณีคุณเอพรทิพย์ภรรยาของคุณปอณัฐวุฒิสกิจใจนะฮะอันนี้เราตามข่าวแล้วนะครับป่วยเป็นมะเร็งปอดและที่น่าตกใจเนี่ยก็คือเธอก็ไม่ได้สูบบุหรี่ใช่ฮะแล้วก็ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เป็นมะเร็งปอดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะเป็นมะเร็งปอดแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีมุมที่ดีก็คือเจอเร็วนะฮะก็เลยทำให้การรักษาเนี่ยคุณปอที่เปิดเผยในคลิปเนี่ยบอกว่ามีโอกาสหายสูงนะฮะแล้วก็คุณหมอในคลิปเนี่ยนะฮะก็อธิบายบอกคนเอเชียเนี่ยจะมียีนชนิดหนึ่ง EGFR อยู่บนผิวของเซลล์ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตแบ่งตัวของเซลล์และเจ้าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันเป็นตัวการทำให้ยีนตัวเนี้ยฮะกลายพันธุ์กลายเป็นเซลล์มะเร็งและเจริญเติบโตอย่างเคสนี้ฮะคุณหมอมันใกล้ตัวมาเรื่อยๆเนาะเราได้ยินว่า PM 2.5 ทำให้เป็นมะเร็งปอดเริ่มจากปี2ปีก่อนที่บอกคุณหมอที
0: ่
1: เชียงใหม่เป็นตั้งกี่คนนะแล้วก็เราก็จะเจอเคสแบบนี้มาเรื่อยๆแล้วมาคนดังดาราคนมีชื่อเสียงไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเลยแสดงว่าฝุ่นพิษนี่มันอันตรายจริง
0: ๆพี่คิดว่าส่วนหนึ่งนะคะแน่นอนมีงานวิจัยหลายงานท
1: ั
0: ้งใน ในเชิงวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการศึกษาในคนเนี่ยที่เราพบว่าฝุ่น PM 2.5 เป็นอันตรายในหลายรูปแบบแต่นอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีอย่างอื่นอีกเช่นควันสารเคมีเช่นเราพบว่าคนงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทที่เจอฝุ่นบางชนิดหรือแร่ธาตุบางอย่างก็อาจจะกระตุ้นให้เป็นมะเร็งปอดได้เหมือนกันโดยที่ไม่จำเป็นต้องสูบบุหรี่เพราะฉะนั้นพี่คิดว่ามีหลายปั

0: เสี่ยงอื่นๆอีกค่ะ อย่างที่พิษบอกสารเคมีฝุ่นอื่นๆในอากาศที่ไม่ใช่ PM 2.5 ก็ได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงอย่างเรื่องของบุหรี่ที่เราทราบและในปัจจุบันเนี่ยก็มีเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่คนคิดว่าสูบแล้วไม่เป็นมะเร็งจริงๆไม่ใช่เลยนะคะเป็นเยอะกว่าเยอะมาก
1: อันตรายกว่าบุหรี่มวน
0: เยอะมากเยอะมากและมีโอกาสเกิดมะเร็งเยอะกว่ามาก
1: จะแปลกนะคุณหมอรัฐบาลก็พูดใครๆก็พูดกระทรวงสาธารณสุขก็พูดคุณหมอก็พูดนักข่าวก็พูดแต่คนก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยดูดบุหรี่ไฟฟ้ามันอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนแปลกเน
0: าะเพราะว่าภาพลักษณ์ของมันค่ะพิษคิดว่าคนที่เขาตั้งใจขายเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์มันดูไม่น่ากลัวแล้วก็กลิ่นของมันที่มันไม่ได้เหมือนบุหรี่มวนก็เลยทำให้คนรู้สึกมันไม่น่ากลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นเคมีของมันเนี่ยมันอันตรายมากนะคะแล้วน่ากลัวมากน่ากลัวมากๆเพราะฉะนั้น อย่างบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสมมตินะคะเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนสูบเนี่ยเราก็มีโอกาสจะได้รับสารพิษพวกนี้เข้าไป
1: ต่อให้ดมแล้วเรารู้สึกมันไม่เหม็นเฮ้ยกลิ่นนี้มันโอเคนะ
0: ใช่ใช่
1: เราก็เจอควันบุหรี่
0: มันมีหลากหลายปัจจัยมากใช่ค่ะที่ทำให้เราเป็นมะเร็งปอดในปัจจุบันแต่มันก็มีข้อดีอยู่บ้างก็คือโดยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราดีเทคได้เร็วเราดีเทคได้เร็วโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีปัจจัยเสี่ยงนะคะยกตัวอย่างเช่นเนาะคนที่สูบบุหรี่เยอะๆมากๆเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้คัดกรองด้วยที่เราคำนวณมาแล้วเราคิดว่าเขามีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราไม่ได้คัดกรองด้วยเอ็กซเรย์ปอดปกติละเราคัดกรองด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดค่ะแต่ว่าเพียงแต่เราใช้โดสของขนาดของรังสีที่ใช้ในการทำเนี่ยน้อยหน่อยเพื่อสกรีนหามะเร็งปอดเพราะว่าเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยมันไม่แม่น
1: คำว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นี่คือเหม
0: ือน CT
1: อ๋อโอเค CT สแกนเพราะเนี่ยผมกำลังจะถามเลยว่าอย่างเคสของคุณเอเนี่ยบอกว่าเอ็กซเรย์ธรรมดาไม่เจอต้อง CT สแกนถึงเจอ
0: ถ้ามันมีขนาดเล็กคือเวลาที่เราดูภาพเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะเอ็กซเรย์ธรรมดาเลยนะคะร่างกายคนเรามันเป็น3มิติเนาะแต่เอ็กซเรย์เนี่ยคือการยิงภาพให้กลายเป็น2มิติให้มันแบนลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในความแบนลงเนี่ยมันก็จะมีกระดูกหน้าอกกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงหัวใจถ้าสมมติว่าตรงเนี้ยมันไปอยู่ด้านหลังของหัวใจพอเรายิงภาพไปเนี่ยมันซ้อนกันอยู่มันเรามองไม่เห็น
1: หัวใจบังอยู่
0: ใช่เพราะฉะนั้นในกลุ่มคนที่เสี่ยงเนี่ยค่ะหรือบางครั้งใช้คำว่าแพ็กเกจตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนทำ CT ไปด้วยที่เราเรียก low dose CT scan เนี่ยค่ะของปอดไปด้วยก็จะเจอได้เพราะว่าภาพ CT เนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นค่ะ
1: เท่ากับว่าถ้าเราพอมีเงินจ่ายไวแล้วเราอยากจะตรวจสุขภาพประจำปีแล้วเราห่วงเรื่องปอดเนี่ยเราควรจะไปขอเนี่ย low dose CT scan อย่างนี้ป่ะ
0: คิดว่าไม่เสมอไปในปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้ทุกคนทำ low dose CT
1: เพราะอะไรฮะ
0: เพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่เสี่ยง
1: ไม่ใช่ว่าเหมือนเอ็กซเรย์ตรวจทุกปีได
0: ้
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่อย่างนั้น
0: มันไม่ใช่อย่างนั้นเราถ้าเราไม่มีอาการเนี่ยหรือเราไม่ได้มีความเสี่ยงเลยเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องทำ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเพราะเอ็กซเรย์ธรรมดามันไม่เจอนะสิคุณหมอแล้วถ้าสมมติเรากังวลเราเห็นข่าวแบบนี้แล้วเรากลัวเหลือเกินแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันไปแอบหยุดจุดไหนยังไงของปอดเรา
0: คือพี่คิดว่าถ้าเรากังวลมากจริงๆค่ะหรือเรามีปัจจัยเสี่ยงจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะสอบถามคุณหมอได้ว่าเราเป็นเคสที่เหมาะที่จะทำไหมใช้คำว่าปัจจุบันวิธีนี้นำมาใช้ในการคัดกรองมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงแต่ถ้าเราไม่มีปัจจัยเสี่ยงเลยเราไม่มีอาการอะไรเลยค่ะแข็งแรงดีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องมาเจอกับรังสีเยอะขนาดนั้น
1: พอหมอห่วงเรื่องรังสีที่มันเข้าไปอยู่ในร่างกายใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ถึงอันนี้จะเป็น low dose ก็ตามแต่โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะเราจะทำข้อบ่งชี้ของการทำ low dose CT คือทำในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือคนที่เราคิดว่าเขามีอาการที่น่าสงสัย
1: แล้วเอ็กซเรย์ธรรมดามันปลอดภัยมันไม่เป็นไรไม่เหมือน CT scan
0: มันมีจริงๆมันก็มีรังสีอยู่จำนวนนึงแต่ว่ามันก็น้อยกว่าค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการตรวจสุขภาพเนี่ยเป็นอีกขวดเรื่องนึงที่ใหญ่มากในการที่

0: ราจะดีเบตกันในระหว่างทีมบุคลากรการแพทย์เนี่ยว่าคนหนึ่งคนคนเนี้ยควรต้องตรวจอะไรบ้าง บางคนบอกคนนี้ไม่ต้องตรวจ2กล้องคนนี้ไม่ต้องทำแมมโมแกรมคนนี้ไม่ต้องคนนี้ตรวจเลือดแค่นี้พอ อะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วนอกจากอายุเนี่ยมันก็จะรวมไปถึงเพศปัจจัยเสี่ยงต่างๆลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันที่จะเป็นตัวช่วยเราตัดว่าคนนี้เหมาะกับการตรวจสุขภาพอะไรบ้างแต่เนื่องจากเวลาที่คิดง่ายๆเลยค่ะเวลาที่เราตรวจจำนวนคนมากๆเนี่ยค่าใช้จ่ายในการตรวจเนี่ยมันจะถูกลงงั้นวิธีง่ายที่สุดในการทำให้ค่าใช้จ่ายถูกลงก็คือขายเป็นแพ็กเกจขายไปทั้งเซ
1: ็
0: ตแล้วก็ราคามันก็จะลงคนก็จะได้รับการตรวจที่ทั่วถึงแต่ก็ต้องเรียนว่าการตรวจบางอย่างที่อยู่ในเซ็ตของแพ็กเกจของการตรวจสุขภาพหลายอันเนี่ยบางทีไม่ได้จำเป็นถ้าไม่มีข้อบ่งชี้ค่ะแต่ว่าบางคนถ้าคิดว่าโอ๊ยเราเสี่ยงเยอะนะขอตรวจชุดใหญ่ไหมก็ได้
1: ก็เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา
0: เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาก็ได้เหมือนกันแต่ว่าโดยปกติถ้าเราอยากตรวจอะไรที่ไม่มีข้อบ่งชี้เนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำก่อนว่าบางทีแบบพี่มีข้อบ่งชี้ปรากฏตรวจไปเอ้าเกิดเจอว่ามันผิดปกติขึ้นมาเอาคราวนี้เครียดอีกต้องไปผ่านอีกหลายขั้นตอนหลังจากนี้เลยนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะคุยกันก่อนเพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกันว่าผลการตรวจร่างกายออกมาเนี่ยที่ผิดปกติมันบอกอะไรเราแล้วก็มันจะพาเราไปสู่การตรวจเพิ่มเติมไง
1: เราคุยในเชิงป้องกันผมอาจจะเน้นเนื้อหาตรงนี้หน่อยนะฮะท่านผู้ชมฮะอย่างมะเร็งปอดเองฮะคุณหมอฮะส่วนใหญ่จุดเล็กๆหรือเพิ่งจะเป็นเนี่ยมันไม่ค่อยเจอเพราะว่าอาการมันไม่ค่อยมี
0: ใช่โดยเฉพาะมะเร็งชนิดที่คุณเอเป็นเนี่ยเนื่องจากมันไม่ได้เจอในคนสูบบุหรี
1: ่
0: มันเจอในคนที่ไม่สูบบุหรี่เพราะฉะนั้นอาการเนี่ยจริงๆมีไม่เยอะพีดเองเนี่ยพอดีพี่ไม่ได้ดูข่าวละเอียดนะคะแต่ทราบแต่ว่าเป็นระยะที่1แล้วตัดทิ้งไปแล้วนั่นคือที่พี่ซะพี่นึกโอ้คุณหมอเขาเก่งนะเจอตั้งแต่ระยะต้นเลยคือพีดเองเนี่ยมีคนในครอบครัวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะซึ่งเจอมะเร็งปอดเหมือนกันชนิดเดียวกันเลย
1: อย่างเงี้ยเหรอเหมือนในข่าว
0: เหมือนในข่าวเลยแต่ว่าของลูกพี่ลูกน้องของพี่ท่านเนี่ยเราเจอช้าเราเจอที่สเตจที่4แล้วเราเสียเข้าไปในเวลาไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ยังนึกนะคุณหมอที่ดูคุณเอ๋นี่เขาเก่งเนาะเขาดีเทคได้เร็วมาก คือของพี่เนี่ยกว่าจะรู้ก็คือกระจายหมดละของพี่ลูกพี่ลูกน้องคนนี้นะคะ
1: เพราะอะไรถึงรู้เพราะมีอาการ
0: จริงๆเขามาด้วยอาการปวดหลังซึ่งนั่นคือกระจายไปที่กระดูกแล้ว
1: อ๋อแล้วเขาตรวจสุขภาพประจำปีไหม
0: เขาตรวจแล้วเขาหยุดตรวจไปค่ะ
1: อ
0: ๋อเขาหยุดตรวจไปช่วงสัก 2-3 ปีหลังเนี่ยค่ะก็เลยทำให้ไม่ได้รับการตรวจที่ต่อเนื่อง
1: ซึ่งถ้าเอ็กซเรย์ประจำปีเพราะตรวจสุขภาพประจำปีเขาจะมีเอ็กซเรย์ปอดทุกปีอยู่แล้ว
0: เราอาจจะเห็นนะ
1: อาจจะเห็นนะ
0: เราอาจจะเห็นนะคะ
1: แต่ไม่ใช่เม็ดเล็กๆอาจจะตอนที่เริ่มกระจาย
0: ใช่แต่จริงๆเดี๋ยวนี้เอ็กซเรย์เนี่ยคุณหมอเอ็กซเรย์ก็อ่านเก่งมากนะคุณเป้ถ้าดูนะคะคือเอ็กซเรย์เราเหมือนกับมันพัฒนาขึ้นเทคนิคในการเอ็กซเรย์ต่างๆมันก็เห็นชัดขึ้นบางทีเนี่ยอันเล็กนิดเดียวอะค่ะโอ้คุณหมอเอ็กซเรย์เขาก็ยังเห็นนะว่าเออมันมีจุดเล็กๆตรงนี้นะที่จะต้องไปตรวจเพิ่มเติม
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆพี่คิดว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยคือการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างสม่ำเสมอใครที่ไม่เคยตรวจร่างกายเลยเนี่ยพี่คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเกิน35ปีขึ้นไปเนี่ยคุณควรจะต้องตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งค่ะต่อให้คุณไม่มีโรคอะไรเลยก็ตาม
1: ครับจากมะเร็งปอดนะฮะไปต่อที่ข่าวนี้อันนี้ก็ช็อกโลกเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: อดีตผู้นำโลกฮะท่านผู้ชมฮะโจไบเดน
0: ใช่ค่ะ
1: อดีตประธานาธิบดีสหรัฐไม่น่าเชื่อเนาะเพิ่งจะผ่านพ้นจากตำแหน่งไป
0: แป๊บเดียว
1: ไม่กี่เดือนเองจู่ๆมีข่าวว่าโจไบเดนเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากขั้นรุนแรงแล้วคือกระจายถึงกระดูกคือโอเคต่อมลูกหมากเนี่ยเราจะคุ้นว่าผู้สูงอายุเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วระดับผู้นำโลกอย่างโจไบเดนเนี่ยแล้วอยู่อเมริกาเขาก็น่าจะตรวจสุขภาพอะไรกันเป็นประจำทุกปีแล้วการแพทย์อเมริกาผมว่ามันก็น่าจะเจอนะแต่ทำไมมาเจออีกทีแบบเฮ้ยต่อมลูกหมากขั้นรุนแรง
0: มันก็ขึ้นกับชนิด

0: ของเซลล์อีกนั่นแหละ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับอ๋อเป็นระดับผู้นำแล้วรวย
0: ไม่ค่ะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเขาจะมีวิธีบอกถึงความน่าเกลียดของตัวเซลล์มะเร็งเหมือนกันเขาจะมีวิธีบอกถ้าเซลล์มันดูอัปลักษณ์มากเนี่ยค่ะมันก็มีโอกาสที่จะแพร่กระจายได้เร็ว
1: เพราะฉะนั้นอย่างเคสนี้ก็อาจจะใช้เวลาไม่นานที
0: ่
1: ลุกลามไปเลยไปถึงกระดูกเลย
0: ใช่ใช่ค่ะหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆ
1: โดยที่ไม่รู้เลยตรวจไม่เจอเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือต่อมลูกหมากเนี่ยมันอยู่ตรงใต้กระเพาะปัสสาวะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณเป้มีเนื้องอกคุณเป้จะมีอาการปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะขัดปัสสาวะไม่พุ่งส่วนมันก็จะต้องงอกเข้ามาอย่างนี้งอกเข้ามาในท่อมันดันท่อปัสสาวะให้ตีแต่บางครั้งเนี่ยมะเร็งมันออกข้างนอกอย่างนี
1: ้
0: มันไม่ได้มาดันท่อคุณอาจจะไม่มีอาการ
1: เวลาฉี่จะอะไรมันปกติ
0: ใช่รวมไปถึงถ้าเซลล์มันน่าเกลียดมากๆเนี่ยการกระจายตัวมันก็อาจจะเร็วคือมีก้อนไม่ใหญ่แต่ก็กระจายเร็วได้เหมือนกัน
1: เรื่องต่อมลูกหมากเนี่ยได้ยินว่าคนไทยไปกันเยอะเหมือนกับผู้สูงอายุถ้าเป็นผู้ชายยังไงก็หนีไม่พ้นหรือเปล่าฮะ
0: ใช่มันไม่เชิงใช่สักทีเดียวค่ะเป็นมะเร็งที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุชาย
1: มันจะต้อง
0: ผู้ชายนะผู้หญิงไม่มีต่อมลูกหมาก
1: ต้องเริ่มจากโตก่อนไหมฮะหรือว่าจู่ๆต่อมลูกหมากชั้นปกติดีแล้วจู่ๆ
0: กลายเป็นมะเร็งได้ไหมก็ได้
1: ก็กระโดดไปเป็นมะเร็งเลยก็ได้
0: ก็ได
1: ้แต่ส่วนใหญ่สเต็ปจะเป็นยังไงฮะคุณหมออ
0: ๋อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือมันไม่จำเป็นว่าต้องต่อมลูกหมากโตก่อนแล้วเป็นมะเร็งคือถ้ามันเป็นเนื้อมะเร็งอ่ะมันก็เป็น
1: มะเร็ง
0: เป็นมะเร็ง
1: แต่ถ้าโตแล้วมันไม่ได้เป็นมะเร็งมันก็ไม่เป็นมะเร็งมันก็โตอย่างของมันอย่างเดียว
0: ก็ไม่เป็นใช่เขาก็อยู่ของมันไปอย่างนั้นใช่ค่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยส่วนสมัยพิษไม่แน่ใจข้อมูลปัจจุบันนะคะแต่ในสมัยก่อนเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นมะเร็งที่โตช้าก็คืออยู่กับเราไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในความโตช้าของมันเนี่ยบางทีมันกระดึ๊บไปที่ส่วนอื่นละแต่มันก็ค่อยๆโตจนกระทั่งให้ชักจะปวดหลังเอาไปเอ็กซเรย์อ้าวเป็นมะเร็งแบบลูกหมากกระจายไปแล้วก็มีหรืออาจจะเป็นรุ่นโตเร็วกระจายเร็วก็มีค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขึ้นกับความอย่างที่พีทบอกความน่าเกลียดของเซลล
1: ์
0: ค่ะลักษณะการกระจายของเขา
1: ครับผมถามเป็นความรู้นะฮะเรื่องกระบวนการที่มะเร็งจากอวัยวะหนึ่งมันกระโดดไปอีกที่หนึ่งเนี่ยมันกระโดดไปได้ยังไงผ่านเลือดหรือว่ามันเนื้อมันไปติดกันมันก็เลยลามกันไป
0: คำตอบคือจริงๆถูกทุกข้
1: อ
0: ไปทางเลือดก็ได้ไปทางน้ำเหลืองก็ได้หรือไปทางอวัยวะที่ติดกันอย่างนี้ก็ได้
1: ทั้งนั้นที่สมมติอันนี้ชิ้นหนึ่งอันนี้อีกชิ้นหนึ่งอันนี้ชิ้นมะเร็ง
0: อ
1: ยู่ดูมันมาติดกัน
0: ไม่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ติดกันเช่นตับไปติดกับกระบังลมแล้วก็จากกระบังลมก็ไปกระตุ้นให้เกิดน้ำในช่องปอดแบบนี
1: ้
0: อันนี้คือถ้าเป็นอวัยวะที่ติดกันแต่ถ้าเป็นอวัยวะที่ไกลกันเนี่ยส่วนใหญ่จะแพร่กระจายผ่านเลือดหรือน้ำเหลืองระบบน้ำเหลืองใช่เพราะฉะนั้นหลายครั้งในเวลาที่เราตัดก้อนมะเร็งออกมาเนี่ยเราจะต้องหยิบต่อมน้ำเหลืองใกล
1: ้
0: ๆ ออกมาดูด้วยว่ามีเนื้อมะเร็งอยู่ในนั้นไหม
1: ครับคุณหมอจะอธิบายได้ไหมฮะคุณหมอมะเร็งอธิบายไหมฮะว่าเอ้าก็ในเมื่อมันไปทางเลือดไปน้ำเหลืองมันก็ไปทั้งตัวแต่ทำไมมันต้องมาอยู่จบอยู่ที่อวัยวะไอ้ข้างๆตรงเนี้ย
0: อันนี้
1: บอกได้ไหมฮะ
0: เราบอกไม่ค่อยได้นะคะแต่เรารู้ว่ามะเร็งไหนจะกระจายจะชอบกระจายไปที่อวัยวะไหน
1: คือมันจะมีแพ็กเกจมีเพื่อนกัน
0: โดยปกติเราก็จะแบบอ๋อถ้าเห็นมะเร็งไปที่กระดูกเราจะนึกถึงมะเร็งในชนิดต่อไปนี้1 2 3 4 5 อย่างเงี้ยค่ะ
1: จะมีแพ็กของเขา
0: เราก็จะรู้ว่าอ๋อมะเร็งหมดเนี้ยชอบกระจายไปตรงนี้นะอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะนั้นคุณหมอก็จะเฝ้าระวังละ
0: ใช่
1: มั้ยฮะ
0: โดยปกตินะคะถ้าเป็นมะเร็งที่เรารู้ว่ามันกระจายเยอะเราก็จะต้องมีการสแกนทั้งตัวก่อนที่เราจะเริ่มต้นวางแผนการรักษาว่าจริงๆแล้วมันมีกระจายไปอวัยวะอื่นหรือเปล่า
1: ถ้ามะเร็งต่อมลูกหมากรักษาไงตัดคีโม
0: ตัดค่ะบางคนให้คีโมด้วยบางคนฉายแสงด้วยแล้วแต่ระยะของโรค
1: แล้วแต่เลย
0: ใช่แล้วแต่ระยะของโรคเลยยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้ากระจายไปเยอะเนี่ยเราอาจจะตัดได้เฉพาะตรงต่อมลูกหมากเนาะแต่ที่เหลือที่กระจายไปแล้วอาจจะต้องใช้วิธีอื่น

0: เช่นการใช้ฮอร์โมนค่ะการอาจจะการให้เคมีบำบัดอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับเนื่องจากเจอในผู้สูงอายุเยอะฮะมะเร็งต่อมลูกหมากการรักษาหรือไม่รักษาก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณหมอก็จะต้องสื่อสารกับคนไข้ถูกไหมครับ
0: เช่นกันใช่แล้วก็จะต้องเริ่มบอกตั้งแต่ว่าหนึ่งเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอันที่สองลักษณะการกระจายของโรคเป็นระยะไหนสมมุติว่าเป็นระยะ4อย่างในกรณีของมิสเตอร์ไบเดนเนี่ยค่ะสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยก็คือถ้ามันไปกระดูกเนี่ยความปวดจะตามมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยกับคนไข้อีกว่าถ้ามันไม่รักษาเนี่ยมันจะปวดนะถ้าปวดเรามียาแก้ปวดให้แต่เราขณะเดียวกันเราก็อาจจะมียาตัวอื่นเช่นฮอร์โมนในการกดไซส์ไว้นะไม่ให้โตแต่มันไม่หายนะเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าการรักษานี้ไม่ได้หายแต่อย่างน้อยไม่ให้มันโตจนกระทั่งคุณปวด
1: แล้วก็ไปเบียดบังการ
0: ใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้ใช่เพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องคุยก่อนอีกว่าในระยะที่เขาเป็นเนี่ยภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นอาการต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการกระจายของโรคมะเร็งชนิดนั้นๆเนี่ยคืออะไรได้บ้าง
1: อาการบ่งชี้ว่าเอ๊ะฉันน่าจะมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วมันมีไหมฮะคุณหมอ
0: โดยมากเนี่ยก็มักจะเป็นอาการที่เกิดจากก้อนเป็นหลักเช่นการปัสสาวะส่วนใหญ่นะคะถ้าผู้ชายมีอาการในเรื่องของระบบการปัสสาวะที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอย่างน้อยๆเวลาที่เราไปตรวจกับคุณหมอทางเดินระบบปัสสาวะในผู้ชายเนี่ยเขาต้องตรวจละมีก้อนไหมต่อมลูกหมากโตไหมอาจจะทั้งตรวจโดยการตรวจร่างกายหรือตรวจอัลตราซาวด์ก้อนที่เขาคำได้หรืออัลตราซาวด์ออกมาเจอเป็นยังไง
1: ครับ
0: ค่ะเขาอาจจะมีการเจาะเลือดร่วมด้วยของพวกนี้ก็จะไกด์เราว่าไอ้ความโตของต่อมลูกหมากอันนั้นเนี่ยมันเป็นโตดีหรือมันเป็นโตไม่ดีค่ะ
1: กรรมพันธุ์ไหม
0: ครับบางส่วนค่ะเราพบว่าบางเชื้อชาติมีโอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากเยอะเช่นคนแอฟริกันอเมริกันคนผิวสีเนี่ยค่ะค่ะ
1: คือข้อมูลมันเยอะไปหมดเลยคุณหมอจะบางทีผมว่าจำไม่ได้ผมว่าลืมว่ามะเร็งชนิดไหนที่มันคือกรรมพันธุ์มะเร็งชนิดไหนที่ไม่เกี่ยวหรอกพ่อคุณพ่อคุณแม่คุณเป็นคุณไม่เกี่ยวหรอกอย่างเงี้ย
0: มะเร็งที่มีโอกาสถ่ายทอดทางพันธุกรรมมีโอกาสนะคะเต้านม
1: เต้านม
0: ลำไส้ใหญ
1: ่ลำไส
0: ้ค่ะรังไข่
1: รังไข่
0: อันนี้จะมักจะเป็น3อย่าง
1: ที่เราจะเจอบ่อยๆ
0: จะเจอว่าถ้ามีพันธุกรรมค่อนข้างเยอะเนี่ยเรามักจะเจอค่ะ
1: เต้านมนี่ผู้หญิงอย่างเดียวแต่ผมเคยได้ยินว่าผู้ชายก
0: ็มีเพราะผู้ชายก็ยังมีเนื้อเต้านมเหมือนกันค่ะเพียงแต่มีปริมาณน้อยกว่าผู้หญิง
1: ก็แสดงว่าถ้าคุณแม่เป็นลูกผู้ชายก็มีโอกาสเป็นอย่างนี้แหละฮะ
0: แต่น้อยเมื่อเทียบกับลูกผู้หญิง
1: Okay.
0: เราในงานวิจัยเนี่ยมีเยอะข้อมูลเยอะในลูกที่เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นถ้าเราพบว่าผู้ป่วยของพีทอย่างผู้ป่วยของพีทเนี่ย75เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยพีทจะบอกว่าคุณป้าคะลูกคุณป้าทุกคนตอนเนี้ยไม่ว่าอายุเท่าไหร่เชิญไปทำแมมโมแกร
1: ม
0: ค่ะคุณป้ามีลูกผู้ชายไหมหรือพี่น้องคุณป้าที่เป็นผู้ชายมีใครมีมะเร็งลำไส้ใหญ่ไหมถ้ามีก็คือมันมักจะผูกมาคู่กันเนี่ยค่ะก็เชิญทุกคนไปส่องกล้องด้วย
1: ถ้าอายุถึงแล้ว
0: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆการดูมะเร็งในผู้สูงวัยเนี่ยนอกจากเราดูโรคกับดูตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยเรายังดูเผื่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วเราก็จะเจอว่าเมื่อเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยคนไข้เรา80เคยเป็นมะเร็งเต้านมลูกเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หลานซึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนกันเนี่ยมีโอกาสเป็นทั้งสองโรค
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นหลานเนี่ยเมื่ออายุไม่เท่าไหร่35 40เนี่ยเขาจะต้องไปคัดกรองให้พีทหลาน
1: ผมเคยได้ยินเหมือนแบบตรวจโครโมโซมเพื่อดูว่ามันจะมีไอ้เชื้อมะเร็งเนี่ยถ่ายทอดลงมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานหรือเปล่า
0: เป็นเฉพาะบางยีนค่ะเป
1: ็
0: นเฉพาะบางยีนเท่านั้น
1: ไม่ใช่ทุกโรคไม่ใช่
0: ทุกโรคไม่ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าไม่เกี่ยวกับมะเร็งเนาะ
1: ครับ
0: ยีนของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยบางครั้งคุณตรวจพบแต่คุณไม่เป็นอัลไซเมอร์นะ
1: อ้าว
0: คุณมียีนอยู่แต่คุณมีปัจจัยเสี่ยงอื่นน้อยก็ไม่เป็น
1: อ๋อถ้าดูแลตัวเองดี
0: ใช่ก็ไม่เป็น
1: แต่ถ้าดูแลตัวเองไม่ดีใช้ชีวิตโหมกันหนัก
0: มียีนหรือไม่มียีนก็ลาก่อน
1: โอเค

0: ก็เป็นได้
1: ใช่ใช่เหมือนกับคุณไม่มีอะไรเลยครอบครัวแข็งแรงดีมาตลอดแต่ถ้าเรื่องเราสูบบุหรี่กินเหล้ากัญชาใบกระท่อมอัดเข้าไปหมดเนี่ยไอ้รุ่นอย่างเงี้ยก็ไม่เหลือมันก็แบบมะเร็งผุดทุกที่อยู่แล้ว
0: โอเค
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ไปโทษบรรพบุรุษไม่ได้
1: อันนั้นโทษไม่ได้นั้นทำตัวเองเรียกว่าเล่นเองเจ็บเองนักเลงพ
0: อนะฮะอันนี้คือต่อมลูกหมากผู้ชายเป็นเยอะนะฮะมาดูที่มะเร็งที่คุณผู้หญิงเป็นกันเยอะ
1: ค่ะ
0: คือมะเร็ง
1: เต้านมใช่
0: เต้านมมันเยอะขนาดไหนฮะคุณหมอณปัจจุบัน
1: โอ้จริงๆแล้วมีเยอะขึ้นในปัจจุบันอาจจะเป็นทั้งจากอายุที่เพิ่มขึ้นวิถีการใช้ชีวิตของเรารวมไปถึงการใช้ยาบางประเภทเนาะก็จะทำให้เรามีความเสี่ยงที่มากขึ้นแล้วเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี้ยค่ะมันดีขึ้นจริงๆการคัดกรองมะเร็งสมัยก่อนเนี่ยนะคะเวลาเราจะดูว่าคนนี้มีก้อนที่หน้าอกหรือมีมะเร็งเต้านมหรือเปล่าเนี่ยก้อนนี้เป็นมะเร็งหรือเปล่าเราใช้การคลำนะ
0: ใช้
1: มือคลำแล้วเราก็ต้องสอนให้ผู้หญิงว่าอันนี้วิธีการตรวจเต้านมด้วยตัวเองที่มันแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะ
0: คร
1: ับ เราพบว่าวิธีเหล่านี้ไม่แม่นยำพอก
0: ็
1: จะม
0: ี
1: เอ็กซเรย์ชายก็จะมีเอ็กซเรย์ที่เรียกแมมโมแกรมค่ะหรือการเอ็กซเรย์เต้านมชายซึ่งเอ็กซเรย์เต้านมเนี่ยก็จะทำให้ความละเอียดสูงขึ้นเจอก้อนได้เร็วขึ้นค่ะโดยเฉพาะก้อนที่มีขนาดเล็ก
0: ๆครับนี่นะฮะก็อย่างที่บอกว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยผู้หญิงเป็นเยอะแล้วไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะฮะทั่วโลกด้วย
1: ใช่
0: เพราะว่าข่าวเนี่ยที่ผมกำลังจะเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็มาจาก Research and Market นะฮะเขาเป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ทางการตลาดระดับโลกนะฮะเขาไปดูมูลค่าตลาดการรักษาพยาบาลมะเร็งเต้านมทั่วโลก
1: ค่ะ
0: มันใช้งบประมาณมหาศาลมากท่านผู้ชมฮะประมาณ 62,000 ล้านบาทแต่ไม่ใช่ช่วงปีนี้นะเขาพยากรณ์ไปอีก10ปีข้างหน้าว่ามันจะมหาศาลขนาดนั้นเลยส่วนเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะการรักษามะเร็งเต้านมด้วยรังสีก็มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนามากขึ้นนะครับก็เลยทำให้เป็นที่ต้องการของผู้ป่วยที่ต้องการเข้าถึงการรักษามะเร็งเต้านมซึ่งปัจจุบันวิธีการรักษามันเป็นยังไงคุณหมอที่เราคุ้นๆก็เอาเจอใช่ไหมเจอก็ตัดเต้านมตัดเสร็จก็เอาจะ
1: มากะระยะใหม
0: ่
1: สเตจไหน
0: ใช
1: ่แล้วก็การรักษาก็จะมีทั้งการให้เคมีบำบัดการใช้ฮอร์โมนค่ะรวมไปถึงการใช้แสง
0: ครับแล้วจำเป็นต้องทำไหมฮะ
1: ขึ้นกับระยะของโรคอีกเช่นกันขึ้นกับชนิดของเซลล์อีกเช่นกัน
0: ไม่มีสูตรตายตัวเหรอฮะ
1: เราจะส่วนใหญ่แล้วเราต้องรู้ก่อนเนาะว่ามันเป็นมะเร็งอันที่สองดูว่าเป็นระยะไหนอันที่สามดูว่าเซลล์เหล่านี้มีตัวรับที่เป็นตัวรับฮอร์โมนหรือเปล่า
0: ครับ
1: เราก็จะมาดีไซน์ทีว่าสูตรที่เราจะให้ในการรักษามีอะไรบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันกระจายออกไปจากน่องจากเต้านมแล้วเนี่ยก็มันจะต้องมีการฉายแสงร่วมด้วยหรือตัวก้อนมีขนาดใหญ่ก็ต้องมีการฉายแสงร่วมด้วย
0: แต่ถ้าสมมติว่าเจอเร็วตรวจพบเร็วตัดทิ้งแล้วก็ถ้าแบบ
1: ย
0: ัง
1: ไงกระจายไปไหนก็อาจจะก็มาดูอีกทีว่าชนิดของเซลล์นั้นเนี่ยตอบสนองกับฮอร์โมนไหมค่ะ
0: ถ้าอย่างนี้รักษาด้วยฮอร์โมนก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรประมาณนี้ไหมฮะ
1: จริงๆการรักษาด้วยฮอร์โมนเนี่ยก็มีข้อดีและข้อเสียในตัวมันเองอีกเหมือนกัน
0: ครับยังไง
1: ฮอร์โมนมันก็มีผลข้างเคียงของมันด้วยเช่นเดียวกันนะ
0: ฟังดูมันซอฟสุดแล้ว
1: แต่มันก็ดูซอฟกว่าคีโมใช่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้ร่วมกันค่ะ
0: ร่วมกับ
1: เนี่ยค่ะคีโมฉายแสงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ
0: เพราะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้แล้วถ้ามีคนไข้แม้ที่แบบว่าคุณหมอหนูไม่กลัวตอนเนี้ยคุณหมอจัดเต็มให้หนูเลยเพราะหนูกลัวว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกมากกว่าเพราะนั้นเอาทั้งฮอร์โมนทั้งคีโมทั้งฉายแสงได้ไหมฮะ
1: อย่างที่บอกขึ้นกับชนิดของเซลล
0: ์
1: ถ้ามันมีข้อบ่งชี้แบบนั้นเราดูแล้วมันมีโอกาสจะกลับมาเป็นสูงค่ะเราก็อาจจะต้องให้การรักษาที่เยอะมากๆหรืออย่างบางคนเราดูแล้วเนี่ยมีลักษณะของเซลล์มะเร็งที่มันแบบมีโอกาสกลับมาเป็นสูงหรือว่ามีความผิดปกติในพันธุกรรมเนี่ย บางคนก็คือจะเลือกตัดไปเลยสองข้าง
0: โอ้แต่ทันที่เจอข้างเดียวอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช
0: ่โอ้ใจเด็ดมาก
1: ใช่คุณเป้อาจจะจำได้ในกรณีของดาราฮอลลีวูด
0: ครับ
1: ค่ะมีดาราอยู่ท่านนึงก็ตัดสองข้างเหมือนกันทันที่เจอข้างเดียว
0: อ๋อ

0: พราะกลัวว่าเดี๋ยวจะกลับมา
1: เพราะว่าคิดว่าลามแน่ๆ
0: แล้วถ้าตัด
1: พวกนี้ก็มักจะมียีนที่ผิดปกติเยอะมาก
0: ๆถ้าตัดเต้านมออกไปแล้วก็แสดงว่าโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมเป็นศูนย์แล้วอย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่ถ้าเผื่อว่าก้อนข้างที่เจอมันยังไม่กระจาย
0: ไม่ได้กระจายไปที่อื่นอวัยวะอื่น
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะคุยกันมาถึงตอนนี้ฮะคุณหมอก็พูดถึงวิธีการรักษาเนาะจะตัดฮอร์โมนเคมีฉายแสงแต่ปัจจุบันเราได้ยินว่ามียาเคมีบำบัดแบบพุ่งเป้า
1: ใช่ค่ะการรักษาแบบมุ่งเป้าการรักษาแบบมุ่งเป้าก็ต้องเรียนอีกว่าไม่ได้เหมาะกับทุกคน
0: อ้าวเหรอฮะ
1: หรือทุกเคสค่ะเป็นเฉพาะมะเร็งบางอย่างเท่านั้นที่มีการรักษาแบบมุ่งเป้าค่ะแล้วก็เป็นเฉพาะบางชนิดของเซลล์เท่านั้นที่ตอบสนองกับการรักษาแบบมุ่งเป้าการรักษาแบบมุ่งเป้าก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเซลล์มะเร็งนั้นเนี่ยมันมีตัวรับยาแล้วเราก็ใส่ยาลงไปให้ตรง
0: มุ่งเป้าหมายถึงว่าเราจะให้ผ่านทางน้ำเกลืออย่างนี้ไหมฮะหรือว่าเราฉีด
1: มีหลายแบบค่ะมีหลายแบบมีทั้งยาน้ำเกลือมีทั้งยากินก็มี
0: โอ้
1: ใช่
0: แล้วเราแต่ได้ยินมาว่าแพงมาก
1: แพงมากใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือไม่ใช่ทุกคนทุกเคสใช่ค่ะแล้วก็ต้องดูสิทธิการรักษาด้วยสิทธิการรักษาบางอันเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการรักษาแบบมุ่งเป้าแต่จะครอบคลุมถึงการรักษาแบบดั้งเดิมเช่นการให้เคมีบำบัดการฉายแสงอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้เนี่ยสิทธิการรักษาพื้นฐานจะครอบคลุมแต่พอเป็นการรักษาแบบมุ่งเป้านี่ต้องมาคุยกันละเพราะว่าหลายครั้งสิทธิการรักษาพื้นฐานของเราไม่ได้คุม
0: คุณหมอบอกได้ไหมฮะว่าอย่างเต้าเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในการรักษามะเร็งส่วนไหนบ้างฮะ
1: ที่พิษเจอบ่อยๆก็จะเป็นมะเร็งปอดเนี่ยค่ะ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ค่ะ
0: ปอดนี่มุ่งเป้าได้
1: ปอดนี่มุ่งเป้าได
0: ้แต่ทั้งหมดก็ต้องคุยกันอีกที
1: ใช่ต้องดูลักษณะเซลล์อีกทีใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าสมมติเซลล์ที่ปอดบางทีมุ่งเป้าอาจจะไม่ตอบสนองอาจจะไม่ได
1: ้ใช่ใช
0: ่ผมเห็นข่าวว่า
1: การดีไซน์การรักษาโรคมะเร็งเป็นเหมือนกับเป็นศิลปะอย่างนึงเลยนะคะจริงๆพี่ต้องยอมรับเลยว่าคุณหมอที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเขาเก่งมากนะเขามีของในตัวอยู่เยอะมากอ่ะแล้วยิ่งถ้าเขาดูผู้สูงอายุกับพีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาดีไซน์แบบอายุเท่ากันเนี่ยเขาก็ดีไซน์สูตรออกมาไม่เหมือนกันนะคะข
0: ึ้
1: นกับเป้าหมายของการรักษาของคนคนนั้นแล้วก็เพราะฉะนั้นก็ทำให้สูตรยาหรือแนวทางการรักษาเนี่ยออกมาต่างกัน
0: ค่
1: ะแล้วเขาแบบมีของเยอะมากที่เขาจะช่วยในคนสูงอายุที่ป่วยเป็นมะเร็งให้ทุกทรมานน้อยที่สุดแล้วก็การรักษาสำเร็จเยอะที่สุด
0: ทีมงานบอกเลยแค่นาทีอย่างนี้ผมถามคุณหมอพิษเพราะว่าคุณหมอพิษน่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับดูแลผู้ป่วยมะเร็งเยอะโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะมีความเชื่อที่มันต่างกันเยอะมากเลยฮะคุณหมออย่างเช่นเอาใช้ธรรมชาติบำบัดเข้าไปช่วยสิเรื่องอาหารอย่าไปกินเนื้อสัตว์สิกินโปรตีนพืชไปเลยกินแต่พืชผักไปเลยถ้าสมมุติในเคสของคุณหมอพิษคุณหมอพิษแนะนำคนไข้ยังไง
1: ส่วนใหญ่พิษจะแนะนำว่าอาหารที่มีประโยชน์สะอาดดีต่อสุขภาพค่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีการทานอาหารเสริมหรืออาหารที่เป็นเม็ดๆเนี่ยเราอาจจะต้องระวังเพราะว่าเวลาที่เราดูวิตามินหรืออาหารเสริมเหล่านี้เรามองมันว่ามันเป็นยาอย่างนึงเหมือนกันมันอาจจะไปตีกับการรักษาที่เราจะต้องให้ก็ได้มันอาหารที่มีโภชนาการคุณค่าทางโภชนาการที่ดีค่ะสามารถทำให้น้ำหนักตัวเขาคงที่ค่ะอาหารที่มีโปรตีนค่ะมีแคลอรี่ที่พอเหมาะมีพลังงานที่พอเหมาะรวมไปถึงได้ครบทุกหมู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วก็เน้นเนื่องจากว่าพอหลายครั้งในการรักษาโรคมะเร็งนอกจากการผ่าตัดเนี่ยมันจะมีการให้ยากดภูมิเคมีบำบัดของพวกนี้ก็จะทำให้เราต้องระวังในเรื่องของอาหารมากขึ้นผู้ป่วยหลายรายที่อยู่ในระหว่างการให้เคมีบำบัดหรือการได้รับยากดภูมิเนี่ยเขาก็ควรจะต้องทานอาหารที่สุกสะอาด
0: คือปลอดเชื้อ
1: ปลอดเชื้อใช่ใช
0: ่แต่คุณหมอไม่ติดใช่ไหมฮะถ้าผมบอกว่าผมไปดู YouTube มาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเนื้อสัตว์จะไปกินแต่มังเลยกินแต่ผักเลยโปรตีนก็โปรตีนพืชถั่วเลยแต่ผมไม่กินเนื้อสัตว์เลยถ้าผมเป็นคนไข้ของหมอพิษคุณหมอพิษจะแนะนำผมยังไง
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพิษไม่ได้ค้านแต่พิษไม่ได้สนับสนุนเช่นพิษบอกว่าลองดูก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเดี๋ยวเราเจาะเลือดมาเนี่ยแล้วคุณลุงกินโปรตีนได้ไม่ถึงโปรตีนในเลือดครั้งหน้ามันดรอปเนี่ยเราอาจจะต้องมาคุยกันนะคุณลุงอาจจะต้องกินไข่ให้หมอเยอะขึ้นถ้าคุณลุงจะก
0: ิน
1: ถ้าคุณลุงจะทานมังเราก็กินไข่กินนมให้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ

0: ขามีสิทธิ์ที่จะเลือกตราบใดก็ตามที่เขาได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเช่นถ้าเขาบอกเขาจะไม่กินเนื้อสัตว์เลยพี่ก็จะบอกเขาว่าถ้าไม่กินเนี่ยผลเสียคืออย่างนี้นะถ้าโปรตีนในเลือดคุณลุงต่ำนะเราต้องปรับยาใหม่นะยาเราอาจจะให้ได้ไม่เต็มที่นะอย่างเงี้ยค่ะกล้ามเนื้ออาจจะหายนะกล้ามเนื้อหายเนี่ยคุณลุงก็ไม่แข็งแรงหกล้มอีกนะคุณลุงบอกหมอได้ไหมว่าถ้าเราไม่กินโปรตีนจะเกิดผลเสียอะไรแล้วผลเสียอันนี้คุณลุงโอเคไหมคะไม่โอเคเรามาพบกันครึ่งทางดีไหมคุณลุงกินไข่กินนมดีไหม อย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเยอะมาก
0: เยอะมากแล้วก็จริงๆผู้สูงวัยเป็นวัยที่รับข้อมูลข่าวสารได้เยอะมาก
1: เยอะจริงเยอะจริงเพราะ
0: ใช่
1: เพราะแต่ละวันเขาบางทีเขาอยู่บ้านไงเขาก็จะดูละดูเฮ้ยแล้วพอดูอะไรอ่ะอันนี้มันก็ชอบเด้งไป
0: บางคนเนี่ยถือ TikTok มาถามเลยนะคะว่าแบบอาจารย์พีทเขาบอกอย่างเงี้ยจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แบบ
1: คือบางทีเนี่ยเราก็ไปเชื่อเพราะปัจจุบันเนี่ยจะมีโค้ชเยอะ
0: ค่ะ
1: มีกูรูเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่เขาพูดเนี่ยมันผ่านการพิสูจน์อะไรมาแล้วหรือเปล่าบางทีคนส่วนใหญ่พอเสพแต่แบบนั้นเนี่ยเขาก็เลือกเชื่อแบบนั้น
0: ใช่หรือการแม้ทั้งการใช้สมุนไพรเนี่ยค่ะพิษก็มาจะบอกว่างั้นพิษขอใช้ร่วมกันกับการรักษาปัจจุบันได้ไหม
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็พิษขอดูชนิดของสมุนไพรพี่จะให้เภสัชกรช่วยเช็คให้เสมอว่ามันไม่ตีกับยาปัจจุบันเพราะจริงสมุนไพรก็คือพืชที่มีฤทธิ์ทางยาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆตัวเขาก็คือมียาอยู่ในนั้นเราก็ต้องมาดูว่ามันจะตีกับยาปัจจุบันไหมเพราะส่วนใหญ่ในพี่จะไม่ค่อยห้ามแต่พี่จะบอกว่าก่อนกินขอหมอดูก่อนนะเอามาถามหมอก่อนนะหมอไม่ว่าถ้ากินได้หมอจะให้กินก็จะต้องส่งพืชเหล่านี้ไปให้เภสัชกรซึ่งเภสัชกรก็เก่งมากก็จะหามาว่า
1: อ๋อ
0: ตัวนี้มีฤทธิ์ทางยาคืออะไรตีกับยาอันนี้ไหมคือบางอันเนี่ยมันไปลดผลในการรักษาของยาปัจจุบันมันก็ทำให้ยาสมมติยาฮอร์โมนหรือยาเคมีมันไม่เกิดผลมันก็มีโอกาสที่มะเร็งจะกลับขึ้นมาไม่อย่างนี้เราก็ต้องคุยกันก่อนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพิษจะไม่ดุและจะไม่ห้ามแต่จะเชียร์ว่าถ้าอยากทำบอก
1: บ
0: อกเลยถามได้ทุกเรื่องบอกได้ทุกเรื่อง
1: ฮะสุดท้ายฮะคุณหมอพีทฮะฝากถึงท่านผู้ชมนะฮะที่กำลังป่วยกำลังต่อสู้หรือว่ามีญาติที่กำลังสู้กับโรคมะเร็งอยู่ฮะ
0: มันเป็นเรื่องยากนะคะในการที่เรามีโรคมะเร็งแล้วจะต่อสู้กับมันไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องสภาพร่างกายสภาพจิตใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะอาจารย์เป็นกำลังใจให้อาจารย์คิดว่านอกจากร่างกายที่แข็งแรงแล้วเนี่ยกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวนะคะหรือคนในสังคมเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยที่เขามีโรคมะเร็งเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพค่ะแล้วก็พยายามตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะถ้าเรารู้ว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงของโรคบางโรคอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็อย่าลืมการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะ
1: นะฮะคนยังไม่เป็นดูแลสุขภาพ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรวจสุขภาพเป็นประจำ
0: เป็นแล้วอย่าท้อค่ะค
1: ่
0: ะตั้งเป้าหมายตั้งสติให้ดีค่ะนึกว่าจริงๆแล้วเราเหลืออะไรที่เรายังต้องทำบ้างแล้วก็พยายามจัดการกับตรงนั้นให้ดี
1: ค่ะ
0: คุยกับทีมที่ให้การรักษาดูแลค่ะเขาจะได้ช่วยกันวางแผนในเรื่องของการรักษาได้อย่างครบถ้วนแล้วก็องค์รวม
1: นี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือทั้งหมดของหัวข้อของเราวันนี้ในรายการพบหมอรามานะฮะการดูแลผู้สูงวัยที่เป็นมะเร็งวันนี้ขอบคุณอาจารย์พิษนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ

วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรง

ริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์อันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปแล้วนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
2: แปลว่าอะไร
1: 19นาฬิกาก็คือทุ่ม1ทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นมั้ยไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้
2: สวัสดีครับพี่
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทางไหน
2: ทางนี้
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ตื่นเต้นมาก
1: ครับ
2: เพราะว่า1คือนี่คือฟุตบอลแล้วผมกับฟุตบอลคือสิ่งที่ไม่มีความใกล้เคียงกันเลยแล้วก็วันนี้พี่เขาบอกว่าอยากให้ลองมาฝึกภาคบอลซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดูบอลเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสนใจในฟุตบอลเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเหมือนชาเลนจ์ตัวเองที่ต้องมาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะทำแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้ทำด้วยก็คือการพากบอล นั่นเองซึ่งวันนี้ครับพอได้โจทย์มาว่าอยากให้มาลองฝึกพากเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: มันก็ดีเหมือนกันพี่ก็อยากจะลองถ่ายทอดความรู้แล้วก็ทิกเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับ
2: คนดูถ้าอยากจะพากบอลสำหรับผมที่ไม่ดูบอลไม่ค่อยรู้จักนักบอลจำชื่อนักบอลไม่ได้เลยเนี่ย
1: ร
2: เรามีทริคยังไงครับในการพากบอล
1: สมมติว่าเราไม่เคยทำงานอะไรแล้วต้องไปทำงานอะไรที่เราไม่เคยทำอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือทำกันบ้านเราชอบทำกันบ้านไหมโทษที
2: ทำ
1: พี่ก็ชอบเมื่อมีใครมาจ้างหรือมาบอกให้เราไปทำอะไรเนี่ยต่อให้เราไม่เคยทำแต่ถ้าเขาให้เกียรติให้โอกาสเราต้องให้เกียรติเขาคืนด้วยการไปเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเราอาจจะไม่เคยรู้แต่การอ่านมันจะทำให้เรารู้ยุคนี้มี Google มี Wikipedia มีข้อมูลในโลกออนไลน์มันจะทำให้เราสามารถที่จะหาข้อมูลได้ภาคฟุตบอลแมตช์นึงเนี่ยคุณก็ไปเตรียมตัวมาเลยสมมุติเราต้องภาคการท่าเรือเราก็ไปดูซิว่านัดที่แล้วไอ้ผู้เล่นการท่าเรือชุดเนี้ยมีใครใครใส่เบอร์อะไรไปดูเลยท่องเบอร์ไว้ก่อนเลยจำชื่อจำเบอร์ได้เนี่ยคราวนี้มันง่ายอย่างน้อยเรามีความรู้พื้นฐานแล้วก่อนที่เราจะไปนั่งหน้าใหม่นั่งหน้าจอเราต้องมีอะไรไปบ้างต่อให้เราจะไม่เคยรู้เลยแต่เราเรียนรู้ได
2: ้เราทำได้
1: เราทำได
2: ้ครับ
1: อย่างแรกเราไปทำกันบ้านสองการพากบอลเนี่ยเราต้องมาดูด้วยเขาให้เราพากเป็นบทบาทไหนมันมีสองบทบาทนักพากหลักหรือว่าเขาเรียกกันง่ายๆว่าปากหนึ่งจะเป็นผู้บรรยายเกมจังหวะนี้บดินทร์ผาลาลากบอลขึ้นมาทางซ้ายลากตัดก็มามีโกซุนกิอยู่ตรงกลางไม่ให้ครับลูกนี้ยิงเองมาหลุดกรอบออกไปนี่คือคนภาคหลักเขาจะภาคเกมเนี่ยส่วนอีกปางหนึ่งคนภาคปากสองหรือว่าคนภาครองฝรั่งเขาเรียกคอมเมนเตอร์บทบาทของคอมเมนเตอร์คืออะไรคอมเมนเตอร์ก็คือคนที่วิเคราะห์วิจารณ์ให้ข้อมูลเสริ
2: ม
1: จะไม่ทำหน้าที่ทับกันบดินยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปปุ๊บบดินยิงออกไปปุ๊บคอมเมนเตอร์มาเลยแม่ลูกนี้จริงๆตรงกลางนั่นเนี่ยมีอดิศักดิ์ไกรสอนรออยู่แต่บดินไม่ให้ครับเลือกที่จะยิงเองวิเคราะห์ไปว่าลูกนี้มันน่ายิงมากกว่าจ่ายน่าจ่ายมากกว่ายิงดูครับจังหวะนี้จับด้วยเท้าซ้ายแต่งเท้าขวาแล้วยิงเข้าไปเป็นประตูที่8ของเขาในฤดูกาลให้ข้อมูลเสริ
2: มซึ่งแปลว่า2คนนี่ครับปาก1ปาก2ต้องมีความซิงค์กันพอสมควร
1: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ทำหน้าที่คนละอย่างเวลาเราดูฟุตบอลเราเข้าใจก่อนหรือว่าคนจะพากฟุตบอลต้องเข้าใจสมมติถ้าเราเป็นปาก1เราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้ผมต้องตามเกมเลยผมต้องแม่นเบอร์เลยใครใส่เบอร์อะไรรายชื่ออะไรยังไงบางทีมันจะมีจุดสังเกตจากเบอร์เสื้อของนักฟุตบอล
2: ครับ
1: เรื่องสัมประตูส่วนใหญ่ก็ใส่เบอร์1อยู่แล้วนะเบอร์18อะไรพวกนี้นะแบ็คขวาส่วนมากใส่เบอร์2แบ็คซ้ายส่วนมากใส่เบอร์3เซนเตอร์แบ็คมักใส่เบอร์5หรือเบอร์4แต่บางทีเบอร์5หลังๆเนี่ยกองกลางก็ใส่กันเยอะอย่างบุรีรัมย์สัสลักเล่นซ้ายแต่ใส่เบอร์2ก็มีกองหน้ามักจะใส่เบอร์9กองกลางตัวรุกมักจะใส่เบอร์10ไปซ้ายมักจะใส่เบอร์11ไปขวามักจะใส่เบอร์7อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อสังเกต
2: ในระดับนึง
1: แต่
2: ว
1: ่
2: าแต่ละเกมเราก็ต้องดูอีกที
1: อะไรประมาณนี
2: ้แล้วนอกเหนือจากเรื่องเบอร์เนี่ยสมมติว่าถ้าเราดูเกมไปแป๊บนึงเราก็เหมือนต้อง
1: จับ
2: ให้ได้เร็วว่า
1: ไอ้คน
2: น
1: ี้ถูกต้อง
2: เราก็ต้องเหมือนพยายามแบบจำให้ได้เร็วที่สุด
1: ถูกต้องเราต้องพยายามจำลักษณะทางกายภาพของเขาว่าคนเนี้ยบางคนมันจะมีเอกลักษณ์เนี่ยท่าวิ่งจะไม่เหมือนชาวบ้านเข
2: า
1: เฮ้ยคนนี้ผมสีดำบางคนผมสีทองนี่เป็นฝรั่งบางคน
2: จะชัดเจน
1: บางคนหัวฟู เราก็จำพวกนี้เพิ่มปากเข้าไปพี่ว่าสัก5นาทีเราเริ่มคุ้นแล้ว
2: เริ่มจับได้ว่า
1: พอนักฟุตบอลได้บอลกันแทบครบทุกคนแล้วเราพาเข้าไปเรื่อยๆเราจะพอรู้แล้วว่าใครจะมีลักษณะแบบไหนนี่คือพลิกแบบ
2: เบื้องต้นก่อนแล้วถ้าไปต่อสมมติว่าถ้าเราเริ่มแบบพอจำเบอร์เขาได้เริ่มพูดถึงเขาได้ next step ในการพากบอลให้มันเริ่มสนุกขึ้นนี่มันเรื่องของน้ำเสียงเรื่องของอะไรครับ
1: น้ำเสียงสำคัญมากเสียงมันต้องมีเขาเรียกต้องมี
2: ไดนามิกใช่ไหมครับ
1: นะมันต้องมีขึ้นลงมันจะต้องมีเสียงที่ปลุกเร้าอ่ะแล้วก็บางทีเรียกว่าบอลไม่มีอะไรก็ต้องพากให้มันแบบ
2: มีอะไร
1: ให้มันน้ำเสียงมันช่วยได้เอาละครับจังหวะนี้แฮปปี้เฟอร์นันเดสใต้บอลลุยขึ้นมามาแล้วตรงกลางมีโกซุนกีรออยู่ไม่ให้จ่ายย้อนหลังเข้ามามาที่เซกิโอซัวเรสเนี่ยน้ำเสียงมีขึ้นมีลงแต่ถ้าบอลไม่มีอะไรก็ครับตอนนี้มาเกมก็เริ่มจะดูเชิงกันมากขึ้นแล้วครับเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างไม่อยาก
2: ยิงแล้ว
1: ยิงเข้าไปแล้วโอ้โหเรื่องของไดนามิกของเสียงอะกีฬาบางชนิดมันสำคัญมากเคยดูมวยปล้ำปะมวยปล้ำจริงๆเนี่ยมันเป็นเกมที
2: ่
1: ยืดยาวแล้วน่าเบื่อนะทำไมเราดูมวยปล้ำเบื่อเพราะถ้าติงกระใสอะไรไปเรื่อยถ้าตัดเสียงพากอะไรทุกอย่างออกไปนะแล้วไปนั่งดูมวยปั้มเทวเพียวเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าโหนักติงนี่เทพมากเลยนักติงอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกสรนี่แกเทพจริงๆเพราะอะไรบางทีไม่มีอะไรล่ะเอาละครับบิ๊กโชจับทางด้านบ็อกเลสเตอร์ขึ้นมาโชคสแลมลงไปบางทีเดินมาเนี่ยไม่มีอะไรบอกแล้วโอ้ยอย่ามาซ่าแถวนี้อารมณ์ไม่ดีเจอใครเดี๋ยวใส่หมดได้หมดถ้าสดชื่นเพิ่งตื่นมาอยากฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรเลยพี่เคยไปภาคมวยปั้มโอ้โหอันเดอร์เทคเกอร์เปิดตัวออกมาเนี่ยแทบเปิดพจนานุกรมภาคอ่ะตึงอันเดอร์เทคเกอร์อ่ะตึงเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบท่ามกลางหมู่หมอกมวลที่ปกคลุมอารีนาแห่งนี้ตึงถ้าเราไม่ใส่อารมณ์ร่วมเราไม่มีลูกเล่นบางคนอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้นะแต่พี่ว่าพี่ติดอย่างนั้นติงก็ทำให้แบบ
2: มันไม่มีอะไรเลยทะลดว่ามันฟังแล้วมันได้ฟิลแบบไปกับสถานการณ์ตรงหน้า
1: คือมวยป้ามันเป็นเอนเตอร์เทนเนาะมันก็ใส่ได้เยอะแต่ฟุตบอลไปใส่เยอะก็ไม่ได้เพราะพี่คอยเคยลองแล้วเรียบร้อยยับโดยโซเชียลจัดการยับเยินเลยมันก็ต้องมีลิมิตถ้าในวิทยุได้ถ้าในวิทยุเนี่ยภาคไปเถอะในวิทยุอ่ะคือคนมันไม่เห็นภาพไง
2: ครับ
1: คุณภาคบอลทีวีอ่ะคนเขาเห็นภาพลูกชอมันอยู่ทางซ้ายคือถ้าดูในทีวีเราจะเห็นว่าลูกชอมันอยู่ทางซ้ายไม่ต้องไปอธิบายแต่ถ้าวิทยุบูโดให้ไปที่ชอเติมขึ้นมาทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายชอมันอยู่ทางซ้ายชอเปลี่ยนแกนข้างฟากมาทางขวาให้วางดีสักมันต้องพันนาโวหารมันต้องขยายความเพราะวิทยุคนไม่เห็นภาพ
2: ครับ
1: พี่อ่ะมันสายวิทยุมาก่อนจากวิทยุถึงมาทีวีวิทยุมันก็จะใส่ลูกเล่นได้ออนไลน์ยิ่งใส่ได้สายเพื่อยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงขี่พายุทะลุฟ้ากิ้งลุ้นหมุนเข้าไปตุ้งตาคายอะไรเงี้ยข้าไปเถอะ
2: มี
1: แต่ถ้าไปทำในทีวีโดนพี่ทดลองมาแล้ว
2: เพราะมันเห็นวิชวลนะพอเป็นทีวีแล้วคนแบบเหมือนโฟกัสเกมอะไรที่มันเยอะเขาจะ
1: คือทีวีมันจะเป็นแพทเทิร์นที่เขาเรียกว่าเป็นทางการ
2: ทางการกว่า
1: เป็นทางการก็จะต้องแบบลูกเล่นมีได้แต่อาจจะไม่เยอะดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการสร้างอารมณ์ของคนดูอะเรื่องของน้ำเสียงไดนามิกจังหวะจากโคนสำคัญ
2: ดูแล้วก็ลอง
1: พูดใช่ดูแล้วลองพูดลองทำฝึกเลยเราเดี๋ยวนี้แหมมันเราเปิด YouTube เข้าไปเนี่ยไปหาเลยแมตช์นึงลองมาหัดฝึกภาคเลยเอารายชื่อมานั่งแล้วดูเนี่ยคนนี้คนนี้เบอร์นั้นเบอร์นี้เราฝึกภาคฝึกไป
2: ได
1: ้เด็กรุ่นพวกเราอะอยากจะลองทดลองทำอะไรอย่างที่พี่บอกอะ
2: ทำได้เลย
1: ไปฝึกไปหัดทำไม่เป็นเดี๋ยวก็เป็นอะไรทุกอย่างนะ
2: บอกว่ามันคือแบบลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่
2: แล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นในเรื่องของน้ำเสียงหรือสไตล์เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเจอริทึมซึ่งพอมาเจอพี่โทนก็มีโอกาสได้นั่งคุยกันแล้วก็ให้พี่โทนเหมือนไกด์ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะเริ่มภาคฟุตบอลเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งวันนี้พี่โทนก็แนะนำแบบทริคแล้วก็วิธีการเบื้องต้นให้ผมหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้ทริกเกอร์แหละว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันต้องทำแบบเนี้ยมันก็คือต้องให้เวลากับการอยู่ตรงนี้กับการทำความเข้าใจแล้วสิ่งต่อไปที่เราทำได้คือฝึกฝนดูเยอะๆพยายามที่จะฝึกพูดบ่อย อย่างคำศัพท์ของการภาคฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่เขาใช้บ่อยตัวผมก็ต้องค่อยๆเรียนรู้หรือถ้าใครที่อยากจะเข้ามาภาคฟุตบอลเนี่ยก็ต้องลงไปศึกษาศัพท์เหล่านี้เพื่อให้เวลาพูดมันสมูทขึ้นนะครับ
1: สมมุตินะเราเริ่มเกมการแข่งขันจําไว้เลยเราจะต้องสวัสดีก่อนเราคนไทยนะแล้วก็ใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเราจะต้องพูดให้ครบ
2: ครับ
1: ดูสวัสดีครับคุณผู้ชม T-Sport 7พาท่านมาชมการถ่ายทอดแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับเป็นการพบกันระหว่างสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับสโมสรการท่าเรือ FC จากสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมพีรณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปิ่นทะเป็นผู้บรรยายครับเราฝาก2เราก็การแข่งขันนัดนี้เป็นนัดที่12ของฤดูกาลครับก่อนการแข่งขันบุรีรัมย์อยู่อันดับที่เท่าไหร่ถ้าเรืออยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็เอาเรามาดูรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงเราก็ไล่ไป
2: เราก็ต้องพูดชื่อใช่มั้ย
1: ครับจ้าเราก็ไล่รายชื่อไปเลยบุรีรัมย์มาในระบบ4-2-3-1สําหรับรายชื่อผู้เล่นทั้ง11คนมีดังต่อไปนี้นี่คือหน้าที่ของฝาก2ใช่มั
2: ้ยแต่เราไม่ต้องหมายถึงพูดหมายเลขทุกคนถูกมั้ย
1: แล้วแต่พูดก็ได้เนี่ยผู้ตัดสินในวันนี้เป็นใครเราก็ต้องพูดนะครับผู้ตัดสินหลักในสนามได้แก่พี่ก็เอาละกัปตันทีมทั้ง2ทีมครับแลกทงกันส่วนผู้ตัดสินในห้อง VR เป็นคุณมงคลชัยเพชร4ก็จะต้องให้ข้อมูลเพิ่มไปมันก็จะแบ่งบทบาทหน้าที่กันเราก็จะสังเกตว่าถ้าดูคนภาคฟุตบอลอ่ะเราจับสังเกตดีๆอ๋อเขาแบ่งหน้าที่กันแบบนี
2: ้
1: คุณเนวินชิดชอบครับโอ้โหนั่งบริกรรมคาถาเลยครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเรียกความมั่นใจให้กับนักเตะประสาทสายฟ้าถ้าพูดว่าบุรีรัมย์มันซ้ำใช้คำซ้ำเยอะแล้วเปลี่ยนไปใช้ฉายาบ้างประสาทสายฟ้าอะไรก็ว่าไปพอพี่เป็นปากหนึ่งพี่ก็ภาคตามเกมบุรีรัมย์ครับเซตเกมมาตั้งกันใหม่แล้วให้ค่อยๆเคาะกันมาจังหวะนี้จับบอลลั่นแต่ว่ายังไปเอาคืนมาได้ครับยังช่วยกันได้ดีครับทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านเห็นไหมทีก็จะไม่บุรีรัมย์นะพยายามที่จะทำเกมขึ้นมาโดนตัดฟาวครับโอ้โหศิวกรครับจังหวะนี้ไปทำฟาวทางด้านของบูเอโน่ครับพี่พูดปุ๊บเราก็เสริมขึ้นมาเลยว่าศิวกรจังหวะนี้เข้าบอลช้านะครับจะเสียเหลี่ยมบูเอโน่ก็เลยจำใจต้องตัดฟาวซึ่งแบบนี้เราก็จะต้องมีความเข้าใจในเกมฟุตบอลด้วยเหมือนกันเราก็จะต้องรู้ว่าอ๋อที่เขาต้องฟาวเพราะว่าเขาต้องตัดเกมเว้ยเขาไม่สามารถจะปล่อยให้ตัวเนี้ยเอาบอลไปได้เพราะมันอยู่ในระยะที่จะเปิดบอลต่อแล้วมันจะเข้าไปกรอบเขตโทษเข้าไปในเขตอันตรายคอมเมนเตอร์อ่ะก็จะต้องคอยอ่านเกมวิเคราะห์เกมอยู่ตลอดเวลา
2: ต้องดูเยอะๆเข้าใจเกมเยอะ
1: ใช่ใช่
2: ต้องฝึกวิเคราะห์บ่อย
1: ๆคือถ้าตอนแรกเรายังไม่ถนัดเรื่องการวิเคราะห์เกมเราเอาข้อมูลไปก่อนก็ถือว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับท่าเรือได้ดีนะครับบูเอโน่ในช่วงต้นเกมพี่พูดจบเราก็เอาเลย
2: บูเอโน่
1: เป็นคนประเทศไหนเป็นชาวอะไร
2: เข้ามาอยู่ที่นี่กี่ปี
1: อะไรอย่างนั้นเนี่ยพอเรารู้บทบาทเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรทีนี้สลับกันเราเป็นปากหนึ่งอ่ะจะยากละเพราะว่ามันจะเร็ว
2: ต้องคิดให้ทัน
1: ต้องคิดให้ทันเราก็ดูเบอร์เสื้อถ้าเกิดเรายังไม่แม่นเรื่องของตัวผู้เล่น
2: ถ้าเรือกลับมาตั้งหลักอีกรอบนึงครับค่อยๆส่งขึ้นไป
1: เนี่ยส่งบอลจ่ายบอลผ่านบอลลำเลียงบอล

0: ให้บอลมันก็จะมีคำพวกนี้ที่มันเป็นชุดคำที่ใช้ในการพากฟุตบอลคือเบอร์เสื้อมันจะช่วยมากเลยคือใครเป็นใครดังนั้นเนี่ยเวลาพากบอลสิ่งที่สำคัญก็คือจำเบอร์เสื้อกับชื่อคนให้ได้จะได้ลุ้นประตูขึ้นนำหรือเปล่าทางบุรีรัมย์ยูไนเต
1: ็
0: ด
1: เควินอิงเกโซเปิดไปเตะ
0: เนี่ยจังหวะเงี้ยเราต้องใช้คำว่ายิงใช่ไหมเพราะว่ามันเขากำลังจะยิงแล้วมันจ่อๆแล้วมันต้องยิงแล้ว
1: ยิง
0: มันต้องยิงนี่คือหลักการเบื้องต้นที่เหลือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการไปฝึกฝนมันไม่มีใครอยู่ๆจะมาให้เราไปพากบอลได้เลยหรอกสักมุดมีคนมาบอกอัดมาอัดฤดูกาลหน้าเนี่ยพี่จะให้อัดทดลองไปพากบอลอัดมีเวลา1เดือนอัดทำอะไรครับอัดไปศึกษา
1: ใช่อย่างแรกต้องด
0: ูไปเปิดคลิปไปเปิดเทปไปเปิดเก่าๆดูแล้วก็ดูว่าศัพท์ฟุตบอลมันเป็นยังไงเรื่องราวต่างถ้าเรามีข้อมูลทุกทีมไว้เราก็จะทำงานง่ายขึ้นดังนั้นสุดท้ายเรื่องนี้มันจะย้อนไปที่สิ่งแรกที่พี่สอนอัดศึกษาทำกันบ้านแล้วก็ขอระยะเวลาว่าเฮ้ยเราขอมีเวลาในการศึกษาเรื่องนี้อย่างน้อย1เดือนแล้วถึงไปทำสิ่งนั้นแต่ถ้าอยู่ๆเราไม่เคยพากบอลแล้วโปรดิวเซอร์บอกอัดอาทิตย์หน้าไปพากบอลเราก็ปฏิเสธไปเลย
1: ที่ผมปฏิเสธไปแล้ว
0: เราก็ต้องสู
1: ้เฮ้ยเราจะได้แบบลองดูลองดู
0: ใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยวันนี้เราฝึกไปแล้วสมมุติเอ้ยเราไปฝึกเดือนหน้าเรามาลองพากกันใหม่เราก็สวัสดีครับผมไปฝึกไปแล้ว
1: พอเราไม่ได้เป็นคนดูบอลมาก่อนเราไม่ได้รู้จักนักเตะเยอะเราไม่ได้รู้เรื่องของตำแหน่งหรือรูปแบบเกมอะไรเงี้ยมันเลยมีความยากแต่ว่าอย่างที่พี่ทนบอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราจะสามารถพากบอลได้อย่างสมูทเนี่ยเราต้องรีเสิร์ชเพิ่มเติมเราต้องมีเวลาอยู่กับสิ่งนั้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอย่างวันเนี้ยคือผมก็ไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวมากเราก็ค่อนข้างมาแบบลุยๆเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราจะลองเท่าที่เราทำไหวจะลองใช้สกิลในอดีตที่เราเคยทำอย่างอื่นมาลองมั่วๆดูก็เดี๋ยวมาดูกันครับจะเป็นยังไง
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมทีสปอร์ต7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับจากสนามช้างอารีนาเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC ในส่วนของการบรรยายมีผมพีระณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปินทะนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยาย
1: วันนี้นะครับนักเตะจากบุรีรัมย์เนี่ยมีด้วยกัน11คนนะครับเบอร์1ศิวลักษ์เทศสูงเนินครับผู้รักษาประตูนะครับศศิลักษ์ไหประโคนนะครับเบอร์2วันนี้รับตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับ3พันษาเหมวิบูลนะครับเป็นเซนเตอร์เบอร์5อันเดรสดูเยสจองแจยองนะครับเบอร์6รัตนาการใหม่คามิแล้วก็นฤบดินทร์วีระมโนดมไม่ทันหรอทางนี้ต่อไปเลยโอเคสุภโชคสารชาติบาร์นาโดคูเอสตาเควินอินเกรโซแล้วก็กองหน้าของเรานะครับบูเอโนริคาร์โดครับการท่าเรือ FC นะครับเบอร์18ครับผู้รักษาประตูรัตนดนัยส่องแสงจันทร์เซอร์จิโอโซเรสนะครับทัศพลลาเทศโกซุนกินะครับบดินภาลาคนนี้เก่งธนาเสศิริพลาศิวกรจากเขา
0: จากอุปสรรค
1: ดาวิดโลเชล่าเควินดีลมลำนี่นิพงศ์เสนานนท์แล้วก็กองหน้านะครับเฮเบตี้ฟานาเดสครับผม
0: กัปตันทีม2ฝักแรกทงครับผู้ตัดสินวันนี้ต่อพงสมสิงห์ครับเป็นผู้ตัดสินหลักในสนามผู้ตัดสินในห้อง VR คุณมงคลชัยเพชรศรีนี่คือรายชื่อผู้เล่นสองรองของทั้ง2ทีมครับ
1: บุรีรัมย์เนี่ยก็จะมีสุภชัยใจเด็ดนะครับจักรพันธ์แก้วพงศ์กรกฎวิริยะอุดมสิรินะครับชินวัฒน์วงชัยชิติพัฒน์อภิวัตรสรายุทธยศพลแล้วก็สุพนัทนะครับขณะที่การท่าเรือก็จะมีวัชระบัวทองประกรณ์เปรมพักอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับวันนี้เป็นตัวสำรองชันมงคลทองคิรีมาร์ตินสตอปลี่ชาลินชปุยนะครับณัฐวุฒิสมบัติโยธาธนบูรณ์เกษรเกษารัตน์แล้วก็จตุพัฒน์สัตตธรรมครับซึ่งวันนี้แผนการเล่นนะครับเป็น 4-2-3-1
0: ครับมาดูกันว่าในระบบนี้ที่มีบูเอโนกับทางด้านของ
1: การท่าเรือนะครับ
0: ที่มีคนนี้ฮะคุมทีม
1: โค้ชอูดนะครับหรือสลาวุฒิตรีพันธ์นะครับซึ่งก็มาพร้อมกับมาดามแป้งนะครับคิกออฟครับ
0: เอาละครับบุรีรัมย์เคียงเริ่มเกมครับสุภโชคคืนหลังไปตั้งกันใหม่ครับ พยายามจะดันเกมขึ้นมาทันทีครับจังหวะนี้ตูนเยสวางยาวโดนสกัดเอาไว้ได้การท่าเรือ
1: โอเคครับบุรีรัมย์ค่อยๆจ่ายไปนะครับเอาเสียบอลให้กับการท่าเรือยังครับผม
0: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์ลูกทุ่มครับโทษทีอันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปนาวนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
1: แปลว่าอะไร
0: 19นาฬิกาก็คือทุ่มหนึ่งไง1ทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นมั้ยแล้วไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้เล่นเร็วแล้วแม่อิเกโซวางมาโดนสกัดเอาไว้โดยทศพลลาเทศครับแล้วถ้าดูเบอร์เสื้อชัดแล้วก็ค่อยพูดชื่อขึ้นมาก็ได้อะไรครับการท่าเรือเอาแข้งทะลุช่องมาจังหวะนี้ไม่รับหน้าธงไม่ขึ้น
2: โอ้โหเข้าไปแล้วครับ
0: เฮเบตี้เฟอร์นันเดสครับทำประตูให้กับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์อยู่ในเต็ด1ประตูต่อ0ครับ
1: โอ้แฟนๆกรี๊ดกระหน่ำเลยนะครับสวยมากลูกเมื่อกี
0: ้เป็นการแทงทะลุช่องนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะจ่ายทะลุช่องของเซโก้ซัวเรสครับโอ้โหแล้วนี่ครับเฟอร์บัตตี้เลี้ยงลายดีมากครับ
1: โอ้โห
0: เซตบอลครับการเข้าขามองตารู้ใจของคู่นี้สุดท้ายนำพามาสู่ประตูขึ้นนำของการท่าเรือครับ
1: 1ต่อ0นะครับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์นะครับ
0: ในนาทีที่23
1: ในนาทีที่23นะครับ
0: ตูเจสได้บอลค่อยๆไหลมาจองแจยองเปิดมาแล้วบุรีรัมย์โอ้โหโมงลูกนี้เอาแล้วครับตีเสมอได้อย่างรวดเร็วครับโอ้โหสุภโชคสารชาติแต่ได้เลือดก็โอ้โหเลือดอาบเลยครับจังหวะนี้โอ้โหประตูที่ต้องแลกกับเลือดครับแต่แฟนๆบุรีรัมย์ได้เฮแล้วครับจังหวะวางยาวแล้วโดนอะไรก็สุภโชคเหมือนจะ
1: โดนมือรัตนัย
0: ใช่ครับรัตนัยเข้าไปพยายามจะเซฟแล้วไปปะทะกับสุภโชคดูอีกครั้งครับดูอีกทีครับเนี่ยครับโอ้ยโดนเข้าไปดอกนี้ก็สุภโชคเลือดไหลนะครับโอ้โหโรเชล่าพยายามไปสกัดจากเส้นไม่ทันครับเดี๋ยวต้องมาดูอาการของเจ้าเช็คสุภโชคกันก่อนครับไปต้องไปแล้วครับไปสนามต้องไปนำตัวสุภโชคมาปฐมพยาบาลก่อนครับ
1: นาทีที่92นะครับ
0: เป็นช่วงท้ายเกมนะครับทดกัน3นาทีผ่านมา2นาทีกว่าตันไนวางยาวมาจังหวะนี้มงเช็คอาการท่าเรือแล้วได้จังหวะยิงโอ้โหแต่ว่าติดเซฟศิวลักษ์ครับโอ้โหเซโก้ซัวเรสได้จังหวะสับไกลครับแต่ว่าศิวลักษ์ยังปัดทิ้งออกไปได้นี่ยิงยัดไปตรงตัวศิวลักษ์เลยครับเซโก้ซัวเรสเกือบจะเป็นประตูชัยของการท่าเรือ
1: แอมเบตตี้เฟเดเนสเปิดมุมนะครับ
0: เอาศิวลักษ์ชกทิ้งออกมาการท่าเรือจะเก็บตกได้เอายิงผิดเหลี่ยมยังเก็บบอลได้ครับการท่าเรือจะได้บุกอีกชุดไหมตอนนี้ทดครบ3นาทีแล้วครับบูเมโนจับลั่นไว้ครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกับการท่าเรือ FC 1ประตูต่อ1
1: สำหรับเกมวันนี้นะครับการท่าเรือ FC เนี่ยก็ทำประตูนำไปก่อนนะครับซึ่งยิงโดยเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนะครับส่วนบุรีรัมย์เนี่ยก็ตามมาติดๆนะครับสามารถทำแต้มวันนี้ด้วยสุภโชคสารชาตินะครับผมก็เป็นแมตช์ที่จบด้วยการเสมอกัน1ต่อ1ครับ
0: วันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอย่างวันนี้ตอนที่พี่โทนเขาพากย์เนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่ผมก็ต้องเรียนรู้เหมือนเราก็พยายามจดเท่าที่เราจดได้เราก็มีโอกาสได้แบบอ่านลองพูดชื่อนักฟุตบอลแต่ละทีมการเปิดเกมนิดหน่อยรวมไปถึงว่าระหว่างที่เล่นเกมเนี่ยเราก็พยายามที่จะลองหาจังหวะพูดดูว่าเป็นยังไงได้บ้างซึ่งเอาจริงก็ยากอยู่ดีวันนี้ก็ถือว่าแบบพอได้นิดหน่อยพอจับจังหวะได้บ้างแต่ถามว่าความสมูทก็คือแบบยังติดลบอยู่ด้วยความที่เหมือนเราไม่รู้ศัพท์หรือเราไม่รู้วิธีการหรือจำนักเตะไม่ได้เนี่ยการจะพูดให้มันสมูทมันมีความแบบยากอยู่เราก็นึกไม่ออกว่าณตอนนั้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเกมมันค่อนข้างเร็วบางทีแบบมันเปลี่ยนกันแบบวิต่อวิอะไรเงี้ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือถ้าเราอยากจะพากบอลต่อไปในอนาคตเนี่ยผมต้องกลับไปรีเสิร์ชเรื่องของการเล่นฟุตบอลกติกาฟุตบอลรูปแบบของเกมนักเตะโค้ชต่างๆมากกว่านี้เพื่อที่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะเหมือนอธิบายได้มากขึ้นทำให้คนเห็นภาพได้มากขึ้นซึ่งนี้ก็คือเป็นไกด์ที่วันนี้ได้มาจากพี่โทนนะครับพี่โทนจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบอย่างตอนนี้พี่โทนพากมานานเท่าไหร่แล้วคร
0: ับ ไม่ต่ำกว่า15ปีถ้าจัดวิทยุอ่ะ18ปีแต่ว่ามันจะเป็นพาร์ทของการจัดรายการวิทยุกีฬา
1: พอเราเริ่มพากครับ ชอบอะไรในการทำสิ่งเนี้ย
0: พี่อ่ะเป็นคนที่ชอบฟุตบอลเป็นคนชอบดูฟุตบอลดูกีฬามาตั้งแต่เด็กๆมันเป็นความชอบแล้วพอชอบก็อยากทำงานสายนี้แล้วโชคดีที่ได้มาทำงานสายนี้พอเราโชคดีที่ได้ทำงานที่ตัวเองรักและมีความสุขอ่ะมันก็มีความสุขกับการทำงาน

0: เนี่ยพี่อยู่หลังเบื้องหลังมาก่อนพี่เป็นคนทําข้อมูลมาก่อนแล้วถึงขึ้นมาอยู่หน้าไมค์ทุกอย่างมันไม่มีก้าวกระโดดมันคือก้าวแบบท
1: ี
0: ละก้าวทีละก้าวแบบตามสเต็ปบางคนอยากจะเป็นอาชีพนี้แต่ไม่ได้ทําอาชีพแต่ต้องไปทําอาชีพอื่นเราโชคดีเมื่อเราโชคดีเราต้องทําให้ดีนี่คือหลักง่ายๆของการทํางาน
1: สิ่งที่พี่โทรู้สึกว่าได้จากการที่เหมือนเวลาเราได้บรรยายมันคือความรู้สึกอะไรบ้างครับ
0: ได้มอบความบันเทิงให้กับคนฟังฟุตบอลมันคือเราดูเพื่อความบันเทิงดังนั้นเราทำยังไงก็ได้ให้คนดูฟุตบอลแล้วบันเทิงสนุกไปกับมันในกรอบของสื่อนั้นๆนะวิทยุมันก็วิธีนึงทีวีก็แบบนึงอินเทอร์เน็ตออนไลน์อีกแบบนึงเขาให้ทำได้มากที่สุดเท่าไหร่แล้วจะทำให้คนดูมีความสุขได้เราก็จะพยายามทำให้มันเท่านั้นถ้าเราให้ความสุขกับใครได้เราก็มีความสุข
1: แต่จริงๆวันนี้ผมแบบสนุกมากผมรู้สึกว่าอย่างตอนแรกที่แบบรู้ว่าต้องมาพากบอลก็ผมก็บอกว่าเดี๋ยวให้แล้วเฮ้ยเอาจริงเหร
0: อ
1: ไม่มีเวลาเลยนะแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งอย่างวันนี้พอได้มาลองจริงๆผมรู้สึกว่าโอเคจากที่คิดว่าตอนแรกไม่น่าทําได้คิดว่าถ้าให้เวลากับมันอยู่กับมันก็น่าจะทําได้และคิดว่าทุกคนก็น่าจะทําได้เหมือนกัน
0: มนุษย์เราอ่ะถ้าเราพยายามทําอะไรเรียนรู้ที่จะทําอะไรผมเชื่อว่าเราทําได้จะแต่จะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนม
1: ัน
0: เป็นอีกเรื่องนึงมันเป็นเรื่องของชั่วโมงบินและประสบการณ์แล้วตอนนั้นก็ดีใจครับที่วันนี้นะได้มาร่วมงานกับน้องอัดซึ่งก็มีใบหน้าละไม้คล้ายๆกับพี
1: ่ครับ
0: นะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าพี่จะมีประโยชน
1: ์โอเควันนี้ขอบคุณพี่โทนมากครับ
0: ครับยินดีครับยินดีครับ
1: เราก็จากบทเรียนวันนี้ที่ผมได้เรียนจากพี่โทนนะครับเรื่องของการเป็นนักพากย์ฟุตบอลเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องไปศึกษาเรื่องของฟุตบอลเพราะสิ่งนี้คือเป็นข้อมูลที่ในฐานะนักพากย์เนี่ยเราต้องอธิบายให้คนดูเข้าใจเราต้องพูดให้เขาเห็นภาพหรือเข้าใจไปพร้อมๆกับเรารวมไปถึงเป็นการเสริมข้อมูลบางอย่างที่เขาอาจจะไม่รู้และอย่างที่2คือการดูเยอะๆเพราะการดูเยอะๆเนี่ยมันคือการที่เราได้เห็นตัวอย่างของคนที่เขาพากย์ว่าวิธีการพากย์ของแต่ละคนเป็นยังไงและการดูเยอะๆ1อย่างมันคือการซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปซึมซับศัพท์ซึมซับริทึมแล้วก็เรียนรู้การใช้เสียงเพราะว่าเรื่องของการเป็นนักพากย์เนี่ยดินามิกของเสียงเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะทําให้คนดูเกิดอารมณ์ร่วมไปกับเราได้ว่าเฮ้ยสนุกแล้วหรือลุ้นอย่างเงี้ยและอย่างสุดท้ายคือการฝึกพูดของจริงหรือการที่เราลองพากย์ของเราจริงๆซึ่งทําได้ง่ายก็คือการที่เราเปิดคลิปแล้วเราก็ลองฝึกพากย์ในแบบของเราแล้วก็กลับมานั่งฟังว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันดีหรือยังมันมีข้อมูลตรงไหนที่เราเตรียมยังไม่พอหรือเปล่าทําให้มีคลังของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลมากขึ้นอันนี้ก็เป็น3ทริคที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ได้เรียนจากพี่โทแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะทำอ่ะมันทำได้สิ่งหนึ่งที่ได้วันนี้คือรู้สึกว่าการที่ถ้าเราทำอะไรไม่ได้อ่ะเราก็สามารถที่จะทำได้ถ้าเราอยากที่จะทำมันหรือว่าเราอยากที่จะพิชิตเป้าของเราให้ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนแค่เราต้องเริ่มลงมือทำเราก็แค่ต้องจริงจังกับมันสุดท้ายผมคิดว่าถ้าวันหนึ่งมีเวลาอยู่กับสิ่งนี้ก็น่าจะพากย์ฟุตบอลได้

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: จักรครับเขาทำอะไรฮะ
1: อ๋อ
0: เขาทำเทียนไขเหรออ
1: ันนี้เป็นไขขี้ผึ้งคาราฟินนะคะก็เป็นความร้อนตื้นอีกชนิดหนึ่งนะคะก็พูดง่ายคือคนไข้ที่มีอาการปวดของข้อเล็กๆข้อเล็กเช่นข้อนิ้วมือข้อเท้าไอ้ข้อเล็กๆเนี้ยจะไปใช้แผ่นร้อนก็ไม่ทั่วถึงจะใช้อันตราซาวก็มันก็หลายๆข
0: ้อ
1: เพราะอย่างนี้เนี่ยก็เหมาะที่จะใช้กับพาราฟิน
0: เรียกว่าพาราฟิน
1: ขี้ผึ้งพาราฟินนี่แพงนะ
0: ถ้าเกิด
1: ไม่แพงเนี่ยนะคุณก็ต้องใส่จนเต็มใช่ไหมพอเปิดเครื่องแป๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่ที่เพิ่งละลายส่วนหนึ่งนะคะละลายเสร็จก็มือเนี่ยจุ่มจุ่มมันดิบไอติมอ่ะจุ่มขึ้นแล้วมันก็จะเคลือบผิวใช่ไหม
0: ไปชั้นหนึ่ง
1: แล้วก็ลงจุ่มใหม่ขึ้นนะสามสองชั้นแล้วใช่ไหม
0: ผมนึกถึงการเอา
1: ดิปปิ้งอ่ะดิปปิ้งนานแหละเหมือน
0: เอาผลไม้อะไรไปจุ่มในช็อกโกแลตเร็วๆ
1: ทำอย่างนั้นนะประมาณ5เที่ยวมันก็จะเคลือบแบบนี้พาราฟินเนี่ยยังไงก็ไม่เบิร์นคือถึงมันจะร้อนนะแต่ก็ร้อนระดับหนึ่งที่มันทำให้อุ่นข้อพวกนี้ให้ความร้อนนี่ไปสู่ข้อต่างๆที่อักเสบอยู่
0: นะคะเจ็บปวดตรงไหนล่ะฮะข้อ
2: ปวดมือค่ะแล้วก
0: ็มือนะ
2: แล้วก็มีหมดเนี่ยสองสามทุกนิ้วนี่ไม่ช่วยแล้วเหลือแค่นิ้วโป้งอย่างเดียว
0: อ๋อมันปวด
2: ปวด
0: ตรงข้ออย่างเงี้ยหรือตรงกล้ามเน
2: ื้
0: อ
2: มือในจีบนี่ไม่ได้
0: เหรอฮะ
1: บางทีไอ้ที่มือเนี่ยมันมีหลายโรคจะเป็นโรคข้อเอ่ยโรคเอ็น
0: มันจะร้อนมากไหมฮะ
1: ไม่มากคุณลองดูได้เลยนะคะคุณลองตักได้ค่ะคุณลองดูได้
0: ผมลองได้เลยใช่ไหม
1: ได้อันนี้คุณเอามือมาเลยคุณลาดเองไม่ต้องกลัวไม่เบิร์นรับรอง
0: ลาดเองเลยเหรอ
1: ลาดเลย
0: ใสๆอย่างนี้เหรอ
1: ได้ลาดไปเลย
0: จริงเหรอครับ
1: ลาดเลย
0: จน
1: ไม่เป็นอะไรรับรองลองดูเห็นแบบร้อนไหม
0: อุ้ยนิดหน่อย
1: เอาอีกหน่อย
0: ร้อนเหมือนกันนะครับจะบอกว่าไม่ร้อนเลยก็ไม่ใช่ร้อนนะเนี่ยพาราฟินนี่บ่อยไหมคร
2: ับอาทิตย์ละ2ครั้ง
0: ครับมาเองทำเองเลยนะเจ้าหน้าที่ไม่ต้องมา
2: เจ้าหน้าที่เขาสอนให้ตั้งแต่แรกก็มาทำ
0: พอจากนั้นเราก็ทำเองน
2: ะ
0: ทำมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: อุ้ยเป็นปีแล้วค่ะ
0: ปีอาการเป็นไงบ้าง
2: ดีขึ้นมาเรื่อยๆ
0: ครับจากทีแรกสุดเลยมา
2: ทั้งปวดปวดนิ้วปวดหมดเลยเนี่ยค่ะ
0: แล้วเสร็จนิ้วเลยไหม
2: ขาทุกนิ้ว
0: ครับ
2: ตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้มันหายหมดแล้วเหลือแต่ตรงแค่ช่วงนี้นะคะ
0: ปวดที่ว่านี่ปวดเนี่ยมือนิ้วนี่ทำอะไรได้บ้างไ
2: หมโอ้ยแค่หยิบนี่อย่าง
1: ไม่มีแรงไม
2: ่
1: ม
2: ี
1: แรง
2: หยิบไม่ได
0: ้เกิดจากอะไร
1: ก็อย่างที่บอกถ้าถามนะคือมีได้หลายเหตุผลแต่คนบางคนเป็นโรคเอ็นของนิ้วแม่โป้งเนี่ยอันนี้ก็จะหยิบจะจับเนี่ยมีปัญหาจะหยิบแปรงสีฟันหยิบกุญแจไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นโรคของข้อโรคลูมาไตโรคข้อเสื่อมอะไรเงี้ยก็จะเป็นบริเวณข้อพวกนี้นี่แล้วแต่ว่าเขาเป็นตรงไหนหรือคนบางคนอาจจะได้รับบาดเจ็บเอ็นขาดเราต้องมาบริหารการใช้กล้ามเนื้ออย่างนี้ก็ต้องแช่พาราฟินก่อนเพื่อให้พูดง่ายคือขยับข้อได้ง่ายขึ้น

0: ายภาพบำบัดระบบประสาทเนี่ยฟื้นฟูอะไรบ้างครับ
1: คนไข้กลุ่มนี้ก่อนนะคะ
0: ค
1: นไข้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่พูดง่ายคือมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื
0: ้
1: อทำให้การยืนการเดินหรือการเคลื่อนย้ายตนเองเนี่ยไม่ได
0: ้
1: นะกลุ่มนี้เวลาเราลงมาเราก็จะฝึกเรื่องของให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีแรงให้ข้อไม่ติดเพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างของการฝึกกล้ามเนื
0: ้
1: อนะให้มีแรงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยการปั่นจักรยานให้กล้ามเนื้อขามีแรงพอกล้ามเนื้อขามีแรงแล้วเขาก็จะฝึกยืนแล้วก็ฝึกเดินได้ง่ายขึ้น
0: เขาปั่นเหมือนกับเราปั่นออกกำลังกายไหมครับ
1: คือเครื่องปั่นจักรยานตัวอย่างอันนี้เนี่ยสามารถทำได้เองคือหมายความว่าตั้งเครื่องคนไข้ไม่มีแรงเลยนะเครื่องทำให้เองหมดเลยถ้าเครื่องทำให้หมดเลยเขาจะได้เรื่องข้อไม่ติด
0: แปลว่าเราไม่ต้องออกแรงปั่นใช่ไหม
1: ได
0: ้เครื่องก็จะหมุน
1: แต่พอเขาเก่งขึ้นเราจะตั้งให้แบบว่าให้เขาเนี่ยต้องเริ่มออกแรงก่อนนะเครื่องถึงทำงานต่อได
0: ้
1: หรือถ้าเก่งขึ้นไปอีกทีเราจะตั้งเป็นแรงต้าน
0: แล้วเห็นปั่นถอยหลัง
1: ถอยหลังได้เดินหน้าได
0: ้ได้หมด
1: ได้หมด
0: เดินหน้าทัน
1: แล้วก็เป็นเอาเก้าอี้เข้าเอาวีลแชร์เข้าก็ได
0: ้
1: ก็คือจะเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยเฉย
0: ๆ
1: แล้วก็อย่างยกตัวอย่างตัวโน้นเนี่ยก็เป็นเขาเรียกทิวเทเบิล
0: ทิว
1: แบบว่าเอียงคือจริงๆตัวนี้จะเป็นเหมือนเตียงนอนอย่างในตัวที่เห็นนะคะเหมือนเตียงนอนอันนี้เราใช้กรณีที่คนไข้ที่เหมือนกับอยู่บนเตียงนาน
0: ค
1: ืออาจจะมีโรคที่ค่อนข้างรุนแรงแต่แล้วยังไม่เคยลุกนั่งลุกยืนเลยพอจับขึ้นมาลุกนั่งลุกยืนเขาก็จะเวียนหัวบ้างหมุนเราจะมาปรับท่าทางเขาก่อนก็หมายความว่าจากท่านอนเนี่ยเราจะปรับขึ้นมาจะสัก30องศา40องศาก่อนดูสิเขาเวียนไหมเขาไม่เวียนแต่ให้ชินอาจจะทำนี้สัก30นาทีต่อวันจนกว่าจะเขาจะเริ่มพอสัก3วันถัดไปแล้วก็จะปรับขึ้นเป็น50องศา60องศาขึ้นกับว่าองศาไหนเขาบอกอยู่ได้นะถ้าเกิดคุณมากกว่านั้นเริ่มเวียนหัวละ
0: อ
1: ันนี้ก็คือแปลว่าเขายังไม่ชินกับท่านั้นคนเราเวลานอนกลางคืนลุกขึ้นมานั่งเราไม่เวียนหัวถูกไหม
0: ใช่
1: นั่นแหละคือแค่8ชั่วโมงแล้วเราเป็นคนปกติ
0: แต่ถ้านอนนานกว่านั้น
1: นานกว่านั้นคนไข้พวกนี้อาจจะนอนสักเป็นอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์หรือเป็นเดือนนั้นพอจะให้ขึ้นมานั่งทันทีเขาปรับสภาพไม่ทัน
0: ระ
1: บบประสาทของเขาเนี่ยรับไม่ทันนั้นต้องมาปรับท่าทางด้วยทิวเทเบิลนี
0: ้ต้องปรับนานไหมฮะทิวเทเบิลนะหรือว่าขึ้นกับอะไรบ้าง
1: คือในแต่ขึ้นจากคนไข้อย่างที่ว่าถ้าคนไข้ที่ไม่มีอาการเวียนศีรษะแค่ปรับให้ชินกับท่าทางก็จะเร็ว3วัน5วันก็อาจจะโอเคแล้วพูดง่ายคือเป็นสเต็ปแรกของการจะมาฝึกยืนฝึกเดินนะมันถ้าเกิดคนที่เขานั่งได้เลยเขาอาจจะนอนมาโรงพยาบาลแค่3วัน5วันแล้วลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ไม่เวียนหัวก็ไม่ต้องผ่านสเต็ปนี
0: ้
1: ก็จะข้ามขั้นเหมือนเด็กนักเรียนข้ามป.1ไปเรียนชั้นมากขึ้นขึ้นกับระดับความสามารถ
0: สอบเทียบผ่านไปได
1: ้คล้ายๆอย่างนั้น
0: ครับเตียงนี้ล่ะครับอาจารย
1: ์อันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเป็ดมาเป็นอัมพาตมาพืชเนี่ยการกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงเนี่ยการช่วยตัวเองก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เขาต้องทำคือทำให้ข้อไม่ติดกันเพราะคนเราจะยืนจะเดินได้เนี่ยถ้าข้อติดมันก็ยืนเดินลำบากถูกไหมเขาต้องขยับข้อก่อนต่อไปในกระบวนการออกกำลังกายของเขาเนี่ยนอกจากขยับข้อแล้วเขาจะฝึกกำลังกล้ามเนื้อไปในตัวจะให้คนไข้ต้านแรงกับเขาค่ะหลังที่เกิดถ้าผ่านสเต็ปแต่ละสเต็ปแล้วก็จะฝึกพลิกตัวลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมายืนแล้วก็มาฝึกเดิน
0: ครับก็ค่อยๆไป
1: ค่ะค่อยเป็นสเต็ปไปทั้งขึ้นเรียนทีละชั้นอะไรค่ะ
0: นี่เขามีแรงต้านไหมฮะ
2: มีค่ะ
0: ใช่ไหม
1: นี่กำลังต้านแรงเห็นไหมกำลังต้านแรง
0: ครับ
1: ทีแรกถ้าคนไข้ไม่ออกแรงเลยเจ้าหน้าที่ทำหมดก็เป็นขยับข้อไม่ข้อติดเริ่มเก่งขึ้นเขาเริ่มมีแรงใช้แรงต้านใส่เข้าไป
0: ฟื้นฟูมานานแล้วยังฮะ
2: ก็ประมาณ3ปีอะค่ะ
0: 3ปีแล้วนะครับคนไข้มีอาการมีปัญหาด้านไหนยังไงบ้าง
2: ก็จะมีภาวะอ่อนแรงของกล้ามเนื้อกล
0: ้
2: ามซ้ายอะค่ะ
0: อ๋อฝั่งซ้าย
2: ก็คือจะไม่สามารถยืนและเดินเองได
0: ้ครับฝั่งซ้ายฝั่งเดียว
2: ค่ะ
0: ขอคุยนิดนึงนะครับ3ปีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคร
3: ับ ค่อยๆดีขึ้นเมื่อก่อนนั่งไม่ได
0: ้นั่งไม่ได
3: ้นั่งแล้วล้ม
0: อ
3: ๋
0: อ
3: แล้วแขนไม่มีแรงเลยดีขึ้น
0: ครับ
3: ตั้ง3ปีพอดี
0: 3ปีพอดีนะฮะทุกวันนี้ลุกนั่งได้แล้ว
3: ใช่ครับต้องหาเอง
0: อ๋อเหรอต้องมีใครช่วยประคอง
3: ไม่มีแต่ว่าในห้องเราทำเครื่องมือไว
0: ้
3: ทำที่จับ
0: อย่างตอนนี้ลุกนั่งนี่ทำได้ด้วยตัวเองอ๋องั้นขอลองลุกนั่งดูนั่งได้แล้วทำได้เร็วด้วยนะฮะครับตอนที่เริ่มทำทีแรกฮะช่วงปีแรกๆที่มาทำตอนนั้นยังทำแบบนี้ไม่ได้เลย
3: ไม่ได้นะนั่งไม่ได
0: ้นั่ง
3: ต้องมีคนผักหลังไว
0: ้อ๋อ
3: นั่งแล้วจะล้มเงี้ยส่งตัวไม่ได
0: ้ครับ

0: ำอยู่3ปีค่อยจริง
1: ๆค่อยๆไล่ครับ
2: มันช่วง3ปีที่ต้องฝึกต้องอะไรนี่มันรู้สึกอึดอัดมั้ยฮะรู้สึกยังไงบ้าง
1: ผมที่แรกอึดอัดนะฮะอยู่ที่นี่จอที่ก็ให้กำลังใจดีมันอยู่ที่กำลังใจ
2: ครับเขาบอกว่ายังไง
1: เขาบอกว่าค่อยๆเป็นไปทุกไม่ใช่เราคนเดียวหรอกอยู่คนเยอะแยะเพื่อนฝูงเต็มหมด
2: ครับรู้สึกว่ามันไม่ทันใจหรอมั้ยฮะแรกๆมันช้าจังเลยหรือมันจะเป็นยังไงคิดอะไรยังไง
1: ก่อนคิดกำลังไม่อยากจะอยู
2: ่เหรอ
1: แต่ก็ต้องต่อสู้แต่ว่าพอดีผมได้กำลังใจเยอะนายจ้างดีก็ยังรับไปทำงานต่อเลยไม่มี
2: เล
1: ยนะทุกวันนี้ก็ไปทำงาน
2: เหรอครับ
1: ก็บอกว่างานง่ายๆไปทำแล้วกันเบาๆหน่อย
2: ก็ทำงานได
1: ้นายจ้างดีเลยคนไทยเขาก็ไม่ทิ้งกันนะ
2: ครับ
1: 30ปีแล้ว
2: คือการฟื้นฟูแบบนี้เนี่ยถ้าคนที่โอ้โหจิตใจมันห่อเหี่ยวกำลังใจไม่ดีนี่บางทีท้อแท้ไปเลย
3: อย่างที่เรียนแล้วคุณแอดแล้วล่ะค่ะว่าและคนที่เป็นสภาพร่างกายมีปัญหาเนี่ยเขาจะไม่มีแต่ร่างกายหรอกมันนี่สัมภาษณ์เองคือคนทุกคนลองเอาใจเราไปวัดดูว่าถ้าเกิดเป็นเรามั่งว่าเราเกิดขยับไม่ได้และ3เดือนแล้วยังขยับไม่ได้6เดือนแล้วยังขยับไม่ได้เราจะคิดยังไงเขาก็ทุกข์เหมือนกันนั่นนี่คือความสำคัญของทีมงานว่าไม่ใช่มีแต่ฝึกกายภาพอย่างเดียวเราคือกายอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีจิตใจด้วยเพราะนี่คือบทบาทของนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาหรือนันทนาการบำบัดคนที่เน้นเรื่องจิตใจเพราะว่าบางคนไม่สนใจแต่ร่างกายเขาก็ทุกข์อ่ะ
2: ใช่
3: แล้วเนี่ยเขาสัมภาษณ์เองเขาบ่อยเขาทุกข์นะไม่ใช่ว่าเขาร
1: ุ่นเดียวกับผมเนี่ย
2: เป็นไงบ้าง
1: ตายไปหลายคนแล้ว
2: ทำไม
1: ก็จิตใจถอยหลัง
2: ใจ
1: คือครอบครัวไม่ดูแลที่ผมเจอกับครัวก็บอกไปแล้วรุ่นเดียวกันนะ
2: อาการเป็นยังไงเขาเป็น
1: แบบเดียวกันนี่ฮะแบบผมนี่แหละ
2: เหมือนกัน
1: มาแบบเดียวกันนี่เลยคือเส้นเลือดสมองแตกแบบเดียวก
2: ัน
1: เกินครึ่งนะที่ไปแล้ว
2: จากเส้นเลือดในสมองแตกเหมือนกันแต่ว่าเรายังสู้อยู
1: ่ครับก็ผมคิดว่าเรายังโชคดีที่ว่าเรายังมาสม่ำเสมอของคนอื่นเขาไม่ได้มาสม่ำเสม
2: อ
1: ผมดูแล้วมาให้หายอ่ะบางทีก็หายไปเลย 4-5 เดือนบางทีก็สภาพที่มาหามาเลยเงี้ย
3: แต่ทุกวันนี้ช่วยตัวเองได้ดีแล้วใช่ไหมคะ
1: ดีขึ้นครับ
2: ทำอะไรได้บ้างนะครับ
1: คือว่านี่ก็ตื่นเช้าก็อาบน้ำเองแปรงฟันเองเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าเองยินดีฝึกตั้งแต่ถอดกระดุมนะใส่
3: กางเกงกิจกรรมบำบัด
2: มันยากไหมฮะคือเรานึกถึงเราใส่เสื้อผ้าเอง
3: มือเดียว
1: เรื่องเมื่อก่อนนี่ถอดมือเดียวเนี่ย
2: คร
1: ับไม่ก็ตอนนักเรียนแพทย
3: ์
1: อาจารย์บอกว่าไหนลองถอดดิใส่เองดิทำไม่ได้นะฮะมือเดียวเนี่ยมันก็ทำไม่ได้แต่ทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ปึ๊ดเลย
2: ไหนลองลองแกะกระดุม
3: คล่อง
2: เดียวสองเมตรพอแล้วนะฮะไหนลองติดคืน
3: คือจริงๆอย่างของคุณเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเก่งขนาดนี
2: ้
3: ถ้าเขาจะไม่มาถามทำเองที่บ้านได้ไหมทำเองที่บ้านได้ไหมคะ
1: ทำได้แต่ไม่ดีครับ
3: อาจจะไม่มั่นใจ
1: คือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเราไม่มีอย่างนี้แล้วก็อยากว่าเทคนิคของเราในบางช่วงบางครั้งเนี่ยนะเรายอมรับบางครั้งเนี่ยขาเคลื่อนนี่หยิบพลิกขึ้นเองนี
3: ่
1: กระตุกเองการเกร็งไม่มี
3: ก็คือไม่ร้อยอ่ะแต่เพียงแต่ว่าถามว่าเป็นคนแค่ชั้นดีอย่างเงี้ยถือว่าชั้นดีดีคือว่าคือในการฟื้นตัวทางประสาทเนี่ยม
2: ัน
3: มีแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะแต่ทางเราที่เรามาทำกายภาพหรือมาฝึกเนี่ยเราเรียกเป็นการฟื้นตัวทางด้านสมรรถภาพความสามารถพูดง่ายๆคือระบบประสาทจะมาไม่มาเราก็เอาส่วนที่ดีที่เหลืออยู่เนี่ยมาช่วยงานสมมติว่าบางคนเนี่ยอาจจะทั้งซีกไม่มาเลยแต่เขาเหลืออยู่ข้างเดียวที่ดีเนี่ยจะช่วยตัวเองได้ไห
2: ม
3: อันนั้นคือคอนเซ็ปต์ของเราในการดูแลคนไข
2: ้กว่าจะฟื้นฟูได้ขนาดนี้ฮะเราช่วยเหลือตัวเองได้แบบนี้อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดในการที่จะต่อสู้กับอาการที่เราเป็นเรา
1: หนึ่งใจแล้วก็สิ่งแวดล้
3: อม
1: คนแวดล้อมเราถ้าคนแวดล้อมให้กำลังใจมีแต่ไฟ
2: ครับต้องให้กำลังใจกันแล้วก็จิตใจของเราต้องสู
1: ้ต้องเข้าใจกันด้วยว่าคนเป็นแบบนี
3: ้
1: ต้องการอะไรบ้าง

0: จริงๆแล้วอุบัติเหตุหรือว่าการต่างๆเส้นเลือดในสมองแตกอะไรที่เป็นต้นเหตุของการที่เราจะต้องมาฟื้นฟูเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะแต่พอเกิดขึ้นแล้วหลายคนก็ห่อเหี่ยวท้อแท้หมดกำลังใจรอปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นแต่ปาฏิหาริย์มันไม่เกิดขึ้นมาเองใช่ไหมครับอาจารย์ปาฏิหาริย์จริงๆในความคิดของอาจารย์ที่ทำงานด้านนี้เนี่ยมันคืออะไรคร
1: ับจริงๆปาฏิหาริย์ของเราเนี่ยอยู่ที่ตัวคนไข้เองนะ
0: ครับ
1: คือถ้าเขาเนี่ยมีความตั้งใจ
0: ครับ
1: นะเพราะว่าถ้าเขาไม่ความร่วมมือไม่มีความตั้งใจคือใจเนี่ยสำคัญที่สุด
0: ครับ
1: เพราะถ้าใจสู้ร่างกายก็สู
0: ้ครับ
1: อันนี้จะเป็นตัวส่งเสริมได้ดีที่สุด
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าจะไปเสียเวลากับอดีตยอมรับความจริงปัจจุบัน
0: ครับ
1: มองไปข้างหน้าแล้วตั้งใจทำถ้าใจมีไม่ต้องกลัวย
0: ัง
1: ไงกายมันต้องตามมาได
0: ้ครับฟังแล้วปาฏิหาริย์หรือความมหัศจรรย์อะไรที่เกิดขึ้นมันมาจากความตั้งใจของคนไข้นั่นเองนะครับขอบคุณมากๆที่ให้เวลากับรายการศิราสามร้อยองศานะครับแล้วก็ทำเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังโล

็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลีก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: สำหรับโรคซิฟิลิสเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างซึ่งหลักๆ ก็ทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ครับซิฟิลิสเนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินแต่คิดว่ามันไม่มีแล้วนะครับในความเป็นจริงเนี่ยโรคเหล่านี้ยังอยู่แล้วก็อุบัติการเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันในวัยรุ่นทำให้มีการติดเชื้อในกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างสูงรวมถึงพอตั้งครรภ์ปุ๊บจะก่อปัญหาในระยะยาวเพราะว่าทารกในครรภ์เนี่ยบางครั้งอาจจะมีเรื่องของการเสียชีวิตแต่บางครั้งก็จะเป็นเรื่องของการพิการแต่กำเนิดทำให้เป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเหล่านี้ยังอยู่กับเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เรายังต้องให้ความสนใจอยู
1: ่โรคซิฟิลิสพบได้ในผู้ป่วยทั้งชายและหญิงพบมากในกลุ่มวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์โดยอัตราการติดเชื้อเพิ่มจาก 2.16 คนต่อประชากร 100,000 คนในปี2551เป็น9คนต่อประชากร 100,000 คนในปี2560
0: ซิฟิลิสเนี่ยเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งซิฟิลิสเนี่ยจะเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดเป็นเกลียวทำให้เกิดการติดเชื้อได้ในมนุษย์สมัยก่อนจะเป็นเรื่องของการได้รับเลือดปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์เป็นหลักสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ผลเลือดโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติผลเลือดที่ผิดปกติอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวที่ตรวจหาเชื้อซิฟิลิสหมอจะต้องขอเจาะเลือดเพิ่มเพื่อตรวจยืนยันในปัจจุบันกลุ่มใหญ่ๆเลยคือเจอตอนเจาะเลือดไม่ว่าจะเป็นเจาะเลือดจะสมัครงานนะครับฝากครรภ์บางกลุ่มก็จะคล้ายเอชไอวีก็คือมาตอนมีอาการระยะแรกของซิฟิลิสนะครับก็จะมีรอยโรคเป็นแผลบริเวณอวัยวะเพศแล้วก็ถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะหายไปเองนะครับในระยะเวลา 3-8 สัปดาห์ระยะที่2เนี่ยที่อวัยวะเพศก็จะมีลักษณะเป็นปื้นๆเป็นคล้ายๆผื่นนูนๆกระจายบริเวณอวัยวะเพศพร้อมกับมีผื่นบริเวณร่างกายจะมีลักษณะพิเศษคือมีบริเวณที่ฝ่ามือฝ่าเท้าด้วยถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะหายไปได้เองอีกระยะที่3ระยะนี้เนี่ยเป็นระยะเรื้อรังผู้ป่วยจะยังมีเชื้อในร่างกายแต่ว่าไม่แสดงอาการสามารถจะส่งผ่านหรือว่าแพร่เชื้อได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาอีกจะเข้าสู่ระยะที่4ก็อาจจะมีเรื่องของการทำงานของสมองที่แย่ลงรอยโรคที่ระบบไหลเวียนโลหิตก็จะทำให้เกิดเรื่องของหลอดเลือดใหญ่โป่งพองแล้วก็แตกได้ซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้นะครับ
3: ผลเลือดกลับมาแล้วนะฮะดูผลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อซิฟิลิสนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการรักษา
0: สำหรับเรื่องของซิฟิลิสเนี่ยจะต่างกับ HIV ก็คือรักษาหายขาดสำหรับระยะที่1ระยะที่2เนี่ยรักษาไม่ยากเลยครับอาจจะเป็นการกินยาหรือฉีดยาเพียงครั้งเดียวก็หายแล้วสำหรับซิฟิลิสเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านปล่อยไว้จนเรื้อรังเป็นการติดเชื้อในระยะที่3ระยะที่4การรักษาจะยากขึ้นแล้วก็มีการทำลายอวัยวะภายในอาจจะรักษาหรือว่าแก้กลับคืนมาไม่ได้โอกาสเสียชีวิตสูงมากนะครับก็ตอนนี้เนี่ยซิฟิลิสที่เป็นจะเป็นในระยะเรื้อรังอยากให้พาแฟนนะครับมาตรวจด้วยบางทีรักษาแต่ตัวคนไข้อย่างเดียวพอรักษาหายปุ๊บก็กลับไปติดเชื้อซ้ำอีกถึงแม้จะหายขาดถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงรับเชื้อมาเพิ่มก็เป็นใหม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้อื่นอย่างเช่นการใช้ของมีคมร่วมกันหรือว่าการสักการเจาะที่ไม่ได้มาตรฐานนะไม่ถูกหลักอนามัยพวกนี้นะครับถุงยางอนามัยอาจจะไม่ได้ป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ทุกโรค 100% ซิฟิลิสเนี่ยบางครั้งมันอาจจะอยู่นอกบริเวณที่ถุงยางอนามัยครอบคลุมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสติดตรงนี้มีสำหรับบางท่านที่สังเกตตัวเองมีแผลบริเวณอวัยวะเพศมีไข้ผื่นขึ้นสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ไม่ต้องอายคุณหมอเพราะว่าถ้าท่านได้รับการตรวจได้รับการวินิจฉัยการรักษาทำได้ไม่ยากแล้วก็มีประสิทธิภาพครับถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออก

อากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงกลางค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับการคาดการณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมในบริเวณทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยเฉพาะในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร
ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากพระจอมเกล้าคือใครหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่ากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือเนี่ย
2: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
4: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
4: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
1: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ตั้งเยอะ
1: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
2: ว่าโกเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตอนุทูตของประเทศต่าง
1: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
2: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆนั้นก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น

0: ไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
1: แย่แล้ว
2: เ
1: ล
2: ือด
1: เต
2: ็ม
1: หมดเลยอ่ะ
0: ล้อทั้งไปหมดแล้วเนี่ย
2: ทำไงดีทำไงดีทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการปิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
0: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจ
3: อย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
4: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
3: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะ
0: ใช่ใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
1: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
0: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
2: ได้เลยเรื่องจิ๊บจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
1: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
2: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
3: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
2: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
1: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTVโชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
2: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
0: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
2: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
0: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
2: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
0: โอ้
3: ใหญ่โตมโหฬารมาก
1: ขาวมากหนาวมาก
0: น่ากินมาก
2: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้นถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
1: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
2: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
0: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
1: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
2: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทาง

0: หนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
2: จัดไป
3: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
2: ใช่
4: นะ
2: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
6: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
7: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
2: ธรณีพิบัติภัย
8: วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พระสงฆ์นิกร

0: ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนพันปีหลวง
1: รู้ไหมสมองคนเรามี2ซีกซีกซ้ายกับซีกขวารู้แล้วรู้ไหมว่าสมองซีกซ้ายควบคุมร่างกายซีกขวาส่วนสมองซีกขวาควบคุมร่างกายซีกซ้ายรู้งั้นรู้ไหมว่าคนถนัดสมองซีกซ้ายคือคนสายวิทย์คนถนัดสมองซีกขวาคือคนสายศิลป์รู้อีกแล้วรู้ไหมว่าไอ้ที่รู้น่ะไม่ถูกนะ
2: จริงๆแล้วเรารู้ว่าสมองฝั่งซ้ายควบคุมร่างกายซีกขวาสมองฝั่งขวาควบคุมร่างกายซีกซ้ายซึ่งเราจะยกแขนซ้ายจริงๆส่วนที่ควบคุมกล้ามเนื้อของสมองฝั่งขวาจะเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวการทำงานคนส่วนใหญ่ทั่วๆไปเนี่ยข้างที่ถนัดของสมองคือสมองฝั่งซ้ายจะมีส่วนสำคัญก็คือส่วนของ language ภาษาการพูดความเข้าใจมันจะอยู่ที่ส่วนซ้ายการที่เราจะพูดฟังคนอื่นแล้วเข้าใจว่าเขาพูดอะไรการที่เรารู้ว่าเราจะพูดออกมาสื่อสารว่ายังไงอันนี้ฝั่งซ้ายล้วนๆ wow. คราวนี้พอมันมีเรื่องของการสื่อสารเข้ามาด้วยมันจะมีเรื่องของการเข้าใจนับเลขบวกลบคูณหารทำให้ฝั่งซ้ายเหมือนเป็นฝั่งของวิทย์คณิตคราวนี้ฝั่งขวาเนี่ยมีอะไรอีกเรื่องของการพูดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ฝั่งขวาเพราะงั้นถ้าเกิดสมองฝั่งขวาเสียจะไม่ได้โดนความเข้าใจหรือโดนการพูดแต่ถ้าหากว่าที่เดียวกันของฝั่งขวาเสียเหมือนฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเสียเรื่องการสื่อสารฝั่งขวาจะเสียเรื่องริทึมโทนเราจะมีสิ่งที่เรารู้ว่าเอ้ยถ้าฝั่งนี้เสียนะคนไข้จะพูดแบบเหมือนเสียริทึมหรือเสียโทนไปจะดูเป็นศิลปะนิดนึงเป็นสิ่งที่ซับซ้อนแล้วก็เป็นเสน่ห์ของสมองอย่างหนึ่ง
1: สรุปแล้วไม่ว่าสมองซีกไหนก็สำคัญกับเราทั้งคู่ดูแลสมองดีๆด้วยการกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอสมองทั้ง2ซีกจะได้อยู่กับเรานานๆนะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: สามัญประจำบ้านตอนแก้สะอึกช่วยด้วย
5: ยังไง
6: เอาไว้ไ
7: ม้บรรทัดกับตัวเท่ากันเลยนะ
6: เฮ้ยพูดงี้เปิดเลยดีกว่าเมื่อก
7: ี้
6: กลัวจะสะอึกกลัวอะไรขนาดนั้นเนี่ยคุณไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ย
7: ไม่ได้กลัวมันสะอึกจริงเขาบอกถ้าสะอึกอ่ะต้องทำให้ตกใจ
6: เฮ้ย
7: ใจหายเลยตกใจไม่หายต้องดื่มน้ำพวกเอามาให
8: ้ขอบคุณมาก
7: เร็วเป็นไงหายเฮ้ยดื่มอีก
8: พอเขาเกือบปวดฉี่แล้วเนี่ย
7: ทำไมไม่หายอ่ะปกติดื่มน้ำก็ต้องหายดิ
9: กินผิดวิธีแบบเนี้ยมันจะไปหายได้ไงล่ะแพ
10: ทย์พยาบาลภูนสุขมาแล้ว
11: พยาบาลภูนสุขมาช่วยแล้ว
8: คุณพยาบาลครับผมสะอึกครับทำไงดีครับ
9: สาเหตุของการสะอึกก็คือมีอะไรสักหนึ่งอย่าง

0: ที่ไปรบกวนระบบประสาทที่ควบคุมกระบังลมก็ได้แก่การที่กระเพาะอาหารขยายตัวมากเกินไปหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอุณหภูมิรวมทั้งการดื่มแอลกอฮอล์มากๆนอกจากนี้อาจจะเกิดจากปัจจัยทางด้านจิตใจเช่นเครียดตื่นเต้นหรือว่ากลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างก็สะอึกได
1: ้งั้นก็ชัดแล้วล่ะนี่กลัวจนสะอึกเลยเหรอ
0: เป็นไปได
2: ้เรียกว่าตื่นเต้นเลือดมันร้อน
1: แต่จริงๆเนี่ยการสะอึกก็ต้องกินน้ำอยู่แล้ว
0: ต้องแต่มันต้องถูกวิธีด้วยเมื่อกี้เนี่ยดื่มแบบนั้นน่ะ2 ลิตรก็ไม่หายอันดับแรก

0: ค่อยๆกลืนน้ำลงไปแต่ถ้าหาน้ำไม่ได้ให้กลั้นหายใจแล้วกลืนน้ำลายติดๆกัน 3-4 ครั้งก็น่าจะดีขึ้นหายยัง
1: หายแล้วครับผม
2: Amazing
0: ว้าวเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
2: สามัญประจำบ้าน
1: เรื่องปัญหาสะอึกอะเคลียร์แล้วแต่ปัญหาของเรายังไม่จบ
3: มาเลยดีกว่า
1: เคลียร์เลยดีกว่าม
3: า

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับพบกับผมเจวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็น2หมวดหมู่ได้ด้วยนะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามผัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีก แล้วอาการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ไหมทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะวันนี้วันพุธที่4พฤษภาคมค่ะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการแต่เราลัดคิวหมอรามามาคุยกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้เราคุยกันสดๆนะคะแล้วก็คุณหมอ2ท่านในรายการพร้อมจะตอบคำถามกับคุณผู้ชมแล้วนะคะมันเป็นคำถามที่เราเตรียมไว้แล้วก็เป็นคำถามที่อาจจะตกหล่นกับการตอบคำถามในวันก่อนๆด้วยนะคะอาจารย์หมอ2ท่านในรายการวันนี้ที่ลัดคิวมาคุยกับเรานะคะอาจารย์แอะและอาจารย์ต้นค่ะอาจารย์แอะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วราวุธสุขเกษมสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัยภาควิชารังสีวิทยาหน่วยภาควินิจฉัยโรคทรวงอกและระบบทางเดินหายใจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ต้นค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์สาขาโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะและอาจารย์ต้นยังเป็นเลขาธิการสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้นค่ะอาจารย์เอสค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้วันนี้คึกคักกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตอบคำถามนะคะที่คุณผู้ชมรอกันอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะวันที่4พฤษภาคมเมื่อวานนี้วันที่3พฤษภาคมเป็นวัน
2: ที่สำคัญมากวันนึงครับ
0: คุ
2: ณอรกรก็คือเป็นวันที่ชื่อว่าวันโรควันหืดโรคนะครับวันหืดโรคนี่ก็คือภาษาฝรั่งเขาเรียกเป็น World Asthma Day ก็จะคุ้นชินกันนะว่ามีวันเบาหวานโรคนะครับมีวันวัณโรควันถุงลมโป่งพอง
0: ก็จะ
2: วันเอสโรคอะไรพวกนี้ครับความสำคัญก็คือว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับในปี1993เนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาได้มีการกำหนดนะครับเรื่องของวันหืดโรคขึ้นมาครั้งแรกถามว่าทำไมเพราะว่าเขาเชื่อว่าการเข้าถึงการรักษาเรื่องของโรคหืดเนี่ยในประชากรบนโลกใบนี้มันไม่เท่าเทียมกันเขาก็เลยบอกว่าทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้คนที่เป็นโรคหืดทั่วโลกเนี่ยสามารถได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันก็เป็นการเพิ่มในเรื่องของความตระหนักรู้หรือว่า awareness นะฮะของทั้งคนไข้เองทั้งของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทางภาคประชาชนในเรื่องของทางด้าน public awareness ต่างๆเกี่ยวกับสื่อมวลต่างๆว่าให้เข้าใจว่าโรคหืดเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับ
0: แล้วเราจะดูแลคนไข้โรคหืดอย่างไรนะคะม
2: ี
0: ความสำคัญอย่างไรทำไมเนี่ยองค์การอนามัยโลกถึงกำหนดว่าต้องมีวันหืดโลกว
2: ัน
0: น
2: ี้
0: อาจารย์ต้นอาจารย์แอ้มมาละนะคะเด
1: ี๋
0: ยวเราไปดูเคสว่าโรคหืดมีความสำคัญอย่างไรนะคะและเราจะดูแลคนที่เป็นโรคหืดอย่างไรติดตามจากเคสของรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
3: โรคหืดเป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อและสามารถรักษาให้หายได้แต่เป็นอันตรายต่อชีวิตสูงหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องโรคนี้เกิดจากภาวะหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นมากผิดปกติทั้งจากการติดเชื้อจากทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียทำให้กล้ามเนื้อเรียบของหลอดลมหดเกร็งตีบแคบเป็นพักๆทำให้เกิดอาการเหนื่อยหายใจลำบากตามมาปัจจุบันพบว่าอัตราการป่วยของผู้ป่วยโรคหืดลดลงแต่อัตราการเสียชีวิตจากอาการร่วมของโรคหืดกลับเพิ่มขึ้นซึ่งพบคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหืดวันละ 8-9 รายคิดเป็น 3,142 รายต่อปีหรือ 3.42 ต่อประชากร 100,000 คนซึ่งผู้ใหญ่จะเสียชีวิตมากกว่าเด็กประมาณ5เท่าปัจจัยแวดล้อมของโรคนี้เกิดขึ้นได้จากทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยหากครอบครัวมีประวัติหรือผู้ป่วยมีภาวะโรคพบร่วมอย่างภาวะนอนกรนจนอุดกั้นทางเดินหายใจโรคอ้วนและอาการภูมิแพ้รวมถึงสิ่งกระตุ้นให้อาการหอบกำเริบเช่นฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 ฝุ่นละอองตามบ้านเรือนควันบุหรี่ขนสัตว์เชื้อราละอองเกสรดอกไม้สารเคมีเป็นต้นล้วนเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหืดได
0: ้มีความเสี่ยงหลายอย่างนะคะแล้วก็ที่

0: ต้นบอกว่าบางทีมันมีช่องว่างในการที่จะดูแลคนเป็นโรคหืดแต่อย่างนี้ค่ะที่ดิฉันสงสัยอันแรกก็คือว่าดิฉันรู้จักโรคนี้ในนามของโรคหอบหืด
1: ค
0: นหอบหืดหอดหืดเนี่ยจริงๆแล้วโรคนี้ทางสากลเขาเรียกว่าโรคอะไรคะ
1: จริงๆถ้าเอาตามศัพท์ราชบัณฑิตนะครับเราเรียกว่าโรคหืดแต่ว่าในทางภาษาของคนไข้หรือว่าภาษาชาวบ้านเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นโรคหอบหืดผมคิดว่ามันเป็นการรับรู้ของทางด้านสังคมแล้วก็ผู้ป่วยว่าถ้าคุณเป็นโรคหืดคุณต้องหอบแต่ความจริงแล้วนะครับคุณนรกรอาจารย์วราวุฒิครับคนหลายๆคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยอาจจะไม่ได้หอบนะฮะอาจจะรักษาโรคหืดที่เขาเป็นเนี่ยจนกระทั่งโรคมันสงบแม้ว่าจะไม่หายขาดจนเขามีชีวิตเป็นคนอีกเราไม่อยากจะไปเรียกคนไข้กลุ่มนี้ว่าคุณเป็นโรคหอบหืดเพราะว่าเขาไม่เคยหอบเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนจากโรคหอบหืดหรือหืดหอบมาเป็นโรคหืดนะครับผม
2: ทีนี้อยากถามเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงนะครับอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ตอนแรกว่าปัจจุบันนี้เรียกว่าเป็นวันหืดโลกแสดงว่าระดับของปัญหานี่มันใหญ่ระดับโลกทีเดียวนี้สถานการณ์ทั้งระดับโลกแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยครับอาจารย์ลักษณะของปัญหาของโรคหืดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับจริงๆก็เหมือนที่อาจารย์วราวุฒิถามนะฮะว่าในวิดีทัศน์ที่เราได้รับชมกันไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีคนถามเสมอว่าประชากรทั่วโลกที่เป็นโรคหืดเนี่ยมีจำนวนเนี่ยลดลงและเพิ่มขึ้นในแต่ละภูมิภาคเราต้องยอมรับครับว่าปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องคือทั้งในแง่ของตัวกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมนะฮะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้
0: อม
1: เราทราบดีนะคะว่าจริงๆแล้วมลพิษทางอากาศเนี่ยเป็นปัจจัยที่กระตุ้นทำให้สุขภาวะของทางด้านปอดของมนุษย์เราเนี่ยเริ่มแย่ลงในยุคเขาเรียกว่าในสมัยที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษทั้งในแล้วก็นอกครัวเรือนเนี่ยทำให้ผู้ป่วยมีภาวะความเจ็บป่วยจากโรคเนี่ยมากขึ้นแม้ว่าเราจะยอมรับว่าโรคนี้มันรักษาไม่หายขาดนะครับผม
0: ไม่หายขาดด้วย
1: ใช่จากถ้าสถานการณ์เนี่ยประชากรทั่วโลกประมาณ300 ล้านคนครับจากได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยจากโรคหืดในประเทศไทยนะครับประมาณราวๆ 7% จากการที่เขาทำการเขาเรียกว่าเซอร์เวย์หรือว่าทำการสำรวจนะครับแต่ว่าน่าสนใจมากครับว่าจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคหืดแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้ลดลงซึ่งก็มองได้ว่าหลายปัจจัยก็คือในเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเองจากการถูกกระตุ้นด้วยมลพิษและการรักษาที่อาจจะยังมีเขาเรียกว่าความไม่ต่อเนื่องเพื่อทำให้โรคหืดที่คนไข้เป็นเนี่ยมันสงบลงคือไม่เกิดอาการหอบหรือไม่เกิดอาการหอบกำเริบต้องมาห้องฉุกเฉินหรือเสียชีวิตจากโรคหืดเหมือนที่เราได้ชมในวิดีโอทัศน์เมื่อกี้ไป
2: อาจารย์ถ้าเราเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงครับว่าตัวเราเองหรือว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยหรือบุตรหลานของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคหืดนะครับมันมีจุดเด่นหรือว่าลักษณะอะไรที่ทำให้เราต้องคิดถึงบ้างครับ
1: คือจริงๆก็มีคนบอกเสมอนะครับว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านใดท่านหนึ่งเป็นโรคหืดเนี่ยลูกก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคหืดหรือเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญคือว่าอาการที่เป็นตัวทำให้เราต้องกลับมานั่งคิดหรือว่าตรีตองว่าเออเราตระหนักว่าเราจะเป็นโรคหืดหรือเปล่าหรือว่าคนในครอบครัวเราเป็นหรือเปล่าสำคัญพูดง่ายๆเลยครับอาการก็คือจะมีอาการของทางเดินหายใจเป็นหลักเหมือนที่ได้กล่าวไปในช่วงต้นว่าเกิดจากหลอดลมตีบก็จะมีอาการหายใจลำบากมีอาการหายใจมีเสียงดังหวีดเหมือนกับเสียงเขาเรียกว่าบางคนก็บอกว่าเสียงเหมือนแมวกรนนะครับนะแล้วก็จะมีอาการแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับพวกนี้มันจะมีตัวกระตุ้นที่ชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของเนื้อของสารก่อภูมิแพ้นะครับเช่นไรฝุ่นนะครับบางคนเจอฝุ่นปุ๊บเริ่มมีอาการไอเริ่มมีอาการหายใจลำบากนะครับและที่สำคัญนะครับโรคนี้ไม่ได้อยู่ตัวโรคหืดอย่างเดียวมักจะพบร่วมกันกับภูมิแพ
0: ้
1: ของทางด้านทางเดินหายใจส่วนบนก็คือจมูกนะครับอาจจะมีการคัดจมูกน้ำมูกไหลร่วมด้วยนะครับพวกนี้ก็จำเป็นที่ต้องทำการตรวจแล้วก็ให้การรักษา
0: พบร่วมกันแต่ไม่ใช่โรคเดียวกันใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ภูมิแพ้กับหืดคนละโรคใช่ไหม
1: คนไข้หืดทุกคนไม่ต้องเป็นภูมิแพ
0: ้คนเป็นหืดไม่เป็นภูมิแพ้คนเป็นภูมิแพ้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นหืด
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าอาการจะร่วมกันได
1: ้ใช่ครับพบเจอร่วมกันได้ครับว่าคนไข้ที่เป็นโรคหืดประมาณ70%นะครับจ
0: ะ
1: จะมีอาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะครับในขณะที่ประมาณ 30% นะครับของคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้ในจมูกนะครับเป็นโรคบางคนบอกเป็นโรคแพ้อากาศจะเจอโรคหืดลงได้ประมาณ 30% ถ้าเราคิดภาพมันก็เป็นวงที่เชื่อมกัน2วงแต่ไม่ใช่วงเดียวกันครับ
0: แต่ฟังอาจารย์ต้นแล้วเนี่ยคนเป็นหืดดูเหมือนว่าอาการจะรุนแรงกว่าคนเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าหลอดลมตี
2: บ
1: เราไม่สามารถที่จะเอาออกซิเจนเนี่ยจากภายนอกเนี่ยเข้าไปแลกเปลี่ยนนะครับภายในนะครับกับเรื่องของการทำงานของปอดเนี่ยมันก็จะสูญเสียไปเพราะถ้าเราหายใจไม่ได้เนี่ยเกิดภาวะขาดออกซิเจนแล้วมันเหนื่อยแต่ว่าจมูกเนี่ย ที่เราบอกว่าเป็นภูมิแพ้เนี่ยอาการแสดงของเขาอาจจะมีทั้งจมูกมีทั้งผิวหนังซึ่งอาจจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็แล้วแต่นะครับความสำคัญของตัวโรคดังกล่าวแต่ว่าถ้าเทียบกับโรคหืดแล้วเนี่ยอาการหืดมันมีความน่ากลัวมากกว่าทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ครับ
2: ครับครับคือในเรียกว่าในจุดที่แย่ที่สุดคือคนไข้สามารถที่จะเสียชีวิตได้เลยใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่ครับผม
2: ทีนี้เราพูดถึงการติดในการรักษาของโรคหืดนะครับมันมีโอกาสที่จะหายขาดมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะคุมโรคมากน้อยแค่ไหนวิธีการรักษาในปัจจุบันนะครับอาจารย์มันมีทางเลือกอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์จริงๆต้องยอมรับครับว่าเราผ่านการรักษาในเรื่องของการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคหืดเนี่ยผมคิดว่าจริงๆอ่ะน่าจะเกือบประมาณราวๆเกือบร้อยกว่าปีแล้ว
0: ครับ
1: เราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนบอกว่าเป็นโรคหืดรักษาไม่หายขาดแต่ความเป็นจริงแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราจะเปลี่ยนคำว่าหายขาดไม่หายขาดเนี่ยเป็นการควบคุมให้โรคมันสงบหรืออยู่ในภาวะที่เรียกว่าเป็นโรคที่ไม่กำเริบหรือว่าอยู่ในภาวะเหมือนคนปกติเพราะว่าเหมือนกับทุกโรคนะครับเบาหวานก็ไม่หายขาดใช่ไหมครับโรคไขมันโลหิตความดันโลหิตสูงหรือว่าไขมันในเลือดสูงก็ไม่ได้หายขาดแต่ทำไมเราต้องกลับมานั่งมองว่าการรักษาโรคทำอย่างไรให้โรคหืดไม่หอบนะครับคนไข้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่เกิดอาการหอบกำเริบนะครับที่ต้องมาห้องฉุกเฉินหรือไม่เกิดการเสียชีวิตจากโรคหืดปัจจุบันนะครับยาที่เรารู้จักมาเกือบประมาณร้อยกว่าปีเนี่ยก็คือยาสูตรพ่นสเตียรอยด์นะครับซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำให้ลดปัญหาเรื่องของการอักเสบในหลอดลมนะครับแล้วก็มีการใช้ยาอื่นมากมายนอกจากสเตียรอยด์เช่นการรักษาที่มุ่งเป้าไปที่กลไกพื้นฐานของการเกิดโรคหืดนะครับแล้วก็มีการรักษาอื่นมากมายในปัจจุบันเพื่อช่วยทำให้โรคหืดที่ผู้ป่วยมีเนี่ยมันสงบก็คือเป็นโรคหืดได้แต่คุณต้องไม่หอบนะครับผม
2: ทีนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องของการพยายามที่จะปิดรอยโหว่หรือว่าแก็บของการเข้าถึงในการรักษาโรคหืดทั่วโลกเลยครับอาจารย์อุปสรรคที่สำคัญในการที่คนไข้เขาไม่สามารถไปถึงการรักษาที่เหมาะสมเนี่ยปัจจุบันคืออะไรรวมถึงในประเทศไทยด้วยครับอาจารย
1: ์ผมอยากให้มองเป็น2มิตินะครับคําว่าแก็บหรือว่าช่องว่างเนี่ยคืออันดับแรกคือการที่ผู้ป่วยเนี่ยขาดซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรค
2: ความเข้าใจ
1: ว่าครอบครัวนะฮะไม่เข้าใจว่าคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยเขาต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับเขาเรียกเป็นเรื่องของ awareness ในฝั่งของผู้ป่วยแล้วก็ญาติอีกปัจจัยหนึ่งครับคือปัจจัยในเรื่องการรักษาคือการเข้าถึงยาอาจารย์ทราบไหมครับคุณนภกรทราบไหมครับว่าประเทศในแอฟริกาเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเงินซื้อยานะ
0: ครับ
1: เขาจะเข้าถึงยาไม่ได้ 5% ของประชากรเท่านั้นนะครับที่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได
0: ้ไปโรงพยาบาลก็อาจจะลำบากด้วยใช่ไหม
1: ครับผมถึงบอกว่าประเด็นในวันนี้ที่มานั่งคุยกันว่าทำไมต้องมีวันหืดโรคเพราะว่าเราต้องการจะเพิ่มความตระหนักรู้ของทั้งผู้ป่วยเองว่าถ้าคุณมีโรคนี้คุณต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรคหืดของคุณเนี่ยมันสามารถควบคุมได้คือทั้งงานโรคหืดสงบไม่หอบและในมุมมองของภาคบุคลากรทางการแพทย์คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ทุกวิถีทางนะครับและสุดท้ายก็คือภาครัฐะแล้วก็ในภาคของภาคประชาชนในแง่ของการทำให้การรักษาโรคเนี่ยนะครับเป็นการรักษาที่เข้าถึงได้ในทุกระดับของผู้ป่วยเพื่อทำให้โรคหืดเนี่ยเป็นเหมือนกับโรคอื่นๆนะครับจันทร์วราวุธคุณรากรเหมือนเบาหวานเหมือนโรคความดันโลหิตสูงหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับ HIV/AIDS เนี่ยเราต้องยอมรับเพราะว่าก็มีการเข้าถึงยาได้ครอบคลุมมากขึ้นเมื่อเทียบกับประมาณสัก20ปีที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ครับ
0: ค่ะนี่พอดีพอพูดถึงหอบโรคหืดเนี่ยนะคะก็เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดลมตีบเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจช่วงนี้โรคระบาดก็คือโควิดก็เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเหมือนกันมีคำถามจากคุณไก่มาค่ะอาจารย์ต้นคุณไก่อายุ38ปีนะบอกว่าขออนุญาตสอบถามค่ะคนที่เป็นหืดเนี่ยหืดหรือหอบเนี่ยติดโควิดนานไหมคะสมมุติเป็นหืดนะติดโควิดนานไหมคะที่ปอดจะกลับมาปกติพอดีคุณไก่บอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการหายใจไม่อิ่มเหนื่อยง่ายแล้วก็มีไอแห้งไปหาหมอบอกว่าปอดปกติอาการแบบนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับโควิดหรือไม่น่าจะเกี่ยวกับโรคประจำตัวที่คุณไก่เป็นอยู่ก็คือโรคหอบหืดเนี่ยน่าจะเป็นกรดไหลย้อนคุณไก่ก็เลยสงสัยค่ะ
1: จริงๆต้องขอตอบเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกคือในภาวะทั่วไปผู้ป่วยโรคหืดหรือว่าโรคถุงลมโป่งพองคือคนไข้ที่มีโรคประจำตัวทางเดินหายใจเนี่ยวันที่เขาติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับอาจารย์มันก็คงเคยเห็นเคสที่เราดูด้วยกันนะฮะหลายๆเคสก็คือว่าความรุนแรงของผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจำตัวทางด้านการเดินหายใจแล้วติดโควิดกับคนที่มีโรคประจำตัวนะครับทางด้านหายใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรคหืดหรือว่าโรคถุงลมโป่งพองพวกนี้เวลาติดเนี่ยต้องยอมรับว่าจะมีภาวะ แทรกซ้อนหรือว่ามีอาการของโรคโควิดที่รุนแรง มากกว่ากลุ่มคนไข้ที่ไม่มีโรคประจำตัวแต่ถามว่าโรคหืดเพิ่มความเสี่ยงมากไหมในจุดนี้ก็ยังเป็นอะไรที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดหรือเปล่าแต่เมื่อในเคสของกรณีของคุณไก่ก็บอกว่ายัง

0: อาการเหนื่อยอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าตรวจร่างกายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้พบความผิดปกติเหมือนเราฟังหูฟังตรวจร่างกายคนไข้ในคนไข้ที่เป็นโควิดบางคนอาจจะไม่ได้ยินอะไรแม้กระทั่งเอ็กซเรย์ปอดใช่ไหมครับอาจารย์วราวุฒินะต้องยอมรับว่าอาจารย์วราวุฒิก็ดูเอ็กซเรย์ปอดของคนไข้ที่เป็นโควิดมาเยอะมากนะครับอาจารย์แอคคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ไวพอใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์ใช่ครับคือเรื่องของความผิดปกติของหลอดลมในการภาพถ่ายรังสีทรงอกทั่วไปการที่จะเห็นความผิดปกติเนี่ยมันมักจะเป็นเคสที่มันค่อนข้างรุนแรงแล้วเนาะจากเนาะเช่นมันมีลักษณะของลมข้างเยอะๆเนี่ยเราเชื่อว่าปอดมันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยครับคนไข้มักจะเป็นค่อนข้างเยอะแล้วในความผิดปกติที่มันเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าในหลอดลมขนาดเล็กเนี่ยเราจะต้องส่งตรวจวิธีการอื่นครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทำเห็นความผิดปกติได้ไวขึ้นชัดขึ้นแต่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบเราไม่ได้เอาคนไข้โรคผื่นทุกคนมาถ่ายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับเราจะเลือกเคสที่ค่อนข้างมีปัญหาหรือว่ามีเคสที่ซับซ้อนครับอาจารย
2: ์ค่ะนี่เลยได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเป็นโรคหืดหรือว่าเป็นถุงลมโป่งพองและเป็นโควิดเนี่ยก็ควรที่จะต้องเอ็กซเรย์หรือว่าฉายรังสีให้เห็นให้ชัดเจนอย่างนี้หรอคะ
0: คือผมมองสองประเด็นครับคุณตั๊กเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรียกว่ารุนแรงนะครับน้อยกว่าคนที่ไม่เป็นโรคประจำตัวแต่ว่าในเคสของคุณไก่ที่เราได้คุยกันเมื่อกี้นะบอกว่าตรวจไม่เจออะไรนี่ผมก็ยังรู้สึกว่าต้องไปหาสาเหตุอื่นเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยโควิดที่มีผลต่อทางปอดนะครับอาจารย์ว่าคุณนากรอาจจะเป็นผลตลอดเลือดทำให้บอกไอ้ตรวจร่างกายไม่เจออะไรก็ต้องไปหาสาเหตุนะครับอาจจะต้องเป็นการตรวจพิเศษทางรังสีเหมือนที่อาจารย์วราวุฒิบอกไปท้ายที่สุดครับโรคที่เขาเป็นเนี่ยก็ต้องรักษาเพราะว่าถ้าใครเป็นโรคหืดอยู่แล้วการที่พ่นยาสูตรพ่นเป็นประจำเพื่อทำให้โรคหืดสงบโดยเฉพาะยาสเตียรอยด์ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้ต่อแม้ว่าคุณไก่จะหายจากโควิดก็ตามนะครับผมในจุดนี้
1: เมื่อกี้มีคุณไก่ให้ประเด็นที่น่าสนใจจันต้นบอกว่ามีโรคร่วมคือโรคกรดไหลย้อนหรือว่าไม่แน่ใจว่ามีสำลักร่วมด้วยหรือเปล่าการที่มีกรดไหลย้อนหรือว่าสำลักเนี่ยครับอาจารย์ในส่วนของหืดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับที่มันจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ตรงหอบหืดมันกำเริบหรือว่ามันอาจจะคุมไม่ได้ไงครับ
0: ก็ดีเลยครับอาจารย์แอร์เพราะว่าต้องยอมรับครับอาจารย์ว่าโครงสร้างคือหลอดอาหารกับหลอดลมเนี่ยมันเหมือนเพื่อนบ้านกันห
2: ่
0: างกันแค่ประมาณ1มิลลิเมตรเองนะคือติดบ้านติดฝาบ้านติดกันเลยนะฮะ
1: เพื่อนบ้านนะ
0: ใช่เพื่อนบ้านเป็นเนเบอร์ฮูดกรดที่ออกมาจากหลอดอาหารมันก็จะย้อนกลับเข้ามาที่หลอดลมแล้วกระตุ้นให้เกิดอาการหลอดลมตีบมีการศึกษาในต่างประเทศนะคะว่าผู้ป่วยที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยจะทำให้อาการของโรคหืดเนี่ยควบคุมไม่ได
2: ้
0: ผมก็เลยกลับไปดูในเคสของคุณไก่ว่าต้องกลับไปดูว่าโรคกรดไหลย้อนให้การรักษาหรือยังเพราะถ้าเรามีโรคร่วมอยู่เราไม่ให้การรักษาโรคหืดที่คุณไก่มีที่เคยสงบหรือยังควบคุมไม่ได้ก็จะยังทำให้มีอาการของโรคต่อไปนะครับผม
2: นี่เลยค่ะคำถามของคุณโจก็เลยถามเพิ่มเข้ามานะคุณอายุ38หนัก70สูง170บอกว่าเป็นหืดค่ะเป็นหอบหืดมีวิตามินเสริมอะไรไหมที่จะกินแล้วมันจะแบบว่าแข็งแรงขึ้นนะคะ
0: แม่ผมอยากจะตอบประโยคนึงนะครับว่าจริงๆมันก็มีงานวิจัยต่างประเทศนะครับว่าการทานพวกวิตามินซัพพลิเมนต์นะฮะบางคนจะเชื่อว่าการทานวิ
2: ตาม
0: ิน
2: ซ
0: ีเป
2: ็
0: นประจำจะไม่เป็นหวัดแล้วคงเคยได้ยินเรื่องพวกนี้กันมาก่อนใช่ไหมฮะ
2: วิตามินซีอะไรนะเสริมภูมิต้านทานอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: แต่จริงๆต้องไปดูในงานวิจัยที่เป็นภาพรวมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเอาการศึกษาหลายๆการศึกษามารวมกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผลเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนว่าการรับประทานวิตามินเป็นประจำโดยเฉพาะวิตามินซีเนี่ยจะทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจของเรากลับมาทำงานได้ปกติแต่ผมจะมานั่งมองอีกจุดนึงคือว่าถ้าคุณโจเป็นโรคหืดทีนี้สำคัญในการรักษาคือเหมือนที่เราคุยในช่วงต้นของรายการ
2: ค
0: ือการใช้ยาสูตรพ่นสเตียรอยด์เป็นประจำเพื่อลดการอักเสบในหลอดลม
2: และต้องทำต่อเนื่องด้วย
0: ต้องต่อเนื่องผมคิดว่าการรักษาหลักเราต้องทำส่วนการรักษาที่เป็นตัวเสริมหรือว่าเป็นซัพพลิเมนต์อันนี้ถ้าข้อมูลยังไม่ชัดในปัจจุ
1: บ
0: ันผมคิดว่าทำไม่ทำอันนี้ละตปัจเจกถ้าต
1: รา
0: บใดก็ตามที่ยังไม่มีผลข้างเคียงจากการรับประทานวิตามินดังกล่าวนะครับผม
1: อาจารย์มีคนชอบถามเลยอะว่าบางคนชอบกลัวเพื่อได้ยินว่าเป็นสเตียรอยที่สูตรพ่นเขาก็มักจะกลัวว่ายาจะแรงหรือเปล่าหรือว่าจะมีผลแทรกซ้อนอะไรยังไงเช่นเป็นโรคติดเชื้อได้ง่ายขึ้นไหมอยากให้อาจารย์ให้ความกระจ่างในประเด็นนี้หน่อยครับว่าสเตียรอยที่สูตรพ่นสำหรับโรคหืดเนี่ยความปลอดภัยหรือว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะใช้ได้ยาวนานแค่ไหนบางคนก็ชอบกังวลว่ามันจะแรงไปอย่างเงี้ยครับอาจารย
0: ์ก็ต้องยอมรับครับว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่กังวลเรื่องสเตียรอยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าแพทย์หลายท่านที่จะสั่งสเตียรอยคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยก็มีความกังวล
2: อ๋อจริงเหรอทำไม
0: ต้องยอมรับครับเพราะว่าถ้ามองเป็นคนไข้สองกลุ่มนะครับพี่ตั๊กถ้าในคนไข้เด็กเนี่ยเขาจะกลัวเด็กตัวเตี้ยเพราะว่าการที่ใช้พ่นยาสเตียรอยด์ประจำเนี่ยบางคนจะกังวลว่าเด็กจะมีปัญหาเรื่องการพัฒนาของความสูงอาจจะสูงน้อยกว่าเพื่อนในคลาสเรียนแต่คุณตั๊กทราบไหมครับว่าเด็กที่ขาดออกซิเจนเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องนะครับเพราะคุณหอบทุกวันก็มีการสารว่า

0: สเตียรอยทำให้เด็กมีความสูงต่างกันเนี่ยแค่ประมาณเซนเดียวผมคิดว่าถ้าเด็กสูง171กับสูง170แต่ว่าพัฒนาการของสมองที่ต่างกันคนนึงสอบผ่านชั้นได้อีกคนนึงสอบตกตลอดเพราะว่าหอบทุกวัน
1: อ
0: ันนี้มีความสำคัญมากกว่า
2: เอาคุณภาพชีวิตที่ดีดีกว่า
0: ถูกต้องครับ
2: ใช่ไหม
0: คร
2: ับ ภาพรวมดีกว่า
0: ในมุมมองของผู้ใหญ
2: ่
0: การให้ยาสเตียรอยด์เป็นประจำเนี่ยผลข้างเคียงที่เราจะกังวลมากที่สุดก็คือผลข้างเคียงเฉพาะที
2: ่
0: เพราะว่ามันไม่ได้ดูดซึมเข้าไปในกระเพาะอาหารมันเข้าไปที่ในปากแล้วก็ลงไปในหลอดลมเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงที่เรากังวลก็คือเรื่องการเกิดเชื้อราในช่องปากซึ่งเราจะเน้นให้ผู้ป่วยว่าเมื่อคุณสูดพ่นยาสเตียรอยด์เสร็จปุ๊บคุณต้องทำการบ้วนปากนะครับให้เรียกว่ายาที่ค้างอยู่ในปากเนี่ยออกไปให้หมดทุกครั้งที่คุณสูดพ่นยา
2: อ
0: ันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญในการที่เราอธิบายผู้ป่วยของเราส่วนผลข้างเคียงในแง่ของการกดภูมิคุ้มกันในระยะยาทำให้มีการพูดง่ายติดเชื้อมากขึ้นไหมตรงจุดนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าในผู้ป่วยโรคหืดข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจนนะครับผม
1: คือดูเหมือนประโยชน์ที่ได้ในการคุมตัว
0: จะมากกว่าโทษ
1: จะมากกว่าโทษหลายเท่านัก
0: ครับผม
1: ใช่ครับ
2: มีหลายๆคนนะคะสนใจถามเรื่องหืดมาเยอะเลยนะคะอย่างเช่นคุณนัทบอกว่าตอนเด็กๆนะตอนนี้อายุ29นะตอนเด็กๆเคยเป็นหอบหืดมาแล้วหายแล้วตอนนี้ฝุ่นเยอะก
0: ็
2: กลัวว่าจะกลับมาเป็นอีกรอบนึงแล้วนะคะทำยังไงดีต้องดูแลตัวเองยังไงคะซื้อยาพ่นมาช่วยละ
0: คำถามของคุณนัทนี่ผมอยากจะบอกว่าฝุ่นเนี่ยแก้ไม่ได
1: ้
0: ต้องยอมรับคำว่าฝุ่นเนี่ยผมอยากจะให้เราแยกเป็น2ประเด็นเนา
2: ะ
0: คำว่าฝุ่นที่เราพูดถึงนี่ก็คือตัวที่เป็นในเรื่องของดัสหรือว่าเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นพวกฝุ่นละออง
2: ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
0: จากมลพิษต่างๆ
2: อะไรอย่างเงี้ยไอเสียค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เป็นต้องยอมรับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นในกลุ่มที่เรียกเป็นของสารก่อระคายเคืองแต่มันจะมีคำหนึ่งครับคุณธนากรอาจารย์วราวุฒิเวลาคนเขาบอกว่าแพ้ไรฝุ่นไอ้คำว่าไรฝุ่นตัวนี้มันคือมันเป็นแมลงซึ่งตั
2: วเล
0: ็
2: ก
0: มาก
2: เ
0: รา
2: บอกไม่เห็นครับอยู่ในที่นอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: มันอยู่ตามที่นอนหมอนมุกคือประเด็นว่าไรฝุ่นพวกนี้มันก็จะมีความชอบที่จะมากินพวกเขาเรียกว่าคราบผิวหนังหรือว่าที่มันมีการเขาเรียกว่าเป็นรังแคนะครับของเราที่มันตกตามที่นอนซึ่งพวกนี้มูลของรังไรฝุ่นเนี่ยก็จะเป็นสารก่อภูมิแพ้ทำให้เราเกิดอาการภูมิแพ้ที่เป็นทุกๆเช้าตื่นมาตอนเช้าน้ำมูกไหลคัดจมูกจะแน่บางคนก็ขึ้นมาหอบแยกเป็นสองประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าถ้าฝุ่นเยอะต้องหลีกเลี่ยงสารก่อระคายเคืองการซื้อยามาพ่นประจำต้องดูก่อนเป็นยาอะไ
2: ร
0: เพราะถ้าเป็นยาที่เป็นยาพ่นสูตรบรรเทาอาการหอบหืดธรรมดาอันนี้เป็นยาที่ไม่ได้ช่วยอะไรเป็นยาแค่ระดมนะซึ่งแก้แค่ปลายทางต้องไปดูว่าถ้าอยากให้ดีขึ้นกว่านี้ของคุณนัทก็คือต้องการใช้ยาสูตรพ่นสเตียรอยด์ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย
2: ์ครับผม
1: แต่ถ้าไม่มีอาการสถานการณ์มันสงบแล้วไม่มีอาการเลยมันก็ไม่ควรที่จะซื้อยามาพ่นเองใช่ไหมครับ
0: ก็คือต้องยอมรับว่าบางคนก็สูตรพ่นเป็นประจำโดยที่อาจจะไม่ได้ผลจากการรักษาในแง่ของประสิทธิภาพถ้าจะเกิดผลข้างเคียงนะครับเช่นอาจจะเกิดใจสั่นอาจจะเกิดมือสั่นบางคนสูตรพ่นยานอนไม่หลับเพราะว่ายาพวกนี้ก็จะมีการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติทำให้ผู้ป่วยเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาได้ครับ
1: อีกนิดนึงอาจารย์ในเรื่องของพฤติกรรมบางอย่างที่คิดว่าเราต้องเจอแน่ๆเนาะเช่นการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นคนไข้สูบเองหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าคนในที่ทำงานสูบอย่างเงี้ยครับมันมีโอกาสที่ทำให้โรคหืดเนี่ยมันแย่ลงมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์
0: จริงๆต้องยอมรับครับว่าควันบุหรี่เนี่ยถ้าเราไปวิเคราะห์นะฮะเอาพวกควันมาวิเคราะห์เนี่ยมีสารที่เป็นสารต่างๆที่ทำให้ทั้งเกิดมะเร็งแล้วเกิดโรคปอดเนี่ยเกือบ 5,000 ชนิดทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสูบบุหรี่ทั้งมือ1มือ2จริงๆมือ3ด้วยนะฮะ
2: มีมือ3
0: แต่ไม่ใช่มือที่3นะฮะคือบางทีเรามีคนสูบบุหรี่อยู่ในห้องทำงานแล้วควันบุหรี่ไปเกาะตามผ้าม่านตามโซฟาพวกเนี้ยคือเขาไม่ได้ดมโดยตรงแต่มันอยู่ในเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆก็เป็นการสูบบุหรี่มือ3
2: โอ้ก็คือใครเด็ดเข้ามาทีหลังก็จะได้
0: ใช่
2: ได้กลิ่นไปด้วย
0: ใช่แม้ว่าคนที่สูบจะหายไปจากห้องนั้นแล้วเรียบร้อยซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคหืดที่กำเริบได
2: ้
0: เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งคุณแม่ที่ตั้งท้องหรือก่อนตั้งท้องเนี่ยแล้วสูบบุหรี
2: ่
0: โอกาสที่เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคหืดก็จะเพิ่มมากขึ้นไม่เท่ากับคุณแม่ที่ไม่ตั้งท้องมันผมคิดว่าปัญหาเรื่องบุหรี่เนี่ยมีปัจจัยในแง่ของการก่อโรคและปัจจัยในการเสริมโรคให้เกิดโรคและโรคแย่ลงนะครับผม
2: ให้อาจารย์ต้นพักหน่อยวันนี้มีคำถามเรื่องหืดเยอะแล้วนะคะ
1: กลัวว่าอาจารย์จะหืดเลย
2: เดี๋ยวจะตอบคำถามจนหืดขึ้นคอนะคะ
0: ครับผม
1: ให้อาจารย์พักแป๊บนึง
0: ได้ครับ
2: ไปที่อาจารย์แอ๊ะค่ะคุณพาอายุ58ปีนะคะอยากสอบถามว่าหากทำการสแกนแล้วพบว่ามีก้อนเนื้อจะทราบได้อย่างไรคะว่าเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือเป็นก้อนเนื้อร้ายอย่างมะเร็งมันมีวิธีการดูหรือการวินิจฉัยที่จำเพาะไหมคะหรือพอเจอแล้วก็วินิจฉัยเลยว่าเป็นมะเร็งอาการของคนที่เป็นเนื้องอกที่ตับอ่อนกับคนที่เป็นมะเร็งตับอ่อนต่างกันยังไงคะ สงสัยคุณพากำลังสงสัยว่าตัวเอง
1: เข้าใจครับในการตรวจทางด้านรังสีวิทยาทางการแพทย์เรามีเครื่องสแกนหลายประเภทอยู่เนา
2: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเราเรียกว่า CT สแกนนะครับแล้วก็เครื่องทราบภาพในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเราเรียกว่าเครื่อง MRI นี่ก็เป็นสแกนเหมือนกันแต่ว่าเป็นการสร้างภาพในสนามแม่เหล็กนะครับอีกอันนึงที่เราใช้ในทางรังสีวิทยาคือเครื่องเพ็ทสแกนนะครับอันนี้ก็จะมีวิธีการดูที่แตกต่างกันออกไปถามว่าเวลาที่เราเจอก้อนนะครับแน่นอนคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันครับเราจะพยายามดูว่าก้อนนี้เป็นโอกาสที่จะเป็นก้อนเนื้องอกที่มีได้2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่มันเป็นมะเร็งกับกลุ่มที่เป็นเนื้องอกแบบชนิดที่มันไม่ใช่มะเร็งนะครับในทางภาพทางการแพทย์เราดูหลายอย่างเลยครับเช่นลักษณะของขอบเขตของก้อนมันเป็นยังไงนะครับลักษณะของเนื้อมะเร็งเนี่ยมันมักจะมีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตัวก้อนเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็จะใช้ยาในการฉีดครับเข้าไปดูว่าลักษณะของตัวก้อนเนี่ยที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดที่ผิดปกติเราก็จะเห็นลักษณะของฉีดเข้าไปเนี่ยไปอยู่ในหลอดเลือดของตัวก้อนได้ชัดขึ้นนะครับแล้วก็เทคนิคบางอย่างเช่นการใช้เครื่องเพ็ทสแกนเนี่ยเราจะดูการใช้น้ำตาลของตัวโรคครับเพราะว่าไอเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะบริโภคน้ำตาลผิดปกติคือมันจะเรียกว่าจัดการกับน้ำตาลในร่างกายได้เยอะหิวมากมีการแต่งตัวที่ผิดปกติเราก็จะใช้ไอตัวเรียกว่าสารบางอย่างนะครับไปแท็กกับตัวใช้สารเพศสัตว์รังสีไปแท็กกับตัวเรื่องของการใช้น้ำตาลแล้วก็ดูซิว่าจุดไหนของร่างกายเนี่ยตรงก้อนเนี่ยมีการใช้น้ำตาลที่ผิดปกติมานะครับหรือว่าลักษณะก้อนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันจะแพ็กกันแน่นมากเนี่ยการวิ่งของน้ำเนี่ยมันจะวิ่งได้อย่างจำกัดเราก็จะใช้เครื่อง MRI มาดูเลยครับว่าตรงไหนเนี่ยมันมีการแพ็คแน่นของเซลล์ที่ผิดปกติเราก็จะดูการเคลื่อนไหวของน้ำที่มันผิดปกติออกไปเพราะฉะนั้นทางรังสีวิทยามันดูตั้งแต่หลอดรูปร่างนะครับถ้าเป็นตะปุ่มตะป่ำขอบเขตไม่ชัดนะครับการเจริญเติบโตของเส้นเลือดที่ผิดปกติการวิ่งของน้ำในก้อนที่ผิดปกติหรือว่าการบริโภคหรือการใช้น้ำตาลของก้อนที่ผิดปกติเพราะในเวลาที่คุณหมอรังสีดูเราจะดูภาพรวมทั้งหมดเลยครับแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าก้อนนี้มีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือว่าเป็นโรคอะไรได้บ้าง
2: ถ้าดิฉันเป็นคุณพาดิฉันฟังอาจารย์แอร์ดิฉันก็จะสงสัยนิดนึงคือกระบวนการที่อาจารย์แอร์พูดมาเนี่ยเวลาเจอก้อนเนื้อเนี่ยมันจะไม่ได้สามารถที่จะบอกได้ในครั้งเดียวใช่ไหมคุณหมอต้องไปผ่านกระบวนการต่างๆที่คุณหมอบอกก่อนใช่ไหมคะ
1: มันเป็นอย่างนี้ครับ
2: ยังไงคะ
1: มันเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่เราสแกนเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ประมาณ3อย่างครับ1คือเป็นมะเร็งแน
2: ่
1: ๆลักษณะมันจะลายชัดเจนครับ
2: มันจะเห็นชัดเจนเลยเหรอ
1: เช่นมันไปกินสมมุติว่าถ้ามันเป็นก้อนที่ตับอ่อนมันจะเราเจอก้อนที่มันไปกินหลอดเลือดหรือว่ามันมีต่อมน้ำเหลืองข้างๆโตเลยชัดเจน
2: คือถ้ามันเป็นมะเร็งมันจะเห็นชัดเจนเลยเหรอคะ
1: ในกรณีที่มันชัดเจนจะเป็นอย่างนี้ครับกับอันที่2คือเป็นลักษณะของไม่ใช่มะเร็งแน่ๆเช่นเป็นก้อนที่มีหินปูนทึบทั้งหมด
2: อ
1: ันนี้ไม่ใช่มะเร็งแน
2: ่ๆ
1: กับอันที่3คือมันมีความก้ำกึ่งกันนะครับระหว่างตัวจะเป็นมะเร็งไหมนะหรือว่ามันเป็นโรคบางอย่างเช่นวัณโรคในประเทศไทยเนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดก้อนและตัวเป็นตัวหลอกที่จันต้นบอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นในทางรังสีวิทยาเรามีเทคนิคหลายอย่างเลยครับว่าอย่างที่ผมไล่ฟังจริงมีมากกว่านี้นะครับในการที่จะดูว่าสิ่งที่เราสนใจอ่ะมันเป็นเนื้อปกติหรือผิดปกตินะครับในกรณีที่มันเป็นมะเร็งเนี
2: ่
1: ยเราต้องตอบโจทย์ให้กับอาจารย์ต้นด้วยว่าลักษณะของก้อนเนี่ยมันมีสเตจจิ้งหรือว่าระยะของโรคแค่ไหนเช่นมันไปลุกลามเพื่อนบ้านหรือยังตัดได้ไหมตัดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นครับผม
2: ค่ะอาจารย์ต้นคุณพรชัยค่ะถามว่าต่อมทอนซิลของผมโตต่อมทอนซิลโตนะตอนแรกมีเสมหะก็ไปหาหมอฉีดยากินยาหมดละมันก็ยุบไปนิดนึงแล้วนะคะเหมือนว่าจะหายนะพอวันนี้มันโตอีกมาแล้วครับทำยังไงดีครับผมจะไปหาหมอฉีดยาอีกดีหรือว่าตัดออกดีครับ
0: คำถามนี้ผมจะเรียนให้ทราบว่าจริงๆ
2: เจอบ่อยมากเลยนะ
0: เราจะเจอแต่จริงๆทราบไหมครับว่าทอนซิลเนี่ยหรือว่ามันเป็นต่อมเหลืองชนิด
2: ที่มันอยู่ตรงนี้เนาะ
0: ใช่มันอยู่ตรงนี้ที่สองข้างครับคุณนรกรเขาเรียกว่าเป็นทหารเฝ้าพระราชวัง
2: ทหารเฝ้าพระราชว
0: ังเป็นเซนติเนลเขาเรียกว่าภาษาฝรั่งเนาะคือมันเป็นประการด่านหน้าทำไมคนที่ติดเชื้อในคอทอนซิลโตบางคนติดเชื้อในจมูกต่อมน้ำเหลืองที่คอก็โตเพราะว่าจริงๆเขารับทำหน้าที่ในการที่จะพูดง่ายๆเป็นประการในการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยมันเข้าไปในอวัยวะส่วนที่ลึกเขาก็จะมีการทำหน้าที่มากขึ้นในการสร้าง สารป้องกันการอักเสบการติดป้องกันการติดเชื้อเป็นสารยับยั้งการอักเสบ
2: ที่มันโตขึ้นเนี่ยมันกำลังอักเสบมันกำลังป้องกันอยู่
0: แล้วจริงๆทอนซิลก็คือต่อมหนองชนิดนึงก็จะมีเม็ดเลือดขาวต่างๆเข้ามาอยู
2: ่
0: เป็นโครงสร้างถ้าเราตัดภาพจุลทรรศน์มาดูนะฮะมันก็จะเป็นก้อนแล้วก็มีเม็ดเลือด

0: หามาเป็นวงอยู่ข้างในรวมตัวกันเพื่อจะสู้กับสิ่ง
1: ปลอมใช่
0: คำถามเพราะมันโตมันเป็นเรื่องปกติครับคุณครับเพราะว่าติดเชื้อมันก็ต้องโตแล้วเจ็บคอกับนิ้วหนอก็โตขึ้นใช่ไหมครับอาจารย
2: ์
0: แต่พอเราหายติดเชื้อไป
1: มันก็
0: ยุบหนอนะโตหนอขึ้นเป็นอย่างนี้แต่ประเด็นคือว่าถ้าสมมติว่าทอนซิลมันโตมากแล้วเอ้ยว่ามันไปอุดกั้นทางเดินหายใจตอนนี้ภาพเราเคยเห็นไหมว่าบางคนหลับปุ๊บกรนปั๊บทั้งที่จริงๆแล้วน้ำหนักไม่ได้เยอะอาจจะมีโครงสร้างของทอนซิลที่ใหญ่มากแล้วมันเป็นทอนซิลที่เกาะกันสองข้างเขาเรียกว่าคิสซิ่งทอนซิลคือมันมาจูบกันเลยพี่ตั๊กถ้าบางคนอ้าปากมาตกใจมากเห็นคนไข้บางรายก็จะมีก้อนทอนซิลขนาดใหญ
1: ่
0: ซึ่งพวกนี้จะมีผลต่อการนอนหลับและการหายใจซึ่งตรงนี้ต้องมาตรวจดูว่าจำเป็นต้องผ่าตัดไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องตัดเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแหละคำตอบก็คือว่าติดเชื้อไปเป็นหายจำเป็นต้องผ่าตัดไหมต้องดูบริบทอื่นๆประกอบกันเช่นมีผลต่อการอุดกลั้นทางเดินหายใจทำให้ผู้ป่วยเนี่ยหายใจลำบากหรือเปล่าซึ่งผมว่าจุดนี้ต้องคุยกันให้ดีกับผู้ป่วยในเรื่องของการแนะนำในการผ่าตัดเพราะการผ่าตัดทุกอย่างก็จะมีคอสที่ต้องแลกมาคือผลข้างเคียงจากการผ่าตัดหรือการดมยาสลบต่างๆผมคิดว่าตรงจุดนี้อยากให้คุณพรชัยได้มีการคุยกับแพทย์ที่ดูแลนะครับและมีการตรวจร่างกายที่ละเอียดนะครับเพื่อวางแผนว่าจำเป็นต้องตัดหรือไม่ต้องตัด
1: ไม่ใช่ว่าต่อมทอนซิลโตปุ๊บหมอจับตัดหมดเลยทุกคนไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมคะ
2: ทีนี้ยังตัดแล้วยังอยู่ได้ใช่ไหมจันเพราะว่าเนื้อเยื่อน้ำเหลืองในร่างกายของเราเนี่ยมันก็ยังมีทหารเฝ้าพระราชวังอยู่หลายๆป้อมอยู่หลายตำแหน่งอ
0: าจจะมีผู้ที่อาจารย์ผ่านประการด่านหน้ามีประการด่านในมีประการด่านในสุดนะฮะคำถามก็คือว่าตัดไปแล้วมีปัญหาไห
1: ม
0: ก็ต้องยอมรับว่าเราก็ยังมีต่อมน้ำเหลืองต่อมอื่นทำงานอยู่นะครับแต่คำถามจะกลับไปถามว่าทำไมเราต้องตัดถ้าไม่จำเป็นในจุดนี้นะครับผม
1: อาจารย์แอ๊ะคะมีคำถามของคุณอ้วนค่ะ
2: ค
1: ุณอ้วนอายุ65ปี บอกว่าผมเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอตกินเหรอ
2: ฮอตกินลิมโฟมา
1: ชนิดฮอตกินระยะที่2ที่ไม่ต้องให้คีโมเพิ่งฉายแสงครบ17ครั้งมีผลข้างเคียงตอนฉายแสงตามปกติจะมีแค่คอไหม้ลิ้นไม่รู้รสปากเป็นแผลแต่หลังจากฉายแสงครบมีอาการไอร่วมด้วยครับไอแห้งๆและรู้สึกระคายคอระคายช่วงอกรู้สึกระคายคอระคายช่วงอกด้วยแบบนี้ผิดปกติหรือเปล่าครับ
2: คือปกติภาวะแทรกซ้อนของการรักษาด้วยการฉายแสงหรือว่าฉายรังสีสำหรับโรคมะเร็งอะครับคือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะจำเพาะเจาะจงกับบริเวณที่ทำการรักษาเท่านั้นนะครับทีนี้ก็ต้องดูว่าไอตรงที่ฉายแสงเนี่ยมันสอดคล้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจหรือเปล่านะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นมันเป็นต่อมน้ำเหลืองที่ตรงในช่องอกเราก็จะฉายแสงเฉพาะในช่องอกเราอาจจะเว้นระยะไม่โดนเรื่องของหลอดลมท่อลมนะครับโดยคอนเซ็ปต์เพราะนั้นในการภาวะแทรกซ้อนอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับมันก็จะมีโอกาสเกิดได้จำเพาะเจาะจงกับบริเวณที่ฉายนะครับเพราะนั้นนอกเหนือไปจากนั้นคงต้องไปดูครับว่าเอ๊ะถ้ามันมีอาการทางระบบทางเดินหายใจคงต้องมาตรวจนะครับว่าเอ๊ะสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเป็นต้นว่าหนึ่งคือมันไม่เกี่ยวกันเลยเช่นอาจจะเป็นหลอดลมอักเสบเป็นโรคหืดหรือเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอื่นหรือว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนบางอย่างที่เราอาจจะต้องดูนะครับเช่นมันมีการติดเชื้ออะไรหรือเปล่าเป็นต้นหรืออีกอันนึงคือมันมีการกระจายของตัวมะเร็งไปที่ระบบทางเดินหายใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องดูว่าจะเคลมว่าเอ๊ะมันเป็นสาเหตุจากการฉายรังสีเนี่ยเราคงต้องไปดูจุดที่ฉายครับว่าเทคนิคหรือฟิลในการฉายเนี่ยมันไปโดนเรื่องของระบบทางเดินหายใจไหมถ้ามันเช่นเราฉายที่สมองอย่างเงี้ยมันคงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับแต่ว่าถ้ามันมีอาการเนี่ยต้องมาตรวจนะครับคุณหมอก็จะประเมินเอ๊ะมันเกี่ยวกับการฉายแสงไหมหรือว่ามันเป็นโรคอื่นหรือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรคที่มันกำเริบอย่าง
0: น
2: ี้เป็นต
0: ้นค่ะอาจารย์แอดนิดนึงครับพอดีเมื่อกี้พูดถึงในฮอสกินเนาะมันอยู่ในหน้าอกเพราะเอิญว่าเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์แอดว่าเคสของคนไข้เนี่ยอาจจะไปฉายโดนรังสีโดนตัวหลอดอาหารด้วยเพราะเห็นบอกว่ามีอาการแน่น
1: เพรา
0: ะบางทีอาจจะมีปฏิกิริยา
1: ไม่รู้รอดแผลด้วย
2: ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสทั้งเป็นได้และเป็นไปไม่ได้ครับก็ยกอย่างที่เป็นไปได้นะครับเช่นสมมติว่าต่อมน้ำเหลืองที่โตเนี่ยมันไปใกล้กับหลอดอาหารจริงๆโดยเทคนิคณปัจจุบันเนี่ยเราก็มีวิธีการค่อนข้างแม่นยำนะอาจารย
0: ์
2: นะครับเราสามารถที่ใช้เครื่องฉายรังสีเนี่ยฉายเลือกไปเฉพาะตรงที่เป็นมะเร็งเท่านั้นแล้วก็เว้นตรงหลอดอาหารแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันใกล้กันมากๆมันก็มีโอกาสที่จะทำให้มีปัญหาได้ยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าถ้าฟิลของการฉายมันแยกออกจากกันชัดเจนเนี่ยโอกาสมันจะก็จะน้อยลงครับผมครับคงต้องไปดูเคส by เคสนะครับว่าในเคสนั้นเนี่ยตำแหน่งของฉายแสงเนี่ยมันใกล้กับจุดที่สำคัญและก่อให้เกิดอาการใช่หรือไม่เนี่ยครับผม
0: น่าสนใจจริงๆ
1: ค่ะอาจารย์อ้น อาจารย์ต้นตอบคำถามคุณอินหน่อยค่ะ
0: ครับผม
1: คุณอินบอกว่าถามให้ลูกชายลูกชายจะต้องเรียนรอด
0: อ
1: แต่ปัญหาคือว่าลูกชายเนี่ยเวลาวิ่งวิ่งระยะทางไม่เท่าไหร่ก็จะปวดหัวตาพร่าถ้าฝืนวิ่งต่อเนี่ยถึงขั้นหายใจไม่ออกหายใจได้สั้นมากโดยส่วนตัวลูกชายเป็นภูมิแพ้ทั้งแพ้อากาศหนาวแพ้ฝุ่นจามเป็นร้อยครั้งต่อวันเลย อยากทราบว่าแบบเนี้ยลูกชายเนี่ยเป็นหืดหรือเปล่าเป็นหอบหืดหรือเปล่าคะ
0: แต่จริงๆมี2คำถามนะถ้าเป็นรอดอนี่คงไม่เกิน18ปีเพราะว่าคงเรียนอยู่แค่ม .6 นะประเด็นน่าสนใจมากก็คือว่าเด็กผู้ชายเนี่ยจะมีคนถามเสมอว่าทำไมในคนไข้ที่เป็นโรคหืดอันนี้เราพูดถึงความเขาเรียกว่าการกระจายตัวของผู้ป่วยตามเพศสังเกตนะคะว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยถ้าเป็นโรคหืดส่วนมากจะเป็นเด็กผู้ชายแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นหืดจะเจอในผู้หญิง อันนี้เป็นเรื่องที่ฝรั่งเขาสนใจมากว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มาจากรังไข่หรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรครับกลับมาที่เคสของนะครับ
1: คนไข้ลูกชายคนอิน
2: ต้องเรียนรอดอต้องวิ่ง
0: ใช
1: ่ต้องวิ่ง
0: ทีนี้อาจารย์ทราบนะครับคุณตั๊กทราบไหมครับว่าที่เราวิ่งเนี่ยเราหายใจทางไหนครับ
1: ส่วนใหญ่หายใจทางปาก
0: ถูกต้องครับแต่จริงๆเราต้องหายใจทางจมูกเพราะว่าวันที่เราหายใจทางปากเนี่ยเราต้องยอมรับว่าปากเราเนี่ยเราถูกดีไซน์ตั้งแต่เราเกิดมาเลยเนี่ยให้ทำหน้าที่ในการบดย่อยอาหารในการรับประทานอาหารเราหายใจจริงๆเนี่ยทางจมูก
2: ทางจมูก
0: แต่ว่าในเคสของลูกชายของคุณอินเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ำมูกไหลคัดจมูกจามวันนึงเป็นร้อยครั้งผมว่าตั้งใจมากนะอุตส่าห์นับจำนวนครั้งการจามต่อวันแปลว่าอะไรครับแปลว่าจาม
1: เยอะมากบ่อยมาก
0: ครับ1ชั่วโมงจามทีนึง4รอบทุก15นาทีคือน่าสนใจมากว่าพอมันมีปัญหาเรื่องจมูก nose block เนี่ยเป็นปัจจัยที่น่าสนใจมากว่าคนไข้จะเกิดปรากฏการหายใจทางปากที่ว่าเป็นเรื่องของ mouth breathing ทราบไหมครับว่าจมูกทำหน้าที่อะไรครับนอกจากการหายใจทำหน้าที่กรองม
1: ัน
0: จะม
1: ี
0: ขนใช้กรองพวกขุ
1: ่น
0: และในเยื่อบุโพรงจมูกเนี่ยทำหน้าที่ทำการเขาเรียกว่าเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นกับอากาศที่แห้งๆที่เราสูดเข้าไปในการหายใจและที่สำคัญทำให้ในการวอร์มทำให้อากาศที่เย็นเวลาที่เราไปวิ่งโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันอุ่นขึ้นเพื่อให้ร่างกายเราสูดอากาศที่หนึ่งไม่แห้งและมีความอุ่นเข้าไปสู่ปอดเราแต่ในเคสที่มีปัญหาเรื่องจมูกเวลาวิ่งเนี่ยน้องเขาอาจจะมี nose block nose block คือจมูกตันแล้วเวลาวิ่งอ้าปากหายใจ
1: ก็เลย
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้นะหายใจทางปาก
0: การทางปากไม่มีประสิทธิภาพครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะหายใจยากแต่กลับมาถามว่าเป็นโรคหืดหรือเปล่า
1: เป็นไหมเป็นหืดไหม
0: มันก็จะมีกลุ่มอาการโรคหืดกลุ่มนึงครับคุณนรกรอาจารย์มาลาวุฒิครับเขาเรียกว่า exercise induced asthma คือโรคหืดหรือชื่อปัจจุบันเขาเรียกว่า exercise induced bronchospasm คือกระตุ้นที่เกิดหลอดลมตีบ
2: ค
0: ือเหมือนเราวิ่งปุ๊บอากาศมันแห้งเกิดการกระตุ้นให้เกิดหลอดลมตีบได้ซึ่งเขาเชื่อว่าทฤษฎีพวกนี้มันเกิดจากคนไข้ที่เป็นโรคหืดนั่นแหละเพียงแต่ว่าปัจจัยกระตุ้นของเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องของสารก่อภูมิแพ
2: ้
0: ไม่ใช่เรื่องของตัวมลพิษอื่นแต่เป็นการออกกำลัง
1: ใช่กระตุ้นถ้าเป็นแบบนี้คนที่วิ่งแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าหายใจไม่ทันอย่างเงี้ยถ้าพยายามฝึกการหายใจว่าให้ใช้จมูกอย่าใช้ปากเนี่ยมันจะช่วยได้ไหม
0: แหมคำตอบนี้ยากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโรคจมูกไม่รักษาคุณไม่มีทางใช้จมูกหายใจได้ปกติเป็นคนทั่วไป
1: ก็แสดงว่าต้องมีปัญหาอยู่แล้ว
0: ใช่ในโพรงจมูกแล้วก็ในไซนัสเซสผมก็กลับไปแนะนำนะครับลูกของคุณอินว่า1ต้องไปรักษาเรื่องจมูกก่อนอันดับแรกเลยน
1: ะ
0: อันดับ2รักษาจมูกแล้วถ้าไม่ดีขึ้นมันก็จะมีคำถามว่าเป็นโรคหืดไห
1: ม
0: ก็ต้องมาทำการทดสอบตรวจหน้าที่ปอดว่ามีหลอดลมตีบหรือเปล่าซึ่งเหมือนที่บอกอาจารย์แอร์เนาะว่าเอ็กซเรย์ยังไงก็ไม่เจอใช่ไหมครับอาจารย์เอ็กซเรย์ก็ปกติ
2: ใช่ครับ
0: และสุดท้ายครับถ้าคุณเป็นโรคหืดจริง
1: ค
0: ำแนะนำของแพทย์ก็คือว่าก่อนที่คุณจะออกกำลังกาย
1: ค
0: ุณต้องมีการวอร์มร่างกายก่อนแล้วต้องมีการใช้ยาพ่นก่อนออกกำลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นยาแ
2: ค
0: ลอดลมและสุดท้ายครับต้องรักษาโรคหืดเป็นประจำด้วยยาสูตรพ่นสเตียรอยด
1: ์
0: เพราะว่าขนาดคุณนั่งอยู่เฉยคุณยังหอบได
2: ้
0: คุณไปวิ่งคุณจะหอบมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเวลาที่เราหายใจเราต้องใช้ออกซิเจนมากกว่าที่เรานั่งอยู่เฉยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่า1ต้องไปรักษาจมูกและวินิจฉัยว่าเป็นโรคหืดไหมและรักษาโรคหืดให้ดีหลังจากนั้นน้องเขาจะสามารถที่จะเป็นนักวิ่งหรือออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกายได้ต้องเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ว่าคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยอยากออกกำลังกายเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าออกกำลังกายเนี่ยวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมประเภทกีฬาเนี่ยมันควรจะเป็นแนวไหนที่ทำให้โรคหอบหืดมันไม่กำเริบเนี่ยครับอาจารย์
0: จริงๆอยากเรียนอาจารย์วราวุฒิกับคุณนรกร
1: ค่ะ
0: เรามีคุณหมอหลายท่านที่เป็นโรคหืดแล้วเป็นมาราธอน42กิโลเมตรด้วยจริงๆเราต้องยอมรับครับว่าอุปสรรคในชีวิตของมนุษย์เราเพราะเราอ้างว่าเราเป็นโร
1: ค
0: แต่ทำให้เราไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างที่เหมือนคนทั่วไปได้
1: ฉันเป็นหืดฉันวิ่งไม่ได้อย่างนี้มันคือเป็นการแบบว่าตัดโอกาส
0: คุณก็เป็นข
1: ้ออ้าง
0: แต่จริงๆผมคิดว่าถ้าคนไข้เข้าใจถูกต้องเราต้องบอกว่าเราแนะนำผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดให้มีการออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์
1: 3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะ

0: ว่าลักษณะกิจกรรมที่ออกกำลังกายที่อาจารย์วราวุฒิถามเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือว่า1เราต้องมีการวอร์มอัพร่างกายก่อน
1: อัน
0: ดับที่1อันดับ2ต้องรู้ว่ากิจกรรมที่ดีก็คือว่าต้องไปออกกำลังกายในสภาพที่อากาศเหมาะสมเราต้องรู้ว่าวันนี้หลายคนบอกว่าอยากไปวิ่งที่สวนสาธารณ
1: ะ
0: ไปดูบนฟ้าเอ๊ะฉันไม่มองไม่เห็นตึกเลยใช
1: ่
0: วันนั้นก็แนะนำว่ากลับมาวิ่งในบ้านดีกว่าไหมกลับมาวิ่งในเขาเรียกว่าในจิมหรือว่าในอะไรก็ตามเพราะว่าเรารู้ว่าจริงๆการไปวิ่งนั้นอาจจะทำให้เราเกิดปัญหาอาการหอบที่เกิดจากมลพิษในการกระตุ้นและสุดท้ายครับคนไข้และคุณทุกคนสามารถออกกำลังกายได้ครับถ้าคุณรักษาโรคหืดของคุณให้สงบและเมื่อคุณวิ่งแล้วคุณก็จะไม่หอบและคุณจะได้สุขภาพที่ดีต
1: ่
0: อทั้งเรื่องปอดและเรื่องของการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายของหัวใจ
2: นี่สำคัญมากเลยนะครับ
1: ใช่ครับมีเวลาเหลือน้อยแล้วอาจารย์แอ๊ะตอบคำถามคุณณัชชาหน่อยค่ะ
2: ค
1: ุณณัชชาอายุ58ปีสอบถามว่าถ้าให้ยาเคมีบำบัดทุกอาทิตย
2: ์
1: ติดต่อกันไปนานๆจะทำให้เกิดอาการง่วงซึมแขนขาไม่ค่อยมีแรงได้ไหมคะ
2: โอ้อันนี้เป็นอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจงเดี๋ยวต้องเคลียร์กันนิดนึงในการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยครับการให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยเขาก็จะให้เป็นคอร์สเป็นไซเคิลนะครับไม่ได้ให้ไปตลอดเวลานะครับเขาก็จะต้องแล้วก็มีคุณหมอที่จะดูแลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงหลังให้เคมีบำบัดเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ่อนเพลียอาจจะมีไข้ได้บ้างบางคนมีท้องเสีย อย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคุณหมอก็จะมีการดูแลนะครับว่ามีการปฏิบัติตัวเช่นอาหารการกินการดูแลเบื้องต้นนะครับซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้มันก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้มันอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียได้บ้างแต่ก็ปฏิบัติตัวแล้วก็ติดตามกับคุณหมอเจ้าของไข้นะครับซ
1: ึ่
2: ง คุณหมอเขาก็จะเช็คแล้วว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่ต้องจัดการอะไรบ้างแล้วก็จะดูแลร่วมกันนั้นการให้ยาเคมีบำบัดเดี๋ยวเคลียร์กันก่อนว่าเราไม่ให้เป็นยาประจำและกินไปทั้งชีวิตอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ให้เป็นคอร์สแล้วก็มีการประเมินในส่วนของการตอบสนองนะครับแล้วก็เรื่องของภาวะแทรกซ้อนในการดูแลครับผม
1: อาจารย์ต้นช่วยตอบคำถามคุณฝนหน่อยฉันก็เคยเจอแบบคุณฝนนะเวลาเราไปหาหมอเนี่ยเขาจะถามว่าเป็นโรคประจำตัวไหมคะบางทีเราก็เราเป็นหรือเปล่าวะก็ต้องมาคิดนะฝนบอกแบบนี้ว่าเคยเป็นหอบหืดตั้งแต่แรกเกิดเพราะตั้งแต่แรกเกิดหมอนัดไปตรวจทุกปีจนถึงอายุ17พอเดี๋ยวอายุ17หมอเลิกนัดละนะคะตอนนี้อายุ19ปีก็เลยสงสัยว่ายังมีโรคประจำตัวอยู่ไหมเพราะเวลาไปหาหมอ
0: จะเช็คลิสต์ว่าตกลงว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นหืดณวันนี
1: ้นั่นน่ะสิ
0: แล้วที่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆถ้าเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของโรคเขาเรียกว่าเป็น natural history หรือว่าการดำเนินโรคนะครับมีคนกล่าวไว้เสมอว่าโรคหืดในคนไข้ที่เป็นเด็กผู้หญิงนะฮะบอกว่าเป็นตั้งแต่เกิดเลย
1: ตั้งแต่เด็กสองสามขวบเลยนะ
0: ใช่แล้วพอโตขึ้นมันจะมีช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าโรคหืดแต่มันเป็นโรคที่มีการดำเนินโรคอยู่สองพีคของชีวิตเขาเรียกว่าช่วงแรกกับช่วงที่สองก็คือว่าบางคนเนี่ยช่วงแรกก็คือสงบอยู่ไปช่วงหนึ่งครับพออายุสักประมาณ 30-40 เริ่มมีอาการหืดเกิดขึ้นใหม่
1: จะกลับเข้ามา
0: ใช่เขาเรียกเป็น bimodal distribution อันนี้น่าสนใจมากนะคะว่าเราไม่ทราบด้วยซ้ำว่ากลไกเกิดจากอะไรถ้าจะตอบว่าคุณเป็นไหมคุณต้องบอกว่า1โรคคุณสงบแล้วแต่ถามว่าคุณจะมีโอกาสจะกลับมาเป็นอาการหืดอีกครั้งนึงไหมหลังจากที่อายุ30ปี40ปีอันนี้เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นคำถามคือทำไมคุณหมอเลิกนัด
1: เหตุผลว่า
0: ง่ายมากครับพี่ตั๊กเพราะว่าอาการมันสงบแล้ว
1: สงบแล้ว
0: ใช่ไม่รู้จะได้มาทำไมแต่ว่าประเด็นก็คือว่าต้องมีการติดตามดูอาการของตัวเองด้วยถ
1: ้
0: า
1: เกิดมีการตัวเองตลอด
0: เหมือนเดิมเหมือนตอนสมัยอายุสักประมาณสักราว10ขวบตอนนั้นมีอาการหายใจมีเสียงหวีดมีอาการหายใจลำบากอันนี้ควรจะต้องกลับไปพบแพทย์นะครับผมเพราะที่สำคัญมากว่าโรคเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันแค่สงบ
1: ค
0: ือง่ายเป็นการเจรจาพักยกระหว่างผู้ป่วยกับโรคชั่วคราวนะครับผม
1: งั้นก็เคสของคุณฝนเนี่ยก็ควรที่จะกรอกว่ามีโรคประจำตัวแต่โรคสงบแล้วอย่างนี้นะคะ
0: ถูกต้องครับผมใช่ครับผมเพราะบางคนไปเขียนว่าไม่มีโรคนะอันนี้น่ากลัวเพราะว่าอย่างของอาจารย์เวลาเราไปฉีดสีใช่ไหมอาจารย
2: ์
0: บอกว่าไม่มีโรคอะไรเลยเพราะโรคมันสงบแต่มันจะไปเจอปัญหาครับอาจารย์เช่นไปฉีดสารทึบแสงใช่ไห
1: ม
0: แล้วปรากฏเป็นโรคหืดแล้วเกิดแพ้หลายอย่างมีแพ้อะไรหืดแพ
1: ้
0: สารพัดเลยปรากฏไปแพ้สารทึบแสงตอนนั้นใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ก็อาจจะต้องแจ้งนะครับป
0: ั
2: จจุบันเขาก็เชื่อว่าความเกี่ยวข้องของโรคหอบหืดกับอาการแพ้สารทึบรังสีเนี่ยอาจจะไม่สัมพันธ์กันชัดเจนแต่ว่าเน้นว่าบอกก็ดีโดยเฉพาะของหมอรังสีนะครับโดยเฉพาะการแพ้ในช่วงครั้งก่อนอันนี้สำคัญมากเพราะนั้นการให้ข้อมูลเนี่ยเป็นให้มาเถอะครับอันนี้เป็นเชื่อมั่นว่าเป็นดีครับที่ว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับ
1: ก็คือบอกละเอียดไปหน่อยแล้วกันเนาะไม่ใช่บอกว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรก็บอกว่าเคยเป็นค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคบอกละเอียดดีกว่าเพราะมันเป็นสุขภาพของเรา
0: หมอจะได้รู้ครับพี่ตั๊กว่าบางทีเนี่ยบอกไม่มีปุ๊บนะ แล้วมันเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำการตรวจบางอย่างหรือว่าการรักษาบางอย่างเนี่ยเราจะได้อธิบายว่าอ๋อเพราะเขาเคยมีโรคนี้มาแต่มันสงบแล้วพอมาให้การรักษาบางอย่างซึ่งอาจจะกระตุ้นให้เกิดหืดกำเริบได้นะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็อยากจะให้ทางผู้ป่วยเนี่ยให้คำเขาเรียกว่าบุคลากรทางแพทย์ให้ข้อมูลเพื่อจะให้การวางแผนของการรักษาและการวินิจฉัยเนี่ยมันไปได้ถูกจุด
1: เวลาอย่างดิฉันเนี่ยเวลาไปหาเนี่ยเขาก็ถามว่าเคยแพ้ยาหรือเปล่าแล้วก็ไม่เคยค่ะแต่ไม่รู้ว่าแพ้หรือเปล่าดิฉันก็ตอบเซฟไปก่อนนะ
2: ถูกต้องนะคร
1: ับใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนึงเราอาจจะแพ้ยาที่เราไม่เคยกินมาก่อนก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณพงษ์ถามให้ลูกสาวค่ะลูกสาวมีน้ำมูกมา 7-8 วันละแต่ไม่มีอาการไอวันนี้จู่ๆไข้ขึ้นสูงพอตอนเย็นก็ตัวก็หายร้อนกลางคืนก็ตัวร้อนอีกช่วง 2-3 คืนมานี้ลูกสาวนอนดิ้นไปดิ้นมาตลอดเลยค่ะ บางทีหายใจก็มีเสียงวี๊ดร่วมด้วยค่ะสงสัยลูกสาวจะยังเล็กอยู่ก็เลยถามว่าแก้ปัญหายังไงดี
0: มาจริงๆบอกยากครับเสียงวีดที่เราได้ยินว่าเสียงวีดเนี่ยคือผมว่ามันเป็นเสียงที่เกิดจากการตีบของทางเดินหายใจไล่ตั้งแต่จมูกครับจนถึงหลอดลมนะฮะจะถึงพูดง่ายๆว่ากล่องเสียงก็ยังได้เพราะในเด็กหรือว่าในคนไข้ที่เป็นทางกุมารเวชศาสตร์เนี่ยอาการที่หายใจมีเสียงปกติเนี่ยต้องหาสาเหตุโดยเฉพาะอาการน้ำมูกไหลแต่ถ้ามีไข้เราต้องระวังนะอาจจะเป็นการติดเชื้อซึ่งโดยเฉพาะพวกไวรัสต่างๆในการตรวจให้เจอว่าจริงๆแล้วมันมีเสียงหวีดเพราะอะไรเพราะว่าถ้ารักษาเรื่องการติดเชื้อเสร็จแต่ว่าเสียงหวีดของลูกคุณพงษ์เนี่ยไม่ดีขึ้น อันนี้เป็นตัวเตือนที่ดีนะครับว่าอาจต้องไปดูว่าเอ๊ะ1อะดีโนไททันซินโตหรือเปล่าในช่วงเด็ก2เป็นหอบหืดหรือเปล่าหรือเป็นโรคหืดหรือเปล่าและสุดท้ายครับในเด็กอาจารย์แอ๊คงเคยเจอนะครับบางทีมีโรคทางเขาเรียกว่าการพัฒนาการที่ผิดปกติเช่นอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นเส้นผิดปกติอยู่ในกล่องเสียงหรือว่าเป็นพวกการพัฒนาการหลอดลมที่ผิดปกติใช่ไหมครับจากนั้นก็มาทำให้พวกเราเนี่ยหลงได้ว่าคนไข้คนนี้เป็นโรคหืดคือง่ายก็คือประวัติที่สำคัญมากโดยเฉพาะในเด็กคือประวัติเรื่องการพัฒนาการประวัติแรกคลอดนะครับซึ่งจุดนี้จะมาช่วยให้คุณหมอเนี่ยวางแผนการรักษาลูกของคุณพงษ์ได้นะครับ
2: คือถ้ายังมีอาการอยู่เน้นว่าอาจจะต้องมาพามาพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่อาจารย์ต้นบอกนะคร
1: ับ ก็คือการตรวจหาสาเหตุนี่สำคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะดูแค่อาการอย่างเดียวเนี่ยไม่รักษายังไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: จริงต้องบอกว่าเขาเคยบอกไว้ว่าเสียงหวีดที่เราได้ยินเนี่ยไม่เท่ากับโรคเกิดเพราะว่าเสียงที่เราได้ยินเสียงขึ้นมาอย่างเง
1: ี้ยใช่ๆเคยได้ยินเสียงก็เป็นอะไรเป็นที่คอหรือเป็นที่จมูกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นที่จมูกใช่ไหม
0: ครับ
1: แบบว่าระบบหายใจมันตีบอย่างเงี้ยแหละ
0: ครับและส่วนหนึ่งที่เราเจอก็คือสิ่งแปลกปลอมตกเข้าไปอุดเช่นเมล็ดผลไม้บางทีก็เจอของเล่นนะเป็นพวกแบบ
1: เด็ก
0: เอาไปใส่เข้าไปในปาก
1: ใช่ไหมครับไม่ถูกปัดอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ
0: ซึ่งผมคิดว่าตรงจุดนี้ถ้าเราแก้ไขได้ถูกจุดเปลี่ยนชีวิตคนไข้นะครับถ้าไม่ถูกจุดก็อยู่กับสิ่งแปลกปลอมอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตแล้วท้ายสุดมันเกิดปัญหาตามมาติดเชื้อซ้ำๆซากๆนะครับผมในจุดนี้
2: ชอบพี่ตาทำเสียงอื้นเมื่อกี
0: ้
2: เหมือนประสบการณ์ตรงจริงๆ
1: ใช่ครับเคยได้ยินอะไรเงี้ยนะคุณจูอายุ54ปีสอบถามให้ลูกชายค่ะลูกชายอายุ25ปีแล้วลูกชายฉีดแอสตรามา2เข็มฉีดไฟเซอร์1เข็มก็แสดงว่าได้มา3เข็มแล้วนะอยากทราบว่าตอนนี้ที่รามาม
0: ี
1: ฉ
0: ี
1: ดเข็มสี่หรือยังคะ
0: ของบุคลากรเพิ่งประกาศเมื่อกี
2: ้ก็คือต้องมากกว่า120วันความจริงถ้าประมาณ 3-4
1: เดือน4เดือนถ้าเข็ม4เนี่ยควรจะ4เดือนหลังเข็ม3ใช่ไหมคะ
2: 120วันใช่ครับ
0: 4เดือนประมาณ
2: ใช่ครับ
1: ฉีดแล้วค่ะรามาฉีดแล้วแต่ว่าทุกวันเนี่ยที่ดิฉันเมื่อกี้ก็เพิ่งถามมานะคะก็จะฉีดสัปดาห์ละครั้งซึ่งแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็ระบุวันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเช็คก่อนก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่าวันไหนฉีดเนี่ยนะคะก็ walk in มาได้เลยที่ดิฉันจำได้ในวันนี้วันที่4ใช่ไหมวันที่6ค่ะศุกร์ที่6จะมีฉีดนะถ้าต้องการฉีดไฟเซอร์เนี่ย walk in มาได้เลย
0: ต้องดูประกาศเอา
1: ใช่ค่ะ walk in มาได้เลยนะคุณจูคุณพายบอกว่าอายุ33ปีทำงานย่านที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะทุกวันมีความผิดปกติเกี่ยวกับทางเดินหายใจควรจะไปตรวจอะไรไหมคะ
0: ผมว่าอย่าว่าแต่คนเป็นโรคเลยครับพี่ตั๊กอาจารย์ว่าอาจารย์แอ๊ะ
2: ครับผม
0: ไม่เป็นโรคเนี่ยวันไหนฟ้าไม่เปิดนะฮะคัดจมูกไหม
1: ฟ้าไม่เปิดคือบองไปแล้วมันขมุกขมัวใช่ไหม
0: แล้วก็ไปดูในแอปพลิเคชันเนาะบอกว่าวันนี้คุณภาพอากาศ AQI ที่เรียกว่าเป็น Air Quality Index เนี่ยมันแย่มากเลยเนี่ยบางวันผมรู้สึกว่าผมจมูกบวมมากนะผมรู้สึกว่าผมไม่อยากออกจากบ้านเลยขนาดว่าตรงจุดเนี้ยต้องยอมรับว่าคำว่าคุณภาพอากาศ มันไม่ใช่เฉพาะ PM PM คือสิ่งที่เป็นเรื่องของ particulate matter คือฝุ่นแต่จริงๆแล้วคุณภาพอากาศที่เราพูดถึงเนี่ยมันมาจากแก๊สด้วยเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์รวมทั้งโลหะหนักเช่นตะกั่วเพราะพวกนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดปัญหาเรื่องทางเดินหายใจได
1: ้
0: ถ้ามีอาการพวกนี้เป็นหายนะครับเป็นบ่อยๆแม้วันที่ไม่มี PM ก็ตามเนี่ยให้คนไปตรวจนะครับในจุดนี้นะครับผม
1: แล้วก็ถามให้คุณแม่ด้วยค่
0: ะ
1: อีกท่านนึงนะบอกว่าคุณแม่อายุ65โรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้65ก็ถือเป็นผู้สูงอายุแล้วใช่ไหมคะ
0: ตามการ ระบาดโรค
1: เป็นภูมิแพ้อากาศแพ้ฝุ่นมักมีมันน้ำมูกเยอะคัดจมูกหายใจไม่ออกอยากทราบว่าผู้สูงอายุเนี่ยอาการแบบนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นหืดได้ไหมคะ
0: จริงๆจะเรียนนะคะว่าไม่กับคนที่อายุน้อยโรคหืดไม่เลือกอายุไม่เลือกเพศแต่จริงๆต้องยอมรับค่ะว่าผู้ป่วยสูงอายุที่มีโอกาสจะเป็นโรคหืดเนี่ยจะเริ่มน้อยลง
1: น้อยลงเหรอถ้าสูงอายุโอกาสเป็นหืดน้อยลงเหรอคะ
0: นะครับในการเกิดโรคแต่ถ้าเราเจอผู้ป่วยอายุ65ปีมาเป็นหืดครั้งแรกต้องหาเหตุอื่นเสมอเช่นอาจจะเป็นหัวใจล้มเหลวแล้วน้ำท่วมปอดก็มาด้วยอาการหอบเหนื่อยเพราะการรักษาโรคน้ำท่วมปอดหัวใจล้มเหลวกับโรคหืดให้ยาที่อยู่ตรงข้ามกันเลย
2: ค
0: นละเรื่องกันแต่ประเด็นของคุณแม่ของคนไข้นะครับบอกว่ามีน้ำมูกร่วมกับคัดจมูกหายใจไม่ออกอันนี้เป็นจุดสำคัญเพราะว่าอาการของภูมิแพ้มักจะเจอร่วมกันกับโรคหืดได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องมาตรวจครับเพราะว่าบอกแล้วครับว่าโรคหืดไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุแต่ถ้าเจอหืดครั้งแรกในอายุ65หรือ75หรือ80ต้องหาโรคอื่นที่มันพบได้บ่อยในคนไข้สูงอายุเช่นโรคหัวใจไว้ก่อน
1: โอกาสจะเป็นโรคอื่นเนี่ยที่ทำให้เกิดอาการหืดเนี่ยเป็นไปได้มากด้วยนะคะคุณต้าค่ะอายุ30ปีถามว่าเป็นภูมิแพ้ขึ้นตา
0: ครับ
1: มีโอกาสจะหายขาดไหมครับอยากรู้วิธีดูแลเบื้องต้นเพราะว่าไปหาหมอแต่ได้น้ำตาเทียมมาเวลานอนลำบากมากเลยครับ
0: แม้จริงๆถ้าบอกว่าภูมิแพ้เนี่ยจมูกกับตานี่เป็นเพื่อนบ้านกันนะฮะต้องบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมากพอทราบไหมครับบางคนที่คัดจมูกน้ำตาจะไหลเพราะว่าท่อน้ำตาเนี่ยมันจะระบายลงมาอยู่ในโพรงจมูกที่ตั้งสังเกตไหมว่ายาที่ตา
1: ใช่ใช่
0: ยาแต่ลงคอถูกต้องเพราะว่า
1: ค
0: าร์บอนดักใช่ไหมครับจากแอร์มันก็ไหลลงไปในจมูกเพราะโนสบล็อกทำให้คนไข้มีอาการทางตาคัดจมูกตาอาจจะคันได้และบางคนก็อาจจะมาหาคุณหมอในเรื่องของอาการรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยตาเนี่ยมันแบบดำๆคล้ำๆไม่ได้เป็นหมีแพนด้าเพราะนอนดึกนะฮะ เพราะว่าเลือดดำนะฮะจากรอบตาเนี่ยมันข้างหมดเลยเพราะมันไหลลงไปในจมูกไม่ได
1: ้
0: วิธีการง่ายๆครับอันดับแรกคือต้องรักษาเรื่องจมูกถ้าเป็นภูมิแพ้จมูกอักเสบจริงพ่นยาจมูกจะทำให้อาการคันตาอาการน้ำตาไหลและไขเคืองดีขึ้นได้รวมทั้งการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ
1: ้
0: บางทีเราเจอว่าเจอ PM คัดจมูกผิวหนังก็คันตาก็คันได้เช่นกันครับผม
2: แต่ทีนี้ถ้าเป็นเฉพาะตาบางทีมันก็มียาทางเลือกเหมือนกันครับอาจารย์ว่าอาจจะเป็นเรื่องของลดอาการภูมิแพ้นะครับซึ่งคุณหมอตาจะเป็นผู้
0: สั่งให้
2: นะครับเพราะนั้นถ้ายังมีอาการอยู่ได้น้ำตาเทียมไปแล้วมันไม่ดีขึ้นอาการทางตายังชัดเจนอยู
0: ่
2: ก็แนะนำว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกับคุณหมอตาก็มีทางเลือกอีกนะครับนอกจากเรื่องของน้ำตาเทียมมันก็มียาลดอาการภูมิแพ้ที่เป็นยาหยอกเหมือนก
0: ันใช่ครับผม
1: มีเอาคำถามของคุณเยาบ้างดีกว่านะคะอายุ55น้ำหนัก68สูง150บอกว่าชอบดื่มน้ำหวานมากเลยค่ะกลัวจะเป็นเบาหวานมีวิธีการสังเกตอย่างไรว่าเราเป็นเบาหวานแล้วแต่ว่าครอบครัวไม่มีใครเป็นเบาหวานเลยถามมาด้วยนะว่าแนะนำดื่มน้ำหวานได้วันละกี่แก้ว
0: นะคือจะบอกว่ามันก็คงไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงแต่เมื่อกี้แอบดูคำนวณดัชนีมวลกายของคุณเยาวนะฮ
1: ะ
0: น่าจะประมาณเกิน25ซึ่งก็คงจะเข้าข่ายในกลุ่มที่เรียกว่าน้ำหนักเกิน
2: ครับ
0: ก็อาจจะเป็นเบาหวานในกลุ่มก็จะถ้าเป็นได้นะต้องมาตรวจก่อนนะเพราะว่าปัญหาก็คือเป็นการตรวจเลือดว่ามีผลตรวจน้ำตาลผิดปกติหรือเปล่าจากการที่เราอดอาหารแต่ต้องยอมรับครับว่าการดื่มน้ำหวานกี่แก้วต่อวันคงไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงถ้าไม่ได้มีความผิดปกติของการทำงานของต่อมและที่ว่าเป็นเรื่องของตัวตับอ่อนนะครับแล้วก็การทำงานของเรื่องของการทำงานของอินซูลินแล้วก็การใช้น้ำตาลต่างๆในร่างกาย
2: แต่ก็อยากให้กำลังใจว่าอยากให้ลดหวานเนี่ยก็ดีลดหวานลดเค็มมาดีหมดเลยครับเพราะฉะนั้นโดยสุขภาพรวมต่อให้ไม่เป็นเบาหวานโรคอื่นๆก็จะตามมาถ้าเรามีโรคอ้วนอย่างที่อาจารย์ต้นบอกนะน้ำหนักเกินมากับโรคตั้งเยอะตั้งแยะเพราะฉะนั้นเราพยายามลดพฤติกรรมเสี่ยงเนาะลดหวานลดเค็มเนี่ยสำคัญนะครับ
1: แต่ว่าถ้ายังชอบดื่มน้ำหวานเนี่ยก็ออกกำลังกายออกกำลังกายหนักหน่อยนะมันก็อาจจะช่วยเผาผลาญได้หรือเปล่า
0: ต้องบอกว่ากรุงโรมไม่สร้างมาเดียวนะครับพี่ตาก็มีคนบอก ต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่เรากินเนาะ
2: จริ
0: งจริงให้เราไปวิ่งรอบสวนสาธารณะแต่ว่าเรา
1: แต่เรากินหวานกินติ่ม
0: น้ำตาลแต่ว่ากินอะไรนะน้ำหวานวันละประมาณเป็นลิตรเลยเนี่ยต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเอ็กซ์ไซส์เป็นส่วนหนึ่งทำให้ร่างกายเราได้คุณภาพในการทำงานของปอดและหัวใจที่ดีขึ้
2: น
0: แต่ผมว่าการบริโภคสำคัญมาก
2: สำคัญมากกำลังคิดว่าคุณยาวจริงๆแล้วเป็นพี่ตาหรือเปล่าแอบถามมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูอินเนอร์พี่ตาดูแรงมากนะครับ
1: ดิฉันชอบกินของหวาน
0: ตะหุ่นไม่น่าใช่พี่ตักนะครับผมน่าจะพี่ตักน่าจะตัวเล็กกว่าน
1: ี้ขอแล้วค่ะต้องจบแล้วล่ะวันนี้โดนอาจารย์หมอรุมนะคะ
0: รุมสกรรมพี่ตักตอนนี้ครับผมครับ
1: โอเคค่ะวันนี้สนุกมากเลยค่ะขอบคุณชุดสวยๆจากใบตองโคเซตด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์หมอสองท่านด้วยนะคะสนุกมากวันนี้วันหลังมาอีกนะคะ
2: ค
1: ุยกันหลายๆโรคด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะรับคิวหมอเรามาพบกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาค่ะลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการนะครับว่าตอนนี้เป็นวันเงินเดือนออกน่าแปลกนะว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นเงินเดือนออกนะเพราะว่าพอมันออกจากบัญชีเราไปหมดเลยถูกไหมทั้งเรื่องที่จะต้องค่าผ่อนโน่นนี่นั่นและที่สำคัญหลายๆคนก็จะต้องมีปาร์ตี้และส่วนใหญ่ก่อนจะไปปาร์ตี้ก็จะต้องติดแฮชแท็กกันหน่อยแล้วล่ะว่าบุฟเฟ่จะเยียวยาทุกสิ่งเวลาไปกินบุฟเฟ่เนี่ยอะไรก็ตามที่เราอยากกินอะไรก็ตามที่มันอร่อยเนี่ยมันมักจะไม่มีลิมิตเนาะแล้วก็มักจะลืมตัวไปด้วยว่าอะไรก็ตามที่มันอร่อยเนี่ยมันก็มักจะไม่ค่อยดีกับสุขภาพสักเท่าไหร่หรอกวันนี้ครับเราจะได้พูดคุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้ครับที่ชวนคุณหมอเอมาเลยเพราะว่าอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องกินอยู่ทุกวันมันมีอะไรบ้างไหมที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคภัยโดยเฉพาะเรื่องของโรคมะเร็งครับ
2: okay.
1: ในวันนี้เราจะมาดูว่าอาหารประเภทไหนที่จะทำให้เราเสี่ยงกับโรคมะเร็งมากขึ้นและมันมีวิธีปฏิบัติที่จะเลี่ยงมะเร็งได้อย่างไรคุณหมอเอครับ
2: ค่ะ
1: บุฟเฟ่ครับเวลาที่ไปบุฟเฟ่นะครับคุณหมอเอผมก็จะมุ่งไปที่นี่เลยครับอาหารประเภทที่เป็นแบบเนื้อสัตว์อะไรก็ตามที่แพงๆอะไรก็ตามที่ okay. แบบหามกินไม่ได้เนี่ยผมก็จะมุ่งไปตรงนั้นก่อนเลยมันดีไหมครับ
2: โอเคมันอยู่ที่ว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์สมมติว่าเวลาที่อาจารย์จะจ่ายเงินบุฟเฟ่เนี่ยอย่างแรกเลยที่คนจะรู้สึกคือต้องกินให้คุ้ม
1: ใช่แล้วครับ
2: คนจะรู้สึกก่อนว่าต้องกินให้คุ้มเพราะฉะนั้นคนจะรู้สึกว่าอะไรที่แพงก็จะต้องกินกับอันที่2คนจะรู้สึกว่าต้องกินเยอะๆถึงจะดีทีนี้คำถามก็คือว่าโอกาสที่เราจะกินเยอะอ่ะมันมีแน่ๆสำหรับบุฟเฟ่นะคะทีนี้ถามว่ามันผิดไหมมันคงไม่ได้ผิดที่บุฟเฟ่เนาะเพราะบุฟเฟ่ไม่ได้เดินเข้าปากเราเราเป็นคนไปหยิบบุฟเฟ่มาใส่ปากเราเพราะฉะนั้นมันต้องผิดที่ไม่ไอ้ที่มือเราก็ต้องเป็นที่ปากเรา
1: เป็นที่ใจเราด้วยแล้วครับ
2: โอเคค่ะถามว่าโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งมันมีได้2ส่วนค่ะอันแรกคืออาหารที่อาจารย์เลือกทานกับอันที่2คืออาจารย์กินมากแล้วทำให้อาจารย์อ้วนขึ้นหลายคนก็จะบอกว่าโอ๊ยเวลาเป็นมะเร็งคือน้ำหนักลดลงผอมลงแล้วก็จะทำให้กังวลว่าจะเป็นมะเร็งแต่ต้องบอกงี้ค่ะว่าคนอ้วนเองเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนยกตัวอย่างเนาะผู้หญิงเนี่ยอันที่มันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนก็จะเป็นมะเร็งของระบบสืบพันธุ์อะไรบ้างเต้านมค่ะนะคะอันที่2ก็คือรังไข่มะเร็งมดลูกหรือว่าเขาเรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะอันนี้จะเจอบ่อยแล้วก็จะสัมพันธ์กับคนอ้วนหมายความว่าถ้าคนอ้วนเนี่ยก็จะเสี่ยงกับมะเร็งพวกนี้มากกว่าคนผอ
1: ม
2: นะคะในผู้ชายก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งต่อมลูกหมากหรือว่ามะเร็งลำไส้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือมาจากอ้วนเนาะถ้าอ้วนแล้วเพิ่มความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าบุฟเฟ่กินเยอะแล้วอ้วนโอเคไปเพิ่มความเสี่ยงอันนี้เป็นทางอ้อมอาจารย
1: ์
2: อันที่สองก็จะเป็นลักษณะของตัวอาหารเองอาหารที่เรามองว่าอาจจะเสี่ยงในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งเราได้ยินบ่อยอาจจะได้ยินอะไรมาบ้างที่จะรู้สึกว่ามันเสี่ยง
1: มันก็ต้องปิ้งปิ้งย่างย่างไม่ไม่เกรียมเกรียมครับ
2: อันที่หนึ่งก็คือเป็นลักษณะของอาหารที่อาจารย์บอกว่าเอาไปปิ้งย่างแล้วมันเกิดเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรสีดำดำเกรียมเกรียมใช่ไหมคะมันไหม้มันไหม้เนาะอันนี้มันก็จะมีสารเคมีบางอย่างถามว่าเกิดจากอะไรสมมติอาหารของอาจารย์เนื้อสัตว์จะมีน้ำมัน
1: ครับ
2: พออาจารย์ไปปิ้งปุ๊บน้ำมันมันหยดลงไปแล้วมันก็จะไปโดนไฟข้างล่างแล้วมันก็จะเป็นเขม่าเป็นควันขึ้นมาแล้วมาเกาะที่เนื้อสัตว
1: ์ซึ่งมันหอมมาก
2: ใช่อันนั้นแหละก็จะเป็นตัวนึงที่มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เขาเรียกว่าไปเป็นสารก่อมะเร็งถ้าอาจารย์กินตรงนั้นเยอะก็ไปเร่งให้มันเร็วขึ้นลักษณะนี้อันที่สองสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์ตัดทิ้งแล้วกันไม่กินละอันนั้นอาจารย์กินแต่เนื้อเยอะๆเลยการกินเนื้อแดงปริมาณมากอาจารย์ก็จะได้สารบางอย่างเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะมันอยู่ที่ว่าเนื้อที่อาจารย์กินเป็นแบบไหนหนึ่งเนื้อแดงปกติเลยกับอันที่สองเป็นลักษณะของเนื้อแปรรูปเนื้อแปรรูปเช่นเอาไปหมักใช่ไหมคะหรือว่ารมควันจะเป็นพวกของโปรเซสเช่นแหนมไส้กรอกหรืออะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้จะเป็นพวกเนื้อแปรรูปซึ่งเวลาที่เขาแปรรูปมันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือใส่ลงไป เพื่อจะทำให้อาหารมันมีอายุยาวนานขึ้น
1: ถนอมอายุอาหาร
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่สองส่วนอันแรกคือในกรณีที่อาจารย์ปิ้งย่างแล้วก็มีลักษณะของตัวสีดำๆใช่ไหมคะที่เป็นจากที่เนื้อมันไหม้เนาะอันที่สองก็เป็นปริมาณของเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงที่อาจารย์กินเยอะเกินไป
1: อ
2: ันที่สามอาจารย์อาจจะเลือกเนื้อที่มันไม่ต้องปิ้งย่างไหม้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นลักษณะของเนื้อสัตว์แปรรูปเยอะเกินไปอาจารย์ก็เพิ่มความเสี่ยง
1: เวลาที่หมอเอพูดถึงเนื้อแดงนะครับแต่หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าอะไรบ้างที่มันคือเนื้อแดง
2: เวลาที่เราอ่านในหนังสืออ่านในนิตยสารหรืออินเทอร์เน็ตก็ตามเขาจะใช้คำว่าเนื้อแดงเนาะในภาษาอังกฤษเขาก็จะเขียนคำว่า red meat กับ white meat
1: ตรงตัวเลย
2: ตรงตัวเลยค่ะยกตัวอย่างนะอาจารย์ก็จะเป็นพวกปลาพวกไก่เนี่ยเราจะบอกว่าเป็น white meatพวกหอยอาจารย์มันก็จะเป็นไวท์มีทซึ่งพวกนี้ไขมันมันจะต่ำกับอันกลุ่มที่เป็นอันนี้ก็จะเป็นพวกของเรดมีทนะคะเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นเรดมีทอย่างเงี้ยค่ะโดยทั่วไปถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคะแต่ปริมาณพอสมควรไม่ใช่แบบว่ากินทีนึงเยอะๆเป็นกิโลหรือว่าแบบจะกินไปแบบอะไรนะเข้าแข่งขันอะไรแบบเนี้ย
1: อาหารมันมีส่วนในการที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างที่คุณหมอเอพูดถึงว่าอาหารอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การเป็นสารก่อมะเร็งหรือมีสารก่อมะเร็งในปริมาณที่เยอะแล้วมะเร็งอะไรบ้างครับที่จะเป็นผลจากการที่เรากินอาหารประเภทนี้เข้าไป
2: ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยเราใช้คำว่าเสี่ยงเราพูดคำว่าเสี่ยงทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นคำว่าเสี่ยงในที่นี้มันอาจจะไม่ได้พูดว่ามันเป็นสาเหตุโดยตรงเช่นกินแล้วมันต้องเป็น
1: อ
2: ันนี้กันเนาะแต่เสี่ยงในที่นี้หมายความว่าเราหาความสัมพันธ์แบบเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยมันเพิ่มโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะนั้นเนาะทีนี้ถามว่าเป็นอะไรสัมพันธ์เยอะๆเลยมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับพวกมะเร็งที่เป็นทางเดินอาหารนะจ๊ะก็จะเป็นลำไส้เนาะที่เราจะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะกระเพาะลำไส้หลอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพวกนี้นะคะถามว่ามีเยอะไหมก็บ้านเราก็เยอะเหมือนกันที่จะเป็นมะเร็งกลุ่มนี้ค่ะ
1: คุณหมอเอครับถ้าเนื้อแดงมันเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้นแล้วผักใยเส้นใยต่างๆในผักมันจะช่วยลดอาการเสี่ยงจากมะเร็งเนี่ยถ้างั้นเราก็เปลี่ยนไปเลยกินมังสวิรัติแทนเลยได้ไหมฮะ
2: อาจารย์อาจจะได้ยินชัดๆที่สุดเลยก็คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งเต้านมหลายคนเนี่ยพอเป็นมะเร็งเสร็จปุ๊บก็จะไม่กินเนื้อเลย
1: อ
2: ันนี้เราเจอบ่อยมากนะคะแล้วหลายคนก็เปลี่ยนมาเป็นมังสวิรัตินะคะแต่ถามว่าอันนี้จะลดความเสี่ยงไหมเหมือนที่อาจารย์บอกเลยที่หนึ่งจะลดพวกเนื้อแดงอันที่สองอาจารย์ได้เพิ่มผักผลไม้ได้เพิ่มไฟเบอร์นะคะอันที่สามเนี่ยพวก processed food เนี่ยมันจะลดลงทันทีเลยเพราะว่าถ้าอาจารย์กินแต่ผักเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าอาจารย์จะไป process อะไรมาอาจารย์นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยแง่ของอาหารเนี่ยยังไงมันก็ลดความเสี่ยงอยู่แล้วข้อมูลที่มีก็คือเขามีการติดตามคนที่กินอาหารพวกนี้นะคะแยกเป็น3กลุ่
1: ม
2: กลุ่มกินเนื้อกลุ่มกินปลากลุ่มกินมังสวิรัติปรากฏว่ากลุ่มกินเนื้อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเยอะที่สุดปลากับมังสวิรัติอ่ะก็จะลดลงมาลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าถ้าเวลามีคนมาถามว่าจำเป็นไหมต้องไปกินมังสวิรัติแล้วมังสวิรัติบอกว่าถ้าอยากกินไม่ได้ว่าอะไรแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องรู้คือเวลาที่อาจารย์กินมังสวิรัติอาจารย์เพิ่มความเสี่ยงของการขาดวิตามินบางตัวเช่นถ้ามังสวิรัติเข้มข้นหรือเจอาจารย์จะขาดวิตามิน B12
1: ซึ่งปกติพบในไหนอะครับ B12
2: อยู่ในเนื้อสัตว์ค่ะ
1: อ๋อเนื้อสัตว์
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์สตริกแบบเข้มข้นเป็นเจเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องมาได้รับเสริมละแต่ถ้าสมมุติอาจารย์บอกว่าโอเคงั้นกินแค่เป็นมังสวิรัติก็พอหรือชาวบ้านตอนนี้อาจจะบอกว่าถ้าเจอในอินเทอร์เน็ตจะเจอคำว่า plant based
1: plant based diet
2: อาจารย์ได้ยินplant based diet ใช่ไหมคะ plant based diet ก็คือหมายความว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากพืชแต่ plant based ยังอนุญาตให้อาจารย์กินจากสัตว์ได้บ้างเช่นบางคนบอกว่ากินสัตว์เล็กอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยก็ยังเป็น plant based อย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนบอกว่ากินไข่ได้บางคนบอกกินนมได
1: ้
2: ก็ยังไม่ได้เป็นแบบว่ามังสวิรัติเอ้ยขอโทษทีไม่ได้เป็นเจซะ 100% ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น plant based แล้วเลือกกินได้อย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะไม่ขาด B12 อันที่2ที่อาจจะทำให้กินได้แล้วแบบปริมาณน้อยหน่อยก็คือถ้าเหล็กเพราะว่าถ้าเหล็กเนี่ยมีทั้งจากในพืชแล้วก็จากในสัตว
1: ์
2: แต่ว่าที่อยู่ในพืชเนี่ยเวลาเราดูดซึมเนี่ยมันจะมีตัวขัดขวางเพราะฉะนั้นมันจะดูดซึมได้ไม่ 100% เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกินปริมาณเยอะจริงๆมันถึงจะเพียงพอก็อาจจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงหรือว่าการขาดได้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเวลาคนบอกว่าเอ๊ะถ้าจะไม่กินแบบเป็นเนื้อแล้วจะมากินเป็นมังสวิรัติเลยได้ไหมตอบไม่ได้แต่ว่าต้องคอยดูนิดนึงว่าจะมีความเสี่ยงที่จะขาดวิตามินอะไรพวกนี้หรือเปล่านะคะอันที่สองคือถ้าเกิดว่าจะเลือกกินแค่ plant based แล้วก็เลือกอาหารให้เหมาะสมอันนี้โอเคเลยค่ะ
1: แอลกอฮอล์ล่ะครับ
2: แอลกอฮอล์ก็ได้เหมือนกันทีนี้หลักการของการทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งตับกับแอลกอฮอล์กับคนอ้วนเนี่ยมาคล้ายๆกันนะคะหลักการก็คือมันจะทำให้เซลล์ตับเนี่ยอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฟัตตี้ลิเวอร์คือมันอ้วนขึ้นพอมันอ้วนขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการอักเสบนะคะการอักเสบพอเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการซ่อมแซมอาจารย์นึกภาพว่าอาจารย์เป็นแผล

You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของ

0: แล้วมันหายแต่จันกรีดซ้ำมันเรื่อยๆอ่ะมันก็จะกลายเป็นแผลเป็นพอมันเป็นแผลเป็นอันนี้ก็คือตับอาจารย์เปลี่ยนละเขาเรียกว่าเป็นตับแข็งพอเป็นตับแข็งปุ๊บเนี่ยเซลล์บางอย่างหรือหน้าตาบางอย่างมันจะทำงานผิดปกติแล้วอันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้คนที่กินแอลกอฮอล์นะคะเราก็จะทำให้เกิด process แบบนี้ก็คือหนึ่งเนี่ยพอกินเยอะๆปุ๊บเนี่ยเซลล์ตับมันก็จะอ้วนขึ้นแล้วมันก็จะมีการอักเสบเปลี่ยนไปเป็นตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งในขณะที่คนอ้วนตอนนี้มันให้ process เดียวกันกับแอลกอฮอล์เลยหน้าตาแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อ้วนก็ไม่ได้เนาะกินแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้แอลกอฮอล์เขาอาจจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าจันยังไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะจันไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคตับจันจะกินได้ไหมบอกว่าพอได้นะคะแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมอีกแล้วอยู่ที่เท่าไหร่ผู้ชายเนี่ยประมาณไม่เกิน2ดริ้งต่อวันผู้หญิงไม่เกิน1ดริ้งต่อวันถ้าจันนึกไม่ออกแก้วช็อตหรือว่าบางคนก็บอกว่าชงกาแฟช็อตนึงนะคะนั่นคือ30 cc สำหรับพวกเหล้าที่เป็น40ดีกรีอันนี้คือแค่ดริ้งหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าจันกินเบียร์ประมาณ 5% ก็คือ100 cc อาจารย์จะได้5กรัมอาจารย์ได้ประมาณแถวๆ200 300เพราะฉะนั้นกระป๋องนึงอ่ะพอแล้วกระป๋องนึงก็ประมาณดริ้งหนึ่งอย่างนี้ค่ะวายอาจารย์ก็จะลดลงมาหน่อยนึงเพราะวายมันก็แล้วแต่เนาะดีกรีหรือว่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ของวายมันแวรี่อะค่ะตั้งแต่10กว่ายัน20เลย
1: มะเร็งเหล่านี้ครับเขาชอบกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมไปได้ยินคนพูดมาบอกว่านี่นะถ้าเป็นมะเร็งนะต้องงดอาหารแบบนี
0: ้
1: เพราะอาหารกลุ่มเนี้ยมันจะไปฟีดหรือไปป้อนให้เซลล์มะเร็งมันโต
0: ในกรณีของคนที่เป็นมะเร็งอะค่ะเซลล์มะเร็งมันเหมือนเป็นกาวฝากค่ะเพราะฉะนั้นเซลล์มะเร็งเขาอาศัยอาหารจากตัวเราแต่ว่าเขาเก่งมากเลยคือต่อให้เราไม่กินอาหารเนี่ยเซลล์มะเร็งก็จะได้อาหารอันนี้ก่อนสมมติใครบอกว่าจะอดอาหารให้เซลล์มะเร็งมันตายอาจารย์อาจจะตายก่อนที่เซลล์มะเร็งมันจะตาย เพราะว่าเขาอะได้อาหารจากตัวเราอะมาก่อนนะคะอันที่สองคือเวลาที่เขาใช้อะเขาชอบเหมือนที่คนจะชอบพูดเนาะว่ามีแนวโน้มว่าส่วนที่มันเป็นน้ำตาลมันกินง่ายแล้วมันก็จะได้เยอะคนก็จะพยายามเลี่ยงน้ำตาลนะคะทีนี้ถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเลี่ยงน้ำตาลทีนี้ต้องบอกว่าถ้าสมมติอาจารย์มองในแง่ว่าจะกินน้ำตาลเป็นพวกน้ำหวานนะคะน้ำตาลที่แบบกินปุ๊บแล้วมันเป็นพลังงานเลยทันทีพวกนี้อาจารย์ก็จะเสี่ยงเรื่องอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไปลดพวกนั้นก็ไม่มีปัญหาถามว่าคาร์โบไฮเดรตหรือกลุ่มน้ำตาลยังจำเป็นไหมยังจำเป็นอาจารย์ก็ทานได้ก็เลี่ยงส่วนที่มันเป็นน้ำตาลที่มันจะแบบกินปุ๊บดูดซึมปั๊บที่เป็นน้ำหวานกินให้เป็นพวกที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีไฟเบอร์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไฟเบอร์เนี่ยตัวไฟเบอร์นะคะเวลามันลงไปในลำไส้ปั๊บเนี่ยมันจะไปเป็นอาหารให้เซลล์ที่อยู่ที่ลำไส้ทำให้แบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีแล้วสร้างเขาเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีในลำไส้โอ้ลำไส้อาจารย์ทำงานได้ดีขึ้นแล้วป้องกันมะเร็งด้วยเราได้ยินตลอดเลยกินผักผลไม้ป้องกันมะเร็งลำไส้ใช
1: ่ก็ด้วยการทำงานของเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้
0: ใช่ค่ะแบคทีเรียแล้วก็พวกของไฟเบอร์ที่เข้าไปเขาก็จะไปเป็นอาหารแบคทีเรียในลำไส้เองเนี่ยมันจะมีทั้งตัวที่ดีและไม่ดีทีนี้พอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างสิ่งแวดล้อมให้ตัวที่ดีเนี่ยอยู่ได
1: ้
0: แล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับตัวที่ไม่ดีค่ะ
1: เราได้แบคทีเรียตัวดีจากที่ไหนครับ
0: โอเคมันมีอยู่แล้วค่ะจริงๆเนี่ยคำถามคือเราอะเป็นปรสิตของมันหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
1: เอ๊ะหรือใครเป็นปรสิตของใคร
0: ใช่ เพราะว่าถ้าอาจารย์นับจำนวนเซลล์อะค่ะนับจำนวนเซลล์ในร่างกายเรากับนับจำนวนเซลล์ของแบคทีเรียเซลล์ของแบคทีเรียมีมากกว่าเรา เพราะฉะนั้นเลยไม่แน่ใจว่าใครเป็นปรสิตของใคร แต่ถ้าตัวเนี่ยเขาตัวเล็กกว่าเรา ทีนี้ถามว่ามันมาจากไหนจริงๆเนี่ยแต่ละคนนะคะมันมีอยู่แล้วมันมีหลายชนิดนะคะมีความหลากหลาย มีความหลากหลายเหมือนในป่าแล้วมีสัตว์ป่าหลายอย่างนะคะเรามีหน้าที่แค่ทำให้มันสมดุลเมื่อเราใช้ชีวิตเรากินยาปฏิชีวนะเรากินอาหารไม่เหมาะสมความสมดุลตรงเนี้ยไปพอมันเสียไปปุ๊บมันก็จะทำให้มีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นเช่นบางคนก็มีลำไส้แปรปรวนบ้างละมีโน่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็กลับไปสู่ภาวะปกติอะค่ะกินอาหารครบ5หมู่กินเป็นบาลานซ์ไดเอทคือกินทุกอย่างเนาะกินผักผลไม้เยอะขึ้นไม่กินยาปฏิชีวนะเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ส่วนที่เหลือที่บอกว่าโอเคจะไปกินพวกของโยเกิร์ตอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ถามว่ามันเยอะพอหรือเปล่ามันก็อาจจะไม่พอหรอกแต่ว่ามันก็ถือว่าไปช่วยเสริมส่วนที่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: ตอนนี้เราพูดถึงอาหารเป็นหลักเลยครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งบ้างครับนอกจากอาหารแล้ว
0: โอเคก็มันมีตั้งแต่ว่าเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเวลาที่เรามองใช่ไหมคะปัจจัยภายในก็คือตัวเราเองแหละตั้งแต่กรรมพันธุ์ง่ายๆเลยแองเจลิน่าโจลี่จันอาจจะเคยได้ยินซักเมื่อหลายปีก่อนที่บอกว่าเขา

0: ออกมาประกาศว่าตัวเองเนี่ยมีกรรมพันธุ์ผิดปกติที่จะทำให้ตัวเองเป็นมะเร็งเต้าน
1: ม
0: แล้วก็เข้าไปสู่การรักษาคือการผ่าตัดเอาเต้านมออกแล้วก็ใส่เขาเรียกซิลิโคนเข้าไปใหม
1: ่
0: เพื่อจะไม่ให้เขาเป็นมะเร็ง
1: อ้าว
0: อ่ะก็คือมันเป็นมะเร็งเต้านมเขาเอาเต้านมออกไปแล้วเขาก็จะได้ไม่ต้องเป็นมะเร็ง
1: คร
0: ับ โอเคไหมคะ
1: oh.
0: แต่ถามว่าในทางการแพทย์เราทำไหมเราไม่ได้แนะนำนะคะ
1: ค
0: ต่อให้เราเจอเราตรวจแล้วเราเจอว่าเป็นมะเร็งตัวเนี้ยหรือว่ามียีนตัวนี้ผิดปกติอ่ะเราก็ยังบอกว่าให้เขาอ่ะเหมือนกับทำแมมโมแกรมแล้วก็ติดตามตัวเองเป็นระยะระยะแค่จะยกตัวอย่างให้ดูว่ามันมีปัจจัยภายในก็คือกรรมพันธุ์ที่ผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดบางอย่างที่เราเคยได้ยินว่ามันมีความผิดปกติของยีนของกรรมพันธุ์แล้วเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งนะคะเรื่องของเต้านมหรือว่ามันจะมีอีกอันนึงก็คือคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งอันเนี้ยเขาจะมีลักษณะที่จะเป็นคล้ายๆติ่งเนื้อที่ลำไส้ปริมาณมากนะคะตั้งแต่เด็กพอเวลาผ่านไปปุ๊บติ่งเนื้อพวกนี้มันกลายพันธุ์แล้วมันจะกลายเป็นมะเร็งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีคนพูดอยู่เยอะเหมือนกันว่าการตรวจยีนพวกนี้ดูว่าจะเป็นความเสี่ยงของมะเร็งหรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้เรามองเป็นปัจจัยภายในนะคะถ้าเราไม่ได้ตรวจพวกนี้เราก็อาจจะดูในประวัติครอบครัวของเราเช่นโอ้โหทุกเจเนเรชันเลยมีมะเร็งกันทุกคนอะไรเงี้ยก็จะน่าสนใจนิดนึงนะคะอันที่เจอบ่อยๆแล้วก็ที่เขาพูดกันเนาะก็จะเป็นเต้านมกับลำไส
1: ้
0: มะเร็งลำไส้ใหญ่ยกตัวอย่างนะคะคนในครอบครัวเขาเรียกสายตรงสายตรงคืออะไรข้างๆเราก็คือพี่น้องบนล่างคือพ่อแม่กับลูกเราน
1: ั่นคือสายตรง
0: เอาค่ะสายตรงตรงนี้กันนะถ้าสายตรงเช่นพ่อแม่หรือพี่น้องเราเป็นมีใครคนใดคนนึงเป็นมะเร็งในช่วงอายุน้อยอันนี้เราจะตัดสินใจว่าโอ้ควรจะไปเช็คค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะเช็คเนี่ยสมมติถ้าคนที่เป็นอายุสัก40เนาะเราก็จะมาเช็คตอน10ปีก่อนที่เขาจะเป็นอันที่2เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็อาหารอันนึงที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไว้ใช่ไหมคะมันก็ต้องดูค่ะว่ามันจะเป็นมะเร็งอะไรที่ไหนเนาะส่วนใหญ่ก็ทางเดินอาหารแล้วก็ที่บอกว่าเมื่อกี้เรื่องอ้วนเนาะก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนค่ะ
1: นอกจากอาหารปิ้งย่างหรือว่าสารพวกที่จะยืดอายุของอาหารแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกไหมครับที่อาจจะเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้น
0: โอเคถ้าบ้านเราก่อนเนาะพยาธิบางตัวที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตรงบริเวณของท่อน้ำดีและทำให้มีความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีเพิ่มขึ้น
1: อ
0: ันนี้เนาะอันที่สองเนี่ย ก็จะได้ยินข่าวบ่อยที่บอกว่าทางอีสานใช่ไหมคะกินอาหารบางประเภทเนี่ยที่สุกๆดิบๆอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งตับที่เราจะได้ยินอันนี้ชัดเจนเลยก็คือเชื้อราที่ชื่ออัฟลาท็อกซินนะคะมันจะเป็นสารพิษที่สร้างขึ้นมาจากเชื้อราเชื้อรานี้อยู่ในไหนอยู่ในกลุ่มของถั่วลิสงหรือถั่วทั้งหลายนะคะทีนี้เนี่ยในอาหารหลายๆอย่างที่เรากินเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีถั่วลิสงป่นที่ผสมอยู่ถ้าอาจารย์สามารถที่จะคั่วถั่วลิสงแล้วอาจารย์บดเองเป็นถั่วลิสงที่อาจารย์กินใหม่ๆไม่มีปัญหาค่ะแต
1: ่
0: ถ้าอาจารย์วางค้างเอาไว้หรืออาจารย์ไปซื้อมาแล้วอาจารย์ไม่มั่นใจมันอาจจะมีเชื้ออยู่แล้วเขาป่นมาปุ๊บอาจารย์มองไม่เห็นแล้วอาจารย์ก็รับประทานเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะได้สารพิษที่เราเรียกว่าอัฟลาท็อกซินซึ่งมาจากถั่วนั้นแล้วถ้าอาจารย์ได้รับในปริมาณที่เยอะๆนะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานมันก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่ตับนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของตัวมะเร็งตับได้ในที่สุดอย่างนี้ค่ะ
1: ครับคุณหมอเอกครับเราอยากที่จะได้เคล็ดลับครับในการที่จะ stay away from cancer หรือว่าห่างไกลจากมะเร็งเนี่ยคุณหมอเอกมีเคล็ดลับที่จะมาแนะพวกเราบ้างไหมครับ
0: เอาจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพดีมันไม่ใช่แค่มะเร็งเนาะมันหมายถึงว่าโรคอื่นๆด้วยอันแรกเลยไม่อ้วนออกกำลังกายสม่ำเสมอ okay. เห็นไหมคะสุขภาพดีรูปร่างดีใช่ไหมคะถามว่ายังไงดีถ้าอ้วนอยู่ให้ลดน้ำหนักนะคะอย่างน้อยเนาะขอ 5% นะคะไม่ใช่ 5% ในปีนึงเราเซตกันที่ 5-6 เดือนก่อนเอา6เดือนแรกเนี้ยควรจะลดได้ 5% ละนะคะถ้ากลับมาเป็นน้ำหนักปกติได้อันนี้คือดีที่สุดนะคะแต่ถ้าไม่ได้ต้องลดลงนะคะเวลาที่ลดก็คือคุมอาหารออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยตัวเลขที่เหมาะสมเอาแค่สุขภาพดีนะคะก็คือมากกว่า150นาทีต่อสัปดาห์และจะต้องหยุดออกกำลังกายไม่เกิน2วันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือออกเกือบทุกวันอะน้อยสุดในอาทิตย์นึงอะคือ3วันนะคะแล้วก็ทำได้มากกว่านั้น
1: เวลาที่คุณหมอเอกพูดว่าน้ำหนักปกติเนี่ย
0: ค่ะ
1: คำว่าปกติของแต่ละคนนี่อาจจะไม่เท่ากัน
0: โอเคจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเอาอันนี้ต้องบอกว่าข้อมูลมาจากฝรั่งเนาะเขาก็จะพูดว่าไม่อ้วนไม่อ้วนของฝรั่งก็คือเอา BMI ที่ต่ำกว่า25
1: BMI
0: ค่ะหรือว่าดัชนีมวลกาย25นะคะก็วิธีคิดก็คือเอาน้ำหนักเป็นตัวตั้งที่เป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตร2ครั้งยกตัวอย่างเช่นสูง เอาน้ำหนัก45กิโลสูง155อย่างเงี้ยค่ะก็เอา45ตั้งแล้วก็หารด้วย1.55 2ครั้งก็จะออกมาเป็น BMI อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเลขที่เหมาะสมคือจะประมาณตั้งแต่ 18.5 จนถึงประมาณ25แต่ถ้าเป็นคนเอเชียค่ะเราจะตัดที่ประมาณ23นะคะเพราะฉะนั้น23ถึง25ก็ยังไม่ได้น่าเกลียดมาก
1: โอเคครับนี่คือน้ำหนักที่บอกว่าน้ำหนักปกติคนที่อยู่ในช่วง
0: คือไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปนะคะแล้วก็เวลาที่น้ำหนักลดลงอาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาที่เราลดน้ำหนักแล้วเราตั้งใจเนี่ยเราไม่กลัวพวกที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วน้ำหนักลดเร็วๆอันนี้ต้องระวังว่าเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็งในช่วงภายใน3เดือนถ้าน้ำหนักลดลงเกิน 5% อันนี้น่าสนใจแล้วค่ะนะคะถ้าลดลง 5% ใน1เดือนอันนี้ถือว่าแบบชัดเจนมากๆนะคะโดยทั่วไปก็ 5% ใน3เดือนค่ะอาจารย์
1: คร
0: ับ แล้วเราก็มาดูอาหารเนาะเราเอาอันที่มันควรกินก่อนก็คืออาจารย์กินให้ครบ5หมู่อาจารย์กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่มั้ยคะกินเป็นธัญพืชที่ไม่ขัดสีเพื่อที่อาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ถ้าสมมุติอาจารย์จะกินเป็นน้ําหวานอาจารย์ก็กินเป็นผลไม้แทนซะ
1: อา
0: จารย์จะได้มีไฟเบอร์ด้วยแล้วที่สําคัญคืองี้ค่ะถ้าอาจารย์กินเป็นน้ําหวานมันจะขาดความอิ่มถ้าอาจารย์กินเป็นผลไม้อาจารย์จะมีเวลาเคี้ยวอาจารย์จะยังมีไฟเบอร์กินไปแล้วอาจารย์ก็จะอิ่มส่วนที่จะจำกัดแล้วเนาะอันนี้คือของที่ให้กินใช่ไหมคะดื่มน้ำเปล่าได้เลยนะคะอันที่สองก็จะเป็นส่วนที่จำกัดเมื่อกี้เราพูดไปแล้วก็จะให้เลี่ยงพวกที่มันเป็นน้ำหวานน้ำหวานเองอาจจะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งนะคะแต่มันทำให้อ้วนแล้วก็ไปเพิ่มความเสี่ยงอีกทีนึงนะคะพวกของฟาสต์ฟู้ดอาจารย์จะต้องลดลงมานิดนึงละใช่ไหมไขมันเมื่อกี้อาจารย์ไขมันเยอะเกินไปของปิ้งย่างที่อาจารย์อาจจะมีพวกของสารก่อมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะเนื้อแดงใช่ไหมคะอาหารแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดลงเน
1: ื
0: ้อแดงไม่ได้ห้าม
1: ไม่ต้องถึงขนาดเลี่ยง
0: ใช่ใช่เนื้อแดงหรืออาหารแปรรูปอาจารย์แค่ลดปริมาณลงอย่าเยอะเกินไปเยอะเกินไปในที่นี้เท่าไหร่โดยทั่วไปเราจะแนะนำว่าถ้ามันเป็นเนื้อแดงอะค่ะสักประมาณเท่าฝ่ามือเราเนี้ยค่ะอาทิตย์นึงประมาณสัก3ครั้ง
1: ฝ่ามือผมก็จะใหญ่หน่อย
0: อาจารย์นึกถึงกล่องไพ่ถ้ามันเป็นกล่องไพ่กว้างคุณยาวคุณหนาประมาณนั้นนะคะอาจารย์ก็จะเลี่ยงเนื้อแดงนิดนึงถามว่าเนื้อสัตว์โปรตีนกินได้ไหมกินได้ค่ะโปรตีนจากพืชก็ได้หรือจะเป็นขาวเป็นซีฟู้ดเป็นอะไรอย่างนี้เป็นปลานี้ได้แทนนะคะอันถัดมาก็คืออาจารย์เลี่ยงพวกเนื้อแดงเนื้อแปรรูปใช่ไหมคะอาหารปิ้งย่างไปละพวกของไขมันสูงๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีพวกของไขมันทรานส์หรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปทีนี้สุดท้ายก็คือถามว่าซัพพลีเมนต์พูดทุกครั้งเลยค่ะซัพพลีเมนต์ก็คือในกรณีที่เราเลือกกินอาหารปกติไม่พอเรามีข้อจำกัดใดๆก็ตามแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้มีแนะนำนะคะแนะนำในที่นี้หมายความว่าจะมีซัพพลีเมนต์อะไรไหมที่ป้องกันมะเร็งตอบว่าไม่มีนะคะอันที่สองถามว่าแนะนำไหมเฉพาะกลุ่มค่ะที่สามารถหรือว่าควรจะกินนะคะถามว่าถ้าใครมีอยู่แล้ววิธีง่ายๆเลยถ้าสมมติเป็นกลุ่มวิตามินนะคะอาจารย์จะแยกเป็น2กลุ่มคือวิตามินละลายน้ำกับวิตามินละลายไขมันวิตามินละลายไขมันมีโอกาสสะสมได้วิตามินละลายน้ำโดยทั่วไปเราก็จะทิ้งไปอาจารย์กินเยอะฉี่อาจารย์ก็จะแพงขึ้น
1: เพราะฉะนั้นไม่ดูดซึม
0: ใช่มันทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็คืออาจารย์ก็จะบอกว่าให้ลดหรือว่าพยายามที่จะไม่กินวิตามินละลายไขมันที่ปริมาณเยอะเบต้าคาร์โบไฮเดรตก็จะอยู่ในกลุ่มของวิตามินเออย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าวิตามินในละลายไขมันเนี่ยมันจะมีตัวนึงก็คือวิตามินดีที่เราจะไม่พออาจารย์ก็อาจจะต้องเสริมอาจจะได้จากธรรมชาติเช่นอาจารย์ไปตากแดดหรืออาจารย์จะเลือกของกินอะไรอย่างเงี้ย
1: วันนี้ครับเราได้ทิปจากคุณหมอเอไปหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกกินอาหารและการปฏิบัติตัวเพื่อจะห่างไกลจากโรคภัยต่างๆหลายๆคนอาจจะอยากฟังเรื่องราวของอาหารจากคุณหมอเอมากขึ้นเนี่ยมีวิธีจะติดตามคุณหมอเอได้ยังไงครับ
0: ค่ะก็จะมีพอดแคสต์นะคะที่อยู่ในMahidol Channel Podcast เหมือนกันนะคะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้นะคะซึ่งอันนี้รูปแบบรายการจะเป็นเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของรูปแบบอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรที่มาร่วมรายการกับเราครับในโอกาสหน้าหวังว่าจะได้พูดคุยกับคุณหมอเออีกนะครับ
0: ยินดีค่ะ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริบิบูรณราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิตยาเจนเซนและเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนครุฑนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับทรงธรรมที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระพรหมวชิรรังสีเจ้าอาวาสวัดประบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์อีก16ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคม2475และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถคู่พระราชฤทัยในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเกิดเป็นโครงการต่างๆที่ยังประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบมาจนทุกวันนี้
โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2519โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตอนสายใยไหมสายใยแผ่นดินเป็นตอนที่2

0: พลงความประทับใจที่ปวงชนชาวไทยไม่เคยลืมเลือนยังคงแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำคือภาพของแม่แห่งแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปทุกหนแห่งแม้ในถิ่นทุรกันดารเพื่อส่งเยี่ยมเยือนและส่งรับฟังทุกสุขของราษฎรด้วยพระเมตตาและความห่วงใยพระองค์ทรงประทับท่ามกลางราษฎรอย่างใกล้ชิดทรงงานโดยไม่ถือพระองค์ทรงทักทายทรงไต่ถามสารทุกข์สุขดิบและทรงรับฟังเรื่องราวของราษฎรด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาทุกภาพจึงไม่ใช่เพียงภาพแห่งวันวานแต่นี่คือภาพของความรักที่ยังคงอยู่ในหัวใจของคนไทยและในภาพเหล่านั้นยังมีภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงประทับเคียงข้างพระวรกายถวายงานอย่างใกล้ชิดภาพของแม่และลูกที่งดงามเรียบง่ายและปริ่มด้วยความผูกพันและก่อนที่ถ้อยคำสั้นๆจากหัวใจผู้ทรงเป็นแม่จะกลายเป็นถ้อยคำที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคนไทยฝากลูกชายของฉันด้วยนะจ๊ะลูกชายของฉันเป็นคนพูดไม่เก่งเพียงไม่กี่ถ้อยคำแต่กลับเต็มเปี่ยมด้วยความรักความห่วงใยและความไว้วางใจของผู้เป็นแม่พร้อมด้วยสายตาของเหล่าราษฎรอันสะท้อนถึงความรักเทิดทูนจากหัวใจพระราชดำรัสนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำที่กล่าวขึ้นในวันหนึ่งหากแต่เป็นถ้อยคำที่สะท้อนสายใยแห่งความรักความผูกพันอันงดงามระหว่างพระบรมราชวงศ์กับราษฎรหวานแห่งความปลื้มปิติอันสะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจอันยาวนานกว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าและงานหัตถกรรมไทยจากปฐมบทสายใยไหมสายใยแผ่นดินเริ่มต้นเมื่อครั้งที่ได้ตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2498พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนุ่งผ้าสิ้นที่สวยงามจึงได้มีพระราชดำริว่าควรนำภูมิปัญญาของราษฎรที่ได้ทอผ้าไว้ใช้กันในครัวเรือนมาพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เสริมจุนเจือครอบครัวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519เพื่อฝึกอาชีพเสริมให้กับราษฎรอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ศิลปะหัตถกรรมไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมแห่งแรกของประเทศไทยของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นที่บ้านนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมในเวลาต่อมาเนื้อสิ่งอื่นใดได้เป็นบันทึกเรื่องราวสายใยไหมสายใยแผ่นดินแห่งพระราชกรณียกิจเพื่อราษฎรและแผ่นดินซึ่งดำเนินมาตลอดพระชนชีพของพระองค์บนเส้นไหมที่ร้อยเรียงอย่างประณีตคือเรื่องราวของแผ่นดินคือมรดกของความเป็นไทยที่งดงามไม่เพียงด้วยฝีมือหากแต่งดงามด้วยหัวใจของแม่แห่งแผ่นดินจากนั้นเส้นทางของการเสด็จพระราชดำเนินได้ขยายออกไปจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลฟื้นคืนผืนผ้าแห่งผืนแผ่นดินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ด้วยพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นทรงสนับสนุนให้ราษฎรทอผ้าในยามว่างเว้นจากการทำนาทำไร่พร้อมพระราชทานโอกาสให้นักออกแบบนำผ้าทอของชาวบ้านไปตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์เพื่อเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกซึ่งไม่ใช่แค่ความงามแต่นี่คือเกียรติภูมิแห่งพื้นแผ่นดินไทยบนโต๊ะทรงงานของพระองค์ไม่เคยว่างเปล่าทุกผืนไหมทุกข้อมูลล้วนผ่านสายพระเนตรและพระราชดำริแม่ของแผ่นดินพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านต่างๆทรงถามสารทุกข์สุขดิบทอดพระเนตรงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมอย่างใกล้ชิดด้วยพระราชหฤทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุขในแววตาอันบ่งบอกถึงความหวังและความตั้งใจของเหล่าราษฎร
1: หาเงินหายมือใส่มือละของหาท้องหายมือเดินหลานเด้อลูกหลานทุกคนทุกคน
2: ขอบใจนะจ๊ะ
0: ซึ่งอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจทางด้านการส่งเสริมศิลปาชีพที่ได้สร้างคุณูปการแก่วงการศิลปหัตถกรรมของประเทศไทยนั่นคือภาพแห่งความประทับใจณลานคำหอมพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครสถานที่แห่งความสำคัญที่น้อมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านงานประกวดผ้าไหมประจำปีซึ่งเปรียบเสมือนปีแห่งความภาคภูมิใจของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพจากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นี่จึงไม่ใช่เพียงเวทีแห่งการประกวดแต่คือพื้นที่แห่งการรวมพลังของหัวใจที่เหล่าสมาชิกศิลปาชีพได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์ความรู้และทักษะการทอผ้าไหมมาร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานให้ประณีตงดงามและส่งคุณค่าและในทุกครั้งที่สมาชิกได้รับรางวัลพระราชทานจากพระหัตถ์พระมหากรุณาธิคุณแห่งแม่ของแผ่นดินไม่ได้เป็นเพียงเกียรติยศแห่งความสำเร็จของผืนผ้าไหมหนึ่งผืนแต่นี่คือขวัญและกำลังใจอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ผู้ทอเจ้าของผลงานทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของผลงานที่เกิดจากสองมือและหัวใจอีกทั้งพระองค์ได้พระราชทานชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบให้กับสุภาพสตรีไทยได้สวมใส่อย่างภาคภูมิใจทรงสร้างสรรค์ให้ชุดไทยงดงามสง่างามและร่วมสมัยกลายเป็นต้นแบบให้วงการออกแบบไทยได้มีการต่อยอดสู่ชุดไทยประยุกต์ในเวทีโลกใช้ผ้าไทยอย่างภาคภูมิและสะท้อนจิตวิญญาณของความเป็นไทยอย่างแท้จริงณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอราชดากรพิพัฒน์พระบรมมหาราชวังในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้านับเป็นอีกหนึ่งภาพที่สร้างความปลื้มปิติสู่หัวใจไทยทั้งแผ่นดินเพราะนั่นคือความต่อเนื่องของพระราชปณิธานที่ได้รับการสืบสานด้วยความห่วงใยและพระราชดำริอย่างมั่นคงและด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสนองพระมหากรุณาธิคุณในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยพระปิชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะประกอบกับพระราชหฤทัยที่ทรงสนพระทัยในงานศิลปะและการออกแบบแฟชั่นพระองค์ทรงนำมุมมองร่วมสมัยมาประสานกับคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทยเพื่อให้ศิลปะหัต

0: ตกรรมไทยสามารถก้าวเดินต่อไปอย่างสง่างามโดยยังคงอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยไว้อย่างมั่นคงส่งมุ่งมั่นในพระปณิธานเพื่อเดินตามรอยสมเด็จย่าได้อย่างสมบูรณ์และงดงามจากสายใยใหม่ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอไว้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดพระชนชีพวันนี้สายใยแห่งพระราชปณิธานยังคงได้รับการสืบสารต่อผ่านพระราชกรณียกิจพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างมั่นคงทุกเส้นไหมจึงไม่ได้เป็นเพียงเส้นใยที่ถักทอเป็นผืนผ้าแต่นี่คือเส้นใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานเพื่อสนองพระเดชพระคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างมั่นคงเพื่อทรงสืบสานรักษาต่อยอดร้อยเรียงอดีตปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้สายใยไหมยังคงเป็นสายใยแผ่นดินและเป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยสืบไปดังนั้นทุกฉลองพระองค์คือประกาศแห่งความภาคภูมิใจในศิลปะไทยทุกผืนผ้าคือความหวังของชาวบ้านทุกลวดลายคือบทบันทึกวัฒนธรรมและทุกพระกรณียกิจคือบทพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่แม่ของแผ่นดินทรงมอบให้กับลูกไทยอย่างไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งแม้การเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเท่าใดแต่ร่มพระบารมีแม่แห่งแผ่นดินผ้าไหมไทยก็ยังคงงดงามมีชีวิตและเปี่ยมด้วยความหวังร้อยรัดความเป็นไทยทั้งแผ่นดินด้วยสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่จะสถิตอยู่ในหัวใจไทยเสียงพระราชดำรัสฝากลูกชายของฉันด้วยนะจ๊ะก็ยังคงก้องอยู่ในหัวใจคนไทยเป็นคำฝากจากหัวใจของแม่ที่ฝากความรักความห่วงใยและความหวังให้กับลูกชายของพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระราชาของคนไทยทรงพร้อมที่จะทรงดูแลปกป้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงประทับเคียงข้างพระวรกายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกหนแห่งจะยังคงเป็นภาพความทรงจำอันงดงามที่ปวงชนชาวไทยจะร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมรำลึกผ่านสายใยไหมแห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินที่จะยังคงสถิตอยู่ในหัวใจคนไทยตราบนิดนิรันดร์
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้ในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะกรรมการและคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2569

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เวลา 9:28 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังเอ็กซิบิชันฮอลล์6จุดแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2500

169จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัวปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีและสืบสานบทบาทอันทรงคุณค่าของแม่ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนปีนี้จัดเป็นปีที่51และได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนมาโดยตลอดในการนี้ทรงถวายเกียรติบัตรลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569แด่พระสงฆ์จำนวน7รูปพระราชทานเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน384รายพระราชทานเกียรติบัตรลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569จำนวน194รายพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่จำนวน9รายและพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการะคุณในการจัดงานจำนวน184รายโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดงานความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้เป็นแม่นั้นมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญยิ่งทั้งในการอบรมเลี้ยงดูลูกและในการทำรงรักษาครอบครัวบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวต้องอาศัยการทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างสูงด้วยความรักและความปรารถนาที่จะให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและมีอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้าถ้าลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความสุขและความสำเร็จผู้เป็นแม่ก็จะชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกมากที่สุดผู้เป็นลูกจึงยกย่องเทิดทูนแม่ไว้ในฐานะมีผู้มีพระคุณอย่างสูงและให้ความเคารพรักใคร่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของท่านตลอดจนตั้งใจประกอบอาชีพการงานและประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างดีที่สุดแล้วยังช่วยสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความผาสุกมั่นคงอีกด้วยข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมวันแม่แห่งชาติในปีนี้และได้เห็นความตั้งใจที่ดีของทุกคนทุกฝ่ายในการเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และผู้ชนะการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกท่านและหวังว่าท่านจะเป็นแบบอย่างอันดีในการสร้างสรรค์จันโลงครอบครัวและสังคมไทยสืบไปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติเพื่อให้ชาวไทยทั้งปวงได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาโดยปีนี้นับเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569หลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568เพื่อเชิดชูพระคุณของแม่และส่งเสริมคุณธรรมความกตัญญูกตเวทีอันเป็นรากฐานสำคัญของครอบครัวและสังคมไทยความว่าพระคุณแม่มากพ้นพันนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญ

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมคนสมเด็จประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพ

เวลา 11 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 15:30 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพรมนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีร่วมเสวนาเรื่องหัตถศิลป์แห่งความรักเรื่องราวจากแม่สู่ลูกใต้ร่มพระบารมีในงานโครงการหลวง57วันนี้ที่เซ็นทรัลคอร์ทชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาถรุจติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมการเสวนาเรื่องหัตถศิลป์แห่งความรักเรื่องราวจากแม่สู่ลูกใต้ร่มพระบารมีซึ่งจัดขึ้นภายในงานโครงการหลวง57ซึ่งโครงการหลวงดำเนินงานส่งเสริมหัตถกรรมชนเผ่าแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงมาตั้งแต่ปี2535โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรับซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชนเผ่าทำให้หัตถกรรมชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวงเกิดความหลากหลายและช่วยสร้างรายได้เสริมให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงเพิ่มยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนปัจจุบันมูลนิธิโครงหลวงมุ่งพัฒนางานหัตถกรรมให้เป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคยุคใหม่โดยนำอัตลักษณ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมมาต่อยอดออกแบบให้เกิดความร่วมสมัยช่วยเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้สนับสนุนอาชีพช่างฝีมือและนักออกแบบของชุมชนดำเนินการวิจัยและพัฒนาเส้นใยกัญชงเพื่อเศรษฐกิจในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างรายได้แก่เกษตรกรดำเนินการขยายองค์ความรู้สู่ทัณฑสถานหญิงโดยสนับสนุนวัตถุดิบจากโครงการหลวงไปใช้ในงานหัตถกรรมต่างๆอาทิงานปักเย็บงานทอผ้าไหมเพื่อสร้างทักษะในการประกอบอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงภายหลังพ้นโทษตลอดจนเข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคเหนือของไทยหรือโคโยริโปรเจกต์2026รวบรวมงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงมาจัดแสดงณหอศิลปหัตถกรรมบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสืบสานรักษาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักสืบไปหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2569วันนี้ณบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกา

ประธานวุฒิสภาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีและภริยาเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรองปลัดกระทรวงยุติธรรมกรมประชาสัมพันธ์นำโดยนายสุภพงษ์ชาวบาลันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าร่วมในพิธีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีผู้แทนภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปอาทิกลุ่ม BJC Big C บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัท TOA เพ้นท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน19รูปจากวัดพระราม9พิเศษและพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและได้รับสิทธิในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเท่าเทียมซึ่งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้น้อมนำแนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์มาสร้างเสริมสุขภาพชุมชนให้บริการประชาชนในการรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนอันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนที่แข็งแรงปัจจุบันได้ขยายพื้นที่การให้บริการด้านจักษุทันตกรรมหูคอจมูกอายุรกรรมห้องผ่าตัดกระดูกและข้อรวมทั้งเปิดศูนย์ทันตกรรมวุฒากาศออกไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นทั้งนี้คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้จัดสถานที่เพื่อให้ผู้บริหารแพทย์ทันตแพทย์เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายความอาลัยแสดงความจงรักภักดีตลอดเดือนสิงหาคม2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นนางสาวทองอุษาไกรเลิกและธุรกิจเอ็กซ์โกรไทยแลนด์พร้อมคณะบริษัท World Innovation จำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รุ่น4และบริษัท IndexInternational Group จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดยานนาวาวัดสาครศูนย์ประชาสันต์กรุงเทพมหานครวัดสว่างสันติธรรมจังหวัดอุดรธานีวัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นและวัดดอนเรืองจังหวัด
ดพะเยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์

พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 13:30 น.บริษัท BRG กรุ๊ปจำกัดบริษัทในเครือวงพิทักษ์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลจังหวัดนครสวรรค์บริษัทอุตสาหกรรมทบีวงจำกัดและบริษัททบีวงการเกษตรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดโพชัยจังหวัดน้องคายวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดเบญจมบพิตรสิทธิ์วนารามกรุงเทพมหานครวัดใหม่กรงทองจังหวัดบุรีวัดบ้านแก่นชัยจังหวัดลำปางวัดบ้านโนนเปื่อยวัดบ้านเพชรจังหวัดศรีสะเกษและวัดหนองคูคำจังหวัด101สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:30 น.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถจังหวัดสงขลาสำนักการฝึกและฝึกอบรมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลคณะศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น21และคณะผู้รับการอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารสถาบันพระปกเกล้ารุ่น18ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดราชนัดดารามวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดประทุมทยาวัดประทุมทายการามจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดภูดินจังหวัดอุดรธานีวัดนางนวลจังหวัดกาฬสินธุ์วัดมหาธาตุวัดบันไดอิฐจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ร้านประกายแก้วและบริษัทสีทนประเทศไทยจำกัดบริษัทยูเรนัสทูเดอะยูนิเวิร์สจำกัดคณะศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่62บริษัทโชคชัยเอนจิเนียริ่งจำกัดครอบครัวรัศมีและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4 รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าของวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านบ่อผุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยวันนี้12 สิงหาคม 2569เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติที่อุโมงค์หน้าพระลานหน้าพระบรมมหาราชวังคุณหญิงสุมนทาพรหมบุญอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาและนักเรียนได้นำเข้ากล่องจำนวน700 กล่องเป็นมอบให้แก่ประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทรราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาส่งเสริมจิตสำนึกด้านการทำความดีการมีจิตอาสาและการร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนหนึ่งของการสืบสานพระราชปณิธาน

การและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมัชราวุฒิวิทยาลัยโรงเรียนบ้านบ่อผุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักศึกษาหลักสูตรสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รุ่นที่4ศิษย์คณะพฤกษศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น21ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่26บริษัทโชคชัยเอนจิเนียริ่งจำกัดและชาวมอญที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: พ่ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย์
0: บางได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าแมกดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่า

0: เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตอนุทูตของประเทศต่าง
1: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
0: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
2: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่นแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่นแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: ผู้คนออกไปสู่แสงไฟสปอตไลท์หรืออะไรเงี้ยนะครับที่เป็นจุดสนใจเนี่ยแนวโน้มนั้นจะน้อยคือเขาจะไม่เลือกอาชีพนี
1: ้อะไรเงี้ยนะ
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาเองก็อาจจะแบบโดยอะไรไม่รู้เขามาทำอาชีพนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าโดยตัวโรคเองมันไม่ได้แปลว่าเขาทำอะไรไม่ได้จริงๆเขาสามารถที่จะเลือกที่จะทำอะไร

0: ได้หมดนะครับหรือรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกคือโรคนี้เองเนี่ยก็มาเป็นตอนหลังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกลายเป็นว่ามีคนที่เขาเลือกมาทำอาชีพเช่นอาชีพนักแสดงอาชีพนักร้องหรืออะไรที่ต้องอยู่บนเวทีเนี่ยแล้วเขามีโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้มีผลกับการทำงานนี้ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นไม่ได้นะครับน
1: ะ
0: ครับเพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงโรคจิตเวชหลายๆโรคคือว่าโรครักษาได้ทำให้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วก็สามารถทำงานได้เวลารับการรักษาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้นะครับอาจจะมีความลำบากเพราะว่าแน่นอนมันจะต้องคล้ายๆกับว่ามีความกังวลกับว่าในสังคมคนจะมองยังไงเราทำอะไรที่น่าอายไหมมันอาจจะมีผลกับผลงานอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับ

0: อทำให้อบันนึกถึงนักร้องหรือนักแสดงบางคนนะคะอย่างที่คุณหมอบอกคือเขาอาจจะมีความกังวลเรื่องแบบนี้ตั้งแต่วัยรุ่นแต่ว่าขณะเดียวกันเขามีพรสวรรค์หรือเขาใจรักในเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการแสดงหรือว่าอาชีพอื่นๆที่ต้องเจอคนเป็นจำนวนมากก็เลยอาจจะด้วยใจรักด้วยอะไรแบบนี้ก็ยังทำอาชีพเหล่านี
1: ้ครับ
0: อบันเคยได้ยินข่าวอยู่บ้าง นะคะว่าบางทีมีนักแสดงหรือนักร้องบางคนที่จากตอนแรกๆไม่มีอาการอะไรไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วอยู่ๆเนี่ยดังขึ้นเรื่อยๆมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นก็คือประกาศว่าจะขอหยุดแบบลาออกจากวงการไปสักพักนึงเพื่อที่จะไปรักษาตัวเองจากโร
1: ค
0: เนี่ยค่ะความวิตกกังวลการเข้าสังคมคือแสดงว่าจริงๆตอนแรกก็อาจจะไม่เป็นแต่ว่าเจอชื่อเสียงเจอความกดดันต่างๆนานาเลยทำให้มีอาการอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นได้ครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วคนที่เพิ่งมาเป็นเนี่ยตอนอายุที่มากขึ้นเนี่ยนะครับก็มักจะเกิดจากมันมีสถานการณ์ในชีวิตที่เปลี่ยนนะครับตัวอย่างคือเรื่องการงานที่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้เป็นอันนึงเลยนะฮะที่เกิดขึ้นได้นะครับเช่นเปลี่ยนงานมันมีความจำเป็นจะต้องไปทำงานที่ต้องอยู่ต่อหน้า
0: ค
1: นอื่นๆต้องมีการนำเสนองานอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับมีความกดดันมากขึ้นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้ายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ในคนที่อาจจะเป็นสมมติเป็นนักร้องนักแสดงอยู่แล้วแล้วเกิดมีชื่อเสียงมากขึ้นมาก
0: ๆ
1: สถานการณ์นั้นเปลี่ยนทำกลายเป็นว่าต้องคำนึงถึงผู้ชมจำนวนมากขึ้นหลายเท่าอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นได้ที่ทำให้บางทีอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลในลักษณะของเหมือนกับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: หรือจากแรกๆอาจจะแบบเป็นนักร้องที่อยู่ตามบาร์ตามผับเล็กๆก็คือความกังวลยังไม่มากแต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าพอไปเจอคือสมมติต้องออกทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยๆเจอคนใหม่ๆเรื่อยๆจำนวนคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็เลยอาจจะอาการทำให้แย่ลงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็เป็นสถานการณ์ใหม่ที่ทำให้อาจจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดโรคนี้ได้ในคนที่อายุมากแล้วหรือว่ามากขึ้นมากว่าวัยรุ่นแล้วนะครับ
0: มาลองคิดดูอะค่ะอบันรู้สึกว่าคนที่เป็นโรคนี้น่าเห็นใจมากๆเลยถ้าเราสังเกตว่าคนรอบข้างเราเป็นโรคนี้เรามีวิธีที่จะสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาอย่างไรได้บ้างแล้วก็อย่างที่สองอะค่ะถ้าเกิดว่าเขามาถึงมือหมอแล้วคุณหมอมีกระบวนการรักษาเขาอย่างไรคะ
1: ครับก็อันดับแรกเลยถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดเขานะครับสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วผมย้ำเสมอก็คือว่าความเข้าใจเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกเลยนะครับนะฮะผู้ป่วยโรคนี้หรือว่าคนที่มีอาการวิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็รู้สึกบางทีเขามักจะรู้สึกอายนะครับเวลาที่เขาเป็นแบบนี้ไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้หรือว่าก็กลัวว่าคนจะไม่เข้าใจและไม่ยอมรับอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเองรับรู้นะครับอันดับแรกเลยคือการที่เราแสดงความเข้าใจแล้วก็รวมไปถึงรับฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเองเนี่ยนะครับเหมือนมีเพื่อนง่ายๆที่เข้าใจตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆสามารถคุยกันนะว่าแบบเราจะมาดูแลรักษาเราจะไปหาหมอพบจิตแพทย์เพื่อดูแลตรงนี้ไหมหรือยังไงนะครับซึ่งก็แนะนำเหมือนเดิมและยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นโรคนึงที่มีการรักษาแล้วก็สามารถรักษาให้หายแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพทีนี้เนี่ยถ้าเข้ามารับการรักษาแล้วนะครับ เราจะทำยังไงบ้างก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะเราจะรับฟังดูว่ามันมีสถานการณ์อะไรบ้างนะครับที่อาจจะเกิดกับผู้ป่วยนะครับที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเพราะว่าบางคนเนี่ย

0: จจะเป็นจำเพาะสถานการณ์ประมาณหนึ่งนะครับเช่นเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องทำงานต้องนำเสนอต้องอะไรเงี้ยเป็นหลักนะครับบางคนอาจจะเป็นกับหลายๆสถานการณ์เลยนะครับเช่นพอออกไปอยู่ในที่ชุมชนต้องไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหมดเลยก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูก่อนว่ามันเป็นลักษณะไหนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถึงจะได้มารับการรักษาได้ให้ตรงจุดนะครับว่าจะโฟกัสไปที่ไหนจะให้สุดสนใจไปที่ไหนแต่ว่าอย่างนึงเลยที่มีประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือการกินยานะครับยาก็จะเป็นยากลุ่มที่ใช้รักษาโรควิตกกังวลนะครับโรคซึมเศร้านะครับโรควิตกกังวลต่อการเข้าสังคมเนี่ยไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับ
1: แต่ว่า
0: ใช่ครับแต่ว่ายาเนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่เป็นยารักษาซึมเศร้าเหมือนกันนะครับบางตัวใช้ได้ดีบางตัวยังไม่ได้มีการศึกษารับรองมากแต่ว่าเรามีตัวยาที่มีผลการรักษาที่ยืนยันได้โดยการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
1: สบายใจได
0: ้การกินยาเนี่ยช่วยได้นะครับนอกจากการกินยาแล้วเนี่ยนะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือการทำแบบในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือว่าเราจะให้ดูนะครับว่ามีสถานการณ์ไหนบ้างนะครับที่เขาอาจจะต้องไปเจอแล้วมีผลต่อการใช้ชีวิตของเขา
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการนำเสนองานหรือว่าการที่เขาต้องไปอาจจะไปแนะนำตัวเองกับคนใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยนะครับเราจะดูที่สถานการณ์พวกนี้แล้วก็พูดง่ายๆคือคล้ายๆกับว่ามาเตรียมการในการที่จะค่อยๆฝึกซ้อมเข้าไปเผชิญสิ่งพวกนี้นะครับนะฮะอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่สถานการณ์ที่กังวลน้อยๆค่อยๆไล่ไปจนถึงสถานการณ์ที่มีความกังวลมากขึ้นมากขึ้นจนใกล้สถานการณ์จริงมากที่ส
1: ุ
0: ด
1: ค่อยๆเพิ่มวิทยายุทธ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คือทีละนิดทีละนิดก่อน
0: ใช่ครับก็จะมาทำงานร่วมกันตรงนี้กับทั้งหมอแล้วก็คนไข้เพื่อที่ว่าจะได้เตรียมตัวในการที่จะปรับตัวในชีวิตประจำวัน
1: ขอถามค่ะแล้วถ้าเขาเป็นโรควิตกกังวลในการเจอคนแปลกหน้าเนี่ยเขาเจอคุณหมอครั้งแรกนี่เขาก็วิตกกังวลไหมคะ
0: จริงๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีนะครับแล้วก็เขาจะกังวลอยู่แล้วแหละว่าย
1: ิ่งอายเขาไปใหญ่
0: เขามาหาหมอแล้วเนี่ยตกลงหมอจะรู้สึกว่าเขาแปลกไหมโดยตัวอาการของตัวโรคเองก็จะทำให้เขามีอาการกังวลอย่างนั้นได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับถึงบอกว่าเรื่องของความเข้าใจของคนรอบข้างก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเนาะและจริงๆการที่ผู้ป่วยเองเนี่ยได้รับข้อมูลจากการที่อาจจะเนี่ยครับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆฟังข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ก็หวังว่าเขาจะมีความเข้าใจมากขึ้นและเข้ามารับการรักษามากขึ้นนะครับ
1: อย่างที่บอกว่าเวลาเขาเข้ามาหาคุณหมอเขาก็จะกลัวว่าเขาแปลกประหลาดไหมนะเขาหน้าอับอายเหลือเกินคุณหมอมองคนเหล่านี้ค่ะว่าเขาเป็นคนที่น่าอับอายไหมคะ
0: ไม่เลยนะครับเพราะว่าโดยตัวอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นอาการของโรคนะครับก็ต้องแยกกันให้ออกระหว่างว่าเจ้าตัวเองกับโรคเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันเนาะเวลาที่ทำมุดนึกง่ายๆนะครับเกิดว่าเราเป็นโรคไข้หวัดหรือโรคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มองว่าไข้หวัดเป็นคนคนนั้น
1: ค่ะว่าอุ๊ยน่าอายจังเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยก
0: ็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยคือการที่มีโรควิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยมันก็เป็นตัวโรคตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ผิดและเขาไม่ได้ทำอะไรที่น่าอายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าสามารถเข้ามารับการรักษาได้แล้วก็สบายใจได้กับการที่เราจะมาดูแลรักษาร่วมกัน
1: ช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาคนที่เข้ามาหาคุณหมอค่ะแล้วเขามีความรู้สึกวิตกกังวลว่าเขาน่าอับอายหรือเขาจะทำเรื่องน่าอายหรือเปล่าเนี่ยคือเขากังวลหรือเขาอายเรื่องอะไรบ้างอะคะ
0: ครับจริงๆเป็นได้เกือบทุกเรื่องเลยนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ว่าสมมติว่าเขาต้องไปพูดคุยหรือแนะนำตัวกับคนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีว่ากังวลว่าเขาจะพูดอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่สังคมมองว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่ามันแปลกหรือเปล่ามันต่างจากคนอื่นที่เขาพูดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือรวมไปทั้งอาจจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาแต่งตัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงว่าบางทีอาจจะเป็นลักษณะอะไรก็ได้เลยนะครับที่อาจจะเป็นท่าทางน้ำเสียงหรืออะไรเงี้ยนะครับของตัวเขาเองอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นได้หมดเลยครับที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปแล้วนะมันอาจจะแบบแตกต่างจากคนอื่นแล้วแตกต่างในแบบที่ตัวเขาเองรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบแปลกมันอาจจะเป็นไปในทางลบนะครับ
1: ง่ายๆก็คือว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนของตัวเองใช่ไหมคะตัวตนแล้วก็การกระทำคำพูด
0: ใช่ครับใช่ครับคล้ายๆกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่หรือกำลังแสดงออกมานะตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีความกังวลไปก่อนเลยว่าคนอื่นจะมองว่ามันแปลกมันไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับ
1: ความเข้าใจเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการที่เราจะช่วยเหลือและก็รักษาผู้ที่กำลังประสบกับโรคนี้อยู่ดังนั้นข้อมูลที่เราได้รับฟังจากคุณหมอวันนี้ค่ะมีประโยชน์มากๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ด
1: ี
0: ครับ
1: ส่วนรายการปลดชนวนป่วนใจในตอนหน้านั้นเราจะเอาเรื่องอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อย่าเข้ามานะ
1: อ
0: จะเข้ามาอีกนี่เตะแน่เลย
2: โอ้โหป้านี่ผมแค่เข้ามาเฉยๆทำไมต้องเตะต้องทำร้ายกันด้วยเนี
0: ่
2: ย
0: ไม่ต้องพูดเยอะโอ้ยตายจนได้อ่ะ
2: ไม่เดี๋ยว
0: เต็งเลยเนี่ย
2: เดี๋ยวนะไอ้ที่พูดนี่ไม่ได้พูดกับผมแล้วเนี่ย
1: เฮ้ยเล่นเกมกันอยู
0: ่
2: โอ้โหจริงจังซีเรียสมากนี่อยากเห็นป้าเวลาทำงานแล้วจริงจังซีเรียสแบบนี้ยิ่งเลยอ่ะ
0: คุณกันป้าเนี่ยมือหนึ่งของการทำความสะอาดเนี่ยมาเป็น10ปีเลยนะ
2: เดี๋ยวป้าแล้วคุณน้ำตาลไปไหนเนี่ย
0: เอ้าตัวไม่ได้ติดกันแล้วจะรู้เหรอคะอยากรู้ก็โทรหากันสิสนิทกันไม่ใช่หร
2: อก็ชดประชันทำไมเนี่ยพูดจาดีๆกับผมก็ได้
0: ก็พูดดีแล้วเอาอะไรล่ะ
2: ให้200เอาป่ะล่ะ
3: ป้าป้าเห็นคุณน้ำตาลไหมครับ
0: อ๋อคุณน้ำตาลอะคะ
3: คร
0: ับ ไม่รู้อะค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวป้าโทรหาให้ไหม
3: ไม่เห็นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
0: อ๋อ
2: โอ้โห
0: ไม่ได้สำคัญนะ
2: มันก็อย่างนี้ไงมันก็อย่างนี้ไงสองมาตรฐานผมไปดีกว่าไม่ทำงานละคุยกับพวกนี้เนี่ยปวดสมองทำงานไม่ได้เรื่องอะไรเลยเนี่ยโอ
1: ้เดี๋ยวป้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะป้าไม่ชอบขี้หน้าไม่ชอบอะไรคนกันเนี่ยเพราะเขาก็หล่อก็หล่อเก่งก็เก่งฉลาดก็ฉลาดอาจจะมีขี้เก๊กนิดหน่อยทำไมอ่ะพูดจาอะไรเขาไม่ดีเลย
0: ฉันทำตามหน้าที
1: ่ฮะหน้าที่อะไร
0: คุณมาวินเนี่ยสั่งให้ฉันมากันซีนคนกันกับคุณน้ำตาลห้ามให้เขาคบกันถ้าเขาคบกันได้เนี่ยฉันโดนไล่ออกแน
1: ่เฮ้ยทำไมอ่ะทำไมทำไมคุณมาวินต้องไปกันเขาด้วย
0: แต่ก่อนอ่ะสองคนนี้เขาก็ถูกกันดีอยู่หรอกใช่ไหมค
1: ุ
0: ณกันกับคุณมาวินเนี่ยแล้วคุณมาวินก็ดันมารู้ว่าคุณกันเนี่ยก็จะมาจีบน้องน้ำตาลสาวคุณมาวินไง
1: อย่างนี้ก
0: ็สั่งห้ามลูกแต่ลูกเนี่ยไม่เชื่อนี่เงียบไว้เลยนะห้ามไปให้ใครรู้นะว่าฉันมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
1: เอ้าแล้วป้ารู้เรื่องนี้ได้ไงเนี่ย
0: ในออฟฟิศมีเรื่องไหนที่ฉันไม่รู
1: ้โอ้โหหลังสงโอ้ยพอแล้วโอ้โหหมดแล้ว
0: เอาเป็นอะไรอ้วน
4: เนี่ยถ้าไม่ทักเนี่ยคือจะเดินกลับไปแล้วนะก็คือได้กลิ่นมานินทากันอยู่ใช่ไหมล่ะ
1: ได้กลิ่นด้วยคำนินทาบ้าอะไรมีกลิ่น
4: ได้เอา
1: เฮ้ย
4: คุยอะไรกันน้องก็อยากรู้ด้วยมาสิเล่ามาใหม่สิ
1: ป้ากำลัง
0: หยุด
1: กำลังจะเล่าเรื่องของ
0: เดี๋ยวนี้
1: เจ้านาย
4: ไม่เป็นไร
0: หรือว่าคุณน้ำตาลจะรู้

0: าฉันมาเล่าเรื่องคุณมาวินกับคุณกันให้ฟังไม่น่าจะเป็นไปได
1: ้แล้วไม่สนแล้วเล่นเกมไม่รู้เรื่อง
2: คุณน้ำตาลขามาแล้วค่ะมีอะไรคะ
3: เนี่ยป้าทำไมห้องน้ำตาลฝุ่นเยอะจังเลยอะคะ
2: อุ้ยป้าก็ทำความสะอาดนะคะก่อนคุณน้ำตาลมาป้าก็ทำอะทำทุกวันเลยอะ
3: เนี่ยน้ำตาลรู้สึกว่ามันยังมีฝุ่นอยู่เลยเนี่ยน้ำตาลแบบคัดจมูกมากเลยเนี่ยเดี๋ยวนะเวลาทำความสะอาดเดี๋ยวป้าได้เปิดประตูเปิดหน้าต่างหรือเปล่าคะเนี่ยนะชัดเลยชัดเลย
2: ลืมอะค่ะคุณหนูโอ้ขอโทษทีนะคะเนี่ย
3: น้ำตาลนะย้ำป้าตลอดว่าเวลาทำความสะอาดต้องเปิดหน้าต่างเปิดประตูออกไปให้หมดค่ะอากาศมันจะได้ถ่ายเทแล้วอีกอย่างนะคะพวกกองหนังสือที่วางอยู่ตามชั้นอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาลรบกวนป้าออกไปปัดฝุ่นให้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นที่เก็บฝุ่นชั้นดีเลยค่ะเนี่ยน้ำตาลหายใจเข้าไปเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะ
2: โอ้นี่โรคภูมิแพ้กำเริบอีกแล้วใช่ไหมคะคุณน้ำตาลคัดจมูกน้ำมูกไหลแล้วก็แสบหูแสบตาใช่ไหมคะเนี่ย
3: ใช่เดี๋ยว
2: ป้าไปเอายามาให้นะ
3: อุ้ยไม่เป็นไรค่ะน้ำตาลมีติดกระเป๋าแล้วเดี๋ยวน้ำตาลต้องออกไปธุระแล้วด้วยยังไงก็รบกวนป้าทำความสะอาดให้อีกรอบนะคะ
2: ได้ค่ะจะทำให้สะอาดเอี่ยมอ่องเลยค่ะ
3: ดีมากค่ะฝากด้วยนะคะ
2: แกเห็นฉันทำอะไรนะคุณน้ำตาลบอกว่ามันห้องอ่ะฝุ่นมันเยอะเออพอดีอย่างเงี้ยเวลาฉันทำความสะอาดอ่ะฉันก็ลืมเปิดหน้าต่างไงเวลาเรากวาดเวลาเราทำอะไรอ่ะฝุ่นก็ยังคุ้งอยู่ในเนี้ยมันไม่ระบาย
4: โอ้โหแต่หนูก็เห็นป้าทำอยู่บ่อยๆนะ
2: ก็ทำแล้วลืมเปิดหน้าต่างฝุ่นยังคุ้งอยู่
1: ใส่ใจรายละเอียดโอ้โหทั้งสวยทั้งขยันทั้งสะอาดขนาดนี้ใครได้เป็นแฟนคงโชคดีแย่เลย
2: พูดดีอย่างนี้อยากได้อะไรไหนบอกมันสิ
1: อ๋อพูดลอยๆเผื่อวันเสาร์นี้ใครจะไปช่วยทำความสะอาดคอนโดให้ผมบ้าง
2: ได้เลย
4: โอ้ยดีถ้าระดับนี้นะเยอะแน่นอน
2: อะไรเยอะ
1: หมายถึงของในคอนโดเยอะ
4: โอ้พี่เห็บหมัดเลยเยอะแน่นอน
1: โอ้ยเก็บกินหมดแล้วไม่เหลือโอ้จะบ้าหรือไงบ้านคนนะ
4: นี่ป้าคือหนูไปอ่านในเน็ตมาเยอะมากเลยว่าที่จริงแล้วอ่ะบ่อเกิดของการเป็นภูมิแพ้ไม่ใช่แค่ฝุ่นนะเป็นตัวไรฝุ่นด้วยแล้วซึ่งไรฝุ่นอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ตามที่นอนเราจ้ะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนคืนหรือตอนไหนก็ได้ที่เรานอนล้มตัวลงไปเนี่ยมันกัดกินผิวเราตอนเวลานอน
2: ว้ายตายแล
1: ้
2: ว
1: โอ้ดูน่ากลัว
2: ไม่ดูนางดูมีความรู้เนาะฉลาด
4: เป็นขั้นสวยด้วยก็ต้องเก่งด้วย
2: นี่ก็เพราะเหตุนี้แหละคุณผู้หญิงกับคุณมาวินเนี่ยถึงได้รักคุณน้ำตาลมากไงโอ้หวงสุดๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเป็นภูมิแพ้กันทั้งบ้านเลยเป็นห่วงลูกไงและไอ้ภูมิแพ้นั้นมันเป็นกรรมพันธุ์ไงเออที่บ้านท่านเนี่ยจะไม่มีหรอกข้าวของเครื่องประดับเยอะแยะไม่มีบ้านจะโล่งๆเลยเพราะกันไม่ให้มีฝุ่นถ้าวันไหนเนี่ยไม่ได้ทำความสะอาดแล้วฝุ่นเยอะๆนี่นะโอ้โหนั่งไอ้นั่งจามกันทั้งวันน่ะเออน้ำหูน้ำตาเนี่ยไหลก็เลยต้องดูแลอย่างดีแล้วคุณมาวินเขาก็กำชับด้วยว่าไอ้พวกที่นงที่นอนเนี่ยต้องดูให้ดีเพราะมันจะมีไรฝุ่นเงี้ยเออมันเป็นต้นเหตุสำคัญเลยนะนั่นน่ะ
1: บ้านนี้นี่เขาให้มรดกกันเป็นเงินเป็นทองและแถมด้วยมรดกเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยนะ
4: อุ้ยไม่ให้อย่าไปว่าเขาไม่ใช่เอ๊ะแต่บางทีอ่ะอ้วนก็แพ้เหมือนกันนะ
2: แพ้อะไรอ่ะ
1: แน่แหละลักษณะนี้แพ้อาหารนี่ดูหุ่นมันได้กินได้ทุกอย่าง
4: แล้วมีอย่างที่แพ้ด้วยนะแพ้ผู้ชายนี่แหละอะไรเห็นดีอะไรนะละลายจ้า
2: จะเป็นน้ำแข็งหรือไงนะคะ
1: แพ้บ่อยๆนะจะได้ผอมจะได้ละลายไขมันออกไปบ้าง
4: ผู้ชาย
1: โอ้ยไปแล้ว
2: ไปแน่ๆออกไปคุยกันข้างนอกนู่นจะทำความสะอาดโอ้ยมาแล้วก็เก่ง
1: วันวันเสาร์นะป้าคอนโดผมนะ
4: เนี่ยบางทีเขา
2: ใครเขาจะไปกันล่ะ
4: เขาเป็นเจ้าของบริษัทแล้วตอนนี
2: ้เออไล่เราออกมาชวนคุยเสียเวลาทำงานทำงาน

0: จากหลายทิศหลายทางไม่รู้ที่พูดนี้จริงหรือเท็จนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของโรคภูมิแพ้หลายคนก็อาจจะเป็นอยู่หลายคนก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหรือไม่เป็นฮะวันนี้พูดคุยกับคุณหมอท่านนี้ครับอาจารย์แพทย์หญิงวรรณดาไร้สวนนะครับสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพัน
0: วันนี้ต้องขอความรู้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยนะฮะโรคภูมิแพ้เนี่ยมันสามารถเป็นได้ทุกวัยไหมฮะ
1: โรคภูมิแพ้เนี่ยจริงๆแล้วเกิดได้ทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่แรกเกิดมาเลยอะค่ะโตขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะแพ้สารก่อภูมิแพ้นะคะซึ่งสารหลักๆที่เราเจอบ่อยมากในเมืองไทยก็คือไรฝุ่นนะคะพอโตขึ้นมาเนี่ยวัยทำงานเนี่ยเราก็จะต้องทำงานในออฟฟิศเจอกับสิ่งแวดล้อมซึ่งบางครั้งเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะคะก็ก่อให้เรามีอาการของโรคภูมิแพ้ได้เช่นเดียวกัน
0: แสดงก็มีโอกาสเป็นได้ทุกวัย
1: ทุกวัยใช่
0: ทีนี้สาเหตุหลักๆล่ะครับเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไปเบื้องต้นคืออากาศก็เป็นอาหารก็ใช่หรือว่าพันธุกรรมก็มีส่วนคุณหมอครับเราเข้าใจถูกต้องไหมฮะ
1: จริงๆแล้วมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่าง
0: ครับ
1: มารวมกันนะคะตั้งแต่เรื่องของพันธุกรรมนะคะก็มีส่วน
0: พ่อเป็นคุณแม่เป็นเรามีโอกาสเป็น
1: ใช่ถ้าจากงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแม่เป็นเนี่ยลูกเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นตั้ง 50%
0: ครึ่งเลยเน
1: า
0: ะ
1: ครึ่งนึงเลยค่ะนะคะคราวนี้เนี่ยก็เราก็มาเจอกับเรื่องของสารก่อภูมิแพ้ในสิ่งแวดล้อมในบ้านของเรานะคะแล้วก็ข้างนอกก็ยังเจอกับสารก่อภูมิแพ้อื่นๆได้ด้วยเช่นเกสรหญ้าคราวนี้ในที่ทำงานเนี่ยก็อาจจะเจอกับเรื่องของไรฝุ่นเนาะเวลาที่มีเอกสารที่เก่าๆอะค่ะ
0: อ๋อพวกกระดาษใช่ไหม
1: ใช่หรือว่าอาคารที่มีความชื้นมากๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของเชื้อราค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็จะเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่เจอได้บ่อยเช่นเดียวกันในคนทำงานนะคะ
0: หมอแล้วโรคนี้ติดต่อไหม
1: จริงๆแล้วเป็นโรคที่ไม่ติดต่อค่ะ
0: สังเกตยังไงฮะเริ่มต้นอาการ
1: อาการเนี่ยมันมีได้หลายระบบของร่างกายเลยนะคะ
0: เพราะคนเราแพ้แตกต่างกันใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่แตกต่างกันบางคนเนี่ยอาการทางจมูกเด่นก็จะมีเรื่องของน้ำมูกไอจามทุกวัน
0: เออใช่
1: คัดจมูกเป็นตอนเช้าอย่างเงี้ย
0: อันนี้มันเหมือนหวัดแต่ไม่เป็นหวัด
1: คือมันจะต่างจากเป็นหวัดเพราะว่ามันจะเป็นทุกวันค่ะ
0: งั้นคุณผู้ชมต้องดูดีนะปกติเนี่ยมันเรามันเหมือนคล้ายเราจะเป็นหวัดนะแล้วบางทีเราไปทานยาแก้หวัดจริงๆมันก็ไม่ได้ช่วยได้ใช่ไหมคุณหมอ
1: คือทานยาแก้หวัดเนี่ยค่ะอาการจะดีขึ้นแต่ว่าจะไม่ทั้งหมดค่ะจะดีขึ้นแค่บางส่วนแล้วก็พอวันต่อมาก็ยังมีอาการอยู่นะคะเพราะว่ายาแก้หวัดหรือว่ายาแอนตี้ฮิสตามีนที่เราชอบทานกันประจำเนี่ยค่ะเป็นยาที่ถือว่าไม่ใช่ยาหลักนะคะในการรักษาเรื่องของโรคภูมิแพ้
0: ครับผม
1: ก็จะช่วยได้แค่บางส่วนเท่านั้นเองค่ะบางคนเนี่ยก็คือมีเรื่องของผื่นผิวหนังอักเสบค่ะก็จะมีอาการคันมีผื่นคันอักเสบเรื้อรังค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีลักษณะของหอบหืดตามมาได้ด้วยมีริดสีดวงจมูกซึ่งพวกนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนค่ะซึ่งตามมาจากการที่เป็นโรคภูมิแพ้มานานๆแล้วเราไม่รู้ตัวไม่ได้รักษานะคะรวมถึงเรื่องของไซนัสอักเสบเรื้อรังด้วยเช่นเดียวกัน
0: คุณหมอพูดดีมากเลยตรงนี้อยากจะถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเริ่มจะเป็นภาวะที่มันแทรกซ้อนเข้ามาแล้วอย่างที่คุณหมอพูดสักครู่นี้สังเกตยังไงฮะ
1: แน่นอนคือถ้าใครนะคะที่มีอาการแบบอย่างเช่นไม่ได้กลิ่นอะไรเลยค่ะกลิ่นเหม็นๆเพื่อนบอกว่าเหม็นเราไม่ได้กลิ่นอันนี้ค่ะก็คือเป็นลักษณะอาการสำคัญเลยที
0: ่เริ่มต้นแล้วนะฮะ
1: บอกว่า
0: ไม่ได้กลิ่นนะ
1: อาจจะมีเรื่องของริดสีดวงจมูกอยู่นะคะอันนี้ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อการตรวจเพิ่มเติมนะคะส่วนอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นเวลาพูดเนี่ยค่ะเรารู้สึกเหมือนกับเราเสียงขึ้นจมูกตลอดเวลาเลย
0: อู้อี้อย่างเงี้ย
1: เหรอเสียงอู้อี้คัดจมูกหรือว่ามีน้ำมูกเป็นแบบสีข้นๆสีเขียวอันนี้ก็เป็นอาการของไซนัสอักเสบเรื้อรังค่ะซึ่งควรจะต้องไปตรวจติดตามรักษาให้ถูกต้อง
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ทีนี้เวลาเราไปเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราแพ้อากาศหรือเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าเนี่ยเราควรไปพบคุณหมอที่ตรงกับแผนกนี้ไหมหรือว่าเริ่มต้นจากคุณหมอทั่วไปก่อน
1: เริ่มต้นจากคุณหมอทั่วไปก่อนได้เลยนะคะแล้วก็คุณหมอเขาก็จะซักประวัติตรวจร่างกายคราวนี้พอคุณหมอเขาสงสัยว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยเขาก็จะส่งหาคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพื่อตรวจเพิ่มเติม
0: ทีนี้วิธีป้องกันหรือดูแลตัวเราเองกับคุณหมอไม่ให้เป็นภูมิแพ้เนี่ยยังไงดีครับ
1: ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยเป็นอะไรที่ เราแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วนะคะ
0: มาจาก
1: พ่อแม
0: ่เรา
1: เนาะแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือการดูแลตัวเองให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้นะคะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะอย่างเช่นในคนทำงานในออฟฟิศเนี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างสะอาดพยายามให้เขาทำความสะอาดลดไรฝุ่นลดฝุ่นที่จะมาสัมผัสเราแล้วก็ทำให้เรามีอาการแพ้เกิดขึ้นค่ะ
0: คุณหมอเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของสารก่อ
1: ภูมิแพ้
0: ภูมิแพ้เนี่ยมันมีอะไรบ้างคุณหมอนอกจากที่เรารู้คือฝุ่น
1: สารก่อภูมิแพ้เนี่ยก็คือแบ่งได้เป็นทางอากาศนะคะ
0: หลักเลย
1: เรื่องของอากาศบ้านเราที่เจอก็จะเป็นไรฝุ่นนะคะเจอประมาณ 70% เลย
0: โอ้โหเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รองลงมาก็จะเป็นเรื่องของแมลงสาบค่ะ
0: แมลงสาบอ
1: ่ะใช่แมลงสาบค่ะซึ่งอันเนี้ยบ้านเราเนี่ยเขาทำวิจัยแล้วพบว่า 100% ทุกที่มีแมลงสาบหมดโดยเฉพาะในสำนักงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความสะอาดเนี่ยสำคัญมากนะคะต่อมาก็จะเป็นพวกเกสรหญ้านะคะแล้วก็ขนหมาขนแมว
0: ทีนี้ถ้าเกิดคนที่เขาอยากจะเลี้ยงสุนัขคือเป็นคนรักสุนัขรักสัตว์เนี่ยแล้วเขาเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยมันยังไงคุณหมอมันจะ
1: คือจริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยเคยแนะนำว่าให้เลิกเลี้ยงแต่ ความเป็นจริงแล้วเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเวลาเราเลี้ยงเขาเราก็รักเขานะคะมีความผูกพันก็จะแนะนำว่าคือถ้าแพ้เนี่ยค่ะก็คือให้อาบน้ำเพื่อล้างรังแคของมันออก
0: อาบน้ำใช่ไหมน้องหมาน้องแมวเราเนี่ยนะไม่ใช่อาบน้ำตัวเรานะ
1: อาบน้ำตัวเราก็ทำปกติอยู่แล้ว
0: อาบตัวด้วยนะ
1: ก็คืออาบเป็นประจำนะคะอย่างน้อยทุก1อาทิตย์คราวนี้เนี่ยเวลาอาบน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่แพ้เราก็จะไม่อาบเองค่ะเราก็จะให้คนที่ไม่แพ้อาบแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ให้หลีกเลี่ยงการที่แบบเลี้ยงเขาไว้ในห้องนอนในบ้านค่ะให้แยกสัดส่วนให้ชัดเจนอันนี้ก็จะช่วยลดสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยงได้
0: เรื่องของการแพ้อาหารบางคนเคยทานสมมติเคยทานสับปะรดได้อย่างเงี้ยพอมาช่วงนึงก็ไม่รู้ไปทาน
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้แล้วรู้สึกว่ามันแบบโอ้โหยังไงดีคุณหมอตรงนี้ถ้าเป็นเคสแบบนี้
1: คือจริงๆมันเกิดขึ้นได้นะคะในทุกอายุซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆกินมาได้ตลอดชีวิตแล้ววันนึงมันถึงเกิด
0: มันอยู่ที่โชคชะตาพี่คุณหมอ
1: ก็น่าจะเป็นแต่โชคชะตา
0: โชคชะตานำพาให้เราต้องแยกจากกันอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ค่ะถ้ากินแล้วมีอาการที่เข้ากับลักษณะของการแพ้รุนแรงหรือที่เราเรียกว่าอนาไฟลักซิสนะคะนะอย่างเช่นมีแน่นหน้าอกมีผื่นลมพิษเต็มตัวเลยอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะเพราะเป็นภาวะที่อันตรายอาจจะเสียชีวิตได้จากภาวะนี้เลยทีเดียวก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงไปเลยค่ะ
0: มันจะสังเกตไงคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่นะคะอาการที่เกิดจากการแพ้อาหารเนี่ยมักจะเกิดภายใน4ชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหารนะคะโดยอาการส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของผื่นผิวหนัง
0: เป็นหลักเลยค่ะผื่นขึ้น
1: 70-80% จะมีผื่นขึ้นม
0: ัก
1: จะเป็นผื่นลักษณะลมพิษค่ะหน้าบวมปากบวมหรือว่าเริ่มรู้สึกว่าอุ้ยหายใจลำบากอันนี้ก็เป็นภาวะที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงชัดเจนแล้วก็ต้องไปตรวจนะคะ
0: การรักษาเบื้องต้นยังไงบ้างครับ
1: อันดับแรกเลยค่ะดูแลตัวเอง
0: ดูแลตัวเอง
1: พักผ่อนให้เพียงพอหาเวลาออกกำลังกายสม่ำเสมอใช่ค่ะแล้วก็ในภูมิแพ้บางชนิดเนี่ยหมอจะแนะนำว่าจำเป็นที่จะต้องใช้ยาในระยะแรกๆค่ะอย่างต่อเนื่องเป็นประจำสักช่วงนึงก่อน
0: มันจะหายขาดไหมแบบว่ามันรู้สึกมันไม่สบายใจเลยอ่ะต้องกินยาอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสหายขาดไหม
1: ต้องบอกว่าหายขาดเนี่ยลำบากนิดนึงค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะควบคุมอาการให้เราแบบว่าเหมือนกับคนปกติได้แล้วก็ไม่ค่อยมีอาการของโรคภูมิแพ้บ่อยๆได
0: ้ครับผมคุณหมอเคยเจอเคสคนไข้ที่เขามีโอกาสปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอได้แนะนำไปแล้วเห็นว่ามันดีขึ้นพอจะแนะนำพวกเราได้ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เชิญครับ
1: ก็มีอยู่เคสหนึ่งนะคะเป็นเด็กนักเรียนนะคะเขากำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยคุณแม่พามาด้วยว่าเอ๊ะพาไปเรียนพิเศษลูกก็เรียนไม่ได้เลยปวดหัวมึนศีรษะตลอดเวลา
0: ปวดศีรษะตลอด
1: ปวดศีรษะเรื้อรังแล้วก็ไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้เรียนอะไรก็จำไม่ได
0: ้
1: สอบตกตลอดเวลาเลยค่ะก็พามาพอมาถึงเนี่ยก็พบว่าหูอาการทางจมูกเขาเยอะมากคัดจมูกมีน้ำมูกไหลทุกวันค่ะแล้วก็มีไซนัสอักเสบเรื้อรังน้องเนี่ยเขาแพ้ไรฝุ่นมากเลยค่ะก็แนะนำเรื่องของการปฏิบัติตัวค่
0: ะ
1: ว่าให้ออกกำลังกายนอนพักผ่อนนะคะแล้วก็ คุณแม่เนี่ยมาฟ้องค่ะบอกว่าห้องเนี่ยรกมากมีการ์ตูนตั้งเบิ่มแล้วก็ไม่ค่อยทำความสะอาดใช่ค่ะคราวนี้ก็เลยแนะนำไปว่าต้องไปจัดเก็บห้องนะคะปรับสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยลดเรื่องของไรฝุ่น

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราพบกันก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับโรคหนึ่งเขาบอกว่าโรคนี้อาจจะเกิดจากอากาศการทานอาหารเข้าไปสภาพแวดล้อมหรือว่าครอบครัวพันธุกรรมก็เกิดขึ้นได้โอ้โหสาเหตุมา

0: หลังจากนั้นเป็นไงฮะ
1: แล้วก็ใช้ยาต่อเนื่องหลังจากนั้น3เดือนค่ะกลับมาเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือสามารถไปเรียนได้ตามปกติค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาไปแมทช์ได้ที่อังกฤษค่ะใช
0: ่โอ้นะโรคภูมิแพ้การดูแลหลักๆเลยที่ต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้าง
1: การดูแลโรคภูมิแพ้หลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองค่ะ
0: รักษาตัวเอง
1: พักให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการปรับสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อลดสารก่อภูมิแพ้ค่ะทำความสะอาดห้องพักนะคะให้สะอาดนะคะแล้วก็อย่างห้องนอนหรือห้องทำงานเนี่ยก็ควรจะต้องเอาเอกสารออก
0: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะอาจารย์แพทย์หญิงวรรณดาไลฟ์สวนสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกราบขอบพระคุณนะครับคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้คุยกับคุณหมอได้ความรู้เยอะเลยนะฮะ

0: โรคภูมิแพ้เป็นหนึ่งในโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทยเกี่ยวข้องกับวัยทำงานเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่คนทำงานอย่างเราเลือกไม่ได้มลภาวะที่ไม่พึงประสงค์เช่นฝุ่นควันสารพิษและสารก่อภูมิแพ้ในอากาศได้แก่ไรฝุ่นแมลงสาบเกสรดอกไม้สิ่งเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มากยิ่งขึ้นไรฝุ่นหรือ Dust Mites หนึ่งในสาเหตุของโรคภูมิแพ้อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนโดยกินผิวหนังกำพร้าของมนุษย์ที่ถูกผลัดออกมาเป็นอาหารดังนั้นหากที่นอนไม่ได้รับการทำความสะอาดโอกาสที่จะเกิดภูมิแพ้ก็มีโอกาสสูงค่ะอาการทั่วๆไปของโรคภูมิแพ้ที่อาจเกิดขึ้นได้แก่จามน้ำมูกไหลคัดจมูกเยื่อบุตาขาวแดงคันตาน้ำตาไหลหอบไอมีผื่นผิวหนังอักเสบรวมถึงในผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดอยู่เดิมอาจมีอาการหอบฉับพลันได้หากได้รับสารก่อภูมิแพ้หรือปัจจัยกระตุ้นอาการโดยรวมที่เกิดจากปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันมักจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่ร่างกายได้รับสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้สำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ต้องดูแลตัวเองให้ดีเลี่ยงสิ่งที่แพ้และใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำอย่างสม่ำเสมอพยายามหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้และสารระคายเคืองต่างๆควรใส่หน้ากากอนามัยด้วยเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับการระคายเคืองและสารก่อภูมิแพ้เพราะฝุ่นละอองเราไม่สามารถมองเห็นได้เช่นในลิฟต์รถสาธารณะรถแท็กซี่ระหว่างการเดินทางไปทำงานนอกจากนี้ยังควรควบคุมสิ่งแวดล้อมรอบตัวของตัวเองด้วยเช่นทำความสะอาดห้องนอนอยู่เสมอไม่เช่นนั้นจะเป็นที่อยู่ของไรฝุ่นต่างๆที่เป็นสาเหตุหลักของโรคภูมิแพ้เลยค่ะ
1: ฮัทเช่น
2: โอ้ย
1: โอ้โห
2: เฮ้ยเป็นไรอ่ะภูมิแพ้
1: ไม่รู้ดิพี่แบบเนี่ยเจออะไรก็จามไปหมดเลยอะค่ะ
2: อาการเป็นยังไงเล่าให้หมอฟัง
1: ไปไหนเจออะไรก็จามไปหมดเลยค่ะคุณหมอ
3: เป็นภูมิแพ้หรือเปล่าคะเจอฝุ่นละอองอะไรเงี้ยก็จะทำให้เราจามได้ง่ายบางทีก็จะเหนื่อยง่ายด้วยใช่ไหมจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้อย่างนี้เนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นก่อนเลยพวกฝุ่นละอองเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเนี่ยต้องระวังการออกกำลังกายทำให้ระบบหายใจแลกเปลี่ยนอากาศได้ดีขึ้นทำให้การหายใจเรามีประสิทธิภาพขึ้นเพราะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายที่เป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เช่นการวิ่งยอๆว่ายน้ำเนี่ยได้หมดเลยนะคะแต่ว่าสำหรับการออกกำลังกายที่เป็นการเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อหายใจก็คือหลักๆเลยก็คือกระบังลมนะคะกล้ามเนื้อหายใจเนี่ยก็คือว่าเวลาเราก็คือเหมือนเราหายใจเข้าลึกเวลาหายใจเข้าลึกเนี่ยให้ท้องป่องด้วยหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบใช่หรือเราจะอาจจะตอนที่หายใจเข้าลึกสุดเนี่ยก็คืออาจจะมีแรงดันต้านที่ตรงบริเวณลิ้นปี่เพื่อให้มีแรงต้านนิดนึงเราก็จะได้ฝึกให้กล้ามเนื้อกระบังลมแข็งแรงนะคะ
2: ทำยังไงให้มันมีแรงต้านเอามือกดไว
3: ้
2: คร
3: ับ ใช่ก็คือตอนช่วงที่หายใจเข้าลึกสุดกำลังจะหายใจออกนะก็หายใจเข้าท้องป่องใช่ไหมคะแล้วก็ให้มีแรงต้าน

0: นิดหน่อยแล้วก็พอหายใจออกก็ผ่อนลงท้องแฟบทำอย่างนี้เนี่ยก็คือหายใจเข้าออกช้าๆนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อกำลังลมเราแข็งแรง
1: อ๋อแสดงว่าต้องเริ่มที่ฝึกการหายใจก่อนเพราะบางคนผมคือหายใจแล้วท้องแฟบหายใจเข้าแล้ว
0: ใช่
1: ไปยก
2: ตรงนี้
1: ยกกล้ามเนื้อ

0: มาสำหรับการหายใจอยู่แล้วก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อหลักในการหายใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเราใช้กล้ามเนื้อกำบังลมเราจะใช้พลังงานน้อยกว่า
1: ก็คือถ้าเราหายใจโดยปกติคือควรให้คือเหมือนเราเป่าลูกโป่งนะฮะลมเข้าลูกโป่งต้องป่อง
0: ใช่ใช่ก็คือหายใจเข้าลมป่องใช่อันนี้ก็คือเพื่อให้กล้ามเนื้อหายใจแข็งแรงนะคะทีนี้เนี่ยวิธีปฏิบัติตัวถ้าเกิดเวลาเราเหนื่อยขึ้นมาแบบเช่นเราหอบอยู
2: ่
0: เราก็ต้องหายใจให้ช้าอันนั้นก็หายใจเข้าลึกแต่เวลาแต่ว่าเวลาหายใจออกเนี่ยให้ผ่อนลมออกทางปาก
1: ต้องแปรงฟันด้วย
0: ก็ใช่ใช่ก็คือหายใจเข้าทางจมูกแต่ว่าผ่อนลมออกทางปากช้าช้าช้ามันก็จะเป็นการช่วยลดความเหนื่อยได้อีกสักท่าก็ก็คือเป็นการหายใจแล้วก็ขยายทรวงอกไปด้วยกันนะคะก็คือหายใจเข้าลึกก็แล้วก็ยกมือขึ้นให้สุดก็คือเวลาหายใจเข้าก็คือยกแขนสุดใช่ก็จะทำให้ทรวงอกเราขยายหายใจออกผ่อนแขนลงอย่างนี้ก็ได้ก็คือจะทำให้ทรวงอกเราขยายได้ดีขึ้น
2: อันนี้เหมือนคล้ายๆโยคะเลยเนาะ
0: ใช่ถูกต้อง
2: ดีค่ะ
1: โอ้อันนี้ไม่ต้องหนักมากแต
0: ่ใช่เพราะว่าม
1: ันบริหารภายใน
0: ใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกไปตอนแรกเลยว่ายังไงก็ต้องร่วมกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งย่อยๆการปั่นจักรยานหรือว่าการว่ายน้ำก็ได้นะคะก็จะทำให้ระบบหายใจระบบแลกเปลี่ยนก๊าซแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยทำงานได้ดีนะคะ
1: ก็ใครที่มีปัญหาหรือว่ามีญาติที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้หอมหืดก
0: ็
1: นำท่าหน้าท่าอื่นๆที่เราบอกไปนะครับมาใช้ร่วมแล้วก็ฝึกการหายใจก็จะดีขึ้นเนา
2: ะและสำหรับท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าเกี่ยวกับการออกกำลังกายแบบไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะ
3: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ10สิงหาคม

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับวันนี้เรากำลังใช้แพลตฟอร์มในรูปแบบอะไรกันอยู่เรากำลังใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับเพราะเรามีโซเชียลมีเดียทำให้เราคอนเน็กกันได้ง่ายขนาดนี้แต่ในขณะเดียวกันเหรียญมีสองด้านก็มีคนที่ได้รับผลกระทบทางลบจากการใช้โซเชียลมีเดียเช่นเดียวกันวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านได้มารู้จักกับคำหนึ่งซึ่งในปัจจุบันมีคนพูดถึงกันอย่างมากมายคือคำว่าไซเบอร์บูลลี่อิงหรือว่าการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์ซึ่งการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์นั้นส่งผลกระทบรุนแรงยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบูลลี่โดยทั่วๆไปอีกเช่นกันผมจะพาทุกท่านได้มารู้จักกับการบูลลี่ไซเบอร์บูลลี่ว่าคืออะไรได้มารู้จักกับว่า

เขาจะมีสัญญาณเตือนยังไงแล้วเราจะช่วยเหลือกันยังไงแล้วเราจะป้องกันไม่ให้เกิดไซเบอร์บูลลี่ยังไงในรายการ Remind ใน EP นี้นะครับเรามาพูดถึงการบูลลี่เฉยๆก่อนการบูลลี่เนี่ยจริงๆแล้วเกิดในสถานการณ์ที่คนหรือผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำเนี่ยซึ่งวันนี้ผมจะใช้คำรวมๆไว้นะครับทั้งเป็นผู้กระทำกับเหยื่อนะครับผู้กระทำกับเหยื่อหรือผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำเนี่ยเกิดในกรณีที่เขาเรียกว่าพลังอำนาจมันไม่เท่ากันอะอำนาจหรือพลังที่มันไม่สมดุลหรือว่า imbalance ในภาษาอังกฤษนะครับมันคือ power imbalance ถ้าเราลองนึกย้อนหลายๆท่านสมัยก่อนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่นะครับการบูลลี่ทั่วไปก็อย่างเช่นอาจจะเดินมาแล้วมาพูดว่าขออนุญาตนะไอ้อ้วนไอ้ดำอย่างนะสมมุตินะครับโอ้โหอันนี้คือบูลลี่ทางวาจาใช่ไหมหรือถ้าบูลลี่ทางร่างกายมีอะไรเดินเข้ามาแล้วก็มาเตะเลยเดินเข้ามาแล้วก็มาสกัดขาให้ล้มเลยหรือว่านั่งอยู่ก็แบบแอบหยิกอะไรเงี้ยครับอันนี้คือการบูลลี่ทางร่างกายหรือว่าบูลลี่อื่นๆอีกก็อย่างเช่นการกีดกันไม่ให้เข้ากลุ่มเช่นเหมือนเด็กๆเราอะนะครับบางคนเช่นแบบมักจะเป็นเศษเวลาที่ต้องรวมกลุ่มหรือทำงานกลุ่มกันเกิดขึ้นนี่คือการกีดกันไม่ให้เข้าสังคมสิ่งเหล่านี้ครับเราเรียกว่าบูลลี่โดยทั่วไปแต่ทีเนี้ยครับบูลลี่เหล่านี้ในโลกยุคปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียใช้กันอย่างแพร่หลายบูลลี่เหล่านี้แปลสภาพมาเป็นไซเบอร์บูลลี่อิงหมายความว่าจากโลกทั่วไปที่เราได้พบเจอกลับกลายร่างมาอยู่ในโลกออนไลน์นะครับชวนคิดต่อครับโลกออนไลน์มีคุณลักษณะเด่นอะไรถ้าเราคิดตามเราจะพบว่าโลกออนไลน์เปิดเมื่อไหร่ก็ได้เปิดที่ไหนก็ได้และอยู่ยั้งยืนยงเลยนะครับเขาใช้คำว่า 24/7 หรือว่า anywhere anytime ดังนั้นถ้าไม่ได้กลั่นแกล้งรังแกทางออนไลน์เนี่ยมันได้หมดเลยแหละเช่นยกตัวอย่างเหตุการณ์ง่ายๆนะครับมีการไปแคปรูปบางรูปมาจาก Facebook หรือว่าจากแพลตฟอร์มออนไลน์ของเพื่อนแล้วก็มาโพสต์แล้วก็มาพิมพ์คอมเมนต์ขำๆกันซึ่งจริงๆตั้งใจให้ตลกแต่คนโดนทำไม่ตลกด้วยเช่นน่ารักจังเลยอะไรก็ว่าไปนะสมมุตินะครับเป็นคำพูดที่เชิงเสียดสีเชิงดูถูกหรือเชิงตำหนิก็ตามไอ้นั่นอะถ้ามันอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันอยู่ยาวเลยนะมันเปิดเมื่อไหร่มันก็เจอนะคนจากทุกมุมโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยของเราไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครอยู่อิตาลีก็เปิดได้อยู่อเมริกาก็เปิดได้อยู่หมู่เกาะทะเลแคริบเบียนก็เปิดได้แค่มีอินเทอร์เน็ตแล้วเปิดเวลาไหนก็ได้ไทม์โซนต่างกันก็ได้ดังนั้นจะบอกว่ารูปแบบของการไซเบอร์บูลลี่เนี่ยเกิดได้ตลอดเวลาและเกิดได้ทุกที่เพียงแค่มีอุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในมือไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ตามแบบนี้ไงครับทำให้ไซเบอร์บูลลี่ถึงส่งผลกระทบที่รุนแรงยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่ารูปแบบของการบูลลี่ทั่วๆไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วไซเบอร์บูลลี่เนี่ยถ้าเรามาดูว่าอะไรมันเป็นสาเหตุนะที่ทำให้คนเราเกิดการไซเบอร์บูลลี่เกิดขึ้นถ้าแยกแยะนะครับว่าเป็นคนทั่วไปที่รู้จักกันเนี่ยหมอก็มีกรณีเหมือนกันที่เด็กนักเรียนเนี่ยนะครับเขาเองเขาถูกกีดกันไม่ให้เข้ากลุ่มไม่ให้เข้ากลุ่มไลน์ไม่มีเขาอยู่คนเดียวในห้องหรือบางกรณีนะก็เคยมีเหมือนกันนะครับที่เป็นถึงขั้นว่าเอารูปเขาไปโพสต์แล้วก็ไปสร้างแอคเคาท์ปลอมแล้วก็ไปพูดทำนองว่าโอ้โหเขาเนี่ยมีเรื่องของการขายบริการทางเพศเขาเนี่ยไปทำในเรื่องของความไม่เหมาะสมอื่นๆซึ่งคนที่โดนอ่ะไม่รู้ตัวเลยนะแล้วก็พอมีคนมาบอกก็รู้สึกว่าโอ้โหทำไมเขาถึงโดนขนาดนั้นทำไมเขาถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นกับเขาเกิดขึ้นอันนี้คือคนที่รู้จักกันแล้วก็เกิดการกระทำแบบนั้นเกิดขึ้นแต่ทีนี้จะมีคนบางจำพวกเหมือนกันครับที่ไม่รู้จักกันแต่ก็บูลลี่กันได้เพราะอย่างที่บอกไงครับนิยามมันคือการใช้อำนาจที่แตกต่างกันหลายๆทีมักจะเกิดเหตุเช่นในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราอยู่ในยุคของความคิดและความเชื่อที่ไม่เหมือนกันเช่นเรื่องการเมืองบางทีเนี่ยเราก็ไปโพสต์ถึงคนที่เห็นต่างไปตำหนิไปพูดถึงคำที่ไม่เหมาะสมไปให้บอกว่าเขาเป็นคนละพวกกับเราการเริ่มต้นสาเหตุมาจากความรู้สึกว่าเขาเป็นคนละพวกกับเราเมื่อไหร่ที่เกิดความรู้สึกเป็นคนละพวกเกิดการผลักไสคนอื่นให้กลายไปเป็นคนละพวกกับเราความเกลียดชังจะเกิดก
การใช้อำนาจในทางที่

ที่ผิดจะเกิดขึ้นและมันจะเกิดการไซเบอร์บูลลี่ได้หรืออย่างที่เราใช้คำว่ามันมีเกรียนคีย์บอร์ดเกิดขึ้นอะพิมพ์ด่าพิมพ์นู่นพิมพ์นี่ถึงเวลาบางทีก็จะมีกรณีที่เกิดการฟ้องร้องเกิดคดีความทางกฎหมายซึ่งก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดแบบนั้นแต่ดังนั้นเวลาที่คนเราไม่รู้จักกันมันก็เลยบูลลี่กันได้ไงครับหรือบางทีแค่เนี้ยโพสต์คลิปเนี้ยไม่แน่ใจนะอย่างเช่นคลิปนี้ออนแอร์อยู่อาจจะมีคนบูลลี่หมอก็ได้นะเช่นพิมพ์อะไรบางอย่างอาจจะกลายเป็นถูกบูลลี่ทั้งที่เราไม่รู้จักกันดังนั้นจริงมันเป็นเพราะแค่ว่ารูปแบบการออนไลน์ครับรูปแบบการที่เป็นโซเชียลมีเดียอยู่ที่ไหนเนี่ย anywhere anytime เนี่ยมันทำให้พิมพ์อะไรไปก็ได้ทั้งที่เราไม่รู้จักกันต้นตอสาเหตุจริงแล้วมันเป็นเพราะอะไรครับชวนกันคิดแบบนี้ครับว่ามันเป็นเพราะเรามีแนวโน้มที่จะเห็นว่าคนเห็นต่างกับเราควรค่ากับการถูกรังเกียจหรือเปล่าเรามีแนวโน้มที่จะผลักไสคนที่คิดไม่เหมือนเราให้ไปอยู่คนละพวกกับเราหรือเปล่าชวนคิดแบบนี้ครับว่าเวลาที่เราไปเจอคนที่เขาคิดไม่เหมือนเราคิดต่างกับเราอะแล้วเขาเป็นอย่างนั้นหรือสิ่งที่เขาเป็นมันเป็นแค่เพราะเขาคิดแบบนั้นหลายๆทีเราจะผสมมั่วเลยนะจะคิดว่าที่เขาคิดแบบนั้นเป็นเพราะเขาเป็นแล้วเราก็ผลักไสแล้วมันก็เกิดการไซเบอร์บูลลี่โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับวิธีการกระทำให้เกิดไซเบอร์บูลลี่เนี่ยมันมาได้หลากหลายรูปแบบมีทั้งในแง่ของการพิมพ์ตำหนิอย่างที่ยกตัวอย่างไปเช่นคนลงรูปแล้วก็ไปบอกว่าเป็นคนแบบนั้นเป็นคนแบบนี้เป็นรูปลักษณ์ภายนอกต่างๆนานาถัดมามันก็จะมีทั้งเรื่องของการถึงขั้นเสียทรัพย์ก็มีนะส่งผลต่อเรื่องความปลอดภัยก็มีนะเด็กๆของเราหลายๆคนเนี่ยก็มีเหมือนกันที่ถูกวิธีการเนี่ยหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์แล้วมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินหรือว่าไปถึงความรุนแรงทางร่างกายก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นจริงๆแล้วมันจะมีรูปแบบที่จะออกมาทำเนี่ยได้แตกต่างต่างๆนานาบางทีออกมาเป็นรูปบางทีออกมาเป็นคลิปล้อเลียนหรือบางทีเป็นแค่ wording หรือเป็นคำพูดบางอย่างซึ่งพิมพ์ไปก็รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นมันคืออะไรนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วคำพูดหรือสิ่งที่คนชอบใช้มาบูลลี่โดยทำให้คนอื่นรู้ตัวและไม่รู้ตัวหรือบางทีถ้าเราเป็นคนที่ถูกทำแล้วอาจจะไม่รู้ตัวมีอะไรบ้างมันจะมีคำพูดหรือวิธีการกระทำที่เป็นลักษณะของคุณลักษณะภายนอกของคนคนนั้นน่ะเช่นอะไรบ้างรูปร่างเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเตี้ยเช่นผอมเช่นอ้วนคำพูดแต่ก่อนเลยกุ้งแห้งเลยนะหมูตอนอะไรก็ว่าไปนะยกตัวอย่างนะครับขออนุญาตคำพูดเหล่านี้ก็คือคำพูดที่วิจารณ์ถึงรูปร่างลักษณะภายนอกอันถัดมาที่ชอบมีการใช้ในการบูลลี่กันคือเรื่องของเพศสภาพยกตัวอย่างเช่นเรื่องของคำว่าตูดคำว่าทอมสายเหลืองขุดทองอะไรก็ว่าไปนะอันนี้คือคำพูดตัวอย่างของการที่ใช้ในการบูลลี่ซึ่งคนที่โดนไม่ชอบหรอกถัดมาที่ชอบใช้อีกคือเรื่องของเศษสถานะนะครับเช่นเรื่องของความจนความรวยความไม่มีเงินหรือความเปรียบเทียบต่างๆนานาพวกนี้ก็จะส่งผลต่อเรื่องของการที่ถูกบูลลี่แล้วก็เป็นเรื่องของความชอบและทัศนคตินี้ก็เป็นคำพูดที่จะมาใช้บูลลี่ได้มากในยุคปัจจุบันด้วยนะเช่นความชอบทางการเมืองทัศนคติทางการเมืองที่ไม่เหมือนกันหรือบางอันเช่นชอบดาราถูกเรียกว่าสาววายถูกเรียกว่าติ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นคำพูดที่คนพูดอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งหลายทั้งมวลที่พูดมาทั้งหมดคำพูดหรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อยากชวนทุกคนกลับไปคิดครับว่าถ้าเราโดนเองเราจะรู้สึกอะไรไหมถ้าเราถูกพิมพ์เข้ามาแบบนั้นเองถูกโพสต์แบบนั้นเองเราชอบไหมถามตัวเองนะครับตั้งสติแล้วถามตัวเองดูว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบเราควรจะทำแบบนั้นกับใครไหมและถ้าเราเป็นผู้พบเห็นเราคิดว่ามีใครที่สมควรที่จะโดนกระทำแบบนั้นไหมซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันทำให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างมันมีผลกระทบก็คือว่าทั้งทางด้านจิตใจทางด้านร่างกายผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับทางด้านร่างกายมีอะไรเพราะบางทีคนบางคนสัญญาณทางกายมาเร็วเวลาที่ถูกไซเบอร์บูลลี่ถูกคนไปโพสต์ว่าถูกคนกีดกันถูกคนตำหนิในแพลตฟอร์มที่ไม่รู้จักกันหรือบางทีความคิดความเชื่อการเมืองไม่เหมือนกันแล้วถูกตำหนิบางคนออกมาเป็นลักษณะของอาการปวดตามที่ต่างๆโดยไม่รู้ตัวปวดข้อบ่าไหล่ปวดหัวหรือว่าเป็นเรื่องของอาการทางเดินอาหารเช่นเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนท้องผูกท้องเสียนะครับหรือเป็นเรื่องของการนอนไม่หลับแล้วก็ฝันร้ายก็มีเหมือนกันหรือบางคนถึงขั้นผวา

เห็นโทรศัพท์มือถือเห็นแค่สัญลักษณ์ของแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นแหละก็รู้สึกผวาไม่อยากเข้าไปยุ่งกับมันไม่อยากเข้าไปสนใจมันนะครับถัดมาคือที่เกิดทางด้านจิตใจซึ่งเป็นเรื่องของอารมณ์หรือพฤติกรรมด้วยเช่นเดียวกันก็อาจจะเป็นความรู้สึกว่าหวาดกลัวรู้สึกว่าทำไมเขาต้องมาทำอย่างนี้กับฉันผวามากขึ้นอีกเรื่อยๆหรือระแวงคนนั้นคนนี้หรือเป็นความรู้สึกว่าโทษตัวเองว่าฉันควรที่จะโดนแบบนั้นแล้วฉันเองฉันทำแบบนั้นฉันเลยสมควรแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าจริงแล้วมันสมควรไหมก็ต้องชวนกันคิดต่อหรือบางคนเป็นรู้สึกเศร้าเรื้อรังนะครับหงุดหงิดก็ได้ท้อแท้รู้สึกสิ้นหวังกับโลกใบนี้มองไม่เห็นหนทางรู้สึกมองไม่เห็นอนาคตตัวเองบางรายนะครับการไซเบอร์บูลลี่เนี่ยส่งผลกระทบทำให้เกิดโรคทางจิตเวชนะครับเช่นเรื่องของโรคซึมเศร้าเช่นเรื่องของการทำร้ายตัวเองการกรีดข้อมือการตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพราะเหตุการณ์การถูกไซเบอร์บูลลี่ซึ่งมีกรณีศึกษามาแล้วนะครับในต่างประเทศรายแรกๆที่ถูกรายงานเรื่องของไซเบอร์บูลลี่เนี่ยนะครับรายนั้นเขาก็จบชีวิตของเขาไปจากการถูกไซเบอร์บูลลี่นะดังนั้นเนี่ยไซเบอร์บูลลี่มันไม่ใช่แค่เรื่องแกล้งกันหรือเรื่องรังแกกันเล็กๆน้อยๆนะครับที่พูดไปตรงนั้นเป็นเรื่องของผลกระทบทั้งจิตใจทั้งร่างกายที่เป็นผลกระทบระยะสั้นแต่มันยังมีผลกระทบระยะยาวเมื่อไหร่คนเราถูกทำซ้ำๆการถูกไซเบอร์บูลลี่บางทีมันทำให้ถูกรู้สึกอับอายรู้สึกไปที่ไหนมาไหนคนก็มองฉันไม่ดีบางคนโดนซ้ำๆซ้ำๆแล้วเขาเกิดความรู้สึกว่าเขาเก็บกลับมาใส่ตัวเองจนทั้งคิดว่าเขาเองเขา powerless น่ะเขาเองเขาไม่มีอำนาจจะไปต่อรองกับใครเขารู้สึกว่าเขาสมควรโดนอย่างนั้นแล้วแต่ในบางรายมีเช่นเดียวกันในทางกลับกันเขากลับกลายไปเป็นผู้กระทำจากเหยื่อนะโดนทำซ้ำๆซ้ำๆจนกระทั่งรู้สึกชินกับสิ่งที่ตัวเองโดนทำชินชากับความรุนแรงที่ตัวเองถูกกระทำเขา reverse role เขากลับบทบาทตัวเองจากผู้ถูกกระทำกลายไปเป็นผู้กระทำคนอื่นจาก victim กลายไปเป็นผู้กระทำจนกระทั่งไปกระทบกับคนอื่นซ้ำๆซ้ำๆเกิดวงจรบูลลี่วงจรใหม่หมอพูดถึงวงจรดังนั้นอยากชวนมาเจอว่าไอ้คนในวงจรบูลลี่หรือไซเบอร์บูลลี่เนี่ยมันมีใครบ้างมีทั้งผู้กระทำใช่ไหมและผู้ถูกกระทำซึ่งเราพูดไปเยอะแล้วแต่มันจะมีอีกสัก2คนที่อยากให้รู้จักคนหนึ่งคือเราเรียกว่าผู้เฝ้าดูหรือว่า bystander bystander คือคนที่เฝ้าดูวงจรการกระทำเนี่ยโดยที่อาจจะเห็นด้วยก็ได้นะหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะแต่ฉันเลือกที่จะไม่ทำอะไรเดี๋ยวนี้ชอบใช้คำว่า ignorance หรือว่าแบบพวกเฉยๆไม่ทำอะไรแต่ว่าบางทีก็จะมีการพูดในมุมมองที่ว่าไอ้พวกที่เฉยๆไม่ทำอะไรไอ้ bystander เนี่ยการไม่ทำคือการทำการที่คุณไม่ยอมทำอะไรกับการบูลลี่นั่นแสดงว่าคุณเห็นด้วยกับการบูลลี่นั้นหรือเปล่าก็ชวนไปคิดอยู่เหมือนกันอันถัดมาคือคนที่เป็น followers คือหมายว่าเป็นลูกสมุนของผู้กระทำอันเนี้ยก็จะแบบเหมือนกับว่าสนับสนุนการกระทำนั้นๆหรือว่าเวลามีคนนั้นเกิดไปกระทำเกิดขึ้นก็จะเข้าไปส่งเสริมไปกดไลค์ไปกดแชร์ต่างๆนานาอันนี้คือตัวของ followersแต่มันจะมีบุคคลที่เราชอบมากเลยถ้ามันจะมีคนแบบนี้ได้มากๆคือตัวผู้ปกป้องหรือว่า defenders defender เนี่ยคือคนที่ไม่เห็นด้วยกับการบูลลี่นั้นแล้วพยายามจะจัดการบางอย่างเพื่อยับยั้งวงจรการบูลลี่แต่การจะเป็น defender ได้ต้องใช้ความกล้าหาญนะครับต้องใช้ความเข้มแข็งในการที่จะออกมาบอกว่าฉันไม่เห็นด้วยกับการบูลลี่นี้ทุกคนหยุดการบูลลี่นี้ได้ไหมหรือวิธีการแสดงออกที่ไม่กระทำใหตัวเขาเองถูกบูลลี่อะจากดีเฟนเดอร์จะกลายเป็นวิกทิมได้เนี่ยถ้าเกิดว่าแสดงออกไม่เหมาะสมดังนั้นเนี่ยอยากชวนกันเพื่อให้สร้างดีเฟนเดอร์ได้เยอะขึ้นและสร้างผู้กระทำให้น้อยลงและสร้างคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในวงจรน้อยลงได้ไหม EP นี้อาจจะมาชวนกันดูว่าเราจะมาดูแลกันยังไงเวลาที่มีวงจรบูลลี่กันเกิดขึ้นนะครับวิธีการสังเกตคนใกล้ตัวเลยนะบางทีเราเองเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ลีแต่ว่าเราอาจจะสังเกตคนใกล้ตัวได้ก็ต้องไปดูครับว่าไอ้ผลกระทบต่างๆที่พูดไปข้างต้นเนี่ยผู้ถูกกระทำหรือว่าเหยื่อเนี่ยมีสัญญาณอะไรบ้างเช่นเขาเริ่มเก็บเนื้อเก็บตัวเขาเริ่มไม่ทำสิ่งที่เขาชอบทำหรือเด็กในนักเรียนบางคนเขาอาจจะมีเรื่องของผลการเรียนที่แย่ลงบางคนชอบทำชมรมทำอะไรพวกนี้เริ่มไม่ทำเหมือนเดิมหรือถ้าเป็นพ่อแม่ก็อาจสังเกตว่าลูกตัวเองดูผวาตื่นกลางคืนนอนไม่หลับฝันร้ายในขณะเดียวกันบางคนอาจจะไม่ใช้สื่อแต่กลายเป็นว่าใช้สื่อเยอะขึ้นเพราะบางทีกลายเป็นว่ามีพฤติกรรมติดสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ลงไปใช้มากขึ้นเรื่อยๆห
รือบางคนพอโดนบูลลี่นะกลายเป็นว่ายิ่งเข้าไปเล่นเพื่อจะไปแก้ไขการที่ถูกบูลลี่นั่นนะครับซ้ำๆเนี่ยคือวิธีการสังเกตเวลาที่คนรอบตัวถูกไซเบอร์บูลลี่นะครับแล้วถ้าในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยถ้าเจอลูกที่ถูกไซเบอร์บูลลี่เนี่ยนะครับหมออยากชวนคิดอย่างนี้ก่อนครับว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องรู้ก่อนว่าไซเบอร์บูลลี่เป็นเรื่องที่เด็กและวัยรุ่นในปัจจุบันโดนกันเยอะนะครับมีเด็กและวัยรุ่นที่โดนไซเบอร์บูลลี่เนี่ยถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะประมาณ 20-30% เลยแหละครับแต่บางทีเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าครูเนี่ยมักจะมองว่าเป็นแค่เรื่องเด็กเล่นกันเป็นแค่เรื่องเด็กแย่กันอยากให้เข้าใจก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเด็กๆนะครับผมพูดไปหมดแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของผลกระทบทั้งระยะสั้นระยะยาวทั้งร่างกายทั้งพฤติกรรมเมื่อไหร่ที่เรารับรู้ได้ว่ามันมีอยู่จริงเราจะอยากช่วยลูกเราเริ่มด้วยสเต็ปแรกคือการฟังก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่าเพิ่งรีบสอบสวนอย่าเพิ่งรีบถามหาว่าความจริงคืออะไรบ้างแต่ฟังความรู้สึกของเขาว่าลูกรู้สึกกลัวลูกรู้สึกตกใจลูกรู้สึกเสียใจหรือลูกรู้สึกอะไรอยู่แล้วในฐานะพ่อแม่พ่อแม่จะช่วยตรงไหนได้บ้างหรือเด็กทำในสิ่งที่เหมาะสมแล้วหรือไม่ต้องมีการเข้าไปเก็บหลักฐานไหมต้องมีการแจ้งความไหมต้องมีการบอกครูไหมต้องไปช่วยเหลือกันแบบไหนต้องพาไปหาหมอไหมแบบนี้เด็กได้รับผลกระทบอะไรบ้างพ่อแม่คงจะต้องเป็นคนที่ให้การช่วยเหลือลูกแล้วก็มันสังเกตในขณะเดียวกันพ่อแม่เองก็คงต้องเป็นคนช่วยติดอาวุธให้ลูกครับว่าลูกเองจะทำยังไงที่จะไม่แปรเปลี่ยนจากเหยื่อกลายไปเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นเด็กบางคนก็ถูกสอนว่าถ้าโดนบูลลี่ให้ทำคนอื่นกลับเลยทันทีเพื่อไม่ให้ต้องโดนทำกลับแต่หมอเชื่อแบบนี้ครับว่าความรุนแรงไม่สามารถหยุดได้ด้วยความรุนแรงความรุนแรงหยุดได้ด้วยความเมตตาความรุนแรงหยุดได้ด้วยความรู้สึกของความเป็นเพื่อนมนุษย์ถ้าเราอยากให้คนอื่นทำยังไงกับเราเราก็ควรจะทำอย่างนั้นกับเขาแนะนำว่าเวลาพ่อแม่สอนลูกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเวลาโดนรังแกไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์บูลลี่ก็ตามหรือว่าบูลลี่ทั่วๆไปในชีวิตประจำวันก็ควรใช้เทคนิคการสอนเดียวกันและแถมด้วยกันคือพ่อแม่เน้นย้ำกับเขาว่าพ่อแม่เป็นคนที่สำคัญกับหนูพ่อแม่เป็นคนที่จะรับฟังและช่วยเหลือหนูอยู่ตลอดเวลามีอะไรให้เข้ามาพูดคุยและสื่อสารได้นะครับในกรณีที่เราเจอคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่สมมุติว่าเราเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างอันนี้น่าสนใจเพราะว่าโลกปัจจุบันเราเห็นแอคเคาท์ต่างๆมากมายมีการแชร์มีการโพสต์อย่างแรกสุดเลยครับเราไม่กดไลค์เราไม่กดหัวใจเราไม่แชร์ต่อเท่านี้หยุดวงจรการไซเบอร์บูลลี่ได้มากแล้วแต่ถ้ามากกว่านั้นถ้าเราจะทำได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักของเราบางทีเราอาจจะเข้าไปเพื่อจะไปซัพพอร์ตเข้าไปเพื่อจะไปไต่ถามสอบถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรอยากให้เราช่วยไหมหรือชวนเขาไปทำงานเด็กๆอื่นๆหรือฟังคลิปนี้แล้วอาจจะเอาคลิปไปเปิดให้เขาฟังว่าเออมันมีแบบนี้นะที่เธอควรจะทำแบบนี้นะถ้าถูกไซเบอร์บูลลี่นะครับสิ่งเหล่านี้คือเรื่องของไซเบอร์บูลลี่และวิธีการช่วยเหลือวิธีการพูดคุยกับลูกเราล่ะเป็นคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่เองเราจะทำไงอย่างแรกขั้นตอนแรกเลยนะครับเลิกใช้โซเชียลมีเดียนั้นไปก่อนแพลตฟอร์มไหนก็ตาม Facebook IG Twitter Line อะไรก็ตามนะถ้าโดนบูลลี่นะยับยั้ง account นั้นก่อน deactivate มันก่อน leave ออกมาจากสื่อนั้นก่อนหรือถ้าลีฟมาไม่ได้ออกมาจากตรงนั้นไม่ได้อันฟอลโล่ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปฝากคนอื่นเลยนะเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปใช้เพราะว่าอะไรครับเวลาที่เราโดนไซเบอร์บูลลี่เรามักจะอยากตอบโต้แล้วเวลาเราตอบโต้ตอนโดนไซเบอร์บูลลี่เนี่ยเราตอบโต้ด้วยอารมณ์นะเราไม่ได้ใช้เหตุผลเวลาที่เราตอบโต้ด้วยอารมณ์เนี่ยมันมักจะไม่ค่อยฉลาดมันมักจะตอบโต้ไปด้วยอะไรที่แบบไม่ค่อยน่าทำอ่ะเช่นด่ากลับเช่นไปบูลลี่ฝั่งที่เข้ามาบูลลี่เรากลับอ่ะเช่นรู้ตัวว่าคนนั้นเป็นใครหรือบางทีความเชื่อทางการเมืองไม่เหมือนกันก็ไปด่าเขากลับด้วยถ้อยคำที่เราก็ไม่ชอบเหมือนกันในเวลาปกติเราคงไม่ทำแต่ถ้าเราออกมาก่อนแล้วเรามีสติกับมันก่อนเนี่ยเราจะไม่ทำสิ่งเหล่านั้นนะครับจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับอันนี้ขั้นตอนแรกส่วนในขั้นตอนที่สองนะครับเราเองเราคงต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะโดยเฉพาะบางทีถ้าเป็นเรารู้ตัวแล้วว่าเราคิดเองเราไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ในเวลานั้นนะเราไปหาคนที่เราไว้วางใจได้ถ้าเป็นเด็กๆก็คงเป็นพ่อแม่นะครับหรือว่าครูอาจารย์แต่ถ้าเป็นโตมาหน่อยแล้วก็อาจจะเป็น
เพื่อนหรือเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยเราก็ไปเล่าให้เขาฟังได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งคนที่ได้รับฟัง

0: แนะนำว่าให้ฟังจริงๆนะครับอย่าเพิ่งรีบไปบอกเขาว่าเปิดให้ดูหน่อยอะไรยังไงหรือแบบให้เขากลับเข้าไปหรือไปส่งเสริมว่ากลับเข้าไปด่ามันซ้ำเลยกลับเข้าไปอย่าไปยอมต้องตาต่อตาฟันต่อฟันนี้ก็ไม่โอเคนะครับมันจะทำให้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการตั้งสติมันก็ไม่เกิดนะดังนั้นไปเล่าไปพูดคุยไปขอวิธีการช่วยเหลือว่าควรจะทำยังไงนี่คือขั้นตอนที่2 ส่วนในขั้นตอนที่3เนี่ยพอเราพร้อมแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปเก็บหลักฐานมาจากในสิ่งที่เราโดนกระทำยังไงบ้างเข้าไปเก็บหลักฐานเพื่ออะไรบางทีมันมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าการบูลลี่บางอย่างอย่างที่บอกไปนะครับมันมีเรื่องของการเสียทรัพย์มันมีเรื่องของการเสียชื่อเสียงมันมีความเสื่อมเสียเกิดขึ้นบางกรณีนะถ้าเราคิดว่าสุดท้ายมันต้องลงเอยด้วยวิธีการทางกฎหมายต้องมีการฟ้องร้องแจ้งความต่างๆนานาเนี่ยอาจจะต้องไปเก็บหลักฐานเข้ามาไว้ก่อนแล้วไปร้องเรียนหน่วยงานที่ของทางด้านกฎหมายหรือในบางกรณีนะคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่บางคนได้รับผลกระทบแล้วมีโรคทางจิตใจเกิดขึ้นต้องมาพบจิตแพทย์เนี่ยบางทีมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องคดีก็มีบ้างเหมือนกันครับก็อาจจะต้องมีหลักฐานพวกนี้นะครับในส่วนสุดท้ายส่วนที่4ก็เชื่อมโยงกับส่วนที่3เช่นเดียวกันคืออาจจะต้องแจ้งผู้ให้บริการสื่อนั้นๆ นะครับว่าช่องเนี้ยเขาทำช่องมาเพื่อบูลลี่ฉัน Facebook อันเนี้ยหรือ account เนี้ย Twitter เนี้ย account เนี้ยทำมาเพื่อเป็น fake account เพื่อมาบูลลี่คนอื่นเราอาจจะต้องไปแจ้งผู้ให้บริการว่าต้องยับยั้ง account นี้นะมันไม่ใช่ตัวจริงนะมันไม่ใช่คนที่มีอยู่จริงๆนะเพื่อไม่ให้ตัวเราโดนซ้ำในขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้คนอื่นๆนอกเหนือจากเราเนี่ยโดนบูลลี่ซ้ำเช่นเดียวกันเพื่อให้วงจรบูลลี่จบอยู่ที่แค่ที่เดียวเท่านั้นพอนะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อถูกบูลลี่นะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่สามารถดูแลตัวเองได้แต่ถ้าไม่ไหวอย่าลืมนะครับกัลยาณมิตรคนรอบตัวยังสำคัญและช่วยเหลือเราได้เห็นไหมครับว่าเรื่องไซเบอร์บูลลี่ไม่ใช่แค่เรื่องกลั่นแกล้งรังแกกันส่งผลกระทบยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบูลลี่ทั่วๆไปแต่การส่งผลทั้งระยะสั้นระยะยาวและทำให้สังคมมองเรื่องไซเบอร์บูลลี่เป็นเรื่องปกติซึ่งจริงๆมันไม่ปกตินะครับอยากชวนทุกคนที่ได้ฟังMahidol Channel Podcastนี้ได้รู้ว่าเราไม่ควรมองเรื่องไม่ปกติให้เป็นเรื่องปกติไม่อย่างนั้นแล้วอนาคตเราจะไซเบอร์บูลลี่ซ้ำๆจนกระทั่งเป็นการส่งต่อความรุนแรงนะครับแล้วทุกๆอย่างที่เราคุยกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นการสร้างสรรค์สังคมที่สวยงามที่เป็นสังคมแห่งความเมตตาสังคมแห่งการให้อภัยก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ยแม่เอ้ยขนมหวานเจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นย่าหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: หวยไม่เจอกันนานหนูไม่ได้เจอพี่ตอนเข้าใหม่ๆเลยเป็นไงบ้างคะน้องกร
1: ก็ตอนนี้ขวบ1เดือนกําลังโซนเลยค่ะน้องตุ๊ก
0: พี่ตาไม่ค้ำเลยอ่ะมันเป็นวัยอดนอนนี
1: ่ตอนนี้เริ่มนอนยาวขึ้นหน่อย
0: อ๋อเลี้ยงง่าย
1: เลี้ยงง่ายอยู่เนี่ยค่ะชวนน้องตุ๊กมาเพราะว่าอยากคุยเรื่องลูกๆกับน้องตุ๊กเหมือนกัน
0: อุ๊ยชอบเมาเหมือนกันค่ะถึงว่าลูกจะโตกว่าแต่ก็ชอบแบบหนูแม่นี่คุยเรื่องลูกได้ทั้งวันนะ
1: ใช่น้องบีมเค้าก็อยากมีลูกนะน้องตุ๊ก
0: เออว่าจะถามอยู่กลัวเดี๋ยวทักผิดว่าเค้าแต่งงานสักพักแล้วทําไมยังไม่มีลูกอีกคะ
1: กําลังพยายามอยู่
0: วายตุ๊กใส่
2: โทษครับผมยืนอยู่ตรงนี้เองฮะได้ยินหมดนะครับเมาเนี่ย
0: พี่หมวยเค้าเมาว่าพี่แบบไม่มีน้ํายาป่ะ
1: เฮ้ยไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะ
0: ดูคิดดูออกดูสายตา
2: ไหนก็ถามนะครับผมย้ํานี้เลยว่าผมไม่มีครับเพราะว่าผมไม่ได้กินขนมจีนก็เลยไม่มี
0: แ
2: บบ
0: น
2: ั้
0: นเราอย่ามาเลยทําไมไม่มีลูกสักทีคะ
2: เออผมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันใหญ่ด
1: ีกว่าเออแล้วตุ๊กว่าเพราะอะไรถึงยังไม่มี
0: หนูว่าเขาอะค่ะไม่ค่อยทำการบ้านนะคะ

0: พี่ก็แอบคิดเหมือนกันนะ
1: ผมเดินไปก่อนนะครับผมไม่รอแล้ว
0: สวัสดีน้องตุ๊กอย่างเป็นทางการค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ดีใจจังเลยค่ะได้มารายการนี
0: ้ชวนน้องตุ๊กมาอยากคุยเรื่องลูกปีนี้น้องแคลว10ขวบ
4: 10ค่ะค่ะเป็นคนเล็ก
0: เป็นยังไงบ้างคะเลี้ยงลูก
4: ประกอบแง่มุมก็ดีก็เหนื่อยก็มีแอบมีมิติของการแบบก็ดูพัฒนาการ
2: งั้นเดี๋ยวเล่าเรื่องตั้งแต่ตอนท้องเลยแล้วก็คลอดเลยดีกว่าครับอันนี้ต้องถามก่อนฮะว่าทั้ง2คนเนี่ยธรรมชาติหรือว่า
4: ธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็
2: คือคลอดเองเลย
4: ใช่พี่ตุ๊กเป็นเหมือนทั้งคลอดเองแล้วก็ท้องเองด้วยคิดว่าจะปล่อยก็ไม่ได้ยากที่จะติดไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยเร
2: ื่อยๆคนอย่างนี้นะฮะมีบุญ
4: ใช่แล้วก็เหมือนพี่ตุ๊กก็แข็งแรงไม่ได้มีแบบอย่างเงี้ยโรคก็ไม่มีเบาหวานความดันหัวใจคือไม่มีอะไรเลยชีวิตแบบเรียบๆอย่างเงี้ย
0: ค่ะตอนท้องต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
4: ตุ๊กก็อันนี้ที่ไม่ดีเลยคือกินเก่งแล้วก็จริงๆแล้วเขาไม่ให้กินเยอะเกินไปคือเดิมอ่ะก็เป็นคนกินเก่งอยู่แล้วแล้วก็อ้วนยากพอท้องอ่ะมันก็เลยเหมือนกินเยอะกว่าเดิมอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเด็กพุงอะไรท้องกินซึ่งไม่ดีเพราะว่าคือ22โลแล้วมันก็เหลือที่ตัวจริงๆ
2: 22นี่จริงๆแล้วถือว่าเยอะมั้ยครับ
4: เยอะไปค่ะแล้วก็เยอะมากดีนะว่ายัง
2: ต้องประมาณเท่าไหร่อ่ะ
4: 10ถึง15
2: ก็เยอะ7กิโล
4: เยอะดีว่าเมตาบอลิซึมดีอ่ะลูกคลอดออกไปก็ออกไปเยอะแต่ก็ยังรัวจนท้องคนที่2ยังของเก่าเลยไม่หมดเลย
0: ค่ะทีนี้พอคลอดมาเรียบร้อยทุกอย่างราบรื่นหมดนะคะ
4: ราบรื่นนะคะ
0: ค่ะตอนเลี้ยงช่วงขวบปีแรกเป็นยังไงบ้าง
4: คือมันก็ไม่เหนื่อยนะมันก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่ทั่วไปคืออดนอนนู่นนี่แต่ว่าเทียบกับเฉลี่ยด้วยอะค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็เป็นฟูลไทม์มัมมันก็ไม่ได้บีซี่อะไรนะคะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยก็คือดูให้เขากินนมถูกวิธีนอนหลับแล้วก็ทานอาหารมีประโยชน
2: ์มันก็จะมีคำถามนิดนึงครับว่าอย่างพี่ตุ๊กเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหม
4: ค่ะใช่
2: แล้วการเลี้ยงลูกเนี่ยมันต่างกับมีคนช่วยเลี้ยงยังไงเราจะสอนลูกยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
4: ต่างอะต่างแน่ๆแต่ว่าคือเราไม่ได้มานั่งคิดว่าวิธีนี้กับวิธีนี้มันต่างยังไงคือเราแค่ที่พี่หมวยพูดคือดีที่สุดสำหรับทุกเรื่องเลยนะอยู่กับปัจจุบันคือเรามีวิธีเดียวตรงเนี้ยก็คือทำให้มันเสร็จมันก็จบแต่ถ้าจะมานั่งแคลิฟายว่ามันต่างไม่ต่างเมื่อกี้ยังพูดกับพี่หมวยก่อนเข้ารายการเลยว่าพอดีพี่ชายพี่หมวยแกเป็นซิงเกิลแดดก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วอะซิงเกิลแดดหรือซิงเกิลมัมเนี่ยผ่านทุกวันไปด้วยความยากกว่าชีวิตครอบครัวจริงๆแต่การที่เรามีใครในหัวใจมนุษย์อะมันรู้ว่าตอนมีคนนี้อยู่ข้างมันผ่านทุกวันไปอย่างแบบอบอุ่นมีพลังเป็นเรื่องจิตวิญญาณเนาะมันก็ต่างแต่ว่าถ้าเราไม่หมดแบบตีโพตีพายหรือพร่ำเพ้อมันก็แค่ทำแต่ละวันให้มันผ่านไปอะแต่ว่านี่ก็พูดในฐานะที่มันผ่านมาสักพักก็ตอนแรกก็จะแบบตายแล้วลูกเป็นเด็กแบบครอบครัวไม่สมบูรณ์นะ
2: เฮ้
4: ยมันต้องไม่ดีแน่ๆคือครอบสมบูรณ์ต้องดีกว่านี
2: ้
4: แต่ถ้าคิดอย่างนี้คือแย่แล้วพลังงานแย่ๆของเราก็ส่งไปที่เขาแบบไม่ใช่ว่าส่งแบบนั้นนะมันส่งมันเป็น
2: มันเป็นมวลอากาศเลยมันเป็นแบบว่าความรู้สึกที่มันรอบล้อมบ้านเราหรืออะไรอย่างเง
4: ี้
2: ย
4: ที่พิมเคยรู้สึกว่าอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วมันมีความสุขว่าแบบเป็นพี่หมวยอ่ะถ้าเราเป็นคนสบายสบายเขาก็เป็นคนสบายสบาย
0: ได้ตาม IG ของน้องตุ๊กนะคะจะเห็นว่าแล้วน้องภูมิน้องแพรวเนี่ยก็เหมือนเป็นของขวัญที่ทำให้น้องตุ๊กมีพลังมาก
4: จริงๆ
0: คือน่ารักมากเขาจะทำนู่นทำงานฝีมือก็เก่งทำอาหารก็เก่งแล้วก็มีเรื่องให้น้องตุ๊กชื่นใจตลอดอย่างน้องแพรวน้องภูมิเนี่ยค่ะผู้หญิงผู้ชายเราต้องสอนเรื่องความแตกต่างทางเพศให้ลูกไหมคะ
4: เรื่องนี้ไม่ค่อยมีความรู้เลยค่ะแล้วก็ตุ๊กไม่ได้ถามตุ๊กไม่รู้ว่าตุ๊กไม่ทำเพราะความเคยชินหรือว่ามันไม่ถึงวัยเพราะว่าจริงๆเราเลี้ยงเหมือนกันแล้วเขาก็แตกต่างในตัวเขาเองก็ยังเริ่มกังวลแล้วเพราะแม่เขาเริ่มอ่ะ10ขวบขนาดว่าปรึกษาครูว่าจริงเราก็ไม่ควรอาบน้ำด้วยกันแล้วอะแต่ด้วยความสะดวกมักง่ายแล้วก็เคยชินก็ยังแบบได้ผ้าด้วยกันเลยถ้าจะมาฉันอาบเสร็จเธอไปรอห้องนอกแล้วเธอค่อยเข้ามาโอ้ยไม่ทันแน่
0: ใช
2: ่อย่างน้องแพรวกับน้องภูมิเนี่ยครับเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับพี่ตุ๊กเตรียมความพร้อมเวลาเขาจะโตขึ้นเป็นวัยรุ่นยังไงบ้างครับ
4: ก็ไม่ค่อยได้เตรียมเลยพี่หมวยแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีติ้งขึ้นมานะเดือน2เดือนเนี้ยว่าคิดว่าติ้งเอาลูกอยู่มาตลอดเลยอะมันมีอะไรเปลี่ยนไปแล้วอะเปลี่ยนไปจนเครียดเหมือนกันเดี๋ยวเวลาเจอแบบคุณแม่ที่เขามีวัยรุ่นแล้วก็จะถามคือจาก acting แบบแพรวนี่แบบอย่างที่บอกว่าสักขวบกว่าๆนี่เขาพูดได้เขาก็จะพูดไม่ได้ช้ามากนะทะเลาะกันอะกอดขาแล้วบอกว่าคุณพี่ไปแล้วเนี้ยตอนเนี้ยทะเลาะกันเขาพอขับถึงหน้าโรงเรียนอะเขาเดินลงไปเลยไงคือเขาไม่ได้สะบัดสะบิ้งแต่เขาไม่เคลียร
2: ์ก็คือไม่เคลียร์ปล่อย
4: โอ้เป็นบ้าอยู่ในรถเลยแบบเฮ้ย
0: เขาเปลี่ยนไปเลย
4: เขาเปลี่ยนแล้วเขาเริ่มมีความเปลี่ยนก็เลยแบบจริงๆแล้วเราต้องทำอะไรยังไงแต่ลึกๆกันทุกอย่างมันก็มาจาก7ขวบปีแรกเราก็ต้องรู้แล้วแหละเราทำอะไรไปมันก็ส่งผลของเรานี่แหละสรุปก็เป็นเรื่องกังวล

0: ของที่ตุ๊กกำลังจะนึกถึงมันอะ
1: เรื่องกังวลอย่างนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าวันนี้
2: ค่ะเรามีอาจารย์หมอที่เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กมาพูดคุยค่ะ
0: 10ชั่วโมงได้มั้ย
2: คะ ค่ะวันนี้เราจะได้พบกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์ค่ะอาจารย์เป็นกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค
4: ่
3: ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอขอลายเลยได้ไหมคะตั้งคำถามเลยขอเดียวเลยค่ะลายเดียวเลยค่ะ
3: เดี๋ยวคุยกันหลัง
0: ใหม่ขอบคุณค่ะคุณหมอ
2: เริ่มคำถามนี้ก่อนเลยค่ะเด็กประถมวัยตามนิยามทางวิชาการเนี่ยค่ะคือช่วงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ
3: โดยส่วนใหญ่ในโลกนี้รวมทั้งประเทศไทยนะคะเรายังยึดที่แรกเกิดจนกระทั่งถึง5ปีโดยประมาณแต่ว่าคำว่าแรกเกิดเนี่ยหลังๆเราจะพูดว่าตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเรานับตัวเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะว่าในท้องเนี่ยจริงๆเขามีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของระบบประสาทสมอง
1: แล้วอย่างการดูแลเด็กนะครับในช่วงปฐมวัยนะครับเราต้องมุ่งเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับ
3: ก็หลักการง่ายๆสั้นๆอยู่รอดปลอดภัยเพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเขาเปราะบางนะคะก็มีโรคอะไรนิดหน่อยหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนิดหน่อยมันก็มีโอกาสจะเสียชีวิตได้ง่ายเพราะว่าเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยภูมิคุ้มกันที่ได้จากคุณแม่ตอนคุณแม่ตั้งท้องก็จะค่อยๆลดไปในช่วงครึ่งปีหรือขวบปีแรกภูมิต้านทานของเขาเองก็ค่อยๆสร้างคือระบบทุกอย่างในร่างกายที่เราเห็นว่าเกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยแต่ระบบในร่างกายมันค่อยๆพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นการเจ็บป่วยเนี่ยนี่ก็คือการติดเชื้อและโชคดีว่าการติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อไม่ได้อันตรายมากเป็นเชื้อไวรัสที่เป็นเองหายเองแต่ปัญหาของเด็กเล็กก็คือพอเขาเป็นไข้สูงแล้วจะชักได้ในเด็กเล็กอะค่ะใน5ปีแรกมันนั้นก็เป็นเรื่องที่คุณพ่อแม่ก็จะกังวลนิดนึงการปลอดภัยอีกเรื่องนึงนะคะนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือสิ่งที่เราได้ข่าวใช่ไหมคะเด็กตกน้ำจมน้ำตายเยอะในช่วงเล็กๆอันนี้ก็เป็นเรื่องความปลอดภัยที่เกิดขึ้นทั้งในบ้านและนอกบ้านที่เด็กมีโอกาสเกิด
2: อยู่รอดปลอดภัยระวังเรื่องของภูมิคุ้มกันเรื่องการติดเชื้อเรื่องไข้สูงแล้วก็ดูแลสถานที่ไม่ให้เขาเกิดอุบัติเหตุ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างเด็กวัยเรียนล่ะครับอันนี้ต้องดูแลยังไงบ้างครับ
3: ค่ะถ้าเลยไปปลายปฐมวัยแล้วกันนะคะ5 6ขวบอะไรเงี้ยเด็กก็เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นสื่อสารพูดคุยรู้เรื่องแล้วมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นการดูแลก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปคือคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเนี่ยต้องพัฒนาตามลูกนะคะคือเรารักลูกเราก็อยากจะทำให้ลูกเรามีความสุขกับการทำให้ลูกแต่จริงๆพอเด็กค่อยๆเริ่มทำได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองว่าเราจะลดการช่วยเหลือแค่ไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับการพัฒนาของลูก
0: น่ารักจังเลยลดการช่วยเหลือละมุนละม่อมมาก
3: วันนั้นวัยเรียนเขาถึงมีความพร้อมที่จะไปโรงเรียนเพราะเขาช่วยเหลือตัวเองได้เยอะแล้วเข้าใจโลกภายนอกการสื่อสารสังคมกับคนคือเขามองเห็นอยู่แล้วตั้งแต่ในขวบปีแรกเขาได้ยินเสียงพ่อกับเสียงแม่ก็พูดไม่เหมือนกันใช่ไหมคะสูงต่ำไม่เท่ากันแล้วเขาก็สังเกตสมองเด็กจะเชื่อมโยงเองแล้วเขาก็จะค่อยๆซึมซับแล้วพอภาษาเขามาความคิดเขาเริ่มเกิดจากการเชื่อมโยงในสมองเด็กก็จะค่อยๆเข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศทีละนิดโดยธรรมชาติแล้วพอถึงวัยหนึ่งที่เหมือนมีหลายคนเล่าเวลาเด็กไปโรงเรียนอนุบาลนะคะคือเด็กเนี่ยจะสังเกตเด็กด้วยกันมากกว่าเป็นพิเศษคือเขาจะสนใจสิ่งที่ใกล้ตัวเขาค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาสังเกตได้เราก็อาจจะค่อยๆสอนเขาได้
1: แล้วอย่างตุ๊กเนี่ยครับ
0: ตุ๊กเลยอายุไปเนาะแต่ตุ๊กควรจะเลิกอาบน้ำกับลูกได้แล้วใช่ไหมคะ
3: เคยถามลูกไหมคะลูกอยากอาบน้ำรวมกันไหม
0: เขาไม่เคยถามค่ะแต่ว่าเห็นเขาทำตัวเริ่มที่จะไม่อาบกับน้องภูมิเดี๋ยวรอข้างนอกนะพี่กลับไปนี้พี่จะอาบให้เสร็จก่อนเนี่ยแล้วก็จะทำอะไรทำชอบแอบฟังอะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรไม่เหมือนว่าเงียบไว้ก่อนแต่ว่าบางอย่างก็ต้องพูดใช่ไหมคะต้องยังไงดีคะ
3: อันนี้โอเคแสดงคุณตุ๊กคิดว่าลูกสาวกำลังบอกอะไรคะ
0: เขาเริ่มรู้ตัวละว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่ามันอะไรที่มันควรเปิดเผยอันไหนมากน้อยตามลำดับ
3: สุดท้ายเราอยากให้ลูกพึ่งตัวเองได้ถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
3: คิดเป็นตัดสินใจได้ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณตุ๊กน่าจะเริ่มลองใช้คำถามกับลูกแทนคือเราไม่ต้องตัดสินใจให้เขาลองถามเขาดูไหม
0: อ๋อถามว่าเราอาบน้ำด้วยกัน
3: ยังอยากอาบน้ำ
0: ด้วยกันไหม
3: อย่างนี้หรอคะคิดว่าควรอาบน้ำกับแม่ด้วยกันไหมแล้วคุณตุ๊กต้องก่อนจะถามคำถามที่คุณตุ๊กต้องคิดก่อนนะคะว่าเราพร้อมที่จะทำตามที่ลูกตัดสินใจถ้าลูกบอกว่าตอนนี้หนูไม่อยากอาบแล้ว อยากอาบคนเดียว
0: เราต้อง
2: แม่ต้องทำใจได้
0: เราต้องเหมือนไงเราต้องทรัสต์ในคำตอบเขาคือเหมือนว่าต้องทำตามด้วย
3: แปลว่าเขาตัดสินใจใช่เพราะเขาต้องมีความคิดอย่างหนึ่งละใช่ไหมคะว่ามันมีความเป็นส่วนตัว
0: ถ้าเขาบอกว่ายังอยากอาบด้วยกันนะคะ
3: ก็อาบได้ค่ะไม่เป็นไร
0: อ๋อโอเคยังได้อยู่
3: ได้ค่ะได้เพราะการที่เขา

0: จากน้องไม่อาบด้วยเนี่ยแปลว่าเขาเริ่มรู้จักความเป็นส่วนตัวแล้วถูกไหมคะอันนี้คือเขารู้แล้วแต่อันนี้มันเป็นความใกล้ชิดของเราแล้วจริงๆลูกสาวอายุขนาดนี้เขาคิดได้เยอะมากเลยนะคะคุณตู่คือหมายถึงว่าความคิดความเข้าใจเนี่ยมีมากกว่าที่เขาพูดให้เราฟัง
1: ผมมีคำถามนิดนึงครับอย่างในกรณีของซิงเกิลมัมหรือซิงเกิลแดดนะครับที่เลี้ยงลูกต่างเพศอย่างเงี้ยครับการเลี้ยงวิธีการเลี้ยงจะเป็นยังไงดีคร
0: ับ จริงๆก็ไม่ต่างจากคนที่มีพ่อกับแม่อยู่ทั้งครูครบเนี่ยก็คือจริงๆเราก็ไม่เคยสอนลูกอันนี้พ่อนะแล้วบทพ่อไปทำบทบาทผู้ชายอยู่เราทำกันแบบเป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวันบางบ้านแม่ไปทำงานนอกบ้านแล้วพ่อเลี้ยงลูกก็ยังมีนะคะในยุคปัจจุบันเคยมีคนไข้ที่มาเล่าเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องการแค่บทบาทที่แตกต่างระหว่างเพศเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสมองเห็นบ้างอาจจะไม่ต้องเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ถ้าในบ้านเรามีคนที่เป็นเพศชายหรือเพศหญิงอื่นก็สามารถสอนเด็กได้
1: ให้เป็นโรโมเดลได้
0: ใช่ใช่
2: แล้วอย่างกรณีของน้องแพรว10ขวบกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว คุณหมอมีคำแนะนำให้กับน้องตุ๊กยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้แพรว10ขวบ
3: ค่ะ
0: นะคะแล้วหลายๆอย่างบอกว่าแพรวเริ่มเป็นวัยรุ่นคำว่าเป็นวัยรุ่นคือนอกจากฮอร์โมนร่างกายเปลี่ยนแปลงความคิดก็เริ่มเปลี่ยนนะคะหลายเรื่องเขาคิดได้แล้วคิดเป็นและอาจจะคิดมาพักหนึ่งแล้วไม่แน่ใจว่าถ้าคุณตุ๊กจะหาเวลาเหมือนเมื่อก่อนเราหาเวลาอ่านนิทานให้ลูกใช่ไหมคะตอนนี้เราอาจจะต้องหาเวลาคุยกับลูกให้คุณตุ๊กใช้วิธีตั้งคำถามเวลาเราบอกว่าหาเวลาส่วนตัวคุยกับลูกไม่ได้แปลว่าเราพูดบอกอย่างเดียว
3: เราฟัง
0: ขอให้เป็นการตั้งคำถามแล้วฟังมากขึ้นนะคะวัยรุ่นต้องการมากกว่าวัยรุ่นไม่ต้องการการบอกกล่าวบอกเล่าเหมือนเด็กเล็กๆใช้วิธีตั้งคำถามหาโมเมนต์แบบเงียบๆนะคะเราอบอุ่นกันแล้วเราก็คุยแพรมีอะไรอยากถามแม่หรืออยากคุยให้แม่ฟังไหมแล้วอดทนรอลูกจะเป็นคนบอกเราเองคือตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่พร้อมแล้วเดี๋ยวเขากลับไปคิดแล้วถ้าเรามีโมเมนต์ที่เราแบบเป็นระยะค่ะพอลูกรู้ว่ามันมีจังหวะแบบนี้เรื่อยเดี๋ยววันหนึ่งเขาพร้อมเขาอาจจะค่อยๆนะคะอันนี้เราจะได้เข้าใจลูกและลูกจะรู้สึกว่าเราอยากเข้าใจเขาจริงจริงจริงมันอาจจะไม่มีอะไรมากก็ได้นะคะ
1: สำหรับวัยนี้เนี่ยเรื่องโภชนาการขนาดไหน
0: สำคัญมากค่ะสำคัญมากในช่วงปฐมวัยคือมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งใช้คำว่าอาหารกายอาหารใจนะคะคืออาหารใจเราพูดกันไปเยอะนะคะนี่อันนี้คืออาหารกายอย่างที่เรียนว่าเมื่อกี้คือเด็กๆ เนี่ยมีพัฒนาการเยอะมากในช่วงในท้องแล้วก็ช่วง 3-4-5 ปีแรกเชื้อเพลิงที่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตนี่ก็คือสารอาหารคือนมแม่เนี่ยดีที่สุดอยู่แล้วก็ในช่วงขวบปี2ขวบปีแรกแล้วแต่บ้านไหนอยากให้ถึง2ปีโดยประมาณแล้วนมแม่ดีที่สุดเพียงแต่ว่าพอหลังจาก1ปีเป็นต้นไปเนี่ยสารอาหารหลายอย่างอาจจะไม่ค่อยพอสำหรับการเจริญโตในเด็กวัยที่เติบโตขึ้นก็ต้องให้อาหารเสริมหรือเรียกว่าอาหารสำหรับทารกค่อยๆเพิ่มขึ้น
3: แต่เขาเหมือนทานยากตอนนี้ค่ะคือถ้าทานผลไม้เนี่ยค่ะทานเก่งแต่ปลานี่แบบทานยากยากทานข้าวเปล่าเลี้ยงง่ายมากข้าวเปล่านะทานแต่ว่าพอใส่หมูไปนิดนึงเนี่ยไปทานละ
0: เด็กบางคนเนี่ยค่ะแปลกเขาจะมีต่อมรับรสหรือความประสาทสัมผัสบางส่วนที่ไวต่อสารอาหารบางชนิดที่ไม่ชอบคือเราเคยเจอเด็กแต่ก็เหมือนที่แบบพร้อมที่จะเป็นเจค่ะเด็กบางคนกินผักได้เยอะมากจริงๆหลากหลายชนิด
3: ต้องยังไงคะต้องพยายาม
0: ใช่ค่ะพยายามทีละน้อยก็เรารู้ว่าสารอาหารหลักของเนื้อสัตว์คือโปรตีนใช่ไหมที่ต้องการแล้วก็อาจจะให้โปรตีนผ่านทางช่องทางอื่นบ้างนะคะถั่วเต้าหู้ไข่หลักการสำคัญคือต้องไม่ให้ลูกรู้สึกว่าถูกบังคับนะคะวิธีการถ้ายังอายุประมาณนี้ก็ให้เขามีชามถ้วยเล็กๆของเขาหนึ่งใบตอนที่เราป้อนเขาเขาก็มีส่วนในการหยิบจับหยิบกินเองบ้างให้มีความสุขนะคะแล้วเราก็ให้บ้างเขาไม่กินก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทำท่าเหมือนเราลูกทำไมไม่กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็ค่อยให้ใหม่เอาทีละนิดเขาอาจจะได้น้อยหน่อยแต่เขายังมีความสุขในการกิน
1: แล้วอย่างเด็กที่โตมาหน่อยครับอย่างลูกที่ตุ๊กเนี้ยครับต้องดูแลยังไงครับเรื่องโภชนาการ
0: ค่ะหลักการสำคัญอยู่อย่างเดียวค่ะคือเราซื้อของเข้าบ้านที่เป็นของที่ควรจะกินนะคะ
1: ไม่ใช่ขนมใช่ไหมฮะเพราะว่าสมมติว่าอย่าง
4: หาว่าลูกกินแต่ขนมก็เธอซื้อเข้ามาเอง
0: ถูก
4: ต้องถ
1: ูกก็มันอร่อยนะฮะ
0: มันอยู่ในบ้านยังไงเขาก็แปลว่าคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนโดยอ้อมถูกไหมคะ
4: คุณแม่คุณหมอพูดถูกจริงถ้า0ถึง5 0ถึง7ทำไว้เรียบร้อยแล้ววัยนี้ไม่ใช่ละมันตามการเลี้ยงดูเลย
0: ใช
4: ่จริงค่ะ
0: ที่จะฝากนิดเดียวมีอยู่เรื่องเดียวคือปัจจุบันเรามีเด็กที่น้ำหนักเกินเยอะ
1: ครับ
0: นะคะคือเด็กอ้วนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นปัญหาสุขภาพระยะยาวเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังเรื่องสิ่งที่จะทำให้น้ำหนักเกินเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเราก็หาความหลากหลายแล้วก็กินให้พอเหมาะสำหรับเด็กวัยเรียนไม่มีอะไรเป็นพิเศษ
3: เป็นเทคนิคที่ดีมากเดี๋ยวจำไปใช้เลยค่ะตอนที่ลูกแบบอยู่ในวัยเรียนอะไรที่อยากให้ลูกกินก็คือซื้อเข้าบ้านอะไรที่ไม่อยากให้กินก็ไม่ต้องซื้อ
0: ใช่ค่ะ
3: ยังไม่หมดนะคะเรายังมีคำถามจาก

0: ท่านชมทางบ้านมาถามคุณหมอในช่วงระเบียงสุขภาพค่ะ
1: กลับมาพบกับช่วงระเบียงสุขภาพนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับกับคำถามมากมายเกี่ยวกับสุขภาพจากทางบ้านครับผมไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
2: จริงไหมครับคุณหมอครับที่เขาบอกว่าใช้ผ้าอ้อมที่เปียกฉี่ลูกแล้วมากวาดลิ้นเนี่ยฝ้ามันจะหาย
0: จริงไหมคะคุณหมอคะใช้ผ้าอ้อมกับฉี่ลูกมากวาดลิ้นแล้วฝ้าขาวจะหายไปโอ้ยเกือบจะทำนะคะคุณหมอแต่ยังไม่ได้ทำ
3: ถามว่าจริงไหมนะคะในทางการแพทย์และกันในการทางวิทยาศาสตร์เราไม่มีพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงนะคะคือไม่พบว่าการใช้ปัสสาวะเนี่ยมันไม่มีสารอะไรเฉพาะนะคะก็คิดว่าการที่มันหายไปมันอาจจะโดยบังเอิญที่มันใกล้จะหายอยู่แล้วหรือใช้น้ำเปล่าเช็ดเพราะในปัสสาวะมันก็มีน้ำอยู่ด้วยนะคะก็คือเช็ดออกไปเพราะฝ้าขาวมันจะมี2ประเภทประเภทนึงคือเป็นคราบนมธรรมดา
0: ะ
3: นะคะคราบอาหารที่ทานอีกประเภทนึงเป็นเชื้อราซึ่งถ้าเป็นเชื้อรานี่ก็คงไม่หายอยู่ดีนะคะ
0: ต้องใช้ยาอยู่ด
3: ีค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นเชื้อราอาจจะต้องใช้ยาป้ายเพราะฉะนั้นก็ปัสสาวะไม่ได้ช่วยเป็นพิเศษ
0: จริงๆก็ใช้ผ้าอ้อมแล้วก็น้ำเปล่าน้ำต้มสุกธรรมดาก็ได้
3: ค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นคราบน้ำนม
1: โอ้ดีนะเนี่ยครับที่ฟังคำตอบจากคุณหมอก่อนครับไม่งั้นพี่หมวยจะทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าเผื่อถามเป็นผมก็ไม่แน่เหมือนกันครับคุณแม่ผมอาจจะทำให้ผม
0: เยอะจริง
1: แต่ตอนนี้ไปฟังคำถามต่อไปเลยครับ
4: อยากถามหมอว่ากล้วยตีบดแล้วละออนหินเหมาะสำหรับละออนกระเจ้า
1: คุณหมอครับกล้วยบดที่เห็นเขาบดบดให้เด็กทานกันเนี่ยครับจริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับเด็กหรือเปล่าครับ
3: ก็เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราใช่ไหมคะที่เวลาเด็กทานนมแล้วพอจะเริ่มให้อาหารอื่นที่ไม่ใช่นมเราจะเริ่มด้วยกล้วยบดกล้วยที่สุกๆนิ่มๆแล้วก็ครูดเอาแต่ผิวๆนิดนึงไม่ทราบคุณแม่ทั้งสองเคยไหมนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นหลักการที่ทำได้เราไม่ได้ขัดขานนะคะเราอยากให้เริ่มสักอายุ6เดือนไปแล้วคือ6เดือนแรกทานนมแม่อย่างเดียวหลักการก็คือเพื่อให้เด็กได้เริ่มลองทานอย่างอื่นที่ไม่ใช่ผ่านการดูดผ่านการใส่ช้อนเข้าปากแล้วก็งับยับยับของเขาไปและได้รับสารอาหารที่มันหยาบขึ้นแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารอย่างอื่นนะคะที่ไม่ใช่จากน้ำนมถ้าเด็กรับได้เราไม่ได้ตั้งใจให้เด็กทานกล้วยเป็นมื้อหลักนะคะ
5: แค่ให้รู้จักการกิน
3: ใช่ให้รู้จักทานถ้าทานเป็นก็ถ้าเป็นยุคสมัยใหม่ก็เป็นพวกอาหารที่เป็นธัญพืชใช่ไหมคะผสมนมมันก็เป็นเนื้อคล้ายๆกันก็ทานแค่พอว่าพอทานได้เราก็เริ่มให้เข้าบดแล้วก็ผสมอะไรตามที่คุณหมอแนะนำไป
0: วันนี้ได้รับความรู้เยอะมากเลยค่ะทั้งในช่วงเด็กประถมวัยและไปถึงวัยเรียนอย่างน้องแถวน้องภูมิด้วยวันนี้ขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย
3: ์ค่ะ
0: ขอบคุณดร.ตุ๊กด้วยนะคะ
6: ขอบค
0: ุ
6: ณ
0: ค่ะ
6: ขอบคุณ
0: ที่เช
6: ิ
0: ญมาค่ะขอบคุณ
1: ค
0: ่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาเจอกับแฮลครับผมเพราะไม่รู้ว่าเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับผมในช่วงรอบรั้ว
7: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วรามานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับจะพาพี่หมวยกับพี่บีมนะครับแล้วคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปธนาคารกันครับ
8: นี่คือหมวดมุกพาไปเที่ยวเลยใช่ไหมเนี่ย
7: ไม่ใช
8: ่ธนาคาร
7: ธนาคารที่ว่าเนี่ยนะครับไม่คือธนาคารต้นไม้ครับ
8: ธนาคารต้นไม้ไม่เคยได้ยินมาก่อน
7: พี่หมวยเคยได้ยินไหมครับ
9: ไม่เคยได้ยินอย่าบอกนะว่าธนาคารที่นี่คือเอาต้นไม้ไปฝากแทนที่จะเอาเงินไปฝาก
8: ถอนอย่างเงี้ยครับ
7: อยากรู้ใช่ไหมครับว่าธนาคารต้นไม้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาที่ธนาคารต้นไม้แห่งแรกของประเทศไทยแล้วนะครับที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าธนาคารต้นไม้หน้าตาเป็นยังไงครับ

0: ี่ไพโรจน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้พี่ไพโรจน์ที่พาโต๊ะจังหวัดชุมพรอากาศดีมากๆเลยนะครับพี่ไพโรจน์ครับอย่างธนาคารต้นไม้เนี่ยจริงๆแล้วธนาคารต้นไม้คืออะไรครับ
1: คือการเป็นธนาคารต้นไม้หมายความว่าชาวบ้านมาร่วมกันปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ตัวนี้เราจะประเมินค่าของต้นไม้ให้เป็นทรัพย์สินไม่ใช่แต่ทรัพย์สินอย่างเดียวเราทำต้นไม้ให้มีมูลค่าด้วยในแง่ของทรัพย์สินแล้วก็ในแง่ของมูลค่าต้นไม
0: ้นั่นก็หมายความว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยนะครับก็จะต้องมีมูลค่าแล้วก็มีดอกเบี้ยเหมือนกับที่เราฝากเงินในธนาคารถูกไหมครับ
1: ใช่ครับเราตั้งใจเอาไว้ว่าคนที่ปลูกต้นไม้ระยะเวลา1ปีแรกจนถึง10ปี
0: ครับ
1: เราจะให้มูลค่าต้นไม้ประมาณว่า100บาทต่อต้นปีที่10ก็ 1,000 บาท
0: ครับ
1: หลังจากปีที่10ต้นไม้โตขึ้นเราจะคำนวณตามปริมาตรของต้นไม้อาจจะเป็นต้น 5,000 ต้น 10,000 ต้น 20,000 ต้น 30,000 ก็ได้แล้วแต่ชนิดของต้นไม้
0: แล้วอย่างนี้ชาวบ้านเขาจะได้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ยังไงบ้างอาจจะต้องมีการตัดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: คือเป้าหมายของการทำต้นไม้ให้เป็นทรัพย์สินเนี่ยหมายความว่าโตมาเราต้องตัดเพื่อขายเพื่อจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ได้แต่ในขณะที่ต้นไม้กำลังจะโตเราก็มีพืชแซมต่างๆเช่นของกินของใช้ผลไม้อะไรแซมในกลุ่มของธนาคารต้นไม้เพราะในช่วงเวลา10ปีที่เราไม่ได้ผลผลิตจากไม้เราจะมีของต่างๆมาใช้จ่ายในการบริโภคได้ตลอดเวลาตลอดทั้งปีที่เราเริ่มปลูก
0: โอ้ฟังดูอย่างนี้แล้วน่าสนใจมากๆจะมีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ไพโรจน์พาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ
0: ครับ
1: เชิญครับเชิญครับ

0: ็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะเข้าน้องบีมคือเราใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันทรัพย์สินแล้วดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นอย่างสร้างความร่มเย็นให้กับโลกใบนี้ด้วย
1: ใช่ครับคิดดูนะครับถ้าหากว่ามีธนาคารต้นไม้มากๆเนี่ยนะครับสิ่งแวดล้อมดีๆก็จะกลับคืนมามีป่ามากมีน้ำมากสัตว์ป่าก็จะมาความอุดมสมบูรณ์ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมก็จะเกิดขึ้นอีกด้วยนะครับ
2: ไม่ต้องพูดแล้วครับผมว่าตอนนี้นะครับผมอยากไปซื้อต้นไม้เพื่อที่จะมาฝากแล้วครับถามว่าก่อนที่จะไปซื้อเนี่ยเราต้องรวบรวมเงินก่อนครับแค่ยืมตังค์หน่อยที่จะไปซื้อต้นไม้อันนี้ดีกว่าอย่าเรียกว่ายืมเลยเราเรียกว่าการลงทุนร่วมกันดีกว่าพี่ชวนแค่มารวยด้วยกัน
0: เดี๋ยวพี่ว่าอย่ามายืมตรงยืมตังลงทุนอะไรกันตอนนี้เลยหน้าจอลาท่านชมก่อนดีกว่า
2: ลาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ต่อ
0: ทั้งหมดนี้แหละค่ะคือ Healthy Village ประจำสัปดาห์นี้กลับมาพบกับเรา3คนและรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่ใกล้ตัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: วกกลับมาเรื่องการลงทุนครั้งนี้นะครับที่ผมคิดไว้นะฮะ

0: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม
1: สวัสดีนะครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับกับซีรีส์กินเสียงตายกันต่อนะครับกับผมหมอเก่งนะครับวันนี้เราจะจับเมนูอาหารอีสานสุดฮิตอย่างลาบมาจับคู่กับสปาเกตตี้ครับอาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นหูแต่ว่ารสชาติแซ่บจี๊ดสะใจแน่นอนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยครับ

าพูดถึงเรื่องอาหารอีสานบ้านเราเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับแต่มีสิ่งที่ต้องกังวลครับก็คือเรื่องพยาธินะครับเพราะว่าเมนูอย่างลาบก้อยซกเล็กเหล่านี้นะครับก็มักที่จะปรุงแบบไม่สุกนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิได้จะทำให้เกิดอาการรุนแรงได้มากทีเดียวนะครับถ้าพยาธินั้นขึ้นสมองนะครับเกิดการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองนะครับหรือว่าแม้แต่การติดเชื้อที่หัวใจนะครับก็จะทำให้หัวใจนั้นล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้ครับมีความเชื่อบางความเชื่อครับที่เชื่อว่าเราสามารถใช้มะนาวเนี่ยครับบีบลงไปในเนื้อที่ไม่สุกแล้วทำให้มันสุกได้นะครับความเชื่อดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะครับถึงแม้ว่าเนื้อนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปนะครับแต่ก็เป็นเพราะว่ากรดในมะนาวนั้นทำให้โปรตีนในเนื้อเนี่ยแปรสภาพไปนั่นเองครับซึ่งการที่เนื้อนั้นเปลี่ยนสภาพไปเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันสุกนะครับแล้วก็เชื้อพยาธิเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อก่อโรคอื่นๆน่ะก็ไม่ได้ตายไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการบีบมะนาวลงไปเนี่ยไม่ได้ทำให้เนื้อนั้นปลอดภัยขึ้นแต่อย่างใดครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะมีความกังวลนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมการกินแบบสุ่มเสี่ยงแบบนี้อยู่นะครับแล้วอาจจะอยากไปหาซื้อยากินเองนะครับการซื้อยาถ่ายพยาธิรับประทานเองเนี่ยอาจจะไม่ตรงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพยาธิเองเนี่ยก็มีหลายชนิดนะครับยาถ่ายพยาธิเองก็มีหลากหลายรูปแบบการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและได้รับยาที่เหมาะสมครับกล่าวโดยสรุปนะครับครั้งหน้าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะรับประทานอาหารก็อยากให้ตรวจสอบให้ดีนะครับว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยปรุงสุกแล้วหรือยังนะครับเพื่อสุขภาพอนามัยของตัวท่านเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับใครที่ชอบนะครับกดไลค์นะครับถ้าคิดว่าใช่ก็กดแชร์นะครับกด Subscribe ไม่ให้โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ชื่อได้ว่าตอนเป็นเด็กนั้นทุกๆคนต้องเคยเล่นเกมแต่หากเราเล่นเกมมากไปล่ะจะเป็นอย่างไร
1: มันส่งผลกระทบมากเลยค่ะสำหรับการที่เด็กติดเกมเนี่ยบางทีก็จะมีการกระทำที่ว่ารุนแรงปิดประตูเสียงดังใช้คำพูดที่หยาบคายเรารักเขานะครับรักอยากจะให้เขามองความแบบนี้ที่เรามีเรายิ่งห้ามมันก็ยิ่งเป็น

0: จากงานวิจัยเรื่องการศึกษาหาปัจจัยป้องกันเด็กติดเกมในเด็กและวัยรุ่นของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญวิทย์พรนพดลและคณะพบว่าในปีพ.ศ. 2556มีปริมาณเด็กนักเรียนร้อยละ15ที่เข้าข่ายเด็กติดเกมโดยเป็นเด็กนักเรียนชายมากถึง2ใน3ซึ่งถ้าคิดจากจำนวนเด็กนักเรียน18ล้านคนจะมีเด็กที่เข้าข่ายติดเกมมากถึง2ล้าน7แสนคนเลยทีเดียวเด็กติดเกมคืออะไรและเราจะรับมือกับปัญหานี้ได้อย่างไร
1: เด็กติดเกมคือเด็กที่หมกมุ่นกับการเล่นเกมมากนะครับจนเขาละเลยหรือหมดความสนใจในกิจกรรมอื่นที่เขาเคยสนใจ

0: แล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของการขาดความสามารถในการควบคุมตัวเองทำให้เขาเล่นเกมจนลืมเวลาทำให้เขาละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบ
1: มันเหมือนกับเป็นการหมกมุ่นเนี่ยคือยังไม่ทันถึงบ้านเขาก็นึกถึงแต่คอมพิวเตอร์แล้วกันบ้านอะไรก็ยังไม่สนใจที่จะทำเขาก็จะแบบเล่นของเขาไปเรื่อยพอเรียกแล้วก็หงุดหงิดบอกว่าภายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวแป๊บอะไรเงี้ยบางทีเขาบอกแป๊บเดี๋ยวก็เจอแป๊บจนได้หรอก
0: การเรียนตกนะครับพฤติกรรมกับคนรอบข้างเสียไปอาจจะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงก้าวร้าวหงุดหงิดดื้อต่อต้าน
2: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอารมณ์แล้วก็บางทีก็จะมีการกระทำที่ว่ารุนแรงแล้วก็บางทีก็ใช้คำพูดที่หยาบคายน้อยใจพูดแล้วน้ำตาไหล
3: ก็เรารักเขาเนาะรักอยากจะให้เขามองความแบบนี้ที่เรามีแต่บางทีเราสื่อให้เขาฟังแบบผิดๆเรายิ่งห้ามมันก็ยิ่งเป็นเหมือนต่างคนต่างแรงอย่างเงี้ยค่ะ
4: จากปัญหาเด็กติดเกมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงให้เงินสนับสนุนการวิจัยแก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาเด็กติดเกมและจากงานวิจัยก็พัฒนาไปสู่การทำเว็บไซต์ healthygamer.net ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้และป้องกันปัญหาเด็กติดเกม
0: Healthy Gamer เนี่ยมีกำเนิดมาประมาณ3ปีนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีความตระหนักในปัญหาเด็กติดเกมตั้งแต่ที่มีข่าวเรื่องเด็กคนหนึ่งเรียนแบบเกมหนึ่งนะครับฆ่าปาดคอแท็กซี่นะครับเราสนใจในการค้นหาสิ่งที่จะเป็นตัวป้องกันนะฮะว่าทำอย่างไรที่เด็กติดเกมจะน้อยลงหลังจากทำวิจัยเสร็จเราได้ข้อมูลมามากมายก็เกิดความคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดผลงานวิจัยเนี้ยมันอยู่ในแค่เล่มอยู่ในแค่หนังสือมันก็จะไปอยู่ตามห้องสมุดนะครับโอกาสที่ประชาชนทั่วไปจะเข้าถึงข้อมูลตรงนี้เนี่ยคงมีน้อยคงมีไม่มากนะฮะก็เกิดเป็นไอเดียขึ้นมาเป็นความคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะทำเป็นเว็บไซต์ในการที่จะให้พ่อแม่หรือครูหรือผู้สนใจต่างๆเข้ามาอ่านเข้ามาสร้างเป็นคอมมูนิตี้ประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะมากมายมหาศาลมากกว่าที่จะเป็นแค่รายงานการวิจัยในเว็บเนี่ยเราจะมีเว็บบอร์ดนะครับซึ่งจะเป็นคอมมูนิตี้เป็นชุมชนของพ่อแม่ที่กำลังมีปัญหาลูกติดเกมเพื่อที่จะเข้ามาพูดคุยกันแล้วเรามีผู้เชี่ยวชาญมีจิตแพทย์มีนักจิตวิทยาในการช่วยตอบคำถามช่วยแก้ไขช่วยให้คำปรึกษาแนะนำนะฮะหรืออย่างน้อยมีไอเดียมีจุดประกายความคิดให้ไปแก้ไขปัญหาลูกตัวเองในเบื้องต้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเว็บไซต์ของเรายังมีแบบทดสอบนะครับการติดเกมเหมือนกับเป็นการวัดสุขภาพการเล่นเกมของเด็กๆนะครับถ้าเด็กคนไหนกลัวว่าตัวเองจะติดเกมหรือเปล่าหรืออยากรู้ว่าตัวเองติดเกมหรือยังการเล่นของเขาเข้าขั้นอันตรายหรือยังสามารถเข้ามาในเว็บไซต์นี้แล้วก็ทำแบบทดสอบด้วยตัวเองนอกจากนี้แล้วในเว็บไซต์ของเราเนี่ยเราจะมีคลิปข้อมูลมีวิดีโอนะครับหนังสั้นนะครับเพื่อที่จะให้พ่อแม่ดูให้เด็กดูเพื่อให้เกิดแรงจูงใจนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเกมเนี่ยคุณสามารถเข้ามาในเว็บไซต์นี้แล้วได้คำตอบหมดทุกอย่าง
4: จากงานวิจัยเรื่องเด็กติดเกมไปสู่เว็บไซต์ Healthy Gamer แค่นี้ยังไม่เพียงพอที่จะให้พ่อแม่เข้าใจและแก้ไขพฤติกรรมการติดเกมของลูกได้โครงการเกมสมดุลชีวิตสมดุลจึงเกิดขึ้นเพื่อให้พ่อแม่สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆไปใช้ได
2: ้สารเนี่ยในทางจิตวิทยาที่เราบทเรียนกันเนี่ยเราจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะคะลักษณะแรกเนี่ย I message I คืออะไรตัวเราเนาะจำเป็นอย่างนี้นะคะ You message คุณคือฝ่ายตรงข้าม He ordain message เป็นยังไงคะเขาคุณป้าคุณตาคุณยายคุณอาคุณนะยกมาหมดเลยแต่จริงๆแล้วสารที่เราจะส่งมันถึงลูกหรือเปล่าถ้าเราใช้คำพูดพวกนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่างถ้าเกิดเป็น iMessage มาดูตัวอย่างประโยคแม่รู้สึกเสียใจนะที่ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนลองเล่าให้แม่ฟังซิว่าเรื่องราวเป็นยังไงรู้สึกยังไงคะเวลาฟังคำพูดพวกนี้

0: ที่เราพูดคำนี้นะคะจะต้องทำให้เด็กเขารู้สึกว่าเราเนี่ยมีความรักความห่วงใยเขาอะค่ะ
1: ประโยคถัดไปนะแม่เป็นห่วงที่ลูกกลับบ้านช้าแม่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฟังแล้วรู้สึกยังไง
2: เอาสถานการณ์ปกติถ้าลูกกลับบ้านช้าพ่อแม่เป็นไงกระวนกระวายแล้วพอลูกโผล่หน้าไม่เห็นปุ๊บทำอะไรมาฮะบ้านช่องไม่รู้จักกลับโทรมาบอกจะเป็นจะตายไหมเป็นชุดใช่ไหมคะเมื่อเทียบกับประโยคนี้เป็นไงนุ่มกว่าใช่ไหมคะสังเกตอีกอันหนึ่งไม่อยากให้ลูกลองพยายามอีกครั้งนะฟังแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกอยากทำตามเนาะสังเกตเพราะอะไรถึงต้องทาสีไว้ i message ใช่ยังไงคะคุณพ
3: ่อคืออยากให้ลูกรู้ว่าเราต้องการจะสื่ออะไรให้เขาย
2: ังไงคะ
3: ก็โดยที่บอกว่าเรารู้สึกยังไงให้ลูกรับรู
2: ้เยี่ยมมากค่ะคุณพ่อ i message นะคะเป็นการสื่อสารที่เราจะบอกว่าเรารู้สึกยังไงคนพูดเป็นคนรับผิดชอบคำพูดของตัวเองจะไม่มีการโทษคนอื่นเห็นไหมเมื่อเทียบกับอีก2แบบ you message สถานการณ์เดียวกันเลยนะประโยคแรกทำไมลูกถึงมาเพิ่งมาบอกแม่เอาตอนนี้ฮะอันถัดไปแกไปทะเลทลายที่ไหนมาถึงกลับบ้านช้าขนาดนี้เนี่ยฮะบ้านช่องมีไม่รู้จะกลับหรือไงประโยคถัดไปเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมก็ทำไม่ได้คำพูดพวกเนี้ยทำให้ความรู้สึกมันเป็นยังไงลบยังไง
4: ไม่มีกำลังใจ
2: ไม่มีกำลังใจรู้สึกว่าเราไม่มีความสามารถถูกตำหนิเราแย่เราไม่ดีไม่มีคุณค่าใช่แล้วมันจะวนไปเรื่องของการไม่มีคุณค่าในตัวเองประโยคอีกแบบนึงสารอีกแบบนึงนะคะ He ordained message ใครๆเขาก็บอกพ่อแม่กันทั้งนั้นแหละใครๆเขาอีกแล้วคุณยายยังบ่นเลยลูกกลับบ้านดึกแล้วใครๆเขาก็ทำได้กันทั้งนั้นถ้าเราเป็นลูกเจอประโยคพวกนี้ปุ๊บสิ่งแรกที่แวบขึ้นมาในหัวคือเออทำไมไม่เอาเขามาเป็นลูกล่ะความรู้สึกก็คือมันงงอ่ะไม่รู้ว่าเราต้องการจะสื่ออะไรความคิดจะถูกบิดไปอย่างอื่นมันอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งหรืออารมณ์ต่างๆตามมาแต่ละอันนะคะลองมาเทียบดูถ้าอย่างอันเนี้ยลักษณะการสื่อสารที่เหมาะสมเราควรจะใช้อะไร i message ใช่แล้วเวลาเราพูดถึงการฟังเราฟัง2ประเด็นใช่ไหมเราจะฟังสมมติเราพูดขึ้นมาประโยคนึงวันนี้นะทำงานอะไรก็ไม่ได้เรื่องเลยลูกกลับมาถึงบ้านบ่นอย่างนี้ไปที่โรงเรียนนะโดนด่าตลอดเลยสิ่งแรกที่เราจับได้คือวันนี้ลูกโดนดุมาอารมณ์ความรู้สึกของลูกคือเซ็งไม่มีความสุขแต่โดยปกติในชีวิตประจำวันเราจับอะไรได้มากกว่าเราจะเห็นในสถานการณ์ประจำวันเราจะเอาเนื้อหาใส่กันเราจะเอาไอ้สิ่งที่เขาพูดแต่ไม่เอาอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ข้างในเนื้อหาคือสิ่งแรกที่เราจะได้ยินเพราะมันมาตรงๆเนี่ยนะโดนด่าอีกละสิ่งแรกที่เราได้ยินคือโดนด่าอีกแล้วใช่ไหมคะทีนี้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองการตอบสนองโอเคเราอาจจะใช้ i message ไปหรือเราอาจจะใช้อีกเทคนิคนึงที่ทำให้เขาเข้าใจคือเทคนิคจับสะท้อนความรู้สึกเราจับความรู้สึกออกมาตัวอย่างแม่มียุติธรรมอ่ะชอบซื้อของให้น้องเรื่อยเลยทีหนูว่าแม่ไม่เห็นซื้อให้ถ้าเป็นเนื้อหาสาระเราจับได้อะไรแม่มียุติธรรมพอเราฟังปุ๊บว่าแม่มียุติธรรมเราเป็นไงคะในฐานะคนเป็นแม่เราปรี๊ดเลยใช่ไหมตรงไหนฉันรักลูกเท่ากันนะแกมาว่าฉันอย่างนี้ได้ยังไงนี่คือเนื้อหาสาระเมื่อเทียบกับอีกอันนึงถ้าเราจับสะท้อนความรู้สึกแม่มียุติธรรมอ่ะชอบซื้อของให้น้องเรื่อยเลยที่หนูแม่ไม่เห็นซื้อให้น้อยใจอะไรอีกเออรักน้องมากกว่ารักตัวเองนี่คืออารมณ์อะไรคะอิจฉาสาเหตุก็คือก็แม่ซื้อของให้น้องการที่เขาเห็นแม่ซื้อของให้น้องเนี่ยทำให้เขารู้สึกน้อยใจขึ้นมาถ้าเราจะปรับจับความรู้สึกของลูกขึ้นมาพูดสะท้อนให้เขาฟังจะว่ายังไง
3: แบบเดิมก็บอกว่าพ่อรู้ว่าหนูน้อยใจแล้วก็ที่พ่อซื้อของให้น้อง
2: คุณพ่อเยี่ยมมากเอาความรู้สึกที่เราจับได้นี่แหละมาสะท้อนให้เขาฟังเทคนิคมันชื่อจับสะท้อนความรู้สึกคือเราจับความรู้สึกแล้วเอาสะท้อน

0: ได้ฟัง
1: การลงโทษเนี่ยเราใช้เพื่อลดหรือว่าหยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเราจะใช้เมื่อพฤติกรรมนั้นเกิดความเดือดร้อนเกิดเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่นการลงโทษเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทอย่างแรกก็คือให้ในสิ่งที่เขาไม่ชอบเช่นส่วนใหญ่เราจะให้ในสิ่งที่เขาไม่ชอบแต่เป็นประโยชน์นะอย่างเช่นให้ไปคัดไถชอบไหมไม่ชอบอีกอันนึงคือถอนสิ่งที่เขาชอบออกถ้าเขาทำตามที่เราตกลงสุดสัปดาห์เขาจะได้ไปกินไอติมกันนะกับเราปรากฏว่าเขางองแงไม่ยอมทำตามสุดสัปดาห์เป็นไงคะอดงดไปเทคนิคการจัดการพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กนะเราจะเรียนหลักๆเลยเนี่ย5อย่างนะคะหลักที่ยากที่สุดดูแค่ชื่อคุณแม่คุณครูคิดว่าไหนยากที่สุด
2: เพิกเฉย
1: มั่นใจเลยใช่ไหมคะเพราะอะไร
2: ทนไม่ได
1: ้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเทคนิคมันต้องเป็นยังไงนะคะอันแรกทามเอาการหยุดพักกิจกรรมที่ทำชั่วคราวเทคนิคทามเอาเนี่ยเราทำเพื่อให้เด็กฝึกในการสงบอารมณ์ของตัวเองฝึกให้เขารู้ว่าตอนนี้เขาอารมณ์ขึ้นแล้วนะสิ่งที่ดีของเขาก็คือให้เขาหยุดให้ได้ซึ่ง time out เนี่ยมันจะมาคู่กับ time in คือเวลาที่เขาอยู่ตรงนั้นสมมุติว่าถ้า time in ของเขาเป็นช่วงที่เขากำลังแกล้งเพื่อนเลยแต่เราต้องการให้เขาสงบตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้เรากำลังเข้าแถวกันอยู่แล้วเด็กจะแบบว่ามากรี๊ดมาดึงเพื่อนผลักทึ้งกับเพื่อนถ้าเราใช้ time out ตอนนั้นจะได้ผลเพราะ time in ของเขาคืออะไรเขาสนุกวิธีการนำไปใช้ทำเอาเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเหมาะกับเด็กอายุ 2-6 ปี2ขวบส่วนใหญ่เราก็ใช้หลักการว่า2นาที3ขวบ3นาที4ขวบ4นาทีอย่างนี้นะตามอายุเขา6ขวบ6นาทีโดยปกติกับเด็กอายุช่วงเนี่ยจะใช้ได้ผลเป็นไปได้ให้เด็กไปนั่งที่มุมสงบเองเราจะไม่กระชากถูลูกถูกันลูกกันไปถ้าลูกไม่ไปเป็นไงเริ่มจับกดเวลาเลยตอนนี้แม่จะเริ่มจับเวลาแล้วนะและพอลูกเข้าไปปลุกลูกจะต้องนั่งบวกกับเวลาที่แม่จับไปแต่ถ้าเกิดเด็กเข้าไปนั่งยังงองแงเสียงดังเราจะไม่ไปเมื่อไหร่จะเงียบไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยเป็นไงคะมันยิ่งกระตุ้นอารมณ์เขาใช่ไหมมันจะยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นให้ใช้เทคนิคเพิกเฉยมุมสงบนี่ต้องหน้าตาเป็นแบบนี้หรือเปล่าคุณแม่บอกเลยไม่ใช่สงบไหมคะเนี่ยเราไปนั่งยังไม่สงบเลยใช่ไหมมุมสงบเป็นแบบนี้ไหมไม่ต้องมีอะไรอันนี้น่ากลัวไปใช่ไหมคะมุมสงบคือที่ที่ปลอดภัยพ่อแม่มองเห็นอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงของลูกได้มองเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของลูกได้ถ้าเห็นว่ามันก้าวร้าวหรือรุนแรงขึ้นเนี่ยพ่อแม่ต้องเข้าไปจับต้องเข้าไปจัดการนะเราจะไม่ปล่อยให้เขาก้าวร้าวอารวาสเคลี้ยงนู่นเคลี้ยงนี่ไปใช่ไหมคะอย่างนั้นเราก็ต้องจัดการด้วยวิธีการอื่นมุมสงบก็ไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ในมุมใช่ไหมคะเพียงแต่มันต้องเป็นจุดที่ไม่มีการกระตุ้นอารมณ์เขาเพิ่มพ่อแม่สังเกตเห็นได้ชัดเจนเนาะแล้วถ้าเกิดออกไปห้างอะห้างไม่มีมุมสงบเลยใช่ไหมคะจะใช้วิธีว่ากอดลูกไว้ให้ลูกหันหลังนะคะเอาหลังแนบตัวเราใช่ไหมแล้วเรากอดไว้แล้วหันหน้าเข้าหามุมเป็นผนังเรียบๆเราก็บอกลูกว่าต่อไปนี้ตรงนี้คือมุมสงบของเราแม่อยากให้ลูกสงบสติอารมณ์ลูกทำได้แล้วแม่จะปล่อยและมุมสงบจะใช้ได้ดีตอนลูกกำลังจะทำพฤติกรรมตอนลูกเริ่มที่จะมีอารมณ์เราจะไม่ใช้ตอนลูกเริ่มตีโพยตีพายอารวาสบ้านแตกตอนนั้นเนี่ยกว่าจะคุมได้มันยากต่อไปการออกคำสั่งเตือนเวลาเตือนเราจะเห็นผู้ใหญ่เมืองไทยหลายๆบ้านเป็นไงคะหยุดระยะประมาณ200เมตรไปหน้าปากซอยดูตะโกนบอกลูกหยุดอย่าทำลูกเป็นไงได้แต่อาการชะงักแบบอะไรตื่นตกใจใช่ไหมคะนั่นแสดงว่าเป็นการออกคำสั่งเตือนให้หยุดแบบถูกต้องไหมไม่ใช่นะคะสังเกตเลยลูกเป็นไงอยู่ใกล้ๆสัมผัสการนะคะเตือนด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลหน่อยนะคะพยายามเข้าไปใกล้แตะตัวเด็กแต่ถ้าเกิดเข้าใกล้ไม่ได้ส่งสัญญาณอาจจะเป็นการเรียกชื่อเวลาพูดถึงเด็กไม่สบตาเด็กแบบเฉยเฉยเหมือนเมื่อกี้มองไปทางอื่นให้เรามองตรงไปที่เด็กเสมอนี่คือการเตือนและแม่กำลังจะเอาจริง น้ำเสียงเราต้องใช้คำพูดที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายและเจาะจงพฤติกรรมที่อยากให้เด็กหยุดทำนะมักจะใช้ประโยคว่าถ้าลูกยังไม่หยุดอะไรลูกจะต้องเป็นยังไงตามที่เราตกลงกันไว้นะถ้าเด็กทำได้อย่างที่เตือนเป็นไงคะชมทันทีอีกวิธีหนึ่งนะคะการให้รับผิดชอบกับสิ่งที่ทำเราเรียกว่า over correction นะคะดูในภาพเป็นยังไงรื้อสะกระจายเลยปกติคุณแม่เป็นยังไงคะทนไม่ได้ทำไมไม่รู้จักเก็บแล้วเราก็เก็บหนึ่งชิ้นเข้าตู้ทำไมถึงเป็นเด็กดื้ออย่างนี้เก็บเข้าตู้สุดท้ายลูกยืนกอดอกมองเฉยๆใช่ไหมแบบนี้เรียกว่ารับผิดชอบไหมคะวิธีการนี้เราจะช่วยสอนให้ลูกรู้จักรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาทำอะไรเขาต้องได้รับผลจากตรงนั้นถึงลูกเก็บไม่เรียบร้อยเป็นไงแต่ก็คือการวิธีนำไปใช้มักจะใช้2รูปแบบนะคะก็คือรับผิดชอบต่อความผิดที่ตัวเองกระทำนะเช่นปัดข้าวหกงอแงใช่ไหมเด็กๆไม่ยอมกินข้าวปัดใครเช็ดเขาเช็ดนะคะกินเสร็จใครล้างเขาต้องเก็บล้างหรือให้เขาแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแทนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบางครั้งลูกเราเดินปิดประตูปั้งเข้าบ้านกี่ครั้งลูกปิดประตูปั้งปิดเบาๆลูกเดินครั้งที่1ปั้งปิดเบาๆลูกครั้งที่2ปั้งเดินมาปิดประตูใหม่สิปิดยังไงปิดเบาๆใช่แม่ต้องการแบบนี้แม่อยากให้ลูกปิดเบาๆลองปิดเปิดแบบนี้ซ้ำๆสิคะครั้งถัดไปแม่อยากให้ลูกปิดประตูแบบนี้นะและให้เขาฝึกอย่างเงี้ยบ่อยๆเขาก็จะจำได้นี่คือ2แบบที่เราเอาไปใช้ได้แล้วมันจะช่วยสอนความรับผิดชอบของเขาให้เขารู้ว่าถ้าเขาทำผิดอะไรเขาต้องมีส่วนในสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าเขาลอยตัวเหนือปัญหาเทคนิคการเพิกเฉยเราจะใช้กับการก่อกวนเล็กน้อยชักสีหน้าบึ้งตึงแอบกระทืบเท้าหน่อยนึงเป็นการต่อต้านเล็กน้อยเป็นอะไรที่มันไม่ได้เกิดอันตรายแต่มันกวนใจอ่ะใช่ไหมคะอันนี้ผู้ปกครองต้องใช้ความอดทนสูงมากและสิ่งสำคัญคือมันใช้เวลานานตรงนี้พูดพ่อแม่มักจะพลาดตรงที่ว่าเราความอดทนไม่เท่าลูกการได้แย่เรากับการอดทนให้เขามาแย่เนี่ยมักจะไม่เท่ากันเรามักจะหมดความอดทนก่อนแล้วเราก็เผลอลงไปสิ่งที่ต้องระวังมากคือทำครั้งแรกเราอาจจะอดทนได้แล้วลูกอาจจะหยุดเราอดทนระดับที่60แล้วครั้งนี้ลูกหยุดครั้งหน้าเราอดทนที่60ลูกทำถึง60แล้วลูกอาจจะไม่หยุดลูกอาจจะไป70 80เราจะทนได้ไหมเราต้องทนให้ได้เท่านั้นนะคะถ้าเรายังทนอยู่ได้แค่60พฤติกรรมเพิกเฉยมันไม่ได้ผลเราต้องทนให้ได้มากกว่าลูกทนให้ได้มากกว่าลูกแล้วพฤติกรรมนั้นมันจะหายไป
0: สิ่งหนึ่งที่นักจิตวิทยาเน้นย้ำอยู่เสมอในการรับมือพฤติกรรมที่มีอาการติดเกมนั่นก็คือผู้ปกครองจะต้องดูแลสุขภาพจิตของตนเองให้ดีมีสติเพราะจะทำให้เทคนิคต่างๆที่ได้รับจากการอบรมถูกนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเรามาติดตามดูกันว่าผู้ที่เคยเข้าร่วมอบรมในโครงการเกมสมดุลชีวิตสมดุลชีวิตตอนนี้ของพวกเขาเป็นอย่างไร
3: คุณแม่ได้มีโอกาสเข้าอบรมเกมสมดุลชีวิตสมดุลสิ่งที่คุณแม่สนใจเนี่ยเนื่องมาจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกของเราอ่ะไม่ได้ติดเกมแต่ว่าพี่สาวของเราอะค่ะซึ่งมีลูกอายุโตแล้วประมาณสัก17เขาติดเกมมากติดเกมจนถึงขนาดเล่นทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ไม่รับผิดชอบเรื่องการเรียนเราก็เลยมีความสนใจจากการอบรมในครั้งนี้เราได้รับความรู้ในการกลับมาเปลี่ยนแปลงในบ้านเราหัวใจหลักๆที่ทางวิทยากรได้สอนนะคะก็มีด้วยกัน3เรื่องก็คือ 3R อันแรกก็คือมีความสัมพันธ์อันที่สองก็คือมีกติกาถ้าความสัมพันธ์ดีกติกาชัดเจนสิ่งที่ได้ก็คือเด็กดีเด็กว่านอนสอนง่ายอีกหนึ่งวิธีที่นำมาใช้ในการปรับพฤติกรรมของลูกเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยเราเปิดคลิปวิดีโอให้เขาดูค่ะซึ่งเราก็ดูตาม YouTube อ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของเด็กติดเกมเราให้ดูก่อนว่าผลกระทบเนี่ย ถ้าวันนี้เราไม่มาเซตกติกาในการเล่นเกมเท่าไหร่แค่ไหนเนี่ยอนาคตเนี่ยเขาจะลูกเราสามารถพัฒนาไปถึงจุดๆนี้ได้เราก็พาเขาไปดูด้วยกันพ่อแม่ลูก4คนนะคะ
4: อย่าเล่น
5: เขาหมดเวลาแล้วเขาไม่เลิกใช่ไหม
6: ใช่
5: เ
3: เล่นแล้วเขาไม่

0: ตอนเลิกเนี่ยป้าตอนไม่เลิกกุ๊บเนี่ยอารมณ์เราก็จะรุนแรงขึ้นใช่ไหมเพราะเราสนุกเรามันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเลิกตามกติกาเราก็จะไม่รุนแรงไม่ทะเลาะกันแบบนี้น้องโฟพี่คนนี้เขาจะเป็นยังไงต่อไป
1: เล่นเกม
0: ฮะเขาจะอดเล่นเกมเพราะ
1: ไม่ยอมเลิก
0: กฎกติกาเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยเรามีการคุยกันทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูก2คนก็คือมีการมาดูว่าเราจะเล่นเกมกันกี่ชั่วโมงเล่นเวลาไหนกันบ้างและเล่นกันยังไงก็เราก็มาทำตารางด้วยกันซึ่งเราต้องแปะไว้ให้ชัดเจนทุกคนในบ้านเห็นก็จะได้เข้าใจไหนเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะก็คือวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนี่ยไม่เล่นเกมโอเคไหมครับน้องโฟกโอเคนะพี่ฟุกล่ะโอเคนะเพราะอะไรเราถึงไม่เล่นเกมวันจันทร์ถึงวันพฤหัส
1: ไปเรียน
0: เพราะเราไปเรียนใช่ไหมครับถ้าเราเล่นเกมแล้วเราจะมึนไปหมดเลยเราจะไม่มีเวลาทำการบ้านอ่านหนังสือนะครับวันศุกร์เล่นได้ไหมเอ่ยได้ไหมพี่ฟุก
1: ได้
0: นะ30นาทีน้อยไปไหมเยอะไปไหมพอดีโอเครางวัลก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กมีความสุขนะคะบ้านเราก็เลยมีการกำหนดว่าเราจะใช้เรื่องบัตรความดีในการให้กับลูกนะคะโดยที่ว่าเราจะเน้นว่าเราจะจับถูกมากกว่าจับผิดนะคะจับถูกมากกว่าจับผิดก็หมายความว่าถ้าเขามีพฤติกรรมที่งองแงเล็กน้อยเราก็จะไม่ไปสนใจเราก็จะดูพฤติกรรมที่เราอยากให้เขาเป็นยกตัวอย่างเช่นลูกซ้อมดนตรีนะเราก็จะให้บัตรเขาบัตรตัวนี้เขาก็สะสมไว้แล้วเขาก็จะไปสะสมแลกขนมที่เขาอยากทาน

0: ลูกก็ยังมีการเล่นเกมอยู่แต่ว่าคุณแม่ก็หากิจกรรมอื่นมาเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวก็คือน้องชอบตีแบตเราก็จะมาเล่นตีแบตกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือน้องก็จะชอบเรื่องของคอมพิวเตอร์อยู่แล้วคุณแม่ก็ PowerPoint กับ Word ให้เขาไปด้วยจริงๆแล้วเนี่ย IT เอ่ยหรือคอมพิวเตอร์เอ่ยเนี่ยอีกด้านนึงซึ่งเรามองว่ามันก็มีประโยชน์นะเราจะทำยังไงให้เขาไปสู่ในด้านที่มันเป็นประโยชน์แล้วปรับใช้ในเรื่องของการเรียนแล้วก็ศักยภาพในตัวเขาได้ค่ะ
1: และที่โรงเรียนเทพลีลาก็มีความตระหนักในปัญหาเด็กติดเกมจึงได้มีการนำองค์ความรู้จากเว็บไซต์ healthygamer.net มาเผยแพร่และสอนแก่นักเรียน
2: ที่โรงเรียนเทพลีลาเราสนใจเรื่องปัญหาเด็กติดเกมนะคะเพราะว่าโรงเรียนเราอยู่ในแหล่งชุมชนซึ่งตามชุมชนเนี่ยก็จะมีร้านอินเทอร์เน็ตร้านเกมแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับแหล่งเรียนรู้พวกนี้มากเดี๋ยวนี้เนี่ยเกมมันเข้ามาเร็วมากมันไม่ใช่แต่เข้ามาที่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวโทรศัพท์มือถือก็เป็นตัวเชื่อมทำให้เด็กเนี่ยสนใจเรื่องของเกมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องดูแลตรงนี้ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราเป็นครูเนี่ยนะเราไม่อยากที่จะทำงานในเชิงรับคือหมายความว่าพอมีปัญหาเด็กติดเกมมาแล้วเนี่ยเราก็แก้ด้วยการลงโทษแล้วก็เชิญผู้ปกครองมาพบในที่สุดผู้ปกครองมาพบหลายๆครั้งเขาจะอายเราแล้วเขาก็จะพาลูกออกไปซึ่งมันก็จะสร้างปัญหาสังคมอีกเยอะนั่นก็คือต้องป้องกันมากกว่าได้นำความรู้จากเว็บไซต์ Healthy Gamer นะคะเอามาใช้ในโรงเรียนก็คืออันแรกเลยเนี่ยเราแนะนำให้เด็กรู้จักเว็บไซต์นะคะมีการทำแบบทดสอบการติดเกมอันนี้เป็นการคัดกรองให้เด็กได้ทำจากเว็บไซต์จริงๆเลยอันที่สองเนี่ยเรามีการดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดบทความเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมาให้เด็กได้ดู EC เป็นสัญลักษณ์ของอะไรมีความหมายว่าอะไรใครตอบยกมือขึ้น
3: เป็นสัญลักษณ์ Early Childhood สำหรับเด็กอายุ3ปีมีเนื้อหาสำหรับเด็กอายุ3ปี
2: โอเคดีมากอ่ะ18บวกหมายความว่าอย่างไร
4: หมายถึงเกมที่18บวกปีขึ้นไปค่ะ
2: 18ปีขึ้นไปเล่นได้นั่งลงviolentพนักงานตอบ
5: เนื้อหาเกมมีความรุนแรง
2: เนื้อหาเกมมีความรุนแรงเก่งมาก
4: ในการอ่านในเรื่องเรทน่ารู้นี้ทำให้รู้ถึงการจัดเรทเกมความเหมาะสมกับอายุซึ่งในปัจจุบันเกมในบางเกมมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กที่เล่นในบางวัยเมื่อมีการจัดเรทเกมก็ทำให้เราเล่นเกมในเนื้อหาที่เหมาะสมกับอายุอย่างเช่นเกมที่จัดเรทในอายุ18บวกแต่ถ้าเราอายุไม่เหมาะสมแล้วถ้าไปเล่นเกมในเรทนี้ก็จะทำให้เนื้อหาในเกมนำมาใช้ในชีวิตจริงได้เช่นการต่อสู้การยิงการทำร้ายร่างกาย

0: ผมคิดว่าการเล่นเกมเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ควรเล่นในขอบเขตเกมทุกเพศทุกวัยผมคิดว่าสามารถเล่นได้แต่ควรให้ผู้ใหญ่แนะนำและเล่นด้วยเพราะเด็กจะได้เข้าใจ
1: คนนี้มีความคิดเพิ่มเติมว่าควรจะให้ผู้ใหญ่ได้เล่นด้วยสมมติว่าถ้าเกิดพ่อแม่เล่นกับเราด้วยนะลูกแล้วพ่อแม่ติดเกมด้วยหนูจะทำยังไง อย่างแรกคือ
0: ทำใจครับ
1: ทำใจนอกจากทำใจแล้วมีอะไรอีกลูก
0: ก็ต้องคำห้ามเขามาเข้าไปเดี๋ยวผมไม่มีเงินใช
1: ้ครับคนนี้กลัวอดขนมเพราะเดี๋ยวน้ำหนักจะลดโอเค
2: คือปัญหาเด็กติดเกมนะคะทุกคนต้องช่วยกันดูแลอยู่ในโรงเรียนครูก็ดูแลเมื่อเด็กกลับไปอยู่ที่บ้านครอบครัวเป็นสิ่งที่จำเป็นเขาก็อยากจะให้พ่อแม่เนี่ยให้เวลาเขาในการดูแลเขาบางคนเดี๋ยวถึงกับบอกว่าอยากจะให้พ่อแม่เนี่ยได้เล่นเกมแบบเขาได้ซ้ำไปนะคะทั้งครูทั้งเด็กแล้วก็ชุมชนเราไม่อยากให้เป็นปัญหายาวถึงขนาดต้องแก้ไขเราอยากได้การป้องกันมากกว่า
3: ปัญหาเด็กติดเกมก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าถ้าเกิดมองปัญหาแล้วเอาแต่บ่นเอาแต่พูดว่าปัญหามันเยอะปัญหามันอย่างนู้นปัญหามันอย่างนี้แต่ไม่ได้เริ่มก้าวแรกไม่ได้เริ่มทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานั้นให้ดีขึ้นปัญหานั้นก็จะเหมือนเดิมแถมหนักขึ้นด้วยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะทำอะไรถ้าคิดแล้วทำเลยนะครับตรงนั้นมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ดีขึ้นได้

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลช่วงนี้ก็เข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะคะในช่วงเทศกาลเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มที่จะตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตตัวเองสำหรับปีใหม่นะคะในเรื่องของการเลือกอาหารที่มีสุขภาพดีหรือว่าอยากจะลดน้ำหนักอันนี้ก็จะเป็นท็อปลิสต์สำหรับหลายๆคนเลยนะคะทีนี้พอมาดูกันในส่วนของรูปแบบอาหารก็จะมีคนถามถึงในเรื่องของ plant based diet เข้ามาเอ๊ะเคยได้ยินว่า plant based diet เนี่ยสามารถจะช่วยลดน้ำหนักได้มีข้อดีกับสุขภาพวันนี้เรามารู้จัก plant based diet กันค่ะplant-based diet คืออะไร plant-based diet เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะมันเป็นอาหารที่ส่วนใหญ่เนี่ยประกอบด้วยพืชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนประกอบหลักของอาหารเนี่ยจะทำมาจากพืชนะคะถามว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ได้ไหมตอบว่าได้แต่ว่าอยู่ในส่วนน้อยการรับประทาน plant-based diet นะคะก็จะสามารถทำได้หลายรูปแบบนะคะยกตัวอย่างเช่นอันที่1ค่ะ lacto-ovo vegetarian นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการบริโภคผักนมไข่แต่ว่าไม่กินเนื้อสัตว์นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดในมังสวิรัติอันที่2ค่ะรับประทานเป็นแบบแลคโตหรือโอโวเวเจเทเรียนเป็นการรับประทานพืชผักแล้วก็กินนมหรือไข่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันที่3ค่ะการรับประทานแบบวีแกนเป็นการรับประทานเฉพาะพืชผักโดยที่ไม่รับประทานผลิตภัณฑ์ใดๆที่มาจากสัตว์เลยสำหรับ plant based diet นะคะกับวีแกนต่าง

กันยังไงเราได้ยินเป็นประจำเลยต้องบอกว่า plant based diet เนี่ยจะเป็นกลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มนี้กินพืชผักเป็นหลักแต่ว่ายังอนุญาตให้กินพวกของเนื้อสัตว์ได้แต่พอเรามาพูดถึงคำว่าวีแกนเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่โฟกัสว่ากินเฉพาะพืชผักแต่ไม่กินเนื้อสัตว์เลยค่ะสำหรับ plant based diet เองนะคะก็จะมีประโยชน์ในกลุ่มของโรคที่เราเรียกว่า NCD นะคะหรือว่าโรคไม่ติดต่อก็จะประกอบไปด้วยเบาหวานความดันไขมันนะคะโรคหัวใจหลอดเลือดรวมทั้งมะเร็งบางอย่างด้วยถ้าลงมาดูในรายละเอียดของแต่ละอันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นความดันโลหิตสูงนะคะในแง่ของอาหารสำหรับความดันโลหิตสูงเราก็จะบอกมาละว่ากินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะกินอาหารที่มีไขมันต่ำนะคะลดพวกเกลือลดพวกของน้ำตาลลงอันนี้คือคอนเซปต์เดียวกันเลยกับการกิน plant based diet เห็นไหมคะในขณะเดียวกันเนี่ยพวกนี้ก็จะมีโพแทสเซียมแล้วก็แมกนีเซียมค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นจะช่วยในเรื่องของการลดความดันโลหิตอันที่สองในส่วนของเบาหวานเวลาที่เรากินอาหารกลุ่มนี้นะคะถ้ากินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะก็จะมีไฟเบอร์เยอะขึ้นด้วยก็จะช่วยชะลอการดูดซึมของน้ำตาลนะคะเราไม่กินพวกที่เป็นเนื้อสัตว์หรือว่าพวกเนื้อสัตว์ติดมันอันนี้ก็จะช่วยทำให้การทำงานของอินซูลินดีขึ้นลดภาวะดื้ออินซูลินก็จะช่วยส่งเสริมทำให้เบาหวานดีขึ้นแล้วถ้าหากว่าน้ำหนักลดลงไปด้วยอันนี้ก็จะยิ่งทำให้อินซูลินทำงานดีขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องของเบาหวานอีกทางนึงด้วยค่ะไขมันในเลือดสูงอันนี้ก็ชัดเจนแล้วตรงไปตรงมาเราเคยคุยกันแล้วว่าในคนที่มีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงเวลาที่เราอยากจะลดคอเลสเตอรอลเราควรที่จะเพิ่มไฟเบอร์ใช่ไหมคะเพิ่มผักผลไม้ลดอาหารที่มีเรื่องของคอเลสเตอรอลซึ่งแน่นอนค่ะคอเลสเตอรอลมาจากสัตว์แล้วเรากินของที่มาจากพืชเราก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลอันสุดท้ายก็คือลดไขมันโดยเฉพาะกลุ่มที่เราเรียกว่าไขมันอิ่มตัวนะคะซึ่งไขมันอิ่มตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสัตว์เหมือนกันนะคะอยู่ในพืชบ้างเล็กน้อยถ้าเกิดเรากินเป็น plant based มันก็จะช่วยทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยลดลงได้เช่นกันนะคะแล้วสุดท้ายทั้งหมดโรคที่ว่ามาก็คือความเสี่ยงที่จะนำไปสู่หัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองใช่ไหมคะถ้าเรากิน plant based dietความเสี่ยงพวกนี้ลดลงโอกาสที่จะทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าโรคหัวใจก็จะลดลงเช่นกันอีกกลุ่มนึงก็คือเรื่องของมะเร็งตอนนี้ก็จะมีปัญหาพอสมควรนะคะคนเป็นมะเร็งกันค่อนข้างเยอะแล้วก็กังวลกลัวว่าจะเป็นมะเร็งอันนึงที่เราจะบอกก็คือว่าเราจะบอกว่าให้กินผักผลไม้เยอะขึ้นเห็นไหมคะเพราะว่ามันมีไฟเบอร์ค่ะจะช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดเรื่องของมะเร็งลำไส้น้ำหนักที่ลดลงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมได้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการกิน plant based diet เองเนี่ยก็ช่วยทุกๆอย่างเลยเนาะในส่วนของโรคหัวใจหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็โรคของมะเร็งนะคะเบาหวานความดันไขมันนอกจากนี้ค่ะ plant based diet เองเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่รวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระก็จะช่วยทำให้ผิวพรรณนะคะดีขึ้นนะคะplant-based dietจะมีอะไรบ้างเราก็คงจะโฟกัสอยู่ที่เรื่องของพืชผักแล้วก็ผลไม้นะคะตรงนี้เราจะแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มธัญพืชนะคะซึ่งในที่นี้เราจะขอเน้นย้ำว่าอยากจะสนับสนุนให้กินเป็นธัญพืชไม่ขัดสีถามว่าทำไมต้องเป็นธัญพืชไม่ขัดสีก็เพราะว่ายังคงมีไฟเบอร์ในขณะเดียวกันค่ะวิตามินส่วนใหญ่หลายๆตัวเลยนะคะก็ยังอยู่ที่ตรงบริเวณของเปลือกหรือว่ายั่วหุ้มของธัญพืชนะคะหรือที่เราว่าจมูกข้าวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะมีวิตามินเยอะขึ้นนะคะถ้าเราขัดสีไปหมายความว่าเราทิ้งส่วนนั้นไปแล้วมันก็จะทำให้การกินธัญพืชที่ไม่ขัดสีเนี่ยเราก็จะอิ่มมากขึ้นเพราะมีไฟเบอร์เราก็จะได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างนะคะสำหรับพวกของธัญพืชไม่ขัดสีก็จะเป็นพวกของข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะคะหรือว่ากลุ่มของข้าวที่มันเป็นไรซ์เบอร์รี่นะคะพวกลูกเดือยหรือว่ากลุ่มที่เรียกว่าโฮลวีตนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะกินขนมปังอย่างเงี้ยค่ะแทนที่เราจะกินเป็นขนมปังขาวเราก็อาจจะเลือกกินเป็นขนมปังที่เป็นโฮลวีตนะคะมันก็จะทำให้เราได้ไฟเบอร์เราอิ่มมากขึ้นเราได้แร่ธาตุแล้วก็วิตามินมากขึ้นค่ะกลุ่มที่สองนะคะก็จะเป็นพวกถั่วชนิดต่างๆนะคะภาษาอังกฤษเองเนี่ยเราก็อาจจะมีที่เราเห็นมันจะมีคำว่านามีคำว่าลีกูมนะคะทีนี้ตรงนี้ถ้าถามว่าบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นถั่วที่มันมีเปลือกนะคะยกตัวอย่างเช่นถั่วลิสงอย่างเงี้ยพวกของมะม่วงหิมพานต์นะคะวอลนัทแมคคาเดเมียอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นพวกของถั่วเขียวถั่วแดงนะคะถั่วเหลือง
อย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยนะคะพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของให้คาร์โบไฮเดรตแล้วก็บางตัวนี้ก็จะมีโปรตีนนอกจากนี้เนี่ยก็เป็นพวกของงาอันนี้ก็จะช่วยให้ไขมันที่ดีได้ด้วยนะคะกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นกลุ่มของผลไม้นะคะทีนี้ผลไม้เนี่ยก็ได้ทุกชนิดเลยนะคะแต่ว่าควรจะระวังนิดนึงนะคะก็คือเราควรจะเลือกผลไม้ที่อาจจะรสชาติเนี่ยกลางๆไม่ต้องเป็นผลไม้ที่แบบรสชาติจัดจ้านเพราะว่าพวกนั้นก็จะมีน้ำตาลสูงขึ้นนะคะหรือว่าอย่างเช่นบางคนบอกว่ากินได้ไม่อั้นก็จะกินทุเรียนทีละลูกอันนี้ก็อาจจะทำให้มีพลังงานเยอะไปนิดนึงนะคะอันที่4ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของผักนะคะก็จะมีกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นผักที่มันเป็นใบนะคะผักใบเขียวอันนี้ได้ทุกชนิดเลยแคลอรี่ต่ำนะคะก็จะมีแร่ธาตุแล้วก็มีวิตามินค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือพืชที่มีหัวนะคะยกตัวอย่างเช่นมันเทศนะคะเผือกอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ากลุ่มของแครอทอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำเช่นกันนะคะแต่ก็ยังคงมีแคลอรี่หรือมีความเป็นแป้งอยู่บ้างนะคะโดยสรุปนะคะหลักๆของอาหารที่เราจะเอามาทำหรือว่าเราเลือกสำหรับการที่จะใช้เป็น plant based diet เนี่ยก็จะเป็นพวกของคาร์โบไฮเดรตพวกของข้าวแป้งใช่ไหมคะแล้วก็มีพืชผักผลไม้นะคะทีนี้ถามว่าโปรตีนได้จากไหนตรงนี้ค่ะในส่วนของพวกของถั่วกลุ่มของพืชผักพวกนี้ก็จะมีโปรตีนแต่โปรตีนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแล้วก็อาจจะมีเรื่องของน้ำมันนะคะซึ่งจะเป็นน้ำมันจริงๆหรือว่าจะเป็นกลุ่มน้ำมันที่ได้จากพวกพืชผักพวกนี้ในแง่ของการที่จะเลือกเอามารับประทานเป็นอาหารนะคะอันนี้ก็คือหลักๆของวัตถุดิบในการที่เราจะมาเลือกใช้สำหรับกลุ่มที่เป็น plant based dietนะคะและเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมนูของ plant based diet เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะสำหรับ plant based diet นะคะเวลาที่เราจะรับประทานกันเนี่ยจริงๆเราจะโฟกัสที่เรื่องของวัตถุดิบที่เราเอามาทำอาหารนะคะทีถ้าสมมติว่าเราอยากจะกิน plant based diet เพื่อจะลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆเราก็จำเป็นที่จะต้องโฟกัสหรือว่าควบคุมในเรื่องของแคลอรี่เช่นกันนะคะเมนูที่จะยกตัวอย่างในวันนี้สำหรับ plant based diet นะคะยกตัวอย่างเช่นเราทำไข่คนแล้วเราก็ใส่พวกของถั่วลันเตาลงไปนะคะหรือว่าใส่ข้าวโพดลงไปอันนี้ก็จะเป็นเมนูหนึ่งพวกที่จะเป็นพวกของต้มนะคะยกตัวอย่างเช่นจะเป็นต้มยำเห็ดอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นซุปเห็ดซุปข้าวโพดซุปหน่อไม้อันนี้ได้หมดเลยถ้าเกิดจะเป็นซุปแบบฝรั่งเวลาที่เราเติมพวกครีมลงไปเนี่ยได้2แบบเลยค่ะถ้าเราจะทำเป็นมังสวิรัติที่ค่อนข้างเคร่งครัดนะคะเราก็จะเลือกครีมที่เป็น non dairy หรือว่าจะเป็นกะทิอันนี้ก็ได้แต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าเราจะเป็นมังสวิรัติที่เรากินนมได้อันนี้เราอาจจะใส่ครีมปกติได้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารไทยยกตัวอย่างเช่นบอกว่าเอ๊ะเรากินน้ำพริกกะปิได้ไหมแล้วก็มีผักลวกจริงๆต้องบอกมันเป็น plant based diet นะคะแต่มันไม่ใช่มังสวิรัติเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า plant based diet เนี่ยเรายังยอมที่จะให้กินพวกเนื้อสัตว์ได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นพวกกะปิหรือน้ำปลาที่เรามาใช้เนี่ยก็อาจจะมีพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าตัวเคยในการที่จะเอามาทำน้ำพริกกะปินะคะอันนี้ยังถือว่าเป็น plant based เนาะแต่อาจจะไม่ใช่มังสวิรัตินะคะนอกจากนี้เนี่ยพวกที่เป็นพวกอาหารเช้าเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะใส่ผลไม้ใส่แกรโนล่าอันนี้ก็เป็นแพนเบสเห็นไหมคะแล้วก็จะเป็นพวกของการผัดเช่นเราผัดผักเราใส่ไข่เราใส่เห็ดเราใส่เต้าหู้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของเมนูที่เป็น plant based diet เช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอาหารฝรั่งยกตัวอย่างเช่นเราทำเป็นพาสต้าโฮวีตเรามีมะเขือย่างเราราดเป็นพวกน้ำมันที่เป็นน้ำมันมะกอกนะคะอันนี้ก็ยังเป็น plant based diet นะคะเพราะฉะนั้น plant based diet ได้หมดเลยหลายๆคนบอกว่านึกภาพไม่ออกนึกเป็นมังสวิรัติอันนี้ก็ได้เลยทีนี้พอเรารู้จักกับ plant based diet ว่าคืออะไรแล้วเรารู้จักว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงแล้วรวมทั้งเมนูคร่าวๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ย plant based diet เนี่ยมันจะต้องระมัดระวังอะไรหรือเปล่าทีนี้ในกรณีของการเลือกใช้ plant based diet นะคะจะขออนุญาตแยกเป็นกลุ่มของอาหารเป็นหมวดหมู่แล้วดูว่าเราควรจะระมัดระวังอะไรหลักๆเราโฟกัสที่กลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตหรือข้าวแป้งเมื่อสักครู่นี้นะคะสิ่งที่เราแนะนำอะค่ะจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งจะมีไฟเบอร์อยู่แต่หลายคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันดื่มน้ำผึ้งฉันดื่มน้ำตาลฉันดื่มน้ำหวานใช่ไหมคะหรือน้ำผลไม้ก็ตามถามว่าเป็นแพนเบสได้ไหมตอบว่าได้แต่ว่าถ้าเรากินปริมาณมากอันนี้ก็อาจจะทำให้มีแคลอรี่เยอะเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้อ้วนหรือทำให้น้ำตาลสูงขึ้นได้ดังนั้นในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะคะถ้าจะใช้เป็นแพนเบสไดเอทที่มีประโยชน์แนะนำว่าควรจะเลือกเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะหลีกเลี่ยงพวกที่เป็นน้ำตาลหรือว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวพวกน้ำหวานทั้งหลายอันนี้กินให้น้อยนะคะกลุ่มที่2ค่ะจะเป็นกลุ่มที่เป็นโปรตีนโดยหลักๆเราก็จะเลือกโปรตีนที่มาจากพืชอย่างเช่นถั่วเหลืองนะคะซึ่งอันนี้เราถือว่าเป็นโปรตีนที่ค่อนข้างครบถ้วน
้าสมมุติว่าเรากินเป็นแพลนเบสที่เรายอมที่จะกินเนื้อสัตว์หรือว่ายอมกินไข่กินนมโดยทั่วไปนะคะต้องบอกว่ากรดอะมิโนจำเป็นเนี่ยเราได้รับครบถ้วนนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะเลือกกินพวกที่มันเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยคำแนะนำที่เราควรจะเลี่ยงก็คืออาจจะ

พวกของเครื่องในอยากจะเลี่ยงไปนะคะหรือว่าพวกเนื้อสัตว์ติดมันเพราะว่าอันนี้ก็อาจจะทำให้เราเนี่ยได้รับส่วนที่เราเรียกว่าไขมันอิ่มตัวนะคะซึ่งอันนี้ก็จะไปเพิ่มไขมันตัวเลวนะคะหรือว่าจะไปทำให้สารที่จะทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นในร่างกายกลุ่มของไขมันกลุ่มของไขมันเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็เลือกเหมือนเดิมค่ะเลือกไขมันที่ไม่อิ่มตัวน้ำมันใสๆนะคะถ้าเป็นน้ำมันที่มันวางเอาไว้แล้วเป็นไขอันนี้ก็จะทำให้มีกรดไขมันอิ่มตัวเยอะขึ้นซึ่งจะไปเพิ่มเรื่องของคอเลสเตอรอลตัวเลวแล้วก็สุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของตัวผักผลไม้อันนี้เหมือนเดิมเลยเหมือนที่คุยมาสักครู่นี้นะคะกินผักได้กินผลไม้ได้แนะนำว่าให้กินหลากหลายแล้วก็เลือกในกรณีที่จะเป็นผักสดผลไม้สดมากกว่าที่จะเป็นน้ำผลไม้หรือผลไม้แห้งค่ะค่ะเราก็จะแยกให้ฟังง่ายๆนะคะโดยที่แยกออกเป็นกลุ่มเป็นอาหาร5หมู่แบบที่เราคุ้นเคยกันค่ะสำหรับเมื่อกี้ที่เราคุยกันในส่วนของ plant based diet นะคะแล้วเราโฟกัสว่าเราอยากจะลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆเราก็ต้องควบคุมในเรื่องของพลังงานเช่นกันถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นวันนึงเราจะกินสักเท่าไหร่ดีโดยทั่วไปก็เอาน้ำหนักตัวเรานะคะแล้วเราก็จะใช้อยู่สักประมาณ 20-25 แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันนะคะทีนี้บอกถ้าฉันน้ำหนัก100กิโลล่ะไม่ใช่นะคะเราไม่ได้เอาน้ำหนักตอนนี้หมายความว่าน้ำหนักที่ควรจะเป็นนะคะสมมติถ้าในกรณีที่เราอ้วนเราจะเอาส่วนสูงลบ100หรือว่าส่วนสูงลบ110ให้มันเป็นน้ำหนักที่ควรจะเป็นพอเราได้น้ำหนักอันนั้นแล้วว่าน้ำหนักที่เราควรจะเป็นประมาณเท่านี้เราจะกินเท่าไหร่เราก็คูณด้วย20หรือ25นะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้สูง160ใช่ไหมคะก็ควรจะหนักสักประมาณ50หรือ55กิโลแล้วทีนี้เอา50เนี่ยหรือว่า55เนี่ยไปคูณด้วย20ถึง25มันก็อยู่แถวๆประมาณ 1,200 อันนี้สำหรับในกรณีที่จะลดน้ำหนักถามว่าแล้ว 1,200 เราจะกินอะไรได้บ้างเราก็จะมาดูว่าถ้าสมมติเรากินประมาณ3มื้อเราก็จะเหลือมื้อนึงเท่าไหร่คะประมาณสัก400แคลอรี่แต่ว่าแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันเนาะบางคนมื้อเช้าอาจจะกินน้อยกินมากอันนี้แล้วแต่ว่าค่าเฉลี่ยประมาณ400แคลอรี่ตรงเนี้ยแล้วเราจะกินยังไงสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าเอาง่ายๆเราไม่ต้องมานั่งนับแคลอรี่กันละเราจะมาใช้เป็นจานอย่างเงี้ยนะคะจานที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยประมาณ 8-9 นิ้วแล้วเราจะแบ่งออกมาเป็น4ส่วนใช่มั้ยคะเราก็จะบอกว่าโอเคในส่วนที่มันเป็นพวกของข้าวนะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวหรือว่าพาสต้าอะไรก็ตามเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ1ใน4ของจานนะคะเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นผักนะคะหรือว่าจะเป็นพืชเมื่อสักครู่นี้ที่ให้โปรตีนเช่นอาจจะมีถั่วเหลืองอาจจะมีพวกไข่นะคะหรือจะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าจะเป็นนมแล้วแต่ที่เราจะกินเสร็จแล้วอีกครึ่งนึงที่จะเป็นผักอันนี้ก็คือจะเป็นโมเดลที่เราเคยคุยกันหลายๆครั้งว่าจะเป็นลักษณะของอาหารจานเดียวแล้วเราก็จะแบ่งเป็น4ส่วนแต่ถ้าสมมติว่าจะลงไปในรายละเอียดว่าโหจะต้องกินกี่ช้อนกี่มื้อกี่คำอันนี้ก็พอทำได้ในบางคนแต่ว่าอาจจะดูยุ่งยากแล้วอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับในการที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะทีนี้สำหรับหลายๆคนบอกว่าไม่ได้เตรียมอาหารเองแต่ว่าไปซื้ออาหารจานเดียวที่จะรับประทานอันแรกจะบอกว่าโดยทั่วไปอาหารจานเดียวที่เราซื้อแล้วก็อาจจะมีผัดหรืออะไรก็ตามที่ราดเนี่ยเฉลี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก500ถึง600แคลอรี่แล้วแต่นะคะอันนี้จะหมายถึงว่ากินกับข้าวสวยเนาะทีนี้พอเวลาที่เราโปะไข่ดาวอะค่ะมันจะกลายเป็นแบบอีกประมาณสัก180แคลอรี่ก็บวกไป200ก็จะเกือบ700เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายๆถ้าเราจะกินนะคะเรายอมกินไข่แต่ว่าอันนี้เราเปลี่ยนเป็นไข่ต้มแคลอรี่ก็จะหายไปอันที่2เวลาที่เราซื้อหรือว่าเราสั่งเขาเนี่ยส่วนที่มันอ้วนที่สุดก็จะเป็นพวกของน้ำมันเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเราสั่งข้าวราดกะเพราแล้วเราเป็นไข่ดาวเราก็จะเปลี่ยนเป็นกะเพราไข่ต้มสมมติตรงเนี้ยกะเพราก็อาจจะแบบหมูน้อยหน่อยถ้าสมมติในคนที่จะกินเป็นลักษณะของ plant based ใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นผัดเห็ดสมมติเป็นผัดเห็ดอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นบรอกโคลีแล้วก็ใส่ไข่เป็นแบบอะไรที่ใส่เต้าหู้ก็แล้วแต่ส่วนที่มันจะอ้วนที่สุดแล้วมีน้ำมันเยอะน้ำตาลเยอะก็จะอยู่ในน้ำที่ราดเพราะฉะนั้นนี่เราก็อาจจะตักข้าวแล้วก็กินกับเนื้อส่วนข้างบนหรือว่าผักข้างบนโดยที่เหลือในส่วนที่จะเป็นน้ำราดเอาไว้ถ้ามาคนละจานแยกกันก็ตักแต่ส่วนที่มันเป็นเนื้อเสด็จน้ำหน่อยแล้วมาตักกินกับข้าวอย่างนี้ก็สามารถจะลดแคลอรี่ได้แล้วโดยภาพรวมก็ไม่น่าจะเกิน500แคลอรี่นะคะสำหรับอาหารจานเดียวค่ะแล้วมีใครบ้างไหมที่เราไม่สามารถที่จะกินแพลนเบสได้หรือว่าเราควรจะกินแพลนเบสแต่กินด้วยความระมัดระวังอันแรกก่อนเนี่ยเราก็จะพูดว่าโดยเฉพาะคนที่กินแพลนเบสที่ต้องการจำกัดเข้มข้นเลยยกตัวอย่างเช่นคนที่กินเจหรือที่เราเรียกว่าวีแกนไม่กินจับสัตว์เลยอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะขาดสารอาหารเรามาไล่ทีละตัวนะคะอันแรกก็คือว่าถ้าจะไม่กินสัตว์เลยนะคะอันแรกเลยเนี่ยที่ต้องระมัดระวังก็คือต้องเลือกโปรตีนจากพืชให้ดีเพราะว่าโปรตีนจากพืชเนี่ยจะมีกรดอะมิโนจำเป็นที่ไม่ครบถ้วนนะคะอันที่พอ

0: จะครบถ้วนก็คือถั่วเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตีนเกษตรหรือว่าถั่วเหลืองจำเป็นต้องมีค่ะแต่ถ้าไม่กินโปรตีนเกษตรหรือว่าไม่กินพวกถั่วเหลืองเนี่ยการกินธัญพืชหลายๆชนิดเนี่ยจะต้องกินหลายๆอย่างรวมกันเพื่อจะให้ร่างกายเนี่ยได้รับกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนนะคะในส่วนของโปรตีนส่วนที่2ก็คือวิตามินค่ะโดยเฉพาะ B12 B12 เนี่ยจะมีมากอยู่ในเนื้อสัตว์แล้วก็เจอในพืชเนี่ยค่อนข้างน้อยถ้าเราไม่กินสัตว์เลยระยะเวลายาวนานนะคะโดยเฉพาะเกิน 2-3 ปีขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะขาดวิตามิน B12 การขาดวิตามิน B12 ทำให้เกิดอาการอะไรทำให้เกิดเขาเรียกว่าโลหิตจางนะคะหรือว่าซีดพวกนี้อาจจะมีอาการชาปลายมือปลายเท้าร่วมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีอาการซีดเพลียนะคะหรือว่าชาปลายมือปลายเท้ากินมังสวิรัติมาเป็นระยะเวลานานอันนี้ก็ควรจะต้องไปตรวจดูนิดนึงนะคะว่ามี B12 ขาดหรือเปล่าคู่กันค่ะกับ B12 ก็จะเป็นธาตุเหล็กนะคะจริงๆธาตุเหล็กเองเนี่ยร่างกายเราจะได้รับมาจาก2ทางทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะถ้าเราเลือกที่จะไม่กินสัตว์จริงๆเราได้รับธาตุเหล็กจากพืชแต่ทำไมเราถึงมีโอกาสจะขาดเพราะว่าธาตุเหล็กที่เราได้จากพืชอะค่ะเราจะดูดซึมได้ไม่ครบถ้วนเราจะไม่ได้ดูดซึมได้ 100% เพราะฉะนั้นสมมุติว่ากินไป100%เราอาจจะดูดซึมได้ประมาณครึ่งนึงนะคะดังนั้นเราต้องกินเพิ่มขึ้นถ้าหวังว่าจะให้ได้รับธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันต้องดูด้วยยกตัวอย่างเช่นสตรีมีครรภ์นะคะผู้หญิงที่มีประจำเดือนมากๆกลุ่มนี้เสี่ยงอยู่ละที่จะขาดธาตุเหล็กเพราะฉะนั้นถ้ายังกินมังสวิรัติเข้มข้นหรือว่ากินเจนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดของภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กนะคะอาการก็คล้ายๆ B12 แต่ว่าถ้าขาดธาตุเหล็กเนี่ยโดยทั่วไปจะไม่มีอาการชาอีกอันนึงที่อาจจะเจอได้ก็คือกลุ่มของแคลเซียมแคลเซียมเองเหมือนกับกลุ่มของธาตุเหล็กเลยคือได้จากพืชแล้วก็ได้จากสัตว์นะคะผักใบเขียวสีเขียวเข้มๆจะมีกลุ่มของพวกของธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมเยอะพอสมควรนะคะอีกอันนึงที่มีแคลเซียมก็คืองานะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งธาตุเหล็กถ้าสมมติเราไม่ยอมกินพวกของปลาตัวเล็กตัวน้อยไม่กินไข่หรืออะไรอย่างนี้เลยนะคะอันถัดมาค่ะนอกเหนือจากกลุ่มนี้ที่ต้องระวังคือหลายคนเนี่ยอาจจะกินพวกของยาเขาเรียกว่ายาละลายลิ่มเลือดนะคะพวกนี้ค่ะจะถูกคุณหมอสั่งว่าไม่ให้กินผักจริงๆเราไม่ได้ห้ามกินผักนะคะแต่เราจะบอกว่าในผักใบเขียวเนี่ยจะมีวิตามินเคอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วมันจะทำให้ยาละลายลิ่มเลือดของเราเนี่ยมันประสิทธิภาพลดลงเพราะฉะนั้นถ้าจะกินผักกินเท่าไหร่ก็ได้แต่กินให้มันเท่าๆเดิมทุกๆวันจะได้ไม่ทำให้ระดับยาในเลือดมันเปลี่ยนไปแล้วก็สุดท้ายก็คือกลุ่มของคนไข้โรคไตก็จะโดนบังคับว่าไม่ให้กินผักโน่นไม่ให้กินผักนี่ไม่ให้กินผลไม้ต้องบอกว่าถ้าเกิดไตเสื่อมจนกระทั่งทำให้โพแทสเซียมหรือว่าฟอสฟอรัสมันสูงมากอันนี้ค่ะอาจจะจำเป็นที่จะต้องจำกัดเรื่องของผักผลไม้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไตเสื่อมเล็กน้อยแล้วก็ค่าโพแทสเซียมหรือว่าค่าฟอสฟอรัสในเลือดยังปกติโดยทั่วไปเรายังกินผักผลไม้ได้ค่ะทันเบสไดเอทเองนะคะเมื่อกี้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็ดูว่าจะมีประโยชน์เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราจะเลือกรับประทานเนี่ยมันมีความสำคัญในเรื่องของการวางแผนตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่เราจะใช้การปรุงนะคะก็มีผลกับเรื่องของคุณภาพแล้วก็การคงอยู่ของสารอาหารด้วยตั้งแต่ตอนเลือกเลยนะคะอันแรกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นผักผลไม้เยอะเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลือกผักมาปุ๊บเนี่ยเราก็ควรจะต้องล้างให้สะอาดหรือบางคนบอกว่าตั้งแต่ตอนเลือกผักเลยว่าจะต้องเป็นออร์แกนิกเพื่อจะไม่ให้มีสารตกค้างอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเสร็จแล้วพอได้มาปุ๊บเนี่ยเราควรจะล้างเยอะๆล้างผ่านน้ำไหลนะคะหลายๆรอบเพื่อจะลดพวกของเศษดินแล้วก็สารตกค้างออกไปแล้วก็ทีนี้ถ้าสมมติในบางคนเนี่ยเวลาล้างเนี่ยจริงๆเราควรจะล้างแบบเป็นชิ้นใหญ่เรายังไม่ควรที่จะหั่นผักแล้วค่อยมาล้างเพราะการหั่นผักเป็นชิ้นเล็กๆแล้วค่อยล้างเนี่ยมันจะทำให้แร่ธาตุบางอย่างเนี่ยสูญเสียไปรวมทั้งวิตามินด้วยในลักษณะของการปรุงในกรณีของเราทำอาหารเองนะคะเราก็จะเลี่ยงพวกที่จะเป็นน้ำมันเราบอกเราจะกินแพลนเบสแต่วันนี้เราจะกินผักชุบแป้งทอดอันนี้ก็คงไม่โอเคเท่าไหร่เราก็จะใช้เป็นผักสดนะคะถ้าสมมติในกรณีของผักสุกเองเนี่ยเราก็อาจจะต้องดูนิดนึงเช่นเราจะใช้เป็นวิธีต้มนึ่งลวกนะคะถ้าจะผัดเราอาจจะลดน้ำมันโดยการใช้วิธีเป็นผัดน้ำใช้เป็นยำนะคะถ้าสมมุติว่าเราไปซื้ออาหารนอกบ้านเวลาเราไปซื้ออาหารนอกบ้านเนี่ยถามว่าเราจะสั่งยังไงก็หลักการเดียวกันค่ะเราจะเลือกวิธีการปรุงที่อาจจะเติมน้ำมันให้น้อยหน่อยไม่ว่าจะเป็นยำไม่ว่าจะเป็นผัดนะคะถ้าสั่งผัดน้ำได้ก็โอเคถ้าสั่งผัดน้ำไม่ได้เราก็จะเลือกตักข้างบนโดยที่เราจะทิ้งส่วนที่เป็นน้ำมันน้ำปลาน้ำตาลที่เขาปรุงเนี่ยไว้ข้างล่างจะได้ไม่ต้องแบบมีเรื่องของตัวน้ำตาลเยอะขึ้นแคลอรี่เยอะขึ้นหรือแม้กระทั่งโซเดียม นะคะอีกอันนึงที่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือหลายๆคนเนี่ยหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะต้องกินยากดภูมินะคะหรือว่าอาจจะได้รับสเตียรอยด์หรือว่ายาที่จะทําให้ภูมิต้านทานในร่างกายลดลงซึ่งบางทีเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าห้ามกินผักสดผลไม้สดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรายังสามารถที่จะกินผักผลไม้ได้แต่ว่าอาจจะอยู่ในรูปแบบที่ทําให้มันสุกหรือว่าผ่านความร้อนให้เรียบร้อยอันนี้ก็ได้นะคะอีกคนนึงที่ต้องระมัดระวังเราบอกว่าผักมันดูดีเนาะแต่ว่าถ้าใครที่มีปัญหาลําไส้แปรปรวนในบางรายเนี่ยการกินปริมาณมากๆเนี่ยก็อาจจะทําให้มีแก๊สท้องอืดได้วิธีการเลี่ยงนะคะก็คือกินในปริมาณที่พอเหมาะพอสมไม่ได้เยอะจนเกินไปกระจายมื้อให้มันกินทั้งวันอันนี้ก็จะร่างกายเนี่ยทนได้แล้วสุดท้ายก็คือถ้าเป็นผักสดกับผักสุกเอามาทำให้สุกอะค่ะโอกาสที่จะเกิดแก๊สมันก็จะลดลงค่ะจะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถกินผักได้เยอะขึ้นค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol ChannelYouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit. ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร
2: โอ้ยคันเนื้อคันตัวไปหมดแล้วไม่รู้ไอ้เด๋อไปซื้อยาที่ไหนเนี่ยโอ้ย
3: เฮ้ยมึงมาแล้วเหรอ
2: มาแล้วพี่ยาชุดอยู่สารพัดโลก
3: เหรอ
2: จริง
4: ขอบใจมากไอ้เด้อ
3: เฮ
4: ้
3: ย
4: เยอะเยอะมากเลยอ่ะ
2: ต้องทานหมดนี้เลยพี่คนขายเขาบอกหาย
4: หายจากอาการปวด
2: หายจากโรคนี้พี
4: ่เอาคืนไปเลย
2: กินเถอะหายชัวร์
4: ใครบอกเนี่ย
2: คนขาย
4: เฮียหมูนะ
2: ถูก
4: เหรอยาชุดกินแล้วจะหายจากโรคอาจารย์บอล
5: สวัสดีครับคุณบุ้ย
4: ยาชุดนี่แหละครับสามารถรักษาโรคได้จริงไหมอาจารย์บอล
5: ยาชุดเนี่ยถามว่ารักษาโรคได้จริงไหมจริงครับ
4: จริง
5: ใช่จริง
4: แล้วเรามาเตือนทำไมอาจารย์บอล
5: คุณบุ้ยจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงยาชุดเนี่ยจะหมายถึงยาที่มาเป็นชุด
4: คือมาเป็นชุดแบบนี้กินทีหลายเม็ด
5: ใช่
4: บางทีเป็นโรคเดียวกินหลายเม็ดที
5: ่
4: เราเตรียมมา3อันนี้คืออะไรครับ
5: ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับจะเป็นยาชุดที่เราเจอกันบ่อยๆเราเริ่มต้นจาก2หลุมแรกอันนี้เนี่ยเป็นยาที่เราใช้สำหรับบรรเทาอาการหวัดนะครับหรือเจ็บคอนะซึ่งบางทีเวลาเราเดินไปซื้อเนี่ยเราก็จะได้ยาแบบนี้มานะฮะอย่างในชุดแรกเนี่ยครับมีทั้งหมด4เม็ดมียาอะไรบ้างนะฮะเริ่มต้น2เม็ดนี้นะเป็นยาแก้ปวดลดไข้ก็คือพาราเซตามอลที่เราเคยทานกันอยู่นี่เองนะ
4: ครับ
5: แต่เขาใส่ไปคนละสีจะได้รู้ว่าคนละเม็ด
4: ก็คือให้กินเวลา2เม็ดนั่นแหละแต่คนละสี
5: คนละสีนะ
4: ฮะ
5: นะนอกจากนี้ครับยังมียาในตัวแคปซูลที่อาจจะเป็นยากลุ่มพวกลดน้ำมูกหรืออาจจะเป็นยาในกลุ่มพวกลดอาการคัดจมูกก็ได้นะครับแล้วก็มีวิตามินให้1ตัวนะฮะอันนี้คือเป็นยาชุดแรกก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าคุณบุ้ยมีอาการแค่ปวดหั
4: ว
5: หรือลดมีไข้เล็กน้อยถ้าเกิดเราประทาน
4: ชุ
5: ดน
4: ี้
5: ถูกต้องยาลดน้ำมูกก็ไม่จำเป็นต้องทานนี่ทานไปเกิดอะไรขึ้นอาจจะทำให้มึนทำให้ง่วงนอนทำให้เรารู้สึกปากแห้งคอแห้งนะฮะแล้วถ้าเกิดไปขับรถเกิดไปต้องไปทำงานเกิดหกล้มในทุ่งนาไปก็อันตรายนะหรือถ้าเกิดเป็นชุดที่สองฮะอันนี้ก็จะเป็นยาแก้หวัดเหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าประกอบด้วยอะไรบ้างหนึ่งก็มีพารานะครับมีอาจจะมียาลดน้ำมูกสีเหลืองอันนี้นะฮะอาจจะมียาลดการอักเสบพวกสเตียรอยเติมเข้าไปถ้าทานสเตียรอยเข้าไปเนี่ยแน่นอนร่างกายเราดีขึ้นเร็วมากเพราะสเตียรอยมีผลทางยาเยอะมากทำให้ร่างกายที่จากอ่อนเพลียก็ดีขึ้นจากที่เจ็บคอก็ดีขึ้น
4: ที่บอกนี่ไม่ได้บอกให้คุณผู้ชมไปกินสเตียรอยนะแต่พูดว่ามัน
5: มีอันตราย
4: มันดีขึ้นเพราะมันมีสเตียรอยแต่สเตียรอยมีอันตรายยังไงครับอาจารย
5: ์อันตรายหลักๆเลยครับถ้าทานสเตียรอยเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเลยนะระยะสั้นๆที่เราเจอได้ก็คือเรื่องของอาการกระเพาะทะลุนะมีเลือดออกในทางเดินอาหารนะครับถ้าทานติดต่อกันนานขึ้นก็จะเริ่มมีผลโดยภาพรวมร่างกายอาจจะมีลักษณะของอาการหน้าบวมมีไตวายนะครับความดันโลหิตสูงต่างๆโหเยอะเลย
4: แค่อาการดีขึ้นเร็วแต่ผลเสียเยอะมาก
5: ใช่ครับ
4: นี่คือยาชุดเรียกว่าย
5: าแก้หวัด
4: ยาชุดแก้หวัด
5: ยังไม่หมดนะฮะยังมีอีกตัวนึงที่เราเห็นในยาชุดอันนี้ก็คือยาปฏิชีวนะทีนี้ถ้าเกิดว่าทางคนไข้ที่เป็นเนี่ยไม่ได้มีอาการติดเชื้ออะไรแล้วได้ยาปฏิชีวนะเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรากินแค่ครั้งสองครั้งแล้วเราเลิก จะทำให้เกิดการดื้อยาในอนาคต
6: เราเคยคุยกันแล้วว่ายาปฏิชีวนะต้องกินต่อเนื่อง
5: ใช่ครับ
6: ถ้าไม่กินต่อเนื่องกินครั้งสองครั้งเพราะว่ามีสเตียรอยด์ดี

0: ขึ้นแล้วก็หยุด
1: กินยาใช
0: ่โอ้
1: ทีนี้เรามาดูชุดที่3ครับอันนี้เป็นชุดอีกชุดนึงที่ยอดฮิตมากเหมือนกันนะฮะก็คือเป็นชุดในกลุ่มของพวกแก้ปวดเมื่อยมีอะไรบ้างในชุดนี้นะเริ่มต้นเหมือนเดิมพาราพาราจะเป็นองค์ประกอบหลักๆเพราะราคาค่อนข้างถูกนะฮะนอกจากนี้2เม็ดนี้ครับ2เม็ดนี้จะเป็นยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นะซึ่งก็มีฤทธิ์ลดการอักเสบ

0: เลย
1: กลัวไม่หายปวด
0: ถูกต้อง
1: เซฟเซฟ
0: แต่ถามว่าได้ประสิทธิภาพเยอะขึ้นไหม
1: ได้เอาไม่เหรอ
0: ไม่ครับแต่สิ่งที่เราจะได้เยอะขึ้นก็คืออาการข้างเคียงยังไม่พออีกเม็ดนึงเล็กๆนี
1: ้สีชมพูนี
0: ่สเตียรอย
1: มีสเตียรอยอีก
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในกลุ่มของยาชุดทั้งหมดที่มีจำหน่ายเนี่ยครับไม่ว่าจะมีสเตียรอยผสมหรือไม่ก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย1ราคาถูก2หาซื้อแล้วมาเป็นชุดๆกินชุด2ชุดหายเลิก
1: แต่ทั้งหมดที่พูดมันมียาอันตรายอยู่ในกลุ่มยาชุด
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการใช้ยาเกินความจำเป็น
1: ถ้างั้นเราถามว่ายาชุดสามารถรักษาโรคได้จริงไหม
0: จริงแต่มันไม่ได้รักษากับทุกอาการที่เราเป็นหรือบางทีเป็นการใช้ยาเกินความจำเป็นซึ่งเราก็จะเกิดอาการข้างเคียงมากขึ้น
1: เคลียร์

0: จ๋าครับเขาทำอะไรฮะ
1: อ๋อ
0: เขาทำเทียนไขเหร
1: ออันนี้เป็นไขขี้ผึ้งคาราฟินนะคะก็เป็นความร้อนตื้นอีกชนิดหนึ่งนะคะก็พูดง่ายคือคนไข้ที่มีอาการปวดของข้อเล็กๆข้อเล็กเช่นข้อนิ้วมือข้อนิ้วเท้าไอ้ข้อเล็กๆเนี้ยจะไปใช้แผ่นร้อนก็ไม่ทั่วถึงจะใช้อัลตราซาวด์ก็มันก็หลายข
0: ้อ
1: เพราะอย่างนี้เนี่ยก็เหมาะที่จะใช้กับพาราฟิน
0: เรียกว่าพาราฟิน
1: ขี้ผึ้งพาราฟินนี่แพงนะถ้าเกิดไม่แพงเนี่ยนะคุณก็ต้องใส่จนเต็มใช่ไหมพอเปิดเครื่องปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่ขี้ผึ้งละลายส่วนหนึ่งนะคะละลายเสร็จก็เอามือเนี่ยจุ่มจุ่มมันดิบไอติมอะจุ่มขึ้นนะมันก็จะเคลือบผิวใช่ไหม
0: ไปชั้นนึง
1: แล้วก็ลงจุ่มใหม่ขึ้นนะสามสองชั้นแล้วใช่ไหม
0: ผมนึกถึงการเอา
1: ดิปปิ้งอะดิปปิ้งนั่นแหละเหมือน
0: เอาผลไม้อะไรไปจุ่มในช็อกโกแลตเร็วๆ
1: ทำอย่างนั้นประมาณ5เที่ยวมันก็จะเคลือบแบบนี้พาราฟินเนี่ยยังไงก็ไม่เบิร์นคือถึงมันจะร้อนนะแต่ก็ร้อนระดับหนึ่งที่มันทำให้อุ่นข้อพวกนี้ให้ความร้อนนี่ไปสู่ข้อต่างๆที่อักเสบอยู่นะคะ
0: เจ็บปวดตรงไหนล่ะฮะข้อ
2: ปวดมือ
0: มือนะ
2: แล้วท่านนี้หมดเนี่ยสองสามทุกนิ้วนี่ไม่ช่วยแล้วเหลือแค่นิ้วโป้งอย่างเดียว
0: อ๋อมันปวด
2: ปวด
0: ตรงข้ออย่างเงี้ยเหรอหรือตรงกล้ามเนื้อ
2: ปวดที่มือในจีบนี่ไม่ได้
0: เหรอฮะ
1: บางทีไอ้ที่มือเนี่ยมันมีหลายโรคจะเป็นโรคข้อเอ่ยโรคเอ็น
0: มันจะร้อนมากไหมฮะ
1: ไม่มากคุณลองดูได้เลยนะคะคุณลองตัดได้ค่ะคุณลองดูได้
0: ผมลองได้เลยใช่ไหม
1: ได้อันนี้คุณเอามือมาเลยคุณลาดเองไม่ต้องกลัวไม่เบิร์นรับรอง
0: ลาดเองเลยเหรอ
1: ลาดเลย
0: ใสๆอย่างนี้เหรอ
1: ได้ลาดไปเลย
0: จริงเหรอครับ
1: ลาดเลย
0: จน
1: ไม่เป็นอะไรรับรองลองดูเห็นแบบร้อนไหม
0: โอ้ยนิดหน่อย
1: เอาอีกหน่อย
0: ร้อนเหมือนกันนะครับจะบอกว่าไม่ร้อนเลยก็ไม่ใช่ร้อนนะเนี่ยพาราฟินนี่บ่อยไหมคร
2: ับอาทิตย์ละ2ครั้ง
0: ครับมาเองทำเองเลยนะเจ้าหน้าที่ไม่ต้องมา
2: เจ้าหน้าที่เขาสอนให้ตั้งแต่แรกเขามาทำ
0: พอจากนั้นเราก็ทำเองน
2: ะ
0: ทำมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: อุ้ยเป็นปีแล้วค่ะ
0: ปีอาการเป็นไงบ้าง
2: ดีขึ้นมาเรื่อยๆ
0: ครับจากทีแรกสุดเลยมา
2: ทั้งปวดนิ้วปวดหมดเลยเนี่ยค่ะแล้วเสร็จ
0: นิ้วเลยไหม
2: ขาทุกนิ้ว
0: ครับ
2: ตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้มันหายหมดแล้วเหลือแต่ตรงแค่ช่วงนี้นะคะ
0: ปวดที่ว่านี่ปวดไงมือนิ้วนี่ทำอะไรได้บ้างไ
2: หมโอ้ยแค่หยิบนี่แค่อย่าง
1: ไม่มีแรงไม
2: ่
1: ม
2: ี
1: แรง
2: หยิบไม่ได้
0: เกิดจากอะไร
1: ก็อย่างที่บอกถ้าถามนะคือมีได้หลายเหตุผลแต่คนบางคนเป็นโรคเอ็นของนิ้วแม่โป้งเนี่ยอันนี้ก็จะหยิบจับเนี่ยมีปัญหาจะหยิบแป้งสีฟันหยิบกุญแจไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นโรคของข้อโรครูมาตายโรคข้อเสื่อมอะไรเงี้ยก็จะเป็นบริเวณข้อพวกนี้นี่แล้วแต่ว่าเขาเป็นตรงไหนหรือคนบางคนอาจจะ

0: ได้รับบาดเจ็บเอ็นขาดเราต้องไปบริหารการใช้กล้ามเนื้ออย่างนี้ก็ต้องแช่พาราฟินก่อนเพื่อให้พูดง่ายคือขยับข้อได้ง่ายขึ้น
1: ครับ

0: กายภาพบำบัดระบบประสาทเนี่ยฟื้นฟูอะไรบ้างครับ
1: คนไข้กลุ่มนี้ก่อนนะคะ
0: ค
1: นไข้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่พูดง่ายคือมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื
0: ้
1: อทำให้การยืนการเดินหรือการเคลื่อนย้ายตนเองเนี่ยไม่ได
0: ้
1: นะกลุ่มนี้เวลาเราลงมาเราก็จะฝึกเรื่องของให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีแรงให้ข้อไม่ติดเพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างของการฝึกกล้ามเนื
0: ้
1: อนะให้มีแรงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยตัวอย่างเนี่ยการปั่นจักรยานให้กล้ามเนื้อขามีแรงพอกล้ามเนื้อขามีแรงแล้วเขาก็จะฝึกยืนแล้วก็ฝึกเดินได้ง่ายขึ้น
0: เขาปั่นเหมือนกับเราปั่นออกกำลังกายไหมครับ
1: คือเครื่องปั่นจักรยานตัวอย่างอันนี้เนี่ยสามารถทำได้เองคือหมายความว่าตั้งเครื่องให้แบบคนไข้ไม่มีแรงเลยนะเครื่องทำให้เองหมดเลยถ้าเครื่องทำให้หมดเลยเขาจะได้เรื่องข้อไม่ติด
0: แปลว่าเราไม่ต้องออกแรงปั่น
1: ก็ได้
0: เครื่องก็จะหมด
1: แต่พอเขาเก่งขึ้นเราจะตั้งให้แบบว่าให้เขาเนี่ยต้องเริ่มออกแรงก่อนนะเครื่องถึงทำงานต่อได
0: ้
1: หรือถ้าเก่งขึ้นไปอีกทีเราจะตั้งเป็นแรงต้าน
0: เห็นปั่นถอยหลัง
1: ถอยหลังได้เดินหน้าได้
0: ได้หมด
1: ได้หมดทั้งเครื่องทั้งหมดค่ะแล้วก็เป็นเอาเก้าอี้เข้าเอาวีลแชร์เข้าก็ได
0: ้
1: ก็คือจะเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยเฉย
0: ๆ
1: แล้วก็อย่างยกตัวอย่างตัวโน้นเนี่ยก็เป็นเขาเรียกทิวเทเบิล
0: ทิว
1: แบบว่าเอียงคือจริงๆตัวนี้จะเป็นเหมือนเตียงนอนอย่างในตัวที่เห็นนะคะเหมือนเตียงนอนอันนี้เราใช้กรณีที่คนไข้ที่เหมือนกับอยู่บนเตียงนาน
0: ค
1: ืออาจจะมีโรคที่ค่อนข้างรุนแรงแต่แล้วยังไม่เคยลุกนั่งลุกยืนเลยพอจับขึ้นมาลุกนั่งลุกยืนเขาก็จะเวียนหัวบ้างหมุนเราจะมาปรับท่าทางเขาก่อนก็หมายความว่าจากท่านอนเนี่ยเราจะปรับขึ้นมาได้สัก30องศา40องศาก่อนดูซิเขาเวียนไหมถ้าเขาไม่เวียนให้ชินอาจจะทำนี้สัก30นาทีต่อวันจนกว่าจะเขาจะเริ่มพอสัก3วันถัดไปแล้วก็จะปรับขึ้นเป็น50องศา60องศาขึ้นกับว่าองศาไหนเขาบอกอยู่ได้นะถ้าเกิดคุณมากกว่านั้นเริ่มเวียนหัวละ
0: อ
1: ันนี้ก็คือแปลว่าเขายังไม่ชินกับท่านั้นคนเราเวลานอนกลางคืนลุกขึ้นมานั่งเราไม่เวียนหัวถูกไหม
0: ใช่
1: นั่นแหละคือแค่8ชั่วโมงแล้วเราเป็นคนปกติ
0: แต่ถ้านอนนานกว่านั้น
1: นานกว่านั้นคนไข้พวกนี้อาจจะนอนสักเป็นอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์หรือเป็นเดือนนั้นพอจะให้ขึ้นมานั่งทันทีเขาปรับสภาพไม่ทันระบบประสาทของเขาเนี่ยรับไม่ทันนั้นต้องมาปรับท่าทางด้วยทิวเทเบิลนี้
0: ต้องปรับนานไหมฮะทิวเทเบิลเนี่ยหรือว่าขึ้นกับอะไรบ้าง
1: คือในแต่ขึ้นจากคนไข้อย่างที่ว่าถ้าคนไข้ที่ไม่มีอาการเวียนศีรษะแค่ปรับให้ชินกับท่าทางก็จะเร็ว3วัน5วันก็อาจจะโอเคแล้วพูดง่ายคือเป็นสเต็ปแรกของการจะมาฝึกยืนฝึกเดินนะมันถ้าเกิดคนที่เขานั่งได้เลยเขาอาจจะนอนมาโรงพยาบาลแค่3วัน5วันแล้วลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ไม่เวียนหัวก็ไม่ต้องผ่านสเต็ปนี
0: ้
1: ก็จะข้ามขั้นเหมือนเด็กนักเรียนข้ามป.1ไปเรียนชั้นมากขึ้นขึ้นกับระดับความสามารถ
0: สอบเทียบผ่านไปได
1: ้คล้ายๆอย่างนั้น
0: ครับเตียงนี้ล่ะครับอาจารย
1: ์อันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเป็นอัมพาตมาพืชเนี่ยการกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงเนี่ยการช่วยตัวเองก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เขาต้องทำคือทำให้ข้อไม่ติดกันเพราะคนเราจะยืนจะเดินได้เนี่ยถ้าข้อติดมันก็ยืนเดินลำบากถูกไหมต้องขยับข้อก่อนต่อไปในกระบวนการออกกำลังกายของเขาเนี่ยนอกจากขยับข้อแล้วเน
0: ี่
1: ยเขาจะฝึกกำลังกล้ามเนื้อไปในตัวจะให้คนไข้ต้านแรงกับเขาค่ะหลังที่เกิดถ้าผ่านสเต็ปแต่ละสเต็ปแล้วก็จะฝึกพลิกตัวลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมายืนแล้วก็มาฝึกเดิน
0: ครับก็ค่อยๆไป
1: ค่ะค่อยเป็นสเต็ปไปทั้งขึ้นเรียนทีละชั้นนั่นแหละค่ะ
0: นี่เขามีแรงต้านไหมฮะ
2: มีค่ะ
0: ใช่ไหม
1: มีแรงต้านแรงเห็นไหมแรงต้านแรง
0: ครับ
1: ทีแรกถ้าคนไข้ไม่ออกแรงเลยเจ้าหน้าที่ทำหมดก็เป็นขยับข้อไม่ข้อติดเริ่มเก่งขึ้นเขาเริ่มมีแรงใช้แรงต้านใส่เข้าไป
0: ฟื้นฟูมานานหรือยังฮะ
2: ก็ประมาณ3ปีอะค่ะ
0: 3ปีแล้วนะครับคนไข้มีอาการมีปัญหาด้านไหนยังไงบ้าง
2: ก็จะมีภาวะอ่อนแรงของกล้ามเนื้อฝั่งซ้ายอะค
0: ่
2: ะ
0: ฝั่งซ้าย
2: ก็คือจะไม่สามารถยืนและเดินเองได
0: ้ครับฝั่งซ้ายฝั่งเดียว
2: ค่ะ
0: ขอคุยนิดนึงนะครับ3ปีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคร
3: ับ ค่อยๆดีขึ้นเมื่อก่อนนั่งไม่ได
0: ้นั่งไม่ได
3: ้นั่งแล้วล้ม
0: อ๋อ
3: แล้วแขนมีแรงเลยดีขึ้น
0: ครับ
3: ทั้ง3ปีพอดี
0: 3ปีพอดีนะทุกวันนี้ลุกนั่งได้แล้ว
3: ได้ครับต้องหาเอง
0: อ๋อเหรอต้องมีใครช่วยประคอง
3: ไม่มีแต่ว่าในห้องเราต้องทำเครื่องมือไว
0: ้
3: ทำที่จับ
0: อย่างตอนนี้ลุกนั่งนี่ทำได้ด้วยตัวเองอ๋องั้นขอลองลุกนั่งให้ดูนั่งได้แล้วทำได้เร็วด้วยนะฮะครับตอนที่เริ่มทำทีแรกฮะช่วงปีแรกๆที่มาทำตอนนั้นยังทำแบบนี้ไม่ได้เลย
3: ไม่ได้นั่งไม่ได
0: ้นั่ง
3: นั่งต้องมีคนผักหลังไว
0: ้
3: นั่งจะล้มเงี้ยส่งตัวไม่ได
0: ้ครับทำอยู่3ปีค่อยๆจริงๆ
3: ค่อยๆไล่ครับ
0: มันช่วง3ปีที่ต้องฝึกต้องอะไรนี่มันรู้สึกอึดอัดไหมฮะรู้สึกยังไงบ้าง
3: ผมทีแรกอึดอัดนะฮะอยู่ที่นี่เจ้าหน้าที่ก็ให้กำลังใจดี มันอยู่ที่กำลังใจ
0: ครับเขาบอกว่าไง
3: เขาบอกว่าค่อยๆเป็นไปไม่ใช่เราคนเดียวหรอกอยู่คนเยอะแยะเพื่อนฝูงเต็มหมด
0: ครับรู้สึกว่ามันไม่ทันใจเราไหมฮะแรกๆมันช้าจังเลยหรือมันจะเป็นยังไงคิดอะไรยังไง
3: ก่อนคิดกำลังไม่อยากจะอยู
0: ่เหรอ
3: แต่ก็ต้องต่อสู้แต่ว่าพอดีผมได้กำลังใจเยอะนายจ้างดีก็ยังรับไปทำงานต่อเลยไม่มีอะไรเลยนะตัวนี้ก็ไปทำงาน
0: เลยครับ
3: ก็บอกว่างานง่ายๆไปทำแล้วกันเบาๆหน่อย
0: ก็ทำงานได
3: ้นายจ้างดีเลยคนไทยเขาก็ไม่ทิ้งกันนะ30ปีแล้ว
0: คือการฟื้นฟูแบบนี้เนี่ยถ้าคนที่โอ้โหมันห่อเหี่ยวกำลังใจไม่ดีนี่บางทีท้อแท้ไปเลย
1: อย่างที่เรียนแล้วคุณแอดแล้วล่ะค่ะว่าและคนที่เป็นสภาพร่างกายมีปัญหาเนี่ยเขาจะไม่มีแต่ร่างกายหรอกนั้นนี่สัมภาษณ์เองคือคนทุกคนลองเอาใจเราไปวัดดูว่าถ้าเกิดเป็นเรามั่งว่าเราเกิดขยับไม่ได้แล้ว3เดือนแล้วยังขยับไม่ได้6เดือนแล้วยังขยับไม่ได้เราจะคิดยังไงเขาก็ทุกข์เหมือนกันนั้นนี่คือความสำคัญของทีมงานว่าไม่ใช่มีแต่ฝึกกายภาพอย่างเดียวเราคือกายอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีจิตใจด้วยเพราะนี่คือบทบาทของนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาหรือนักการบำบัดพวกนี้เน้นเรื่องจิตใจเพราะว่าบางคนไม่สนใจแต่ร่างกายเขาก็ทุกข์อ่ะ
0: ใช่
1: แล้วเนี่ยเขาสัมภาษณ์เองเขาบอกเขาทุกข์นะไม่ใช่ว่าเขาร
3: ุ่นเดียวกับผมเนี่ย
0: เป็นไงบ้าง
3: ตายไปหลายคนแล้ว
0: ทำไม
3: ก็จิตใจถอยหลัง
0: ใจ
3: คือครอบครัวไม่ดูแล
1: ไม่ดูแล
3: ที่ผมเจอครอบครัวก็บอกเอาไปแล้วรุ่นเดียวกันนะ
0: อาการเป็นยังไงเขาเป็น
3: แบบเดียวกันนะฮะแบบผมนี่แหละ
0: เหมือนกัน
3: มาแบบเดียวกันนี่เลยคือเส้นเลือดสมองแตกแบบเดียวก
0: ัน
3: เกินครึ่งนะที่ไปแล้ว
0: จากเส้นเลือดในสมองแตกเหมือนกันแต่ว่าเรายังสู้อยู
3: ่ครับก็ผมคิดว่าเรายังโชคดีที่ว่าเรายังมาสม่ำเสมอของคนอื่นเขาไม่ได้มาสม่ำเสม
0: อ
3: ผมดูแล้วมาให้หายอ่ะ
0: บ
3: างทีก็หายไปเลย 4-5 เดือนบางทีก็สภาพที่มาหามาเลยเงี้ย
1: แต่ทุกวันนี้ช่วยตัวเองได้ดีแล้วใช่ไหมคะ
3: ดีขึ้นครับ
0: ทำอะไรได้บ้างนะคร
3: ับ หรือว่านี่ก็ตื่นเช้าก็อาบน้ำเองแปรงฟันเองเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าเองยินดีฝึกตั้งแต่ถอดกระดุมนะใส่
1: กางเกงกิจกรรมบำบัด
0: มันยากไหมฮะคือเรานึกถึงเราใส่เสื้อผ้าเอง
1: มือเดียว
3: เรื่องเมื่อก่อนนี่ถอดมือเดียวเนี่ย
0: ฮ
3: ะไม่ก็ตอนนักเรียนแพทย
1: ์
3: อาจารย์บอกว่าไหนลองถอดดิใส่เองดิทำไม่ได้นะฮะมือเดียวเนี่ยผมก็ทำไม่ได้เลย
0: ทุกวันนี
3: ้เดี๋ยวนี้ปึ๊ดเลย
0: ไหนลองฮะลองแกะกระดุม
1: คล่อง
0: มือเดียวสองเม็ดพอแล้วนะฮะไหนลอง
1: จะไม่เท่ากันนะแต่ทางเราที่เรามาทำกายภาพหรือมาฝึกเนี่ยเราเรียกเป็นการฟื้นตัวทางด้านสมรรถภาพความสามารถพูดง่ายๆคือระบบประสาทจะมาไม่มาเราก็เอาส่วนที่ดีที่เหลืออยู่เนี่ยมาช่วยงานสมมติว่าบางคนเนี่ยอาจจะทั้งซีกไม่มาเลยแต่เขาเหลืออยู่ข้างเดียวที่ดีเนี่ยจะช่วยตัวเองได้ไห
0: ม
1: อันนั้นคือคอนเซ็ปต์ของเราในการดูแลคนไข
0: ้กว่าจะฟื้นฟูได้ขนาดนี้ฮะเราช่วยเหลือตัวเองได้แบบนี้อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดในการที่จะต่อสู้กับอาการที่เราเป็นแล้ว
3: มีใจแล้วก็สิ่งแวดล้อมคนแวดล้อมเราถ้าคนแวดล้อมให้กำลังใจมีแต่ไฟแล้ว
0: ครับต้องให้กำลังใจกันแล้วก็จิตใจของเราต้องสู
3: ้ต้องเข้าใจกันด้วยว่า
0: ค
3: นเป็นแบบนี
1: ้
3: ต้องการอะไรบ้าง

0: จริงๆแล้วอุบัติเหตุหรือว่าการต่างๆเส้นเลือดในสมองแตกอะไรที่เป็นต้นเหตุของการที่เราจะต้องมาฟื้นฟูเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะแต่พอเกิดขึ้นแล้วหลายคนก็ห่อเหี่ยวท้อแท้หมดกำลังใจรอปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นแต่ปาฏิหาริย์มันไม่เกิดขึ้นมาเองใช่ไหมครับอาจารย์ปาฏิหาริย์จริงๆในความคิดของอาจารย์ที่ทำงานด้านนี้เนี่ยมันคืออะไร
1: จริงๆปาฏิหาริย์ของเราเนี่ยอยู่ที่ตัวคนไข้เองนะ
0: ครับ
1: คือถ้าเขาเนี่ยมีความตั้งใจ
0: ครับ
1: นะเพราะว่าถ้าเขาไม่ความร่วมมือไม่มีความตั้งใจคือใจเนี่ยสำคัญที่สุด
0: ครับ
1: เพราะถ้าใจสู้ร่างกายก็สู
0: ้ครับ
1: อันนี้จะเป็นตัวส่งเสริมได้ดีที่สุด
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าจะไปเสียเวลากับอดีตยอมรับความจริงปัจจุบัน
0: ครับ
1: มองไปข้างแล้วตั้งใจทำถ้าใจมีไม่ต้องกลัวย
0: ัง
1: ไงกายมันต้องตามมาได
0: ้ครับฟังแล้วปาฏิหาริย์หรือความมหัศจรรย์อะไรที่เกิดขึ้นมันมาจากความตั้งใจของคน

0: ที่บ้านเป็นมะเร็งกันทั้งบ้านน้องสาวก็เป็นน้องสาวพ่อก็เป็นแล้วคุณพ่อก็เป็นแล้วก็เสียชีวิตหมดแล้วตอนนี้เราก็เลยมีความกังวลว่าน่าจะมีโอกาสเป็นเพราะคุณหมอเคยบอกว่าให้ไปตรวจก็คิดมากเนาะคิดไปต่างๆถ้าเราตายแล้วลูกจะอยู่กับใครแล้วจะเป็นยังไงอะไรคือคิดเยอะค่ะ
1: สาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมในปัจจุบันนี้นะครับก็มีการสืบค้นกันมากมายผมแบ่งง่ายๆเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือสิ่งที่ติดตัวเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเช่นเพศอายุเชื้อชาติและพันธุกรรมคุณแม่เป็นพี่สาวน้องสาวเป็นเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีความเสี่ยงในครอบครัวเนี่ยถือว่าเราเป็นบุคคลที่ความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วๆไปนะครับปัจจัยในการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับสาเหตุมีมากมายแต่อันที่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์พิสูจน์ทางพันธุกรรมและยีนแบบชัดเจนแล้วเนี่ยคือปัจจัยทางพันธุกรรมครับคนเราทุกคนนะครับจะมีรหัสของตัวเองที่เรียกว่ารหัสพันธุกรรมเป็นการบอกว่าเซลล์ของเราจะเติบโตอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับถ้ามีพันธุกรรมหรือรหัสยีนที่ผิดปกติเนี่ยจะส่งผลกับการพัฒนาหรือว่าการแบ่งตัวของเซลล์ทำให้เกิดมะเร็งได้ครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแน่นอนครับ

0: ันนี้มาปรึกษาหมอด้วยความกังวลเรื่องอะไรครับ
1: กังวลที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านแล้วตัวเองก็มีความรู้สึกว่ากลัวจะเป็นมะเร็งเต้านมเหมือนก
0: ันแล้วตัวเองตรวจพบความผิดปกติอะไรไหมครับ
1: มีซีสต์มีก้อน
0: อ๋อเคยตรวจพบซีสต์แล้วก็ก้อนอยู่แล้ว
1: แต่ว่าคุณหมอบอกไม่เป็นอะไรเราก็เลยไม่ได้ใส่ใจ
0: ได้ครับ
1: แต่ว่าที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านน้องสาวเป็นมะเร็งเต้านม
0: ตอนน้องสาวเป็นนี่เป็นที่อายุเท่าไหร่นะครับ
1: อายุที่25อยู่ได้ประมาณ4ปีค่ะแล้วก็เสียชีวิต
0: ปกติเราจะพบที่อายุมากกว่านี้นะครับอาจจะสัก40ปี25นี่ถือว่าเป็นต่ำมากนะครับแล้วก็นอกจากน้องสาวมีคนอื่นอีกไหมครับ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อเป็นมะเร็ง
1: มะเร็งท่อน้ำดีก็เหมือนกันก็เสียชีวิตแล้ว
0: เสียชีวิตแล้วเหมือนกันเหรอครับอ
1: ๋อก็มีน้องสาวคุณพ่อเป็นมะเร็งมดลูกก็เสียชีวิตเหมือนกัน
0: พันธุกรรมของมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับก็เกิดจากความผิดปกติจากหลายๆยีนการที่มีคนในครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะรับยีนผิดปกตินั้นมาที่ตัวเราเองได้แต่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เป็นอายุ20คนนี้เป็น40คนนี้เป็น60เพราะว่ายีนที่อยู่ในร่างกายแต่ละคนเนี่ยจะแสดงออกมาคนละเวลากันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มียีนผิดปกติไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเต้านมเสมอไปแต่ว่ามีความเสี่ยงสูงและยีนนี้เขาจะแสดงตัวออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจให้พบก่อนว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าและอาจจะต้องทำการผ่าตัดหรือว่ารับประทานยาหรือว่ามีการรักษาอื่นๆเพื่อยับยั้งไม่ให้พัฒนาเป็นมะเร็งก็ได้ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคนในครอบครัวมีสักคนนึงตรวจพบมะเร็งเต้านมผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าน้องสาวของคุณพี่เป็นที่อายุ25เนี่ยนะครับในบ้านที่อายุแตะเลข20เนี่ยนะครับต้องมาตรวจหมดแล้วเพราะถือว่าเป็นที่อายุต่ำมาก
1: กรณีหนูมีลูกสาวค่ะต้องมันจะถึงลูกสาวไหมคะ
0: มีโอกาสเหมือนกันครับลูกสาวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับลูกสาวตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 21
0: ควรตรวจแล้วนะครับคือทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเหมือนกันหมดแต่ว่าเขาจะมีโอกาสน้อยนะครับแต่ของเราเนี่ยด้วยประวัติพันธุกรรมของเราเนี่ยมีหลายคนเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยคือพันธุกรรมนะครับแต่ว่าพันธุกรรมเนี่ยเราตรวจยีนได้ของพี่เคยตรวจยีนไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะ
0: การตรวจยีนว่าผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องตรวจในคนไข้ทุกคนนะครับแต่เราจะตรวจเฉพาะในกลุ่มที่คิดว่าสามารถเจอความผิดปกติได้สูงยกตัวอย่างเช่นว่าในครอบครัวเนี่ยมีคนเป็นมะเร็งเต้านมเกิน2คนถ้าเกิดว่าเราเจอกลุ่มนี้เราเรียกมาตรวจทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้มีใครในครอบครัวเขาเป็นอีกเราจะได้ป้องกันก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นยีนตรวจได้

ในกลุ่มที่ความเสี่ยงสูงไม่จำเป็นต้องตรวจทุกรายครับผมมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้นะครับแต่ข่าวดีคือว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยยังดีกว่ามะเร็งอีกหลายชนิดในร่างกายนะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งตับอ่อนมะเร็งตับส่วนใหญ่เนี่ยเซลล์ไม่ดีมะเร็งปอดหลายๆชนิดเซลล์ไม่ดีแต่มะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการพยากรณ์โรคดีมากเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้นิดนึงว่าตรวจพบมะเร็งเต้านมเนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับอย่าเพิ่งหนีไปจากหมอนะครับมารักษาก่อนตัวเลขของสิริราชเองเนี่ยพบว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่0ระยะที่1ระยะที่2เนี่ยโอกาสอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยเกิน 90% สบายๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บเท่ากับฉันจะอยู่ได้3ปี5ปีไม่ใช่นะครับอยู่ได้เป็น10ปี20ปี30ปีก็มีครับผม

0: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยรู้จักคนที่ไม่เคยฟันผุบ้างไหมครับผมไม่เคยเจอนะครับทำไมคนส่วนใหญ่หรือแทบทุกคนฟันผุน่าคิดนะครับว่าโรคในช่องปากเนี่ยป้องกันไม่ได้เชียวหรือคุณผู้ชมสงสัยเหมือนกับผมไหมครับ
1: องค์การอนามัยโลกคาดว่าเด็กนักเรียนทั่วโลกประมาณร้อยละ 60-90 มีอาการฟันผุและในผู้ใหญ่เกือบทุกคนมีฟันผุครับสาเหตุหลักๆก็มาจากการสะสมของคราบพลักจากแบคทีเรียบนฟันและสร้างกรดขึ้นมาเพื่อทำลายเคลือบฟันและหากไม่กำจัดคราบแบคทีเรียจะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนตามมาด้วยฟันผุครับและหากคราบพลักของแบคทีเรียไปทำลายเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณรอบๆขอบเหงือกก็ทำให้เป็นโรคเหงือกร่นเหงือกติดเชื้อจนถึงขั้นต้องสูญเสียฟันครับแม้ว่าโรคนี้จะเป็นกันมากแต่เราก็มีทางป้องกันได้นะครับโดยไม่รับประทานอาหารที่เรียกว่าจังฟู้ดหรืออาหารขยะพวกอาหารคาวหวานขนมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแป้งน้ำตาลไขมันและเกลือสูงแต่มีโปรตีนและใยอาหารต่ำไม่สูบบุหรี่ทั้งแบบมีควันหรือไม่มีควันเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหงือกอักเสบโรคฟันผุโรคปริทัศน์และมะเร็งช่องปากครับและต้องมีวินัยในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากดังนี้ครับแปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ1ครั้งหรือบ้วนปากทุกครั้งหลังอาหารเพราะหลังรับประทานอาหารจะมีเศษอาหารขนาดเล็กจำนวนมากติดอยู่ตามซอกฟันในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุได้พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก6เดือนเพื่อกำจัดคราบแบคทีเรียก่อนที่จะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนหากมีเลือดออกขณะขัดฟันต้องไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคเหงือกอักเสบได้ครับ
2: ในปัจจุบันเรายังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดมะเร็งในช่องปากนะคะแต่จากการศึกษาพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จัดหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์จัดมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งในช่องปากได้มากกว่าปกติสำหรับฟันผุและเหงือกเสพเป็นโรคที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วควรที่จะต้องทำการรักษานะคะโรคเหงือกอักเสบเกิดจากแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่สะสมบริเวณผิวฟันโดยเฉพาะผิวฟันบริเวณขอบเหงือกหรือว่าตามซอกฟันซึ่งเรากำจัดได้ไม่หมดส่วนฟันผุเนี่ยเกิดจากการที่แบคทีเรียในช่องปากบางชนิดทำปฏิกิริยากับอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลที่เรารับประทานเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามทั้งโรคฟันผุและเหงือกอักเสบเราสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการง่ายๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันเลยก็คือการแปรงฟันร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะและการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเนี่ยเราควรจะทำให้ถูกวิธีแล้วก็สะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมเราถึงจะสามารถป้องกันการเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบได้ค่ะ
0: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคในช่องปากและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk do and don't
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV

0: DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เหงื่อแตกแล้วเว้ย
2: ครับวันนี้หมอ
1: วันนี้เราจะนำทุกท่านไปสู่เมนูอาหารลดน้ำหนักหรืออาหารไดเอทซึ่งการลดน้ำหนักนั้นจะดีต่อสุขภาพไตอย่างไรเดี๋ยวเรามีคำตอบกันครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับเมนูง่ายๆหมูผัดขิงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอาหารลดน้ำหนักหรือการลดน้ำหนักเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรทำให้ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและภาวะอ้วนลงหุ่นที่เรารู้จักกันดีการที่มีไขมันหรือว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไตเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพมากขึ้นและอาจจะมีการเกิดไตอักเสบอื่นๆที่ชักนำทำให้เกิดภาวะโรคไตวายเรื้อรังได้ในอนาคตส่วนการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดคือการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเรามาลดความอ้วนหรือว่าลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไตเรื้อรังในอนาคตเราหันมาดูแลสุขภาพกันเถอะนะครับ

0: สามัญประจำบ้านตอนกลิ่นตัวเราแต่เขารังเกียจอ่ะ
1: เหมามาหมดหน้าลานโรงเรียนแล้วเนี่ยนี่แหละของหน้าใช้มันเลยนั่งพักก่อนก็ได้แล้วค่อยทำ
2: โอ
1: ้
2: ย
1: ไม่เป็นไรอะทำเลยดีกว่าจะมืดเราด้วยกลัว
2: กลัวอะไรวะ
1: ก็รุ่นพี่ม.หกได้กลิ่นอะไรแปลกๆสักอย่างนึงนี่แหละพูดแล้วขนลุกเลยอะรีบทำดีกว่าวะ
2: เริ่มได้กลิ่นอะไรแปลกๆแล้วเหมือนกันวะ
1: แบบไหนวะมันก็ร้อนเหมือน
2: กันมันแรงขึ้นเรื่อยๆว่ะกลิ่นชัดเลย
1: กลิ่นอะไรอ่ะ
2: กลิ่นตัวแกไง
1: จริงว่ะอายอ่ะ
3: มีกลิ่นตัวแก้ได้ไม่ต้องอายหรอกค่ะ
0: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
3: กลิ่นตัวเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยนะคะก็คงไม่ต้องอายกัน
1: แล้วอย่างนี้หนูจะแก้เรื่องกลิ่นตัวยังไงได้ยังไงบ้างคะ
3: ได้ง่ายค่ะไม่ยากเลยอันที่หนึ่งนะคะต้องอาบน้ำทุกวันชำระล้างร่างกายให้สะอาดคนเราควรจะต้องอาบน้ำ2ครั้งเช้าแล้วก็เย็นถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะเลือกสบู่ที่ขจัดแบคทีเรียเช็ดตัวให้แห้งอย่าไปเช็ดตัวไม่แห้งแล้วก็ไปใส่เสื้อผ้าห้ามเด็ดขาดเลยนะคะอันที่สองก็คือว่าเราต้องเลือกเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยต้องเลือกเสื้อผ้าที่ทำจากใยธรรมชาติเช่นผ้าฝ้ายผ้าลินินผ้าไหมเพราะเสื้อผ้าเหล่านี้เนี่ยจะสามารถระบายอากาศได้ดีอันที่สามนะคะถ้าไม่ไหวจริงๆเราอาจจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นหรือว่าระงับกลิ่นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลดเหงื่อนะคะแต่ก็สามารถกลบกลิ่นได้ต่อไปเนี่ยเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยพอใส่เสร็จปุ๊บเป็นไปได้ควรจะซักเลยอย่าทิ้งไว้ซักอาทิตย์หน้ามันจะเกิดการบักหมมอีกปัจจัยหนึ่งก็คือความเครียดค่ะความเครียดเนี่ยอาจจะทำให้เราเกิดกลิ่นตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีผ่อนคลายความเครียด
2: อย่างนี้ต้องระวังเรื่องอะไรอีก
3: มันจะมีอาหารบางประเภทที่ทำให้ร่างกายเรามีกลิ่นตัวแรงขึ้นนะคะก็ได้แก่อาหารประเภทที่มีกลิ่นรุนแรงได้แก่กุช่ายสตอซึ่งมีกลิ่นแรงมากขิงสดหัวหอมกระเทียมเครื่องเทศต่างๆก็อาจจะทำให้มีกลิ่นตัวเพิ่มได้นะคะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน

0: ชื่อได้ว่าตอนเป็นเด็กนั้นทุกๆคนต้องเคยเล่นเกมแต่หากเราเล่นเกมมากไปล่ะจะเป็นอย่างไร
1: มันส่งผลกระทบมากเลยค่ะสำหรับการที่เด็กติดเกมเนี่ยบางทีก็จะมีการกระทำที่ว่ารุนแรงปิดประตูเสียงดังใช้คำพูดที่หยาบคายเรารักเขานะครับรักอยากจะให้เขามองความแบบนี้ที่เรามีเรายิ่งห้ามมันก็ยิ่งเป็น

0: จากงานวิจัยเรื่องการศึกษาหาปัจจัยป้องกันเด็กติดเกมในเด็กและวัยรุ่นของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญวิทย์พรนพดลและคณะพบว่าในปีพ.ศ. 2556มีปริมาณเด็กนักเรียนร้อยละ15ที่เข้าข่ายเด็กติดเกมโดยเป็นเด็กนักเรียนชายมากถึง2ใน3ซึ่งถ้าคิดจากจำนวนเด็กนักเรียน18ล้านคนจะมีเด็กที่เข้าข่ายติดเกมมากถึง2ล้าน7แสนคนเลยทีเดียวเด็กติดเกมคืออะไรและเราจะรับมือกับปัญหานี้ได้อย่างไร
1: เด็กติดเกมคือเด็กที่หมกมุ่นกับการเล่นเกมมากนะครับจนเขาละเลยหรือหมดความสนใจในกิจกรรมอื่นที่เขาเคยสนใจแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของการขาดความสามารถในการควบคุมตัวเองทำให้เขาเล่นเกมจนลืมเวลาทำให้เขาละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบ
2: มันเหมือนกับเป็นการหมกมุ่นอะคือยังไม่ทันถึงบ้านเขาก็นึกถึงแต่คอมพิวเตอร์แล้วกันบ้านอะไรก็ยังไม่สนใจที่จะทำเขาก็จะแบบเล่นของเขาไปเรื่อยพอเรียกแล้วก็หงุดหงิดบอกว่าภายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวแป๊บอะไรเงี้ยบางทีเขาบอกแป๊บเดี๋ยวก็เจอแป๊บจนได้หรอก
1: การเรียนตกนะครับพฤติกรรมกับคนรอบข้างเสียไปอาจจะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงก้าวร้าวหงุดหงิดดื้อต่อต้าน
3: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอารมณ์แล้วก็บางทีก็จะมีการกระทำที่ว่ารุนแรงแล้วก็บางทีก็ใช้คำพูดที่หยาบคายน้อยใจพูดแล้วน้ำตาไหล
4: ก็เรารักเขานะครับรักอยากจะให้เขามองความแบบนี้ที่เรามี

0: แต่บางทีเราสื่อให้พวกฟังแบบผิดๆเรายิ่งมันก็ยิ่งเป็นเหมือนต่างคนต่างแรงอย่างเงี้ยค่ะ
1: จากปัญหาเด็กติดเกมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงให้เงินสนับสนุนการวิจัยแก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาเด็กติดเกมและจากงานวิจัยก็พัฒนาไปสู่การทำเว็บไซต์ healthygamer.net ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้และป้องกันปัญหาเด็กติดเกม
2: Healthy Gamer เนี่ยมีกำเนิดมาประมาณ3ปีนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีความตระหนักในปัญหาเด็กติดเกมตั้งแต่ที่มีข่าวเรื่องเด็กคนหนึ่งเรียนแบบเกมหนึ่งนะครับฆ่าปาดคอแท็กซี่นะครับเราสนใจในการค้นหาสิ่งที่จะเป็นตัวป้องกันนะฮะว่าทำอย่างไรที่เด็กติดเกมจะน้อยลงหลังจากทำวิจัยเสร็จเราได้ข้อมูลมามากมายก็เกิดความคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดผลงานวิจัยเนี้ยมันอยู่ในแค่เล่มอยู่ในแค่หนังสือมันก็จะไปอยู่ตามห้องสมุดนะครับโอกาสที่ประชาชนทั่วไปจะเข้าถึงข้อมูลตรงนี้เนี่ยคงมีน้อยคงมีไม่มากนะฮะก็เกิดเป็นไอเดียขึ้นมาเป็นความคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะทำเป็นเว็บไซต์ในการที่จะให้พ่อแม่หรือครูหรือผู้สนใจต่างๆเข้ามาอ่านเข้ามาสร้างเป็นคอมมูนิตี้ประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะมากมายมหาศาลมากกว่าที่จะเป็นแค่รายงานการวิจัยในเว็บเนี่ยเราจะมีเว็บบอร์ดนะครับซึ่งจะเป็นคอมมูนิตี้เป็นชุมชนของพ่อแม่ที่กำลังมีปัญหาลูกติดเกมเพื่อที่จะเข้ามาพูดคุยกันแล้วเรามีผู้เชี่ยวชาญมีจิตแพทย์มีนักจิตวิทยาในการช่วยตอบคำถามช่วยแก้ไขช่วยให้คำปรึกษาแนะนำนะฮะหรืออย่างน้อยมีไอเดียมีจุดประกายความคิดให้ไปแก้ไขปัญหาลูกตัวเองในเบื้องต้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเว็บไซต์ของเรายังมีแบบทดสอบนะครับการติดเกมเหมือนกับเป็นการวัดสุขภาพการเล่นเกมของเด็กๆนะครับถ้าเด็กคนไหนกลัวว่าตัวเองจะติดเกมหรือเปล่าหรืออยากรู้ว่าตัวเองติดเกมหรือยังการเล่นของเขาเข้าขั้นอันตรายหรือยังสามารถเข้ามาในเว็บไซต์นี้แล้วก็ทำแบบทดสอบด้วยตัวเองนอกจากนี้แล้วในเว็บไซต์ของเราเนี่ยเราจะมีคลิปข้อมูลมีวิดีโอนะครับหนังสั้นนะครับเพื่อที่จะให้พ่อแม่ดูให้เด็กดูเพื่อให้เกิดแรงจูงใจนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเกมเนี่ยคุณสามารถเข้ามาในเว็บไซต์นี้แล้วได้คำตอบหมดทุกอย่าง
1: จากงานวิจัยเรื่องเด็กติดเกมไปสู่เว็บไซต์ Healthy Gamer แค่นี้ยังไม่เพียงพอที่จะให้พ่อแม่เข้าใจและแก้ไขพฤติกรรมการติดเกมของลูกได้โครงการเกมสมดุลชีวิตสมดุลจึงเกิดขึ้นเพื่อให้พ่อแม่สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆไปใช้ได
3: ้สารเนี่ยในทางจิตวิทยาที่เราบทเรียนกันเนี่ยเราจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะคะลักษณะแรกเนี่ย I messageI คืออะไรตัวเราเนาะจำเป็นอย่างนี้นะคะ You message คุณคือฝ่ายตรงข้าม He ordained message เป็นไงคะเขาคุณป้าคุณตาคุณยายคุณอาคุณนะยกมาหมดเลยแต่จริงๆแล้วสารที่เราจะส่งมันถึงลูกหรือเปล่าถ้าเราใช้คำพูดพวกนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่างถ้าเกิดเป็น I message มาดูตัวอย่างประโยคแม่รู้สึกเสียใจนะที่ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนลองเล่าให้แม่ฟังซิว่าเรื่องราวเป็นยังไงรู้สึกยังไงคะเวลาฟังคำพูดพวกนี
4: ้ที่เราพูดคำนี้นะคะจะต้องทำให้เด็กเขารู้สึกว่าเราเนี่ยมีความรักความห่วงใยเขาอะค่ะ
3: ประโยคถัดไปนะแม่เป็นห่วงที่ลูกกลับบ้านช้าแม่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฟังแล้วรู้สึกยังไงเอาสถานการณ์ปกติถ้าลูกกลับบ้านช้าพ่อแม่เป็นไงกวนกวายแล้วพอลูกโผล่หน้าไม่เห็นปุ๊บทำอะไรมาฮะบ้านช่องไม่รู้จักกลับโทรมาบอกจะเป็นจะตายไหมเป็นชุดใช่ไหมคะเมื่อเทียบกับประโยคนี้เป็นไงนุ่มกว่าใช่ไหมคะสังเกตอีกอันหนึ่งไม่อยากให้ลูกลองพยายามอีกครั้งนะฟังแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกอยากทำตามเนาะสังเกตเพราะอะไรถึงต้องทาสีไว้ I message ใช่ยังไงคะคุณพ่อ
5: คืออยากให้ลูกรู้ว่าเราต้องการจะสื่ออะไรให้กับเขา
3: อืมยังไงคะ
5: ก็โดยที่บอกว่าเรารู้สึกยังไงให้ลูกรับรู
3: ้เยี่ยมมากค่ะคุณพ่อ I message นะคะเป็นการสื่อสารที่เราจะบอกว่าเรารู้สึกยังไง

0: คนพูดเป็นคนรับผิดชอบคำพูดของตัวเองจะไม่มีการโทษคนอื่นเห็นไหมเมื่อเทียบกับอีก2แบบ you message สถานการณ์เดียวกันเลยนะประโยคแรกทำไมลูกถึงมาเพิ่งมาบอกแม่เอาตอนนี้ฮะอันถัดไปแกไปทะเลถลายที่ไหนมาถึงกลับบ้านช้าขนาดนี้เนี่ยฮะบ้านช่องมีไม่รู้จะกลับหรือไงประโยคถัดไปเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมก็ทำไม่ได้คำพูดพวกนี้ทำให้ความรู้สึกมันเป็นยังไงลบลบยังไง
1: ไม่มีกำลังใจ
0: ไม่มีกำลังใจรู้สึกว่าเราไม่มีความสามารถถูกตำหนิเราแย่เราไม่ดีไม่มีคุณค่าใช่แล้วมันจะวนไปเรื่องของการไม่มีคุณค่าในตัวเองประโยคอีกแบบนึงสารอีกแบบนึงนะคะ he ordained message ใครๆเขาก็บอกพ่อแม่กันทั้งนั้นแหละใครๆเขาอยู่ละคุณยายยังบ่นเลยลูกกลับบ้านดึกละใครๆเขาก็ทำได้กันทั้งนั้นถ้าเราเป็นลูกเจอประโยคพวกนี้ปุ๊บสิ่งแรกที่แวบขึ้นมาในหัวคือเออทำไมไม่เอาเขามาเป็นลูกล่ะความรู้สึกก็คือมันงงๆอ่ะไม่รู้ว่าเราต้องการจะสื่ออะไรความคิดจะถูกบิดไปอย่างอื่นมันอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งหรืออารมณ์ต่างๆตามมาแต่ละอันนะคะลองมาเทียบดูถ้าอย่างอันเนี้ยลักษณะการสื่อสารที่เหมาะสมเราควรจะใช้อะไร I message ใช่แล้วเวลาเราพูดถึงการฟังเราฟัง2ประเด็นใช่ไหมเราจะฟังสมมติเราพูดขึ้นมาประโยคนึงวันนี้นะทำงานอะไรก็ไม่ได้เรื่องเลยลูกกลับมาถึงบ้านบ่นอย่างนี้ไปที่โรงเรียนนะโดนด่าตลอดเลยสิ่งแรกที่เราจับได้คือวันนี้ลูกโดนดุมาอารมณ์ความรู้สึกของลูกคือเซ็งไม่มีความสุขแต่โดยปกติในชีวิตประจำวันเราจับอะไรได้มากกว่าเราจะเห็นในสถานการณ์ประจำวันเราจะเอาเนื้อหาใส่กันเราจะเอาไอ้สิ่งที่เขาพูดแต่ไม่เอาอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ข้างในเนื้อหาคือสิ่งแรกที่เราจะได้ยินเพราะมันมาตรงๆเนี่ยนะโดนด่าอีกละสิ่งแรกที่เราได้ยินคือโดนด่าอีกแล้วใช่ไหมคะทีนี้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองการตอบสนองโอเคเราอาจจะใช้ i message ไปหรือเราอาจจะใช้อีกเทคนิคนึงที่ทำให้เขาเข้าใจคือเทคนิคจับสะท้อนความรู้สึกเราจับความรู้สึกออกมาตัวอย่างแม่มีอยู่ติดทางอ่ะชอบซื้อของให้น้องเรื่อยเลยทีหนูว่าแม่ไม่เห็นซื้อให้ถ้าเป็นเนื้อหาสาระเราจับได้อะไรแม่ไม่ยุติธรรมพอเราฟังปุ๊บว่าแม่ไม่ยุติธรรมเราเป็นไงคะในฐานะคนเป็นแม่เราปรี๊ดเลยใช่ไหมตรงไหนฉันรักลูกเท่ากันนะแกมาว่าฉันอย่างนี้ได้ยังไงนี่คือเนื้อหาสาระเมื่อเทียบกับอีกอันหนึ่งถ้าเราจับสะท้อนความรู้สึกแม่ไม่ยุติธรรมอ่ะชอบซื้อของให้น้องเรื่อยเลยที่หนูแม่ไม่เห็นซื้อให้น้อยใจอะไรอีกเออรักน้องมากกว่ารักตัวเองนี่คืออารมณ์อะไรคะอิจฉาสาเหตุก็คือก็แม่ซื้อของให้น้องการที่เขาเห็นแม่ซื้อของให้น้องเนี่ยทำให้เขารู้สึกน้อยใจขึ้นมาถ้าเราจะปรับจับความรู้สึกของลูกขึ้นมาพูดสะท้อนให้เขาฟังจะว่ายังไง
2: แบบเดิมก็บอกว่าพ่อรู้ว่าหนูน้อยใจ
0: แล้วก
2: ็ที่พ่อซื้อของให้น้อง
0: คุณพ่อเยี่ยมมากเอาความรู้สึกที่เราจับได้นี่แหละมาสะท้อนให้เขาฟังเทคนิคมันชื่อจับสะท้อนความรู้สึกคือเราจับความรู้สึกแล้วเอาสะท้อนให้ฟังการลงโทษเนี่ยเราใช้เพื่อลดหรือว่าหยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเราจะใช้เมื่อพฤติกรรมนั้นก่อให้เกิดความเดือดร้อนเกิดเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่นการลงโทษเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทอย่างแรกก็คือให้ในสิ่งที่เขาไม่ชอบเช่นส่วนใหญ่เราจะให้ในสิ่งที่เขาไม่ชอบแต่เป็นประโยชน์นะอย่างเช่นให้ไปคัดไทยชอบไหมไม่ชอบอีกอันนึงคือถอนสิ่งที่เขาชอบออกถ้าเขาทำตามที่เราตกลงสุดสัปดาห์เขาจะได้ไปกินไอติมกันนะกับเราปรากฏว่าเขางองแงไม่ยอมทำตามสุดสัปดาห์เป็นไงคะโอดงดไปเทคนิคการจัดการพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กนะเราจะเรียนหลักๆเลยเนี่ย5อย่างนะคะหลักที่ยากที่สุดดูแค่ชื่อคุณแม่คุณครูคิดว่าไหนยากที่สุด
3: เพ
0: ิ
3: กเฉย
0: เพิกเฉยมั่นใจเลยใช่ไหมคะเพราะอะไร
3: ทนไม่ได้
0: เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเทคนิคมันต้องเป็นยังไง

0: ะอันแรก time out การหยุดพักกิจกรรมที่ทำชั่วคราวเทคนิค time out เนี่ยเราทำเพื่อให้เด็กฝึกในการสงบอารมณ์ของตัวเองฝึกให้เขารู้ว่าตอนนี้เขาอารมณ์ขึ้นแล้วนะสิ่งที่ดีของเขาก็คือให้เขาหยุดให้ได้ซึ่ง time out เนี่ยมันจะมาคู่กับ time in คือเวลาที่เขาอยู่ตรงนั้นสมมติว่าถ้า time in ของเขาเป็นช่วงที่เขากำลังแกล้งเพื่อนเลยแต่เราต้องการให้เขาสงบตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้เรากำลังเข้าแถวกันอยู่แล้วเด็กจะแบบว่ามันกรี๊ดมาดึงเพื่อนถักทึ้งกับเพื่อนถ้าเราใช้ time out ตอนนั้นจะได้ผลเพราะ time in ของเขาคืออะไรเขาสนุกวิธีการนำไปใช้ time out เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเหมาะกับเด็กอายุ 2-6 ปี2ขวบส่วนใหญ่เราก็ใช้หลักการว่า2นาที3ขวบ3นาที4ขวบ4นาทีอย่างนี้นะตามอายุเขา6ขวบ6นาทีโดยปกติกับเด็กอายุช่วงเนี้ยจะใช้ได้ผลเป็นไปได้ให้เด็กไปนั่งที่มุมสงบเองเราจะไม่กระชากถูลูกถูกลางลูกกันไปถ้าลูกไม่ไปเป็นไงเริ่มจับกดเวลาเลยตอนนี้แม่จะเริ่มจับเวลาแล้วนะและพอลูกเข้าไปปุ๊บลูกจะต้องนั่งบวกกับเวลาที่แม่จับไปแต่ถ้าเกิดเด็กเข้าไปนั่งยังงองแงเสียงดังเราจะไม่ไปเมื่อไหร่จะเงียบไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยเป็นไงคะมันยิ่งกระตุ้นอารมณ์เขาใช่ไหมมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นให้ใช้เทคนิคเพิกเฉยมุมสงบนี่ต้องหน้าตาเป็นแบบนี้หรือเปล่าคุณแม่บอกเลยไม่ใช่สงบไหมคะเนี่ยเราไปนั่งยังไม่สงบเลยใช่ไหมมุมสงบเป็นแบบนี้ไหมไม่ต้องมีอะไรอันนี้น่ากลัวไปใช่ไหมคะมุมสงบคือที่ที่ปลอดภัยพ่อแม่มองเห็นอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงของลูกได้มองเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงลูกได้ถ้าเห็นว่ามันก้าวร้าวหรือรุนแรงขึ้นเนี่ยพ่อแม่ต้องเข้าไปจับต้องเข้าไปจัดการนะเราจะไม่ปล่อยให้เขาก้าวร้าวอารวาสเคลี้ยงนู่นเคลี้ยงนี่ไปใช่ไหมคะอย่างนั้นเราก็ต้องจัดการด้วยวิธีการอื่นมุมสงบก็ไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ในมุมใช่ไหมคะเพียงแต่มันต้องเป็นจุดที่ไม่มีการกระตุ้นอารมณ์เขาเพิ่มพ่อแม่สังเกตเห็นได้ชัดเจนเนาะแล้วถ้าเกิดออกไปห้างอะห้างไม่มีมุมสงบเลยใช่ไหมคะจะใช้วิธีว่ากอดลูกไว้ให้ลูกหันหลังนะคะเอาหลังแนบตัวเราใช่ไหมแล้วเรากอดไว้แล้วหันหน้าเข้าหามุมเป็นผนังเรียบเราก็บอกลูกว่าต่อไปนี้ตรงนี้คือมุมสงบของเราแม่อยากให้ลูกสงบสติอารมณ์ลูกทำได้แล้วแม่จะปล่อยและมุมสงบจะใช้ได้ดีตอนลูกกำลังจะทำพฤติกรรมตอนลูกเริ่มที่จะมีอารมณ์เราจะไม่ใช้ตอนลูกเริ่มตีโพยตีพายอารวาสบ้านแตกตอนนั้นเนี่ยกว่าจะคุมได้มันยากต่อไปการออกคำสั่งเตือนให้หยุดเวลาเตือนเราจะเห็นผู้ใหญ่เมืองไทยหลายๆบ้านเป็นไงคะหยุดระยะประมาณ200เมตรไปหน้าปากซอยดูตะโกนบอกลูกหยุดอย่าทำลูกเป็นไงได้แต่อาการชะงักแบบอะไรตื่นตกใจใช่ไหมคะนั่นแสดงว่าเป็นการออกคำสั่งเตือนให้หยุดแบบถูกต้องไหมไม่ใช่นะคะสังเกตเลยลูกเป็นไงอยู่ใกล้ๆสัมผัสการนะคะเตือนด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลหน่อยนะคะพยายามเข้าไปใกล้แตะตัวเด็กแต่ถ้าเกิดเข้าใกล้ไม่ได้ส่งสัญญาณอาจจะเป็นการเรียกชื่อเวลาพูดถึงเด็กไม่สบตาเด็กแบบเฉยเฉยเหมือนเมื่อกี้มองไปทางอื่นให้เรามองตรงไปที่เด็กเสมอนี่คือการเตือนและแม่กำลังจะเอาจริงน้ำเสียงเราต้องใช้คำพูดที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายและเจาะจงพฤติกรรมที่อยากให้เด็กหยุดทำนะมักจะใช้ประโยคว่าถ้าลูกยังไม่หยุดอะไรลูกจะต้องเป็นยังไงตามที่เราตกลงกันไว้นะถ้าเด็กทำได้อย่างที่เตือนเป็นไงคะชมทันทีอีกวิธีหนึ่งนะคะการให้รับผิดชอบกับสิ่งที่ทำเราเรียกว่า over correction นะคะดูในภาพเป็นยังไงหรือสะกระจายเลยปกติคุณแม่เป็นยังไงคะทนไม่ได้ทำไมไม่รู้จักเก็บแล้วเราก็เก็บหนังชิ้นเข้าตู้ทำไมถึงเป็นเด็กดื้ออย่างนี้เก็บเข้าตู้สุดท้ายลูกยืนกอดอกมองเฉยๆใช่ไหมแบบนี้เรียกว่ารับผิดชอบไหมคะวิธีการนี้เราจะช่วยสอนให้ลูกรู้จักรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาทำอะไรเขาต้องได้รับผลจากตรงนั้นถึงลูกเก็บไม่เรียบร้อยเป็นไงแต่ก็คือการวิธีนำไปใช้มักจะใช้2รูปแบบนะคะก็คือรับผิดชอบต่อความผิดที่ตัวเองกระทำนะเช่นปัดข้าวหก งอแงใช่ไหมเด็กๆไม่ยอมกินข้าวปั๊ดใครเช็ดเขาเช็ดนะคะกินเสร็จใครล้างเขาต้องเก็บล้างหรือให้เขาแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแทนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบางครั้งลูกเราเดินปิดประตูปั้งเข้าบ้านกี่ครั้งลูกปิดประตูปั้งปิดเบาๆลูกเตือนครั้งที่หนึ่งปั้งปิดเบาๆลูกครั้งที่สองปั้งเดินมาปิดประตูใหม่สิปิดยังไงปิดเบาๆใช่แม่ต้องการแบบนี้แม่อยากให้ลูกปิดเบาๆลองปิดเปิดแบบนี้ซ้ำๆสิคะครั้งถัดไปแม่อยากให้ลูกปิดประตูแบบนี้นะและให้เขาฝึกอย่างเงี้ยบ่อยๆเขาก็จะจำได้นี่คือสองแบบที่เราเอาไปใช้ได้แล้วมันจะช่วยสอนความรับผิดชอบของเขาให้เขารู้ว่าถ้าเขาทำผิดอะไรเขาต้องมีส่วนในสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าเขาลอยตัวเหนือปัญหาเทคนิคการเพิกเฉยเราจะใช้กับการก่อกวนเล็กน้อยชักสีหน้าบึ้งตึงแอบกระทืบเท้าหน่อยนึงเป็นการต่อต้านเล็กน้อยเป็นอะไรที่มันไม่ได้เกิดอันตรายแต่มันกวนใจอ่ะใช่ไหมคะอันนี้ผู้ปกครองต้องใช้ความอดทนสูงมากและสิ่งสำคัญคือมันใช้เวลานานตรงนี้พูดพ่อแม่มักจะพลาดตรงที่ว่าเราความอดทนไม่การได้แย่เรากับการอดทนให้เขามาแย่เนี่ยมักจะไม่เท่ากันเรามักจะหมดความอดทนก่อนแล้วเราก็เผลอลงไปสิ่งที่ต้องระวังมากคือทำครั้งแรกเราอาจจะอดทนได้แล้วลูกอาจจะหยุดเราอดทนระดับที่60แล้วครั้งนี้ลูกหยุดครั้งหน้าเราอดทนที่60ลูกทำถึง60แล้วลูกอาจจะไม่หยุดลูกอาจจะไป70 80เราจะทนได้ไหมเราต้องทนให้ได้เท่านั้นนะคะถ้าเรายังทนอยู่ได้แค่60พฤติกรรมเพิกเฉยมันไม่ได้ผลหรอกเราต้องทนให้ได้มากกว่าลูกทนให้ได้มากกว่าลูกแล้วพฤติกรรมนั้นมันจะหายไป
1: สิ่งหนึ่งที่นักจิตวิทยาเน้นย้ำอยู่เสมอในการรับมือพฤติกรรมของลูกที่มีอาการติดเกมนั่นก็คือผู้ปกครองจะต้องดูแลสุขภาพจิตของตนเองให้ดีมีสติเพราะจะทำให้เทคนิคต่างๆที่ได้รับจากการอบรมถูกนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเรามาติดตามดูกันว่าผู้ที่เคยเข้าร่วมอบรมในโครงการเกมสมดุลชีวิตสมดุลชีวิตตอนนี้ของพวกเขาเป็นอย่างไร
2: คุณแม่ได้มีโอกาสเข้าอบรมเกมสมดุลชีวิตสมดุลสิ่งที่คุณแม่สนใจเนี่ยเนื่องมาจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกของเราอ่ะไม่ได้ติดเกมแต่ว่าพี่สาวของเราอะค่ะซึ่งมีลูกอายุโตแล้วประมาณสัก17เขาติดเกมมากติดเกมจนถึงขนาดเล่นทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ไม่รับผิดชอบเรื่องการเรียนเราก็เลยมีความสนใจจากการอบรมในครั้งนี้เราได้รับความรู้ในการกลับมาเปลี่ยนแปลงในบ้านเราหัวใจหลักๆที่ทางวิทยากรได้สอนนะคะก็มีด้วยกัน3เรื่องก็คือ 3R อันแรกก็คือมีความสัมพันธ์อันที่สองก็คือมีกติกาถ้าความสัมพันธ์ดีกติกาชัดเจนสิ่งที่ได้ก็คือเด็กดีเด็กว่านอนสอนง่ายอีกหนึ่งวิธีที่นำมาใช้ในการปรับพฤติกรรมของลูกเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยเราเปิดคลิปวิดีโอให้เขาดูค่ะซึ่งเราก็ดูตาม YouTube อ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของเด็กติดเกมเราให้ดูก่อนว่าผลกระทบเนี่ย ถ้าวันนี้เราไม่มาเซตกติกาในการเล่นเกมเท่าไหร่แค่ไหนเนี่ยอนาคตเนี่ยเขาจะลูกเราสามารถพัฒนาไปถึงจุดๆนี้ได้เราก็พาเขาไปดูด้วยกันพ่อแม่ลูก4คนนะคะ
3: อย่าเล่น
4: เขาหมดเวลาแล้วเขาไม่เลิกใช่ไหม
5: ใช
4: ่เล่นแล้วเขาไม่ยอมเลิกอ่ะพอไม่เลิกปุ๊บเนี่ยอารมณ์เราก็จะรุนแรงขึ้นใช่ไหมเพราะเราสนุกเรามันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเลิกตามกติกาเราก็จะไม่รุนแรงไม่ทะเลาะกันแบบนี้
2: น้องโฟพี่คนนี้เขาจะเป็นยังไงต่อไป
5: เล่นเกม
2: เขาจะอดเล่นเกมพ่อ
5: ไม่ยอมเลิก
2: ไม่ยอมเลิกกฎกติกาเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยเรามีการคุยกันทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูก2คนก็คือมีการมาดูว่าเราจะเล่นเกมกันกี่ชั่วโมงเล่นเวลาไหนกันบ้างและเล่นกันยังไงก็เราก็มาทำตารางด้วยกันซึ่งเราต้องแปะไว้ให้ชัดเจนทุกคนในบ้านเห็นก็จะได้เข้าใจไหนเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะก็คือวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนี่ยไม่เล่นเกมโอเคไหมครับน้องโฟกโอเคนะพี่ฟุกล่ะ
5: คร
2: ับ โอเคนะเพราะอะไรเราถึงไม่เล่นเกมวันจันทร์ถึงวันพฤหัส
5: ไปเรียน
2: เพราะเราไปเรียนใช่ไหมครับถ้าเราเล่นเกมแล้วเราจะมึนไปหมดเลยเราจะไม่มีเวลาทำการบ้านอ่านหนังสือนะครับวันศุกร์เล่นได้ไหมเอ่ยได้ไหมพี่ฟุก
5: ได้
2: นะ30นาทีน้อยไปไหมเยอะไปไหมพอดีโอเครางวัลก็เป็นสิ่งสำคัญ

คัญที่จะทำให้เด็กมีความสุขนะคะบ้านเราก็เลยมีการกำหนดว่าเราจะใช้เรื่องปัดความดีในการให้กับลูกนะคะโดยที่ว่าเราจะเน้นว่าเราจะจับถูกมากกว่าจับผิดนะคะจับถูกมากกว่าจับผิดก็หมายความว่าถ้าเขามีพฤติกรรมที่งองแงเล็กน้อยเราก็จะไม่ไปสนใจเราก็จะดูพฤติกรรมที่เราอยากให้เขาเป็นยกตัวอย่างเช่นลูกซ้อมดนตรีนะเราก็จะให้บัตรเขาบัตรตัวเนี้ยเขาก็สะสมไว้แล้วเขาก็จะไปสะสมแลกขนมที่เขาอยากทาน

0: ลูกก็ยังมีการเล่นเกมอยู่แต่ว่าคุณแม่ก็หากิจกรรมอื่นมาเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวก็คือน้องชอบตีแบดเราก็จะมาเล่นตีแบดกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือน้องก็จะชอบเรื่องของคอมพิวเตอร์อยู่แล้วคุณแม่ก็สอน PowerPoint กับ Word ให้เขาไปด้วยจริงๆแล้วเนี่ย IT เอ่ยหรือคอมพิวเตอร์เอ่ยเนี่ยอีกด้านนึงซึ่งเรามองว่าเออมันก็มีประโยชน์นะเราจะทำยังไงให้เขาไปสู่ในด้านที่มันเป็นประโยชน์แล้วปรับใช้ในเรื่องของการเรียนแล้วก็ศักยภาพในตัวเขาได้ค่ะ
1: และที่โรงเรียนเทพลีลาก็มีความตระหนักในปัญหาเด็กติดเกมจึงได้มีการนำองค์ความรู้จากเว็บไซต์ healthygamer.net มาเผยแพร่และสอนแก่นักเรียน
2: ที่โรงเรียนเทพลีลาเราสนใจเรื่องปัญหาเด็กติดเกมนะคะเพราะว่าโรงเรียนเราอยู่ในแหล่งชุมชนซึ่งตามชุมชนเนี่ยก็จะมีร้านอินเทอร์เน็ตร้านเกมแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับแหล่งเรียนรู้พวกนี้มากเดี๋ยวนี้เนี่ยเกมมันเข้ามาเร็วมากมันไม่ใช่แต่เข้ามาที่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวโทรศัพท์มือถือก็เป็นตัวเชื่อมทำให้เด็กเนี่ยสนใจเรื่องของเกมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องดูแลตรงนี้ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราเป็นครูเนี่ยนะเราไม่อยากที่จะทำงานในเชิงรับคือหมายความว่าพอมีปัญหาเด็กติดเกมมาแล้วเนี่ยเราก็แก้ด้วยการลงโทษแล้วก็เชิญผู้ปกครองมาพบในที่สุดผู้ปกครองมาพบหลายๆครั้งเขาจะอายเราแล้วเขาก็จะพาลูกออกไปซึ่งมันก็จะสร้างปัญหาสังคมอีกเยอะนั่นก็คือต้องป้องกันมากกว่าได้นำความรู้จากเว็บไซต์ Healthy Gamer นะคะเอามาใช้ในโรงเรียนก็คืออันแรกเลยเนี่ยเราแนะนำให้เด็กรู้จักเว็บไซต์นะคะมีการทำแบบทดสอบการติดเกมอันนี้เป็นการคัดกรองให้เด็กได้ทำจากเว็บไซต์จริงๆเลยอันที่สองเนี่ยเรามีการดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดบทความเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมาให้เด็กได้ดู EC เป็นสัญลักษณ์ของอะไรมีความหมายว่าอะไรใครตอบยกมือขึ้น
3: เป็นสัญลักษณ์ Early Childhood สำหรับเด็กอายุ3ปีมีเนื้อหาสำหรับเด็กอายุ3ปี
2: โอเคดีมาก18บวกหมายความว่าอย่างไร
4: หมายถึงเกมที่18บวกปีขึ้นไปค่ะ
2: 18ปีขึ้นไปเล่นได้นั่งลงviolentพนักงานตอบ
5: เนื้อหาเกมมีความรุนแรง
2: เนื้อหาเกมมีความรุนแรงเก่งมาก
6: ในการอ่านในเรื่องเรทน่ารู้นี้ทำให้รู้ถึงการจัดเรทเกมความเหมาะสมกับอายุซึ่งในปัจจุบันเกมในบางเกมมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กที่เล่นในบางวัยเมื่อมีการจัดเรทเกมก็ทำให้เราเล่นเกมในเนื้อหาที่เหมาะสมกับอายุอย่างเช่นเกมที่จัดเรทในอายุ18บวกแต่ถ้าเราอายุไม่เหมาะสมแล้วถ้าไปเล่นเกมในเรทนี้ก็จะทำให้เนื้อหาในเกมนำมาใช้ในชีวิตจริงได้เช่นการต่อสู้การยิงการทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้ค่ะ
3: ผมคิดว่าการเล่นเกมเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ควรเล่นในขอบเขตเกมทุกเพศทุกวัยผมคิดว่าสามารถเล่นได้แต่ควรให้ผู้ใหญ่แนะนำและเล่นด้วยเพราะเด็กจะได้เข้าใจ
2: คนนี้มีความคิดเพิ่มเติมว่าควรจะให้ผู้ใหญ่ได้เล่นด้วยสมมติว่าถ้าเกิดพ่อแม่เล่นกับเราด้วยนะลูกแล้วพ่อแม่ติดเกมด้วยหนูจะทำยังไงอย่างแรกคือ
7: ทำใจครับ
2: ทำใจนอกจากทำใจแล้วมีอะไรอีกลูก
3: ก็ต้องคำห้ามเขามากแล้วเขาไปเดี๋ยวผมไม่มีเงินใช้ครับ
2: คนนี้กลัวอดขนมเพราะเดี๋ยวน้ำหนักจะลดโอเคคือปัญหาเด็กติดเกมนะคะทุกคนต้องช่วยกันดูแลอยู่ในโรงเรียนครูก็ดูแลเมื่อเด็กกลับไปอยู่ที่บ้านครอบครัวเป็นสิ่งที่จำเป็นเขาก็อยากจะให้พ่อแม่เนี่ยให้เวลาเขาในการดูแลเขาบางคนเนี่ยถึงกับบอกว่าอยากจะให้พ่อแม่เนี่ยได้เล่นเกมแบบเขาได้ซ้ำไปนะคะทั้งครูทั้งเด็กแล้วก็ชุมชนเราไม่อยากให้เป็นปัญหายาวถึงขนาดต้องแก้ไขเราอยากได้

ามันอย่างงู้นปัญหามันอย่างนี้แต่ไม่ได้เริ่มก้าวแรกไม่ได้เริ่มทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานั้นให้ดีขึ้นปัญหานั้นก็จะเหมือนเดิมแถมหนักขึ้นด้วยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะทำอะไรถ้าคิดแล้วทำเลยนะครับตรงนั้นมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ดีขึ้นได้

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ช่วงนี้ก็เข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะคะในช่วงเทศกาลเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มที่จะตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตตัวเองสำหรับปีใหม่นะคะในเรื่องของการเลือกอาหารที่มีสุขภาพดีหรือว่าอยากจะลดน้ำหนักอันนี้ก็จะเป็นท็อปลิสต์สำหรับหลายๆคนเลยนะคะทีนี้พอมาดูกันในส่วนของรูปแบบอาหารก็จะมีคนถามถึงในเรื่องของ plant based diet เข้ามาเอ๊ะเคยได้ยินว่า plant based diet เนี่ยสามารถจะช่วยลดน้ำหนักได้มีข้อดีกับสุขภาพวันนี้เรามารู้จัก plant based diet กันค่ะPlant based diet คืออะไร Plant based diet เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะมันเป็นอาหารที่ส่วนใหญ่เนี่ยประกอบด้วยพืชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนประกอบหลักของอาหารเนี่ยจะทำมาจากพืชนะคะถามว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ได้ไหมตอบว่าได้แต่ว่าอยู่ในส่วนน้อยการรับประทาน plant based diet นะคะก็จะสามารถทำได้หลายรูปแบบนะคะยกตัวอย่างเช่นอันที่1ค่ะ lacto ovo vegetarian นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการบริโภคผักนมไข่แต่ว่าไม่กินเนื้อสัตว์นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดในมังสวิรัติอันที่2รับประทานเป็นแบบแลคโตหรือโอโวเวเจเทเรียนเป็นการรับประทานพืชผักแล้วก็กินนมหรือไข่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันที่3ค่ะการรับประทานแบบวีแกนเป็นการรับประทานเฉพาะพืชผักโดยที่ไม่รับประทานผลิตภัณฑ์ใดๆที่มาจากสัตว์เลยสำหรับ plant based diet นะคะกับ vegan ต่างกันยังไงเราได้ยินเป็นประจำเลยต้องบอกว่า plant based diet เนี่ยจะเป็นกลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มนี้กินพืชผักเป็นหลักแต่ว่ายังอนุญาตให้กินพวกของเนื้อสัตว์ได้แต่พอเรามาพูดถึงคำว่า vegan เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่โฟกัสว่ากินเฉพาะพืชผักแต่ไม่กินเนื้อสัตว์เลยค่ะสำหรับ plant based diet เองนะคะก็จะมีประโยชน์ในกลุ่มของโรคที่เราเรียกว่า NCD นะคะหรือว่าโรคไม่ติดต่ออันนี้ก็จะประกอบไปด้วยเบาหวานความดันไขมันนะคะโรคหัวใจหลอดเลือดรวมทั้งมะเร็งบางอย่างด้วยถ้าลงมาดูในรายละเอียดของแต่ละอันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นความดันโลหิตสูงนะคะในแง่ของอาหารสำหรับความดันโลหิตสูงเราก็จะบอกมาละว่าเออกินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะกินอาหารที่มีไขมันต่ำนะคะลดพวกเกลือลดพวกของน้ำตาลลงอันนี้คือคอนเซปต์เดียวกันเลยกับการกิน plant based dietเห็นไหมคะในขณะเดียวกันเนี่ยพวกนี้ก็จะมีโพแทสเซียมแล้วก็แมกนีเซียมค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นจะช่วยในเรื่องของการลดความดันโลหิตอันที่2ในส่วนของเบาหวานเวลาที่เรากินอาหารกลุ่มนี้นะคะถ้ากินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะก็จะมีไฟเบอร์เยอะขึ้นด้วยก็จะช่วยชะลอการดูดซึมของน้ำตาลนะคะเราไม่กินพวกที่เป็นเนื้อสัตว์หรือว่าพวกเนื้อสัตว์ติดมันอันนี้ก็จะช่วยทำให้การทำงานของอินซูลินดีขึ้นลดภาวะดื้ออินซูลินก็จะช่วยส่งเสริมทำให้เบาหวานดีขึ้นแล้วถ้าหากว่าน้ำหนักลดลงไปด้วยอันนี้ก็จะยิ่งทำให้อินซูลินทำงานดีขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องของเบาหวานอีกทางนึงด้วยค่ะ

มันในเลือดสูงอันนี้ก็ชัดเจนแล้วตรงไปตรงมาเราเคยคุยกันแล้วว่าในคนที่มีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงเวลาที่เราอยากจะลดคอเลสเตอรอลเราควรที่จะเพิ่มไฟเบอร์ใช่ไหมคะเพิ่มผักผลไม้ลดอาหารที่มีเรื่องของคอเลสเตอรอลซึ่งแน่นอนค่ะคอเลสเตอรอลมาจากสัตว์นั้นเรากินของที่มาจากพืชเราก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลอันสุดท้ายก็คือลดไขมันโดยเฉพาะกลุ่มที่เราเรียกว่าไขมันอิ่มตัวนะคะซึ่งไขมันอิ่มตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสัตว์เหมือนกันนะคะอยู่ในพืชบ้างเล็กน้อยถ้าเกิดเรากินเป็น plant based มันก็จะช่วยทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยลดลงได้เช่นกันนะคะแล้วสุดท้ายทั้งหมดโรคที่ว่ามาก็คือความเสี่ยงที่จะนำไปสู่หัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองใช่ไหมคะถ้าเรากิน plant based dietความเสี่ยงพวกนี้ลดลงโอกาสที่จะทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าโรคหัวใจก็จะลดลงเช่นกันอีกกลุ่มนึงก็คือเรื่องของมะเร็งตอนนี้ก็จะมีปัญหาพอสมควรนะคะคนเป็นมะเร็งกันค่อนข้างเยอะแล้วก็กังวลกลัวว่าจะเป็นมะเร็งอันนึงที่เราจะบอกก็คือว่าเราจะบอกว่าให้กินผักผลไม้เยอะขึ้นเห็นไหมคะเพราะว่ามันมีไฟเบอร์ค่ะจะช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดเรื่องของมะเร็งลำไส้น้ำหนักที่ลดลงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมได้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการกิน plant based diet เองเนี่ยก็ช่วยทุกๆอย่างเลยเนาะในส่วนของโรคหัวใจหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็โรคของมะเร็งนะคะเบาหวานความดันไขมันนอกจากนี้ค่ะ plant based diet เองเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่รวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระก็จะช่วยทำให้ผิวพรรณนะคะดีขึ้นนะคะdiet จะมีอะไรบ้างเราก็คงจะโฟกัสอยู่ที่เรื่องของพืชผักแล้วก็ผลไม้นะคะตรงนี้เราจะแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มธัญพืชนะคะซึ่งในที่นี้เราจะขอเน้นย้ำว่าอยากจะสนับสนุนให้กินเป็นธัญพืชไม่ขัดสีถามว่าทำไมต้องเป็นธัญพืชไม่ขัดสีก็เพราะว่ายังคงมีไฟเบอร์ในขณะเดียวกันค่ะวิตามินส่วนใหญ่หลายๆตัวเลยนะคะก็ยังอยู่ที่ตรงบริเวณของเปลือกหรือว่ายั่วหุ้มของธัญพืชนะคะเราเรียกว่าจมูกข้าวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะมีวิตามินเยอะขึ้นนะคะถ้าเราขัดสีไปหมายความว่าเราทิ้งส่วนนั้นไปแล้วมันก็จะทำให้การกินธัญพืชที่ไม่ขัดสีเนี่ยเราก็จะอิ่มมากขึ้นเพราะมีไฟเบอร์เราก็จะได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างนะคะสำหรับพวกของธัญพืชไม่ขัดสีก็จะเป็นพวกของข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะคะหรือว่ากลุ่มของข้าวที่มันเป็นไรซ์เบอร์รี่นะคะพวกลูกเดือยหรือว่ากลุ่มที่เรียกว่าโฮลวีตนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะกินขนมปังอย่างเงี้ยค่ะแทนที่เราจะกินเป็นขนมปังขาวเราก็อาจจะเลือกกินเป็นขนมปังที่เป็นโฮลวีตนะคะมันก็จะทำให้เราได้ไฟเบอร์เราอิ่มมากขึ้นเราได้แร่ธาตุแล้วก็วิตามินมากขึ้นค่ะกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นพวกถั่วชนิดต่างๆนะคะภาษาอังกฤษเองเนี่ยเราก็อาจจะมีที่เราเห็นมันจะมีคำว่านัทมีคำว่าลีกูมนะคะทีนี้ตรงนี้ถ้าถามว่าบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นถั่วที่มันมีเปลือกนะคะยกตัวอย่างเช่นถั่วลิสงอย่างเงี้ยค่ะพวกของมะม่วงหิมพานต์นะคะวอลนัทแมคคาเดเมียอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นพวกของถั่วเขียวถั่วแดงนะคะถั่วเหลืองอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยนะคะพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของให้คาร์โบไฮเดรตแล้วก็บางตัวนี้ก็จะมีโปรตีนนอกจากนี้เนี่ยก็เป็นพวกของงาอันนี้ก็จะช่วยให้ไขมันที่ดีได้ด้วยนะคะกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นกลุ่มของผลไม้นะคะทีนี้ผลไม้เนี่ยก็ได้ทุกชนิดเลยนะคะแต่ว่าควรจะระวังนิดนึงนะคะก็คือเราควรจะเลือกผลไม้ที่อาจจะรสชาติเนี่ยกลางๆไม่ต้องเป็นผลไม้ที่แบบรสชาติจัดจ้านเพราะว่าพวกนั้นก็จะมีน้ำตาลสูงขึ้นนะคะหรือว่าอย่างเช่นบางคนบอกว่ากินได้ไม่อั้นก็จะกินทุเรียนทีละลูกอันนี้ก็อาจจะทำให้มีพลังงานเยอะไปนิดนึงนะคะอันที่4ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของผักนะคะก็จะมีกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นผักที่มันเป็นใบนะคะผักใบเขียวอันนี้ได้ทุกชนิดเลยแคลอรี่ต่ำนะคะก็จะมีแร่ธาตุแล้วก็มีวิตามินค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือพืชที่มีหัวนะคะยกตัวอย่างเช่นมันเทศนะคะเผือกอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ากลุ่มของแครอทอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำเช่นกันนะคะแต่ก็ยังคงมีแคลอรี่หรือมีความเป็นแป้งอยู่บ้างนะคะโดยสรุปนะคะหลักๆของอาหารที่เราจะเอามาทำหรือว่าเราเลือกสำหรับการที่จะใช้เป็น plant based diet เนี่ยก็จะเป็นพวกของคาร์โบไฮเดรตพวกของข้าวแป้งใช่ไหมคะแล้วก็มีพืชผักผลไม้นะคะทีนี้ถามว่าโปรตีนได้จากไหนตรงนี้ค่ะในส่วนของพวกของถั่วกลุ่มของพืชผักพวกนี้ก็จะมีโปรตีนแต่โปรตีนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแล้วก็อาจจะมีเรื่องของน้ำมันนะคะซึ่งจะเป็นน้ำมันจริงๆหรือว่าจะเป็นกลุ่มน้ำมันที่ได้จากพวกพืชผักพวกนี้ในแง่ของการที่จะเลือกเอามารับประทานเป็นอาหารนะคะอันนี้ก็คือหลักๆของวัตถุดิบในการที่เราจะมาเลือกใช้สำหรับกลุ่มที่เป็น plant based dietนะคะและเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมนูของ

plant-based diet เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะสำหรับ plant-based diet นะคะเวลาที่เราจะรับประทานกันเนี่ยจริงๆเราจะโฟกัสที่เรื่องของวัตถุดิบที่เราเอามาทำอาหารนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะกิน plant-based diet เพื่อจะลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆเราก็จำเป็นที่จะต้องโฟกัสหรือว่าควบคุมในเรื่องของแคลอรี่เช่นกันนะคะเมนูที่จะยกตัวอย่างในวันนี้สำหรับ plant-based diet นะคะยกตัวอย่างเช่นเราทำไข่คนแล้วเราก็ใส่พวกของถั่วลันเตาลงไปนะคะหรือว่าใส่ข้าวโพดลงไปอันนี้ก็จะเป็นเมนูหนึ่งพวกที่จะเป็นพวกของต้มนะคะยกตัวอย่างเช่นจะเป็นต้มยำเห็ดอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นซุปเห็ดซุปข้าวโพดซุปหน่อไม้อันนี้ได้หมดเลยถ้าเกิดจะเป็นซุปแบบฝรั่งเวลาที่เราเติมพวกครีมลงไปเนี่ยได้2แบบเลยค่ะถ้าเราจะทำเป็นมังสวิรัติที่ค่อนข้างเคร่งครัดนะคะเราก็จะเลือกครีมที่เป็น non dairy หรือว่าจะเป็นกะทิอันนี้ก็ได้แต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าเราจะเป็นมังสวิรัติที่เรากินนมได้อันนี้เราอาจจะใส่ครีมปกติได้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารไทยยกตัวอย่างเช่นบอกว่าเอ๊ะเรากินน้ำพริกกะปิได้ไหมแล้วก็มีผักลวกจริงๆต้องบอกมันเป็น plant based diet นะคะแต่มันไม่ใช่มังสวิรัติเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า plant based diet เนี่ยเรายังยอมที่จะให้กินพวกเนื้อสัตว์ได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นพวกกะปิปลาที่เรามาใช้เนี่ยก็อาจจะมีพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าตัวเคยในการที่จะเอามาทำน้ำพริกกะปินะคะอันนี้ยังถือว่าเป็น plant based เนาะแต่อาจจะไม่ใช่มังสวิรัตินะคะนอกจากนี้เนี่ยพวกที่เป็นพวกอาหารเช้าเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะใส่ผลไม้ใส่แกรโนล่าอันนี้ก็เป็นแพนเบสเห็นไหมคะแล้วก็จะเป็นพวกของการผัดเช่นเราผัดผักเราใส่ไข่เราใส่เห็ดเราใส่เต้าหู้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของเมนูที่เป็น plant based diet เช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอาหารฝรั่งยกตัวอย่างเช่นเราทำเป็นพาสต้าโฮลวีตเรามีมะเขือย่างเราราดเป็นพวกน้ำมันที่เป็นน้ำมันมะกอกเห็นไหมคะอันนี้ก็ยังเป็น plant based diet นะคะเพราะฉะนั้น plant based diet ได้หมดเลยหลายๆคนบอกว่านึกภาพไม่ออกนึกเป็นมังสวิรัติอันนี้ก็ได้เลยค่ะทีนี้พอเรารู้จักกับ plant based diet ว่าคืออะไรแล้วเรารู้จักว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงแล้วรวมทั้งเมนูคร่าวๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ย plant based diet เนี่ยมันจะต้องระมัดระวังอะไรหรือเปล่าทีนี้ในกรณีของการเลือกใช้ plant based diet นะคะจะขออนุญาตแยกเป็นกลุ่มของอาหารเป็นหมวดหมู่แล้วดูว่าเราควรจะระมัดระวังอะไรหลักๆเราโฟกัสที่กลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตหรือข้าวแป้งเมื่อสักครู่นี้นะคะสิ่งที่เราแนะนำอะค่ะจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งจะมีไฟเบอร์อยู่แต่หลายคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันดื่มน้ำผึ้งฉันดื่มน้ำตาลฉันดื่มน้ำหวานใช่ไหมคะหรือน้ำผลไม้ก็ตามถามว่าเป็น plant based ได้ไหมตอบว่าได้แต่ว่าถ้าเรากินปริมาณมากอันนี้ก็อาจจะทำให้มีแคลอรี่เยอะเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้อ้วนหรือทำให้น้ำตาลสูงขึ้นได้ดังนั้นในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะคะถ้าจะใช้เป็น plant based diet ที่มีประโยชน์แนะนำว่าควรจะเลือกเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะหลีกเลี่ยงพวกที่เป็นน้ำตาลหรือว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวพวกน้ำหวานทั้งหลายอันนี้กินให้น้อยนะคะกลุ่มที่2ค่ะจะเป็นกลุ่มที่เป็นโปรตีนโดยหลักๆเราก็จะเลือกโปรตีนที่มาจากพืชอย่างเช่นถั่วเหลืองนะคะซึ่งอันนี้เราถือว่าเป็นโปรตีนที่ค่อนข้างครบถ้วนถ้าสมมุติว่าเรากินเป็น plant based ที่เรายอมที่จะกินเนื้อสัตว์หรือว่ายอมกินไข่กินนมโดยทั่วไปนะคะต้องบอกว่ากรดอะมิโนจำเป็นเนี่ยเราได้รับครบถ้วนนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะเลือกกินพวกที่มันเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยคำแนะนำที่เราควรจะเลี่ยงก็คืออาจจะเป็นพวกของเครื่องในอาจจะเลี่ยงไปนะคะหรือว่าพวกเนื้อสัตว์ติดมันเพราะว่าอันนี้ก็อาจจะทำให้เราเนี่ยได้รับส่วนที่เราเรียกว่าไขมันอิ่มตัวนะคะซึ่งอันนี้ก็จะไปเพิ่มไขมันตัวเลวนะคะหรือว่าจะไปทำให้สารที่จะทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นในร่างกายกลุ่มของไขมันกลุ่มของไขมันเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็เลือกเหมือนเดิมค่ะเลือกไขมันที่ไม่อิ่มตัวน้ำมันใสๆนะคะถ้าเป็นน้ำมันที่มันวางเอาไว้แล้วเป็นไขอันนี้ก็จะทำให้มีกรดไขมันอิ่มตัวเยอะขึ้นซึ่งจะไปเพิ่มเรื่องของคอเลสเตอรอลตัวเลวแล้วก็สุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของตัวผักผลไม้อันนี้เหมือนเดิมเลยเหมือนที่คุยมาสักครู่นี้นะคะกินผักได้กินผลไม้ได้แนะนำว่าให้กินหลากหลายแล้วก็เลือกในกรณีที่จะเป็นผักสดผลไม้สดมากกว่าที่จะเป็นน้ำผลไม้หรือผลไม้แห้งค่ะค่ะเราก็จะแยกให้ฟังง่ายๆนะคะโดยที่แยกออกเป็นกลุ่มเป็นอาหาร5หมู่แบบที่เราคุ้นเคยกันค่ะสำหรับเมื่อกี้ที่เราคุยกันในส่วนของ plant based diet นะคะแล้วเราโฟกัสว่าเราอยากจะลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆเราก็ต้องควบคุมในเรื่องของพลังงานเช่นกันถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นวันนึงเราจะกินสักเท่าไหร่ดีโดยทั่วไปก็เอาน้ำหนักตัวเรานะคะแล้วเราก็จะใช้อยู่สักประมาณ 20-25 แคลอรี่ต่อ
อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันนะคะทีนี้บอกถ้าฉันน้ำหนัก100กิโลล่ะไม่ใช่นะคะเราไม่ได้เอาน้ำหนักตอนนี้หมายความว่าน้ำหนักที่ควรจะเป็นนะคะสมมติถ้าในกรณีที่เราอ้วนเราจะเอาส่วนสูงลบ100หรือว่าส่วนสูงลบ110ให้มันเป็นน้ำหนักที่ควรจะเป็นพอเราได้น้ำหนักอันนั้นแล้วว่าเออ

หนักที่เราควรจะเป็นประมาณเท่านี้เราจะกินเท่าไหร่เราก็คูณด้วย20หรือ25นะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้สูง160ใช่ไหมคะก็ควรจะหนักสักประมาณ50หรือ55กิโลแล้วทีนี้เอา50เนี่ยหรือว่า55เนี่ยไปคูณด้วย20ถึง25ก็อยู่แถวๆประมาณ 1,200 อันนี้สำหรับในกรณีที่จะลดน้ำหนักถามว่าแล้ว 1,200 เราจะกินอะไรได้บ้างเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะถ้าสมมุติเรากินประมาณ3มื้อเราก็จะเหลือมื้อนึงเท่าไหร่คะประมาณสัก400แคลอรี่แต่ว่าแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันเนาะบางคนมื้อเช้าอาจจะกินน้อยกินมากอันนี้แล้วแต่ว่าค่าเฉลี่ยประมาณ400แคลอรี่ตรงเนี้ยแล้วเราจะกินยังไงสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าเอาง่ายๆเราไม่ต้องมานั่งนับแคลอรี่กันละเราจะมาใช้เป็นจานอย่างเงี้ยนะคะจานที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยประมาณ 8-9 นิ้วแล้วเราจะแบ่งออกมาเป็น4ส่วนใช่มั้ยคะเราก็จะบอกว่าโอเคในส่วนที่มันเป็นพวกของข้าวนะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวหรือว่าพาสต้าอะไรก็ตามเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ1ใน4ของจานนะคะเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นผักนะคะหรือว่าจะเป็นพืชเมื่อสักครู่นี้ที่ให้โปรตีนเช่นอาจจะมีถั่วเหลืองอาจจะมีพวกไข่นะคะหรือจะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าจะเป็นนมแล้วแต่ที่เราจะกินเสร็จแล้วอีกครึ่งนึงที่จะเป็นผักอันนี้ก็คือจะเป็นโมเดลที่เราเคยคุยกันหลายๆครั้งว่าจะเป็นลักษณะของอาหารจานเดียวแล้วเราก็จะแบ่งเป็น4ส่วนแต่ถ้าสมมติว่าจะลงไปในรายละเอียดว่าโหจะต้องกินกี่ช้อนกี่มื้อกี่คำอันนี้ก็พอทำได้ในบางคนแต่ว่าอาจจะดูยุ่งยากแล้วอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับในการที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะทีนี้สำหรับหลายๆคนบอกว่าไม่ได้เตรียมอาหารเองแต่ว่าไปซื้ออาหารจานเดียวที่จะรับประทานอันแรกจะบอกว่าโดยทั่วไปอาหารจานเดียวที่เราซื้อแล้วก็อาจจะมีผัดหรืออะไรก็ตามที่ราดเนี่ยเฉลี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก500ถึง600แคลอรี่แล้วแต่นะคะอันนี้จะหมายถึงว่ากินกับข้าวสวยเนาะทีนี้พอเวลาที่เราโปะไข่ดาวอะค่ะมันจะกลายเป็นแบบอีกประมาณสัก180แคลอรี่ก็บวกไป200ก็จะเกือบ700เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายๆถ้าเราจะกินนะคะเรายอมกินไข่แต่ว่าอันนี้เราเปลี่ยนเป็นไข่ต้มแคลอรี่ก็จะหายไปอันที่2เวลาที่เราซื้อหรือว่าเราสั่งเขาเนี่ยส่วนที่มันอ้วนที่สุดก็จะเป็นพวกของน้ำมันเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเราสั่งข้าวราดกะเพราแล้วเราเป็นไข่ดาวเราก็จะเปลี่ยนเป็นกะเพราไข่ต้มสมมติตรงเนี้ยกะเพราก็อาจจะแบบหมูน้อยหน่อยถ้าสมมติในคนที่จะกินเป็นลักษณะของแพลนเบสใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นผัดเห็ดสมมติเป็นผัดเห็ดอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นบรอกโคลีแล้วก็ใส่ไข่เป็นแบบอะไรที่ใส่เต้าหู้ก็แล้วแต่ส่วนที่มันจะอ้วนที่สุดแล้วมีน้ำมันเยอะน้ำตาลเยอะก็จะอยู่ในน้ำที่ราดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะตักข้าวแล้วก็กินกับเนื้อส่วนข้างบนหรือว่าผักข้างบนโดยที่เหลือในส่วนที่จะเป็นน้ำราดเอาไว้ถ้ามาคนละจานแยกกันก็ตักแต่ส่วนที่มันเป็นเนื้อเสด็จน้ำหน่อยแล้วมาตักกินกับข้าวอย่างนี้ก็สามารถจะลดแคลอรี่ได้แล้วโดยภาพรวมก็ไม่น่าจะเกิน500แคลอรี่นะคะสำหรับอาหารจานเดียวค่ะแล้วมีใครบ้างไหมที่เราไม่สามารถที่จะกินแพลนเบสได้หรือว่าเราควรจะกินแพลนเบสแต่กินด้วยความระมัดระวังอันแรกก่อนเนี่ยเราก็จะพูดว่าโดยเฉพาะคนที่กินแพลนเบสที่ต้องการจำกัดเข้มข้นเลยยกตัวอย่างเช่นคนที่กินเจหรือที่เราเรียกว่าวีแกนไม่กินจับสัตว์เลยอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะขาดสารอาหารเรามาไล่ทีละตัวนะคะอันแรกก็คือว่าถ้าจะไม่กินสัตว์เลยนะคะอันแรกเลยเนี่ยที่ต้องระมัดระวังก็คือต้องเลือกโปรตีนจากพืชให้ดีเพราะว่าโปรตีนจากพืชเนี่ยจะมีกรดอะมิโนจำเป็นที่ไม่ครบถ้วนนะคะอันที่พอจะครบถ้วนก็คือถั่วเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตีนเกษตรหรือว่าถั่วเหลืองจำเป็นต้องมีค่ะแต่ถ้าไม่กินโปรตีนเกษตรหรือว่าไม่กินพวกถั่วเหลืองเนี่ยการกินธัญพืชหลายๆชนิดเนี่ยจะต้องกินหลายๆอย่างรวมกันเพื่อจะให้ร่างกายเนี่ยได้รับกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนนะคะในส่วนของโปรตีนส่วนที่2ก็คือวิตามินค่ะโดยเฉพาะ B12 B12 เนี่ยจะมีมากอยู่ในเนื้อสัตว์แล้วก็เจอในพืชเนี่ยค่อนข้างน้อยถ้าเราไม่กินสัตว์เลยระยะเวลายาวนานนะคะโดยเฉพาะเกิน 2-3 ปีขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะขาดวิตามิน B12 การขาดวิตามิน B12 ทำให้เกิดอาการอะไรทำให้เกิดเขาเรียกว่าโลหิตจางนะคะหรือว่าซีดพวกนี้อาจจะมีอาการชาปลายมือปลายเท้าร่วมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีอาการซีดเพลียนะคะหรือว่าชาปลายมือปลายเท้ากินมังสวิรัติมาเป็นระยะเวลานานอันนี้ก็ควรจะต้องไปดูนิดนึงนะคะว่ามี B12 ขาดหรือเปล่าคู่กันค่ะกับ B12 ก็จะเป็นธาตุเหล็กนะคะจริงๆธาตุเหล็กเองเนี่ยร่างกายเราจะได้รับมาจาก2ทางทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะถ้าเราเลือกที่จะไม่กินสัตว์จริงๆเราได้รับธาตุเหล็กจากพืชแต่ทำไมเราถึงมีโอกาสจะขาดเพราะว่าธาตุเหล็กที่เราได้จากพืชอะค่ะเราจะดูดซึมได้ไม่ครบถ้วนเราจะไม่ได้ดูดซึมได้ 100% เพราะฉะนั้นสมมติว่ากินไป100%เราอาจจะดูดซึมได้ประมาณครึ่งนึงนะคะดังนั้นเราต้องกินเพิ่มขึ้นถ้าหวังว่าจะให้ได้รับธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันต้องดูด้วยยกตัวอย่างเช่นสตรีมีครรภ์นะคะผู้หญิงที่มีประจำเดือนมากๆกลุ่มนี้เสี่ยง

0: ละที่จะขาดธาตุเหล็กเพราะฉะนั้นถ้ายังกินมังสวิรัติเข้มข้นหรือว่ากินเจนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กนะคะอาการก็คล้ายๆ B12 แต่ว่าถ้าขาดธาตุเหล็กเนี่ยโดยทั่วไปจะไม่มีอาการชาอีกอันนึงที่อาจจะเจอได้ก็คือกลุ่มของแคลเซียมแคลเซียมเองเหมือนกับกลุ่มของธาตุเหล็กเลยคือได้จากพืชแล้วก็ได้จากสัตว์นะคะผักใบเขียวสีเขียวเข้มๆจะมีกลุ่มของพวกของธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมเยอะพอสมควรนะคะอีกอันนึงที่มีแคลเซียมก็คืองานะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งธาตุเหล็กถ้าสมมติเราไม่ยอมกินพวกของปลาตัวเล็กตัวน้อยไม่กินไข่หรืออะไรอย่างนี้เลยนะคะอันถัดมาค่ะนอกเหนือจากกลุ่มนี้ที่ต้องระวังคือหลายคนเนี่ยอาจจะกินพวกของยาเขาเรียกว่ายาละลายลิ่มเลือดนะคะพวกนี้ค่ะจะถูกคุณหมอสั่งว่าไม่ให้กินผักจริงๆเราไม่ได้ห้ามกินผักนะคะแต่เราจะบอกว่าในผักใบเขียวเนี่ยจะมีวิตามินเคอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วมันจะทำให้ยาละลายลิ่มเลือดของเราเนี่ยมันประสิทธิภาพลดลงเพราะฉะนั้นถ้าจะกินผักกินเท่าไหร่ก็ได้แต่กินให้มันเท่าๆเดิมทุกๆวันจะได้ไม่ทำให้ระดับยาในเลือดมันเปลี่ยนไปแล้วก็สุดท้ายก็คือกลุ่มของคนไข้โรคไตก็จะโดนบังคับว่าไม่ให้กินผักโน่นไม่ให้กินผักนี่ไม่ให้กินผลไม้ต้องบอกว่าถ้าเกิดไตเสื่อมจนกระทั่งทำให้โพแทสเซียมหรือว่าฟอสฟอรัสมันสูงมากอันนี้ค่ะอาจจะจำเป็นที่จะต้องจำกัดเรื่องของผักผลไม้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไตเสื่อมเล็กน้อยแล้วก็ค่าโพแทสเซียมหรือว่าค่าฟอสฟอรัสในเลือดยังปกติโดยทั่วไปเรายังกินผักผลไม้ได้ค่ะทั้งเบสไดเอทเองนะคะเมื่อกี้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็ดูว่าจะมีประโยชน์เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราจะเลือกรับประทานเนี่ยมันมีความสำคัญในเรื่องของการวางแผนตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่เราจะใช้การปรุงนะคะก็มีผลกับเรื่องของคุณภาพแล้วก็การคงอยู่ของสารอาหารด้วยตั้งแต่ตอนเลือกเลยนะคะอันแรกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นผักผลไม้เยอะเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลือกผักมาปุ๊บเนี่ยเราก็ควรจะต้องล้างให้สะอาดหรือบางคนบอกว่าตั้งแต่ตอนเลือกผักเลยว่าจะต้องเป็นออร์แกนิกเพื่อจะไม่ให้มีสารตกค้างอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเสร็จแล้วพอได้มาปุ๊บเนี่ยเราควรจะล้างเยอะๆล้างผ่านน้ำไหลนะคะหลายๆรอบเพื่อจะลดพวกของเศษดินแล้วก็สารตกค้างออกไปแล้วก็ทีนี้ถ้าสมมติในบางคนเนี่ยเวลาล้างเนี่ยจริงเราควรจะล้างแบบเป็นชิ้นใหญ่เรายังไม่ควรที่จะหั่นผักแล้วค่อยมาล้างเพราะการหั่นผักเป็นชิ้นเล็กๆแล้วค่อยล้างเนี่ยมันจะทำให้แร่ธาตุบางอย่างเนี่ยสูญเสียไปรวมทั้งวิตามินด้วยในลักษณะของการปรุงในกรณีของเราทำอาหารเองนะคะเราก็จะเลี่ยงพวกที่จะเป็นน้ำมันเราบอกเราจะกินแพลนเบสแต่วันนี้เราจะกินผักชุบแป้งทอดอันนี้ก็คงไม่โอเคเท่าไหร่เราก็จะใช้เป็นผักสดนะคะถ้าสมมติในกรณีของผักสุกเองเนี่ยเราก็อาจจะต้องดูนิดนึงเช่นเราจะใช้เป็นวิธีต้มนึ่งลวกนะคะถ้าจะผัดเราอาจจะลดน้ำมันโดยการใช้วิธีเป็นผัดน้ำใช้เป็นยำนะคะถ้าสมมุติว่าเราไปซื้ออาหารนอกบ้านเวลาเราไปซื้ออาหารนอกบ้านเนี่ยถามว่าเราจะสั่งยังไงก็หลักการเดียวกันค่ะเราจะเลือกวิธีการปรุงที่อาจจะเติมน้ำมันให้น้อยหน่อยไม่ว่าจะเป็นยำไม่ว่าจะเป็นผัดนะคะถ้าสั่งผัดน้ำได้ก็โอเคถ้าสั่งผัดน้ำไม่ได้เราก็จะเลือกตักข้างบนโดยที่เราจะทิ้งส่วนที่เป็นน้ำมันน้ำปลาน้ำตาลที่เขาปรุงเนี่ยไว้ข้างล่างจะได้ไม่ต้องแบบมีเรื่องของน้ำตาลเยอะขึ้นแคลอรี่เยอะขึ้นหรือแม้กระทั่งโซเดียมนะคะอีกอันนึงที่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือหลายๆคนเนี่ยหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะต้องกินยากดภูมินะคะหรือว่าอาจจะได้รับสเตียรอยด์หรือว่ายาที่จะทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายลดลงซึ่งบางทีเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าห้ามกินผักสดผลไม้สดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรายังสามารถที่จะกินผักผลไม้ได้แต่ว่าอาจจะอยู่ในรูปแบบที่ทำให้มันสุกหรือว่าผ่านความร้อนให้เรียบร้อยอันนี้ก็ได้นะคะอีกคนนึงที่ต้องระมัดระวังเราบอกว่าผักมันดูดีเนาะแต่ว่าถ้าใครที่มีปัญหาลำไส้แปรปรวนในบางรายเนี่ยการกินปริมาณมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีแก๊สท้องอืดได้วิธีการเลี่ยงนะคะก็คือกินในปริมาณที่พอเหมาะพอสมไม่ได้เยอะจนเกินไปกระจายมื้อให้มันกินทั้งวันอันนี้ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยทนได้แล้วสุดท้ายก็คือถ้าเป็นผักสดกับผักสุกเอามาทำให้สุกอะค่ะโอกาสที่จะเกิดแก๊สมันก็จะลดลงค่ะจะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถกินผักได้เยอะขึ้นค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: วัสดีค่ะวันนี้หมอไม่ได้มาสอนแต่งหน้านะคะและหมอก็ไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาเล่นๆ
1: ไม่ได้มาเล่น
0: ๆหมอจะมาสอนวิธีการทำเมนูที่มีส่วนประกอบของสารอาหารช่วยบำรุงสายตาเรียกได้ว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกส่วนจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: เสร็จไปแล้วค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะแค่เอาส่วนผสมมาคลุกๆๆๆแล้วก็เอาไปอบจะทานกับผลไม้สด
1: ขอโทษ
2: โอ้บ
0: องเสร็จไปแล้วค่ะกับมัฟฟินมะม่วงมะม่วงที่เป็นส่วนประกอบของมัฟฟินมีวิตามิน A และวิตามิน C วิตามิน C ถือได้ว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในจอประสาทตาผลไม้ที่มีวิตามิน C อยู่จำนวนมากคือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวส้มมะนาวมะขามป้อมณจุดๆนี้นะคะไม่เอานะไม่เอานะคะแหละณจุดๆนี้นะคะวิตามินที่บำรุงสายตายังมีวิตามิน B มีบทบาทสำคัญในการช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกวิตามิน A มีบทบาทช่วยในการทำให้จอประสาทตามองเห็นในเวลากลางคืนได้ดีค่ะวิตามิน E เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงจอประสาทตาค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมทานผักผลไม้เยอะๆนะคะเพราะว่าผักบุ้งช่วยบำรุงสายตาน้ำมันตับปลาช่วยบำรุงสมองเวลาอกหักอย่าคิดกินยาดองเพราะเราไม่ใช่ลำยองแต่เราเป็นลำไยยังจำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้
3: กินยาดิฉันลำไยยังเก็บเอาไว้ได้ไหม

สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังโล

เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลี่ก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: จ๊ะครับเขาทำอะไรฮะ
1: อ๋อ
0: เขาทำเทียนไขเหรอฮะ
1: อันนี้เป็นไขขี้ผึ้งคาราฟินนะคะ
0: อ๋อ
1: ก็เป็นความร้อนตื้นอีกชนิดหนึ่งนะคะก็พูดง่ายคือคนไข้ที่มีอาการปวดของข้อเล็กๆข้อเล็กเช่นข้อนิ้วมือข้อนิ้วเท้าไอ้ข้อเล็กๆเนี้ยจะไปใช้แผ่นร้อนก็ไม่ทั่วถึงจะใช้อัลตราซาวด์ก็มันก็หลายๆข
0: ้อ
1: เพราะอย่างนี้เนี่ยก็เหมาะที่จะใช้กับพาราฟิน
0: เรียกว่าพาราฟิน
1: อ่ะซึ่งพาราฟินนี่แพงนะถ้าเกิดไม่แพงเนี่ยนะคุณก็ต้องใส่จนเต็มใช่ไหมพอเปิดเครื่องปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่ที่เพิ่งจะละลายส่วนหนึ่งนะคะละลายเสร็จก็มือเนี่ยจุ่มจุ่มมันดิบไอติมอ่ะจุ่มขึ้นแล้วมันก็จะเคลือบผิวใช่ไหม
0: ไปชั้นนึง
1: แล้วก็ลงจุ่มมาขึ้นนะสามสองชั้นแล้วใช่ไหม
0: ผมนึกถึงการเอา
1: ดิปปิ้งอ่ะดิปปิ้งนั่นแหละเหมือน
0: เอาผลไม้อะไรไปจุ่มในช็อกโกแลตเหลวๆ
1: ทำอย่างนั้นประมาณ5เที่ยวมันก็จะเคลือบแบบนี้พาราฟินเนี่ยยังไงก็ไม่เบิร์นก็คือถึงมันจะร้อนนะแต่ก็ร้อนระดับนึงที่มันทำให้อุ่นข้อพวกนี้ให้ความร้อนนี่ไปสู่ข้อต่างๆที่อักเสบอยู่
0: นี่เจ็บปวดตรงไหนล่ะฮะข้อ
2: ปวดมือแล้วก
0: ็มือ
2: แล้วก็นี่หมดเนี่ย2สัปทุกนิ้วนี่ไม่ช่วยแล้วเหลือแค่นิ้วโป้งอย่างเดียว
0: อ๋อมันปวด
2: ปวด
0: ตรงข้ออย่างเงี้ยล่ะหรือตรงกล้ามเน
2: ื้อปวดมือในจีบนี่ไม่ได้
0: เหรอฮะ
1: บางทีไอ้ที่มือเนี่ยมันมีหลายโรคจะเป็นโรคข้อเอ่ยโรคเอ็น
0: มันจะร้อนมากมั้ยฮะ
1: ไม่มากคุณลองดูได้เลยนะคะคุณลองตักได้ค่ะคุณลองดูได้
0: ผมลองได้เลยใช่ไหม
1: ได้อันนี้คุณเอามือมาเลยคุณลาดเองไม่ต้องกลัวไม่เบิร์นรับรอง
0: ลาดเองเลยเหรอ
1: ลาดเลย
0: ใสๆอย่างนี้เหรอ
1: ได้ลาดไปเลย
0: จริงเหรอครับ
1: ลาดเลย
0: จุดๆ
1: ไม่เป็นอะไรรับรองเอาลองดูเห็นแบบร้อนไหม
0: โอ้ยนิดหน่อย
1: นิดหน่อยเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อย
0: ร้อนเหมือนกันนะครับจะบอกว่าไม่ร้อนเลยก็ไม่ใช่ร้อนนะเนี่ยพาราฟินนี่บ่อยไหมฮะ
2: อาทิตย์ละ2ครั้ง
0: ครับมาเองทำเองเลยนะเจ้าหน้าที่ไม่ต้องมา
2: เจ้าหน้าที่เขาสอนให้ตั้งแต่แรกเขามาทำ
0: พอจากนั้นเราก็ทำเองนะ
2: ค่ะ
0: ทำมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: อุ้ยเป็นปีแล้วค่ะ
0: ปีอาการเป็นไงบ้าง
2: ดีขึ้นมาเรื่อยๆ
0: ครับจากทีแรกสุดเลยมา
2: ทั้งปวดนิ้วปวดหมดเลยเนี่ยค่ะ
0: แล้วเสร็จนิ้วเลยไหม
2: ค่ะทุกนิ้ว
0: ครับ
2: ตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้มันหายหมดแล้วเหลือแต่ตรงแค่ช่วงนี้นะคะ
0: ปวดที่ว่านี่ปวดเนี่ยมือนิ้วนี่ทำอะไรได้บ้างไ
2: หมโอ้ยแค่หยิบนี่ใช่ยัง
1: ไม่มีแรงไม
2: ่
1: ม
2: ี
1: แรง
2: หยิบไม่ได้
0: เกิดจากอะไร
1: ก็อย่างที่บอกถ้าถามนะคือมีได้หลายเหตุผลแต่คนบางคนเป็นโรคเอ็นของนิ้วแม่โป้งเนี่ยอันนี้ก็จะหยิบจับเนี่ยมีปัญหาจะหยิบแป้งสีฟันหยิบกุญแจไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นโรคของข้อโรคลูมาตายโรคข้อเสื่อมอะไรเงี้ยก็จะเป็นบริเวณข้อพวกนี้นี่แล้วแต่ว่าเขาเป็นตรงไหนหรือคนบางคนอาจจะได้รับบาดเจ็บเอ็นขาดเราต้องไปบริหารการใช้กล้ามเนื้ออย่างนี้ก็ต้องแช่พาราฟินก่
0: อ
1: นเพื่อให้พูดง่ายคือขยับข้อได้ง่ายขึ้น

0: ายภาพบำบัดระบบประสาทเนี่ยฟื้นฟูอะไรบ้างครับ
1: คนไข้กลุ่มนี้ก่อนนะคะ
0: ค
1: นไข้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่พูดง่ายคือมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื
0: ้
1: อทำให้การยืนการเดินหรือการเคลื่อนย้ายตนเองเนี่ยไม่ได
0: ้
1: นะกลุ่มนี้เวลาเราลงมาเราก็จะฝึกเรื่อง

0: ของให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีแรงให้ข้อไม่ติดเพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างของการฝึกกล้ามเนื
1: ้
0: อนะให้มีแรงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยตัวอย่างเนี่ยการปั่นจักรยานให้กล้ามเนื้อขามีแรงพอกล้ามเนื้อขามีแรงแล้วเขาก็จะฝึกยืนแล้วก็ฝึกเดินได้ง่ายขึ้น
1: เขาปั่นเหมือนกับเราปั่นออกกำลังกายไหมครับ
0: คือเครื่องปั่นจักรยานตัวอย่างอันนี้เนี่ยสามารถทำได้เองคือหมายความว่าตั้งเครื่องให้แบบคนไข้ไม่มีแรงเลยนะเครื่องทำให้เองหมดเลยถ้าเครื่องทำให้หมดเลยเขาจะได้เรื่องข้อไม่ติด
1: แปลว่าเราไม่ต้องออกแรงปั่นใช่ไหมเครื่องก็จะหมุน
0: ให้แต่พอเขาเก่งขึ้นจะตั้งให้แบบว่าให้เขาเนี่ยต้องเริ่มออกแรงก่อนนะเครื่องถึงทำงานต่อได
1: ้
0: หรือถ้าเก่งขึ้นไปอีกทีเราจะตั้งเป็นแรงต้านนะ
1: เห็นปั่นถอยหลัง
0: ถอยหลังได้เดินหน้าได
1: ้ได้หมด
0: ได้หมด
1: เดินหน้า
0: ได้ค่ะแล้วก็เป็นเอาเก้าอี้เข้าเอาวีลแชร์เข้าก็ได
1: ้
0: ก็คือจะเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยเฉย
1: ๆ
0: แล้วก็อย่างยกตัวอย่างตัวโน้นเนี่ยจะเป็นเขาเรียกทิวเทเบิล
1: ทิว
0: แบบว่าเอียงคือจริงๆตัวนี้จะเป็นเหมือนเตียงนอนอย่างในตัวที่เห็นนะคะเหมือนเตียงนอนอันนี้เราใช้กรณีที่คนไข้ที่เหมือนกับอยู่บนเตียงนาน
1: ค
0: ือมีอาจจะมีโรคที่ค่อนข้างรุนแรงแต่แล้วยังไม่เคยลุกนั่งลุกยืนเลยพอจับขึ้นมาลุกนั่งลุกยืนเขาก็จะเวียนหัวบ้างหมุนเราจะมาปรับท่าทางเขาก่อนก็หมายความว่าจากท่านอนเนี่ยเราจะปรับขึ้นมาจาก30องศา40องศาก่อนดูสิเขาเวียนไหมเขาไม่เวียนให้ชินอาจจะทำนี้สัก30นาทีต่อวันจนกว่าจะเขาจะเริ่มพอสัก3วันถัดไปแล้วก็จะปรับขึ้นเป็น50องศา60องศาขึ้นกับว่าองศาไหนเขาบอกอยู่ได้นะถ้าเกิดคุณมากกว่านั้นเริ่มเวียนหัวละ
1: อ
0: ันนี้ก็คือแปลว่าเขายังไม่ชินกับท่านั้นคนเราเวลานอนคือลุกขึ้นมานั่งเราไม่เวียนหัวถูกไหม
1: ใช่
0: นั่นแหละคือแค่8ชั่วโมงแล้วเราเป็นคนปกติ
1: แต่ถ้านอนนานกว่านั้น
0: นานกว่านั้นคนไข้พวกนี้อาจจะนอนสักเป็นอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์หรือเป็นเดือนนั้นพอจะให้ขึ้นมานั่งทันทีเขาปรับสภาพไม่ทัน
1: ระ
0: บบประสาทของเขาเนี่ยรับไม่ทันนั่นต้องมาปรับท่าทางด้วยทิวเทเบิลนี้
1: ต้องปรับนานไหมฮะทิวเทเบิลเนี่ยหรือว่าขึ้นกับอะไรบ้าง
0: คือในแต่ขึ้นกับคนไข้อย่างที่ว่าถ้าคนไข้ที่ไม่มีอาการเวียนศีรษะแค่ปรับให้ชินกับท่าทางก็จะเร็ว3วัน5วันก็อาจจะโอเคแล้วพูดง่ายคือเป็นสเต็ปแรกของการจะมาฝึกยืนฝึกเดินนะมันถ้าเกิดคนที่เขานั่งได้เลยเขาอาจจะนอนมาโรงพยาบาลแค่3วัน5วันแล้วลุกขึ้นมานั่งแล้วเขาไม่เวียนหัวก็ไม่ต้องผ่านสเต็ปนี
1: ้
0: ก็จะข้ามขั้นเหมือนเด็กนักเรียนข้ามป.1ไปเรียนชั้นมากขึ้นซึ่งจะระดับความสามารถ
1: สอบเทียบผ่านไปได
0: ้คล้ายๆอย่างนั้น
1: ครับเตียงนี้ล่ะครับอาจารย
0: ์อันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเป็ดมาเป็นอัมพาตมาพืชเนี่ยการกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงเนี่ยการช่วยตัวเองก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เขาต้องทำคือทำให้ข้อไม่ติดกันเพราะคนเราจะยืนจะเดินได้เนี่ยถ้าข้อติดมันก็ยืนเดินลำบากถูกไหมต้องขยับข้อก่อนต่อไปในกระบวนการออกกำลังกายของเขาเนี่ยนอกจากขยับข้อแล้วเขาจะฝึกกำลังกล้ามเนื้อไปในตัวอาจจะให้คนไข้ต้านแรงกับเขาค่ะหลังที่เขาเกิดเขาผ่านสเต็ปแต่ละสเต็ปแล้วก็จะฝึกพลิกตัวลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมายืนแล้วก็มาฝึกเดิน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ค่อยๆไป
0: ค่ะค่อยเป็นสเต็ปไปขึ้นเรียนทีละชั้นอะไรค่ะ
1: นี่เขามีแรงต้านไหมฮะ
2: ม
1: ี
2: ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: มีแรงต้านแรงเห็นไหมแรงต้านแรง
1: ครับ
0: ทีแรกถ้าคนไข้ไม่ออกแรงเลยเจ้าหน้าที่ทำหมดก็เป็นขยับข้อไม่ข้อติดเริ่มเก่งขึ้นเขาเริ่มมีแรง
1: อาการมีปัญหาด้านไหนยังไงบ้าง
2: ก็จะมีภาวะอ่อนแรงของกล้ามเนื้อฝั่งซ้ายอะค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อฝั่งซ้าย
2: คือจะไม่สามารถยืนและเดินเองได
1: ้ครับฝั่งซ้ายฝั่งเดียว
2: ค่ะ
1: ขอคุยนิดนึงนะครับ3ปีอาการดีขึ้นยังไงบ้างครับ
3: ก็ค่อยๆดีขึ้นเมื่อก่อนนั่งไม่ได
1: ้นั่งไม่ได้
3: นั่งแล้วล้ม
1: อ
3: ๋
1: อ
3: แล้วแขนมีแรงดีขึ้น
1: ครับ
3: ตั้ง3ปีพอดี
1: 3ปีพอดีนะทุกวันนี้ลุกนั่งได้แล้ว
3: ได้ครับต้องหาเอง
1: อ๋อเหรอต้องมีใครช่วยประคอง
3: มันมีแต่ว่าในห้องเราต้องทำเครื่องมือไว
1: ้
3: ทำที่จับ
1: เลยแต่ตอนนี้ลุกนั่งนี่ทำได้ด้วยตัวเองอ๋องั้นขอลองลุกนั่งให้ดูนั่งได้แล้วทำได้เร็วด้วยนะฮะครับตอนที่เริ่มทำทีแรกฮะช่วงปีแรกๆที่มาทำตอนนั้นยังทำแบบนี้ไม่ได้เลย
3: ไม่ได้นั่งก็ไม่ได
1: ้นั่งนี้ไม่
3: นั่งต้องมีคนผักหลังไว
1: ้
3: นั่งจะล้มเงี้ยส่งตัวไม่ได
1: ้ครับทำอยู่3ปีค่อยๆจริงๆ
3: ค่อยๆไล่ครับ
1: มันช่วง3ปีที่ต้องฝึกต้องอะไรนี่มันรู้สึกอึดอัดไหมฮะรู้สึกยังไงบ้าง
3: ผมที่แรกอึดอัดนะฮะอยู่ที่นี่เจ้าหน้าที่ก็ให้กำลังใจดีมันอยู่ที่กำลังใจ
1: ครับเขาบอกว่ายังไง
3: เขาบอกว่าค่อยๆเป็นไปทุกไม่ใช่เราคนเดียวแต่อยู่คนเยอะแยะเพื่อนฝูงเต็มหมด
1: ครับรู้สึกว่ามันไม่ทันใจเราไหมฮะแรกๆมันช้าจังเลยหรือมันจะเป็นยังไงคิดอะไรยังไง
3: ก่อนคิดแค่ตั้งไม่อยากจะอยู่
1: เหรอ

0: แต่ก็ต้องต่อสู้แต่ว่าพอดีผมได้กำลังใจเยอะนายจ้างดีก็ยังรับไปทำงานต่อเลยไม่มีอะไรนะทุกวันนี้ก็ไปทำงาน
1: เลิกครับ
0: ก็บอกว่างานง่ายๆทำแล้วกันเบาๆหน่อย
1: ก็ทำงานได
0: ้นายจ้างดีเลยคนไทยเขาก็ไม่ทิ้งกันนะ
1: ครับ
0: 30ปีแล้ว
2: คือการฟื้นฟูแบบนี้เนี่ยถ้าคนที่โอ้โหจิตใจมันห่อเหี่ยวกำลังใจไม่ดีนี่บางทีท้อแท้ไปเลย
3: อย่างที่เรียนแล้วคุณแอดแล้วล่ะค่ะว่าและคนที่เป็นสภาพร่างกายมีปัญหาเนี่ยเขาจะไม่มีแต่ร่างกายหรอกนั้นนี่สัมภาษณ์เองคือคนทุกคนลองเอาใจเราไปวัดดูว่าถ้าเกิดเป็นเรามั่งว่าเราเกิดขยับไม่ได้และ3เดือนแล้วยังขยับไม่ได้6เดือนแล้วยังขยับไม่ได้เราจะคิดยังไงเขาก็ทุกข์เหมือนกันนั่นนี่คือความสำคัญของทีมงานว่าไม่ใช่มีแต่ฝึกกายภาพอย่างเดียวเราคือกายอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีจิตใจด้วยเพราะนี่คือบทบาทของนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาหรือนันทนาการบำบัดพวกนี้เน้นเรื่องจิตใจเพราะว่าบางคนไม่สนใจแต่ร่างกายเขาก็ทุกข์อ่ะ
2: ใช่
3: แล้วเนี่ยเขาสัมภาษณ์เองเขาบ่อยเขาทุกข์นะไม่ใช่ว่าเขาร
0: ุ่นเดียวกับผมเนี่ย
1: เป็นไงบ้าง
0: ตายไปหลายคนแล้ว
1: ทำไม
0: ก็จิตใจถอยหลัง
1: ใจ
0: คือครอบครัวไม่ดูแลที่ผมเจอครอบครัวก็บอกไปแล้วคือรุ่นเดียวกันนะ
1: อาการเป็นยังไงเขาเป็น
0: แบบที่วันนี้ฮะแบบผมนี่แหละ
1: เหมือนกัน
0: มาแบบที่วันนี้เลยคือเส้นเลือดสมองแตกแบบเดียวก
1: ัน
0: เกินครึ่งนะที่ไปแล้ว
1: จากเส้นเลือดในสมองแตกเหมือนกันแต่ว่าเรายังสู้อยู
0: ่ครับก็ผมคิดว่าเรายังโชคดีที่ว่าเรายังมาสม่ำเสมอของคนอื่นเขาไม่ได้มาสม่ำเสม
1: อ
0: ผมดูแล้วมาให้หายอ่ะ
1: ครับ
0: บางทีก็หายไปเลย 4-5 เดือนบางทีก็สภาพที่มาหามาเลยเงี้ย
3: แต่ทุกวันนี้ช่วยตัวเองได้ดีแล้วใช่มั้ยคะ
0: ดีขึ้นครับ
1: ทำอะไรได้บ้างนะครับ
0: คือว่านี่ก็ตื่นเช้าก็อาบน้ำเองแปรงฟันเอง
3: นะ
0: เปลี่ยนใส่เสื้อผ้าเองยินดีฝึกตั้งแต่ถอดกระดุมนะใส่กางเกง
3: กิจกรรมบำบัด
1: มันยากมั้ยฮะคือเรานึกถึงเราใส่เสื้อผ้าเอง
3: มือเดียว
0: เมื่อก่อนเนี่ยถอดมือเดียวเนี่ยฮะ
1: คร
0: ับไม่ก็ตามนักเรียนแพทย
3: ์อ่
0: ะอาจารย์บอกว่าไหนลองถอดดิใส่เองดิทำไม่ได้นะฮะมือเดียวเนี่ยมันก็ทำไม่ได้แต่ปึ๊ดดูเดี๋ยวนี้ปึ๊ดเลย
1: แต่ลองลองแกะกระดุม
3: คล่อง
1: เดียวสองเมตรพอแล้วนะฮะไหนลองติดคืน
3: คือจริงๆอย่างของคุณเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเก่งขนาดเนี้ยถ้าเขาจะไม่มาถามทำเองที่บ้านได้ไหมทำเองที่บ้านได้ไหมคะ
0: ทำได้แต่ไม่ดีครับ
3: อาจจะไม่มั่นใจ
0: คือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะไม่มีอย่างนี้แล้วก็อยากว่าเทคนิคของเราในบางช่วงบางครั้งเนี่ยนะเรายอมรับบางครั้งเนี่ยขาเคยนี่อยู่พลิกขึ้นเองนี่นะกระตุกเองการเกร็งไม่มี
3: ก็คือไม่ร้อยอ่ะแต่เพียงแต่ว่าถามว่าเป็นคนที่ชั้นดีอย่างเงี้ยถือว่าชั้นดีดีคือว่าคือในการฟื้นตัวทางประสาทเนี่ยม
1: ัน
3: มีแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะแต่ทางเราที่เรามาทำกายภาพหรือมาฝึกเนี่ยเราเรียกเป็นการฟื้นตัวทางด้านสมรรถภาพความสามารถพูดง่ายๆคือระบบประสาทจะมาไม่มาเราก็เอาส่วนที่ดีที่เหลืออยู่เนี่ยมาช่วยงานสมมติว่าบางคนเนี่ยอาจจะทั้งซีกไม่มาเลยแต่เขาเหลืออยู่ข้างเดียวที่ดีเนี่ยจะช่วยตัวเองได้ไห
1: ม
3: อันนั้นคือคอนเซ็ปต์ของเราในการดูแลคนไข
1: ้กว่าจะฟื้นฟูได้ขนาดนี้ฮะเราช่วยเหลือตัวเองได้แบบนี้อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดในการที่จะต่อสู้กับอาการที่เราเป็นเรา
0: หนึ่งใจแล้วก็สิ่งแวดล้
3: อม
0: คนแวดล้อมเราถ้าคนแวดล้อมให้กำลังใจมีแต่ไฟ
1: ครับต้องให้กำลังใจกันแล้วก็จิตใจของเราต้องสู
0: ้ต้องเข้าใจกันด้วยว่า
1: ค
0: นเป็นแบบเนี้ยต้องการอะไรบ้าง

0: จริงๆแล้วอุบัติเหตุหรือว่าการต่างๆเส้นเลือดในสมองแตกอะไรที่เป็นต้นเหตุของการที่เราจะต้องมาฟื้นฟูเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะแต่พอเกิดขึ้นแล้วหลายคนก็ห่อเหี่ยวท้อแท้หมดกำลังใจรอปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นแต่ปาฏิหาริย์มันไม่เกิดขึ้นมาเองใช่ไหมครับอาจารย์ปาฏิหาริย์จริงๆในความคิดของอาจารย์ที่ทำงานด้านนี้เนี่ยมันคืออะไรคร
1: ับจริงๆปาฏิหาริย์ของเราเนี่ยอยู่ที่ตัวคนไข้เองนะ
0: ครับ
1: คือถ้าเขาเนี่ยมีความตั้งใจ
0: ครับ
1: นะเพราะว่าถ้าเขาไม่ความร่วมมือไม่มีความตั้งใจคือใจเนี่ยสำคัญที่สุด
0: ครับ
1: เพราะถ้าใจสู้ร่างกายก็สู
0: ้ครับ
1: อันนี้จะเป็นตัวส่งเสริมได้ดีที่สุด
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าจะไปเสียเวลากับอดีตยอมรับความจริงปัจจุบัน
0: ครับ
1: มองไปข้างหน้าแล้วตั้งใจทำถ้าใจมีไม่ต้องกลัวย
0: ัง
1: ไงกายมันต้องตามมาได
0: ้ครับฟังแล้วปาฏิหาริย์หรือความมหัศจรรย์อะไรที่เกิดขึ้นมันมาจากความตั้งใจของคนไข้นั่นเองนะครับขอบคุณมากๆที่ให้เวลากับรายการศิริราช360องศานะครับแล้วก็ทำเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เฮ้ยเดี๋ยวกินอะไรอ่ะ
1: ยาลูกกรพี
2: ่กินยาลูกกรเดี๋ยวกินทำไมอ่ะ
1: ผมปวดเมื่อยมากเลยเนี่ย
2: ปวดเมื่อยทำไมไม่กินยาแก้ปวดแล้ว
1: กินลูกกรไงพี่กินวันนี้พรุ่งนี้หาย
2: จริงปะเนี่ย
1: จริง
2: แต่ที่ได้ยินมาเขาบอกว่ากินวันนี้พรุ่งนี้หายเนี่ยมันอันตรายนะเว้ยเขาผสมสเตียรอยด้วย
1: ไม่มีสมุนไพรพี่สเตียรอยที่ไหนอ่ะ
2: ก็คนที่กินสเตียรอยเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างนี้นะหน้ากลมมีหนอกคอลงพุงอ้วนนั่นเองแกถูกทุกข้อเลยเด้อ
1: วันธรรมชาติ
2: เหรอ
1: จริง
2: แกกินสเตียรอย
1: ไม่จริงพี่สเตียรอยที่ไหนสมุนไพร
2: ไม่เชื่อใช่ไหม
1: ไม่เชื่ออ
2: าจารย์บอลช่วยบอกทีว่าอาจารย์เดอร์เนี่ยที่กินเนี่ยยาลูกกรมีสเตียรอยด์เป็นของแถมจริงหรือเปล่าอาจารย์ครับ
3: ครับผม
2: ช่วยเฉลยหน่อยครับว่ายาลูกกรมีสเตียรอยด์เป็นของแถมจริงหรือเปล่าอาจารย์
3: อาจจะจริงสำหรับบางชนิดนะเพราะว่าจริงๆแล้วยาลูกกรหรือยาแผนโบราณเนี่ยบางชนิดก็ไม่ได้มีสเตียรอยด์ปนเปื้อน
2: ครับ
3: ครับผมนะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือจะเป็นยาแผนโบราณยาลูกกรต่างๆเนี่ยหรือสมุนไพรที่เราซื้อมารับประทานเนี่ยเวลารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยเวลาในการที่จะค่อยๆปรับสภาพหรือช่วยไปแก้ไขปัญหาต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นคงไม่มียาตัวไหนที่แบบกินปุ๊บหายปั๊บหรือกินโรคนี้หายโรคนู้น
2: ตอนนี้ครับถ้าเกิดคุณจำเป็นต้องกินและอยากกินและไม่อยากกินยาแผนปัจจุบันอยากกินยาแผนโบราณคือยาลูกกรนี่แหละเราจะมีการทดสอบไหมครับว่าเฮ้ยอันนี้มีสเตียรอยหรือไม่มีสเตียรอย
3: ครับจริงๆมีวิธีทดสอบแต่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางท่านผู้ชมก็สามารถที่จะลองทำด้วยตัวเองได้
2: คือชุดนี้เลย
3: ก็คือนี
2: ่ใช่ครับอาจารย์ครับ
3: คุณบอยรบกวนหน่อยครับ
2: ได้เลยครับผม
3: นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของชุดทดสอบสารสเตียรอยนะซึ่งเป็นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะถ้าท่านสนใจตามร้านขายยาโดยทั่วไปก็มีจำหน่ายได้นะหรือว่าท่านอาจจะลองติดต่อหรือประสานงานไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน
2: อันนี้แสดงว่าถ้าเกิดท่านไม่กินเองลูกหลานกินซื้อมาทดสอบก็ได้นะ
3: ใช่ถูกต้อง
2: ข้างในนะครับมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับนะครับเราจะทำการทดสอบอ่ะอาจารย์ยังไงครับ
3: นะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างยาลูกกรนะฮะสองยี่ห้อนะฮะโดยหลักการก็คือเราก็ต้องเอามาบดให้ละเอียดก่อน
2: จะทดสอบต้องมาบดก่อน
3: ใช่ครับแล้วก็เอามาละลายน้ำ
2: ครับ
3: นะครับแล้วก็พอละลายเสร็จแล้วเราก็ใช้หลอดนะครับดูดน้ำยาขึ้นมาแล้วก็หยดลงไป
2: หยดไปที่ตัว S ตัวช่อง
3: ใช่ครับที่ช่องสตาร์ทเลยครับ
2: ช่องสตาร์ทนะครับหยดสี่หยดนะครับหลังจากนั้นรอให้เขาทำงานถ้าเป็นการตรวจคัน
3: มีขีด
2: มันจะมีขีดกับ2ขีดตรวจคันขึ้น2ขีด
3: ครับถึงจะบอกว่า
2: ตั้งครร
3: ภ์ใช่ครับแต่สำหรับสเตียรอยเนี่ยผลที่ออกมาจะตรงข้ามกันคือแปลว่าถ้ามีสเตียรอยจะขึ้นขีดเดียวแต่ถ้าไม่มีสเตียรอยจะขึ้น2ขีด
2: สมมุติเราดูไปปุ๊
3: บ
2: ขึ้นมามี
3: ครับ
2: เราควรทานต่อไหมครับ
3: ก็ถ้าเราตรวจแล้วว่ามีก็จริงๆไม่ควรทานต่อ
2: ไม่ควรทานต่อ
3: เพราะว่าน่าจะอาจจะทำให้เกิดอันตรายระยะยาวเกิดขึ้นได
2: ้เกิดผลเสียอะไรบ้างครับถ้าเกิดเรารับประทานยาลูกกรยาสมุนไพรต่างๆที่ผสมสเตียรอยด์โดยเราไม่ทราบระยะยาวจะเป็นอย่างไรครับ
3: ระยะยาวเนี่ยจริงๆผมว่าเรามีตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวเราเชิญตัวอย่างก่อน
2: อาจารย์ครับนี่คือคนที่รับประทานสเตียรอยไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม
3: ใช่ครับ okay. แต่ว่าต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพนี้เนี่ยเป็นการเกิดผลระยะยาวแล้ว
2: ค
3: ือแปลว่ารับประทานสเตียรอยมาติดต่อกันไประยะเวลาหนึ่งอาจจะเป็นเดือน
2: เป็นเดือน
3: อาจจะ1เดือน2เดือนหรือมากกว่านั้นนะเราก็เริ่มต้นจากสิ่งที่เราสังเกตง่ายๆที่สุดก่อนนะฮะก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นเร็วที่สุดคืออาจจะเป็นเรื่องใบหน้านะมีหน้ากลม
2: ทรงหน้าทรงหน้าคนมีผล
3: เปลี่ยนไป
2: อ๋
3: ออาจจะเรื่องมีหนองเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็คือเนื่องจากเวลาทานสเตียรอยแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการสะสมของไขมันตรงบริเวณด้านหลังคอเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะอาจจะเห็นเป็นหนองนูนขึ้นมา
2: อารมณ์แปรปรวนนี่
3: อารมณ์แปรปรวนเนี่ยเกิดได้ตั้งแต่เรียกว่ารับประทานแล้วทำให้เกิดซึมเศร้านะมีค่าตัวตายอะไรได้ในคนไข้บางราย
2: คนที่รับประทานสเตียรอยด์เนี่ยนะ
3: ใช่ครับหรือในทางตรงกันข้ามรับประทานสเตียรอยด์มากเกินไปแล้วเกิดโรคจิตเกิดเห็นหูแว่วประสาทหลอน
2: ห
3: ง
2: ุ
3: ด
2: หงิ
3: ดต่างๆเกิดขึ้น
2: มันเข้าไปทำกับอะไรครับอาจารย์
3: มันไปเปลี่ยนการทำงานของสารสื่อประสาทในสมอง
2: ว้าวอันตรายมากอันตรายมาก
3: นะ
2: ต่อไปกระดูกพุ่น
3: กระดูกพุ่นนะ
2: หัวใจโต
3: หัวใจโตก็หัวใจทำงานหนักหรือถ้าเกิดรุนแรงมากเนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นเป็นลักษณะของกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือมีจ้ำเลือดเกิดขึ้นซึ่งอันนี้เป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วจากการที่เรามีผลข้างเคียงของสเตียรอยด์เกิดขึ้น
2: อันนี้คือคนที่ไม่ตั้งใจคือรับประทานยาลูกกรเข้าไปมีสเตียรอยด์เป็นของแถม
3: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าเกิดคนที่ตั้งใจอาจารย์สเตียรอยด์มีอะไรบ้างที่เรารับจากภายนอกครับ
3: ถ้าคนที่ตั้งใจเนี่ยมีเหมือนกันนะเพราะสเตียรอยด์เป็นยาที่เราใช้ในการรักษาโรคหลายโรคเหมือนกัน
2: โรคผิวหนังเนี่ยทาแล้วหายเลยจริงๆผมทาผมเคยเป็นทาแล้วหายเลยติดใจด้วยคันปุ๊บทาแล้วหายคันเลย
3: ซึ่งอันนั้นเราเรียกว่าเป็นยาภายนอกของสเตียรอยด์ถ้าเป็นยาภายนอกของสเตียรอยด์เนี่ยโดยทั่วไปอันตรายไม่ค่อยเยอะมาก
2: แล้วภายในล่ะครับยา
3: ถ้าเป็นภายในแบบรับประทานเข้าไปอันนี้เนี่ยยากลุ่มนี้มีที่ใช้เยอะเช่นในคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือว่าอย่างเช่นโรค SLE โรคข้อโรคข้อรูมาตอยซึ่งยาพวกนี้เนี่ยสเตียรอยด์จะเป็นยาที่จำเป็นต้องใช้
2: จำเป็นต้องใช้
3: ซึ่งแน่นอนเมื่อท่านต้องใช้ท่านก็จะมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงต่างๆเหล่านี
2: ้เราเลือกไม่ได้ใช่ไหม
3: เราเลือกไม่ได้อันนั้นจำเป็น
2: แล้วมีแบบที่เราซื้อยากินเองโดยมีสเตียรอยด์เข้ามาไหมครับ
3: ถ้าเป็นซื้อยาทานเองเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยร้านยาขายสเตียรอยด์โดยตรงไม่ได้นะยกเว้นว่ามีใบสั่งแพ้ก็คือพูดง่ายถ้าคุณหมอสั่งว่าจำเป็นต้องใช้ก็สามารถจะรับประทานได้และยาลูกกรอนหรือยาสมุนไพรเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะในพื้นที่ต่างจังหวัดหน่อยเนี่ยก็อาจจะหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายหรือว่าอาจจะมีการกระจายของยาพวกนี้ปากต่อปากกันยาตัวนี้ดียาตัวนี้หายนะก็พยายามซื้อมาฝากกัน
2: อาจารย์มาแล้วครับผลมาแล้วครับผลออกมาแล้ว
3: ท้องไม่ท้องครับ
2: ขีดเดียวมีสเตียรอยด์ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับถ้าเราสรุปได้อย่างนี้ได้ไหมอาจารย
3: ์ครับ
2: คือว่ายาสเตียรอยถ้าเราไปตั้งใจซื้อโดยตั้งใจเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
3: ครับ
2: แต่เราอาจจะรับสเตียรอยโดยไม่ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการเป็นของแถมได้จากยาสมุนไพรเหล่านี้มีข้อสังเกตก็คือว่าถ้ากินแล้วหายเลยอนุมานได้ว่าสเตียรอยเป็นของแถม
3: ใช่ครับ

0: โรคมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นความผิดปกติของเซลล์บริเวณเต้านมแต่ถึงโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยจะดูน่ากลัวแต่ก็ยังมีความโชคดีอยู่นะครับเพราะว่าโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยสามารถตรวจพบง่ายๆได้ซึ่งสามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะแรกๆซึ่งทำให้ผลการรักษาเนี่ยดีมากๆครับ 1. ตรวจด้วยตัวเองอันนี้คือเริ่มมีเต้านมตรวจได้เลยตรวจตอนไหนตรวจตอนที่หมดประจำเดือนประมาณ 7-10 วันนะครับตรวจด้วยตัวเองวิธีการตรวจเต้านมด้วยตัวเองเนี่ยเริ่มจากการดูก่อนนะครับเข้าห้องน้ำส่องกระจกเนี่ยดูตัวเองก่อนเลยว่าเต้านมสองข้างเราเนี่ยเป็นยังไงเท่ากันไหมให้ชูมือขึ้นเหนือศีรษะช้าๆนะครับดูว่ามีรอยอกบุ๋มมีอะไรหรือเปล่านะครับพอดูเสร็จแล้วเนี่ยก็เริ่มคลำนะครับวิธีการคลำเนี่ยแบ่งเป็น3อย่างนะครับ 1. คลำเต้านม 2. คลำหัวนม 3. คลำต่อมน้ำเหลืองจะคลำยังไงก็ได้หมอให้คลำให้ทั่วก็พอนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะเป็นบนลงล่างก็ได้นะครับจะเป็นในออกนอกก็ได้จะวนเป็นก้นหอยอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่วิธีการทำเนี่ยเราชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วอย่างหมอนะใช้ปลายนิ้วอันนี้นะครับสัมผัสไปบนเต้านมแล้วก็คลำโดยรอบอันที่สองก็คือว่าตรวจบริเวณหัวนมลานหัวนมที่ต้องดูก็คือว่ามีก้อนอยู่ข้างใต้นี้ไหมแล้วก็สีของลานหัวนมมีผิดปกติมีแผลมีอะไรไหมเราก็ดูด้วยว่ามีน้ำผิดปกติออกจากหัวนมหรือเปล่าเราจะเอานิ้วอยู่ที่ลานหัวนมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กดลงไปเบาๆแล้วก็บีบเบาๆนิดเดียวนะครับถ้าเกิดว่ามีน้ำก็ให้สังเกตสีน้ำด้วยว่าน้ำออกมาเป็นสีอะไรสามคือตรวจต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองบริเวณเต้านมเนี่ยจะมีอยู่2ตำแหน่งหลักๆก็คือรักแร้กับไหปลาที่อาจจะคลำเบาๆครึ่งเบาๆนะครับว่ามีอะไรผิดปกติไหมถ้ามีก้อนมีอะไรผิดปกติให้รีบมาหาหมอก่อนอันที่2มาให้แพทย์ตรวจมาให้แพทย์ตรวจเนี่ยตรวจทุกปีอันที่3การตรวจด้วยรังสีวินิจฉัยคือแมมโมแกรมอัลตราซาวด์อันนี้ก็อาจจะตรวจทุกปี2วิธีนี้แตกต่างกันแมมโมแกรมเนี่ยจะดีในการตรวจหินปูนอัลตราซาวด์เนี่ยจะดีในการตรวจว่าเป็นถุงน้ำหรือเป็นก้อนเนื้อดีกว่าแมมโมแกรมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้หมอแนะนำเนี่ยแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์เนี่ยควรตรวจร่วมกันถึงจะได้ผลดีที่สุด
2: เดี๋ยวแผ่นกดเต้านมจะลงมากดนะคะจะกดพอทนได้ไม่ถึงกับเจ็บมากนะคะถ้าเจ็บบอกได้นะคะคนไข้ยืนนิ่งๆนะคะกั้นใจนิ่งหยุดหายใจค่ะภาพต่อไปนะคะจะถ่ายท่าด้านข้างนะคะท่าด้านข้างเนี่ยจะดูต่อมน้ำเหลืองตรงใต้รักแร้ด้วยพยายามอย่าเกร็งนะคะถ้ายิ่งเกร็งเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะยิ่งหดจะทำให้มองเห็นต่อมน้ำเหลืองได้น้อยนะคะ
0: คำถามที่ถามบ่อยๆก็คือว่าพี่ไม่มีนมเลยจะบีบได้ไหมอะไรเงี้ยหน้าอกเล็กหน้าอกใหญ่สามารถตรวจแมมโมแกรมได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราจะมีวิธีการดึงเนื้อเต้านมออกมาหนีบได้หรือว่าสาวๆหลายท่านบอกว่าเคยเสริมเต้านมมาเนี่ยมีซิลิโคนอยู่เนี่ยทำแมมโมแกรมซิลิโคนจะแตกไหมไม่แตกนะครับสามารถทำได้นะครับเราจะมีเทคนิคที่เราสามารถหลบเนื้อซิลิโคนหลบเนื้อเต้านมแล้วสามารถทำแมมโมแกรมได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกันครับ
3: สำหรับความผิดปกติหรืออาการของมะเร็งเต้านมมีหลากหลายอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นบริเวณเต้านมเช่นขนาดเต้านมที่เปลี่ยนไปมีขนาดใหญ่ขึ้นบางคนอาจมีรอยแดงและมีผื่นขึ้นรอบหัวนมบางคนอาจพบก้อนผิดปกติรอบๆเต้านมมีการเปลี่ยนแปลงของผิวเช่นรอยย่นรอยบุ๋มบางคนอาจมีของเหลวไหลออกจากหัวนมโดยไม่ได้บีบหรืออาจพบอาการผิดปกติบริเวณรักแร้และบริเวณกระดูกไหปลาร้าหัวนมบุ๋มหรือมีอาการเจ็บบริเวณหน้าอกหรือบริเวณรักแร
0: ้การที่คลำได้ผิดปกติบริเวณหน้าอกเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเนื้อเต้านมปกติก็ได้หรืออาจจะเป็นการอักเสบก็ได้หรืออาจจะเป็นก้อนเนื้อถุงน้ำที่ไม่ใช่มะเร็งก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าตรวจพบความผิดปกติชื่อก็บอกแล้วว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นต้องมาตรวจว่าเป็นผิดปกติแบบไหนผิดปกติแบบไม่รุนแรงหรือผิดปกติแบบรุนแรงเป็นขั้นมะเร็งนะครับไม่มีใครที่จะดูตัวเราเองได้ดีเท่าตัวเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพบการเปลี่ยนแปลงเรามาพบแพทย์เนี่ยแปลว่าเราจะพบมะเร็งที่ระยะเริ่มต้นแปลว่าการรักษาก็จะดีผลการรักษาก็จะดีถ้าคุณมีความผิดปกติเกี่ยวกับเต้านมอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
4: Thank you.
1: 3 minute talk do and don't
4: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมีอาการแบบนี้บ้างไหมครับเริ่มลืมนู่นลืมนี่บ่อยๆมีปัญหาในการวางแผนและการแก้ไขปัญหาไม่สามารถทำสิ่งที่คุณเคยได้สับสนกับเวลาและสถานที่ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะสิ่งที่กล่าวมานี้คือปัจจัยเสี่ยงที่คุณจะมีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์
5: อัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อสมองซึ่งมักจะพบในผู้สูงอายุทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมและอาการหลงลืมอาการหลงลืมเมื่อมีอายุมากขึ้นไม่ใช่ภาวะปกติของผู้สูงอายุโรคอัลไซเมอร์จะบั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจึงควรดูแลผู้สูงอายุและคอยสังเกตอาการของท่านให้ดีนะครับไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุเพราะจะทำให้ไม่สามารถสังเกตอาการผิดปกติของผู้สูงอายุได้ไม่เครียดไม่เศร้าเพราะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมไม่มีส่วนร่วมในสังคมการที่ไม่มีสังคมอยู่ตามลำพังความเครียดความเศร้าไม่ออกกำลังกายมันสังเกตสัญญาณเตือนของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสิบสัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นโรคอัลไซเมอร์ 1. สูญเสียความทรงจำ 2. มีปัญหากับการวางแผนหรือการแก้ไขปัญหา 3. ไม่สามารถทำสิ่งที่คุ้นเคยได้ 4. สับสนกับเวลาหรือสถานที่5. มีปัญหากับการเข้าใจภาพที่เห็น 6. ลำบากในการพูดหรือเขียน 7. วางของไม่เป็นที่เป็นทาง 8. ตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ไม่ดี 9. ขาดความสนใจสิ่งรอบตัวและสิ่งที่เคยชอบ 10. อารมณ์และลักษณะนิสัยเปลี่ยนแปลงหากไม่อยากให้คนในครอบครัวเป็นโรคอัลไซเมอร์ต้องดูแลสุขภาพให้ดีรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันละ30นาทีและบริหารสมองเป็นประจำเช่นท่องบทสวดมนต์จนจำขึ้นใจเป็นการฝึกสมองที่ดีเพราะเสียงสูงๆต่ำๆจากการสวดมนต์ยังทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้นและเกิดสมาธิการร้องเพลงก็ทำให้สมองทำงานได้ดีเช่นเดียวกับการสวดมนต์ครับพยายามฝึกทักษะในด้านอื่นๆที่ไม่ถนัดของสมอง
6: โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่โดยการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันเราสามารถที่จะชะลอโรคได้บ้างเพื่อไม่ให้โรคไปสู่ในระยะรุนแรงเพราะฉะนั้นการค้นพบโรคตั้งแต่ระยะต้นหรือระยะกลางเนี่ยและถ้าเราให้การรักษาไม่ใช้ยาและการใช้ยาจะช่วยให้โรคเนี้ยดำเนินไปแต่ช้าลงค่ะผู้ป่วยในระยะท้ายของภาวะสมองเสื่อมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะจะลืมแม้กระทั่งกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานผู้ป่วยจะมีลักษณะคล้ายๆกับเด็กทารกแต่เนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่เราจึงเรียกเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ดูแลก็ต้องเข้ามาช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือขยับตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยระยะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับผมเชฟก้องครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับส่วนที่ยืนอยู่ข้างคุณหมอเอครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะจากภาควิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเหมือนกันค่ะ
0: ในวันนี้นะครับเรามีศิลปินนะครับท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณน้อยนะครับจากคณะหมอลำภูไทยนะครับ
1: คุณน้อยมีปัญหาอะไรบ้างคะ
0: คุณน้อยที่ทราบมาตอนนี้นะครับรู้แค่ว่าคุณน้อยทานเผ็ด
1: อ๋อค่ะ
0: ยังไงเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของคุณน้อยกันว่ามีปัญหาหรือว่าตอนนี้ต้องการคำแนะนำอะไรบ้างครับ
1: ค่ะ
2: เมฆลาฟ้าห้องหวนหวนหวนหวนเดือน8มวนใกล้ออกพรรษานกขมิ้นถิ่นทุ่งกุลาได้เวลาทะลาโบยบินสวัสดีค่ะน้อยวนิดาค่ะจากศิลปินภูไทยวงหมอลำจากภาคอีสานค่ะ

0: ารที่กินเป็นประจำส่วนมากจะเป็นส้มตำค่ะส้มตำรสจัดพวกลาบรสเผ็ดๆค่ะตอนนี้เราอยู่หลังเวทีคณะศิลปินภูไทยนะคะมาที่นี่น้องๆกำลังแต่งตัวนะคะเข้าไปเบิ่งโรงครัวว่าแม่งาแม่ครัวของเฮาสิเฮ็ดหยังให้กินแรงส่วนมากนะคะไปเบิ่งกันเลยค่ะสิมาลองตำบักฮวงให้พี่น้องเบิ่งว่า20เม็ดมันสิเผ็ดตำใดลองเบิ่งค่ะ
1: อ๋อใส่พริก20เม็ด
2: ครับ
1: เคยทานพริกถึง20เป็นไหมคะเชฟ
2: ไม่เคยครับเป็นไปไม่ได้ครับผม
0: สาเหตุของการเป็นโรคกระเพาะแต่ว่าขาดว่าได้ค่ะถ้าหากว่ามื้อใดบ่ได้กินนี่มื้อนั้นคือจังขาดอีหยังไปอย่างนึงนี่ล่ะค่ะพี่น้อง
1: ก็ประเด็นคือเรื่องปวดท้องนะคะแล้วคุณน้อยก็กำลังให้สมมุติฐานตัวเองว่าเป็นเพราะว่ากินอาหารไม่ตรงเวลาแล้วก็กินอาหารรสจัดนะคะ
0: อันนี้คันกินเผ็ดเราซ่วงพี่น้องล้ำแห้งไปกินเผ็ดๆนี่แสบท้องกระย่อมเป็นโรคกระเพาะกระย่อมค่ะ
3: กินก็ได
1: ้โอ้โหดูสีแล้วเผ็ดมากจริง
2: มันน่าจะเป็นตำพริกมากกว่าส้มตำนะครับ
0: คนเราจะทานอาหารเที่ยงใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ทานจะไปทานอีกทีก็คือตอน4โมงเย็นบางครั้งอาหารค่ำก็คือตีหนึ่งตีสองก็มีอะค่ะกินไม่ตรงเวลาปวดท้องเหรอคะปวดท้องขนาดไหนถึงกับน้ำตาไหลร้องไห้เลยค่ะแสบมากเลยบางครั้งจนตัวงอทำอะไรไม่ได้เลยแล้วทีนี้เราก็ไม่ค่อยได้ไปหาหมอส่วนมากจะซื้อยามากินเองมากกว่าเป็นพวกยาธาตุน้ำขาวเพราะว่ามันหาซื้อได้ตามร้านขาทั่วไปซอยสุดท้ายค่ะก่อนจะขึ้นเวทีต้องกินยาธาตุน้ำขาวซอยบ่ไห่เก็บทองก่อนค่ะก่อนสิขึ้นเวทีช่วงนี้ขอพักอันนี้ไว้ก่อนแล้วไปขึ้นเวทีทำหน้าที่ร้องเพลงก่อนค่ะอยากถามว่าทำยังไงเราถึงจะไม่เป็นโรคกระเพาะจะต้องทานอาหารประเภทไหนคุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะอยากรู้ค่ะ
1: ก็ในกรณีนี้นะคะสิ่งที่เป็นปัญหาของคุณน้อยก็คงเป็นอาการปวดท้องใช่ไหมคะแล้วก็มีการปวดแสบร้อนทำให้คิดถึงว่าอาจจะเป็นเรื่องของโรคกระเพาะที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะทีนี้ถามว่าแค่กินพริกอย่างเดียวจะเป็นปัญหาหรือเปล่าคงมีหลายปัจจัยนะคะความเครียดเองเนี่ยก็ใช่เนาะอันที่สองเนี่ยก็เรื่องของอาหารรสจัดมีข้อมูลค่ะว่าในกรณีที่เราทานพริกเข้าไปเนี่ยมันจะมีสารบางอย่างที่อยู่ในพริกจะไปกระตุ้นให้กระเพาะนะคะสร้างกรดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเครียดกระเพาะก็สร้างกรดกินพริกเข้าไปมันก็จะทำให้กรดมากขึ้นใช่อีกอันนึงก็

0: ือเวลาที่เรารับประทานอาหารนะคะทุกๆครั้งที่เรากินเนี่ยร่างกายก็จะจดจำรูปแบบเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้มันควรจะต้องได้กินแล้วยังไม่ได้กินร่างกายก็สร้างกรดมาเรียบร้อยแล้วก็เลยทำให้มีปัญหามากขึ้นเพราะฉะนั้นมันคงมีหลายปัจจัยนะคะอันที่หนึ่งสิ่งที่จะเป็นการบ้านกับเชฟคือเขาชอบรับประทานอาหารที่เป็นรสจัดรสจัดก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาจืดๆเลยคงไม่ได้คงต้องจัดจ้านนิดนึงแต่ว่าอาจจะลดปริมาณของพริกลงอันที่สองคุณน้อยอาจจะใช้วิธีว่ามีอาหารเล็กๆน้อยๆติดตัวไว้หน่อยนะคะอาจจะเป็นนมอาจจะเป็นขนมหรืออะไรก็ตามเพื่อจะไม่ให้ท้องว่างมากเกินไปแล้วก็นานเกินไปอันนี้อาจจะช่วยได้ถ้าสมมติว่าทำงานไม่เป็นเวลาขนาดนั้น
1: ค่ะในเมื่อวันนี้โจทย์เป็นอาหารรสเผ็ดแล้วเราควรจะต้องลดให้เขานะครับลดความเผ็ดลงวันนี้เมนูแรกที่จะทำครับยังอยู่ในรูปแบบของการยำซึ่งคงจะมีรสจัดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเอารสชาติอื่นเข้ามาแทนรสชาติเผ็ดวันนี้เป็นยำไข่เค็มข้าวโพดหวานนะครับ

0: เริ่มต้นก่อนเลยนะครับก็ตอนนี้เรามีไข่แดงนะครับของไข่เค็มเดี๋ยวจะบี้ๆนิดนึงนะครับ
1: แล้วทำไมเราถึงเลือกใช้ตัวนี้คะมันช่วย
0: รสจัดครับตัวนี้หนึ่งเลยคือ เพิ่มรสชาติชัดเจนนะครับแล้วก็มีรสสัมผัสนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเอาไปทำให้ร้อนนะครับละลายลงในน้ำคล้ายๆเป็นซอสกินง่ายๆแต่เป็นซอสที่มีรสชาติจัดแล้วก็เป็นรสชาติที่ผมคิดว่าคนไทยน่าจะคุ้นเคยมากที่สุดนะครับ
1: แต่จริงๆต้องบอกนะคะว่าใครที่ทานรสจัดเนี่ยถ้าสมมุติว่าพยายามปรับรสชาติลงคือรสชาติที่เคยกินจัดจ้านลงเนี่ยสักพักหนึ่งร่างกายจะเริ่มรับได้แล้วจะชินนะคะ
0: จะถามคุณหมอด้วยว่าเวลาทานเผ็ดมากๆเนี่ยผลเสียตรงๆเลยคืออะไรบ้างครับ
1: เหมือนที่บอกค่ะว่ามันไปกระตุ้นให้กระเพาะเนี่ยมีการสร้างกรดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนที่อาจจะมีแนวโน้มอยู่แล้วที่จะเป็นโรคกระเพาะเนี่ยก็จะทำให้มีอาการมากขึ้นนะคะลักษณะนั้นมากกว่าค่ะ
0: แสดงว่าการทานเผ็ดจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่ทำให้ระคายท้อง
1: เป็นไปได้ค่ะ
0: โอเคครับ
1: อันนี้ใช้น้ำมัน
0: ใช้น้ำมันครับคุณหมอนิดหน่อยนะครับตั้งน้ำมันนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมก่อน
1: ค่ะ
0: ต้องเจียวกระเทียมก่อนกระเทียมนะครับแล้วเดี๋ยวคุณหมอใส่
1: ก็เอาน้ำตาลปี๊บมาใส่น้ำเนาะ
0: ใช่ครับอันนี้เราน้ำตาลปี๊บมาละลายกับน้ำนะครับหรือบางคนจะใช้น้ำเชื่อมก็ได้น
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: โอเคครับคุณหมอมาเลยครับ
1: ใ
0: ส่เลย
1: โอเค
0: ควรครับเราเคี่ยวด้วยกันก่อนสักพักหนึ่งนะครับ
1: นึกถึงปลาหมึกผัดไข่เค็มเลยค่ะ
0: ต้องเติมน้ำนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอใส่น้ำเพิ่มเพิ่มน้ำมันเล็กน้อยนะครับดูแล้วจะเคี่ยวให้ตัวนี้เป็นซอสที่ฟูขึ้นมานะครับ
1: ก็คือมันก็จะต้องละลายหมดเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับต้องการของเหลวนิดนึงแล้วก็

0: ระหว่างนี้เดี๋ยวผมฝากคุณหมอนะครับผมจะหั่นมะเขือไว้นะครับเราใช้มะเขือเทศนะครับเพิ่มสีสันด้วยเพิ่มรสชาติด้วยนะครับ
1: เติมแครอทได้ไหม
0: คะได้ครับคุณหมอนี่ถ้า
1: เติมหมดทุกสิ่งอย่าง
0: เคี่ยวจนน้ำเขาจะระเหยไปเกือบหมดนะครับคุณหมอ
1: ก็จะเป็นแบบข้นๆนะ
0: ใช่ครับเป็นซอสข้นๆครับหั่นถั่วฝักยาวไว
1: ้อีกอันนึงนะคะสำหรับคนที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคกระเพาะนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะเกิดจากการที่เยื่อบุกระเพาะมันมีการอักเสบแล้วก็จะมีบางคนที่เป็นมากก็จะเป็นลักษณะของแผลนะคะเป็นแผลที่กระเพาะอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างหรือว่ามีสัญญาณอันตรายอะไรบ้างที่ตอนนี้บอกว่าไม่ไหวแล้วจำเป็นจะต้องไปหาคุณหมอละอันที่หนึ่งก็คือทานยาแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะอันที่สองการปวดมากตอนกลางคืนนะคะนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาต้องปวดอันนี้ไม่ค่อยปกตินะคะมีเบื่ออาหารมีน้ำหนักลดลงนะคะหรือว่าอาจจะมีอาเจียนหรือว่าถ่ายเป็นสีดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดอย่างเงี้ยค่ะอาเจียนเป็นเลือดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เริ่มจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าไม่ปลอดภัย

0: นะคะสำหรับการที่จะเป็นโรคกระเพาะนะคะอีกประเด็นนึงเมื่อกี้ก็คือที่คุณน้อยทานยาธาตุน้ำขาวนะคะยาธาตุน้ำขาวก็คือจะเป็นลักษณะของที่เขาเรียกว่าเป็นด่าง
1: ความเป็นด่าง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ยาธาตุน้ำขาวลงไปเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะไปทำให้ความเป็นกรดในกระเพาะมันลดลงถามว่ามันช่วยรักษาโรคไหมต้องบอกว่าช่วยบรรเทาอาการแต่ว่าไม่ได้ทำให้ตัวโรคมันดีขึ้นเพราะว่าไม่ได้แก้ที่โรคเลย
1: คือพูดง่ายๆคือเอาความเป็นกรดด่างมาบาลานซ์กัน
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปนะคะก็อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีมากนักในการที่เราจะบอกว่าลดอาการเรื่องของคนที่จะเป็นโรคกระเพาะฉะนั้นสังเกตว่าหลายๆทีเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ละเป็นยาธาตุน้ำขาวจะต้องได้เป็นยาตัวอื่นแทนละ
1: มีความเสี่ยงอื่นไหมครับคุณหมอที่จะทำให้เราเป็นโรคกระเพาะได้นอกจากกินอาหารไม่ตรงเวลาทานอาหารรสจัดอย่างที่บอกทั้งหมดตรงนี้มาอย่างเช่นดื่มเหล้าด
0: ื่
1: ม
0: แอลกอฮอล์เยอะ
1: อย
0: ่
1: างนี
0: ้ก็มีตั้งแต่ยาบางตัวนะคะที่จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะหรือว่าทำให้เกล็ดเลือดมันมีปัญหามากขึ้นเช่นกลุ่มยาแก้ปวดนะคะยาแก้ปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกอย่างเงี้ยค่ะหลายท่านทานไปจะสังเกตว่าบางทีเนี่ยในยาจะเขียนไว้ว่าให้รับประทานหลังอาหารทันทีทานน้ำตามเยอะๆเพราะมันระคายเคือง
1: ใช่ระคายเคืองกระเพาะนะคะ
0: หรือว่าในบางคนที่ทานยากลุ่มที่เป็นรอยนะคะพวกนี้อาจจะได้รับยามาหลายๆท่านนะคะในเมืองไทยเนี่ยด้วยความที่ยามันซื้อง่ายเนาะก็จะได้รับยามาโดยที่ไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในลักษณะของเขาเรียกอะไรนะคะแก้ปวดอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นกลุ่มนั้นแล้วก็จะเป็นพวกของแอสไพรินนะคะหลายคนก็ทานแอสไพรินอยู่นะคะคุณหมออาจจะสั่งให้ก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะมันมีการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะอาหารนะคะสุดท้ายเลยก็คือมันจะเป็นลักษณะของการติดเชื้อนะคะมีเชื้อแบคทีเรียบางตัวที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อในกระเพาะแล้วทำให้เกิดแผลในกระเพาะได
1: ้ง่ายๆคืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่ามันผิดปกติจากร่างกายธรรมดาจนมากเกินไป
0: ใช่ค่ะ
1: ไปหาหมอ
0: แนะนำอย่างนั้น
1: อย่าทานยาทานข้าวอย่างเดียว
0: โอเคค่ะ
1: โอเคครับอ
0: ันนี้ก็เสร็จแล้วนะ
1: อันนี้ใช่ครับเราทำซอสไข่แดงแล้วก็ใส่ตอนร้
0: อ
1: นครับกับพวกผักทั้งหมดเดี๋ยวรบกวนคุณหมอช่วย
0: ได้เลย
1: มิกซ์ให้หน่อยนะครับ
0: uh-huh.
1: วันนี้ผมก็เลยเอาพริกมาให้อาจจะไม่ถึง20เม็ดแต่ว่าให้ได้เท่านี้นะครับข
0: ้
1: อประ
0: กอ
1: บของเราผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 เม็ดแล้วก็ถั่วนะครับเล็กน้อยถั่วคั่ว
0: ช้อนสองช้อน
1: ครับผมน้ำมะนาวขอสักช้อนครึ่งก่อนก็ได้ครับ
0: คือทำตามเชฟนะคะถ้าไม่อร่อยเนี่ยห้ามว่านะคะ
1: ครับผม
0: เพราะว่าไม่รู้เลย
1: ครับ
0: อันนี้หมด
1: เท่ากันอันนี้ช้อนนึงก่อนครับ
0: ช้อนเดียวใช่ไหมคะ
1: คุณหมอลองชิมไหมครับหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ด
0: น่าจะมะนาวกว่านี้นิดนึงปะจริงๆอันนี้มันจะมีน้ำตาลที่มาจากพวกผลไม้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะต้องเติมหวานละ
1: เป็นเมนูยำข้าวโพดหวานกุ้งสดกับไข่เค็มครับผม

0: เรียบร้อยแล้วครับคุณหมอกับยำข้าวโพดนะครับไข่เค็มกับกุ้งสดครับ
1: เดี๋ย
0: วควรคุณหมอลองชิมดูครับ
1: อ
0: าจจะไม่ได้ออกเป็นอาหารอีสานซะทีเดียว
1: มันจะเป็นเหมือนยำมากกว่า
0: เป็นครึ่งๆยำครึ่งๆส้มตำ
1: ใช่การมีไอ้ตัวไข่เค็มมันจะทำให้รสชาติมันดูแบบนุ่มนวลขึ้น
0: ดูให้ทุกอย่างกลมขึ้นคร
1: ับ ใช่ค่ะก็จากตรงนี้นะคะอยากจะสรุปอีกนิดนึงในส่วนของความเชื่อดีกว่าใช้คำว่าความเชื่อกับโรคกระเพาะนะคะจริงๆแล้วอาหารเผ็ดหรืออาหารรสจัดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะนะคะยังมีอีกปัจจัยอื่นๆหลายอย่างแต่ว่าการทานอาหารรสจัดจะเป็นปัจจัยส่งเสริมในคนที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วนะคะอันที่สองก็คือว่านอกเหนือจากรสจัดเนี่ยจริงๆเวลาเราปรุงเชฟก็เห็นเนาะใน VTR ทุกอย่างจะใส่เยอะหมดเลยโดยเฉพาะเค็มนะคะเค็มก็จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนที่เราบอกค่ะอาหารอีสานเราอาจจะบอกว่าเป็นอาหารสุขภาพเพราะว่าไขมันต่ำนะคะแต่อยากจะแนะนำว่าถ้าจะทานกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องลดปริมาณของเกลือนะคะหรือว่าน้ำปลาหรือแม้กระทั่งปลานะคะเพราะกลุ่มนี้จะเป็นพวกที่ให้โซเดียมค่อนข้างเยอะ
0: สูงครับผมงั้นอาหารตัวนี้กับในคอนเซปที่ว่ายังเป็นอาหารที่มีรสชาติค่อนข้างจัดแล้วก็ดึงให้ทุกอย่างซอฟต์ลงกลมขึ้นถือว่าผ่านไหมครับอาจารย
1: ์โอเคนะคะอีกวิธีนึงถ้าสมมติว่าเราต้องการจะลดเค็มหรือว่าต้องการจะลดเกลือนะคะเวลาที่เขาปรุงของพวกนี้ค่ะน้ำปรุงจะเป็นของที่จะมีเกลือมีน้ำตาลมีทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยเวลาเราตักกินเราไม่ต้องแบบว่ากินกินส้มตำแบบซดน้ำจนหมดจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้นิดนึงค่ะ
0: โอเคครับก็อันนี้เป็นเมนูแรกครับผมเดี๋ยวจะมีเมนูต่อมาเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันในช่วงหน้าครับเมนูอีสานอีกอันนึง
1: แอบเห็นไก่แล้วค่ะไม่ต้องทำอะไรก็ได้กินเลย
0: กินเลยอันนี้การที่จะทานข้าวหรือข้าวเหนียวนะครับกับอาหารที่เป็นอาหารอีสานแล้วเพิ่มโปรตีนเข้าไปด้วยเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยอยากจะเอาเมนูนี้ขึ้นมานะครับ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: จริงแล้วเป็นแกงอ่อม
1: อ๋อตอนแรกนึกว่าจะเป็นลาบเห็นมี
0: แต่เป็นแกงอ่อมแห้ง
1: ครับ

0: เริ่มต้นนะครับก็จะมีใบมะกรูดนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะซอยให้แล้วก็รบกวนคุณหมอช่วยตำให้หน่อย
1: ได้เลย
0: นะครับ
1: ดึงไปเลย
0: ใช่ดึงออกนะครับวิธีที่ผมซอยใบมะกรูดก
1: ็ม้วนๆแล้วก็หั่นใช่ไหม
0: ครับเราลองเท่านี้ก่อน
1: โอเค
0: ครับ
1: ไปเลย
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวมีตะไคร้นะครับแต่ว่า
1: ตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียม
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: เดี๋ยวรบกวนคุณหมอตำก่อนเลยนะครับเริ่มแหลกแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวผมจะใส่ตะไคร้ให้
1: ใ
0: ช่โอเคระหว่างที่คุณหมอกำลังจัดการตรงนั้นเดี๋ยวผมจะเลาะไก่ให้นะครับ

0: นี้ไก่ย่างนะครับปกติไก่ย่างมันจะเป็นชิ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอ
0: ยากให้มันเข้าเนื้อมากขึ้นวิธีการง่ายที่สุดก็คือผมใช้มีดกดแล้วก็บี
1: ้
0: นะครับไก่ย่างทั้งหมดได้แล้วนะครับพักตรงนี้ไว้นะครับผมรบกวนคุณหมอ
1: เด็ด
0: ใช่ครับขอผักชีนะครับผักชีลาวเดี๋ยวผมซอยหอมนะครับหมอหอมแดงซอยนะครับหอมแดงเสร็จแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวบุกกระเทียมซะหน่อยนะครับครับอันนี้เดี๋ยวให้คุณหมอบุบๆพอ อันนี้พอนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นพวกต้นหอมนะครับคุณหมอเอาแค่พอบุกต้นหอมเดี๋ยวตรงนี้มีใบแมงลักด้วย
1: ครับ
0: เดี๋ยว
1: ก็เด็ดเป็นใบ
0: ใช่ครับใส่เข้าไปเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: นี่ผักชีใบเลื่อยนะครับผมบางคนเรียกว่าผักชีฝรั่ง
1: อ๋อผักชีฝรั่ง
0: ครับโอเคตอนนี้จะเป็นปรุงรสแล้วเราก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากครับผมตรงนี้นะครับเราอยากใส่ลงไปข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนยีน้ำปลาสุกแล้วก็น้ำปลา
1: พริกค่ะพริก
0: พริกนี
1: ่ต้องกินพริกค่ะ
0: ต้องใจเย็นๆครับ
1: ก็น่าจะสักช้อนหนึ่งไหมคะเพราะว่าดูจากปริมาณทั้ง
0: ของ
1: ที่ใช
0: ้ช้อนหนึ่งนะครับคุณหมอใจดีมากผมทำไปกลืนน้ำลายเอือก
1: แสดงว่าของโปรดของเชฟ
0: ผมชอบทานอาหารอีสานครับมากเป็นพิเศษหวานครับดูเผ็ดมากแต่ไม่เผ็ดเลยพริกป่นนี้ไม่เผ็ดนะครับโอเคครับคุณหมอเดี๋ยวกวนขออ
1: ันนี้ก่อนนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ใส่หมดเลย
0: แล้วก็ใบมะกรูดครับโอเคครับเยี่ยมเลยครับผมโอเคครับ
1: สีสวยดูน่ากิน
0: เรียบร้อย

0: แต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะในคนที่มีปัญหาเรื่องของเรอนะคะหรือว่ามีแก๊สในกระเพาะเยอะๆบอกว่าท้องอืดแน่นนะคะเวลาที่เราทานผักโดยเฉพาะผักสดปริมาณมาก
1: ๆ
0: อันนี้มันก็จะทำให้เกิดแก๊สขึ้นมาได
1: ้
0: น
1: ะคะผักสด
0: นอกเหนือจากกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สยกตัวอย่างเช่นน้ำบัตรลมโซดาอย่างเงี้ยค่ะเรียบร้อยแล้วสวยงามมาก
1: เรียบร้อยแล้วครับคุณหมออันนี้เป็นอ่อมแห้งนะครับที่ผมเรียกว่าอ่อมแห้งก็เพราะหนึ่งปลาร้านะครับมีน้ำปลาร้าต้มสุกแล้วก็มีผักชีลาวอยู่ข้างใน
0: โอเคเดี๋ยวเราจะโรยข้าวคั่วกันส
1: ุดท้าย
0: โอเคค่ะ
1: ครับผมเรียบร้อยนะครับ

0: เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับเมนูทั้ง2เมนูนะครับอันนี้เดี๋ยวจะรบกวนให้อาจารย์สรุปให้ฟังหน่อยว่าสุดท้ายแล้วการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทานแล้วก็กลัวว่าจะเป็นโรคกระเพา
1: ะ
0: นะครับหรือว่าการป้องกันโรคกระเพาะที่ดีนะครับ
1: จริงๆก็เป็นลักษณะการป้องกันนะคะอันที่1เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็รับประทานอาหารให้ตรงเวลารับประทานมื้อน้อยๆนะคะอาจจะบ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเวลาที่เราทานอาหารมากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะอิ่มแล้วก็จุกซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของกรดมันมีการไหลย้อนได้ด้วยเหมือนกันนะ
0: ค
1: ะหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังในส่วนของยาที่เรารับประทานนะคะเช็คกับคุณหมอที่ดูแลก็ได้ค่ะว่ามันมีโอกาสที่จะระคายเคืองกระเพาะอาหารหรือเปล่าลดความเครียดนะคะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีอาการที่น่าสงสัยก็ไปพบแพทย์ในลักษณะของอาหารควรจะเป็นอาหารรสไม่จัดมากนะคะ ครบทั้ง5หมู่เหมือนปกติหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สเช่นผักสดปริมาณเยอะๆนะคะอันนี้คือเป็นกะละมังเนาะที่ทำให้เกิดได้แล้วก็พวกของน้ำอัดลม
0: ค่
1: ะรวมถึงหมากฝรั่งด้วย
0: ครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของโภชนาการแล้วก็การกินอย่างถูกต้องนะครับก็ส่งเรื่องราวเข้ามาได
1: ้
0: นะครับตามที่อยู่ที่เห็นอยู่นะครับวันนี้หน้าที่ของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะครับก็พบกันใหม่นะครับในอาทิตย์หน้ากับพวกเราเวลาเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: อย่าบอกว่า
3: ใช่แล้ว
2: นี่แหละอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บัวจะต้อง
3: ใช่แล้ว
2: คาดไม่ถึง
3: ใช่แล้ว
2: มันก็คือเตียงนั่นเอง
4: ในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะปูเตียงให้ทั้งสองฝ่าย
2: ได้ออกกำลังกายกัน

0: โอ้เสียการ
1: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมสารยาพาวิเลียนนะครับหรูหราไฮโซมากนะครับ wow. อยู่บนชั้น6อยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลหรือว่ามหิดลสารยานี่แหละครับและที่ผมมาที่นี่นะครับเพราะว่าพี่ต้นหรือว่าอาจารย์ต้นนะครับบอกผมว่าบ้วยพี่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้วยคาดไม่ถึงมานำเสนอคือผมก็เลยตื่นเต้นก็เลยมาก่อนเวลาครับพอมาก่อนเวลาปุ๊บได้เวลานัดอาจารย์ต้นก็ยังไม่มาพอเลยเวลานัดอาจารย์ต้นก็ยังไม่มาอีกทำไงดีต้องทำอะไรสักอย่างละขอโทษนะครับเห็นอาจารย์ต้นชนชัยไหมครับ
2: ค่ะอาจารย์ต้นฝากสิ่งของสิ่งหนึ่งให้คุณบ้วยค่ะ
1: อะไรครับนี่ไงคุณผู้ชมครับนี่คืออุปกรณ์แบบใหม่นะครับที่พี่ต้นบอกว่าบ้วยจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือคีย์การ์ดจะบ้าเหรอ ไม่ใช่หรือว่าให้ผมไปที่ห้องนี้
2: ใช่ค่ะ
1: ครับไปลิฟ
2: ต์ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
1: ครับผมไปนะครับต้น
3: ครับ
1: ต้นครับ
4: เฮ้ยอ้าวมาเหรอ

0: คอตั้งนานเนี่ย
1: มาแล้วสิพี
0: ่เฮ้ยไปไหนมาให้พี่รออย่างเงี้ยตั้งนาน
1: พี่นายผมล็อบบี้แล้วมารอมันอะไรมันห้องเล่
0: าตั้งนานเลยดิก็พี่ก็รอตั้งนานแล้วเนี่ย
1: รอที่นี
0: ่เออ
1: แต่นายผมล็อบบี
0: ้
1: เออ
0: ไม่รู้เลย
1: ในอุปกรณ์
0: โอ้เตรียมไว้ตั้งนานแล้วโอ้เตรียมไว้ตั้งนานแล้วโอ้ป้าตามมาม
2: าช้ามาช้าตามมาตามมาตามมา
1: ไหนครับอุปกรณ์อะไรพี
2: ่ดู
1: เดี๋ยวไม่เห็นอะไรเลยนอกจากอย่าบอกว่า
2: ใช่แล้ว
1: นี่แหละอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บัวจะต้อง
2: ใช่แล้ว
1: คาดไม่ถึง
2: ใช่แล้ว
1: มันก็คือเตียงนั่นเองเราต้องติดตามนะครับว่าเตียงที่เราเห็นที่เรานอนทุกวันเนี่ยสามารถเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายได้พร้อมกับแขกรับเชิญของเราแขกรับเชิญของเราเป็นหนุ่มกิจกรรมที่เขาบอกว่าเขาอยากแล้วก็อยากออกกำลังกายแต่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีเวลาคราวนี้แหละไม่มีข้ออ้างพบกับแขกรับเชิญเลยตอนนี้นะครับเราอยู่กับอาสาสมัครนะครับคุณกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: คุณกันตามข้อมูลที่เรารู้มาเป็นหนุ่มกิจกรรม
3: ครับ
1: กิจกรรมมากจนไม่มีเวลาออกกำลังกาย
3: ครับ
1: จริงไม่จริงครับ
3: จริงครับตอนนี้ด้วยเรียนครับแล้วก็ทำกิจกรรมของมหาลัยด้วย
1: ทำอะไรบ้าง
3: ก็ออกค่ายครับประชุมสัมมนาผู้นำครับบางทีว่างก็ไปต่างจังหวัดครับขึ้นเขาที่ภาคเหนืออย่างเงี้ยครับ
1: ทำกิจกรรมเยอะอยู่แล้วทำไมถึงต้องมานั่งดูแลสุขภาพตัวเองครับ
3: คือบางครั้งทำเยอะมันเหนื่อยมันล้ามันไม่มีเวลาดูแลตัวเองครับก็เลยอยากกระปี้กระเป๋าครับก็เลยต้องออกกำลังกายบ้าง
1: ทุกการครับทีนี้มีคำถามคร
3: ับ
1: สงสัยไหมครับว่าเราจะออกกำลังกายด้วยเตียงพร้อมกับผู้ชาย3คนได้อย่างไร
3: สงสัยครับแล้วก็ยังนึกภาพไม่ออกเลยครับตอนนี
1: ้โอเคเดี๋ยวเราเฉลยครับ
3: ครับ
1: ทำไมพี่ต้นถึงเลือกเอาเป็นเตียงผมสงสัยเหมือนกัน
2: โอเคถ้าบัวหรือว่าน้องกันสังเกตเนี่ยจริงๆแล้วเตียงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวแล้วนะนะครับในแต่ละบ้านส่วนใหญ่ต้องมีเตียงนอนใช่มั้ย
1: ครับต้องมีครับ
2: ต้องมีส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อีกอันก็คือว่าเวลาที่เราอยู่กับห้องนอนหรือว่าเตียงนอนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับ1ใน3ของแต่ละวัน
1: โอ้แล้วใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอยู่กับเตียงคือเราจะมี24ชั่วโมงเท่าก
2: ั
1: น8ชั่วโมงงาน8ชั่วโมงทำงานกึ่งเล่นหรือกึ่งพักผ่อนถูกมั้ยแล้วก็อีก8ชั่วโมงคือพักผ่อนใช่มั้ยกลับมาก็ร้องเพลงใหม่เจริญพุทธะแล้วกลับมาล้มตัวลงนอนต่อไปนี้นะครับน้องกันจะไม่มีข้ออ้างรวมถึงคุณผู้ชมนะครับที่จะไม่มีข้ออ้างต่อไปแล้วว่าเราไม่มีเวลาออกกำลังกายทำงานมาเหนื่อยแล้วกลับมาก็นอนเลยแล้วจะเปลี่ยนเตียงของคุณนะครับให้เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกส่วนของเตียงย้ำนะครับทุกส่วนของเตียงมีประโยชน์ไปออกกำลังกายกันเลยครับในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะปูเตียงให้ทั้งสองฝ่ายได้ออกกำลังกายกันได้ออกกำลังกายกันอะไรเนี่ยอะไรเราเริ่มกันที่ส่วนไหนของเตียงครับ
2: เราขอบเตียงก่อนไหม
1: ขอบของเตียงโอเคเริ่มกันครับ
2: อันที่หนึ่งเราจะวอร์มร่างกายเราก่อนนะครับ
1: ผม
2: วอร์มปกติเราใช้อะไรเรื่องการยืดเหยียดเรื่องการจ็อกใช่ไหม
1: ครับ
2: อันนี้เราจะใช้เรื่องของการย่อนะครับย่อนั่งไล่สลับนะครับขึ้น
1: เฮ้ยก็เหมือนท่ายืดสควอทนะ
2: ใช่นะครับแล้วก็นะครับขึ้นยืนนะครับน่าไล่ยืนลองทำพร้อมกันมาเตียงไม่พังนะครับเพราะนี่เตียงแข็งแรงแต่จะเอียงมาทางซ้ายนิดนึง
1: คือจะว่าเราหนัก
2: มากนะครับ
1: หนักสุด
2: เราไล่วอร์มนะครับไล่วอร์ม
1: เป็นไหมครับ
2: นะครับตัวตรงๆนะครับสะโพกกว้างเท้าวาง
1: กันเป็นไหมครับกัน
4: สบายมากครับ
2: สบายมาก
4: ท่าแรกครับท่าแรกอาจจะสบายนะ
1: นี่แค่เริ่มต้นหมายถึงว่านี่ไม่ได้ออกกำลังกายนะนี่แค่อ
4: ันนี้แค่วอร์ม
2: เราวอร์มครับนะครับ
1: มือจำเป็นต้องเป็นแบบนี้ไหมครับพี
2: ่ใช่ครับเราก็ช่วยเรื่องการประคองตัวเองครับมาดัดตัวไปด้านหลังแขนมาด้านหน้านะครับไล่ดึงสลับ
1: ผมมองว่าจริงๆแล้วเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะขี้เกียจถ้าเรามาลุกมาทำแบบนี้มันก็จะสดชื่นขึ้นเลยนะมันเตรียมพร้อมสำหรับทั้งวันด้วยนะ
2: ใช่ใช่
1: โอเค
2: ครับพอเริ่มได้แล้วคราวนี้นะครับค่อยๆช้าๆ
1: คร
2: ับ
1: แบบนี้นานไหมครับ
2: เราทิ้งนะครับขึ้นยืนแขนหักหลังลมขึ้นยืนนะครับไล่สลับนะครับสลับเหมือนเราดึงเข่าขึ้นมางอตัวขึ้นดึงเข่าครับลองทำมาพี่นั่งดูครับเชิญครับ
1: 1 2
2: ดีมากครับเตียงมันเอียงมาทางซ้ายครับ ดีครับ
1: เฮ้ย

0: โอเคเลยอ่ะสนุกอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วออกกำลังกายเป็นคู่ก็ดีนะ
1: ใช่ใช่ทำกันเป็นคู่นะครับ
0: แฟนกันออกกำลังกายคู่กัน
1: นั่นแหละ
0: ผมว่าแล้วทีนี้ผมสงสัยว่าสมมติถ้าเกิดคนที่มีชั้นไขมันเยอะครับเขานอนหงายไปแล้วเขาจะลุกขึ้นมาได้แบบนี้ไหม
1: อย่างที่บอกไอ้ของเขาแหละเขาอาจจะแค่ช่วงแรกเนี้ยท่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าลงไปเนี้ยลงไปจริงๆฮะเราดูเหมือนกับไม่มีแรงอ่ะแต่มันเป็นเรื่องของโมเมนตัมไงใช่ไหมลงไปปุ๊บมันก็มีเรื่องของแรงช่วยส่งขึ้นมา
0: ก็คือเตียงจะเด้งกลับขึ้นมาอยู่แล้วสามารถทำได้
1: ใช่
0: แล้วก็พยายามควรจะทำนี่คือวอร์มอัพ
1: ใช
0: ่หนึ่งนาทีแล้วไงต่อครับ
1: เอาละคราวนี้เราก็จะมาเริ่มกันนะครับขออนุญาตให้ทำตรงนี้แล้วกันนะครับเราใช้เป็นคุกเข่าคุกเข่าลงยืน
0: คุกเข่าที่เราเคยเจอตามสวนสาธารณะใช
1: ่คุกเข่าคุกเข่าลงยืนเหมือนเราจะเดินใช่ไหมเอาขึ้นที่คุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าพยายามเหยียดสะโพกตลอดนะครับเหยียดกลับมานะครับเหยียดกลับมานะครับเหยียดกลับมาเหยียด
0: เป็นกิจกรรมที่สนุกมากผมเชื่อใครมีลูกนี่ลูกชอบแน่นอน
1: ตัวจริงใช่
0: เรามักจะบอกอย่าเล่นบนเตียงอย่าโดนบนเตียงมาถึงพ่อแม่เล่นเองผมว่าโอ้ลูกสนุกเลยล่ะ
1: พอได้แล้วเราทำไงอีกเราลองขวาสลับซ้ายนะครับขวาครั้งนึงมาอีกครั้งหนึ่งซ้ายครั้งหนึ่งนะครับไล่สลับลองนะครับไล
0: ่ทำแบบนี้ได้กำเนิดส่วนไหนพี่ต้น
1: เหมือนกับเราเดินเลยนะครับก็ใช้ในสะโพกใช้ของขาต้นขาด้านหน้าด้านหลัง
0: ก็คือแกนลำตัว
1: ใช่แล้วก็แกนลำตัวช่วยประคอง
0: ตอนนี้ที่ผมสังเกตคือพี่ต้นออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายก่อนเพื่อเป็นการวอร์มอัพร่างกายเป็นตัว
1: เราค่อยไปเฉพาะแต่ละส่วน
0: เพราะถ้าเกิดเราออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่เสร็จเนี่ยมันทำให้เราเผาผลาญได้ดีขึ้น
1: ครับ
0: ระบบการคือการเอาหนึ่งแฟตที่มันสะสมเอาไปใช้ได้ดีขึ้นด้วยถนัดกับไม่ถนัดสลับกันเพื่อให้เราแบ่งแยกประสาทได้มากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ขวาซ้ายทีนี้ก็ซ้ายขวาร
1: อบนี้เราจะใช้ส่วนบนด้วย
0: ส่วนบนด้วย
1: นะครับก็คือขึ้นขวาก็มือขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับขวาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับไล่สลับ
0: บนเตียงก็ไม่สามารถหยุดพี่ได้จริงผมชอบมากเลยต่อครับลองดู
2: ขวาก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เหมือนเดิมเราก็ใช้สามสเต็ปข้างที่ถนัดกับข้างที่ไม่ถนัดแล้วก็สลับกัน
1: นั่นแหละแต่ไรครับแต่ใช่
0: เกี่ยววอร์มอัพ1นาทีแล้วก็ทำแบบนี้เมื่อกี้ใช้ขาอย่างเดียว1นาท
1: ีใช่
0: แล้วก็ใช้มือแตะด้วยอีก1นาที
1: ครับ
0: นี่3นาทีเองนะเนี่ย
1: ครับ

0: ต่อไปนะครับไอ้มือนี่คงไม่ต้องนะคราวนี้คราวนี้เราลองมาใช้ในเรื่องของพื้นที่ของตัวเตียงนะครับตัวเตียงปกติที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่ามีก็เรื่องของการวิดพื้นอะไรต่างอันนั้นก็คือเรื่องของปกติแล้วนะครับเราก็คงไม่ต้องเอาแบบนั้นนะครับ
1: เขาเรียนพยาบาลเขาเรียนแบบเขาต้องเรียบร้อยเขาดูแลคนป่วยเขาจะแบบมองบ่อยๆมองบ่อยๆผู้ชอบ
2: โอเคฮะ
1: คราวนี้พื้นคือมันธรรมดาสำหรับเรา
0: ใช่ใช่
1: ต่อไปเราจะทำไงครับ
0: เราก็ใช้ตัววิดพื้นนั่นแหละครับแต่เราให้เป็นลักษณะของอยู่บนเตียงใช่ไหมครับ
1: หลังจากเมื่อกี้นะครับเราใช้ขอบของเตียงเราเปลี่ยนขึ้นเตียงแล้วนะครับ
0: ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าอยู่บนเตียงเนี่ยมันมีในเรื่องของความไม่สมดุลนะมันจะทำให้ตัวกล้ามเนื้อต้องทำงานมากขึ้นใช่ไหมเราก็ใช้เป็นลักษณะนะครับไล่เข้ามาทั้งลักษณะนะครับลักษณะ
1: นี้ปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมครับบนเตียงเนี่ยเราเห็นมีความสูงเราก็จะขาวางเพื่อออกกำลังหน้าอกก็จะเป็นวิดพื้นแบบนี
0: ้ไหล่นี่ก็ลงไปที่ไหล
1: ่โอเคนี่ก็จะแบบนี่ก็จะแบบเบสิก
0: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นพอเรารู้แล้วปุ๊บ
0: กลับมาพี
1: ่เราก็เพิ่มมาตรงนี้ปุ๊บมากขึ้น
0: ใช่
1: เพิ่มอยู่บนเตียงเพิ่มความยากมากขึ้น
0: ใช
1: ่อ่ะลองดูครับปึ๊บ
0: ลงมือขวาแตะไหล่ซ้ายอย่าพึ่งกันนะ
1: ทีนี้พยายามเราเก่งเอาเนี่ยสมมุติก้นครับพยายามลงไปด้วยโอเคนั่นแหละ
0: ใช้งอเข่าช่วยกันนะครับงอเข่าลง
1: หนักไปไหมครับ
0: ถ้าหนักใช้งอชันเข่าฮะดีครับ
1: โอ้ผมเข้าใจนะคนไม่เคยออกกำลังกายแค่นี้ก็หนักนะ
0: ใช่
1: ในตอนเริ่มต้นจะเป็นแบบนี้นะครับไม่แปลกนะครับเราจะพัฒนาขึ้นมาเอง
0: ใช่
1: ทำกี่ครั้งครับ
0: ตัวนี้อาจจะถ้าใหม่ๆก็อาจจะประมาณ10-12ครั้งแต่อย่างที่บอกว่า
1: เซตเดียวพอตอนแรก
0: ถ้าเซตเดียวก่อนแล้วก็ถ้าหนักปุ๊บเราอาจจะต้องชันเข่านะครับ
1: ถ้าเกิดต่อไปแข่งอะไรก็เพิ่มเป็น2เซต3เซต
0: ใช
1: ่โอเค
0: แล้วก็พอหลังจากนั้นปุ๊บเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ทำให้ดูใช่ไหมคือเราทำทุกครั้งเราก็คือใช้ลักษณะนะครับรักษาทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับไล่ทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับ
1: พี่สามารถขึ้นมาแล้วแต่2ข้างเลยได้มั้ย
3: ได
4: ้ได
1: ้ขอดูหน่อยถ้าพี่ทำได้ขอดูหน่อยไม่มีอะไรหยุดพี่ได
0: ้เวลาที่เราใช้เตียงปุ๊บใช่ไหมครับอย่างเงี้ยอย่างน้องกันเนี่ยหรือว่าคนที่ไม่เคยคุ้นเคยกับการออกกำลังกายบางทีจะหนักเกินไปงั้นเราก็ต้องมองอุปกรณ์ใกล้ๆละอย่างอกตัวที่เข้ามาได้ก็คืออย่างหมอนใช่ไหมครับแทนที่ปกติบัวจะใช้ตัวเองบัวก็ใช้เรื่องของนะใช่นะครับดู
1: หมอนก็มีน้ำหนักนะ
0: ใช่เพราะบางครั้งคนที่ออกกำลังกายประจำเนี่ยอาจจะมีความรู้เฮ้ยมันเบาแต่ถ้าเราทำต่อเนื่องนานๆนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราเปลี่ยนในเรื่องของมุมให้มีเรื่องของตัวที่จับที่ออกแรงมากขึ้นมันก็จะมีความหนักเพิ่มขึ้นดึงจังหวะให้ช้าลงมันก็จะมีอะไรที่หนักขึ้น
3: ผมขอลองก่อนโอเคครับ
1: เฮ้ยออกแล้วผมมันอยู่ที่เราโฟกัสมันรู้สึกแบบอันนี้อกด้านในคือง่ายว่าคนที่อยากมีร่องอกนี่ต้องอันนี้เลยครับเพราะอกด้านในเราจะขึ้นมาด้วยเพราะปกติแล้วเราจะเล่นแล้วเราจะได้แต่อกด้านนอกใช่ไหมด้านนอกคือไปทางหัวไหล่แต่เนี้ยอกจะไปทำให้อกเราชิดกันด้วยยิ่งทำช้านะยิ่งแบบมีสมาธิทำจำนวนครั้งที่มากหน่อยมันจะแบบรู้สึกเลยอ่ะโอเคเยี่ยมครับการมาลอง
5: ถูกต้องไหมครับอาจารย
0: ์โอเคดีครับ
1: จริงมันอย่างนี้ครับการจะบอกว่าสำหรับคนที่ออกกำลังกายในช่วงแรกนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดท่าทางเราเก้ๆกลางๆไม่มีปัญหาทำไปก่อนค่อยๆทำพอเราเริ่มทำได้เราจะเริ่มจัดร่างกายเราได้ดีเอง
0: โอเคคราวนี้พอกันได้แล้วนะครับสมมติว่าการนอนอยู่สมมติว่าอาจารย์เหมือนอาจารย์นอนอยู่นะครับอาจารย์ใช้โยนนับรับนะครับโยนรับนะครับงอรับลงมา
6: เวลาลงมาถ่ายแทนท่านลงมาใช่ไหมแรงลงมาปุ๊บเราก็ลงดันขึ้นดันผักพร้อมขึ้นนะฮะผักพร้อมขึ้นลงมาถ่ายรับลงมาถ่ายมางอรับ
5: เริ่มเบี้ยวแล้ว
0: ลอง
1: หนักขึ้นไหมครับกัน
5: ช่วงแรกๆอาจจะเหมือนว่ารู้สึกไหวรู้สึกเบาครับแต่พอหลังอันที่5ไปแล้ว
0: นะครับ
5: มันจะเริ่มรู้สึกเหมือนหนัก
0: ซึ่งเงี้ยในกรณีของคนที่ถ้าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมันก็คือหนักสำหรับเขาละระดับหนึ่ง
3: อันนี้ถามพี่ต้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนมุมครับการเล่นเราจะเปลี่ยนไหม
6: เปลี่ยนครับ
3: วิธีการจับเมื่อกี้ที่พี่ต้นบอกจับแคบกว่าจับกว้าง
6: ใช่เราลองให้จับกว้างขึ้นให้กว้างขึ้นนะครับตามยาวโอเคครับไม่ธรรมดาก่อนขึ้นลงธรรมดาก่อนลักษณะของตัวกล้ามเนื้อก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็จะเน้นไปส่วนของด้านนอกมากกว่านะครับออกมาแต่ถ้าเราหุบเข้ามาก็จะเน้นของด้านในใช่ไหมครับแล้วถ้าเรากางออกมากปุ๊บไหลของด้านหน้าก็จะช่วยมากขึ้น
3: โอเคนี่อกแล้วใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับ
3: ต่อไป
6: เราก็มาไล่คราวนี้อาจจะเป็นในเรื่องของตัวแกนลำตัวนะครับหน้าท้องที่เราปกติเราบอกว่าเอ้ยเราใช้เรื่องของซิทอัพอะไรต่างๆนะครับแต่นี้เราใช้หมอนเข้ามานะครับใช้หนีบดึงนะครับยืดเล็ดลงนะครับส่งยืด
3: ทำเหมือนลูกบอลได้ด้วย
6: ครับส่งยืดดึงหรือเราจะแค่งอไว้ธรรมดาก็ได้นะครับตัวหมอนดึงไว้ธรรมดานะครับยกสะโพกขึ้นนะครับดึงธรรมดาอ้าวลองนะครับลองดึงเข่าอย่างเดียวก่อนนะครับมือวางไว้ข้างสะโพกใช่ดึงสะโพกขึ้นนะฮะพยายามบีบเขา
1: ได้ท้องไหมครับน่าจะได้นะพยายามหายใจครับไม่ต้องอย่าอั้น
6: ไม่ใช่ครับ
1: จอก
6: ไม่ใช่ครับ
1: ทำไมครับหายใจผิดอยู่หายใจออกขึ้นมาหายใจออกเข้าทีนี้ผมมีคำถามพี่ต้น
6: ครับ
1: ถ้าการที่เราเอาหมอนขึ้นมาหนีบอย่างเงี้ยกับไม่หนีบหมอนกล้ามเนื้อแตกต่างกันไหมคร
6: ับ แตกต่างครับถ้าบวยเริ่มมีการหนีบหรืออะไรพวกนี้มันจะทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อของต้นขาด้านในส่วนของขาแล้วก็หน้าท้องช่วงล่างเนี้ยมันมีการทำงานที่มากขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันเหมือนอย่างปกติเราเวลาที่เราเล่นสควอทก็เหมือนกันปกติเรามีความรู้สึกเอ้ยเราก็ออกแรงแค่เหยียดกับงอใช่ไหมแต่ถ้าโดยหลักเราให้นึกว่าเราบีบเข่าเข้ามาแต่เราไม่ได้บีบเข่านะเราบีบเข่าเข้ามาเหมือนเก่งเข้ามามันจะมีการใช้ส่วนของกล้ามเนื้อพวกนี้มากขึ้น
1: ลองดูเบาต่างกันไหมลองดู
6: ถ้าเราแน่นดึงขึ้นมาเข้ามาธรรมดา
1: ต่างกันไหมครับ
5: ต่าง
1: อันไหนเบากว่าครับ
5: อันนี้เบากว่
1: า
5: ที่ไม่มีหมอนจะเบากว่า
1: หนักสิครับ
6: มาท้องแล้วขอให้เป็นท้องอีกอันหนึ่งนะครับเราใช้ลักษณะของการจับบิดสลับใช่ไหม บิดสลับได้นะครับบิดสลับได้นะครับบิดสลับนะครับเหยียดยืดนะครับมันก็จะเพิ่มในเรื่องของตัวน้ำหนักนะครับ
3: ถ้าเรามากับแฟนเราก็สามารถ
6: ส่งต่อได้เอาไปแรงแรง
3: จะส่งต่อได้นะเนี่ย
6: งอตัวเป็นตัว V นะครับ
1: ขึ้นมาย
6: กตัวขึ้น
1: ตัว V ครับ V
5: พยายาม V สุดๆเลย
6: ครับมือตั้งแต่ลงไปเกือบถึงพื้นวิดไป
1: มือไม่ต้องเดินพื้นมือไม่ต้องเดินพื้น
6: มองตามหมอนที่ไปช้าๆช้าๆ
1: ช้า
6: ๆมันหมอนดีมองตามแตะหมอนแตะแล้วกลับมาม องแตะแล้วกลับมาก
3: ลับมาล้มตัวลงนอนเป็นไงครับกัน
5: โอ้อันนี้เกรงท้องยิ่งกว่าท่าที่แล้วอีกครับ
3: เพราะการที่เราบิดเนี่ยมันเท่าทำให้เราได้ด้านข้างด้วยต่อไปครับมีอีกหนึ่งชิ้นครับพี่ต้น
6: ครับ
3: หมอนข้าง
6: ฮะไว้ทำอะไร
3: ปกติแล้วใช้นอนกอด
6: ฮะแล้ววันนี้เราจะไม่นอนกอดเราจะมาเล่นเรือพายกัน
3: โอ้
6: ใช่ไหม
3: อันนี้ได้ด้านข้างนะ
6: หลัง
3: ได้หลังนะ
6: ใช่
3: ได้หลังด้วยนะ
6: เราดึงเข้ามานะครับจับหมอนข้างนะครับดึงนะเคยพายเรือไหม
3: จินตนาการโอ้ลูกต้องชอบแน่เลยเก่งมากในการดี
6: เอ้าลองมาช้าๆนะครับขวาบนซ้ายล่าง
3: ถ้าพวกนี้นะครับที่เราออกกำลังกายบนเตียงเนี่ยเอามาจับไหมครับอันนี้คือจับแบบนี้คือรู้เลยว่าพายเรือแจ่วนะครับพายเรือแคนูมือเท่ากันครับคุณไม่ใช่วาดอยู่ท่าน้ำวัดงัดอยู่ข้างเดียว
5: รู้เลยว่ามาจากที่ไหน
3: รู้เลยว่าบ้านอยู่ติดแม่น้ำใช่ไหมแต่แจ่วข้างเดียวบ้านเราคือจะอยู่ข้างเดียวไงแต่ฝรั่งก็จะมีสองข้างงัดซ้ายงัดขวาได้ไง
5: นี่นะครับอาจารย์ครับ
6: เดี๋ยวขึ้นลงซ้าย ดึงหัวให้ผ่านตัวไป
3: การออกกำลังกายนะครับหรือว่าการที่เราจะเปลี่ยนเตียงให้เป็นเครื่องออกกำลังกายเนี่ยเราจะไม่ทำแบบเราจะไม่ทำทุกอย่างเร็วนะ
6: ใช่
3: เราจะทำช้าๆค่อยๆเคลื่อนไปสมาธิลงไปอีกหมอนข้างสั้นยาวมีผลไหมครับ
6: มีผลครับลองให้การลองจับให้กว้างขึ้นลองจับให้กว้างมากขึ้นแล้วคราวนี้การลองทำ
3: การจับสั้นกับกว้างกับการจับแคบกับกว้างมีผลต่างกัน
6: ใช่ก็เหมือนกับตัวไอ้ตัว
3: มันยา
6: วยิ่งยาวมากปุ๊บมันยิ่งออกแรงมากขึ้นผ่านตัวดึงผ่านตัว
3: มันจะมีแกนลำตัวนะครับที่ได้
6: สลับ
3: หัวไหล่ใช่ไหมครับ
6: ดึงผ่าน
3: หน้าอกแล้วก็หลังใช่ไหมพี่ต้น
6: ใช่ครับ
3: โอเคพอ

0: เอาละครับน้องกันครับเรียบหมดแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับมานั่งคุยกันหน่อย
1: การออกกำลังกายบนเตียงครับมันเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วก็อยู่ใกล้ๆตัวเราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์แพงไม่ต้องเสียเวลาไปเดินทางไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสครับถ้าทุกคนยังไม่เคยออกกำลังกายและยังไม่มีเวลาแนะนำการออกกำลังกายบนเตียงครับ
2: อย่าพยายามไปจำกัดในเรื่องของเขาเรียกว่ามีข้อแม้หรือว่าข้อจำกัดในเรื่องการออกกำลังกายจริงๆแล้วทุกที่ทุกเวลานะครับบางครั้งถ้าเราแค่ใส่ใจนิดนึงให้แบ่งเวลาให้นิดนึงเราก็สามารถออกกำลังกายได้นะคร
0: ับ ต่อไปนี้จะเป็นยังไงครับน้องกัน
1: ก็จะใช้เวลาในการออกกำลังกายนะครับโดยใช้อุปกรณ์ที่อยู่บนเตียงนี่แหละนะครับวันนี้มีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีการดำเนินต่อครับ
0: ให้กำลังใจนะครับน้องกันทำได้อยู่แล้วว ันนี้ขอบคุณน้องกันมากนะครับขอบคุณผู้ชมนะครับสำหรับการติดตามนะครับเราก็ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับที่เอื้อเฟื้อให้เราถ่ายทำรายการนะครับนั่นก็คือโรงแรมสารยาพาวิเลียนตั้งอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาครับติดตาม Healthy Friday เราจะมาหาคุณที่บ้านแบบนี้ส่งการออกกำลังกายที่ดีๆที่เหมาะกับคุณสุขภาพไม่ต้องไปเริ่มที่ฟิตเนสครับเริ่มต้นจากตัวเราเองที่ไหนก็ได้นั่นคือคอนเซ็ปต์ของเรา Healthy Friday วันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ครับ
0: อ้าว

0: ถ้าเช่ารถก็คงถึงแล้วล่ะ
1: เดี๋ยวก็ถึงแล้วนะลูกแม่ว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้อ่ะ
2: สวัสดีเจ้า
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้มาเหี่ยแรงเลยสหายากกว่าเจ้าน
1: ิดนึงอะค่ะแต่ว่าเสียเวลารอรถแดงนานจัง
2: เอามาเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวป้าช่วยถือกระเป๋าไปลงมา
1: ระดาเอากระเป๋าตามคุณป้าขึ้นไปเก็บบนห้องก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ขอนั่งทำงานตรงนี้ก่อน
2: ตามสบายนะเจ้า
1: ขอบคุณค่ะ

0: ป็นยังลูกอิดกะ
1: สิเวลากับลูกแดงอะไรก็ไม่รู้ของแม่เขาค่ะตั้งเกือบหนึ่งชั่วโมง
2: เอาอีบอไปในครัวกันแต่เดี๋ยวป้ามีอย่างให้ชิมไปมาแล้ว
3: ว ันนี้เดี๋ยวป้าจะมีขนมให้ชิมนะเป็นขนมของทางเหนือนะเจ้าอ่ะลองชิมดูต้องกินฮ้อนๆนะลูกถึงจะลำลองชิมดู
1: มันคืออะไรล่ะคะ
3: มันคือขนมจ๊อกลูกขนมจ๊อกก็คือขนมเตียนนะลูกลองชิมดูค่ะระวังหน้าร้อนๆก็นี่ป้าทำเองหมดเลยนะลูกช่วงโควิดที่ผ่านมานี่ป้าทำหลายอย่างเลยแล้วก็ทำขายออนไลน์ตัวลำกันลูก
1: ค่ะ
3: เฮ้ยเดี๋ยววันผูกมาช่วยป้าทำขนมหมอค่ะเอาเลยตามสบายเลยลูกเดี๋ยวถ้าบอกปอเดี๋ยวป้าจะตักเพิ่มให้แหม

0: นมเจ้า
1: ขอ
0: กาแฟกับน้ำเต้าหู้กับมีเจ้า
1: ขอบคุณค่ะ
2: โอ้ยอาหารเยอะเลยค่ะ
0: เจ้าเนี่ยป้าทำเองทุกอย่างเลยนะเจ้าลองชิมดูเจ้า
2: อันนี้หน้าตาดีมากเลยค่ะมันคืออะไรอะคะ
0: อันนี้น้ำพริกเจ้าก็ล้ำแล้วเจ้าลองชิมดูเจ้าน้ำพริกที่นี่บ่ได้ทำเผ็ดนักเจ้ากวดลูกค้ากินมาได
2: ้อร่อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเผ็ดกว่านี้น่าจะอร่อยกว่านี้ค่ะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าป้านะเป็นต่างชาติเป็นส่วนมากอะเจ้าก็เลยต้องปรับรสชาติคือบ่เผ็ดนักเนาะแล้วก็แต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานี่นะลูกค้าหายไปหมดเลยเจ้ารายได้หลักป้าเจ้ามาจากลูกค้าต่างชาติทั้งนั้นน่ะก็ช่วงนี้ก็เลยจะเอี้ยเจ้าก็เลยต้องทำอาหารทำขนมขายตัวแล้วพอเปิ้นประกาศปลดล็อกโควิดนี่นะก็เริ่มฮับลูกค้าคนไทยแล้วเจ้า
2: ได้แล้วเจ้ารสชาติถามหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมถึงไม่รับนักท่องเที่ยวคนไทยล่ะคะ
0: เรื่องความเข้าใจลูกค้าคนไทยกับต่างชาติเกี่ยวกับโฮมสเตย์นี่นะมันต่างกันนักขนาดเลยเจ้าคือคนไทยนี่นะจะคาดหวังว่าตัวเก่าต้องได้รับบริการเหมือนไปอยู่โรงแรมอ่ะเจ้าต้องเรียกเอาหั่นเอานี่ตลอดวันแต่ลูกค้าฝรั่งเพิ่นจะเข้าใจว่ามาพักกับเจ้าของบ้านเนี่ยต้องดูแลจัดการตัวเก่าเนาะจะหยิบจับกระดาษทิชชู่น้ำอย่างไรเพิ่นจะดูแลเองเจ้าตื่นแล้วเหรอลูกป้าเตรียมขนมเตรียมนมไว้ให้แล้วค่ะมากินก่อนเลยมั้ยแล้ววันนี้ไปแอลไหนกันพ่องเจ้า
2: คงไม่ไปไหนอะค่ะคิดว่าจะต้องทำงานให้เสร็จก่อน

0: บายนะคะ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: ระดาเป็นไดพ่องลูกอยากลองทำอาหารกับป้าก
2: ็ค่ะก็ดีกว่า
0: ไปแต่อันเดี๋ยวเราไปกาดกันเนาะ

0: จ้า
1: จ้าสวัสดีค
2: ่ะไหว้สาวไหว้สาวลูกต้องได้กันมา
0: โอ้คนนี้ฟ้าหลานน้อยมาแอวแล้วจะมาลวดขอฝึกลายกับลุงเจ้า
2: โอ้ลายจ้องนี่นะโอ้ยินดีนะลูกหลานนั่งก็ลูกลูกทางใดไปทางใดมาอย่างใดนี
0: ่ลูก
3: แล้วฝรั่งนี่เป็นลูกต่างใดมาเจ้า
4: อ๋อฝรั่งนี่เพิ่นมาจากเมืองนอกครับ
2: เพราะเป็นช่วงโควิดปิดบ้านบ่ได้เพื่อบ่ฮื้อเพิ่นเสียเวลาเพิ่นก็มาฝึกทําขนมกับปลาไก่
3: เจ้าเจ้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีเจ้า
0: How are you
5: อ๋อสบายดีเจ้า
0: ดีขนาดเลยเจ้าที่ลุงกับป้าช่วยเพิ่นไว้เนาะได้มีการได้เนี่ยตอนที่ติดโควิดเนี่ยเจ้าน
2: ั่นแล้วแล้วก็ส่วนอินล่านี่จะไม่เงียบแต่แท้นี่นะบรรจุกันแท้นานเนาะเออเอาแต่แท้ลองดูบ่ลูกเออเนี่ยลายหมู่นี้นี่ทางร้านนาเพิ่นจังเอาไปประดับนะลูกนะอันนี้ชื่อลายหม้อบูรณคตะมันเป็นภาษาของไทยใหญ่แปลว่าหม้อความเป็นมงคลหม้อเงินหม้อทองหม้ออย่างถ้าทางบ้านเฮาเพิ่นก็ว่าหม้อโชคดีอย่า
0: เห็นได้พวกลูกวันนี้พูดก่อนอยู่กับลุงนี่เห็นกับลุงนี่โอ้ลุงสอนละเอียดขนาดเนาะแต่กำอู้ลุงนี่น่ะตัวฟังรู้เรื่องหมดกันนี
6: ่
0: กะเอากับเมืองนี่มาอยู่บักกี่วันก็ฟังเข้าใจหมดแล้วเก่งขนาดเนี่ยนี่อยู่แห่งบักกี่วันนี่ก็เข้าใจกับเมืองหมดแล้วนี่เนาะแล้วดาตัวเอาของวางไว้ก่อนเลยลูกป่ะแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยเนาะป้าจะเตรียมของไว้แล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วตัวลงมาช่วยป้าทำอาหารเนาะดาวเอาเลยลูกเอาไปได้เลย

0: จำไม่ได้เลยนะคะว่าเห็นระดาเขายิ้มแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
1: ่เวลานะคะป้าคิดว่าคือระดาแค่ต้องการคนอยู่ตัวคนสนใจจวนทำหั่นทำนี่แล้วก็อย่างป้ากับลูกสาวเนาะตั้งแต่น้อยจนใหญ่นี่อยู่ด้วยกันตลอดนะเจ้าจนแกเรียนจบแล้วก็ได้ทุนไปเรียนเมืองนอกแต่ทุกวันนี้ก็ยังวิดีโอคอลกันอยู่ตลอดเจ้าระดาเป็นละอ่อนน่าฮักนะเจ้าแกฉลาดเข้าคนง่ายลองเพื่อเวลาแกพ่องเจ้าวันนี้ป้าจะทำเห็ดส้มรู้จักกับเจ้าเห็ดส้มมันก็คือแหนมนะเจ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นชิ้นส้มเนี่ยเปิ้นจะใช้เนื้อใช้หมูเนาะแต่อันนี้ป้าใช้เห็ดแตนเอ๊ระดาช่วยป้าเจ็ดตองบ่เนาะช่วยป้าเจ็ดตองก่อนนะเจ้านี่แล้วเดี๋ยวป้าจะคลุกมื้อนี้มีใส่เกลือมีข้าวน่ะข้าวนี่สำคัญเจ้าเพราะว่ามันทำให้ส้มทำให้เปรี้ยวน่ะแล้วก็ไอตัวหอมเทียม

0: ป้าเกี่ยมหนักไปหน่อยใส่เกลือเดียวพอละถ้าใส่มดนี่มันจะเผ็ดล้ำไปแล้วก็ต้องคุกนี
1: ่
0: ต้องคุกมือตัวเจ้า
1: ขอแม่ทำด้วยคนได้ไหม
0: พอดีกำลังเกี่ยมทำเห็ดส้มเจ้า
1: ค่ะ
0: จะเอาแป้งไปเพื่อน้องฝรั่งติปะติปะ

0: Minute Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนครับและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมมีอาการแบบนี้หรือเปล่าครับนอนน้อยนอนหลับแล้วตื่นมาบ่อยๆใช้เวลานานกว่าจะหลับได
2: ้นอนหลับตื่นทำให้ฝันมากหรือฝันร้ายบ่อยๆถ้าคุณมีอาการแบบนี้เป็นประจำจะส่งผลให้เกิดอาการนอนไม่หลับควรปรึกษาแพทย์เพื่อค้นหาสาเหตุของอาการนอนไม่หลับนะครับเพราะการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงวัยมีความต้องการนอนไม่เท่ากันโดยค่าเฉลี่ยของแต่ละวัยได้แก่ทารกต้องนอนวันละ16ชั่วโมงวัยรุ่นต้องนอนวันละ9ชั่วโมงส่วนผู้ใหญ่ต้องนอนวันละ 7-8 ชั่วโมงครับหากเราอดนอนหรือนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้ระบบร่างกายทำงานติดขัดเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดความดันโลหิตสูงหรือมีปัญหาระบบหลอดเลือดหัวใจระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่มีประสิทธิภาพหากเจ็บป่วยจะฟื้นตัวจากโรคได้ช้าอ่อนเพลียมีผลต่อระบบเผาผลาญร่างกายคลื่นไส้ปวดศีรษะท้องผูกหรือท้องเสียกล้ามเนื้อทำงานได้ไม่เต็มที่อ่อนแรงและมีผลต่อจิตใจเช่นโกรธง่ายอารมณ์แปรปรวนซึมเศร้าเฉื่อยชาไม่อยากทำอะไรเลยจะเห็นได้ว่าการพักผ่อนนอนหลับเป็นสิ่งจำเป็นเท่าเทียมกับการบริโภคและการออกกำลังกายดังนั้นเราจึงต้องไม่ปล่อยให้เกิดอาการนอนไม่หลับโดยไม่นอนกลางวันหรือใช้ยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงซึมในช่วงกลางวันไม่ดื่มกาแฟหรือชาก่อนเวลาเข้านอน6ชั่วโมงไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่เมื่อเวลาเข้านอนไม่ทำกิจกรรมอื่นใดบนเตียงนอนยกเว้นเรื่องนอนและกิจกรรมทางเพศควรเข้านอนทันทีเมื่อรู้สึกง่วงเข้านอนให้ตรงเวลาร่างกายจะจดจำเวลานอนและตื่นนอนเป็นเวลาครับหากเข้านอนไป 10-15 นาทีแล้วยังไม่หลับควรลุกไปจากเตียงหรือไปห้องอื่นเพื่ออ่านหนังสือเบาๆหรือทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเมื่อรู้สึกง่วงจึงกลับเข้านอนใหม่ออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่ไม่ควรออกกำลังกายก่อนนอนเพราะจะทำให้ร่างกายมีการตื่นตัวจนนอนไม่หลับได้ครับ
3: ภาวะนอนไม่หลับต้องหาสาเหตุก่อนว่าเกิดจากอะไรนะคะอันที่พบได้คือการใช้ชีวิตในระหว่างวันนะคะเช่นพฤติกรรมกลางวันบางคนดื่มกาแฟชาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนไปชอบไปนอนกลางวันเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะยิ่งหลับยากหรือบางทีเนี่ยก่อนเข้านอนบางคนก็ติดการเล่นคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตมือถือหรือเล่นเกมหรือดูหนังแล้วมันเพลินนะคะมันทำให้หลับยากเหมือนกันฉะนั้นพวกนี้มีผลนะคะต้องมาปรับพฤติกรรมวิธีคิดการใช้ชีวิตด้วยค่ะการรักษาหลักไม่ได้พึ่งยาเป็นหลักแต่ต้องพึ่งการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เหมาะสมนะคะแล้วก็การใช้ยาจะเป็นเรื่องรองแล้วค่อยๆหยุดได้ในที่สุดนะคะ
1: อย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากอาการนอนไม่หลับและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk do and don't

0: ความวิตกกังวลต่างๆเป็นเพื่อนพูดคุยแบบไม่ขัดคอกันแล้วเรื่องราวของเราในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับสัปดาห์นี้บอกเลยว่าใครที่มีน้องหมาน้องแมวหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักขี้อ้อนห้ามพลาดเด็ดขาดครับพูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับในยุคนี้เนี่ยเราเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแล้วก็สัตว์ต่างๆเอาไว้เป็นเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวครับเมื่อใดก็ตามที่พวกเขารู้สึกว่าไม่สบายรู้สึกหงอยหงอยหดหูหรือว่าซึมไม่กินข้าวเจ้าของอย่างเราๆเนี่ยโอ้โหบางคนกินข้าวไม่ลงเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เลยต้องพามาหาอาชีพนี้ครับนั่นก็คือสัตวแพทย์นั่นเองแหละครับวันนี้มาดูกันครับว่าสัตวแพทย์นั้นเขาทำหน้าที่อย่างไรกันบ้างรวมถึงครับเขาวิธีในการป้องกันดูแลตัวเองอย่างไรกับ Work with a Healthy Life นัดหมอชัยยศไว้ครับ
0: สัตวแพทย์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำหน้าที่ในการดูแลบำบัดรักษาการเจ็บป่วยของสัตว์ในด้านสาธารณสุขต้องดูแลควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงที่จะแพร่มาสู่คนซึ่งสัตวแพทย์ในปัจจุบันมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับจำนวนสัตว์เลี้ยงในบ้านเราที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
2: สวัสดีครับ
3: กำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: กำลังตรวจดูเซลล์ของที่เก็บได้จากผิวหนังสัตว์เลี้ยงมาครับดูว่ามันมีเชื้ออะไรมีปัญหาอะไรบ้างที่ผิวหนังครับ
3: เพราะคุณหมอนี่เชี่ยวชาญในเรื่องของผิวหนัง
2: ครับเป็นหมอผิวหนังครับ
3: เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
2: ใช่
3: เอานี้คุยกันนะครับกับนายสัตวแพทย์ชัยยศนั่นเองคุณหมอสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: คุณหมอยศ
2: ได้ครับเรียกสั้นๆก็ได้ครับ
3: เมื่อกี้แอบทักทายไว้ก่อนแล้วฮะเป็นอาจารย์ของเพื่อนผมด้วยนะคุณหมอครับ
2: ครับผม
3: เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอาชีพแบบคุณหมอเป็นอาชีพในฝันเลยเพราะว่าหลายๆคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวต
2: ั
3: ้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาจะบอกว่าโตขึ้นฉันอยากเป็นหนูอยากเป็นสัตวแพทย
2: ์ครับ
3: โอ้แล้วคุณหมอล่ะครับ
2: ผมเหรอครับผมอยากเป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่ตอนที่ผมสมัยก่อนเราจะเรียกว่า entrance คือสอบเข้ามหาวิทยาลัย
3: ม .6 ม .6
2: ม .6 ครับนานแล้วน่ายังทันอยู่ผมเลือกสัตวแพทย์ทุกอันดับเลยครับ
3: หมายถึงว่าอันดับ1 2 3 4รุ่นคุณหมอ6
2: สมัยผมจะมีสัตวแพทย์ที่จุฬาเกษตรและก็ชิดขอนแก่นสมัยนั้นยังไม่มีที่เชียงใหม่ผมเลือก3อันดับแรกเป็นสัตวแพทย์หมดเลย
3: ชอบเหรอครับคุณหมอมันเกิดอะไรมันความรู้สึกอ่ะมันไปรักสัตว์ได้ยังไง
2: คงเพราะว่าผูกพันมั้งครับเด็กๆตั้งแต่เด็กผมก็ชอบเลี้ยงสัตว์ที่บ้านเลี้ยงสุนัขเลี้ยงปลาเลี้ยงแมวเลี้ยงทุกอย่างแล้วมันก็เหมือนกับชอบสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
3: แปลว่าคุณหมอมองว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงเป็นหนึ่งในชีวิตที่มีคุณค่า
2: ครับ
3: เป็นเพื่อนเรา
2: ผูกพันมาตั้งแต่เด็ก
3: จริงเหรอ
2: ใช่มีสุนัขในบ้านแล้วก็มานอนด้วยอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยผูกพันมาแล้วก็เลือกเรียนสัตวแพทย์เลยครับ
3: ซึ่งแน่นอนพอมาเรียนปั๊บก็ต้องถามก่อนการเรียนเป็นคุณหมอน้องหมาน้องแมวสัตวแพทย์เนี่ยมันยากไหมคุณหมอ
2: ยาก
3: มันก็เรียนเหมือนหมอทั่วไปไหมใช่ไหม
2: แต่มันมีความต่างครับเพราะสมมติว่าเราเป็นแพทย์นะครับเรียนหมอทั่วไปเนี่ยก็จะเรียนในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสรีระวิทยา
3: ร่างกายคน
2: ร่างกายโครงสร้างของคนอย่างเดียว
3: อวัยวะต่างๆ
2: ทีนี้ในของสัตวแพทย์นะครับต้องเรียนของสัตว์แต่ละชนิดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดมีสรีระวิทยาที่ต่างกันโครงสร้างที่ต่างกันสัตว์บางชนิดมีกระดูกส่วนนี้เรียกว่าอย่างนี้สัตว์บางชนิดกระดูกส่วนนี้ไม่มีตับเป็นแบบนี้การทำงานของตับแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเงี้ย
3: เอาง่ายหมาแมว
2: ต่าง
3: ไม่ใช่แค่นั้นเห็นบอกว่ามีการแบ่งเป็นสัตวแพทย์แบบสัตว์เล็กส
2: ั
3: ตว์ใหญ
2: ่ครับ
3: เอาแค่สัตว์เล็กก่อนมีอะไรบ้างคุณหมอครับผมเตรียม10นิ้วละ
2: ส่วนใหญ่สัตว์เล็กของเราก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเราจะแบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงมากกว่า
3: ส
2: ัตว์เลี้ยงก็จะเป็นพวกของสุนัขแมวนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีเอกโซติกเพทหรือสัตว์เลี้ยงพิเศษเช่นพวกของกระต่ายหนูแฮมสเตอร์ซาลามันเดอร
3: ์อีกัวน่า
2: อีกัวน่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: งู
2: ด้วย
3: เดี๋ยว
2: ใช่ก็ค่อนข้างหลากหลายครับ
3: ซึ่งงูก็หายใจอีกทางนึงใช่มั้ยฮะอีกัวน่า
2: ก็แบบนึงทุกอย่างแตกต่างกันหมดดังนั้นเราจะต้องไปเรียนรู้ในแต่ละชนิดสัตว์ที่แตกต่างกันทั้งหมดเราต้องรู้หมด
3: เดี๋ยวอากงอาการสัตว์แต่ละอย่างก็ต้องรู้หมดเช่นสมมติน้องหมาน้องแมวมันหงอยเรารู้
2: ครับ
3: แต่ซาลามันเดอร์หงอยต้องพามาหาหมอเมื่อไหร่ไม่รู้
2: ใช่
3: งูดูถ้างูจะเป็นไข้ดูยังไงคุณหมอ
2: มันก็จะต่างกันออกไปคือแต่ละชนิดเนี่ยมันอาการที่บ่งบอกถึงความผิดปกติมันไม่เหมือนกันสมมติคือสมมติว่างูเนี่ยนะปกติมันชอบอยู่เฉยๆอยู่แล้วเราจะไปดูว่ามันซึมกว่าเดิมคงจะยากแล้วก็อาจจะไปดูในแง่ของการลอกคราบของมันที่ผิดปกติมีการลอกคราบที่

0: มากกว่าเดิม
1: ทีกว่าเดิมลักษณะของคราบที่ลอกออกมา
0: ทานอาหารที่น้อยกว่าเดิมว่าผ่านมานานแล้วยังไม่ออกมาทานอาหารเก็บตัวผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณหมอที่จะคอยตรวจแต่เจ้าของทุกคนที่แน่นอนว่าเลี้ยงสัตว
0: ์ก
1: ็ต้องใส่ใจกับเขาด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะถ้าคุณไม่ใส่ใจคุณก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสัตว์เลี้ยงคุณกำลังป่วยหรือเปล่า
0: เบื้องต้นต้องเป็นเจ้าของที่เห็นอาการและสังเกตความผิดปกติได้ดังนั้นเจ้าของเนี่ยผมมักจะพูดเสมอว่าเจ้าของต้องมีความรู้เบื้องต้นก่อนว
1: ่
0: าสัตว์แต่ละตัวสัตว์แต่ละชนิดที่เราเลี้ยงเขามีธรรมชาติเป็นอย่างไ
1: ร
0: แล้วเขาจะได้สามารถสังเกตความผิดปกติได้แล้วจึงจะพามาหาสัตวแพทย์ครับ
1: และที่โรงพยาบาลสัตว์ที่จุฬาเองนี่ก็เหมือนโรงพยาบาลคนทั่วไปนะฮะมีเปิดฉุกเฉินในวันคืนด้วย
0: มีฉุกเฉิน24ชั่วโมง
1: ทั้งวันเลย
0: ทั้งวันเลยครับ
1: งานหนักไม่ใช่เล่นเลย
0: ใช่ใช่
1: เดี๋ยวต้องคุยกันต่อแล้วล่ะครับแต่ขณะเดียวกันก็อยากรู้เหมือนกันว่าบริเวณนี้เนี่ยคุณหมอต้องดูแลอะไรกันบ้างพี่ได้ยินเสียงกระต่ายกระต่ายกระต่าย
0: ตรงนู้นมีไก่ครับมีไก่กับกระต่ายอยู่เพราะว่าข้างๆเราเป็นคลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษไก่สติกแพท
1: ไก่ป่วยก็พามาหาหมอแล้วคร
0: ับ ได้ครับไก่มาเป็ดมีเต่ามีบางทีจิ้งจกโดนประตูหนีบก็พามาอย่างนี้แต่เราเยอะ
1: งั้นเดี๋ยวไปตะเวนดูกัน
0: ได้ครับ
1: แล้วได้คุยคุณหมอกันต่อครับ
2: ค่ะโรคในระบบสืบพันธุ์นะคะโดยปกติเนี่ยก็จะมีบางโรคที่สามารถคอนแทคจากสัตว์สู่คนได้ในกรณีที่เป็นหมอในแผนกของสูติกรรมเนี่ยก็จะรักษาในเรื่องความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์นะคะการทำหมันทั่วไปการผ่าคลอดผสมเทียมเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะต้องป้องกันตัวเองในการที่คอนแทคสัตว์โดยตรงเนี่ยต้องใส่ถุงมือนะคะหรือว่าในกรณีที่ต้องมีการตรวจรักษาสุนัขที่ดุร้ายเนี่ยก็ต้องหนึ่งคือให้ทางเจ้าของเนี่ยช่วยกันป้องกันอาจจะใส่มัดปากใส่มูเซลนะคะเพื่อที่จะป้องกันการโดนทำร้ายเพราะบางทีเนี่ยโรคที่สัตว์เป็นเนี่ยก็อาจจะติดต่อกับเราได้โดยผ่านทางน้ำลายเช่นโรคพิษสุนัขบ้านะคะหรือแผลตรงนี้ก็จะทำให้เราได้รับเชื้อโรคได้เหมือนกันค่ะ
1: คุณหมอยศคร
0: ั
1: บ,
0: รบตัวนี้ครับตัวนี้เป็นกระต่ายซึ่งตัวนี้เราเชื่อว่าเราเรียกภาวะว่าโบสบลอดหรือ GI stasis คือตัวนี้เชื่อว่าเจ้าของให้ทานอาหารซึ่งเป็นข้าวโพดมากเกินไปข้าวโพดเนี่ยมันเป็นอาหารกลุ่มแป้งแล้วพอกินไปนานๆมันก็จะเหมือนเราท้องอืดเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยในกระต่ายจะมีปัญหาตรงนี้ได้เยอะเพราะเขาเป็นสัตว์ที่มีกับทางเดินซึ่งมันจะหมักอาหารอยู่ได้ค่อนข้างเยอะพอนานๆมันก็จะเกิดการเหมือนกับลำไส้เราขยายมีลมมีแก๊ส
1: แล้วก็มีแป้งอัดอยู
0: ่ใช่ก็จะป่วยซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็ต่างกันครับอย่างคนเรากินทั้งพืชทั้งสัตว์เนื้อสัตว์เป็นอาหารเราทาน2อย่างสัตว์บางชนิดเช่นสมมุติว่าในกลุ่มสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับเช่นวัวแพะแกะพวกนี้เขาจะไปทานอาหารพวกแป้งพวกผักอย่างนี้เป็นหลักแล้วเขาก็จะไปมีผ่านกระบวนการซึ่งหมักอยู่ภายในทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นชนิดอาหารมันต่างกันดังนั้นถ้าไปให้พวกแป้งมากเกินไปทางเดินอาหารเขาจะไม่สามารถทํางานได้เป็นปกติก็จะเป็นปัญหา
1: ก็เหมือนคนเลยก็คือต้องกินอะไรหลากหลาย
0: ใช
1: ่ก็ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็ให้กินอย่างเดียวย้ำไม่ได้เลย
0: ต้องรู้ก่อนว่าธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดเขาต้องการสารอาหารประเภทไหนแบบไหนอย่างเช่นแมวจะต้องการเนื้อสัตว์เป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนประกอบในอาหารควรจะเป็นพวกของโปรตีนเป็นหลักเยอะหน่อยนะครับสัดส่วนอย่างอื่นก็น้อยลงไปแต่เป็นพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องหรือสัตว์ที่ทางกระเพาะหมักทางเดินอาหารสำหรับพวกหมักเนี่ยก็จะอาจจะเป็นพวกของผัก
1: หญ้าอะไรเป็นหลัก
0: พวกของโปรตีนก็อาจจะไม่ต้องเยอะมาก
1: ส่วนใหญ่ที่พามาหาก็ต้องเจ็บป่วย
0: ครับ
1: และมันต้องมีโรคบางโรคครับคุณหมอครับที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นกันบ่อยๆ โรคฮิตเลยอ่ะคุณหมอ
0: ครับ
1: ส่วนมากคือโรคอะไร
0: สำหรับที่พามาที่นี่เยอะๆนะครับหลักๆคือของเราด้วยความที่เรามีคลินิกพิเศษเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคซึ่งส่วนใหญ่คลินิกข้างนอกไม่สามารถวินิจฉัยได้หรือไม่สามารถรักษาได้จนถึงที่สุดก็จะ
1: ร
0: ีเฟอร์หรือส่งต่อมาหาเรา
1: ที่โรงพยาบาล
0: ครับก็จะเป็นโรคที่วินิจฉัยยากๆหน่อยหรือต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจซึ่งเราก็จะมีลักษณะของเขาเรียกว่าเครื่องอัลตราซาวด์ดูหัวใจก็จะรักเห็นโครงสร้างของลิ้นหัวใจที่รั่วเป็นอย่างไร
1: ตีบไหมรั่วไหมม
0: ี
1: พยาธิไหม
0: ดูได้นะครับก็โรคไตก็จะมีส่งมาบ่อยโรคผิวหนังโรคฮอร์โมนนะครับนี่จะพบได้บ่อยแต่ถ้าเป็นที่คลินิกฉุกเฉินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส่งมาในกรณีของพวกที่เป็นเคสอุบัติเหตุ นะครับดังนั้นหลักๆแล้วสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาหนักๆแล้วมาหาเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของโรคอุบัติเหต
1: ุ
0: เยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มของโรคมะเร็งที่เป็นได้เหมือนในคนแล้วก็รุนแรงมากก็จำเป็นจะต้องได้รับเคมีบำบัดในการรักษาครับ
3: ก็มีเป็นประจำเรื่อยๆครับเพราะว่าบางทีทำพวกนี้บางทีเวลาเขาเจ็บเขาก็จะหันมากัดเราได้นะครับคอยสังเกตพฤติกรรมเขาด้วยหรือว่าสังเกตอาการเจ็บเขาเนี่ยครับคือถ้าอันไหนที่น่าจะทำว่าเขาจะเจ็บก็อาจมีการป้องกันไว้ก่อนหรือบางครั้งอาจจะใส่พวกเป็นลำโพงป้องกันกัดหรือว่าบางตัวจะต้องใช้ผูกปากอะไรเงี้ยครับ
1: อย่างนึงครับคุณหมอผมสงสัยมานานแล้วเวลาคุณหมอตรวจน้องหมาน้องแมวน้องกระต่ายน้องไก่อีกวัวหน้าซาลาแมนเดอร
0: ์ครับ
1: คุยกับมันยังไงอ่ะคุณหมอ
0: คุยไม่ได้ฮะแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันจะต้องมีการสื่อสารนะครับเราก็จะต้องรู้ว่าธรรมชาติของเขาเป็นยังไงเราจะต้องเรียนเรื่องของพฤติกรรมสัตว
1: ์
0: แต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันออกไปเราจะรู้ว่าสุนัขมาแบบนี้ท่าทางแบบนี้คือเฟรนลี่เป็นมิตรเล่นได้ถ้าท่าทางแบบนี้กลัวหรือโรงพยาบาล
1: มีเสียง
0: อะไรอย่างนี้อ
1: ย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข
0: ้
1: า
0: ใช่หรือบางทีเขาจะรู้สึกไม่ได้กลัวไม่ได้ดุแต่ว่าเขารู้สึกกลัวอะไรเงี้ยครับเราก็จะสามารถอ่านท่าทางได้แล้วอย่าเพิ่งเข้าไปในตอนที่เขากลัวให้เขาปรับตัวชินก่อนสักพักนึงให้เจ้าของอยู่ใกล้ชิดก่อนอะไรเงี้ยครับต้องรู้จังหวะสิ่งที่สำคัญคือถ้าบางคนเผอิญว่าเลี้ยงไปแล้วรักแล้วนั่นคือดีไป
1: มันเปลี่ยนไม่ได
0: ้แต่ทีนี้ถ้าสมมติเลี้ยงไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นด้วยความที่ไม่เหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจทางด้านอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราไม่พร้อมสำหรับการเลี้ยงเขาผมอยากจะแนะนำว่าพยายามหาคนซึ่งเขาพร้อมกว่าแล้วอยากจะเลี้ยงได้ไม่อยากจะให้เอาไปปล่
1: อ
0: ยที่วัดไปปล่อยในเป็นสุนัขจรจัดข้างนอกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหานั้นก็จะเป็นปัญหาของสังคมแล้วก็แก้ไขกันได้ไม่จบไม่สิ้นนะครับ
1: ที่สำคัญก็คือว่าบางทีอาจจะไม่ต้องเริ่มด้วยการไปซื้อไปหามาเลี้ยงบางทีคุณลองหาดูก่อนครับอาจจะมีมูลนิธิต่างๆหรือรวมไปถึงที่โรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้ด้วยมีหลายๆสิ่งหลายๆชีวิตที่จริงๆแล้วรอให้มีใครมารับไปเลี้ยงอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เยอะมาก
0: การที่เราจะเลี้ยงสัตว์พวกนี้เนี่ยบางทีโดนทิ้งมาไม่ใช่เพราะเขาขี้เหร่หรือป่วยหรืออะไรนะครับเป็นอาจจะเป็นเพราะความไม่พร้อมของเจ้าของอะไรก็แล้วแต่หรือหลุดออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีความน่ารักในแบบของเขาซึ่งผมเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงมันจะมีความน่ารักไม่จำเป็นจะต้องเป็นพันธุ์ราคาแพงที่มาจากเมืองนอกทุกตัวจะมีความน่ารักในแบบของมันผมอยากให้เรามองความน่ารักในแบบของเขาเองแล้วก็รักเขาในแบบที่เขาเป็น
1: โอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอจริงๆฮะขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
4: การได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ที่ต้องตรวจวินิจฉัยโรคจากสัตว์ให้การรักษารวมไปถึงการกำจัดโรคโดยการใช้ยาการผ่าตัดการฝังเข็มหรือใช้รังสีในการรักษาการผ่าซากสัตว์เพื่อการชันสูตรโรคค้นหาข้อมูลของโรคระบาดโรคติดต่อพร้อมกับหาทางป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาดสู่คนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ถึงแม้ว่าจะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม
5: ในส่วนของโรคผิวหนังที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยส่วนใหญ่ที่จะเจอได้มากส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อรานะคะแต่ถามว่าโรคอื่นๆมีความเสี่ยงอะไรไหมในส่วนของการติดเชื้อแบคทีเรียก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาของเชื้อดื้อยาอย่างแพร่หลายนะคะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีทำให้พัฒนาเกิดไปสู่การติดเชื้อดื้อยาในอนาคตซึ่งการป้องกันในสำหรับเซฟตัวเองก็อาจจะเป็นในส่วนของการใส่ถุงมือนะคะหรือว่าการจับบังคับให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อที่ป้องกันไม่ให้การโดนกัดนะคะก็จะเป็นการป้องกันโรคไม่ให้เกิดกับตัวเราได้ค่อนข้างมากนะคะ
4: การทำงานของสัตวแพทย์ที่ต้องสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่มีอาการป่วยการถูกกัดถูกข่วนในขณะที่ทำการรักษาจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้รวมถึงสัตวแพทย์ยังเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่เกิดจากเครื่องมือทางการแพทย์ต้องสัมผัสสารเคมีเช่นน้ำยาฆ่าเชื้อแก๊สนำสลบยาสลบแบบฉีดยาฆ่าแมลงยาแก้ปวดฮอร์โมนสารทำละลายเรามีคำแนะนำดีๆถึงวิธีการป้องกันและดูแลตนเองจากคุณหมอมาฝากครับ
1: เชื่อว่าหลายคนทราบกันแล้วนะครับว่าส
6: ัตวแพทย์หรือว่าคุณหมอที่คอยดูแลสัตว์เลี้ยงของพวกเราเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายหนักมากๆเช่นกันครับแต่ว่าเหนือกว่านั้นแล้วครับวิธีในการดูแลป้องกันตัวเองอย่างไรจะได้ปลอดภัยและทำงานอย่างมีความสุขกันด้วยวันนี้มาคุยกับคุณหมอเฟิร์สกันนะครับกับอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณธรรม
6: คุณหมอครับ
7: ครับ
6: แหมไปเจาะลึกชีวิตของสัตวแพทย์
7: ครับ
6: บางคนก็ไปเรียกว่าคุณหมอหมาคุณหมอแมวเราเรียกว่าสัตวกัน
7: ครับ
6: นะครับมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันเนาะ
7: เยอะครับครับที่แน่ๆเลยอันดับแรกเขาจะต้องทำงานกับน้องหมาน้องแมวนะครับดังนั้นเรื่องของการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน
6: ครับ
7: ก็จะเป็นผลโดยตรงนะครับรวมถึงในเรื่องของการบาดเจ็บจากรอยขีดข่วนหรือรอยกัดนะครับบางทีเราก็บังคับเขาไม่ได้เนาะเอ้ยอย่ากัด
6: คุยไม่รู้เรื่อง
7: ครับ
6: นั่ง
7: ไม่ได
6: ้ยืน
7: ให้ยืนนั่งครับก็จะถูกขีดข่วนถูกกัดได้ตลอดเวลา
6: คร
7: ับแล้วก็รวมถึงเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาจากสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อไวรัสอย่างเช่นถ้าเป็นคุณหมอน้องหมาของน้องแมวใช่ไหม
6: ครับ
7: เขาก็จะมีโอกาสติดเชื้อพิษสุนัขบ้าถ้าเกิดถูกข่วนหรือขีดซึ่งตัวนั้นเป็นเชื้อไวรัสแล้วก็แพร่อยู่ในน้ำลายของน้องหมาน้องแมวนะครับแล้วก็เมื่อถูกกัดเมื่อไหร่ก็จะเข้าสู่กระแสเลือดของพวกเราแล้วก็เข้าไปสะสมอยู่ในสมองแล้วทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับนอกจากนั้นก็รวมถึงเรื่องของพยาธินะครับไม่ว่าจะเป็นพยาธิตัวกลมหรือพยาธิปากคอนะครับซึ่งก็ทำให้ตัวของคุณหมอเองก็ได้รับเชื้อพยาธิจากตัวน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ใหญ
6: ่
7: ๆนะครับก็เป็นสัตวแพทย์ที่ดูแลสัตว์ใหญ่ๆนะครับก็สามารถที่จะรับตรงนั้นได้เช่นกัน
6: สัตว์เลี้ยงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขามีขนาดที่มันใหญ
7: ่
6: ในการดูแลเนี่ยคุณหมอคือ
7: ครับก็คือเวลาตัวใหญ่ๆปุ๊บเนี่ยเราทำให้เขาสลบ
6: เ
7: วลายกเขาเนี่ยถ้าเกิดเรายกเป็นเจ้าของน้องหมายกตัวเดียวนานๆยกทีก็ไม่ได้อันตรายอะไรใช่ไหมครับแต่คุณหมอสัตวแพทย์เองเนี่ยจะต้องทำงานตรงนี้ไปตลอดชีวิตเขาก็จะต้องยกทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ซึ่งในวันหนึ่งก็คงยกอยู่หลายตัวหลายกิโลดังนั้นโอกาสบาดเจ็บกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกสันหลังก็จะมีโอกาสได้ตลอดเวลา
6: ครับ
7: ครับนอกจากนั้น เรื่องของการที่เขาใช้แก๊สลมทำให้สัตว์สลบนะครับก็เป็นภาวะอันนึงที่เขาจะต้องเสี่ยงนะครับการสูดดมในเรื่องของแก๊สสลบเป็นระยะเวลานานๆก็จะส่งผลต่อเรื่องของถงตัวตับเขาเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะครับของคุณหมอนะครับ
6: ด้วยเหรอครับ
7: ด้วยครับเรื่องของคุณหมอเองที่ถ้าคุณหมอท่านไหนมีการตั้งครรภ์นะครับสารแก๊สที่ทำให้สลบหลายๆตัวอย่างเช่นไอโซโฟเรนนะครับก็จะส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ได
8: ้ความสิ่งอื่นๆที่คุณหมอสัตวแพทย์สามารถป้องกันได้คือการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกอันเนื่องมาจากการก้มๆเงยๆผิดท่าทางหรือการยกสัตว์ที่มีน้ำหนักมากเกินไปการสูดดมก๊าซยาสลบและการสัมผัสรังสีที่อาจส่งผลต่ออวัยวะภายในระบบสืบพันธุ์รวมถึงทารกในครรภ์ของสัตวแพทย์หญิงที่มีการตั้งครรภ์อย่างไรก็ตามความเสี่ยงเหล่านี้สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ถ้ารู้เท่าทันและป้องกันอย่างถูกวิธี
7: เวลาสัตว์ป่วยครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ตัวน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์นั้นๆป่วยคนที่เป็นเจ้าของเองเนี่ยก็จะป่วยไปด้วย
6: มีโอกาสด้วยที่จะป่วยด้วย
7: ความป่วยเนี่ยไม่หมายถึงป่วยร่างกายอย่างเดียวแต่หมายถึงป่วยทางใจนะครับเขาก็เป็นห่วงว่าเออสัตว์ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเพื่อนเราอยู่กับเรามาตั้งนานนะครับจะปล่อยให้สัตว์ตรงนั้นไปจากเราไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่าย
6: ๆ
7: มันเป็นความผูกพันที่มาตั้งเป็นปีๆดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าคุณหมอยังไงก็ไม่สามารถปฏิเสธในเรื่องของการรักษาได้แน่นอน
6: ครับผม
7: ครับ
6: แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรที่จะมีวิธีในการดูแลเขาให้ถูกต้อง
7: ถูกต้องครับ
6: เพราะบางทีเราไปนำเขามาจากที่ที่หนึ่งมาเลี้ยงในบ้านอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมกับเขาก็ได้
7: ถูกต้องครับ
6: นั่นอาจจะกลายเป็นว่าเราทำร้ายเขาก็ได้
7: ใช่ครับ
6: โอ้โห
7: ครับดังนั้นก็ต้องเรียนรู้เขาแล้วก็รู้จักเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับ
6: สุดท้ายนี้ครับคุณหมอครับฝากถึงคุณหมอด้วยกันแต่เป็นคุณหมอในของสัตวแพทย์กันวิธีในการป้องกันดูแลตัวเองเพื่อทำงานมีความสุขครับ
7: ครับผมตัวของคุณหมอสัตวแพทย์เองก็มีความเสี่ยงไม่แพ้กับอาชีพอื่นๆนะครับดังนั้นเชื่อมั่นว่ายังไงคุณหมอหลายๆท่านก็เป็นห่วงเรื่องตรงนี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ย สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องสำรวจตัวเองครับว่าตัวเองพร้อมในเรื่องของการปฏิบัติงานในแต่ละวันไหมนะครับทั้งเรื่องของร่างกายและจิตใจนะครับในเรื่องของการฝึกฝนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกในเรื่องของการป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกบาดแผลจากน้องหมาตัวเองมีความคล่องในเรื่องของการปฏิบัติงานจริงๆหรือเปล่านะครับป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของถูกของทิ่มตำนะครับหรือแผลฉีกขาดได้ดีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีความรู้แล้วก็ไม่อยากให้พึ่ง

0: โชคชะตาอย่างเดียวครับ อยากให้ทบทวนตัวเองด้วยว่าตัวเองยังรับรู้เรียนรู้หรือมีสิ่งใหม่ๆที่สามารถป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากอันตรายนั้นๆได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวัคซีนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับการป้องกันอันตรายที่เกิดจากสัตว์โรคจากสัตว์ที่นำมาสู่คนก็สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะครับดังนั้นก็ไม่อยากให้ละเลยไปนะครับรวมถึงในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวนะครับก็อยากให้เรียนรู้แล้วก็รู้เท่าทันว่าอุปกรณ์ไหนที่สามารถป้องกันได้นะครับรวมถึงการเช็คร่างกายประจำปีตามความเสี่ยงก็อยากให้มาเช็คเป็นระยะว่าตนเองเสี่ยงในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊สรังสีเรายังแข็งแรงและพร้อมกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันหรือเปล่านะครับดังนั้นถ้าเราพร้อมตรงนี้ทุกๆวันเราก็จะมีความสุขกับน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ใหญ่ๆได้ตลอดเวลานะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ
1: ครับผมและสุดท้ายนะครับอย่าลืมด้วยครับเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งหลายครับใส่ใจดูแลเขาทุกวันให้เห็นความเปลี่ยนแปลงครับหากมีอะไรเกิดขึ้นแม้จะเล็กน้อยก็อย่าลืมพาพวกเขามาหาคุณหมอสัตวแพทย
0: ์
1: เพื่อการดูแลเบื้องต้นรวมไปถึงจะได้รักษาอย่างทันท่วงที
0: ถูกต้องครับ
1: เจ้าสัตว์ที่เรารักได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: การดูแลตนเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากนะครับคุณผู้ชมเมื่อต้องทำการรักษาสัตว์ควรระมัดระวังเมื่อโดนกัดหรือข่วนรีบล้างทำความสะอาดแผลทันทีสวมใส่ถุงมือล้างทำความสะอาดมือทันทีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเมื่อสัมผัสกับน้ำลายหรือว่ามูลสัตว์ที่สำคัญต้องรู้จักสังเกตอาการเบื้องต้นของสัตว์และตนเองเมื่อตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงการติดเชื้อต่างๆด้วยครับ
1: และอย่างที่เคยบอกเอาไว้นะครับว่าทุกอาชีพนั้นมีความสำคัญจริงๆนะครับซึ่งแต่ละอาชีพก็มีความแตกต่างกันออกไปครับสัตวแพทย์เป็นอาชีพที่คอยดูแลสัตว์เลี้ยงให้กับพวกเราครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็ฝากบอกมาด้วยเหมือนกันนะครับว่าเราเองก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยครับไม่ใช่ว่าสัตว์เลี้ยงป่วยเจ้าของก็ป่วยโอ้ยแบบนี้ไม่ได้นะครับให้เขาแข็งแรงและพวกเราแข็งแรงด้วยจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนั่นเองแหละครับวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วล่ะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อครับว่าเราจะนำเสนออาชีพใดซึ่งไม่แน่อาจจะเป็นอาชีพที่คุณทำอยู่ก็ได้จะได้ทำงานมีสุขภาพดีกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: นี่บวยวันนี้เราเอาปิ่นโตข้าวมากินเองด้วยแหละอยากจะบอกว่าเนี่ยทำเองกับมือเลยนะจ๊ะอร่อยมากกินไหม
4: น่ากินจังเลยแต่เราก็เอามากินเองเหมือนกันน่ะ
3: ปิ่นโตข้าวเหรอ
4: ไม่ใช่อ่ะคือยาเนี่ยเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วก็นี่เลยอ่ะ
3: โอ้ยตายทำไมยามันเยอะอะไรขนาดนี้อ่ะบวย
4: ก็คือเราเป็นโรคเรื้อรังหลายอย่างอ่ะนี่นะชุดนี้เลยเป็นโรคหัวใจขัดเชิงไม่ได้อ่ะส่วนเนี้ยชุดนี้เลยความดัน
3: เป็นความดันอีกเหรอ
4: ได้เป็นหลงรักเธออ่ะโอ้ยเธอเป็นโรคใหม่แล้ว
3: ยังจะเป็นอีกเหรอ
4: เป็นโรคภูมิแพ
3: ้แพ้อะไร
4: แพ้ความดีของเธออยากกินข้าวด้วยเขากินยาทีหลังก็ได้เดี๋ยวกินข้าวด้วยคน
3: ไม่แล้วแกไม่ต้องกินแล้วฉันเปลี่ยนใจ
4: ทำไมอ่ะ
3: ฉันไม่อยากเป็นคนดีอยากเป็นคนกินยาของแกไปเลยไม่ต้องกินข้าวแล้วโ
4: อ้เฮ้ยเป็นโรคเรื้อรังมันน่าเบื่อแบบนี้นี่เองอย่างเงี้ยเราต้องกินยาอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตหรือเปล่านะ
5: อาจารย์ปอครับ
6: ครับ
5: ผมมีเรื่องปรึกษาครับนี่ครับ
6: โอ้
5: ไอ้ยาเยอะๆแบบเนี้ยที่รักษาโรคเรื้อรังผมต้องกินตลอดชีวิตจริงไหมครับอาจารย์บอล
6: จริงครับเดี๋ยวก่อนแต่ว่าเรามีวิธีการที่เราจะอยู่กับมันอย่างมีความสุข
5: หมายว่าผมมีความหวัง
6: ใช่ครับ
5: คือแล้วอย่างโรคเรื้อรังมันคืออะไรอาจารย
6: ์โรคเรื้อรังเนี่ยครับก็คือเป็นโรคที่เวลาเป็นแล้วรักษาไม่หายขาดนะแต่ก็ขึ้นกับว่ามันเป็นที่ระบบไหนนะเช่นถ้าเป็นที่หัวใจก็อาจจะเป็นเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงนะครับหรือโรคหัวใจทั่วไปถ้าเป็นที่ต่อมไรท่ออาจจะเป็นเรื่องของโรคเบาหวานแต่ประเด็นสำคัญก็คือรักษาไม่หายต้องอาจจะต้องรับประทานยาพวกนี้ตลอดชีวิต
5: ถ้าเรากินยาตลอดชีวิตมีความเชื่อว่ามันมีผลต่ออวัยวะภายใน
6: ครับ
5: ทำให้ไตและตับพังจริงไหมอาจารย์
6: จริงแค่บางส่วนเพราะว่ายาที่เรารับประทานอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอาจจะมีบางชนิดที่อาจจะมีผลต่อตับหรือบางชนิดมีผลต่อไตแต่ไม่ใช่แปลว่าทุกชนิดจะมีผลเหล่านี
5: ้นี่อาจารย์คืออย่างคุณพ่อผมเนี่ย
6: ครับ
4: เป็นความดันความดันโลหิตสูงกินยาคุณหมอแล้วอาการดีขึ้นพ่อวันนี้พ่ออวดอ้าวลูกเอ้ย
6: ความดันดีละ
4: ความดันดีแล้วพ่อไม่กินยาแล้วนะลูก เราสามารถหยุดยาได้เองไหมอาจารย
6: ์อันนี้เป็นประเด็นที่เราเจอบ่อยเลยนะฮะในคนไข้เกือบทุกรายที่เป็นโรคเรื้อรังเพราะว่าเวลาเรารับประทานยาแล้วเนี่ยยาก็เข้าไปช่วยปรับสภาพอย่างเช่นเป็นความดันโลหิตสูง
4: ขยายหลอดเลือด
6: ยาก็เข้าไปทำให้ความดันโลหิตลดลงแล้วก็ต่ำเข้าสู่เกณฑ์ปกติได
4: ้
6: นะเป็นเบาหวานนะระดับน้ำตาลในเลือดก็ลดลงแต่ต้องไม่ลืมครับว่าเวลาที่เราไปวัดความดันเราไปเจาะเลือดหรือเราไปตรวจร่างกายทั่วไปเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมันปกติเนี่ยมันเกิดจากเรารับประทานยาแล้วยาทำให้มันปกติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราบอกว่าหลังจากที่เราตรวจร่างกายรู้เราไปติดตามการรักษาแล้วมันเป็นปกติแล้วแล้วถ้าเราหยุดกินยาอะไรเกิดขึ้นครับ
4: กลับมาเหมือนเดิม
6: ถูกต้อง
4: สุดท้ายแล้วถ้าจะหยุดหรือไม่หยุดไม่ใช่เราตัดสินใจเอง
6: ใช่ครับ
4: คนที่ตัดใจก็คือ
6: คุณหมอที่ดูแลเรา
4: เป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าเกิดเราปรับตัวเองซึ่งเรากินยาแล้วแล้วทุกอย่างปกติเราก็ปรับตัวเองโดยการเรื่องของการดูแลหันมาใส่ใจเรื่องการกินการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายเป็นไปได้ไหมครับที่สามารถ 0% คือไม่กินยาเลย
6: มีโอกาสเหมือนกัน
4: yes.
6: แต่ต้องเรียนว่าคงไม่ใช่กับทุกคน
4: uh-huh.
6: แล้วก็ต้องอาศัยความเราเรียกว่ามีวินัยและเอาใจใส่กับตัวเองค่อนข้างมาก
4: อาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดเรามีความเชื่อมันไม่สามารถลบล้างไปได้เลยว่ากินยามากๆแล้วกลัวตับไตจะพังเราทำยังไงให้เรามั่นใจว่ามันปลอดภัยครับ
6: ง่ายที่สุดเลยครับก็คือไปติดตามการรักษากับคุณหมอคุณหมอจะมีกำหนดการของคุณหมออยู่แล้วว่าเช่นเวลาเจอรับประทานยาตัวนี้จะต้องติดตามผลการทำงานของตับทุก6เดือนทุก1ปีกินยาชุดนี้จะต้องติดตามการทำงานของไตทุก6เดือนหรือ1ปีหรือแม้แต่ผลเลือดต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปติดตามการรักษากับคุณหมออยู่เสมออยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดผลข้างเคียงในเรื่องของตับหรือไตเนี่ยจะน้อยมากนะครับคือไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะฮะยังมีได้อยู่แต่มันก็จะลดลงเพราะว่าเราสามารถจะตรวจได้เร็วมากขึ้นนะ
4: ก็แสดงว่าคุณหมอติดตามอยู่แล้วไว้ใจคุณหมอเราปฏิบัติส่วนหนึ่งไว้ใจคุณหมอส่วนหนึ่งตัวเลขมันจะบอกอยู่แล้วไม่ต้องกังวลโอ้สบายใจ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้ครับพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทางรามาชาแนลกับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับว่าในรายการของเราเราก็จะชวน

0: คุณหมอมาพูดคุยกันในประเด็นต่างๆนะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการมีลูกบ้างดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้มันแปลกนะครับบางคนที่อยากมีลูกเหลือเกินแต่พอจะมีจริงๆมายากมากๆบางคนไม่ได้ตั้งใจกลับมาทั้งหมดทั้งมวลมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องเข้าใจปัญหาการมีบุตรยากนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการมีลูกมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันครับแน่นอนครับเราก็ชวนคุณหมอด้านนี้มาโดยเฉพาะนะครับขอต้อนรับอาจารย์แพทย์หญิงพรศรีนิรันดร์สุขนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ติ๊กนะครับเป็นงานเจอกันครั้งแรกนะอาจารย์ไม่เคยมาพบหมอรามาใช่ไหมครับ
1: ครั้งแรกค่ะ
0: รัดคิวหมอก็ยังไม่ได้มาเหมือนกัน
1: ยังไม่เคยมาเลยค่ะ
0: มารายการสดสตูนี้ครั้งแรก
1: ครั้งแรกค
0: ่
1: ะ
0: โอเคต้อนรับอาจารย์นะฮะรายการเราก็จะเป็นรายการที่มีสาระที่สุดในรามาชาแนล
1: ค่ะ
0: ทีมงานบอกไม่ค่อยเชื่อจริงๆครับวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องการมีบุตรยากตั้งแต่ผมจัดรายการมาเนี่ยยังไม่เคยคุยประเด็นนี้เลยเหมือนกันคราวนี้เราคุยถึงแน่นอนแหละผมเชื่อว่าคนเราที่โตมาเรารู้แหละว่าคนเราจะมีลูกได้ยังไงนะฮะแต่อาจจะไม่ได้รู้ลึกถึงว่าอ่ะไอ้ปกติเนี่ยก็มีได้แต่ถ้าไม่มีขึ้นมาคราวนี้เป็นปัญหาเหมือนกันถ้าเกิดพูดถึงคู่รักที่เขาวางแผนจะมีลูกเนี่ยเขามีอะไรที่ต้องเตรียมตัวก่อนที่จะมีไหมครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วก็เป็นการพูดคุยตกลงกันของทางฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะคะว่าพร้อมเมื่อไหร่ที่จะมีบุตรนะคะเพียงแต่ว่าเวลาเราพร้อมคำว่าพร้อมของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากัน
0: เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยคือพอถึงวัยเนี้ยผมก็เริ่มสงสัยแล้วเหมือนกันว่าคำว่าพร้อมมันคือยังไงกันแน
1: ่ค่ะจริงๆขึ้นอยู่กับมุมมองนะคะคำว่าพร้อมในที่นี้เนี่ยในปัจจัยของส่วนของคนไข้เองอะค่ะก็ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายถ้ามองในมุมของคนไข้ก็คงจะเป็นเรื่องของเศรษฐฐานะนะคะครอบครัวความพร้อมหน้าที่การงานนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นทางการแพทย์เองเนี่ยความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจที่จะมีรีบเข้ามาปรึกษาหรือว่าอย่างน้อยพยายามที่จะมีบุตรได้ตอนอายุที่น้อยก็ถือจะมีเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์แล้วก็ลดความเสี่ยงในอนาคตอะมากกว่าแล้วก็โอกาสที่จะมีบุตรยากก็จะน้อยลงเพราะปัจจัยหลักที่เราแก้ไม่ได้จริงๆก็คืออายุโดยเฉพาะของฝ่ายหญิงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าอยากมีบุต
0: ร
1: จริงๆแล้วสามารถเดินเข้ามาปรึกษาได้เลยไม่ใช่เฉพาะกลุ่มที่มีบุตรยากเท่านั้นนะคะถ้ามีความต้องการปรึกษาเรื่องการวางแผนให้มีในเวลาที่เหมาะสมจริงๆเข้ามาพูดคุยได้เลยแต่สำคัญเลยก็คือสุขภาพร่างกายนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะถ้ามีโรคประจำตัวใดๆรักษานะคะรวมถึงปรึกษาคุณหมอที่เขาดูแลอยู่ว่าเราสามารถตั้งครรภ์ได้ไหมนะนะคะหรือถ้าตั้งครรภ์ต้องระมัดระวังอะไรบ้างอันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะทางฝ่ายหญิงฝ่ายชายที่ควรจะต้องเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะมีบุตรในเวลาที่เราต้องการและเมื่อมีบุตรแล้วก็เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว
0: ้
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นการจะมีลูกเนี่ยที่ดีควรจะต้องวางแผนไว้หน่อยเหมือนกันเพราะถ้าเกิดบางคนบอกไม่เป็นไรหรอกมีก็ได้ไม่มีก็ได้พอมาปุ๊บจริงๆทำตัวไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรสเต็ปยังไงบ้างใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดคนที่เขารู้สึกว่าพยายามมาหลายเดือนแล้วก็ยังไม่มาสักทีเนี่ยประมาณไหนถึงควรจะไปแบบฉันต้องไปหาหมอแล้ว
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวถ้าเอาตามทฤษฎีเลยนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเรามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอนะคะต่อเนื่องกันเป็นเวลา1ปีก็เข้าข่ายว่า มีบุตรยากแล้วนะถ้ายังไม่มีสักที
0: คำว่าสม่ำเสมอนี่คือต้องประมาณไหน
1: ฮะแต่จริงๆก็ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห
0: ์ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
1: ซึ่งจริงๆในชีวิตจริงเราอาจจะพบว่าโอ้ด้วยภาระงานด้วยความเครียดในชีวิตประจำวันนะคะเราอาจจะไม่สามารถปฏิบัติ
0: จะไม่ถึง
1: ได้ขนาดนั้น uh-huh. ใช่ค่ะค่อนข้างยากในสังคมปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคงเป็นเกณฑ์คร่าวๆแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราพยายามมาสักระยะนึงแล้วสามารถเดินเข้ามาปรึกษาได้ก่อนเพราะบางครั้งอาจจะมีโรคแอบแฝงที่คนไข้ไม่ทราบนะคะซึ่งถ้าเรามาพบมาคุยกันก่อนเราอาจจะแนะนำเบื้องต้นโดยที่อาจจะไม่ต้องใช้กระบวนการยากอะไรก็สามารถดำเนินการต่อได้นะคะแต่ว่าในกลุ่มที่อายุมากกว่า35ปีเราไม่ได้อยากรอให้คนไข้มีพยายามไป1ปีนะคะโดยปกติ6เดือนนะคะถ้าเกิดว่าอายุเกิน35ปี6เดือนแล้วคิดว่ามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอนับวันไข่ตกแล้วเทสไข่ตกแล้วยุ่งกันในวันที่เหมาะสมแล้วยังไม่ท้องก็สามารถเดินเข้ามาปรึกษาได้เลยอันนี้คือในเคสทั่วๆไปแต่ถ้าในคนไข้บางท่านมีภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นมีโรคประจำตัวเคยมีภาวะถุงน้ำที่รังไข่เคยมีปัญหาเรื่องของการผ่าตัดมาก่อนกลุ่มเหล่านี้ไม่ควรที่จะรอนานนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยถ้าพยายามคิดว่า6เดือนแล้วหรืออยากจะปรึกษาเพราะตัวเองมีโรคประจำตัวมาก่อนได้เลยค่ะ
0: ครับที่อาจารย์พูดมาจริงๆมีหลายประเด็นมากนะครับเดี๋ยวเราอาจจะเจาะลึกกันในช่วงข่าวแล้วว่าไอ้อาจารย์บอกว่านับวันรอวันตกไข่อะไรเงี้ยมันคำนวณยังไงเดี๋ยวเราลองดูกันวันนี้ทีมข่าวเราเตรียมข่าวมาเยอะนะครับกับช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับ

0: มาข่าวแรกเดี๋ยวผมพาไปดูสถิติกันก่อนนะครับรวบรวมมาแล้วเผย15ประเทศที่มีอัตราการเกิดน้อยที่สุดในโลกซึ่งไทยเนี่ยติดนะฮะมีโอกาส 0,000 สูงช็อกพอได้ยินว่า 0,000 เราจะช็อกกันพอสมควรเอามาไล่เรียงดูกันหน่อยนะครับคือทุกวันนี้เราอาจจะได้ยินคำว่าประชากรลดลงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในหลายประเทศทั่วโลกปัญหานี้ไม่ได้แค่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวแต่ว่ายังส่งผลถึงเศรษฐกิจสังคมแล้วก็อนาคตของประเทศนั้นๆด้วยเราเองเนี่ยเคยสงสัยไหมว่าประเทศไหนในโลกอัตราเกิดน้อยที่สุดและอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ผู้คนเลือกที่จะมีลูกน้อยลงหรือไม่มีเลยนะครับในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาเปิดลิสต์15ประเทศที่มีอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดในโลกโดยผลการจัดอันดับและข้อมูลในครั้งนี้มาจาก Global Statistics นะฮะมีผลการเก็บสถิติประเทศที่มีอัตราการเกิดน้อยที่สุดในโลกในช่วงปี1950ถึง2024จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับที่3นะฮะถ้าเป็นตัวเลขแบบนี้อยู่เรื่อยๆอนาคตเนี่ยอาจจะมีคนไทยเหลืออยู่อีกเลยก็ว่าได้นะครับคือที่เขาเรียงเนี่ยอันแรกนี่คือมีอัตราการเกิดเนี่ยน้อยที่สุดใช่ไหม 88% นะฮะแล้วก็ไชน่าเนี่ย83นะครับไทยแลนด์81ญี่ปุ่น80อิหร่าน75บราซิลฮะ74โคลอมเบีย72เม็กซิโก72โปแลนด์71ครับตุรกีครับ70ฮะรัสเซีย69ซาอุดีอาระเบีย69มาเลเซีย68โมร็อกโกฮะ67แล้วก็ยูเครน67นะฮะอันนี้คือ15อันดับนะครับไม่น่าเชื่อว่าไทยติดอยู่ในนั้นด้วยคราวนี้ชวนอาจารย์คุยกันหน่อยดูสถิติกันแล้วคิดว่าสาเหตุที่คนไทยเนี่ยติดอันดับในนี้มันมาจากอะไรกันบ้างนะครับปัญหาสุขภาพหรือว่าโรคอะไรบ้างที่อาจเป็นสาเหตุให้คนเนี่ยมีลูกยากเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าถ้าเกิดคนปกติในวัยยังไม่เกิน35โดยเฉพาะสุขภาพสตรีใช่ไหมครับถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์กันต่อเนื่อง1ปียังไม่มาเนี่ยควรไปตรวจแต่ถ้าเกิดเกินแล้วเนี่ย6เดือนก็ควรไปละแล้วพอไปตรวจอะไรมันคือสาเหตุที่ทำให้มีลูกยากบ้าง
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัดประเด็นความพร้อมทั้งหลายส่วนใหญ่ที่เข้ามาตรวจเจอเลยนะคะพออายุมากขึ้นนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องภาวะไข่ตกไม่สม่ำเสมอนะคะเนื่องจากปัจจุบันจริงๆคนอ้วนก็เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่เจอซึ่งจริงๆคนไข้อาจจะมีประวัติเรื่องของประจำเดือนที่มาไม่สม่ำเสมอนะคะซึ่งอันนี้เป็นอันที่เราเจอค่อนข้างบ่อยนะคะอันที่สองก็คือกลุ่มของคนไข้บางท่านที่มีปัญหาเรื่องของมีภาวะถุงน้ำที่รังไข่นะคะอย่างเช่นพวกเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ซึ่งปัจจุบันเราเจอบ่อยขึ้นเรื่อยๆเพราะเราตรวจคัดกรองกันเร็วขึ้นพวกนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะคะที่ทำเป็นตัวหลักที่มีปัจจัยทำให้มีบุตรยากนะคะด้วยตัวโรคของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหลักๆ ก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะในกลุ่มที่ไม่เจอโรคอะไรเลยนะคะปัจจัยที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มที่มีอายุเยอะขึ้นแล้วเพราะว่าด้วยอายุที่เยอะก็คุณภาพของตัวเซลล์ไข่ก็จะมีผล
0: คือยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยเหมือนกับตัวไข่เซลล์ไข่มันก็จะไม่แข็งแรงอย่างนี้แหละ
1: จะมีความผิดปกติของโครโมโซมได้ค่ะ มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีความผิดปกติของโครโมโซมต่อให้เขาตั้งท้องก็มีโอกาสที่จะแท้งบุตรมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาแท้งบุตรในแต่ละครั้งก็ต้องมีการพักฟื้นกว่าจะมีบุตรครั้งต่อไปก็ยิ่งทำให้ดีเลย์ออกไปเรื่อยๆนะคะรวมถึงสภาพจิตใจของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เวลาแทงสักหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็เป็นภาวะที่กระทบกระเทือนจิตใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ทุกอย่างบางทีมันเลื่อนออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอถึงจุดๆนึงอะค่ะพอกลับเข้ามาแล้วเนี่ยตอนนั้นถึงเราจะให้การรักษาค่อนข้างเยอะและนะคะแต่บางทีคุณภาพไข่ที่มีอยู่ก็จะทำให้การมีบุตรก็จะยิ่งยากขึ้น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสำคัญมากคืออายุก่อนเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นโรคที่อาจารย์บอก2โรคนั้นอายุก็มีผลมากๆเหมือนกันผู้หญิงก็คือไม่ควรเกิน35
1: ค่ะ
0: หรือว่าถ้าเกิดแล้วจะไม่มีปัญหา
1: ถ้าเกิดแล้วจริงๆก็เดี๋ยวนี้ปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีที่เอาไว้ใช้ช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยากระตุ้นไข่หรือว่าเป็นพวกการใช้ยาฉีดที่ทำเด็กหลอดแก้วเพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีที่เอามาช่วยเพียงแต่ว่าในแต่ละเคสอาจจะต้องมาประเมินนะคะเพราะมันไม่ได้มีแค่ปัจจัยฝ่ายหญิงปัจจัยฝ่ายชายเช่นกันแล้วก็รวมถึงจริงๆแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายก็เป็นข้อจำกัดอีกอันหนึ่งเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยค่าใช้จ่ายของการรักษามีบุตรยากยังไม่ได้ถูกรวมเข้าไปใน
0: บัญชีหลัก
1: บัญชีหลักใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีข้อกำหนดแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้การเข้าถึงการรักษาก็จำกัดไปด้วยค่ะ
0: การมีบุตรยากเนี่ยถ้าเกิดรักษาจ่ายทางเองใช่ไหมถ้าเกิดนั้นก็คือมันจะราคาแล้วก็ราคาไม่
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ละอย่าง
1: ใช่ค่ะ
0: ผมว่าวันนี้เราเริ่มต้นเพื่อทำความเข้าใจคุณผู้ชมให้เราเห็นพร้อมๆกันนะฮะเราทำความเข้าใจเรื่องการมีลูกกันก่อนดีกว่าจางครับคนเราเนี่ยการจะมีลูกผมเข้าใจแค่ว่าโอเคผู้ชายเนี่ยเรามีอสุจิใช่ไหมครับผู้หญิงเนี่ยจะมีไข่อสุจิจะวิ่งแข่งขันกันเพื่อไปเข้าไข่แล้วก็เกิดการปฏิสนธิอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนในสุขศึกษา

0: ต่เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งมารู้ตอนโตว่ามันไม่ใช่ว่าทุกวันที่ไข่จะพร้อมกับอสุจิมันพร้อมตลอดเนาะใช่ไหมมีแต่ไข่ที่ไม่พร้อมใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: โอเคแล้วมันจะต้องที่จะบอกว่ามันจะต้องมีการนับในช่วงเวลาที่จะเกิดการตกไข่แล้วเกิดการปฏิสนธิได้เนี่ยมันต้องนับยังไงครับอาจารย
1: ์ค่ะโดยปกติถ้าจะใช้วิธีการนับวันตกไข่อะค่ะต้องใช้สามารถใช้ได้ในกรณีที่คนไข้มีประจำเดือนที่มาสม่ำเสมอนะคะโดยรอบประจำเดือนเนี่ยไม่ควรจะเกิน 25-35 วันนะคะต่อครั้งหนึ่งที่จะตกไข่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไหนที่มีประจำเดือนที่ไม่สม่ำเสมออย่างเช่นรอบยาวมากๆเดือนครึ่งมาทีนึง2เดือนมาทีกลุ่มนี้บางทีนับไปก็อาจจะไม่สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนับอะค่ะส่วนใหญ่ถ้านับง่ายๆก็คือว่าในช่วงของกลางรอบเดือนถ้าเมนมาสม่ำเสมอก็จะตกไข่ในช่วงประมาณ14วัน
0: คำว่าตกไข่กับเมนมามันเกี่ยวข้องกันยังไงครับอาจารย์
1: คือถ้าเกิดว่าเรานับจากวันที่มีประจำเดือนนะคะเราจับวันแรกของวันที่มีประจำเดือนนะคะแล้วก็ถัดออกไปอีกประมาณสัก14-16วันจะเป็นช่วงที่ไข่ตกนะคะแต่ถ้าบางคนรอบที่มันกระชับสั้นเพราะประจำเดือนเขาสั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะตกไข่เร็วกว่าปกติมันจะเห็นได้ว่าจริงๆไทมิ่งที่เขาจะตกไข่เนี่ยมันไม่สม่ำเสมอในแต่ละรอบเดือนมันเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างไวนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าบอกว่าเป็นมาสม่ำเสมอ 28-30 วันมาครั้งหนึ่งเราจะตกไข่ประมาณ 14-16 วันที่ 14-16 ของรอบเดือนนับง่ายๆประมาณนี้
0: เขาอาจจะถามเยอะนิดนึงอาจารย์ตกไข่คือ
1: ก็คือตัวปกติในรอบเด
0: ือ
1: น
0: คือปกติเรามีคนผู้หญิงมีประจำเดือนนี่คือมันเกิดจากไอ้ผนังมันหนาขึ้นมาเพื่อที่จะรับไข
1: ่
0: เรื่องไงต่อนะฮะ
1: หลักๆเนี่ยก็คือในช่วงสมมตินะคะเรามีประจำเดือนปุ๊บเนี่ยจริงๆก็จะมีเซลล์ไข่ที่มันเริ่มโตขึ้นมาใน1เดือนผู้หญิงเราจะมีแค่1ใบไม่เกิน2ใบ
0: ที่โตขึ้นมา
1: ที่โตขึ้นมานะคะจะมีใบเดียวเท่านั้นตัวไข่เนี้ยจะสร้างฮอร์โมนมาทำให้โพรงมดลูกหนาขึ้น
0: โอเค
1: นะคะพอกลางรอบเดือนเมื่อฮอร์โมนถึงระดับที่ทำให้ไข่ตกก็จะมีไข่หลุดออกมาจากฟองไข่เข้ามาสู่ท่อนำไข
0: ่
1: เมื่อเป็นข้อนำไข่อสุจิที่มาได้ในเวลาที่เหมาะส
0: ม
1: ก็จะมาปฏิสนธิที่ท่อนำไข
0: ่
1: หลังจากนั้นเนี่ยตัวอ่อนนะคะที่ได้จากการปฏิสนธิก็จะย้ายกลับเข้ามาที่โพรงมดลูกที่หนาฟูรอแล้วแล้วก็ฝังตัวเข้าไป
0: แล้วถ้าเกิดในครั้งนั้นอสุจิมันไม่มาครับไข่นี่ผลิตต่อเรื่องตลอด
1: ไข่รอบนั้นก็จะสลายไป
0: ไข่สลายได้ด้วย
1: ก็จะสลายไปค่ะฮอร์โมนทุกอย่างก็จะค่อยๆดรอปลงแล้วก็ทำให้มีประจำเดือน
0: อีกรอบนึงวนใหม
1: ่รอบนึงก็จะวนใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆ
0: อ๋อโอเคเผื่อคุณผู้ชายที่ดูนะคุณไม่เข้าใจเหมือนผมนะนี่ผมถามเผื่อคุณเลยนะผมไม่แน่ใจถามทีมงานก่อนเข้าใจเรื่องนี้ไหมโอเคเดี๋ยวนึกว่าไม่เข้าใจคนเดียวนั่นหมายความว่าผู้หญิงเนี่ยในเดือนนึงเนี่ยเขาจะมีผลิตไข่มาแล้วพอผลิตไข่เสร็จปุ๊บเนี่ยไข่ก็จะมีฮอร์โมนทำให้ผนังมดลูกหนาขึ้นเพื่อที่สมมติถ้าเกิดมีไข่ออกมาแล้วมีการปฏิสนธิที่จะไปฝังถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดอสุจิไม่มาในรอบนั้นไม่ได้ฝังเนี่ยตัวผนังเนี่ยก็จะลอกออกกลายเป็นประจำเดือน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเสร็จปุ๊บก็จะวนใหม่แบบนี้เรื่อยๆ
1: ใช่ค
0: ่ะแต่ถ้าเกิดในรอบนั้นน่ะที่ไข่มาพอดีแล้วอสุจิเข้าไปพอดีแล้วลงไปฝังเนี่ยประจำเดือนผู้หญิงก็เลยจะไม่มา
1: ก็จะไม่มาใช่ค่ะพอประจำเดือนขาดเราก็จะตรวจปัสสาวะเจอฮอร์โมนแล้วค่ะว่าฮอร์โมนขึ้นนะมีการฝังตัวการฝังตัวนั้นจะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาทำให้เราตรวจจากปัสสาวะหรือตรวจจากเลือดได
0: ้อันนี้เวลาผู้หญิงเขามีประจำเดือนมาเขาเลยสงสัยว่าเอ๊ะท้องหรือ
1: เปล่า
0: อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าสมมติว่าประจำเดือนออกมาแล้วตอนนี้ก็คือมันสลายไปละอีกกี่วันที่ไข่จะพร้อมให้อสุจิเข้านะ
1: เช่นเดียวกันค่ะประมาณ10-14วัน
0: 10-14วัน
1: ไป
0: นั่นหมายความว่าที่เขาคำนวณกันเนี่ยถ้าเกิดหมดประจำเดือนบวก14อ่ะมันอาจจะมาละ
1: มาประมาณนั้นใช่ค่ะมันจะเห็นได้ว่าการที่เราไม่ได้มีง่ายเพราะว่าจริงๆใน30วันมันจะมีช่วงที่ไข่ตกอยู่แค่พีเรียดเดียวเท่านั้น
0: กี่วันครับ
1: จริงๆช่วงหลังจากไข่ตกจนกระทั่งปฏิสนธิได้ประมาณช่วง24ชั่วโมง
0: เรามีลูกยากขนาดนั้นเลยฮะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการความสม่ำเสมอจึงเป็นตัวช่วยค่ะเพราะว่าเราไม่มั่นใจนะว่าไข่ตกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมออสุจิเองเนี่ยจึงยังอยู่ได้ในอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงได้อยู่ประมาณ 1-3 วันเพราะฉะนั้นการสะสมที่มีอสุจิเรื่อยๆแล้วก็รอช่วงที่ตกไข่มันเลยช่วยค่ะทำให้เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได
0: ้โอเคอันนี้คือสาเหตุที่มันก็ทำให้มีลูกคือพอฟังอาจารย์แล้วรู้สึกว่าการมีลูกไม่ได้ง่ายเหมือนกันเนาะมันต้องช่วงเวลาที่เหมาะเจาะแล้วทำไมบางทีผมเห็นเกิดการท้องง่ายเลยหรือว่าเหมาะเจาะพอดี
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็มักจะเห็นในคนไข้กลุ่มอายุน้อยซึ่งมักจะมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็พออายุน้อยคุณภาพไข่ที่ดีนะคะยังไม่ได้มีโรคใดๆพวกนี้ก็เลยทำให้เวลาเขามีเพศสัมพันธ์ดูเหมือนจะม
0: ีง่
1: ายขึ้นใช่
0: เข้าใจไงเด็กใหม่ๆเพิ่งโตเป็นวัยรุ่นมันก็สม่ำเสมอ
1: ค่ะ
0: โอเคอ่ะคราวนี้แน่นอนแหละอันนี้คือพื้นฐานที่เราเข้าใจแล้วว่าการมีลูกเป็นแบบนี้ไม่ง่ายเหมือนกันคราวนี้ปัญหาปัจจัยทางการแพทย์เช่นการมีบุตรยากภาวะมีบุตรช้าหรือว่าโรคเรื้อรังบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดอัตรา

0: ประเทศไทยเนี่ยลดลงเกี่ยวไหมครับหรือว่าจริงๆมันก็เป็นอยู่แล้ว
1: จริงๆคิดว่าคือข้อมูลเหล่านี้ค่ะเป็นข้อมูลที่เขาทำขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพของการลดลงเพราะจริงๆมันจะมีผลต่อโครงสร้างประชากรค่ะเวลาเรามีอัตราคนที่เกิดน้อยลงเรื่อยๆคิดภาพในสังคมเราอะค่ะอายุที่เพิ่มมากขึ้นประชากรที่ดันขึ้นไปคือจะเป็นกลุ่มสูงอายุจะเพิ่มขึ้นแต่กลายเป็นว่ากลุ่มวัยที่ทำงานจะน้อยลงมันเหมือนเป็นระฆังหงายอะค่ะแทนที่จะมีกลุ่มบุคลากรที่เอาไว้เป็นแรงงานที่เอาไว้สำหรับพัฒนาประเทศชาติมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีบุตรยากส่งผลโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมเรื่องตัวโรคพวกนี้มันเลยทำให้การเกิดเราน้อยลงเพราะการเกิดน้อยลงเนี่ยโครงสร้างประชากรเปลี่ยนการพัฒนาประเทศก็จะเปลี่ยนแปลงค่ะทำให้เราพัฒนาประเทศได้ช้าลงด้วยรัฐบาลจึงมีการนำเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นนโยบายส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดใครเคยเห็นข่าวช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาจะมีพูดถึงการกระตุ้นหรือการเสริมสร้างให้มีบุตรยากอย่างเช่นกระบวนการเรื่องการฉีดเชื้อในโพรงมดลูกซึ่งอันนี้ก็เป็นอันที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างประหยัดนะคะเนาะแล้วก็เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้นะคะก็อาจจะเป็นนโยบายที่เขาค่อยๆปรับเข้ามาเพื่อทำให้เราเข้าถึงนะคะการให้บริการของการรักษาผู้มีบุตรยากได้เพิ่มมากขึ้น
0: การฉีดเชื้อในโพรงมดลูกเหรอครับการฉีดเชื้ออะไรครับ
1: เป็นเชื้ออสุจิของทางฝ่ายชาย
0: เอาฉีดเข้าไปเลย
1: ฉีดเข้าไปเลยค่ะในโพรงมดลูก
0: จริงๆแล้วผู้หญิงเองนะครับสามารถที่จะมีลูกได้ถึงอายุเท่าไหร่ครับ
1: จริงๆไม่ได้มีข้อจำกัดนะคะแต่อันนี้ไม่พูดถึงวิธีการนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านจะบอกว่าอุ๊ยเกิน35แล้วไม่อยากมีบุตรแล้วเพราะว่ากังวลแต่ถ้าถามส่วนตัวเนี่ยที่มาปรึกษาในคลินิกมีบุตรยากเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย37อัพนะคะอายุที่เยอะสุดเนี่ยเคยมาถึง45 46นะคะ48เนี่ยเป็นแม็กซ์ที่ตัวเองเคยเจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสามารถมีบุตรได้เพียงแต่ว่าภาวะแทรกซ้อนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเป็นไปได้ก่อน35จะโอกาสเกิดความผิดปกติของเด็กและความปลอดภัยของคุณแม่ก็จะน้อยลงนะคะถามว่ามากกว่านั้นเนี่ยได้ไหมได้แต่ว่าก็ต้องมาคุยกันว่ามีข้อดีข้อเสียความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะเพราะนั้นจริงๆทาร์เก็ตถ้าดีได้ที่สุดก็น้อยกว่า35ก็ดีแต่ถามว่ามากกว่า35ห้ามคิดเรื่องการมีบุตรหรือเปล่าไม่ใช่นะคะก็มาคุยกันได้แล้วก็ถ้าไม่มีโรคประจำตัวหรือถ้ามีเราสามารถปรับปรุงแก้ไขก่อนได้ก่อนที่จะตั้งครรภ์
0: แต่ด้วยสังคมที่เปลี่ยนไปนะผมว่าทุกวันนี้หลายคนก็น่าจะเห็นภาพชัดแหละว่าสมัยก่อนรุ่นถ้าเกิดรุ่นเจนคุณพ่อคุณแม่อย่างแคนตอนนี้ประมาณ34เงี้ยเจนคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะมีลูกกันเร็วประมาณสัก20กว่าก็มีแล้วแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยกว่าจะแต่งงานกันก็30อัพไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีลูกก็จะช้าขึ้นไปอีกสังคมก็เปลี่ยนไปอีกซึ่งมันจริงนะครับเพราะว่าเขาส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเรื่องนี้กลายเป็นวาระแห่งชาตินะฮะบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่มองกันแต่ว่าในภาพใหญ่เหมือนที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเกิดคนมันน้อยลงเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับทางสาธารณสุขครับคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติก็ดันส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเป็นวาระแห่งชาติหวังแก้วิกฤตเด็กเกิดน้อยเผยว่าในปี2566จำนวนการเกิดเหลือเพียง 462,240 คนนะครับเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมอนามัยแพทย์หญิงอัมพรเปิดเผยถึงสถานการณ์ด้านประชากรพบว่าจำนวนการตายเนี่ยมันมากกว่าเกิดนะเป็นแบบนี้4ปีติดต่อกันแล้วนะครับปี2566จำนวนการเกิดเหมือนที่บอกเมื่อกี้นี้คือ 462,240 คนแต่จำนวนการตาย 571,646 คนจำนวนบุตรเฉลี่ยลดลงจาก6คนเหลือเพียง 1.12 คนการลดลงของประชากรคาดว่าเกิดอย่างต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อยเนี่ย 15-20 ปีจากวิถีที่เปลี่ยนแปลงไปเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเกิดและการเติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับกรมอนามัยก็เลยร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพการจัดการบริหารบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตรระดับที่1ครอบคลุมทุกจังหวัดเพื่อให้คำปรึกษาในการวางแผนครอบครัวเพื่อเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์แล้วก็ลดความเสี่ยงในการมีบุตรระดับที่2คือจะมุ่งเน้นการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการฉีดเชื้ออสุจิสู่โพรงมดลูกให้ครบทุกจังหวัดเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับโอเคคราวนี้เราจะมาคุยวิธีกันหน่อยเพราะว่าแน่นอนผมเคยได้ยินคนที่เขาอยากมีลูกเขาก็อยากมีจริงๆแล้วมันก็มีวิธีที่หลากหลายมากๆนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือการฉีดอสุจิเข้าโพรงมดลูกและนอกจากนั้นมันมีวิธีอะไรบ้างจันพอจะไล่ให้ฟังได้ไหมครับ
1: จริงๆถ้าไล่ขออนุญาตไล่เป็นตั้งแต่เบื้องต้นเลยละกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้มักจะกลัวการเข้ามาปรึกษาเพราะคิดว่าทุกคนต้องทำเด็กหลอดแก้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเจอว่าเป็นปัจจัยอะไรนะคะเบื้องต้นเลยจริงๆถ้าอายุน้อยพยายามมีลูกแล้วยังไม่มีเราอาจจะมาประเมินดูเบื้องต้นเลยนะคะว่าเป็นจากอะไรจริงๆอันแรกเลยคือประเมินทั้งผู้

0: หญิงผู้ชายนะคะเพราะปัจจัยของทางฝั่งผู้ชายก็เป็นตัวตัดสินการให้การรักษาด้วยเช่นกัน
1: ผู้ชายด้วยเหมือนกันโอเค
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้ามาปรึกษา
1: ต้องมาเป็นคู
0: ่มาเป็นคู่ถูกต้องค่ะหรือถ้าไม่มาพร้อมกันไม่สะดวกวันหลังก็ต้องมานะมาตรวจประเมินกันนะคะเนาะของผู้ชายจริงๆง่ายๆเลยคือการประเมินพวกอสุจินะคะเพราะถ้าอสุจิน้อยนะคะมีปริมาณที่ไม่เพียงพอเนี่ยผู้ที่อาจจะถูกข้ามไปรักษาโดยวิธีที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเช่นเด็กหลอดแก้วแต่ถ้าเกิดอสุจิดีอายุก็น้อยนะคะเนาะพวกนี้เราอาจจะใช้ตั้งแต่เรื่องของการให้ยากระตุ้นให้ไข่ตกนะคะแล้วก็มีเป็นกลุ่มของเราไปยุ่งกันเองก็ได้นะคะไม่ต้องฉีดเชื้อ
1: okay.
0: เราช่วยนับวันให
1: ้โอเค
0: แล้วเราก็ไปยุ่งกันเอง
1: มีตัวนี้ช่วยไปแล้วนะเดี๋ยวไข่จะตกช่วงนี้นะ
0: ใช่แล้วไปปฏิบัติการ
1: จัดการกันเอง
0: ใช่ค่ะเหลืออันที่สองก็คือเป็นการกระตุ้นให้ไข่ตกนะคะแต่เราช่วยด้วยการพาเชื้ออสุจิไปให้อยู่ในโพรงมดลูกเลยไม่ใช่หลังอยู่ในช่องคลอดก็จะเรียกว่าเป็นการฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก
1: ก็คือเวลาฉีดเข้าไปก็คือฉีดเข้าช่องคลอดเลยอะ
0: เข้าในโพรงมดลูกเลยค่ะปกติเนี่ยผู้ชายเรามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอะค่ะอสุจิจะถูกหลังอยู่ที่ช่องคลอดอสุจิก็ต้องเก่งพอสมควรในการจะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะคะแต่ว่าการฉีดเชื้อในโพรงมดลูกเราบายพาสให้ก็คือแทนที่อยู่ที่แค่ช่องคลอดเราจะพาเขาเข้าไปอยู่ในโพรงมดลูกเลย
1: ก็คือแต่ก็ต้องฉีดเข้าช่องคลอดเหมือนเดิมไหมครับ
0: ผ่านทางช่องคลอด
1: แต่แค่เรามีสายตรงไปถึงตรงนั้นเลยส่งให้เลย
0: โอเคแต่ก็ต้องอสุจิก็ต้องดีนะคะเพราะเขายังต้องวิ่งไปเองและไปปฏิสนธิเอง
1: ซึ่งอสุจิตรงนั้นเนี่ยก็คุณพ่อก็ต้องจัดการมาก่อน
0: ใช่ค่ะจะมีการเตรียม
1: แล้วมันอยู่ได้นานขนาดไหนครับ
0: ค่ะปกติการเตรียมเนี่ยพอเตรียมเสร็จก็สามารถฉีดได้ในช่วง24-48ชั่วโมง
1: อ๋อก็คือสมมติออกมาปุ๊บเนี่ยมันยังไม่ตาย
0: ยังค่ะยัง
1: ต้องเก็บไว้ในอะไรพิเศษไหมครับ
0: ปกติถ้าจะทำกระบวนการการฉีดเชื้อต้องมาพยาบาลก็คื อมีการเก็บอสุจินะคะมาให้แล้วก็จะผ่านการเตรียมประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็นำอสุจิมาฉีดกลับให้ซึ่งจะให้บริการโดยสุตินารีแพทย์ห
1: รือผ่านการเตรียมคือเตรียมอะไรครับ
0: เขาจะมีการเตรียมอสุจิค่ะปกติแล้วน้ำอสุจิเวลาออกมาไม่ได้มีแค่อสุจิจะมีตัวน้ำตาลเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวปะปนมาด้วยเราต้องล้างสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่อสุจิออกค่ะแล้วถึงจะเอาแค่อสุจิที่บริสุทธิ์ที่สุดที่ไม่มีเซลล์ปะปนอื่นๆเนี่ยฉีดกลับเข้าไปในตัวคุณผู้หญิง
1: คือน่าสนใจมากนะล้างไง
0: ก็จะมีการ
1: ตั้งสองกล้องล้างเหรอ
0: ปกติเขาก็จะมีกระบวนการค่ะเอาอสุจิมาแล้วก็เติมน้ำยามีการปั่นให้เกิดการตกตะกอนเพื่อแยกเซลล์ที่ไม่ดีออกแม้แต่อสุจิที่ตายอสุจิที่ไม่วิ่งเนี่ยเราก็ต้องรีมูฟออกเพราะจริงๆเวลาเราฉีดกลับเข้าไปอะค่ะในโพรงมดลูกผู้หญิงปริมาตรที่เราฉีดได้จริงๆอะมีนิดเดียวนะคะประมาณแค่ 0.5 ซีซีหรือน้อยกว่านั้นน้อยมาก
1: น้อยมาก
0: น้อยมากค่ะน้อยมาก
1: แต่ว่าในนั้นเนี่ยก็มีอสุจิอยู่เยอะอยู
0: ่ที่มีความเข้มข้นที่ดีแล้วก็มีตัวอสุจิที่วิ่งเก่ง
1: แข็งแรงละคัดเลือกมาแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นสิ่งที่เปิดโลกผมมากเลยอาจารย์เราไม่เคยรู้ว่ามีการคัดกรองแบบนี้เพราะโอเคเรารู้แค่ว่าในการทำแบบนี้ผู้ชายก็ต้องมาเอาอสุจิออกที่นี่แหละแต่หลังจากนั้นไม่รู้กระบวนการยังไงแล้วก็ฉีดเข้าไปที่โพรงมดลูก
0: ใช่ค่ะ
1: โอกาสนี้ประสบความสำเร็จมากขนาดไหนคร
0: ับ จริงๆด้วยวิธีนี้ค่ะตัวถ้าปัจจัยอื่นๆปกติเลยนะคะมดลูกไม่มีเนื้องอกท่อนำไข่ดีก็จะเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์คร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 10-15% จะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะคะเนาะแต่ก็ช่วยนะคะบายพาสในกรณีที่หนึ่งก็คือถ้าเกิดผู้หญิงไข่ไม่ตกเราสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าไข่เขาตกเมื่อไหร่อสุจิเราก็พยายามพัฒนาปรับปรุงให้มีแต่ตัวที่ดีๆที่วิ่งเก่งๆนะแล้วก็ไม่ต้องมารอลุ้นวิ่งที่ตัวช่องคลอดขึ้นไปแล้วก็พาสเขาเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขมันเลยไม่ได้เยอะมากก็ตัวเลขอยู่ที่ 10-15% ค่ะที่จะเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ
1: ์โอเคแต่ว่าแล้วการที่สมมติฉีดไปแล้วนะครับประมาณนานเท่าไหร่เราถึงจะทราบผลว่าติดไม่ติด
0: โดยทั่วไปนะคะถ้าเรากะระยะเวลาที่ถูกต้องจริงนะคะส่วนใหญ่ประมาณ14วัน
1: รู้เลยเหรอ
0: ประมาณนั้นควรจะเทสได้แล้วว่าเอ๊ะประจำเดือนขาดไหมนะคะ เพราะว่าถ้าประจำเดือนขาดก็ให้สงสัยว่าเอ๊ะตั้งครรภ์หรือเปล่านะคะหรือถ้าเกิดตรวจแล้วไม่ตั้งครรภ์ก็ต้องอาจบางคนอาจจะต้องรอเพราะว่าในบางเคสกรณีอย่างเช่นพวกกลุ่มภาวะไข่ตกไม่สม่ำเสมอพวกนี้บางทีเนี่ยการที่เราใช้การกะโดยการใช้ยาฉีดช่วยกระตุ้นให้ไข่ตกพวกนี้เนี่ยบางทีเขาไม่ได้ตกตามใจที่เราต้องการไม่ใช่ทุกเคสที่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมานั่งดูแล ว่าประจำเดือนเขาออกมาเมื่อไหร่มันก็จะเป็นตัวช่วยบอกแล้วค่ะว่ายาที่เราให้ไปกับเราฉีดเชื้อเข้าไปเนี่ยระยะเวลาที่เราว่าตรงจริงๆมันตรงจริงไหมเพราะนั้นการทำการฉีดเชื้อในโพรงมดลูกเนี่ยมักจะไม่ได้ทำรอบเดียวเสร็จจะทำส่วนใหญ่ก็จะต้องทำซ้ำมันจะเป็นการเรียนรู้ว่าเอ๊ะคุณผู้หญิงคนนี้ไข่ตกเร
1: ็
0: วไข่ตกช้าที่เราว่าไข่เท่านี้จะตกเขาตกจริงไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์มาเลยไม่ได้สูงมากและต้องใช้การมอนิเตอร์ตามดูด้วยว่าสิ่งที่เราคาดหวังมันได้ตามนั้นจริงหรือเปล่า
1: ก็ตอนแรกผมก็กำลังจะถามอาจารย์เลยว่าทำซ้ำได้ไหมก็คือทำได้
0: ค่ะทำได้
1: อาจจะ

0: ส่วนใหญ่ต้องทำซ้ำอยู่แล้ว
1: ก็ส่วนใหญ่นะคะเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยตามจากข้อมูลทางการแพทย์ก็คือถ้าเราทำเกิน6รอบโอกาสการตั้งครรภ์จะไม่เพิ่มขึ้นแล้ว
0: โอเค
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยแม็กซิมัมเต็มๆ6 รอบแต่ถามว่าชีวิตจริงมีคนไหนถึง6รอบไหมอาจจะไม่ถึงนะคะ
0: ส่วนใหญ่ติดก่อน
1: กับอันที่2คือเราเปลี่ยนวิธีแล้วนะคะ
0: okay.
1: เพราะว่าส่วนใหญ่เราต้องมาประเมินว่าที่ไม่สำเร็จเพราะอะไรถ้าเกิดว่าอสุจิก็ดีวันที่ตรวจก็ตรงแล้วยังไม่ตั้งครรภ์เนี่ยการที่เราทำวิธีเดิมๆซ้ำๆมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือเหมาะสมสำหรับคนไข้เช่นกัน
0: วิธีนี้แพงไหมครับอาจารย์
1: ค่าใช้จ่ายจริงๆเป็นค่อนข้างถูกที่สุดแล้วในกรณีของการรักษามีบุตรยากนะคะเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายจริงๆยากินเนี่ยหลักร้อย
0: กินหลักร้อย
1: นะคะแล้วก็ทานสมมติเราจะเริ่มรักษาในการกระตุ้นให้มีไข่ตกเนี่ยยากินอยู่ที่ประมาณ100บาทรวมกินแค่5วันเองหาทานแค่5วันก็ไม่เกิน 1,000 บาทอะนะคะ
0: ค
1: แล้วก็ถ้าจะมีการฉีดยาให้ไข่ตกในวันที่เราต้องการอันนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 1,800 บาทถึง 2,000 บาท
0: ก็เข้าถึงได
1: ้เข้าถึงได้ค่ะแล้วก็อาจจะมีวันที่มาฉีดเชื้อนะคะซึ่งถ้าเราไปยุ่งกันเองก็ตัดค่าใช้จ่ายในการฉีดเชื้อไปแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเข้าสู่กระบวนการฉีดเชื้อก็จะมีค่าใช้จ่ายตอนเตรียมอสุจิที่บอกไปนะคะโดยทั่วไปไม่เกินประมาณ 10,000 บาท
0: ต่อ1ครั้งเตรียมอสุจิแพงสุดเลยครับ
1: ใช่ค่ะเพราะมันเป็นกระบวนการที่ทางห้องแลบจะต้องซับซ้อนค่ะแต่ว่าอันนี้จริงๆก็ขึ้นอยู่กับเราสามารถmanage เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายต้นทุนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
0: โอเคครับอันนี้คือวิธีแรกเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแจ่มพอสมควรอันต่อมามีอะไรบ้างครับ
1: ค่ะอันถัดไปก็จะเป็นอันที่ advance ขึ้นแล้วนะคะในปัจจุบันก็จะเป็นการทำเด็กหลอดแก้ว
0: อันนี้ผมได้ยินมานานมากแล้วแล้วก็รู้สึกเหมือนดูหนังไซไฟอ่ะเขาว่าเด็กหลอดแก้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าหลอดแก้วยังไง
1: หลักๆคำว่าเด็กหลอดแก้วคงหมายถึงการที่เรานำมาปฏิสนธินอกร่างกายนะคะในที่นี้ก็คือเรามีไข
0: ่
1: เราอยากให้เขาตกไข่นะคะแต่กลับกันก็คือเราไม่ให้เขาตกแล้วเรากระตุ้นให้มีไข่โตเยอะๆไม่ใช่แค่เดือนละใบนึงกระตุ้นให้มีไข่เยอะๆค่ะแล้วก็เก็บไข่ออกมาจากนอกร่างกายของฝ่ายหญิง
0: เอาออกมาได้เหรอครับ
1: ค่ะก็เป็นการเก็บไข
0: ่ okay.
1: นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็นำอสุจิของฝ่ายชายมาปฏิสนธิกันในห้องแลบห้องปฏิบัติการ
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเราก็จะมาเลี้ยงตัวอ่อนล่ะค่ะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะสิ่งที่เราปฏิสนธิไปได้เป็นตัวอ่
0: อ
1: นหรือไม่อย่างไรถ้าได้เป็นตัวอ่อนเนี่ยตัวอ่อนก็จะถูกนำมาเลี้ยงนะคะจนถึงวันที่3ของตัวอ่อนวันที่5ของตัวอ่อนเสร็จแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ในแต่ละท่านนะคะในแต่ละกรณีว่าจะย้ายตัวอ่อนนี้กลับเข้าไปในโพรงมดลูกเลยหรือเราจะฟรีซไว้ก่อนนะคะแล้วก็รอจนพร้อมอีก6เดือนพร้อมค่อยเอาตัวอ่อนกลับมาย้าย
0: แช่แข็งไว้ก่อนก็ได้
1: แช่แข็งไว้ก่อนได้ค่ะ
0: เอาง่ายๆก็คือปกติอ่ะเข้าใจกระบวนการว่าเมื่อกี้เนี้ยคือเราทำทุกอย่างด้านใน
1: ค่ะ
0: การจะกระตุ้นให้ฝ่ายหญิงมีไข่เกินใบ2ใบทำยังไงครับ
1: ก็จะเป็นยาฉีด
0: ที่เขาฉีดใส่ท้องกันนั่นแหละ
1: ถูกต้องค่ะจะต้องฉีดทุกวันไปจนกระทั่งวันที่เก็บไข่
0: เก็บยังไงครับอาจารย
1: ์ค่ะเวลาเก็บก็จะเป็นอุปกรณ์อันตราซาวเก็บทางช่องคลอดนะคะมีอันตราซาวเป็นตัวนำแล้วก็เป็นเข็มเหมือนเข็มฉีดยาแต่เป็นเข็มยาวเก็บผ่านทางช่องคลอดเนื่องจากว่ารังไข่ของผู้หญิงอะค่ะปกติก็จะอยู่ในอุ้งเชิงกรานอันตราซาวเนี่ยมักจะไดเรกไปถึงเลยไม่ต้องไปผ่านลำส่งลำไส้อะนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถเก็บได้เลยนะคะทางช่องคลอดนะคะแล้วก็ดมยาสลบเป็นส่วนใหญ่นะคะอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลก็เป็นยาฉีดธรรมดานะคะบางโรงพยาบาลก็ทำให้หลับลึกขึ้นอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละโรงพยาบาล
0: แล้วเอามาด้านนอกแล้วก็ปฏิสนธิด้านนอกเข้าไปแล้วโอเคครับสมมุติว่าในครั้งนั้นเนี่ยเรามีทั้งหมด6ใบแล้วกัน6ใบเนี้ยก็ใส่เชื้อไว้เรียบร้อยแล้วพอครบ3วันแล้วถ้าเอาไปฝังก็คือเอาเข้าร่างกายของฝ่ายหญิง
1: ก็จะย้ายกลับไปที่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง
0: ฝังกี่ใบครับ
1: ก็ปกติอะค่ะเราจะย้ายตัวอ่อนทีละ1ตัวยกเว้นว่าเราย้ายไปแล้วตัวอ่อนเนี่ยไม่ฝังตัว 1-2 ครั้งเราอาจจะเพิ่มจำนวนนะคะในการย้ายตัวอ่อนอย่างเช่น2ตัว
0: ครับ
1: หรือคุณภาพตัวอ่อนไม่ดีเราอาจจะเพิ่มโอกาสโดยการ
0: ฝัง3เลย
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นกรณีบางกรณีนะคะส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านมีข้อบ่งชี้ในการย้ายตัวอ่อนกี่ตัวนะคะเพราะว่าการที่ย้ายตัวอ่อนเยอะเรากลัวนะคะว่าคนไข้จะตั้งครรภ์แฝดหรือแฝด2แฝด3เพราะว่าการที่ตั้งครรภ์มีหลายๆคนมีภาวะแทรกซ้อนได
0: ้อาจจะติดหมดเลยก็ได้อย่างงี้ใช่มั้ยครับ
1: ถูกต้องค่ะล่าสุดก็บางคนก็จะมีแตกเป็น3ย้าย1แตก2แตก3มีได้นะคะ
0: แตกได้ด้วยฮะ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่แพทย์เป็นคนย้ายกลับเข้าไปเนาะเราจึงพยายามลดโอกาสเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนให้กับผู้มารักษาให้ได้มากที่สุดค่ะ
0: อันนี้น่าสนใจมากครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเด็กหลอดแก้ว
1: เป็นเด็กหลอดแก้ว
0: ซึ่งโอกาสในการประสบความสำเร็จก็จะเยอะกว่าวิธี
1: เยอะขึ้นค่ะก็โดยทั่วไปถ้าเกิดว่าอายุไม่เนี่ยบางทีโอกาสการตั้งครรภ์ขึ้นไปถึง 30-50

50%นะคะเพราะว่าเราสามารถเลือกได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนไข้ที่อายุมากกว่า35จริงๆก็สามารถตรวจโครโมโซมนะคะเมื่อเรายาตัวอ่อนที่เป็นโครโมโซมที่ปกติเนี่ยตัวโครโมโซมปกติก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยตัวการทำ

0: ครับแต่ว่าวิธีนี้ผมได้ยินมานานแล้วว่าราคาสูงมากๆเหมือนกันแล้วก็การที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเราเอาไว้ก่อนแล้วก็ฟีดไว้เนี่ยสามารถฟีดได้นานเท่าไหร
1: ่ค่ะจริงๆข้อมูลปัจจุบันนะคะมีข้อมูลเก็บตัวอ่อนไว้ถึง 15-20 ปีแล้วย้ายแล้วทองได้นะคะ
0: สามารถ
1: เพียงแต่ว่าถ้าจะให้ดีส่วนใหญ่สิ่งนั้นอายุเราก็จะผ่านไปเนาะนะคะจริงๆประมาณ5ปีนะคะก็กลับมาย้ายเถอะค่ะเพราะถึงตอนนั้นอายุเราอาจจะเลยเถิดนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ใน5ปีแรกค่ะควรจะกลับมาย้ายตัวอ่อนได้แล้วอย่าเก็บไว้นานจนเกินไปเพราะใดๆเนี่ยตัวอ่อนที่เราฟรีซไว้ผ่านกระบวนการแช่แข็งมันมีผลต่อตัวอ่อนได้ไม่บ้าก็น้อยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราฟรีซไว้ยังไงก็มีผล
0: โอเค
1: นะคะแต่ว่าเมื่อพร้อมมันก็อย่านานมาก
0: ค่ะค่ะอันนี้คือวิธีเด็กหลอดแก้วอันนี้เมื่อก่อนผมเคยได้ยินว่าการทำกิฟต์คืออันนี้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: หร
1: ือ
0: ว่าคนละอย่างกัน
1: การทำกิฟต์มันจะย้ายตัวอ่อนไปที่กลุ่มของตรงท่อนำไข่อันนี้เราเป็นการย้ายกลับไปจากโพรงมดลูกค่ะก็เป็นวิธีที่พัฒนาขึ้น
0: กิฟต์นี่คือเก่าละ
1: เก่าแล้ว
0: ใช่ไหม
1: กิฟต์คือเก่าก็ไม่ได้มีทำกันแล้ว
0: โอเคทุกวันนี้มีอะไรใหม่กว่านี้ไหม
1: คะหลักๆเป็นเรื่องนี้ละค่ะที่เป็นอันที่เจอได้เยอะที่สุดอะนะคะอันอื่นๆที่อาจจะมีเพิ่มเติมก็คือในกลุ่มของฝ่ายชายค่ะสมัยก่อนเนี่ยในกลุ่มที่ฝ่ายชายมีปัญหานะคะอย่างเช่นอสุจิที่น้อยเราอาจจะโอ้อน้อยในที่นี้คือโดยปกติเราบอกว่าหลัง1ครั้งเนี่ยคุณจะมีอสุจิประมาณ16ล้านตัวต่อซีซีนะคะถึงจะบอกว่ามีลูกได้โอกาสสำเร็จสูงเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ก่อนถ้าต่ำกว่านี้อย่างเช่นมีแค่ล้านเดียว5ล้านเนี่ยบางคนก็อู้ต้องไปบริจาคอสุจินะคะแต่ปัจจุบันไม่ต้องอย่างนั้นแล้วเพราะจริงๆถ้าเรามีไข่10ใบเราก็จะอสุจิแค่10ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราใช้วิธีทำเด็กหลอดแก้วอะค่ะก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยทำให้ฝ่ายชายเนี่ยถึงจะมีปัญหามีบุตรยากอสุจิน้อยก็สามารถพาสไปได้สามารถใช้แค่10ตัวแหละไม่ต้องเอาหลายหมื่นหลายล้าน
0: ก็คัดเลือกให้แล้วว่าเนี่ย10ตัวนี้แข็งแรง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะกับอีกอันนึงก็คือบางท่านน้อยมากๆน้อยกว่านี้เลยนะคะบางคนเราสามารถผ่าตัดนะฟังแล้วอาจจะน่ากลัวนิดนึงก็คือเป็นการผ่าตัดที่เจาะเอาตัวอสุจิมาจากทางอัณฑะนะคะหรือว่าตรงต่อมหมวกแถวๆบริเวณที่อัณฑะค่ะสามารถเก็บอสุจิออกมาได้หรือฝ่ายชายที่ทำหมันไปแล้วไม่อยากแก้หมันก็สามารถเก็บอสุจิมาได้แต่ก็ต้องไปดมยาสลบทำนะคะเป็นการผ่าตัดเพื่อเก็บอสุจิออกมาอาจจะได้มาแค่ 4-5 ตัวใช่แต่ว่าเราก็มีไข่อยู่แค่ไม่ได้จำนวนมากเช่นกันไม่ต้องหลักแสนหลักหมื่นก็เป็นอันใหม่ๆที่มีแต่จริงๆก็มีมานานแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกนำไปอธิบายให้คนไข้เข้าใจนะคะ
0: ทุกวันนี้วิธีการมันแบบทันสมัยมากเลยจนเราอาจารย์รู้สึกไหมว่ามันเหมือนกับโลกอะไรไม่รู้อีกโลกนึงซึ่งอาจารย์คิดว่าในอนาคตมันจะมีวิธีแบบล้ำกว่านี้อีกไหม
1: จริงๆถ้าต่างประเทศอะค่ะมีวิธีที่มันค่อนข้างแอดวานซ์ไปมากแล้วนะคะอย่างเช่นมีการเปลี่ยนถ่ายพวกเขาเรียกไมโตคอนเดรียนะคะอย่างเช่นมันจะมีโรคบางอย่างค่ะที่มันถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ไม่ใช่เป็นพันธุกรรมของแม
0: ่
1: และพ่ออย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นการส่งผ่านทางพันธุกรรมที่เป็นไมโตคอนเดรียซึ่งมันจะมาจากเซลล์รุ่นแม่เราลงมา
0: ไปอีกโอเค
1: ใช่ค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนเติร์ดปาร์ตี้ก็คือเป็นการเอาเซลล์ของคนอื่นมาใช้ร่วมด้วยเป็นบุคคลที่3ในต่างประเทศมีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่อาจจะเห็นก็คือเป็นเรื่องของการอุ้มบุญจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม
0: ่
1: แต่ก็เอาไว้ใช้แก้ไขในกรณีบางกรณีอย่างเช่นผู้หญิงที่ไม่สามารถตั้งครรภ์เองได
0: ้
1: นะคะเนื่องจากโรคประจำตัวของตัวเองหรือบางคนตัดมดลูกไปแล้วไม่สามารถตั้งท้องเองได้นะคะอันนี้ก็เป็นอันที่ไม่ใหม่ละค่ะแต่ว่าจริงๆก็เนื่องจากเราตรวจรักษาแล้วทำให้ชีวิตของคนไข้มีอายุที่ยืนมากยืนยาวนานมากขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราเห็นภาพพวกนี้เยอะขึ้นหรืออย่างเช่นคนไข้ที่เป็นมะเร็งนะคะซึ่งไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้ซึ่งอาจจะมีผลทำให้มะเร็งเขากลับมาเป็นซ้ำก
0: ็
1: จะเป็นกลุ่มที่ปัจจุบันมีการพูดถึงมากขึ้นค่ะก็ที่ประเทศไทยก็มีเริ่มทำกันเยอะแล้วเหมือนกันในกลุ่มมะเร็ง
0: ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ยินเรื่องการอุ้มบุญเป็นข่าวเยอะพอสมควรนะครับยกตัวอย่างข่าวนี้เลยฮะคือตลาดมืดอุ้มบุญฮะแฉขบวนการซื้อไข่หญิงขายไข่เสี่ยงถึงตายนะครับเรื่องนี้มีรายงานข่าวเกี่ยวกับเครือข่ายลักลอบซื้อขายไข่และก็อุ้มบุญผิดกฎหมายครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์จากร่างกายของผู้หญิงโดยขาดมาตรฐานทางการแพทย์ที่ปลอดภัยแพทยสภาขอแจ้งเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงความเสี่ยงนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการนี้การซื้อขายเพื่อการค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในไทยแต่ไงก็ตามครับก็มีขบวนการลักลอบซื้อไข่โดยใช้โฆษณาชวนเชื่อว่าให้ค่าตอบแทนที่สูงแต่แท้จริงแล้วเนี่ยความเสี่ยงของสุขภาพรุนแรงแล้วก็มีผลระยะยาวอันตรายของตลาดมืดและการอุ้มบุญผิดกฎหมายมีรายงานข่าวหลายกรณีครับที่หญิงไทยถูกล่อลวงไปต่างประเทศเพื่อขายไข่หรือรับอุ้มบุญโดยไม่สมัครใจตลาดมืดเหล่านี้มักจะขาดมาตรฐานทางการแพทย์เต็มไปด้วยความเสี่ยง ก็อย่างเช่นการใช้ยากระตุ้นไข่อย่างไร้การควบคุมค่าตอบแทนไม่เป็นธรรมความเสี่ยงทางกฎ

0: หมายการกักขังและบังคับควบคุมความเสี่ยงจากการค้ามนุษย์นะครับนอกจากนั้นแพทย์ขอเตือนนะครับประชาชนขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการเหล่านี้เพราะผลกระทบต่อสุขภาพและจิตใจเนี่ยมันอาจจะรุนแรงกว่าที่คิดการตัดสินใจนั้นควรอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องและคำแนะนำจากแพทย์และมาตรฐานทางกฎหมายนะครับข่าวนี้เราพูดถึงการอุ้มบุญผิดกฎหมายแต่ว่าจริงๆแล้วการอุ้มบุญมันก็มีถูกกฎหมายเหมือนกันหลักการในการอุ้มบุญครับอาจารย์มันคือทำยังไง
1: หลักการของการอุ้มบุญนะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นการนำตัวอ่อนที่ได้จากคู่สามีภรรยาที่ต้องการมีบุตรย้ายกลับเข้าไปสู่บุคคลที่3นะคะซึ่งการที่จะทำแบบนั้นได้เนี่ยก็แปลว่าผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรท่านนั้นเนี่ยมีเหตุบางอย่างที่ไม่ควรที่จะตั้งครรภ์อ
0: ย่างที่จะบอกอาจจะเป็นโรค
1: ใช่ค่ะมีโรคประจำตัวที่ฮอร์โมนการตั้งครรภ์มีผลกระตุ้นตัวโรคเขานะคะหรือว่าคนไข้ตัดมดลูกไปแล้วแต่ยังอยากมีบุตรอยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุจำเป็นนะคะซึ่งกลุ่มคนไข้เหล่านี้ล่ะค่ะที่จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มในทางเลือกที่จะไปรับการอุ้มบุญ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้คนที่โอเคเข้าใจแล้วเหมือนที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเราเอาไข่ออกมาเอาตัวอ่อนผสมมีละอยู่ด้านนอกก็คือเอาอันนี้เหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าไปในท้องผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: แบบนี้เด็กที่เกิดมาเนี่ยจะเป็นลูกเราไหมหรือว่ามีของเขาด้วยอ่ะเข้าใจไหมครับสมมติว่าพ่อแม่ก็ได้หน้าตาผิวพรรณผมจากคู่นี้หรือเวลาเราไปฝังแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรจากคนนั้นด้วยไหมอ่ะ
1: จริงๆก็ขึ้นอยู่ว่าตัวอ่อนที่เราใช้เนี่ยค่ะเป็นตัวอ่อนที่ได้ตัวโครโมโซมได้ยีนมาจากใครนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นจากคู่สมรสหญิงชายคู่นั้นอยู่แล้วลูกที่เกิดออกมาก็จะเป็นยีนของคู่สมรสนั่นแหละเพียงแต่ว่าไปฝังตัวในอีกท่านหนึ่งแค่นั้นนะคะเพียงแต่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะกังวลล่ะค่ะว่าเวลาเราเหมือนเราตั้งครรภ์เนาะบำรุงนู่นนั่นนี่นะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆท่านพวกนี้การเลือกบุคคลที่3ที่จะมาช่วยอุ้มบุญเนี่ยแหละเป็นพอยที่สำคัญที่จะกังวลกันว่าเอ๊ะคนคนนี้จะดูแลลูกเราดีไหมนะแต่ถามว่าเรื่องโครโมโซมยีนทั้งหลายเป็นของ
0: โอเค
1: คู่สมรสท่านตันนั้น
0: เขาเป็นแค่พื้นที่ฝาก
1: ใช่ค่ะเป็นที่ฝาก
0: ไม่ได้มีผลกับพวกแบบโมสายเลือดนี่อะไรไม่มี
1: ค่ะไม่มีค่ะตัวกรุ๊ปเลือดหรืออย่างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆก็จะเป็นของคู่สมรสที่ตั้งใจต้องการมีบุตรเพียงแต่ว่าแน่นอนว่าเวลาเราเลี้ยงดูเราตั้งครรภ์นะคะเหมือนเรากินข้าวน้อยลูกก็โตน้อย
0: อ
1: ันนี้มันก็จะมีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่การเลือกจึงเลือกค่อนข้างยากนะคะต้องเป็นคนที่คู่สามีภรรยาไว้ใจนะคะแล้วก็สามารถติดตามได้อันนี้ก็จะเป็นอันที่ต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันในกรณีอุ้มบุญ
0: ซึ่งในประเทศไทยทำได้ไหมครับ
1: ทำได้ค่ะเป็นเราสามารถทำได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะต้องทำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของหน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เพื่อตัดสินก่อนว่ามีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนนะคะหลังจากนั้นจะต้องทำเรื่องเข้าสู่กระทรวงสาธารณสุขค่ะเพื่อให้เขาตอบตกลงว่าสมเหตุสมผลนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งเอกสารกลับมาซึ่งก็เราก็จะดำเนินการกระตุ้นไข่ปฏิสนธินอกร่างกายหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อสำเร็จเรียบร้อยก็จะย้ายตัวอ่อนกลับไปที่หญิงอุ้มบุญซึ่งเมื่อกี้คำถามที่คุณแคนถามก็คือแล้วลูกเราออกมาจะเป็นลูกของเราไหมนะ
0: จะน่าเหมือนเราไหม
1: เนื่องจากทางกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะเขามีออกกฎหมายมาอยู่แล้วแล้วรองรับอยู่แล้วนะคะเมื่อเด็กคลอดออกมาเนี่ยก็จะเป็นลูกของทางคุณแคนกับภรรยาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นตามกฎหมายได้เลย
0: โอเคมีกฎหมายในการ
1: มีกฎหมายรองรับแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้คือเราต้องทำให้มันถูกกฎหมายตั้งแต่แรกนะคะ
0: ส่วนใหญ่อาจารย์หมอเคยเจอเคสอุ้มบุญไหมครับเขาเอาใครมาอุ้มอะครับส่วนใหญ
1: ่ก็ที่เจอตั้งแต่คนรู้จักนะคะเพราะว่าคนรู้จักก็สามารถพูดคุยได้แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรนะคะมีบางคนก็เป็นญาตินะคะพี่น้องเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้โครโมโซมของเขาเขาเป็นแค่ที่ฝากเพราะนั้นก็มีเป็นญาตินะคะหรือบางคนที่เคยเจอก็คือเป็นกลุ่มคนที่ไม่รู้จักเลยนะคะมีแต่ว่ากลุ่มเนี้ยเท่าที่เจอก็จะมีระหว่างทางอาจจะมีแคนเซิลเปลี่ยนใจ
0: ไม่เอา
1: ใช่ค่ะหมายถึงว่าฟังคุยแล้วไม่คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะโปรเซสเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราตกลงกันแล้วว่าเป็นท่านนี้เนี่ยมันไม่ใช่เริ่มได้เลยมันก็จะมีทามมิ่งที่เราต้องรอคำตอบรับจากทางกระทรวงด้วย3เดือนโดยประมาณซึ่งระหว่างนี้มันอาจจะเกิดภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็เปลี่ยนเพราะเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนเราต้องเริ่มกระบวนการใหม่หมดเลยค่ะที่จะทำเรื่องขอที่กระทรวงสาธารณสุข
0: มันมีแกลบเวลาของมันอยู่ในการที่กว่าเราจะได้รับอนุญาตให้สามารถทำได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็แต่ละท่านมันเลยมีความแตกต่างในแต่ละกรณีการที่เราได้คนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจจึงค่อนข้างสำเร็จนะคะเท่าที่เห็น
0: มันก็มีวิธีหลากหลายมากๆเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้เราอ่านข่าวกันไปครับการอุ้มบุญผิดกฎหมายมันก็มีเยอะเพราะบางทีทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีมากๆก็มี คำชวนเชื่อในการที่ชวนหญิงไทยไปอุ้มบุญผลกระทบจริงๆกับสำหรับคนที่อุ้มบุญเนี่ยหรือคนที่ต้องท้องต้องเจอเนี่ยมันคืออะไรบ้างฮะ
1: จริงๆถ้ามองในมุมของผู้หญิงที่ต้องอุ้มบุญนะคะแน่นอนร่างกายที่ต้องมารับการตั้งครรภ์เนี่ยในแต่ละท่านมันก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มอายุนะคะเนาะอันที่สองก็คือในช่วงตั้งครรภ์เองก็มีโอกาสที่เราจะมีโรคบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในช่วงตั้งครรภ์ได้อย่างเช่นกลุ่มของความดันสูงครรภ์เป็นพิษนะคะหรือถ้าเกิดใครที่คลอดมาหลายๆครั้งแล้วไปอุ้มบุญก็มีโอกาสที่จะตกเลือดได้นะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเนื่องจากว่าในการทำถ้ามันเป็นถูกกฎหมายเราจะมีข้อกำหนดพวกนี้ฟิกซ์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มของที่ผิดกฎหมายเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาม
0: าตรฐาน
1: ขนาดไหนอันนี้คือข้อจำกัดแล้วก็ประเด็นที่เคยมีปัญหาที่เป็นที่มาของการตั้งกฎนะคะเกี่ยวกับของกรณีอุ้มบุญก็คือบางครั้งเราตั้งครรภ์ไปเราคิดว่าเด็กปกติแต่พบว่าเด็กไม่ปกติผู้ที่รับภาระนานๆก็คือแม่ที่อุ้มบุญบางทีเขาก็ทิ้งเด็กไว้แล้วก
0: ็ต้องเลี้ยงเอง
1: เขาก็ต้องเลี้ยงเองใช่ค่ะอย่างเช่นถ้ากรณีที่ในอดีตที่เคยมีข่าวแต่นานแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนปี2558จะเป็นกลุ่มของมีเด็กที่มีผู้หญิงที่รับอุ้มบุญคู่สามีภรรยาต่างชาติเด็กคนนึงปกติเด็กอีกคนนึงเป็นดาวซินโดรมนะคะนี่คือเป็นแฝดอุ้มบุญแฝดเขาคลอดเสร็จเขาพาเด็กที่เป็นปกติกลับไปแต่คุณแม่อุ้มบุญต้องดูแลน้องที่เป็นดาวซินโดรม
0: โอ้โหละครเลยอะแล้วตัวเองคลอดเองก็ไม่ทิ้งไม่ได้
1: ก็ผูกพันค่ะ
0: ผูกพันค่ะถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติเอามาฝังในร่างกายคนไทยเกิดมาก็เป็นต่างชาติปะ
1: เป็นต่างชาติค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยข้อกำหนดของคู่สมรสที่เป็นต่างชาติทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างสตริกเข้มงวดมากเพราะเรากลัวคือหลังจากกรณีเหล่านี้ค่ะหลังจากนั้นจะมีกฎหมายเกิดขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยโอกาสเกิดเหล่านี้ก็จะน้อยลงนะคะเนื่องจากว่าเรามีข้อกำหนดชัดเจนถ้าเป็นคู่สมรสต่างชาติค่ะ
0: เมื่อกี้หนึ่งข้อที่เขาบอกว่าเตือนว่าควรจะต้องระมัดระวังเวลาที่ผิดกฎหมายแบบนี้ก็คือการใช้ยากระตุ้นไข่อย่างไร้การควบคุม
1: ค่ะ
0: คำว่าไร้การควบคุมคือยังไงครับปกติยากระตุ้นไข่เราลงลึกกันหน่อยว่ายากระตุ้นไข่มันคือยาอะไรกันแน่มันทำอะไร
1: ค่ะมันคือยาฮอร์โมนนะคะที่สังเคราะห์ขึ้นมานะคะโดยปกติเนี่ยโดยธรรมชาติร่างกายของเราอย่างที่บอกผู้หญิงปกติจะตกไข่เนี่ยเดือนนึงเนี่ยก็1 ใบ 1 ใบเต็มที่2 ใบนะคะถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้ก็เป็นเพราะว่าตัวร่างกายเรามีฟีดแบ็กของฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นร่างกายเราบอกว่าอย่านะมีแค่ใบเดียวพ
0: อ
1: แต่ว่าการกระตุ้นไข่เพื่อให้ได้เด็กหลอดแก้วเนื่องจากค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงนะคะเราต้องการปริมาณไข่ที่เยอะค่ะเพื่อที่จะออกมาปฏิสนธิอย่างที่เมื่อกี้คุณแคนพูดถ้าเรามีไข่สัก6 ใบปฏิสนธิเต็มที่เราจะได้ตัวอ่อน6 ตัวจะไม่ได้10อยู่แล้วล่ะจะเป็น6หรือน้อยกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยสิ่งนึงที่คุณแม่มักจะกังวลก็คือฉันจะได้ตัวอ่อนหรือเปล่านะ
0: ฉันจะได้ไข่กี่ฟองนะ
1: จะได้ไข่กี่ใบนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มที่ผิดกฎหมายหรือรับกระตุ้นไข่เอาไข่ไปใช้เนี่ยคือเขาต้องการไข่เยอะๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราได้ไข่ที่เยอะเกินไปพวกนี้มีผลเสียกับผู้ที่บริจาคไข่หรือผู้ที่กระตุ้นไข่นะคะเพราะถ้าไข่เยอะเกินไปฮอร์โมนแทนที่จะเหมือนมาจากไข่ใบเดียวมันคือเป็นฮอร์โมนที่มาจากไข่10 ใบ 20 ใบ
0: โอ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะเพิ่มโอกาสนะคะการเกิดพวกริ่มเลือดอุดตันได
0: ้
1: นะคะเพิ่มโอกาสของการเกิดน้ำในช่องท้องได
0: ้
1: น้ำท่วมปอดได้นะคะไตวายได้นะคะ
0: ก็คือตายได้เลย
1: เสียชีวิตได้ค่ะใช่ค่ะปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วยาเนี่ยในคนไข้บางท่านที่ทำตามกฎหมายปกติเลยทำกระบวนการปกติแต่กระตุ้นได้เยอะเกินไปเนี่ยพวกนี้จริงๆเรามีวิธีในการลดความเสี่ยงและยาปัจจุบันก็ช่วยเยอะเพียงแต่ว่าในกลุ่มที่ผิดกฎหมายบางครั้งเราเขาอาจจะไม่ได้มองในแง่นี
0: ้
1: เขาต้องการปริมาณไข่ที่เยอะเพียงพ
0: อ
1: หลังจากนั้นผู้ที่บริจาค ก็ไปแอดมิดหรือไป
0: ไม่สนใจอ่ะไปจัดการ
1: เองใช่ค่ะเขาได้ไข่ไปแล้วนะคะหลายครั้งที่เคยเจอตัวก็เคยเจอเคสที่อยู่ๆก็เดินมาแล้วบอกว่าไปกระตุ้นไข่มาได้มา30 ใบ
0: 30ใบ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเยอะเกินไป
1: ก็เยอะเกินไปถ้าเป็นไปได้เราอยากจะเลือกให้น้อยกว่านั้นแต่ถามว่าในกรณีชีวิตจริงมีไหมมีนะคะแต่เราก็จะตามดูใกล้ชิดแหละหรือบางครั้งหลังจากเก็บไข่ไป 5-7 วันถ้ามีอาการต้องรีบแอดมิดเพื่อที่จะช่วยให้การรักษาคนไข้ให้ประคับประคองให้เขาผ่านในช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นภาวะเสี่ยงถ้าเกิดเราได้ไข่เยอะๆมากๆนะคะหรือว่าได้รับยากระตุ้นที่หนักเกินไปสำหรับคนไข้แต่ละคน
0: โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าที่เขาบอกคำเตือนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนไม่เป็นธรรมผิดกฎหมายกักขังมาครับควบคุมแล้วก็ความเสี่ยงจากการค้ามนุษย์เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยก็คือการใช้ยากระตุ้นอย่างไร้การควบคุมนั่นแหละเพราะว่ามันมีผลต่อชีวิตของเราตายได้เลยเหมือนกันซึ่งตัวยากระตุ้นเนี่ยผมเห็นหลายคนที่เขาจะฝากไข่กันนะเขาจะฉีดเข้าท้องฉีดเข้าท้องเหรออาจารย์
1: ค่ะจริงๆเขาจะฉีดที่ชั้นไขมัน ที่อยู่ใต้ผนังหน้าท้องค่ะเป็นตรงตำแหน่งที่มีไขมันเยอะที่สุด
0: ผมสงสัยมานานแล้วคนที่ฉีดยาเนี่ยเขารู้ได้ไงว่าฉีดลึกขนาดไหน
1: ตัวเข็มมันไม่ยาวอยู่แล้วค่ะ
0: เข็มมันบอกเข็มมันเฉพาะเจาะจง
1: ตัวเข็มมันเฉพาะเจาะจงอยู่แล้วซึ่งจะไปลึกไม่ได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เวลาฉีดเขาก็จะมีการวิธีการฉีดก็คือจะมีการหยิบตัวผิวหนังขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้ปักลึกเข้าไปจนถึงกล้ามเนื้อหรือในช่องท้องอยู่แล้ว
0: อ๋อโอเคเจ็บไหม
1: ก็เท่าที่สอบถามก็เจ็บอยู่นะคะเพียงแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคด้วยแต่ฉีดไปสักพักก็จะชินเขาจะบอกก็ชินแล้ว
0: แต่เขาไม่ได้ฉีดครั้งเดียวในเหงื่อเนื่อง
1: ฉีดทุกวันค่ะ
0: ฉีดทุกวันนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็หลักๆเนี่ยในการกระตุ้นถ้าปกติก็จะประมาณ10ถึง14วันนะคะเมื่อไหร่ที่จะจบก็คือเมื่อได้เซลล์ไข่ที่ขนาดเหมาะสมเขาก็จะจริงๆเป็นใช้คำว่าฟองไข่ละกันเซลล์ไข่อาจจะไม่ถูกเราไม่ได้เห็นไข่จริงๆนะคะเราเห็นน้ำที่ไข่มันสร้างมาในฟองไข่เฉย
0: ๆ
1: พวกนี้เนี่ยพอได้ไซส์ที่เหมาะสมเขาก็จะฉีดยาให้ไข่ตก
0: โอเค
1: นะคะก็ประมาณ10ถึง14วันโดยประมาณค่ะก็จะจบเซสชั่นตรงนี
0: ้เห็นคนที่เขาทำเขาบอกว่าท้องมันจะเป่งเขาไม่ได้อ้วนใช่ไหม
1: ผลของฮอร์โมนค่ะ
0: หรอครับหรือว่ามันไข่มันเป่งหรือว่า
1: ตัวเซลล์ตัวรังไข่เองอะค่ะก็ใหญ่ขึ้นด้วยบางคนก็จะใหญ่ถึง6ถึง10เซนได้เลยต่อข้าง
0: นะคะมี
1: 2ข้างใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าเราตกไข่เดือนละครั้งกลายเดือนละ1ใบกลายเป็น10ใบ
0: โอเคอ
1: ย่างเงี้ยนะคะแต่ด้วยฮอร์โมนก็จะมีผลด้วยค่ะเยอะ
0: ครับโอเคครับเมื่อกี้จริงๆดูจากเวลาเนี่ยถ้าเกิดไปคานูผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมเลยอยากจะถามย้อนกลับไปพอดีมันมีประเด็นเกี่ยวกับอาจารย์บอกว่าการมีลูกยากเนี่ยมันมีอย่างนึงก็คืออะไรนะเยื่อเจริญนอกมดลูกคืออะไรนะ
1: เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที
0: ่เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ผมได้ยินคำนี้ครั้งแรกจากแฟนผมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาปวดประจำเดือนค่อนข้างหนักมากในแต่ละครั้งแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอไปเอาท่าสาวเพื่อเช็คดูว่ามีอะไรอยู่ด้านในมันก็ปกติแต่สิ่งที่กลัวก็คือเนี่ยไอ้เยื่อมันตัวเนี้ยมันเจริญด้านนอกมดลูกซึ่งอาการนี้มันคืออะไรกันแน่ครับอาจารย
1: ์ค่ะตัวหลักๆแล้วตัวโรคนี้เขาบอกว่ามันเป็นเนื่องจากตัวยุบโพรงมดลูกที่มันควรจะอยู่ในโพรงมดลูกที่เดียวนะคะมันมีการไปฝังตัวในตัวมดลูกทำให้กล้ามเนื้อมดลูกมันหนาตัวขึ้นบางส่วนก็คือมันมีการไหลย้อนกลับไปเวลาเรามีประจำเดือนนะคะมันคือเลือดเนาะของเหลวมีการไหลย้อนก็ไปฝังตัวอยู่ที่รังไข่ทุกเดือนที่เราเป็นเมนมันก็จะมีซิสที่เป็นเลือดเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่เกิดอาการอักเสบเรื้อรังนะคะมีผลต่อคุณภาพไข่โดยตรงนะคะมีผลต่อตำแหน่งที่เราจะฝังตัวที่มดลูกโดยตรงนะคะโดยทั่วไปเบื้องต้นจะมาด้วยอาการนำก็คือเรื่องของปวดประจำเดือนเยอะๆนะคะถ้าเป็นมากๆเนี่ยบางคนไม่เป็นประจำเดือนก็จะปวดร่วมด้วยแหละอันนี้คืออาการก็จะเป็นขาลงและแย่ลงนะคะเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดเราตั้งต้นว่าเราปวดประจำเดือนนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกท่านที่มีภาวะนี้นะคะต้องไปดูว่าเอ๊ะมีซิสถุงน้ำที่รังไข่ไหมนะคะมีกล้ามเนื้อมดลูกที่มันหนาตัวหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยก็ยังดูดีนะคะหมายถึงว่าก็น่าจะเป็นกลุ่มที่บางคนปวดประจำเดือนจากการที่มดลูกมันบีบตัวเยอะเท่านั้นก็ได้
0: ก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้
1: ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังแล้วเพราะถ้าปวดหนักขึ้นเรื่อยๆมันต้องหาแล้วว่ามันใช่โรคนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นโรคนี้เนี่ยถ้าในต่างประเทศเนี่ยเขาบางคนเขามีการพิจารณาเรื่องการเก็บไข่ไว้รอเลยเพราะมันมีผลต่อคุณภาพไข่ในอนาคต
0: ซึ่งเราจะทราบได้ยังไงครับว่าเป็นโรคนี้มีวิธีการไหนที่จะตรวจเจอเพราะว่าเหมือนกับไปเอาท้องสาวแล้วก็ไม่เจอ
1: ค่ะได้อดีตเนี่ยเราจะมีการพูดถึงว่าถ้าเกิดอัลตราซาวด์เราไม่เจอเนี่ยบางคนจะไปจบที่การผ่าตัดเพื่อวินิจฉัยด้วยซ้ำ
0: ผ่าแค่เพื่อวินิจฉัย
1: เพื่อไปดูเลยค่ะเพราะว่าอัลตราซาวด์มันก็มีข้อจำกัดถ้ามันเป็นจุดเล็กๆพวกนี้เนี่ยจริงๆมันคือตัวเยื่อบุที่มันไปกระจายอยู่ในช่องท้องก็จะมาด้วยเรื่องของพังผืดพังผืดในที่นี้ในช่องท้องเนี่ยเหมือนใยแมงมุมอะค่ะอัลตราซาวด์มันไม่เห็นมันไม่ใช่ก้อนเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยการผ่าตัดสองกล้องอาจจะช่วยวินิจฉัยแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปในทางนั้นแล้วเพราะการผ่าตัดก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวใช่ไหมคะเราอาจจะใช้ฮอร์โมนช่วยในการรักษาดูก่อนว่าเอ๊ะถ้าตอบสนองกับฮอร์โมนดีก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับโรคนี้นั่นแหละนะคะเนาะหรือเบื้องต้นจริงๆโดยทั่วไปถ้าปวดเฉยๆยาแก้ปวดยาแก้ปวดอยู่ก็น่าจะโอเคแต่ถ้ายาแก้ปวดก็ไม่อยู่ต้องใช้เป็นยาคุมกำเนิดยาฮอร์โมนก็ให้สงสัยแล้วว่ามีภาวะนี้ร่วมด้วยหรือเปล่านะคะ
0: ซึ่งภาวะนี้ถ้าเกิดเข้าไปจัดการเนี่ยมันก็หายเลยป่ะครับหรือว่ามันก็ยังเป็นเรื้อรัง
1: ข้อเสียคือมันเป็นเรื้อรังค่ะถ้าเราเป็นภาวะนี้จริงๆเนี่ยโรคนี้เนี่ยไม่ได้อันตรายเนาะแต่ว่ามันทำให้คุณภาพชีวิตมันแย่หนึ่งก็คือมันปวดประจำเดือนทุกเดือนนะคะสองเนี่ยถ้ามันไม่ดีขึ้นมันต้องมาใช้ฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนในที่นี้ทำเพื่อให้ตัวจริงๆฮอร์โมนที่รังไข่ที่กระตุ้นให้โรคนี้มันแย่ก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สร้างจากรังไข
0: ่
1: ผู้หญิงทุกคนถ้ายังมีประจำเดือนมันก็มีฮอร์โมนตัวนี้
0: ค่
1: ะโรคนี้จะจบเมื่อไรต่อให้หมอสมมติผ่าคนไข้ไปหนึ่งท่านรังไข่ก็ยังสร้างฮอร์โมนตัวนี้
0: จะจบตอนวัยทองฮะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น okay. เราเซว่าโอ้คุณหายแน่ๆเลยก็คือเมื่อรังไข่คุณไม่มีฮอร์โมนไปกระตุ้น
0: okay.
1: นะคะหรือแม้แต่เราผ่าตัดไปแล้วเนี่ย ด้วยภาวะเยื่อบุโพรงเจริญผิดที
0: ่
1: ยังมีคำแนะนำว่าอาจจะต้องทานยาฮอร์โมนต่ออีก2ปีเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำนะคะเนาะก็ทำให้โรคนี้เป็นโรคเรื้อรังและยังกลับมาเป็นซ้ำได้ถ้าเรายังมีฮอร์โมนในร่างกายอยู
0: ่ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นโรคหนึ่งที่มีผลกับการมีลูกยากเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับนอกนั้นก็คือถ้าเกิดมากกว่านั้นคือเป็นอะไรนะเป็นมะเร็งก็เป็นได้
1: หมายถึงตัว
0: มดลูก
1: เยื่อบุโพรงมดลูกจะผิดที่เหรอคะพบได้ค่ะแต่ว่าน้อยไม่ถึง 1% จะพบในคนที่อายุมากแล้วยังมีอาการอยู่หรือยังมีเลือดผิดปกติยังมีซิสต์อยู่ทั้งนั้นที่วัยใกล้หมดประจำเดือนไปแล้วแต่ฮอร์โมนยังโอ้รังไข่ยังมีซิสต์ที่มันโตขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวัง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ถามเผื่อคุณผู้ชายนะครับคุณผู้ชายบางทีที่อาจารย์บอกว่าอสุจิแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงหรือเยอะขนาดไหนเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงครับคือถ้าเกิดสมมติเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วตัวน้ำอสุจิออกมาเยอะอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่ามีตัวอสุจิเยอะไหมหรือไม่เกี่ยว
1: จริงๆแล้วไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะจริงๆในส่วนของน้ำอสุจิไม่ได้อย่างที่บอกค่ะไม่ได้มีแค่อสุจิมีน้ำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราตรวจอะค่ะวิธีของทางผู้ชายจริงๆง่ายสุดเลยก็คือเอาอสุจิน้ำอสุจิที่ได้ไปตรวจค่ะ
0: ค
1: เขาก็จะมีการประเมินดูตั้งแต่ความเข้มข้นนะคะความสามารถในการวิ่งนะคะและรูปร่างหน้าตา
0: โอเคเพราะฉะนั้นดูกายภาพไม่ได้ต้องเอาไปให้ตรวจ
1: เอาไปตรวจค่ะน่าจะดีกว่าแล้วก็แต่ใดๆเนี่ยพวกนี้มันแกว่งได้ง่ายนะคะนอนน้อยพักผ่อนน้อยแล้วเพิ่งหลังมาอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้มันมีผลต่อปริมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้าผลมันเอ๊ะดูผลดูผิดปกตินะคะก็จะบอกว่าจะเย็น
0: ๆ
1: ไปพักผ่อนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นสักนิดนึงค่ะแล้วอีกประมาณสัก1เดือนค่อยมาตรวจซ้ำ
0: โอเคครับโอเคสุดท้ายนี่อาจารย์ครับฝากถึงคนที่อยากจะมีลูกแต่ว่ายังไม่สำเร็จตอนนี้
1: ค่ะอ
0: ยากบอกอะไรเขาบ้าง
1: ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะถ้ามีความต้องการที่อยากจะมีบุตรนะคะจริงๆแล้วหมอมองว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีบุตรยากแล้วค่อยเข้ามาคุยนะคะสามารถเข้ามาคุยคนไข้ส่วนใหญ่จะกลัวการเข้ามาพูดคุยค่ะกับแพทย์นะคะกลัวว่าอู้เดี๋ยวคุณหมอจะเชียร์ไปทำเด็กหลอดแก้วใดๆจริงๆแล้วเนี่ยส่วนในส่วนของแพทย์เนี่ยเราอยากให้คนไข้มีบุตรเมื่อพร้อมแล้วก็อย่างน้อยคือถ้าเรามีโรคประจำตัวเนี่ยเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องเข้ามาปรึกษาแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะมีบุตรเนี่ยแล้วไม่แน่ใจอยากรู้ข้อมูลเบื้องต้นแนะนำว่าเข้ามาพูดคุยก่อนได้เลยนะคะหลายๆท่านเราก็แค่ให้คำแนะนำเลยค่ะให้เขาไปปรับนะคะเนาะแล้วก็ใช้วิธีง่ายๆนะคะนับวันอย่างที่คุณงานถามเนี่ยก็ยังใช้อยู่ได้นะคะเรื่อยๆนะคะเพียงแต่ว่าจะบอกทัมมิ่งแล้วว่าลิมิตเมื่อไหร่เราควรจะพอแล้วนะเราควรจะต้องหาวิธีอื่นแล้วนะนะคะก็แนะนำว่าถ้า อยากมีก็มีนะคะแล้วเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็อย่ารอนานมากนักนะคะเพราะว่าอายุมีผล
0: มีผล
1: แล้วเราแก้ไม่ได้
0: เนาะถ้าเกิดกังวลปรึกษาคุณหมอแหละเพราะว่ามันจะมีวิธีที่เราไม่รู้อาจจะไม่รู้แล้วก็อาจจะมีวิธีการที่ปรับตัวได้ถูกต้องอาจจะมีง่ายขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ติ๊กมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เป็นไงล่ะเจาะลึกผมเชื่อว่าคุณไม่เคยคุยเรื่องการมีลูกลึกขนาดนี้มาก่อนแน่นอนนะครับนี่คือพ่อหมอรามาครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นคุณหมอท่านไหนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับรอติดตามวันนี้สวัสดีครับ

0: สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการใช้โซเชียลมีเดียกับผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในการใช้โซเชียลมีเดียตัวหนังสือเล็กอาจจะมองไม่ชัดหรือลูกหลานไม่มีเวลาในการสอนฟังก์ชันต่างๆ LINE ปัจจุบันมีคนใช้อยู่ที่ประมาณ220ล้านคนมี4ประเทศที่นิยมในการใช้ LINE มากครับได้แก่ประเทศญี่ปุ่นอันดับ2มาประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามและสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีประเทศที่5ที่หันมาใช้ไลน์มากขึ้นก็คือประเทศเทอร์กเมนิสถานสถิติพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละประมาณ4ชั่วโมงจาก4ชั่วโมงนั้น 70-75% ของเวลานี้ใช้อยู่กับแอปพลิเคชัน LINE เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชัน LINE มีความสำคัญมากครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านสายตาอาจจะทำให้มองตัวอักษรไม่ชัดหรือไม่ค่อยเห็นครับดังนั้นวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปรับตัวอักษรใน LINE ให้ใหญ่ขึ้นวิธีก็คือให้เข้าไปที่แอป LINE จากนั้นกดอื่นๆต่อด้วยการตั้งค่าต่อด้วยแชทต่อด้วยขนาดตัวอักษรจากนั้นให้เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการสำหรับผู้สูงอายุแนะนำให้เลือกขนาดใหญ่มากเพราะตัวใหญ่อ่านง่ายสบายตาครับนี่เป็นตัวหนังสือทั้ง4ขนาดคือเล็กกลางใหญ่และใหญ่มากที่มีให้ปรับแต่งในแอป LINE ครับนอกจากนี้ถ้าตัวหนังสือยังใหญ่ไม่พอยกตัวอย่างเช่นในระบบ iOS สามารถเลือกการตั้งค่าจากเครื่องโดยให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยจอภาพและความสว่างต่อด้วยขนาดข้อความจากนั้นเราสามารถเลือกขนาดตัวอักษรได้ตามใจชอบเลยครับและนี่เป็นการปรับขนาดตัวอักษรในระบบของ iOS ซึ่งเห็นได้เลยครับว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนผู้สูงอายุก็อาจจะไม่อยากอ่านข้อความนะครับเพราะข้อความมีความยาวหรือมีตัวอักษรที่เล็กฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการอ่านข้อความให้ฟังครับการที่สั่งให้ Siri ช่วยอ่านข้อความให้เราฟังก็เป็นอีกวิธีนึงที่น่าสนใจครับเข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วยเสียงพูดครับต่อด้วยเสียงครับจากนั้นให้เลือกภาษาไทยตรงนี้จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ในการโหลดนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายครับเพียงแค่กดค้างข้อความที่เราต้องการให้พูดครับจากนั้นกดพูดครับมันก็จะอ่านข้อความที่เราเลือกนั้น
1: สวัสดีวันจันทร
0: ์นอกจากนี้ฟีเจอร์นี้สามารถให้ Siri ช่วยอ่านที่ไหนก็ได้ครับ
2: สวัสดีครับสบายดีไหมครับ
0: การพิมพ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบในผู้สูงวัยนะครับเนื่องจากโทรศัพท์บางเครื่องมีแป้นพิมพ์ที่เล็กมากหรือหาตัวอักษรในการพิมพ์ยากดังนั้นฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการช่วยพิมพ์ครับวิธีตั้งค่าก็คือให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยแป้นพิมพ์ครับจากนั้นไปที่การเปิดใช้งานตามคำบอกครับวิธีใช้ก็แค่เพียงกดที่ช่องพิมพ์ข้อความครับจากนั้นให้กดไปที่ปุ่มไมโครโฟนด้านล่างเมื่อเห็นรูปคลื่นให้เราพูดลงไปได้เลยครับจะยาวเท่าไหร่ก็ได้เมื่อพูดเสร็จแล้วให้กดปุ่มส่งเพียงแค่นี้นะครับก็สามารถส่งข้อความให้ลูกหลานได้โดยไม่ต้องพิมพ์แล้วครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะทำให้ผู้สูงอายุอ่านข้อความได้ง่ายและชัดขึ้นก็คือการใช้แว่นขยายครับเพราะแว่นขยายทำให้อ่านข้อความได้ชัดเจนมากขึ้นเช่นในระบบ iOS ฟีเจอร์นี้สามารถไปตั้งค่าได้ที่ Setting ครับต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วย
3: ซูม
0: และให้เปิดเป็นสีเขียวนะครับวิธีใช้ก็คือใช้3นิ้วแตะบนหน้าจอ2ครั้งเพื่อเปิดและปิดแว่นครับ

ั้งหมดนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่อยากจะแนะนำให้ผู้สูงอายุได้ใช้นะครับหากผู้สูงอายุยังใช้ไม่คล่องหรือยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ก็ให้ลูกหลานช่วยสอนต่อนะครับซึ่งอาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วยครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์อันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปแล้วนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
2: แปลว่าอะไร
1: 19นาฬิกาก็คือทุ่มหนึ่งหนึ่งทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นไหมไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทางไหน
2: ทางนี้
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ตื่นเต้นมาก
1: ครับ
2: เพราะว่าหนึ่งคือนี่คือฟุตบอลแล้วผมกับฟุตบอลคือสิ่งที่ไม่มีความใกล้เคียงกันเลยแล้วก็วันนี้พี่เขาบอกว่าอยากให้ลองมาฝึกภาคบอลซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดูบอลเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสนใจในฟุตบอลเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเหมือนชาเลนจ์ตัวเองที่ต้องมาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะทำแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้ทำด้วยก็คือการพากบอลนั่นเองซึ่งวันนี้ครับพอได้โจทย์มาว่าอยากให้มาลองฝึกพากเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: มันก็ดีเหมือนกันพี่ก็อยากจะลองถ่ายทอดความรู้แล้วก็ทิกเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับ
2: คนดูถ้าอยากจะพากบอลสำหรับผมที่ไม่ดูบอล

0: รารู้จักนักบอลจำชื่อนักบอลไม่ได้เลยเนี่ย
1: ร
0: เรามีทริคยังไงครับในการพากบอลเนี่ย
1: สมมติว่าเราไม่เคยทำงานอะไรแล้วต้องไปทำงานอะไรที่เราไม่เคยทำอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือทำกันบ้านเราชอบทำกันบ้านไหมโทษที
0: ทำ
1: วีก็ชอบเมื่อมีใครมาจ้างหรือมาบอกให้เราไปทำอะไรเนี่ยต่อให้เราไม่เคยทำแต่ถ้าเขาให้เกียรติให้โอกาสเราต้องให้เกียรติเขาคืนด้วยการไปเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเราอาจจะไม่เคยรู้แต่การอ่านมันจะทำให้เรารู้ยุคนี้มี Google มี Wikipedia มีข้อมูลในโลกออนไลน์มันจะทำให้เราสามารถที่จะหาข้อมูลได้คุณจะพากฟุตบอลแมตช์นึงเนี่ยคุณก็ไปเตรียมตัวมาเลยสมมุติเราต้องพากการท่าเรือเราก็ไปดูซิว่านัดที่แล้วไอ้ผู้เล่นการท่าเรือชุดเนี้ยมีใครใครใส่เบอร์อะไรไปดูเลยท่องเบอร์ไว้ก่อนเลยจำชื่อจำเบอร์ได้เนี่ยคราวนี้มันง่ายอย่างน้อยมันเรามีความรู้พื้นฐานแล้วก่อนที่เราจะไปนั่งหน้าใหม่นั่งหน้าจอเราต้องมีอะไรไปบ้างต่อให้เราจะไม่เคยรู้เลยแต่เราเรียนรู้ได้
0: เราทำได้
1: เราทำได
0: ้ครับ
1: อย่างแรกเราไปทำกันบ้านสองการพากบอลเนี่ยเราต้องมาดูด้วยเขาให้เราพากเป็นบทบาทไหนมันมีสองบทบาทนักพากหลักหรือว่าเขาเรียกกันง่ายๆว่าปากหนึ่งจะเป็นผู้บรรยายเกมจังหวะนี้บดินทร์ผาลาลากบอลขึ้นมาทางซ้ายลากตัดก็มามีโกซุนกิอยู่ตรงกลางไม่ให้ครับลูกนี้ยิงเองมาหลุดกรอบออกไปนี่คือคนภาคหลักเขาจะภาคเกมเนี่ยส่วนอีกปางหนึ่งคนภาคปากสองหรือว่าคนภาครองฝรั่งเขาเรียกคอมเมนเตอร์บทบาทของคอมเมนเตอร์ก็คือคนที่วิเคราะห์วิจารณ์ให้ข้อมูลเสริ
0: ม
1: จะไม่ทำหน้าที่ทับกันบดินยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปปุ๊บบดินยิงออกไปปุ๊บคอมเมนเตอร์มาเลยแม่ลูกนี้จริงๆตรงกลางนั่นเนี่ยมีอดิศักดิ์ไกรสอนรออยู่แต่บดินไม่ให้ครับเลือกที่จะยิงเองวิเคราะห์ไปว่าลูกนี้มันน่ายิงมากกว่าจ่ายน่าจ่ายมากกว่ายิงดูครับจังหวะนี้จับด้วยเท้าซ้ายแต่งเข้าเท้าขวาแล้วยิงเข้าไปเป็นประตูที่8ของเขาในฤดูกาลให้ข้อมูลเสริ
0: มซึ่งแปลว่า2คนเนี่ยครับปาก1ปาก2ต้องมีความซิงค์กันพอสมควร
1: ใช่ๆๆแล้วก็ทำหน้าที่คนละอย่างเวลาเราดูฟุตบอลเราเข้าใจก่อนหรือว่าคนจะพากฟุตบอลต้องเข้าใจสมมติถ้าเราเป็นปาก1เราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้ผมต้องตามเกมเลยผมต้องแม่นเบอร์เลยใครใส่เบอร์อะไรลายชื่ออะไรยังไงบางทีมันจะมีจุดสังเกตจากเบอร์เสื้อของนักฟุตบอล
0: ครับ
1: เรื่องสัปดาห์ตูส่วนใหญ่ก็ใส่เบอร์1อยู่แล้วนะเบอร์18อะไรพวกนี้นะแบ็คขวาส่วนมากใส่เบอร์2แบ็คซ้ายส่วนมากใส่เบอร์3เซ็นเตอร์แบ็คมักใส่เบอร์5หรือเบอร์4แต่บางทีเบอร์5หลังๆเนี่ยกองกลางก็ใส่กันเยอะอย่างบุรีรัมย์สัสลักเล่นซ้ายแต่ใส่เบอร์2ก็มีกองหน้ามักจะใส่เบอร์9กองกลางตวงรุกมักจะใส่เบอร์10ไปซ้ายมักจะใส่เบอร์11ไปขวามักจะใส่เบอร์7อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อสังเกต
0: ในระดับนึงแต่ว่าแต่ละเกมเราก็ต้องดูอีกที
1: อะไรประมาณนี
0: ้แล้วนอกเหนือจากเรื่องเบอร์ไงครับสมมุติว่าถ้าเราดูเกมไปแป๊บนึงเราก็เหมือนต้องจับให้ได้เร็วว่าไอ้คนนี
1: ้ถูกต้อง
0: เราก็ต้องเหมือนพยายามแบบจำให้ได้เร็วที่สุด
1: ถูกต้องเราต้องพยายามจำลักษณะทางกายภาพของเขาว่าคนเนี้ยบางคนมันจะมีเอกลักษณ์เนี่ยท่าวิ่งจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเฮ้ยคนนี้ผมสีดำบางคนผมสีทองนี่เป็นฝรั่งบางคน
0: จะชัดเจน
1: บางคนหัวฟูเราก็จำพวกนี้เพิ่มไปเข้าไปพี่ว่าสัก5นาทีเราเริ่มคุ้นแล้ว
0: เริ่มจับได้ว่า
1: พอนักฟุตบอลได้บอลกระแทบทุกครบทุกคนแล้วเราพาเข้าไปเรื่อยๆเราจะพอรู้แล้วว่าใครจะมีลักษณะแบบไหนนี่คือพลิกแบบ
0: เบื้องต้นก่อนแล้วถ้าไปต่อสมมติว่าถ้าเราเริ่มแบบพอจำเบอร์เขาได้เริ่มพูดถึงเขาได้ next step ในการพากบอลให้มันเริ่มสนุกขึ้นนี่มันเรื่องของน้ำเสียงเรื่องของอะไร
1: น้ำเสียงสำคัญมากเสียงมันต้องมีเขาเรียกต้องมี
0: ไดนามิกใช่ไหมครับ
1: นะมันต้องมีขึ้นลงมันจะต้องมีเสียงที่ปลุกเร้าอ่ะแล้วก็บางทีเรียกว่าบอลไม่มีอะไรก็ต้องพากให้มันแบบ
0: มีอะไร
1: ให้มันน้ำเสียงมันช่วยได้เอาละครับจังหวะนี้แฮปปี้ฟอร์ดันเดสใต้บอลลุยขึ้นมามาแล้วตรงกลางมีโกซุนกีรออยู่ไม่ให้จ่ายย้อนหลังเข้ามามาที่เซกิโอซัวเรสเนี่ยน้ำเสียงมีขึ้นมีลงแต่ถ้าบอลไม่มีอะไรก็ครับตอนนี้มาเกมก็เริ่มจะดูเชิงกันมากขึ้นแล้วครับเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างไม่อยาก
0: ยิงแล้ว
1: ยิงเข้าไปแล้วโอ้โหเรื่องของไดนามิกของเสียงอะกีฬาบางชนิดมันสำคัญมากเคยดูมวยปล้ำปะมวยปล้ำจริงๆเนี่ยมันเป็นเกมที
0: ่
1: ยืดยาวแล้วน่าเบื่อนะทำไมเราดูมวยปั้มแล้วไม่น่าเบื่อเพราะถ้าติงก็ใส่อะไรไปเรื่อยถ้าตัดเสียงพากอะไรทุกอย่างออกไปนะแล้วไปนั่งดูมวยปั้มเพียวๆเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าโหนักติงนี่เทพมากเลยนักติงอาจารย์สุวัฒน์กินเกสรนี่แกเทพจริงๆเพราะอะไรบางทีไม่มีอะไรล่ะเอาละครับ

0: ว์จับทางด้านบ็อกเลสเตอร์ขึ้นมาโชคสแลมลงไปบางทีเดินมาเนี่ยไม่มีอะไรบอกแล้วโอ้ยอย่ามาซ่าแถวนี้อารมณ์ไม่ดีเจอใครเดี๋ยวใส่หมดได้หมดถ้าสดชื่นเพิ่งตื่นมาอยากฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรเลยพี่เคยไปภาคมวยปั้มโอ้โหอันเดอร์เทเกอร์เปิดตัวออกมาเนี่ยแทบเปิดพจนานุกรมภาคอะตึงอันเดอร์เทเกอร์อะตึงตึงตึงเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบท่ามกลางหมู่หมอกมวลที่ปกคลุมอารีนาแห่งนี้ตึงตึงตึงถ้าเราไม่ใส่อารมณ์ร่วมเราไม่ลุกเล่นบางคนอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้นะแต่พี่ว่าพี่ติดอย่างนั้นติงก็ทำให้แบบ
1: มันมีอรรถรสว่ะมันฟังแล้วมันได้ฟิลแบบไปกับสถานการณ์ตรงหน้า
0: คือมวยป้ามันเป็นเอนเตอร์เทนเนาะมันก็ใส่ได้เยอะแต่ฟุตบอลไปใส่เยอะก็ไม่ได้เพราะพี่คอยเคยลองแล้วเรียบร้อยยับโดยโซเชียลจัดการยับเยินเลยมันก็ต้องมีลิมิตถ้าในวิทยุได้ถ้าในวิทยุเนี่ยภาคไปเถอะในวิทยุอ่ะคือคนมันไม่เห็นภาพไง
2: ครับ
0: คุณภาคบอลทีวีอ่ะคนเขาเห็นภาพลูกชอมันอยู่ทางซ้ายคือถ้าดูในทีวีเราเห็นว่าลูกชอมันอยู่ทางซ้ายไม่ต้องไปอธิบายแต่ถ้าวิทยุกูโดให้ไปที่ชอชอเติมขึ้นมาทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายชอมันอยู่ทางซ้ายชอเปลี่ยนแกนข้างฟากมาทางขวาให้วางดีสักมันต้องพันนาโวหารมันต้องขยายความเพราะวิทยุคนไม่เห็นภาพ
2: ครับ
0: พี่อ่ะมันสายวิทยุมาก่อนจากวิทยุถึงมาทีวีวิทยุมันก็จะใส่ลูกเล่นได้ออนไลน์ยิ่งใส่ได้ใส่เพื่อยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงขี้พายุทะลุฟ้ากิ้งหลุนๆหมุนเข้าไปตุ้งตาข่ายอะไรเงี้ยข้าไปเถอะแต
1: ่
0: ถ้าไปทำในทีวีโดนพี่ทดลองมาแล้ว
1: เพราะมันเห็นวิชวลฮะพอเป็นทีวีแล้วคนแบบเหมือนโฟกัสเกมอะไรที่มันเยอะเขาจะ
0: คือทีวีมันจะเป็นแพทเทิร์นที่เขาเรียกว่าเป็นทางการ
1: ทางการกว่า
0: เป็นทางการก็จะต้องแบบลูกเล่นมีได้แต่อาจจะไม่เยอะดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการสร้างอารมณ์ของคนดูอะเรื่องของน้ำเสียงไดนามิกจังหวะจากโคนสองครั้ง
1: ดูแล้วก็ลอง
0: พูดดูแล้วลองพูดลองทำฝึกเลยเราเดี๋ยวนี้แหมมันเราเปิด YouTube เข้าไปเนี่ยไปหาเลยแมตช์นึงลองมาหัดฝึกภาคเลยเอารายชื่อมานั่งแล้วดูเนี่ยคนนี้คนนี้เบอร์นั้นเบอร์นี้เราฝึกภาคฝึกภาคฝึกไป
1: ได
0: ้เด็กรุ่นพวกเราอะอยากจะลองทดลองทำอะไรอย่างที่พี่บอกอะ
1: ทำได้เลย
0: ไปฝึกไปหัดทำไม่เป็นเดี๋ยวก็เป็นอะไรทุกอย่าง
1: นะเพราะว่ามันคือแบบลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อย
0: ๆใช
1: ่แล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นในเรื่องของน้ำเสียงหรือสไตล์เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเจอริทึมซึ่งพอมาเจอพี่โทนก็มีโอกาสได้นั่งคุยกันแล้วก็ให้พี่โทนเหมือนไกด์ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะเริ่มภาคฟุตบอลเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งวันนี้พี่โทนก็แนะนำทริคแล้วก็วิธีการเบื้องต้นให้ผมหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้ทริกเกอร์แหละว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันต้องทำแบบเนี้ยมันก็คือต้องให้เวลากับการอยู่ตรงนี้กับการทำความเข้าใจแล้วสิ่งต่อไปที่เราทำได้คือฝึกฝนดูเยอะๆพยายามที่จะฝึกพูดบ่อยๆอย่างคำศัพท์ของการภาคฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่เขาใช้บ่อยตัวผมก็ต้องค่อยๆเรียนรู้หรือถ้าใครที่อยากจะเข้ามาภาคฟุตบอลเนี่ยก็ต้องลงไปศึกษาศัพท์เหล่านี้เพื่อให้เวลาพูดมันสมูทขึ้นนะครับ
0: สมมุตินะเราเริ่มเกมการแข่งขันจำไว้เลยเราจะต้องสวัสดีก่อนเราคนไทยนะแล้วก็ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเราจะต้องพูดให้ครบ
2: ครับ
0: ดูสวัสดีครับคุณผู้ชมทีสปอร์ต7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับเป็นการพบกันระหว่างสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับสโมสรการท่าเรือ FC จากสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมพีรณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปิ่นทะเป็นผู้บรรยายครับเราฝาก2เราก็การแข่งขันนัดนี้เป็นนัดที่12ของฤดูกาลครับก่อนการแข่งขันบุรีรัมย์อยู่อันดับที่เท่าไหร่ถ้าเรืออยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็เอาเรามาดูรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงเราก็ไล่ไป
1: เราก็ต้องพูดชื่อใช่มั้ย
0: ครับจ้าเราก็ไล่รายชื่อไปเลยบุรีรัมย์มาในระบบ4-2-3-1สําหรับรายชื่อผู้เล่นทั้ง11คนมีดังต่อไปนี้นี่คือหน้าที่ของฝาก2ใช่มั้ย
1: แต่เราไม่ต้องหมายถึงพูดหมายเลขทุกคนถูกมั้ย
0: แล้วแต่พูดก็ได้เนี่ยผู้ตัดสินในวันนี้เป็นใครเราก็ต้องพูดนะครับผู้ตัดสินหลักในสนามได้แก่พี่ก็เอาละกัปตันทีมทั้ง2ทีมครับแลกทงกันส่วนผู้ตัดสินในห้อง VR เป็นคุณมงคลชัยเพชร4ก็จะต้องให้ข้อมูลเพิ่มไปมันก็จะแบ่งบทบาทหน้าที่กันเราก็จะสังเกตถ้าดูคนภาคฟุตบอลอ่ะเราจับสังเกตดีๆอ๋อเขาแบ่งหน้าที่กันแบบนี
2: ้
0: คุณเนวินชิดชอบครับโอ้โหนั่งบริกรรมคาถาเลยครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเรียกความมั่นใจให้กับนักเตะประส

0: ศาสตร์สายฟ้าถ้าพูดว่าบุรีรัมย์มันซ้ำใช้คำซ้ำเยอะเราเปลี่ยนไปใช้ฉายาบ้างปราสาทสายฟ้าอะไรก็ว่าไปพอพูดพี่เป็นปากหนึ่งพี่ก็ภาคตามเกมบุรีรัมย์ครับเซตเกมมาตั้งกันใหม่เราให้ค่อยๆเคาะกันมาจังหวะนี้จับบอลลั่นแต่ว่ายังไปเอาคืนมาได้ครับยังช่วยกันได้ดีครับทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านเห็นไหมพี่ก็จะไม่บุรีรัมย์นะพยายามที่จะทำเกมขึ้นมาโดนตัดฟาวครับโอ้โหศิวกรครับจังหวะนี้ไปทำฟาวทางด้านของบูเอโน่ครับพี่พูดปุ๊บเราก็เสริมขึ้นมาเลยว่าศิวกรจังหวะนี้เข้าบอลช้านะครับจะเสียเหลี่ยมบูเอโน่ก็เลยจำใจต้องตัดฟาวซึ่งแบบนี้เราก็จะต้องมีความเข้าใจในเกมฟุตบอลด้วยเหมือนกันเราก็จะต้องรู้ว่าอ๋อที่เขาต้องฟาวเพราะว่าเขาต้องตัดเกมเว้ยเขาไม่สามารถจะปล่อยให้ตัวเนี้ยเอาบอลไปได้เพราะมันอยู่ในระยะที่จะเปิดบอลต่อแล้วมันจะเข้าไปกรอบเขตโทษเข้าไปในเขตอันตรายคอมเมนเตอร์ก็จะต้องคอยอ่านเกมวิเคราะห์เกมอยู่ตลอดเวลา
1: ต้องดูเยอะๆเข้าใจเกมเยอะ
0: ใช่ใช่
1: ต้องฝึกวิเคราะห์บ่อยๆ
0: คือถ้าตอนแรกเรายังไม่ถนัดเรื่องการวิเคราะห์เกมเราเอาข้อมูลไปก่อนก็ถือว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับท่าเรือได้ดีนะครับบูเอโน่ในช่วงต้นเกมพี่พูดจบเราก็เอาเลย
1: บูเอโน่
0: เป็นคนประเทศไหนเป็นชาวอะไร
1: เข้ามาอยู่ที่นี่กี่ปี
0: อะไรอย่างนั้นเนี่ยพอเรารู้บทบาทเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรทีนี้สลับกันเราเป็นปากหนึ่งอ่ะจะยากละเพราะว่ามันจะเร็ว
1: ต้องคิดให้ทัน
0: ต้องคิดให้ทันเราก็ดูเบอร์เสื้อถ้าเกิดเรายังไม่แม่นเรื่องของตัวผู้เล่น
1: ถ้าเรือกลับมาตั้งหลักอีกรอบนึงนะครับค่อยๆส่งขึ้นไป
0: เนี่ยส่งบอลจ่ายบอลผ่านบอลลำเลียงบอลอย่างเงี้ยให้บอลมันก็จะมีคำพวกนี้ที่มันเป็นชุดคำที่ใช้ในการพากฟุตบอลคือเบอร์เสื้อเนี่ยมันจะช่วยมากเลยคือใครเป็นใครดังนั้นเนี่ยเวลาพากบอลสิ่งที่สำคัญก็คือจำเบอร์เสื้อกับชื่อคนให้ได้จะได้ลุ้นประตูขึ้นนำหรือเปล่าทางบุรีรัมย์ยูไนเต
1: ็
0: ด
1: เควินอิงเกโซเปิดไปเตะ
0: เนี่ยจังหวะเงี้ยเราต้องใช้คำว่ายิงใช่ไหมเพราะว่ามันเขากำลังจะยิงแล้วมันจ่อๆแล้วมันต้องยิงละ
1: ยิง
0: มันต้องยิงนี่คือหลักการเบื้องต้นที่เหลือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการไปฝึกฝนมันไม่มีใครอยู่ๆจะมาให้เราไปพากบอลได้เลยหรอกสักมุดมีคนมาบอกอัดมาอัดฤดูกาลหน้าเนี่ยพี่จะให้อัดทดลองไปภาคบอลอัดมีเวลา1เดือนอัดทำอะไรครับอัดไปศึกษา
1: ใช่อย่างแรกต้องด
0: ูอัดไปเปิดคลิปไปเปิดเทปไปเปิดเก่าๆดูแล้วก็ดูว่าศัพท์ฟุตบอลมันเป็นยังไงเรื่องราวต่างๆถ้าเรามีข้อมูลทุกทีมไว้เราก็จะทำงานง่ายขึ้นดังนั้นสุดท้ายเรื่องนี้มันจะย้อนไปที่สิ่งแรกที่พี่สอนอัดศึกษาทำกันบ้านแล้วก็ขอระยะเวลาว่าเฮ้ยเราขอมีเวลาในการศึกษาเรื่องนี้อย่างน้อย1เดือนแล้วถึงไปทำสิ่งนั้นแต่ถ้าอยู่ๆเราไม่เคยพากบอลแล้วโปรดิวเซอร์บอกอัดอาทิตย์หน้าไปพากบอลเราก็ปฏิเสธไปเลย
1: นี่ผมปฏิเสธไปแล้ว
0: เราก็ต้องสู
1: ้เราจะได้แบบลองดู
0: ใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยวันนี้เราฝึกไปแล้วสมมติเอ้ยเราไปฝึกเดือนหน้าเรามาลองพากกันใหม่เราก็บ๊ายดีครับผมไปฝึกมาแล้ว
1: พอเราไม่ได้เป็นคนดูบอลมาก่อนเราไม่ได้รู้จักนักเตะเยอะเราไม่ได้รู้เรื่องของตำแหน่งหรือรูปแบบเกมอะไรเงี้ยมันเลยมีความยากแต่ว่าอย่างที่พี่ธนบอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราจะสามารถพากบอลได้อย่างสมูทเนี่ยเราต้องรีเสิร์ชเพิ่มเติมเราต้องมีเวลาอยู่กับสิ่งนั้นอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้คือผมก็ไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวมากเราก็ค่อนข้างมาแบบลุยๆเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราจะลองเท่าที่เราทำไหวจะลองใช้สกิลในอดีตที่เราเคยทำอย่างอื่นมาลองมั่วๆดูก็เดี๋ยวมาดูกันครับจะเป็นยังไง
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ Sport 7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับจากสนามช้างอารีนาเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC ในส่วนของการบรรยายมีผมพีรณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปินทะนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยาย
1: วันนี้นะครับนักเตะจากบุรีรัมย์เนี่ยมีด้วยกัน11คนนะครับเบอร์1ศิวลักษ์เทศสูงเนินครับผู้รักษาประตูนะครับศศิลักษ์หายประโคนนะครับเบอร์2วันนี้รับตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับ3พันษาเหมวิบูลนะครับเป็นเซนเตอร์เบอร์5อันเดรสดูเยสจองแจยองนะครับเบอร์6รัตนาการใหม่คามิแล้วก็นฤบดินทร์วีระมโนดมไม่ทันหรอทำไงต่อ
0: ไปเลย
1: ต่อไปเลย

0: โอเคสุภาพโชคสารชาติบาร์ไนโดคูเอสตาเควินอินเกรโซแล้วก็กองหน้าของเรานะครับบูเอโนริคาร์โดครับการท่าเรือ FC นะครับเบอร์18ครับผู้รักษาประตูรัตนดนัยส่องแสงจันทร์เซอร์จิโอโซเรสนะครับทัศพลลาเทศโกซุนกินะครับบดินทร์ผาลาคนนี้เก่งธนาเสศิริพลาศิวกรจาก
1: อุปสาส
0: ดาวิดโรเชล่าเควินดีลมลำนี่นิพงษ์เสนานนท์แล้วก็กองหน้านะครับเฮเบตี้ฟานาเดสครับผม
1: กัปตันทีม2ฝั่งแรกทงครับผู้ตัดสินวันนี้ต่อพงสมสิงห์ครับเป็นผู้ตัดสินหลักในสนามผู้ตัดสินในห้อง VR คุณมงคลชัยเพชรศรีนี่คือรายชื่อผู้เล่นสำรองของทั้ง2ทีมครับ
0: บุรีรัมย์เนี่ยก็จะมีสุภชัยใจเด็ดนะครับจักรพันธ์แก้วพรมกรกฎวิริยะอุดมศิรินะครับชินวัฒน์วงชัยชิติพัฒน์อภิวัตรสรายุทธยศพลแล้วก็สุพนัทนะครับขณะที่การท่าเรือก็จะมีวัชระบัวทองประกรณ์เปรมพักอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับวันนี้เป็นตัวสำรองชันมงคลทองคิรีมาร์ตินสต็อปลี่ชาลินชัปปุยนะครับณัฐวุฒิสมบัติโยธาธนบูรณ์เกษรเกษารัตน์แล้วก็จตุพัฒน์สัตตธรรมครับซึ่งวันนี้แผนการเล่นนะครับเป็น 4-2-3-1
1: ครับมาดูกันว่าในระบบนี้ที่มีบูเอโน่กับทางด้านของ
0: การท่าเรือนะครับ
1: ที่มีคนนี้ฮะคุมทีม
0: โค้ชอูดนะครับหรือสลาวุฒิตรีพันธ์นะครับซึ่งก็มาพร้อมกับมาดามแป้งนะครับคิกออฟครับ
1: เอาละครับบุรีรัมย์เคียงเริ่มเกมครับสุภโชคคืนหลังไปตั้งกันใหม่ครับพยายามจะดันเกมขึ้นมาทันทีครับจังหวะนี้ตูนเยสวางยาวโดนสกัดเอาไว้ได้การท่าเรือ
0: โอเคครับบุรีรัมย์ค่อยๆจ่ายไปนะครับเอาเสียบอลให้กับการท่าเรือยังครับผม
1: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์ลูกทุ่มครับโทษทีอันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปนาวนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
0: แปลว่าอะไร
1: 19นาฬิกาก็คือทุ่ม1 1 1ทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นมั้ยแล้วไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้เล่นเร็วแล้วแม่อิเกโซวางมาโดนสกัดเอาไว้โดยทศพลลาเทศครับแล้วถ้าดูเบอร์เสื้อชัดแล้วก็ค่อยพูดชื่อขึ้นมาก็ได้อะไรครับการท่าเรือเอาแทงทะลุช่องมาจังหวะนี้ไม่รับหน้าธงไม่ขึ้น
2: โอ้โหเข้าไปแล้วครับ
1: เฮเบตี้เฟอร์นันเดสครับทำประตูให้กับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์อยู่ในแต่1ประตูต่อ0ครับ
0: โหแฟนๆกรี๊ดกระหน่ำเลยนะครับสวยมากลูกเมื่อกี
1: ้เป็นการแทงทะลุช่องนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะจ่ายทะลุช่องของเซโก้ซัวเรสครับโอ้โหแล้วนี่ครับเฟเบตี้เลี้ยงลายดีมากครับ
0: โอ้โห
1: เซตบอลครับเข้าขามองตารู้ใจของคู่นี้สุดท้ายนำพามาสู่ประตูขึ้นนำของการท่าเรือครับ
0: 1ต่อ0นะครับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์นะครับ
1: ในนาทีที่23
0: ในนาทีที่23นะครับ
1: ตูเยสได้บอลค่อยๆไหลมาจองแจยองเปิดมาแล้วบุรีรัมย์โอ้โหมงลูกนี้เอาละครับตีเสมอได้อย่างรวดเร็วครับโอ้โหสุภโชคสารชาติแต่ได้เลือดก็โอ้โหเลือดอาบเลยครับจังหวะนี้โอ้โหประตูที่ต้องแลกกับเลือดครับแต่แฟนๆบุรีรัมย์ได้เฮแล้วครับจังหวะวางยาวแล้วโดนอะไรก็สุภโชคเหมือนจะ
0: โดนมือรัตนัย
1: ใช่ครับรัตนัยเข้าไปพยายามจะเซฟแล้วไปปะทะกับสุภโชคดูอีกครั้งครับดูอีกทีครับเนี่ยครับโอ้ยโดนเข้าไปดอกนี้ก็สุภโชคเลือดไหลนะครับโอ้โหโรเชล่าพยายามไปสกัดจากเส้นไม่ทันครับเดี๋ยวต้องมาดูอาการของเจ้าเช็คสุภโชคกันก่อนครับเปต้องไปแล้วครับเปสนามต้องไปนำตัวสุภโชคมาปฐมพยาบาลก่อนครับ
0: นาทีที่92นะครับ
1: เป็นช่วงท้ายเกมนะครับทดกัน3นาทีผ่านมา2นาทีกว่าตันไนวางยาวมาจังหวะนี้มงเช็คอาการท่าเรือแล้วได้จังหวะยิงโอ้โหแต่ว่าติดเซฟศิวลักษ์ครับโอ้โหเซโก้ซัวเรสได้จังหวะสับไกลครับแต่ว่าศิวลักษ์ยังปัดทิ้งออกไปได้นี่ยิงยัดไปตรงตัวศิวลักษ์เลยครับเซโก้ซัวเรสเกือบจะเป็นประตูชัยของการท่าเรือ
0: เบตตี้เฟเดเนสเปิดมุมนะครับ
1: เอาศิวลักษ์ชกทิ้งออกมาการท่าเรือจะเก็บตกได้เอายิงผิดเหลี่ยมยังเก็บบอลได้ครับการท่าเรือจะได้บุกอีกชุดไหมตอนนี้ทดครบ3นาทีแล้วครับบูเมโนจับลั่นไว้ครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกับการท่าเรือ FC 1ประตูต่อ1
0: สำหรับเกมวันนี้นะครับการท่าเรือ FC เนี่ยก็ทำประตูนำไปก่อนนะครับซึ่งยิงโดยเฮเบอร์ตี้เฟอร์เนเดสนะครับส่วนบุรีรัมย์เนี่ยก็ตามมาติดๆนะครับสามารถทำแต้มวันนี้ด้วยสุภโชคสารชาตินะครับผมก็เป็นแมตช์ที่จบด้วยการเสมอกัน1-1ครับ
1: วันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอย่างวันนี้ตอนที่พี่โทนเขาภาคเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่ผมก็ต้องเรียนรู้เหมือนเราก็พยายามจดเท่าที่เราจดได้เราก็มีโอกาสได้แบบอ่านลองพูดชื่อนักฟุตบอลแต่ละทีมการเปิดเกมนิดหน่อยรวมไปถึงว่าระหว่างที่เล่นเกมเนี่ยเราก็พยายามที่จะลองหาจังหวะพูดดูว่าเป็นยังไงได้บ้างซึ่งเอาจริงก็ยากอยู่ดีวันนี้ก็ถือว่าแบบพอได้นิดหน่อยพอจับจังหวะได้บ้างแต่ถามว่าความสมูทก็คือแบบยังติดลบอยู่ด้วยความที่เหมือนเราไม่รู้ศัพท์หรือเราไม่รู้วิธีการหรือจำนักเตะไม่ได้เนี่ยการจะพูดให้มันสมูทมันมีความแบบยากอยู่แล้วก็เหมือนเราก็นึกไม่ออกว่าณตอนนั้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเกมมันค่อนข้างเร็วบางทีแบบมันเปลี่ยนกันแบบวิต่อวิอะไรเงี้ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือถ้าเราอยากจะพากบอลต่อไปในอนาคตเนี่ยผมต้องกลับไปรีเสิร์ชเรื่องของการเล่นฟุตบอลกติกาฟุตบอลรูปแบบของเกมนักเตะโค้ชต่างๆมากกว่านี้เพื่อที่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะเหมือนอธิบายได้มากขึ้นทำให้คนเห็นภาพได้มากขึ้นซึ่งนี้ก็คือเป็นไกด์ที่วันนี้ได้มาจากพี่โทนนะครับ
3: พี่โทนจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบอย่างตอนนี้พี่โทนภาคมานานเท่าไหร่แล้วคร
1: ับไม่ต่ำกว่า15ปีถ้าจัดวิทยุอ่ะ18ปีแต่ว่ามันจะเป็นพาร์ทของการจัดรายการวิทยุกีฬา
3: พอเราเริ่มภาคครับชอบอะไรในการทำสิ่งเนี้ย
1: พี่อ่ะเป็นคนที่ชอบฟุตบอลเป็นคนชอบดูฟุตบอลดูกีฬามาตั้งแต่เด็กๆมันเป็นความชอบแล้วพอชอบก็อยากทำงานสายนี้แล้วโชคดีที่ได้มาทำงานสายนี้พอเราโชคดีที่ได้ทำงานที่ตัวเองรักความสุขอ่ะมันก็มีความสุขกับการทำงานการที่เรามานั่งตรงนี้ได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองเราก็ต้องมีข้อมูลต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได
3: ้ครับ
1: ที่จะอยู่ในวงการก่อนที่จะพี่จะมานั่งหน้าไมค์ได้เนี่ยพี่อยู่หลังเบื้องหลังมาก่อนพี่เป็นคนทำข้อมูลมาก่อนแล้วถึงขึ้นมาอยู่หน้าไมค์ทุกอย่างมันไม่มีก้าวกระโดดมันคือก้าวแบบท
3: ี
1: ละก้าวทีละก้าวแบบตามสเต็ปบางคนอยากจะเป็นอาชีพนี้แต่ไม่ได้ทำอาชีพแต่ต้องไปทำอาชีพอื่นเราโชคดีเมื่อเราโชคดีเราต้องทำให้ดีนี่คือหลักง่ายๆของการทำงาน
3: สิ่งที่พี่โทรู้สึกว่าได้จากการที่เหมือนเวลาเราได้บรรยายมันคือความรู้สึกอะไรบ้างครับ
1: ได้มอบความบันเทิงให้กับคนฟังฟุตบอลมันคือเราดูเพื่อความบันเทิงดังนั้นเราทำยังไงก็ได้ให้คนดูฟุตบอลแล้วบันเทิงสนุกไปกับมันในกรอบของสื่อนั้นๆนะวิทยุมันก็วิธีนึงทีวีก็แบบนึงอินเทอร์เน็ตออนไลน์อีกแบบนึงเขาให้ทำได้มากที่สุดเท่าไหร่แล้วจะทำให้คนดูมีความสุขได้เราก็จะพยายามทำให้มันเท่านั้นถ้าเราให้ความสุขกับใครได้เราก็มีความสุข
3: แต่จริงๆวันนี้ผมแบบสนุกมากผมรู้สึกว่าอย่างตอนแรกที่แบบรู้ว่าต้องมาพากบอลก็ผมก็บอกว่าเดี๋ยวให้เราเฮ้ยเอาจริงเหรอไม่มีเวลาเลยนะแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งอย่างวันนี้พอได้มาลองจริงๆผมรู้สึกว่าโอเคจากที่คิดว่าตอนแรกไม่น่าทำได้คิดว่าถ้าให้เวลากับมันอยู่กับมันก็น่าจะทำได้และคิดว่าทุกคนก็น่าจะทำได้เหมือนกัน
1: มนุษย์เราอ่ะถ้าเราพยายามทำอะไรเรียนรู้ที่จะทำอะไรผมเชื่อว่าเราทำได้จะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหน
3: ม
1: ันเป็นอีกเรื่องนึงมันเป็นเรื่องของชั่วโมงบินและประสบการณ์ละตอนนั้นก็ดีใจครับที่วันนี้นะได้มาร่วมงานกับน้องอัดซึ่งก็มีใบหน้าละไม้คล้ายๆกับพี
3: ่ครับ
1: นะไม่น่าเชื่อว่าพี่จะมีประโยชน
3: ์โอเควันนี้ขอบคุณพี่โทนมากครับ
1: ครับยินดีครับ
3: เราก็จากบทเรียนวันนี้ที่ผมได้เรียนจากพี่โทนนะครับเรื่องของการเป็นนักพากย์ฟุตบอลเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องไปศึกษาเรื่องของฟุตบอลเพราะสิ่งนี้คือเป็นข้อมูลที่ในฐานะนักพากย์เนี่ยเราต้องอธิบายให้คนดูเข้าใจเราต้องพูดให้เขาเห็นภาพหรือเข้าใจไปพร้อมๆกับเรารวมไปถึงเป็นการเสริมข้อมูลบางอย่างที่เขาอาจจะไม่รู้และอย่างที่สองคือการดูเยอะๆเพราะการดูเยอะๆเนี่ยมันคือการที่เราได้เห็นตัวอย่างของคนที่เขาพากว่าวิธีการพากของแต่ละคนเป็นยังไงและการดูเยอะหนึ่งอย่างมันคือการซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปซึมซับศัพท์ซึมซับริทึมแล้วก็เรียนรู้การใช้เสียงเพราะว่าเรื่องของการเป็นนักพากเนี่ยไดนามิกของเสียงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้คนดูเกิดอารมณ์ร่วมไปกับเราได้ว่าเฮ้ยสนุกแล้วหรือลุ้นอย่างเงี้ยและอย่างสุดท้ายคือการฝึกพูดของจริงหรือการที่เราลองพากของเราจริงๆซึ่งทำได้ง่ายก็คือการที่เราเปิดคลิป แล้วเราก็ลองฝึกภาคในแบบของเราแล้วก็กลับมานั่งฟังว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันดีหรือยังมันมีข้อมูลตรงไหนที่เราเตรียมยังไม่พอหรือเปล่าทําให้เรามีคลัง

ของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลมากขึ้นอันนี้ก็เป็น3ทริคที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ได้เรียนจากพี่โทแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะทำอ่ะมันทำได้สิ่งหนึ่งที่ได้วันนี้คือรู้สึกว่าการที่ถ้าเราทำอะไรไม่ได้อ่ะเราก็สามารถที่จะทำได้ถ้าเราอยากที่จะทำมันหรือว่าเราอยากที่จะพิชิตเป้าของเราให้ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนแค่เราต้องเริ่มลงมือทำเราก็แค่ต้องจริงจังกับมันสุดท้ายผมคิดว่าถ้าวันหนึ่งมีเวลาอยู่กับสิ่งนี้ก็น่าจะพากฟุตบอลได้

รื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่แฝงนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ตาอวัยวะเล็กๆในร่างกายเล็กมากแต่ก็สำคัญมากโดยเฉพาะเมื่อดวงตาผิดปกติหรือมองไม่เห็นเราจะไว้ใจใครที่จะช่วยให้เรากลับมามองเห็นได้เหมือนปกติคนที่มีความสำคัญไม่แพ้ดวงตาหมอตา
1: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์นฤทธิ์กิจนรงค์ครับจากภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับสวัสดีครับอาจารย์คร
2: ับ สวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับทำไมถึงนัดมาที่หอผู้ป่วยเป็นจุดแรกที่จะต้องมาคุยกันก่อนที่นี่ทำไมฮะ
2: ครับเพราะว่าทุกๆเช้าเนี่ยจะแนวจะเริ่มงานที่หอผู้ป่วยก่อนนะครับก็คือคนไข้นี่ก็จะพักค้างคืนใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราก็จะมาดูเพื่อดูว่าเอ๊ะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเรารักษาคนไข้แล้วคนไข้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
1: มาสวัสดีกันก่อนทักทายเช้าเลยนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: กี่โมงครับมา
2: ก็สักเจ็ดโมงเช้าฮะพวกนักศึกษานะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าแพทย์ประจำบ้านเนี่ยเขาต้องมาก่อนนะครับเพื่อมาตรวจเช็คดูเขาเรียกว่าดูแลบต่างๆก่อนเสร็จแล้วก่อนมาตรวจดูคนไข้นะครับเพื่อได้จะดูว่าคนไข้ดีขึ้นหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยที่

0: นั้นเนี่ยคนแพทย์ประจำบ้านหนึ่งท่านเนี่ยก็อาจจะต้องดูคนไข้หลายๆคนเพื่อที่จะได้เรียนรู้นะครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งดูคนเดียวเนี่ยปีหนึ่งสงสัยจะความรู้จะไม่พอ
1: ก็จะได้แค่นั้นแหละได้แค่ความรู้แค่รายเดียวใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: ถ้าดูได้ทั่วได้เยอะยิ่งขยันยิ่งใฝ่เรียนรู้ก็จะได้ความรู้เยอะเลย
0: ใช่ไหมใช่ครับใช่ดูเป็นพิเศษเพื่อจะได้เรียนรู้ฮะถ้าเกิดว่ามีคนไข้ยากๆเนี่ยโอ้หลายคนยิ่งอยากจะเรียนรู้ก็จะเข้ามาดูกันใหญ่เลย
1: คุยถึงตรงนี้ก็หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ดวงตาเนี่ยก็เป็นอวัยวะที่ถือว่าเล็กมากเลยอาจจะมีสองข้างซ้ายขวาแต่ส่วนอื่นก็โอ้โหอวัยวะอีกเยอะเลยแต่เราต้องมีหมอเฉพาะด้านทางดวงตาโดยเฉพาะจักษุแพทย์โดยเฉพาะดวงตาเราสำคัญยังไงฮะ
0: ก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมากนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยดวงตาเนี่ยไม่ได้สำคัญกับการดำรงอยู่หรือว่าการมีชีวิตนะครับ
1: คือไม่มีตาก็อยู่ได
0: ้ไม่มีตาอยู่ได้ครับ
1: อย่างนั้นเลยนะ
0: ใช่ครับไม่เหมือนกับส่วนของแพทย์เฉพาะทางอื่นใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าหัวใจไม่เต้นเนี่ยตายทันทีใช่ไหมครับโรคมะเร็งการผ่าตัดอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าพระวิชาจักษุหรือว่าโรคตาเนี่ยถือว่าเป็นอวัยวะที่ทำให้คนเราเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพนะครับ
1: แล้วนึกถึงคนที่ถ้าเกิดมาพร้อมกับความพิการทางตาเนี่ยเขาปรับตัวแล้วเขาใช้ชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าคนที่มาเกิดมามองเห็นแล้วตอนหลังมามองไม่เห็นนี่โอ้โหลำบากที่จะปรับตัว
0: ใช่ครับเพราะนั้นหมอตาก็เลยเข้ามาทำหน้าที่ส่วนนี้ฮะก็คือว่าจะทำให้ถ้าเกิดว่าคนไข้สามารถมองเห็นนะครับหรือมองเห็นได้ชัดเนี่ยก็จะมีคุณภาพชีวิตการดำรงชีวิตเนี่ยอยู่ได้ดีขึ้น
1: โรคเกี่ยวตาการเกี่ยวตานี่มีเยอะไหม
0: โหเยอะมากครับ
1: เยอะมากนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: แต่เราอาจจะคุ้นเคยอยู่ไม่กี่โรคใช
0: ่
1: ไหมตอนนี้ก็กระจกหรือว่าจะอะไรกระจกตาอะไรเงี้ยแต่จริงยังมีเยอะมาก
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งวันนี้เราจะเรียนรู้กันจากจุดนี้ครับพอนักศึกษาแพทย์หรือว่าแพทย์ประจำบ้านมาตรวจดูเสร็จแล้วทุกเช้าอาจารย์หมอก็มาดูเขาไปไหนกันต่อฮะ
0: เพื่อความแน่ใจว่าเขาได้ดูแลคนไข้ได้ดีฮะนะครับก็จะนำเคสคนไข้เนี่ยที่ได้ตรวจหรือว่าได้ศึกษามาเนี่ยเอาไปรายงานฮะให้อาจารย์ฟังนะครับเพื่อดูว่าเขารักษาได้ดีไหมมีอะไรต้องเพิ่มเติมหรือเปล่าบางคนเนี่ยบอกว่าเป็นห้องเชื้อครับ
1: ห้องเชื้อเลยนะ
0: เพราะถ้าทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็
1: จะหนาวเยือกมาก
0: ใช่ครับ
1: ขอไปดูบรรยากาศห้องเชื้อได้ไหม
0: ใช่ครับเชิญเลยครับ
1: เชิญครับ

0: คนนี้ในห้องนี้เนี่ยอาจารย์ครับหลายๆคนก็จะมานั่งนะครับแล้วก็ฟังว่าเอ๊ะแต่ละคนไข้ที่เขาดูเนี่ยเขาตรวจเจออะไรบ้างมีปัญหาอะไรแล้วรักษาอะไรไปแล้วบ้างอะไรนะฮะถ้าเกิดว่ารักษาถูกหรือผิดยังไงเนี่ยอันเนี้ยแพทย์ประจำบ้านเนี่ยจะถูกลุมตรงนี้ละ
1: ลุมเลยเหรอ
0: ใช่
1: แสดงว่าจะมีอาจารย์หลายๆคนมาคอยฟัง
0: ใช่ครับ
1: เหมือนกับเราก็มาพรีเซนต์หน้าชั้นอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: นำเสนออาจารย์ว่าตรวจยังไงรักษายังไงอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เป็นลักษณะของการคอนเฟอเรนซ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะดูตั้งแต่ว่าคนไข้มาประวัติอาการเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็มาพรีเซนต์วันนี้เนี่ยพิเศษหน่อยครับก็คือว่าอาจารย์ก็จะมาดูว่าของการดูแลคนไข้ก็จะต้องมีมาตรฐานยังไงบ้างการส่งเลเซอร์จะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างเพื่อทำให้ขั้นตอนในการส่งตรวจหรือการรักษาเนี่ยเกิดความผิดพลาดที่น้อยที่สุดคร
1: ับอ๋ออันนี้ก็คือทุกคนจะต้องปฏิบัติแบบนี้เพราะเป็นมาตรฐาน
0: ที
1: ่ดีอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: เหมือนกำลังนั่งเรียนปกติเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเครียดมากนะครับ
1: ขอเข้าไปดู
0: ใช่ครับลองแอบเข้าไปได้คร
1: ับเบาๆหน่อยนะฮะ

0: อนนี้อาจารย์กำลังพูดถึงอะไรอยู
1: ่ครับก็คือว่าเวลาที่คนไข้เข้ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยมารับการรักษากับเราเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะครับซึ่งอาจารย์ก็พยายามจะเน้นว่าจะต้องมีตามขั้นตอนนะครับที่ถูกต้องเพื่อที่คนไข้จะได้รับการรักษาที่ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอันนี้แหละเป็นวิธีการเรียนแพทย์นะครับต้องเรียนจากคนไข
0: ้ที่เห็นนั่งอยู่นี่จบแล้วเป็นหมอแล้ว
1: ใช่ครับความจริงเป็นหมอแล้ว
0: คือเป็นคุณหมอแล้วแต่ยังมานั่งต้องเรียนรู้ต่อ
1: เรียนเพื่อเป็นจักษุแพทย์นะครับอันนี้คือความจริงแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนนักเรียนนะครับแต่จริงเนี่ยเขาเป็นแพทย์แล้วทํางานในต่างจังหวัดมาแล้วนะครับบางคนไปผู้อำนวยการด้วย
0: เหรอ
1: แต่วันนี้เนี่ยกลับมาเป็นเด็กอีกครั้ง
0: มาเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าต้องมาพบกับอาจารย์แล้วก็เหมือนกับเคสต่างๆถ้ามีปัญหาต้องมา
1: ฝ่ายแ
0: ม่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ตามอาจารย์ก็ต้องมาดูทุกเช้า
1: ส่วนใหญ่เคสที่น่าสนใจเราเรียกว่า interesting case นะครับถ้าอย่างนี้ก็คืออาจจะเป็นเคส

0: ยากนะครับเป็นเคสที่ไม่ค่อยเจอ
1: ครับ
0: หรือว่าอาจจะคนไข้มีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมาดิสคัตกันเพื่อเป็นการเรียนรู้
2: อ๋อเพื่อความรู้ก็จะถ่ายทอดไปถึงทุกคน
0: ใช่ครับ
2: ก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกัน
0: ใช่ครับ
2: พอออกจากห้องเชือดนะครับอาจารย์พามาที่นี่ซึ่งเป็นแผนกผู้ป่วยนอก
0: ใช่ครับก็คือทุกๆคนนะครับหลังจากที่มีการรายงานคนไข้แล้วก็โดนเชือดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเช็ดเลือด
2: เย็บเรียบร้อยเช็ดเลือดมาเช็ดเลือด
0: ใช่ครับก็จะมาเริ่มต้นอันนี้เรียกว่าตึกผู้ป่วยนอก
2: ครับ
0: ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นงานหลักอันนึงของจักษุแพทย์เพราะว่าคนไข้ที่จะมารับการรักษาเนี่ยต้องมาเริ่มต้นที่นี่ทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยมาตรวจว่าสายตามีอะไรผิดปกติไหมจะไม่ต้องรักษาอะไรบ้างเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมาตรวจก่อนว่าคนไข้มองเห็นดีมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญ
2: ครับก็จะรู้เลยว่าคนนี้สั้นยาวเอียง
0: ใช่ครับ
2: มองเห็นชัดแค่ไหนยังไง
0: ใช่ครับ
2: งั้นขอเลยได้ไหมฮะ
0: ได้ครับ
2: ผมขอเป็นคนไข้หนึ่งวันตรวจเลยได้ไหมฮะ
0: อ๋อได้เลยครับ
2: รู้ว่าสายตาตัวเองเป็นยังไงบ้าง
0: ใช่ครับ
2: ช่วงนี้มันเริ่มเบลอ
0: นะครับเชิญได้เลยครับ

0: ห้องนี้คืออะไรครับอาจารย
1: ์ครับห้องนี้คือห้องตรวจตาครับนะครับก็จะเป็นห้องที่คนไข้หลังจากที่ผ่านการวัดสายตาแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาที่ห้องนี้เพื่อมาพบจักษุแพทย
0: ์ถ้าสมมุติอย่างวัดแล้วยาวสั้นเอียงปกติไปตัดแว่นได้กลับบ้านได
1: ้ครับ
0: ก็อย่างนั้นกลับบ้านได้เลยไหมฮะหรือ
1: ก็ยังฮะเพราะว่าส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมาว่าสายตาอาจจะคันเคืองนะครับหรือว่าสายตามัวอย่างอื่นเนี่ยเราก็จะมาดูให้แน่ใจว่า คนไข้ไม่มีอะไรที่ผิดปกติ
0: ไม่ใช่แค่มีถ้าอย่างนั้นไปร้านตัดแว่นก็ได้ใช่ไหมถ้าสายตาเฉย
1: ๆใช่อันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างร้านแว่นกับโรงพยาบาลอ
0: ันนี้จะมีอาการอื่นๆแล้วก็มา
1: ใช่ครับอย่างเช่นคนไข้คนนี้ก็มีอาการตามัวครับนะครับมัวประมาณสัก 2-3 ปีแล้ว
0: ครับครับ
1: ก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะสาเหตุอะไรที่ทำให้คนไข้เนี่ยมองเห็นไม่ชัดครับแล้วเห็นเป็นเส้นประสาทเนี่ยฮะเป็นเส้นประสาทตานะครับนะครับเราก็จะดูหมดเลยเส้นประสาทตาก็จะดูว่าเป็นต้อหินหรือเปล่าจอตาปกติไหมมีจอตาเสื่อมหรือเปล่า
0: แล้วเครื่องนี้เนี่ยบอกได้หลายอย่าง
1: บอกได้หลายอย่างครับนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องมือหากินของหมอตานะครับเช่นว่าหมอตาเราจะไม่พกสเตรท
0: ครับ
1: เพราะเราจะไม่ฟังปอดคนไข้แต่เราเนี่ยต้องใช้เครื่องอันนี้ฮะคือกล้องขยายเพื่อดูว่าตาแต่ละส่วนเป็นยังไงบ้างหลังจากที่คนไข้นะครับได้รับการตรวจนะครับว่าวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็เราก็จะต้องทำการรักษาอื่นๆต่อไปนะครับถือว่าการตรวจที่ตึกผู้ป่วยนอกเนี่ยเป็นบทบาทอันนึง
0: ครั้
1: งแรกเลยของการเป็นจักษุแพทย์เดี๋ยวเราไปดูบทบาทอื่นกันต่อครับว่าจักษุแพทย์เราเนี่ยหลังจากตรวจที่นี่แล้วเนี่ยต้องทำอย่างอื่นด้วย
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นบทที่สำคัญเหมือนกัน
0: ครับ
1: เราไปดูกันเลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
2: จานครับนี่กำลังทำอะไรอยู่ฮะ
1: อันนี้กำลังยิงเลเซอร์ครับ
2: ยิงเลเซอร
1: ์ใช่ครับ
2: ยิงเลเซอร์ไปที่ดวงตา
1: ใช่ครับคุณแอนตกใจใช่ไหมครับ
2: ใช่ฮะ
1: เพราะว่าเราคิดว่านะครับการยิงเลเซอร์เนี่ยจะต้องแบบคล้ายๆในหนังฮะที่เป็นแสงเลเซอร์เราสามารถที่จะเอาเครื่องเลเซอร์เนี้ยไปยิงเลเซอร์ที่ไหนก็ได้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการยิงเลเซอร์ในลูกตา
0: ครับ
1: เพื่อรักษาเกี่ยวกับเนี่ยดวงตา
0: คือดูเหมือนกำลังวัดสายตาหรือเปล่าตรวจความผิดปกติไหมจริงๆคือกำลังรักษาอยู่เลย
1: ใช่ฮะ
0: ใช้เลเซอร์นี่รักษาอาการอะไรได้บ้างของดวงตา
1: โอ้เยอะแยะมากครับนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคนไข้ที่หลังผ่าตัดต้อกระจก
0: ครับ
1: แล้วก็ถุงหุ้มเลนตามีความขุ่นไงฮะเราก็สามารถ
0: ถุงหุ้มเลนตา
1: ใช่
0: ที่เพิ่งเคยได้ยิน
1: เนี่ยครับนะครับก็เลยต้องเป็นหมอตายครับก็มายิงเลเซอร์เพื่อทำให้การมองเห็นดีขึ้นได
0: ้อ๋อเหรอถ้าไม่ยิงเนี่ยจะเป็นยังไง
1: เขาก็จะยังตามัวอยู
0: ่ยังมัวอยู
1: ่ใช่
0: พอยิงเลเซอร์ไปทำไมถึงเห็นชัดขึ้นได
1: ้ก็ถุงหุ้มเลนตาที่ขุ่นเนี่ยฮะเราก็ใช้เลเซอร์เนี่ยไปยิงกำจัดความขุ่น
0: เหมือนทำความสะอาด
1: ใช่ครับใช่
0: ถ้าเป็นกระจกเป็นอะไรยังเอาอะไรไปล้างไปเช็ดได้ใช่ไหม
1: ใช่
0: อันนี้คือใช้เลเซอร์ยิง
1: ใช่ครับ
0: แล้วนอกจากที่กำลังยิงถุงหุ้มเลนตา
1: ใช่
0: ครับเป็นคำใหม่มากของผมท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเหมือนกันยังรักษาอาการอะไรได้อีกบ้าง
1: จะเป็นรักษาต้อหินก็ได
0: ้ต้อหินนะ
1: ต้อหินเฉียบพลันนะครับต้อหินเรื้อรังก็ได้
0: หมายถึงไม่ต้องผ่าตัด
1: ใช่ครับ
0: ไม่ต้องเข้าห้องผ่าตัด

0: ที่แต่ก่อนเราคุ้นเคยนี้ใช้เลเซอร์ยิงเลย
1: ใช่ในบางกรณีนะครับแต่ว่าถ้าบางกรณีถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องไปผ่าตัดที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็มีเลเซอร์สำหรับรักษาต้อหินได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีรักษาเบาหวานที่จอตาจอตาฉีกขาดจอตาลอกตัวเยอะมากเลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูฮะที่กำลังดังอยู่นะครับก็คือที่ใช้เลเซอร์ในการรักษาสายตาสั้นที่เขาเรียกว่าเลสิก
0: อ๋อดีครับเพราะเลสิกเนี่ยหลายคนก็ได้ยินแต่ยังก็กล้ากลัวงั้นฉันขอดูคนที่ทำมาก่อนสัก5ปี10ปีเขาจะมีผลมีอะไรไหมอย่างนี้นะฮะนี่เราจะไปดูวิธีการเลยเห็นชัดเจน
1: ใช่ครับแล้วที่ศรีราชนี่ใช้เทคโนโลยีล่าสุด
0: นะครับ
1: ใช่ครับใช้เลเซอร์ทุกๆขั้นตอนฮะ
0: ซึ่
1: งพอไปดูแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าความกลัวหายไปนะคร
0: ับ
1: เดี๋ยวเราลองไปดูกันดีไหมครับ
0: ดีครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
0: ครับ

0: ดิมเนี่ยการทำเลสิกฮะขั้นตอนแรกเนี่ยจะต้องมีการใช้ใบมีดนะครับเพื่อเริ่มต้นในการทำผ่าตัด
1: เปิดก่อนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับแต่บอกว่าการใช้ใบมีดเนี่ยอาจจะมีข้อเสียบางประการนะครับ
1: บางไปเฉือนหนาไป
0: ใช่ครับหรือบางทีเฉือนแล้วหลุดออกมาก็มีนะครับแต่ว่าเจอไม่บ่อยมากแต่ว่าเพื่อให้การทำเลสิกเนี่ยนะครับได้ผลที่ดีขึ้นนะครับก็เลยมีการใช้เอาเลเซอร์เนี่ยมาใช้ทุกๆขั้นตอนของการทำเลสิก
1: รวมถึงการเฉือนในตอนเริ่มต้นน
0: ี่ใช่ครับ
1: ใช้เลเซอร์
0: ใช่ครับศิลาเป็นที่แรกที่เอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับก็เลยต้องบอกว่าเคยเป็นศูนย์ที่ทันสมัยที่สุดนะครับแต่ปัจจุบันเรายังใช้เทคโนโลยีนี้อยู
1: ่แต่ก็ยังถือว่าทันสมัยที่สุดใช่ไหม
0: ยังทันสมัย
1: การใช้เลเซอร์ที่จะบอกว่าทุกขั้นตอน
0: ใช่
1: ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น
0: ใช่ครับ
1: จริงๆการทำเลสิกเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง
0: ก็ได้หมดแล้วฮะก็เรียกว่าเป็นของเราเนี่ยใช้คำว่าสูตรแก้ไขสายตาผิดปกตินะครับก็มีทั้งสั้นยาวเอียงนะครับแก้ได้หมดเลย
1: เลสิกได้หมดเลย
0: ใช้ได้หมดเลย
1: ผมเคยได้ยินว่าสั้นได้นะแต่ยาวเนี่ยยาวไม่แน่ใจได้เปล่า
0: ได
1: ้เอียงยังไม่ได้อะไรเงี้ย
0: เอียงก็ได้
1: จริงๆได้ฮะ
0: ใช่ครับ
1: ได้หมดเลยนะ
0: ได้หมดเลยแต่ยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าสายตาผิดปกติมากๆเช่นสั้นมากๆยาวมากๆหรือเอียงมากๆการใช้เลสิกเนี่ยอาจจะแก้ไขได้ไม่หมด
1: ก็ยังอาจจะมีเอียงยังเหลืออยู่บ้างสั้นเหลืออยู่บ้าง
0: ใช่ครับ
1: อย่าง
0: น
1: ี้แหละ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆ
1: ถ้าเป็นเยอะๆต้องเยอะแค่ไหนถึงจะอาจจะได้ไม่หมดมีประมาณ
0: ก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าสายตาสั้นสักเป็นพันเงี้ยฮะนะครับซึ่งก็มีเหมือนกันพันกว่าก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งนี้อาจจะไม่หมด
1: ทำซ้ำได้ไหมฮะให้หมด
0: ทำซ้ำก็ขึ้นอยู่หลายปัจจัยนะครับปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือความหนาของกระจกตานะครับถ้ากระจกตาหนามากๆก็มีโอกาสจะแก้ไขสายตาผิดปกติได้เยอะขึ้นด้วย
1: ครับแสดงว่าการทำเลสิกเนี่ยยังมีรายละเอียดอะไรอยู่เยอะมากเลย
0: ใช่ครับ
1: หลายท่านที่กลัวไม่แน่ใจหรือว่าทำมาแล้วนี่จะเป็นยังไงอะไรวันนี้ขอดูการทำเลยได้ไหม
0: ได้ครับเชิญเลยไปดูคร
1: ับ ได
0: ้นะครับ
1: ผมนี่กำลังทำนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: อันนี้คนไข้ก็อันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะครับก็คือการเปิดที่กระจกตาอย่างที่ผมคุยให้ฟังนะครับจะเห็นว่าเนี่ยฮะเรากำลังใช้เครื่องเลเซอร์นะครับลองนั่งดูนะครับก็คืออ
1: ันนี้คือดวงตา
0: ใช่ครับดวงตา
1: ข้างที่จะทำ
0: เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยมากก็คือว่าถ้าคนไข้กรอกตานิดหน่อยเนี่ยนะครับเครื่องเนี่ยจะบันทึกไอ้ลายของม่านตาถ้าคนไข้กรอกตาไปนิดนึงเครื่องก็ตามไปด้วยอันนี้เริ่มยิงแล้วฮะ
1: เริ่มยิง
0: ใช่ครับ
1: นี่เป็นขั้นตอนยิงเพื่ออะไรฮะ
0: อันนี้เป็นขั้นตอนแรกที่เปิดกระจกตาขึ้นมาที่ตอนนั้นผมเกริ่นให้ฟังว่าเดิมเนี่ยเราจะใช้ใบมีดใช่ครับ
1: เฉือน
0: ตอนนี้ฮะเราใช้เลเซอร์เห็นว่าคนไข้เนี่ยแค่นอนนิ่งๆเฉยๆพอนะครับมองตรงๆนะครับใช้เวลาประมาณ10วินาทีเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆแงะนะครับไอ้ตัวกระจกตาที่เปิดออกเนี่ยครับอันนี้คือยิงเลเซอร์แล้วแทบจะมองไม่เห็นรอยเลยนะครับเดิมเนี่ยจะต้องใช้ใบมีดครับ
1: ครับคือทุกขั้นตอนการทำนี่คือคนไข้นอนโดยรู้ตัวไหมฮะต
0: ้
1: อง
0: รู้ตัวครับ
1: ไม่สลบไหมฮะ
0: ไม่ต้องครับใช้หยอดยาชาเท่านั้นเห็นไหมว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นขั้นตอนของการแยกกระจกตาออกมา
1: ลอกอย่างนี้เลยเหรอฮะ
0: ใช่ฮะนะครับ
1: คือเสียวเจ็บไหมฮะ
0: ไม่เจ็บครับไม่เจ็บ
1: เพราะว่าเราใช้ยาชา
0: ใช่ครับใช้แค่หยอดยาชาเท่านั้น อันนี้ฮะขั้นตอนที่การแงะอันนี้นะครับซึ่งเดิมเนี่ยจะต้องใช้ใบมีดนะครับเพราะนั้นเนี่ยความแม่นยำเนี่ยจะน้อยกว่าการใช้เลเซอร์คนไข้ก็รู้ตัวตลอด
1: เปิดแล้ว
0: เปิดแล้วครับนะครับดูแล้วเหมือนจะน่ากลัวแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่น่ากลัวเลยคราวนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการใช้เลเซอร์เพื่อยิงนะครับที่ตรงกระจกตาเพื่อทำให้เกิดเป็นเลนส์นะครับเหมือนที่เราใส่แว่นตาเนี่ยนะครับที่กระจกตานะครับแก้สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียง
1: ได้หมดเลย
0: ได้หมดเลย
1: ที่อาจารย์บอกว่าใช้เลเซอร์ยิงเพื่อให้เหมือนมีเลนที่กระจกตาเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: คือหมายถึงว่าจากเลนเดิมของตาเราแล้วยิงให้มีเลนใหม่หรือว่ายังไงฮะมันจะเป็นยังไง
0: ก็คือจะมีการคล้ายๆเจลไนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่อาจจะมีการเจลไนนะครับตรงกระจกตาเนี่ยตอนนี้ยิงแล้วฮะนะครับคนไข้ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะนะครับมองตรงๆครับมองตรงๆคร
1: ับ แล้วต้องนิ่งไหมฮะคือต้องมองนิ่งๆห้าม
0: ข
1: ยับห้ามกรอกตา
0: แบบนี้ถ้าเกิดว่านิดหน่อยเนี่ยได้เพราะว่าเครื่องเห็นไหมเห็นควันขึ้นนะครับอันนี้คือเลเซอร์เนี่ยกำลังเจลไนตัวกระจกตาเนี่ยให้เป็นเลนตามที่เราต้องการ
1: เพราะฉะนั้นคำว่าเลสิกความหมายคือใช้เลเซอร์ยิงที่เลนตาเดิมของเราย
0: ิงที่กระจกตา
1: ที่กระจกตาของเรา
0: ใช่ครับ
1: ให้ได้เป็นอาจจะปรับแต่งกลึงอะไรให้ได้เป็นอย่างที่เราต้องการ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพื่อให้
0: แก้อันนี้เสร็จแล้วฮะ
1: เสร็จแล้วฮะ
0: เสร็จแล้วฮะ
1: คุณเร็วมากเลย
0: เร็วมากคร
1: ับ แล้วนี่ทำอะไรอยู่
0: ตอนนี้กำลังล้างพวกเศษของกระจกตาที่เลเซอร์ยิงเอาไว้นะครับอันนี้ก็เนี่ยฮะก็ปิด แผ่นกระจกตากลับไปเหมือนเดิม
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับแล้วก็ล้างนี่ดูขั้นตอนเร็วมากเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: จริงๆถ้าทั้งหมดเนี่ยตา1ข้างเลสิกนี้ใช้เวลากี่นาที
0: อาจจะใช้เวลาประมาณสัก5นาที
1: โอ้เท่านั้นเองอ่ะ
0: ตอน1ข้างนะครับหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหสายตาสั้นมาตั้งนานนะครับ
1: มาตลอดชีวิตเลย20 30ปี
0: ทําแค่5นาที
1: 5นาที
0: ตอน1ข้างนะครับ
1: แก้ได้หมดเลยสั้นยาวเอียง
0: ใช่ครับ
1: ครับขั้นตอนนี้ทําอะไรฮะ
0: ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะก็ตรวจดูเช็คแผลให้เรียบร้อย
1: ครับ
0: นะครับซึ่งไม่ต้องเย็บนะครับไม่ต้องใช้ขั้นตอนพิเศษอะไรเลย
1: เราจะติดกันได้ยังไงฮะ
0: นี่ฮะติดแล้วฮะ
1: ติดแล้วเหรอ
0: ติดแล้วฮะ
1: ที่เราเปิดไปเมื่อกี้เราก็มีรอยเปิดออกมาแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ปิดเข้าไปติดเลยเหรอครับ
0: ติดเลยครับ
1: อ้าว
0: อันนี้ก็คนไข้ก็เนี่ยฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาที่เปิดตาออกคนไข้ก็สามารถที่จะกลับบ้านได้เลย
1: อุ้ยไม่ต้องรอให้มันติดกันเองหรือต้องไม่ต้องเลย
0: ใช่ครับอันนี
1: ้
0: ได้เลยอันนี้เป็นหลักการที่ทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าถ้าเกิดว่ามีน้ำบางๆอยู่ใต้เนื้อเยื่อเนี่ยครับนี่ฮะเสร็จเรียบร้อย
1: แล้วตรงรอยที่ตัดไปล่ะฮะ
0: รอยที่ตัดไปเดี๋ยวก็หายเองครับ
1: เหรอ
0: ใช่ครับ

0: ดูไปก็หวาดเสียวไปครับอาจารย์ครับหน้าที่อย่างนึงจากสัตวแพทย์คือการผ่าตัด
1: ใช่ครับ
0: ผ่าตัดดวงตาเนี่ย
1: ใช่ครับสำคัญมากด้วยครับ
0: หลายท่านก็อาจจะนึกไม่ออกว่าตาเราดวงตาแค่นี้ต้องมีโรคอะไรต้องมาผ่าต้องเข้าห้องผ่าตัด
1: โอ้เยอะมากเลยครับ
0: เหรอฮะ
1: ใช่ครับถ้าเกิดว่าที่ผ่าตัดมากที่สุดเนี่ยจะเป็นต้อกระจกคร
0: ับ อ๋อฮะ
1: รองมาก็อาจจะเป็นลอกต้อเนื้อนะครับต้อหิน
0: ซึ่งพวกนี้อาจจะยังเป็นอาการตามวัยที่เพิ่มขึ้นกรรมพันธุ์บ้างใช่ไหม
1: หลายสาเหตุครับส่วนใหญ่ก็จะเจอในผู้สูงอายุก็เป็นตามวัยด้วยนะคร
0: ับ แล้วมีอาการอย่างอื่นโรคอย่างอื่นเลยไหมที่ต้องเข้าห้องผ่าตัด
1: ก็ถ้าเกิดว่าถ้ายากยากหน่อยฮะก็จะเป็นเรื่องของโรคของจอตาเช่นเบาหวานขึ้นจอตาเลือดออกในวุ้นตานะครับจอตาลอกตัวนะครับหรือว่าโรคยากๆเยอะๆเลยฮะอย่างรู้สึกว่าคนไข้คนนี้เนี่ยจะเป็นอาการแพ้ยา
0: แพ้ยา
1: ใช่ครับแพ้ยาแล้วทำให้เยื่อบุตาเนี่ยมันเสียไปนะครับคนไข้ก็อาจจะตาแห้งลืมตาไม่ได้นะครับก็ทำให้มองไม่เห็นได้เหมือนกัน
0: ก็เลยต้องมารักษาด้วยการผ่าตัด
1: ใช่ครับ
0: เราจะผ่ายังไงฮะเราเข้าไปดูข้างในได้ไหม
1: เราเข้าไปดูได้ครับ
0: ได้
1: นะครับแต่จะเห็นว่าอาจจะต้องเงียบๆหน่อยนึงนะครับเพราะว่าหมอตาต้องใช้สมาธินะครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญเข้าไปดูนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการผ่าตัด
0: นี่จะเห็นเหมือนกับที่คุณหมอกำลังดูอยู่เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ฮะ
1: โอ้ยเดี๋ยวนะเสียวนะครับ
0: เสียว
1: ครับ
0: จริงๆที่ผ่าอยู่ตอนนี้ขั้นตอนไหนแล้วฮะ
1: อันนี้นี่คนไข้เนี่ยครับคือมีอาการแพ้ยา
0: ครับ
1: ก็ทำให้พวกเยื่อต่างๆเนี่ยเสียไป
0: ที่ขาวๆ
1: ใช่ครับนะครับปกติก็จะเป็นสีสวยๆอย่างขอบตาของเราใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยคือพังหมดเลยครับอาจารย์ก็จะเอาอันนี้เป็นเยื่อรกฮะรกของคน
0: รกของคน
1: ใช่ครับรกของคนเนี่ยครับก็มาแปะครับนะครับเขาบอกว่ารกเนี่ยมีคุณสมบัติหลายอย่างเลยอันนึงเนี่ยช่วยในการทำใหพวกเยื่อบุตาเนี่ยมีการหายนะครับได้ดีขึ้นลูกตาเนี่ยถ้าเป็นด้านนอกเนี่ยเราสามารถที่จะเอารกเนี่ยฮะมาแปะได้เลยนะครับ
0: อุ๊ยแล้วกำลังเย็บด้วยฮะ
1: ใช่ครับเยื่อบุรกบางๆเนี่ยฮะเราแปะไว
0: ้
1: นะคร
0: ับพอแปะเสร็จมันไม่ติดกันต้องเย็บให้ติด
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เหมือนถ้าเป็นช่างกำหนดสอยไว้ก่อน
1: ใช่ครับนะครับก็คลุมเอาไว้ให้เยื่อบุตาเนี่ยสามารถที่จะผลิตน้ำตาได้นะครับทำให้มีการหายของเยื่อบุตาที่ดีขึ้น คนไข้ก็จะสบายตาขึ้น
0: แล้วสุดท้ายจะติดกันเป็นเนื้อเดียวกันไหมฮะ
1: ติดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็บางพอนานๆไปรกนี่ก็จะหายไปแต่ว่าเยื่อบุตาที่ค่อยๆหายเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็จะมาคลุมในตาทำให้คนไข้สบายตาขึ้น
0: ครับคือกว่าที่คุณหมอจะผ่าตัดอย่างนี้ได้ฮะต้องใช้เวลาเรียนต้องเชี่ยวชาญแค่ไหนยังไง
1: โอ้ต้องเชี่ยวชาญมากครับนะครับก็อย่างทั่วๆไปก็เรียน3ปีอาจจะทำอันนี้ได้บ้างแต่ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องไปเรียนต่อเพิ่มเติ
0: ม
1: อันนี้ก็จะเป็นหมอทางด้านกระจกตาโดยเฉพาะฮะ
0: หมายถึง3ปีแรกของจักษุแพทย์เนี่ย
1: รู้ทั่วๆไป
0: เชี่ยวชาญเรื่องดวงตาโดยทั่วไปก่อน
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้าผ่าตัดเฉพาะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ต้องเรียนเพิ่ม
1: ใช่ครับอันนี้ก็อาจารย์ก็มีความชำนาญในเรื่องของกระจกตาแล้วก็ผิวเยื่อนอกเยื่อกระจกตาโดยเฉพาะ
0: 3ปีที่เรียนเนี่ยฮะจะรู้ละเอียดเกี่ยวดวงตาของเรา
1: ใช่ครับ
0: เ
1: บสิกทั่วๆไปนะครับแต่ว่าก็สามารถทำผ่าตัดรักษาโรคที่เจอบ่อยๆเช่นต้อกระจกนะครับรักษาต้อหินผ่าตัดได้บ้างนะครับแต่อาจจะไม่ชำนาญนะครับแล้วก็เรื่องของการปลูกถ่ายกระจกตาการทำเลสิกเนี่ยต้องมาเรียนต่อเพิ่มเติมเห็นว่าแค่ลูกตา2ลูกใช่ไหมครับแล้วก็ดูเล็กๆเนี่ยจะมีความสำคัญและละเอียดอ่อนมากจนต้องแบบเยื่อบุตาเป็นแพทย์เชี่ยวชาญคนหนึ่งต้อหินเชี่ยวชาญคนหนึ่งนะครับแล้วก็จอตาก็คนหนึ่งการรักษาเมตาก็คนหนึ่งผมมันเยอะมากครับ
0: การต้องมีหมอเฉพาะด้านแต่ละอย่างคือเยื่อบุต้อก็ต้ออะไรเงี้ยฮะ
1: ครับ
0: แล้วคนไข้ที่จะมารักษา
1: จะทราบได้อย่างไร
0: หรือจะมีเยอะไหมฮะหมอรักษาว่า
1: โอ้เยอะมากครับ
0: เอาเลยฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกฮะคือจากสูตรแพทย์ที่เรียนไป3ปีเนี่ยก็จะรู้ทั่วๆไปก็รักษาเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันยากใช่ไหมครับหรือว่า เกินกำลังความสามารถในหมอจากสูตรทั่วๆไปที่จะรักษาได้ก็จะส่งมาให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคนั้นนะครับคราวนี้โรคทางตาเนี่ยจะเห็นว่าหลายๆกรณีเนี่ยเราต้องรักษาไปตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้คนไข้คนหนึ่งก็ต้องติดตามรักษาตลอดชีวิตคนไข้ก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับ

0: กำลังผ่าอะไรครับอาจารย
1: ์อ๋อเราไปดูแบบการผ่าตัดอื่นๆมาแล้วใช่ไหมครับหลายท่านอาจจะไม่รู้ฮะว่าหมอตาเนี่ยจริงๆเนี่ยทำเรื่องหนังตาด้วย
0: หนังตาเนี่ย
1: ใช่ครับ
2: อาจารย์กำลังเย็บมีเย็บไปแล้วแล้วก็กำลังนี่คือทำอะไร
3: ใช่ค่ะคนไข้คนนี้ก็จะทำสองอย่างนะคะอ
2: ัน
3: นี้รอยที่เย็บไปแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการผ่าตัดยกคิ้ว
2: ยกคิ้ว
3: นะคะอันนี้เป็นการผ่าตัดหนังตาส่วนเกินให้ออกไป
2: นี่คือเพื่อความสวยงามหรือเพื่ออะไรคร
3: ับไม่ใช่ค่ะอันนี้เพื่อการรักษาเพราะว่าคิ้วของคนอายุมากๆเนี่ยที่ตกลงมากเนี่ยมันจะไปดันทำให้หนังตาที่หย่อนอยู่แล้วเนี่ยไปอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะบดบังการมองเห็นของคนไข
2: ้
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรายกคิ้วขึ้นแล้วก็ตัดหนังตาส่วนเกินออกเนี่ยคนไข้ก็จะมองเห็นได้ชัดเจน
2: ตรงที่อาจารย์วาดไปนี่คือจะตัดออกแล้วก็เย็บ
3: ที่เราจะ
2: หากัน
3: ใช
2: ่กว่าจะมาตัดมายกได้อย่างที่อาจารย์กนกรัตน์กำลังทำเนี่ยต้องเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ก็ต้อง
1: แ
2: หละ
1: ต้องเชี่ยวชาญครับนะครับก็คือความจริงแล้วเนี่ยจากสุแพทย์ที่จบทั่วๆไปเนี่ยสามารถทำได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆฮะนะครับอันนี้ก็ต้องไปเรียนเฉพาะทางอีกทีเช่นถ้าหนังตาตกนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะครับก็อาจจะทำได้โดยจากสุแพทย์ทั่วๆไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนังตาหย่อนมากๆนะครับหรือว่ามีหนังตาม้วนเข้าม้วนออกนะครับ อันเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นแพทย์เฉพาะทางจากสุแพทย์เฉพาะทางทางด้านของการฟื้นฟูสภาพนะครับลูกตาส่วนนอกเนี่ยก็จะชำนาญกว่า
2: โอ้โหก็ต้องมีเฉพาะทางแยกไปอีกเหมือนกัน
1: ใช่ครับนะครับซึ่งอาจารย์ก็นอกจากจะดูเรื่องของหนังตาเรื่องของคิ้วนะครับแล้วก็ยังดูเรื่องของพวกสิ่งที่เป็นพวกเนื้องอกนะครับของบริเวณลูกตาเบ้าตาต่าง
2: ๆอ๋อบริเวณนี้หรอจะมีเนื้องอกได้
1: ใช่ครับนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของท่อน้ำตา
2: ท่อน้ำตายังไง
1: ใช่ฮะถ้าท่อน้ำตาตันนะครับก็ทำให้น้ำตาไหลมากคนไข้ก็อาจจะรบกวนการมองเห็นหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายตานะครับก็จะรำคาญตลอดอันนี้ก็ทำให้คุณภาพชีวิตไม่ดี
2: อ
1: ันนี้หมอตาเราทำหมดเลย
2: ก็เป็นงานของอาจารย์กนกรัตน์
1: ใช่ครับ
2: โอ้ยิ่งคุยยิ่งเห็นหน้าที่จักษุแพทย์ไม่มีขอบเขตเยอะมากเลยนะ
1: ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันนึงว่าจักษุแพทย์เนี่ยนอกจากจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วเนี่ยในเรื่องของกลุ่มของเนื้องอกต่างๆนะครับจะมีมะเร็งของจอตาอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งก็เป็นส่วนที่เราจะช่วยรักษาชีวิตของคนไข้ได้เหมือนกัน
2: ครับ
4: ได้เห็นการทำงานทุกแง่มุมของหมอตาไปแล้วนะครับก็หวังว่าคุณเองจะใส่ใจถนอมดวงตาของคุณมากขึ้นด้วยเพราะเรื่องของดวงตาไม่ใช่เรื่องเล็กๆอย่างที่เราเคยเข้าใจนะครับ

0: ซีรีส์เจาะ DNA หมอวันนี้เราจะพาไปดูการทำงานของหมอในแต่ละสาขาครับวันนี้จะพาไปรู้จักกับหมอผ่าตัดหรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่าศัลยแพทย์จะเป็นอย่างไรครับถ้าการทำหน้าที่ทุกนาทีของศัลยแพทย์นั้นหมายถึงชีวิตคุณผู้ชมครับและนี่ผมอยู่กับหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับศาสตราจารย์นายแพทย์สุภกรโรจนนินทร์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์บอกว่าถ้าคุยเรื่องนี้นัดมาที่นี่เลยที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานแล้วด้านหลังอาจารย์บอกว่าตรงนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
0: มืออะไรโผล่มาฮะอาจารย์นี่มันคือมือของใครครับ
1: อันนี้เป็นลักษณะของอาจารย์ใหญ
0: ่อ๋อ
1: คือแพทย์ทุกคนที่มาเข้ามาศิริราช
0: ครับ
1: ในปีแรกเทอมแรกวันแรกต้องเจออาจารย์ใหญ
0: ่ต้องเจออาจารย์ใหญ
1: ่ทุกคน
0: ก็เป็นร่างที่เป็นเหมือนอาจารย์ใหญ่ที่เราจะศึกษาใช่ไหมแล้วคนเป็นศัลยแพทย์เนี่ยต้องรู้จักอาจารย์ใหญ่ดีกว่าแพทย์สาขาอื่นๆไหม
1: ตอนเรียนจบเราก
0: ็
1: สู้เท่าคนอื่น
0: เนี
1: ่ยแต่พอเป็นศัลยแพทย์เราก็เริ่มศึกษารายละเอียดมากขึ้น
0: ละเอียดมากขึ้น
1: ต้องรู้จักรายละเอียดทุกอันเดี๋ยวนี้ศัลยแพทย์มีหลายสาขาเพราะฉะนั้นคนไหนที่เกี่ยวข้องกับเอาไว้ว่าส่วนไหนต้องรู้รายละเอียดให้มาก
0: งั้นมีกี่สาขากี่ประเภทครับศัลยแพทย์เนี่ย
1: มีตั้งแต่หัวเลยนะฮะลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือ
0: ไล่ไปเลย
1: ประสาทศัลยศาสตร
0: ์ครับ
1: ทรวงอกและหัวใจ
0: ครับ
1: แล้วก็ช่องท้องนะครับแล้วก็กระดูกพวกนี้ก็ออร์โธปิดิกส
0: ์
1: นะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเด็ก
0: การ
1: ศัลยกรรมเด็กแล้วก็ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
0: โอ้โหหมดยังฮะ
1: ถ้าจริงๆสูตินรีนี่ก็คือศัลยแพทย์นะ
0: แต่ว่าสาขาหนึ่งกัน
1: ไหมสาขาหนึ่งแล้วก็บางคนก็หูคอจมูก
0: แ
1: ค่หูอย่างเดียวนั่นเรียนเป็นปีเลยนะ
0: โอ้โหก็แสดงว่าศัลยแพทย์ทุกคนหรือจริงๆหมอทุกคนต้องรู้จักร่างกายทั้งร่างเสร็จแล้วใครอยากจะเจาะลึกตรงไหนเชี่ยวชาญตรงไหนจะผ่าตรงไหนพิเศษก็ต้องไปเฉพาะจุดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: กว่าจะไปชำนาญเฉพาะด้านนี้เขาต้องไปเรียนอีกกี่ปีครับ
1: โดยทั่วไปเราเรียนจบแพทย์ก็6ปีนะครับแล้วเราก็เป็นแพทย์ใช้ทุนปี1ปี2ปี3
0: ครับ
1: เมื่อเสร็จแล้วเป็นแพทย์ใช้ทุนนี่เราก็ทำ general practice ก
0: ็
1: คือทำศัลยเป็นแพทย์ทั่วไป
0: แพทย์ทั่วไป
1: แล้วอย่างนั้นถ้าเกิดเราจะกลับมาเรียนหมอศัลยแพทย์เนี่ยต้องกลับมาเรียนหลังจากนั้น
0: ครับ
1: อีก5ปีหรือ4ปี
0: โอ้โห
1: ถ้าไปต่ออีกนะ
0: ฮะ
1: ไปต่อเฉพาะทางเฉพาะจุดของโรคอีกนะ
0: โอ้โห
1: อีก2ปี
0: ถ้าโอ้โหรวมเบ็ดเสร็จถ้าหลังจากจบใช้ทุนอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเรียบร้อยอีก5
1: อายุ18จบแพทย์24
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้ทุน3ปี27มาเรียนต่ออีก4ปี
0: 31
1: เป็นเฉพาะทางมากจบมากๆอีก2ปี
0: ครับ33กว่าจะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วหรือว่าอันนั้นก็ยังต้องฝึกฝนประสบการณ์ไปเรื่อยอีก
1: ถ้าเป็นอาจารย์ต้องไปเมืองนอกตามทำ PhD 4ปี
0: โอ้โห37
1: 37
0: จะ40แล้วนะฮะ
1: กลับมากเกษียณเลย
0: โอ้โห การสร้างศัลยแพทย์แต่ละท่านขึ้นมาเนี่ยโอ้โหใช้ทั้งเวลาประสบการณ์เงินทุน
1: อะ
0: ไรหลายๆอย่างที่กว่าจะสร้างขึ้นมา
1: เวลาศัลยแพทย์จะรีไทร์คนนึงก็จะได้คือได้สะสมประสบการณ์ไม่เยอะนะครับพอถึงจุดหนึ่งที่เกษียณหรือหันชีวิตตัวเองไปทำบริหาร
0: ครับ
1: ก็เสียดายมากเพราะว่ากว่าจะผลิตได้ทีเนี่ยนานมากเลย
0: ดีนแบบนี้แล้วเนี่ยวันนี้เราจะได้เจาะดีเอ็นเอศัลยแพทย์นะครับหรือหมอผ่าตัดว่าเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วทำงานที่ไหนยังไงบ้างยากแค่ไหนประสบการณ์ต้องสั่งสมมานานแค่ไหนขอเริ่มต้นความเป็นมาของศัลยแพทย์ในเมืองไทย
1: ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีครับ
0: ดีฮะครับ

0: ทำไมพามาตรงนี้ครับอาจารย์ครับ
1: อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ของห้องผ่าตัดนะครับซึ่งลักษณะดูเตียงแล้วเนี่ยเป็นเตียงที่เก่ามากเลยผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำไปนะ
2: เลยครับ
1: แต่ว่าเราใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ร่วมสมัยนะฮะอย่างเช่นอุปกรณ์ผ่าตัดอันเนี้ย บางสิ่งบางอย่างก็เก่ามากนะครับอันเนี้ยที่เราไม่ใช้แล้ว
0: ไม่ใช้แล้วคือพวกไหนบ้างอันนี้ไม่ใช้แล้ว
1: อันนี้ไม่ใช้แล้วอย่างเช่นเนี้ยเราไม่ใช้นะครับไหมที่ใช้ตาสมอเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็ต้องใช้อ่ะนะฮะ
0: ได้เลยนะฮะแบบได้เย็บผ้าอะไรเงี้ยมั้ยฮะ
1: แต่เดี๋ยวนี้เราก็ใช้แบบสารสังเคราะห์ซึ่งทำให้รู้สึกว่าการหายของแผลดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของห้องผ่าตัดเดิมนะครับผ่าตัดเนี่ยเราจะผ่าไม่ได้เพราะว่ากรีดทิ้งก็เจ็บแหละ
0: ครับใช่
1: เพราะฉะนั้นผ่าตัดเนี่ยจะเจริญได้ก็ต่อเมื่อมีการวางยาสลบหรือไม่ก็ค้นพบยาชา
0: ครับ
1: ไม่ต้องมีหนึ่งแล้วต้องมียาชาไม่ให้รู้สึก
0: ครับ
1: นะครับไม่งั้นผ่าไม่ได
0: ้
1: หรือไม่ก็ถ้าผ่าตัดใหญ่ผ่าท้องหรือผ่าไส้ติ่งอย่างเงี้ยมันต้องดมยาสลบ
0: ต้องไม่รู้สึกตัวเลยหลับไปเลย
1: เพราะนั้นต้องเริ่มรู้จักทำดมยาสลบก่อนนะครับแล้วก็ผ่าตัดถึงจะเจริญขึ้นมาแล้วที่3ก็คือว่ามันจะต้องมียาปฏิชีวนะ
0: ครับเพื่อ
1: คือเวลาผ่าตัด
0: เชื้อเหรอ
1: ใช่ๆแล้วเราต้องรู้จักอะเซปติกเมื่อก่อนเนี่ยเราผ่าตัดโดยที่เอาไปล้างสบู่หรืออะไรก็แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันติดเชื้อง่ายพอตอนหลังรู้ว่ามันมีแบคทีเรียต่างเข้ามาทุกอย่างตอนนี้ก็จะต้องสเตอร์ไลน์หมดต้องนึ่งต้องอบทั้งหมด
0: ใช้ความร้อนนะฮะ
1: แล้วก็ใช้แอนติบายติกคือยาปฏิชีวนะเพราะฉะนั้นการเจริญของยาปฏิชีวนะการมีหมอดมยานะครับแล้วก็การมียาชาเฉพาะที่เนี่ยก็เลยทำให้วิวัฒนาการของการผ่าตัดเนี่ยดีขึ้นจนขนาดนี้ผ่าได้แทบทุกอย่างเลย

0: ถ้าดูไล่เรียงมาเอาแต่จุดเริ่มต้นแรกๆจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยแพทย์ผ่าตัดเนี่ยมีในบ้านเรามาสักกี่สิบปีถึง100ปีไหมฮะหรือเป็นยังไงบ้าง
1: ในประวัติอดีตเนี่ยเราไม่รู้อ
0: ่ะ
1: แต่เรารู้ว่ามิชชันนารีเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนานมากนะตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ว่าก็ยังมีประวัตินะว่าสมัยรัชกาลที่2รัชกาลที่3เนี่ยมีการตัดคงตัดขาไม่รู้ตัดยังไงนะโดยไม่ใช้ยาชา
0: โอ้เหรอ
1: ครับคงร้องจั๊ก
0: ต้องอึดมากนะครับ
1: อึดมาก
0: ทั้งคนถูกตัดและคนตัดก็ต้องกล้ามากที่จะ
1: แต่คนไทยเนี่ยสมัยก่อนไม่ยอมเรียนแพทย
0: ์
1: เพราะว่าเรากลัวหรือยังไงก็ตามแล้วก็ไม่ค่อยเลื่อมใสส่วนใหญ่จะหมอครั้งแรกก็เป็นมิชชันนารี
0: ครับแล้วก็คงจะมาพร้อมกับทางฝั่งตะวันตกที่พอคิดยาชายาสลบได้ใช่ไหมก็มาผ่าบ้านเราได้ช่วงเวลาใกล้ๆกันไหมฮะช่วงเวลา
1: ช่วงนั้นศิริราชก็เริ่มเกิดขึ้น
0: ครับ
1: พอศิริราชเกิดขึ้นก็มีหมอฝรั่งเข้ามาเป็นครูนะฮะ professor George MacFarlane ก็เข้ามาเป็นคนแรกที่เริ่มผ่าตัดอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เริ่มจะมีหมอไทยมาเป็นแพทย์ประจำบ้านหมายว่าช่วย
0: มาเป็นผู้ช่วยใช่ไหมฮะ
1: ครับก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยนั้นก็อาจจะเป็นร้อยปีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เจริญขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะมีการเรียนเป็นระบบจริงๆเนี่ยก็คือ2512นอกนั้นก็เรียนแบบพี่สอนน้องนะครับเราเป็นมีคนมาสอนแต่ว่าตอนหลังเนี่ยไม่ได้แล้ววิธีการแบบนี้คนชักเริ่มเยอะขึ้นก็เลยเปิดวิทยาลัยศัลยแพทย์แล้วก็ฝึกกันชัดเจนมีปีชัดเจนมีสอบอะไรขึ้นมาร ับรองความสามารถ
0: พัฒนามาเรื่อยๆ
1: 2512
0: ครับ45ปีนะครับตั้งแต่2512มาจนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆทันสมัยมากแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าผ่าได้ทุกส่วนแล้วแล้วก็เรื่องความปลอดภัยก็ถือว่าเชื่อมั่นได้มั่นใจได้
1: นี่เป็นตึกอุบัติเหตุ
0: ตึกอุบัติเหตุเหรออ๋อ
1: คือเราจะแยกตึกอุบัติเหตุเพื่อดูแลโดยเฉพาะเลยมันมีจริงๆแล้วฉุกเฉินของศัลยกรรมมีทั้งฉุกเฉินที่ไม่ใช่อุบัติเหตุและอุบัติเหตุ
0: อ๋อฉุกเฉินไม่ใช่อุบัติเหตุเป็นไงฮะ
1: เส้นไส้ติ่งอักเสบหรือปวดท้องท้องอืดอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับมันมีที่หน
0: ึ่
1: ง
0: ฉุกเฉินครับ
1: แต่นี่สำหรับอุบัติเหตุโดยเฉพาะนะครับเพราะนั้นเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็

0: ือเวลานะครับถ้าเราวินิจฉัยทันแล้วก็ได้รับการดูแลดีก็อาจจะรอด
1: ครับแล้วอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบนี้ต้องมีศัลยแพทย์อยู่นะฮะ
0: เราจะมีศัลยแพทย์อยู่ตลอด24ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมง
0: อุบัติเหตุนี่มันรอไม่ได้นะครับเพราะนั้น
1: เราจะมีอยู่ข้างในนะฮะ
0: ครับผม
1: ครับด้านในมีศัลยแพทย์อยู่ประจำเลย24ชั่วโมงเลยศัลยแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินอุบัติเหตุเนี่ยต้องทำงานทำหน้าที่ยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์คือที่นี่ดูหมดทุกอย่างเลยนะ
1: ฮ
0: ะอะไรที่เป็นอุบัติเหตุงูกัดก็ดู
1: กระ
0: แลงต่อยก็ดูอะไรนะฮะ
1: รถชน
0: รถชนก้างปลาติดคออะไรเงี้ย
1: เหรอฮะมันจะหลากหลายมาก
0: หลากหลายเลยฮะแล้วก็กรณีที่หลังเที่ยงคืนเมากันก็มาที่นี่แหละมานอนแถวนี้นอนพักที่นี
1: ่ก็จะหนักๆอาจจะเยอะใช่ไหม
0: เพราะฉะนั้นเราจะแยกไปถ้าเกิดว่าไม่หนักมากก็อยู่ที่นี่แล้วเกิดจำเป็นต้องเย็บแผลก็เย็บแผลแถวนั้นนะครับ
1: เย็บตรงนี้เลยเหรอคร
0: ับเย็บแผลมันเป็นม่านกั้นแล้วก็เย็บแผลกันเลยพอเย็บแผลเสร็จแล้วก็ให้ยาแล้วก็นัดมาโฟลว์อัพที่นี
1: ่ครับอย่างด้านนู้นเห็นเขามุงเตียงคืออ
0: ันนั้นก็หนักก็เป็นพวกกระดูกอะฮะ
1: กระดูก
0: บางทีมีการกระดูกหักบ้างกระดูกแตกบ้างก็จะมีการเข้าเฝือกต่างๆก็จะมีการเข้าเฝือกด้วย
1: ทำที่นั่นเลย
0: ของกระดูก
1: ซึ่งว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยถ้ามาถึงตรงนี้จัดการซ่อมแซมผ่าตัดทำที่นี่เย็บอะไรที่นี่เลยจบเลย
0: แล้วก็จำเป็นต้องเอ็กซเรย์ก็มีห้องเอ็กซเรย
1: ์ไม่ต้องไปอีกตึกนึง
0: ไม่ต้องไปครับถ้าฉุกเฉินแบบด่วนเลยเนี่ยเราก็เข้าห้องไฟแดงเลย
1: ห้องไฟแดง
0: ห้องไฟแดง
1: ฟังเหมือนผักบุ้งนะครับ
0: ห้องไฟแดงเลยครับ
1: ห้องไฟแดงเลยนะ
0: ครับ
1: เราชุดเขียวๆอยู่ห้องไฟแดงเนี่ย
0: ห้องไฟแดงคร
1: ับ ห้องไฟแดงเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
0: ครับผม
1: ครับนี่
0: ครับอันนี้ห้องไฟแดงครับ
1: ไฟแดงครับโอ้ห้องไฟแดงนี่สำหรับ
0: ห้องนี้เป็นห้องฉุกเฉิน
1: ครับ
0: ที่คนไข้จะต้องรับการดูแล first aid ทันที
1: ครับ
0: จะมีเจ้าหน้าที่พร้อมนะฮะทั้งแพทย์พยาบาลทุกอย่างเนี่ยพร้อมแล้วก็มีโค้ดต่างๆเนี่ยที่สามารถที่จะดู
1: เพราะโค้ดคืออะไรผมดูที่พื้นก็เห็นมีป้ายแดงๆแปะอยู่
0: คือเวลาสั่งการในพวกเนี้ย
1: ม
0: ันทุกคนมันสั่งการไม่ได้มันต้องมีผู้นำคนเดียวในการที่จะสั่งว่าเป็นอะไรดูอะไรคิดว่าเป็นอะไรทำงานเป็นทีมนี่สำคัญมากแล้วก็การตัดสินใจต้องรวดเร็วและถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่สำคัญ
1: รวดเร็วและถูกต้อง
0: ถูกต้อง
1: หูบางทีบางคนบอกพออะไรที่เร็วๆแล้วต้องรีบตัดสินใจมันอาจจะผิดพลาดได
0: ้บางทีเราต้องทบทวนในใจนะ
1: ครับ
0: วันนี้ถ้าเราอยู่เวรถ้าเกิดมาแบบนี้เราจะทำยังไง1 2 3นะตลอด
1: ครับ
0: แล้วก็
1: มันเตรียม
0: ไว้ก่อนมีคอร์สสำหรับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
1: ครับ
0: อันดับแรกคือต้องดูหายใจก่อนนะชีพจรนะครับแล้วก็ conscious ต้องถามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ครับมีสติอยู่มั้ย
0: การมาเนี่ยตั้งแต่ carry มาแล้วหัวคอสำคัญคือมันมีระบบการป้องกันโปรเทคทั้งหมดที่เราต้องเรียน
1: ศัลยแพทย์ในห้องนี้ห้องไฟแดงนี้ก็ต้องเครียดเหมือนกันใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ครับใช่
1: มันมีความกดดัน
0: แต่เราก็อยู่เวร8ชั่วโมงนะครับก็เปลี่ยนเพื่อลดความเครียดแต่แล้วคนที่อยู่เวรทั้งนี
1: ้
0: ผมว่าทีมเวิร์กสำคัญ
1: ครับ
0: นะ leader decision making ทำงานให้ตรงเวลาทันเวลานะครับวินิจฉัยให้ถูกต้องแล้วก็ดูแลตามโฟลว์ตามทุกอย่างให้ดีเพราะว่าอันเนี้ยเวลากับชีวิตเนี่ยมันเป็นเดิมพัน
1: อื

0: จารย์ครับนี่กำลังผ่าส่วนไหนอยู่ฮะ
1: อันนี้กำลังตัดม้าม
0: ตัดม้าม
1: ตัดม้ามโดยใช้กล้องซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเกิดตอนสมัยผมเรียนเนี่ยต้องเปิดใหญ่เลยแล้วแบะแล้วไปเอาม้ามตรงนี้ออกแล้วก็ตัดเลาะ
0: ๆ
1: ขั้วที่มันมีเส้นเลือดไปเลี้ยงตรงม้ามอยู่เนี่ยแล้วก็เกลี่ยตัดแล้วก็ตัดแล้วก็ผูกแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เย็บแผลยาวขนาดนี
0: ้ม้ามก็ออกไปเลย
1: ม้ามก็ออก
0: คนเราไม่ต้องมีม้ามก็ได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: นะ
1: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแค่ใช้กล้อง
0: กล้องเจาะรู
1: กล้องเจาะรูแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นกล้องแล้วก็คอยดูดเอาควันออกแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวทำหัตถการแล้วก็จี
0: ้คือตัดด้วยจี้ด้วย
1: ตัดจี้ไปเรื่อย
0: ๆตัดแล้วจี้แล้วไม่ให้เลือดไหลนี่
1: ไม่ให้เลือดไหล
0: ครับโอ้งั้นคนละเรื่องเลยนะ
1: คนละเรื่องเลย
0: ยุคก่อนนี่คือผ่าใหญ
1: ่ผ่าใหญ
0: ่แผลยิ่งคือ
1: เขาบอกว่าศัลยแพทย์ยิ่งใหญ่ต้องแผลใหญ่
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ยากขนาดนี้เลย
0: ครับ
1: ปัจจุบันนี้ศัลยแพทย์ยิ่งใหญ่ต้องแผลเล็กหรือมองไม่เห็นเลย
0: เล็กที่สุดจะยิ่งเก่ง
1: ยิ่งเก่ง
0: ซึ่งตรงกันข้ามกับแต่ก่อน
1: ครับ
0: แสดงว่าหมอคนนึงเนี่ยจะต้องผ่าได้ทั้งแผลเล็กแผลใหญ่ฮะ
1: ใช่คือพร้อมที่จะเปิดได้ในกรณีที่เฟลนะเพราะนั้นแล้วก็อีกปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าหมอรุ่นใหม่เนี่ยเล่นเกมเก่งมือต้องถือแบบนี้นะ
0: บ้านไหนลูกชอบเล่นเกมเนี่ยปล่อยให้เล่นเลย
1: ถ้าลูกคนไหนเล่นเกมเก่งนะอาจจะเป็นหมอศัลยแพทย์ที่เก่งมากก็ได้นะในอนาคต
0: พวกเขาเชี่ยวชาญ

0: นานการใช้นิ้วกับอุปกรณ์อย่างนี้ใช่ไหม
1: แล้วก็ดูจอมอนิเตอร์
0: ไม่งั้นจะไม่เหมือนแต่ก่อนต้องอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ครับดูของ
0: หมอผ่าตัดจะอย่างนี้เดี๋ยวนี้มองจอ
1: แต่จออันนี้มันก็มีข้อดีนะฮะว่าถ้าหากว่ามันจอเป็น3มิติยิ่งดีใหญ่ป
0: ั
1: จจุบันเนี่ยก็มีพัฒนาให้เห็นจอเป็น3มิติคือถ้าจอเป็นแค่เหมือนจอทีวีแค่2มิติการกะระยะมันก็อาจจะลำบากถ้าเกิดจอ3มิติปัจจุบันถ้ามีเพิ่มขึ้นนะ
0: ครับ
1: อันที่สองก็คือ
0: มีตื้นมีลึก
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: ความคมอะไรเนี้ย resolution มันดีมากเลยแบบดิจิตอล
0: HD high def เนี่ยนะ
1: แล้วก็อีกอันก็คือว่ากล้องดี
0: ครับ
1: กล้องดีความคมชัดแล้วก็มี3มิตินะครับอันนี้เพราะมันก็สามารถที่จะและที่สำคัญก็คือว่าเส้นเลือดเล็กๆเนี่ยขยายได้เลยอ่ะ
0: ครับมันความผิดพลาดจะน้อยลงไหม
1: ผิดพลาดน้อยลง
0: ยังของคุณหมอเองนะของอาจารย์เวลาทำนี่ชอบแบบไหนฮะชอบแบบพาเปิดแล้วเห็นจะเห็นชัดๆหรือว่ามองกล้อง
1: มันจะต้องอยู่การที่ใช้กล้องได้มันต้องมีช่อง
0: ครับ
1: ทั้งท่อหรือมีสเปซต่างๆแต่ถ้าเกิดบางอย่างก็ยังผ่าตัดใช้กล้องไม่ได้เช่นไม่มีสเปซให้กล้องเข้าไป
0: งั้นข้อจำกัดคือเรื่องมีพื้นที่ที่กล้องจะเข้าไปได้
1: ที่กล้องจะเข้าไปได
0: ้แล้วมีข้อจำกัดอื่นอีกไหมครับในการผ่าตัดใช้กล้องได
1: ้ข้อจำกัดอื่นก็บางสิ่งบางอย่างมันค่อนข้างจะซับซ้อนเกินไป
0: ซับซ้อนใช่ไหม
1: ซึ่งการใช้กล้องถ้าไม่ชำนาญเนี่ยจะใช้เวลานานมาก
0: อ๋อจำพวกไหนฮะ
1: อย่างทุกอย่างนะฮะมันมี learning curveคนที่ทำได้ต้องผ่านประมาณสัก50รายหรือ10เงี้ยถึงจะมีความชำนาญแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีความชำนาญทำเนี่ยใช้เวลานานมากแล้วก็อาจจะมีอุบัติเหตุแล้วมีอุบัติเจ็บของที่อื่นจะต้องเปิดอะไรเงี้ยหลายอย่าง
0: ครับผม
1: แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยการจะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องมีหุ่นจำลองแล้วก็มีการทดลองในสัตว์หรือการทดลองในอาจารย์ใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้มีความชำนาญก่อนถึงจะทำที่นี่ได
0: ้เพราะงั้นกว่าจะมาถึงห้องผ่าตัดผ่าได้จริงๆลงมือเองครั้งแรกนี่ต้อง
1: กว่าจะได้ศัลยแพทย์มือหนึ่งแบบนี้นี่ใช้เวลาฝึกฝนนานมากครับ
0: แ
1: ต่เราลงทุนของเขาเยอะมากถึงจะเป็นมือหนึ่งตอนปัจจุบัน
0: ก่อนจะลงมือได้เองก็ต้องเข้ามาสังเกตการใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นอะไรฮะ
1: ต้องเป็นผู้ช่วยมือ3ก่อนมือ2ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นกว่าจะเป็นมือหนึ่งได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลานาน
0: ค่อยๆขยับมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะ

0: หมอที่จะเป็นศัลยแพทย์หรือเป็นหมอผ่าตัดได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ผมว่ามันต้องเป็นหมอที่รู้ถึงสรีระแล้วก็ฟิสิโอโลจีรู้อะไรรู้กายวิภาคต่างๆได้ดีแล้วก็ต้องมีฝีมือด้วย
0: ครับ
1: ทีนี้ฝีมือบางทีเนี่ยมันบางคนเก่งนะแต่ว่าฝีมือหรือสกิลแฮนด์สกิลเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเด็กบางคนเนี่ยมาถึงปุ๊บมือสั่นนะอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีมาถึงปุ๊บมือสั่นถึงแม้ว่าได้เกียรตินิยมเนี่ยผมว่าการเป็นศัลยแพทย์ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะนั้น เราต้องดูตั้งแต่แรกว่าหัตถการทางมือของเขาเนี่ยมันดีแค่ไหนนะครับ
0: ฝึกฝนได้ไหมฮะเพื่อจะใช้มือให้นิ่งขึ้น
1: ฝึกฝนได้ฝึกฝนได้แล้วก็ความนิ่งนะครับการตัดสินใจที่นิ่งนะครับส่วนใหญ่จะศัลยแพทย์ไม่ค่อยพูดมากแต่ว่าทำมากซะมาก
0: มาถึงกรีดเลย
1: ครับพูด
0: เจาะเลย
1: ต้องมี decision making ที่ดีนะครับต้องมีประสบการณ์ที่ใช้ได้แล้วที่สำคัญก็คือว่าต้องคิดอยู่เสมอว่าความปลอดภัยผู้ป่วยอันดับหนึ่ง
0: คร
1: ับเราจะต้องทำทุกอย่างเนี่ยโดยที่ว่าความปลอดภัยของผู้ป่วยแล้วก็การมีอันตรายของผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าที่เราสอนกันมาเลยคือ first ดุมก
0: ็
1: คือว่าเอาชนะสงครามโดยไม่ต้องรบได้ยิ่งดีนะฮะการที่โรคหายโดยไม่ต้องผ่าตัดได้ยิ่งดีใหญ่นะฮะหรือผ่าตัดก็ให้มีอันตรายน้อยที่สุด
0: ครับ
1: เป็นต้น
0: ระหว่างผ่าเนี่ย ต้องคิดถึงว่าถ้าสมมุติเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรขึ้นจะต้องไปทำไงต่อเหมือนเป็นแผน1แผน2อะไรเงี้ยต้องมีไหมฮะ
1: คือเราจะต้องมีเขาเรียกว่าแผน B
0: ครับ
1: แผน B เนี่ยตามใดที่ศัลยแพทย์เนี่ยจะลงไปทำผ่าตัดแล้วไม่มีแผน2ในใจเลยเนี่ยผมคิดว่าอันตราย
0: ครับ
1: ตราบใดที่เรายังคิดถึงแผน2ไม่ได้เนี่ยนะควรจะอย่าเพิ่งผ่าตัดยกเว้นอย่างเดียวคือในภาวะฉุกเฉินภาวะฉุกเฉินนี่ถึงชีวิตเนี่ยเลือกไม่ได
0: ้
1: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องตัดม้ามเนี่ยนะอย่างไรเนี่ยเขาเลือกเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องใช้วิธีนี้จะต้องใช้กล้องนี้จะเอาตัดตรงนี้จะเข้าทางนี
0: ้
1: พอเปิดไปมันไม่ได้ตามนั้นอ่ะบางทีมันอาจจะมีการติดอะไรเนี่ยแผน2คืออะไรเขาวางแผนอยู่เรียบร้อยในใจผมเชื่อว่าเขาวางแผนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนได้ทุกเวลาอันนี้เป็นต้นนะครับ

0: ก็ทำอะไรทุกอย่างขอให้มีแผ่นสองก่อน
1: แล้วเทคโนโลยีการผ่าตัดตอนนี้ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วครับอาจารย์เราเห็นกล้องเนี้ยเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับหลายๆท่านอีกละก็เห็นละคุ้นเคยละแต่มีอะไรใหม่ไปกว่านั้นหรือว่าอนาคตหมอผ่าตัดจะเป็นยังไงฮะจะสามารถทำงานได้แบบไหนโดยที่เรานึกภาพไม่ออกนะวันนี้จะเป็นไปได้ไหม
0: อนาคตเนี่ยผ่าตัดโดยที่ไม่ได้แตะตัวคนไข้เลย
1: ไม่แตะตัวคนไข้เป็นยังไงฮะ
0: คือผ่าในคอนโซล
1: ครับ
0: เราอาจจะไปผ่าเราอาจจะอยู่ศิริราชแต่ผ่าคนไข้ที่เชียงใหม
1: ่โอ้เหรอฮะ
0: โดยใช้หุ่นยนต์ดาวินชีที่ปัจจุบันมีแล้วนะครับแล้วก็เอาหุ่นยนต์เข้าไปแล้วก็มือคอนโทรลอยู่ประเทศไทย
1: แล้วบังคับหุ่นยนต์อยู่ที่
0: นี
1: ่ศิริราชตรงนี
0: ้ใช่ซึ่งอนาคตเนี่ยเป็นไปได
1: ้เป็นไปได้เ
0: ล
1: ยใช่
0: ไม่ได้ครับถ้าระบบอินเทอร์เน็ตระบบอะไรดีขึ้นเนี่ยเราอาจจะมีคอนโซลอยู่ที่นี่แต่ว่าคนไข้อาจจะอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง
1: ครับ
0: ต้น
1: โอ้โหนี่คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผ่าตัด
0: ครับผม
1: แต่เนื้ออื่นใดแล้วคนใช่ไหมฮะ
0: คนสำคัญ
1: สำคัญ
0: ต้องควบคุม
1: เพราะเป็นคนควบคุม

0: ที่เราเห็นนี่ก็เป็นการผ่าตัดอีกแขนงหนึ่งของศัลยกรรมนะครับก็คือศัลยกรรมตกแต่งนะครับจะเห็นได้ว่าศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยไม่ใช่แค่ทำความสวยงาม
1: ไม่ใช่แค่เสริมจมูกอะไรเปลี่ยน
0: อันนั้นเป็นส่วนน้อย
1: ส่วนน้อยเองเหรอ
0: ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเราแก้ไขความพิการ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งอาจารย์จงดีเนี่ยจะอธิบายให้ฟัง
1: อย่างวันนี้คือทำอะไรครับอาจารย์ครับ
2: อย่างในคนไข้รายนี้ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ซ
1: ึ่
2: งได้รับการผ่าตัดแก้ไขปากแหว่งกับเพดานโหว่ตั้งแต่เล็กแล้วแต่คราวนี้พอโตขึ้นเนี่ยเขาก็ยังมีความบกพร่องทางจมูกกับปากที่ยังเห็นได
1: ้ครับ
2: อย่างเช่นว่าปากเนี่ยเขายังมีไม่เท่ากันแล้วเห็นมันลั้งขึ้นมาส่วนจมูกมันเอียงเบี้ยวเลยเพราะเนื่องจากว่าความพิการของปากเพดานโหว่ซึ่งเราต้องมาแก้ไขในตอนที่เป็นหนุ่มแล้วหรือโตขึ้นแล้ว
1: ตอนนี้คือแก้ไขแค่เรื่องความสวยงามไม่เข้าที่หรือว่าจริงๆมันเกี่ยวกับการใช้งานด้วยครับ
2: เกี่ยวกับใช้งานด้วยเพราะว่าคนไข้คนนี้นอกจากจะดูแล้วรูปมันผิดเพราะว่าเนื่องจากจมูกมันเบี้ยวแล้วก็เขายังหายใจไม่สะดวกด้วยเพราะว่ารูจมูกทางด้านขวาเนี่ยมันเกือบตีบเนื่องจากว่ากระดูกอ่อนที่กลางจมูกเนี่ยมันเบี้ยวไปทางไปบังรูจมูกด้านขวาจนถึงนั้นวันนี้เราจะมาแก้ไขส่วนนี้ด้วยคือเราจะต้องถ้าไปแก้ไขตรงกระดูกอ่อนกลางจมูกด้วย
1: ไม่ถ้าไม่แก้ไขการใช้ชีวิตจะมีปัญหาแน
2: ่ก็จะหายใจลำบากเลยว่าเวลาเป็นหวัดเนี่ยเขาจะเหลือรูจมูกที่ข้างซ้ายข้างเดียวแล้วพอมันบวมก็จะต้องหายใจทางปากอย่างเดียว
1: ครับงั้นก็เดี๋ยวอาจารย์กำลังจะลงมือแล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่เดี๋ยวผมต้องคุยกันนะ
1: ครับผมครับงั้นเชิญแล้วรบกวนอาจารย์แค่นี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ

0: ขอบคุณมากเลยครับอาจารย
1: ์ครับผม
0: พาไปดูน่าจะครบหมดแล้วไหมฮะงานของหมอผ่าตัดเนี่ยฮะ
1: ครับก็งานผ่าตัดเราก็ผ่าทุกวัน
0: ครับ
1: แล้วก็อึดทุกคน
0: อึดทุกคนเป็นหมอผ่าตัดต้องอึดนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีทักษะในการใช้มือที่ดีด้วยอาจารย์ครับพอเห็นแบบนี้แล้วหน้าที่หรืองานหมอผ่าตัดเนี่ยทุกนาทีสำคัญมากๆแล้วแทบจะบอกว่าผิดพลาดไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดขึ้นนะครับเกิดความผิดพลาดขึ้นเนี่ยตัวหมอเองจะมีวิธีการจัดการกับความผิดพลาดนั้นยังไงพวกทีมเป็นเรื่องของจิตใจด้วยมันจะมีผลต่อการทำงานต่อไปในอนาคตทำยังไงฮะ
1: คือหมอผ่าตัดเรามีทีมนะฮะทีมส่วนใหญ่แล้วเราจะดูแลแล้วเราก็จะพยายามแก้ไขนะครับแต่ถ้าหากว่าเราแก้ไขไม่ได
0: ้
1: เราจะมีทีมเราจะให้รุ่นพี่หรือใครก็ตามที่อยู่มาช่วยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราตามทีมมาเลยนะครับ
0: เดี๋ยวนั้นตรงนั้นในห้องผ่าตัดเลยใช่ไหม
1: ทีมหนึ่งทีมสองจะเข้ามาช่วยเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับแล้วก็อีกอันก็คือว่าทุกอย่างบอกที่บอกนะฮะว่ามีแผนไว้เรียบร้อยแล้วผ่านสำรองไว้แล้วถ้าเกิดว่ามันมากจนเกินความสามารถเราเนี่ย สิ่งสำคัญที่สุดคือวางนิ้วอุดไว้เลยนะ
0: ฮะ
1: สำคัญคือเลือดอย่าให้ออกเอานิ้วกันไว้แล้วก็ตามทีมเลยนะครับแล้วก็ทีมผมคิดว่าทีมศัลยแพทย์ของเราเนี่ยจะช่วยกันแบบครบเลยนะฮะเพื่อผู้ป่วย
0: เพ
1: ื่อความปลอดภัย
0: ความปลอดภัยของผู้ป่วย
1: ต้องมาอันดับ
0: ใช่ไหมครับมาอันดับหนึ่งวันนี้ได้เห็นการทำงานเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยประวัติศาสตร์ของหมอผ่าตัดหรือศัลยแพทย์เนี่ยมาจนถึงเทคโนโลยีอนาคตจะเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: อาจารย์ก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับก็ฮะ
1: ผ่า
0: โอ้โหคงจะแบบอยู่ในเทคโนโลยีที่เรานึกไม่ถึงเลยคาดไม่ถึงด้วยซ้ำไปก็ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่พาเรามาเจาะ DNA ของหมอผ่าตัดในวันนี้ขอบคุณมากคร
1: ับ

0: อนเกษียณนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองก็ยังเหมือนรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วยังไปไหนมาไหนได้สบายเลยก็ถามตัวเองว่าเราอยากจะทำอะไรเวลาไปเที่ยวเราเป็นอิสระแล้วก็ได้ดูในสิ่งที่เราอยากจะดูอยากจะเห็นนะคะมันเป็นการใช้เวลาที่มีความสุขนะป้าแป๋วว่านะแรกๆก็เที่ยวในเมืองไทยนี่แหละค่ะไปเชียงรายเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านในเอเชียนี่ก็ยังขาดอยู่เฉพาะประเทศฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียที่ยังไม่ได้ไปยุโรปเหนือก็ไปมาหมดแล้วประเทศอื่นก็จะมีรัสเซียสเปนโปรตุเกสมอร็อกโกตุรกีจอร์เจียกรีซสไตล์การเที่ยวป้าแป๋วนี่ก็จะเป็นไปคนเดียวมันเป็นอิสระเนาะได้ดูในสิ่งที่เราอยากจะดูอยากจะเห็นซึ่งเมื่อก่อนเราเห็นจากหนังสืออย่างเดียวมันไม่เหมือนกับที่เราไปเห็นกับตาน่ะเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แต่ละประเทศก็มีความเป็นมาที่แตกต่างกันอย่างเช่นประเทศอิสราเอลก็ได้ไปเห็นเมืองเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองที่เป็นต้นกำเนิดของ3ศาสนาหรือว่าจะเป็นตุรกีเมืองอิสตันบูลหรือคอนสแตนติโนเปิลเดิมเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิไบเซนไทน์อีกประเทศนึงคือรัสเซียเมืองที่ชอบก็จะเป็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กขึ้นชื่อเลยคือสถานีรถไฟค่ะสวยงามค่ะเราสนใจประวัติศาสตร์เนี่ยนะก็ต้องเตรียมข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ด้วยว่าประเทศนี้มีความเป็นมาอย่างไรเตรียมข้อมูลการเดินทางเราจะไปที่ไหนจะพักที่นี่กี่วันจะเดินทางไปไหนต่อป้าแป๋วเลือกพักที่โฮสเทลค่ะเป็นที่พักราคาถูกค่ะจะเป็นห้องพักรวมเตียง2ชั้นนะคะก็คือวางแผนการเดินทางไว้ตลอดทริป
1: การเที่ยวคนเดียวเนี่ยนั่นคืออิสระถ้าหากว่าเขาชอบเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเขาได้ศึกษานะคะได้มองแล้วก็ได้มีการเกี่ยวโยงนะเช่นบอกอ๋อนี่พระเจ้าหลุยส์ที่14เนาะสร้างพระราชวังแวร์ซายนะอ๋อเป็นอย่างนี้มันทำให้อะไรที่อยู่ในสมองเราชัดเจนขึ้นอันนี้คือการกระตุ้นความจำ
0: อุปกรณ์ในกระเป๋าเป้ข้างหลังนะคะนอกจากเสื้อผ้าของที่จะเตรียมไปเป็นประจำอันดับหนึ่งก็จะมียาที่จำเป็นต้องใช้พวกยาแก้หวัดยาแก้ท้องเสียเวลาเจ็บป่วยระหว่างเดินทางเราต้องสามารถดูแลตัวเองได้ทันที2ก็คือปลั๊กไฟเพราะแต่ละประเทศก็มีใช้แตกต่างกัน3ของใช้ส่วนตัวสบู่แชมพูรองเท้าฟองน้ำพวกนี้ต้องติดเป้ไปตลอดเลยเพราะว่าโฮสเทลหลายแห่งจะไม่มีของใช้พวกนี้ให้เรานะคะ
1: เรื่องยาที่เราจะต้องพกไปนะคะอันดับแรกก็คือยาที่เราใช้เป็นยาประจำตัวในคนไข้ที่เป็นเบาหวานถ้าเกิดจะต้องฉีดอินซูลินนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าไปเที่ยวแค่7วันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะคะจะต้องเตรียมไปด้วยอันที่2ก็คือยาที่จะใช้ในตอนช่วงที่มีการบาดเจ็บหรือว่ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นบาดเจ็บอันที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของข้อเท้าแพลงหกล้มอะไรทั้งหลายแหล่นะคะพวกนี้อาจจะต้องดูว่ามีที่พันเข่าไหมที่จะไปช่วยทุเราในยามที่มีปัญหาเฉพาะหน้า
0: การเก็บเงินของเราเนี่ยต้องระวังมากๆเราจะไม่ยอมให้มิจฉาชีพเห็นว่ากระเป๋าเงินหน้าตาของเราเป็นยังไงนะคะเงินนี่ควรจะแยกเก็บหลายๆที่นะคะเพื่อว่าส่วนใดส่วนหนึ่งมันหายไปเนี่ยก็ยังพอมีสำรองไปน้ำหนักกระเป๋านี่ต้องเซฟหลังหน่อยนึงนะคะพยายามไม่ให้เกิน12 กิโลเวลาเดินทางเนี่ยต้องแข็งแรงต้องช่วยตัวเองได้

0: ปกติแล้วมันจะมีมาตรฐานอยู่ค่ะว่าควรจะหนักไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวและจะต้องใช้ของที่ดีเราจะต้องมีเป้ที่มันจะลงน้ำหนักไปที่สะโพกเพื่อที่จะทำให้หลังเนี่ยไม่แย่มาก
1: ค่าใช้จ่ายของการเที่ยวแต่ละครั้งที่พักแล้วก็พักราคาถูกอะฮะเรื่องการกินนี่ก็เราก็กินแค่พอเพื่ออยู่นะคะป้าแป๋วไปสเปนโปรตุเกสแล้วก็ข้ามยิบรอนต้าไปโมร็อกโกเนี่ยเดือนครึ่งเนี่ยนะคะป้าแป๋วใช้ไป 100,000 บาทก็ได้เที่ยวเมืองต่างๆที่เราอยากจะไปป้าแป๋วคิดว่าเที่ยวแบบนี้มันประหยัดกว่านะคะสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำว่าเราก็ควรจะเก็บเงินไว้อาจจะเป็น3ก้อนก็ได้นะคะก้อนหนึ่งก็จะเป็นเงินเก็บเพื่อเป็นหลักประกันให้ตัวเองส่วนที่สองการเงินส่วนหนึ่งไว้สะสมไว้เพื่อเที่ยวส่วนที่สามก็เป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนประจำวันของเราการเปิดเพจก็ทำให้ป้าแป๋วมีเพื่อนมากขึ้นเวลาเราจะเดินทางก็จะมีคนมาแนะนำว่าไปประเทศนี้ต้องไปดูตรงไหนบ้างต้องไปเที่ยวตรงไหนบ้างมีอะไรที่ต้องระวังบ้างก็จะเป็นประโยชน์นะคะป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำว่าวิถีชีวิตที่นั่งนั่งนอนอยู่กับบ้านเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นทำอะไรที่มันมีความสุขก็ขอให้ทำเถอะค่ะ
0: อาจารย์ขอบคุณครอบครัวของป้าแป๋วที่นะคะไม่ได้ห้ามปรามเขาว่าโอ้ยอย่าไปเลยมันอันตรายนะแม่อันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆที่คุณให้กับผู้สูงอายุคนหนึ่งเขารู้ว่าเขามีอิสระที่จะทำอะไรอย่างจามใจเขาเสี่ยงไหมอาจจะเสี่ยงกว่าคนที่อยู่ที่บ้านแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ได้คุณค่าทางจิตใจนั้นมากกว่ามากมายนะคะแล้วจะทำให้เขาสมองแก่ช้าลงนะคะแล้วเขาจะมีอะไรที่อยู่ในความทรงจำของเขากลับมาลื้อฟื้นทีใดก็มีแต่รอยยิ้มและความทรงจำที่ดีซึ่งอันนี้สำคัญมากนะคะสำหรับชีวิตคน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะวันนี้วันพุธที่4พฤษภาคมค่ะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการแต่เราลัดคิวหมอรามามาคุยกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้เราคุยกันสดๆนะคะแล้วก็คุณหมอ2ท่านในรายการพร้อมจะตอบคำถามกับคุณผู้ชมแล้วนะคะมันเป็นคำถามที่เราเตรียมไว้แล้วก็เป็นคำถามที่อาจจะตกหล่นกับการตอบคำถามในวันก่อนๆด้วยนะคะอาจารย์หมอ2ท่านในรายการวันนี้ที่ลัดคิวมาคุยกับเรานะคะอาจารย์แอะและอาจารย์ต้นค่ะอาจารย์แอะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วราวุฒิสุขเกษมสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัยภาควิชารังสีวิทยาหน่วยภาควินิจฉัยโรคทรวงอกและระบบทางเดินหายใจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ต้นค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์จิรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์สาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะและอาจารย์ต้นยังเป็นเลขาธิการสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้นค่ะอาจารย์แอดค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้วันนี้คึกคักกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตอบคำถามนะคะที่คุณผู้ชมรอกันอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะวันที่4พฤษภาคมเมื่อวานนี้วันที่3พฤษภาคมเป็นวัน
2: ที่สำคัญมากวันนึงครับ
0: ค
2: ุณนรกรก็คือเป็นวันที่ชื่อว่าวันโรควันหืดโรคนะครับวันหืดโรคนี้ก็คือภาษาฝรั่งเขาเรียกเป็น World Asthma Day ก็จะคุ้นชินกันนะว่ามีวันเบาหวานโรคนะครับมีวันวัณโรควันถุงลมโป่งพอง
0: ก็จะ
2: วันเอดส์โรคอะไรพวกนี้ครับความสำคัญก็คือว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับในปี1993เนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาได้มีการกำหนดนะครับเรื่องของวันหืดโรคขึ้นมาครั้งแรกถามว่าทำไมเพราะว่า

็เชื่อว่าการเข้าถึงการรักษาเรื่องของโรคหืดเนี่ยในประชากรบนโลกใบนี้มันไม่เท่าเทียมกันเขาก็เลยบอกว่าทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้คนที่เป็นโรคหืดทั่วโลกเนี่ยสามารถได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันก็เป็นการเพิ่มในเรื่องของความตระหนักรู้หรือว่า awareness นะฮะของทั้งคนไข้เองทั้งของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทางภาคประชาชนในเรื่องของทางด้าน public awareness ต่างๆเกี่ยวกับสื่อมวลต่างๆว่า

0: นที่เป็นโรคหืดอย่างไรติดตามจากเคสของรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
1: โรคหืดเป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อและสามารถรักษาให้หายได้แต่เป็นอันตรายต่อชีวิตสูงหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องโรคนี้เกิดจากภาวะหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นมากผิดปกติทั้งจากการติดเชื้อจากทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียทำให้กล้ามเนื้อเรียบของหลอดลมหดเกร็งตีบแคบเป็นพักๆทำให้เกิดอาการเหนื่อยหายใจลำบากตามมาปัจจุบันพบว่าอัตราการป่วยของผู้ป่วยโรคหืดลดลงแต่อัตราการเสียชีวิตจากอาการร่วมของโรคหืดกลับเพิ่มขึ้นซึ่งพบคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหืดวันละ 8-9 รายคิดเป็น 3,142 รายต่อปีหรือ 3.42 ต่อประชากร 100,000 คนซึ่งผู้ใหญ่จะเสียชีวิตมากกว่าเด็กประมาณ5เท่าปัจจัยแวดล้อมของโรคนี้เกิดขึ้นได้จากทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยหากครอบครัวมีประวัติหรือผู้ป่วยมีภาวะโรคพบร่วมอย่างภาวะนอนกรนจนอุดกั้นทางเดินหายใจโรคอ้วนและอาการภูมิแพ้รวมถึงสิ่งกระตุ้นให้อาการหอบกำเริบเช่นฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 ฝุ่นละอองตามบ้านเรือนควันบุหรี่ขนสัตว์เชื้อราละอองเกสรดอกไม้สารเคมีเป็นต้นล้วนเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหืดได้
0: มีความเสี่ยงหลายอย่างนะคะแล้วก็ที่อาจารย์ต้นบอกว่าบางทีมันมีช่องว่างในการที่จะดูแลคนเป็นโรคหืดแต่อย่างนี้ค่ะที่ดิฉันสงสัยอันแรกก็คือว่าดิฉันรู้จักโรคนี้ในนามของโรคหอบหืด
2: ค
0: นหอบหืดหอดหืดเนี่ยจริงๆแล้วโรคนี้ทางสากลเขาเรียกว่าโรคอะไรคะ
2: จริงๆถ้าเอาตามศัพท์ราชบัณฑิตนะครับเราเรียกว่าโรคหืดแต่ว่าในทางภาษาของคนไข้หรือว่าภาษาชาวบ้านเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นโรคหอบหืดผมคิดว่ามันเป็นการรับรู้ของทางด้านสังคมแล้วก็ผู้ป่วยว่าถ้าคุณเป็นโรคหืดคุณต้องหอบแต่ความจริงแล้วนะครับคุณนรกรอาจารย์วรวุฒิครับคนหลายๆคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยอาจจะไม่ได้หอบนะฮะอาจจะรักษาโรคหืดที่เขาเป็นเนี่ยจนกระทั่งโรคมันสงบแม้ว่าจะไม่หายขาดจนเขามีชีวิตเป็นคนปกติเราไม่อยากจะไปเรียกคนไข้กลุ่มนี้ว่าคุณเป็นโรคหอบหืดเพราะว่าเขาไม่เคยหอบเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนจากโรคหอบหืดหรือหืดหอบมาเป็นโรคหืดนะครับผม
3: ทีนี้อยากถามเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงนะครับอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ตอนแรกว่าปัจจุบันนี้เรียกว่าเป็นวันหืดโลกแสดงว่าระดับของปัญหานี่มันใหญ่ระดับโลกทีเดียวนี้สถานการณ์ทั้งระดับโลกแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยครับอาจารย์ลักษณะของปัญหาของโรคหืดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับจริงๆก็เหมือนที่อาจารย์วราวุฒิถามนะว่าในวิดีทัศน์ที่เราได้รับชมกันไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีคนถามเสมอว่าประชากรทั่วโลกที่เป็นโรคหืดเนี่ยมีจำนวนเนี่ยลดลงและเพิ่มขึ้นในแต่ละภูมิภาคเราต้องยอมรับครับว่าปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องคือทั้งในแง่ของตัวกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมนะฮะแล้วก็อีกปัจจัยนึงก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราทราบดีนะคะว่าจริงๆแล้วมลพิษทางอากาศเนี่ยเป็นปัจจัยที่กระตุ้นทำให้สุขภาวะของทางด้านปอดของมนุษย์เราเนี่ยเริ่มแย่ลงในยุคเขาเรียกว่าในสมัยที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมลพิษทั้งในแล้วก็นอกครัวเรือนเนี่ยทำให้ผู้ป่วยมีภาวะความเจ็บป่วยจากโรคเนี่ยมากขึ้นแม้ว่าเราจะยอมรับว่าโรคนี้มันรักษาไม่หายขาดนะครับผม
0: ไม่หายขาดด้วย
2: ใช่จากถ้าสถานการณ์เนี่ยประชากรทั่วโลกประมาณ300ล้านคนครับจากนักอาวุธได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยจากโรคหืดในประเทศไทยนะครับประมาณราวๆ 7% จากการที่เขาทำการเขาเรียกว่าเซอร์เวย์หรือว่าทำการสำรวจนะครับแต่ว่าน่าสนใจมากครับว่าจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคหืดแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้ลดลงซึ่งก็มองได้ว่าหลายปัจจัยก็คือในเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเองจากการถูกกระตุ้นด้วยมลพิษและการรักษาที่อาจจะยังมีเขาเรียกว่าความไม่ต่อเนื่องเพื่อทำให้โรคหืดที่คนไข้เป็นเนี่ยมันสงบลงคือไม่เกิดอาการหอบหรือไม่เกิดอาการหอบกำเริบจนต้องมาห้องฉุกเฉินหรือเสียชีวิตจากโรคหืดเหมือนที่เราได้ชมในวิดีทัศน์เมื่อกี้ไป
3: อาจารย์ถ้าเราเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงครับว่าตัวเราเองหรือว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยหรือบุตรหลานของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคหืดนะครับมันมีจุดเด่นหรือว่าลักษณะอะไรที่ทำให้เราต้องคิดถึงบ้างครับ
2: คือจริงๆก็มีคนบอกเสมอนะครับว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านใดท่านหนึ่งเป็นโรคหืดเนี่ยลูกก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคหืดหรือเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญคือว่าอาการที่เป็นตัวทำให้เราต้องกลับมานั่งคิดหรือว่าตรีตองว่าเออเราตระหนักว่าเราจะเป็นโรคหืดหรือเปล่าหรือว่าคนในครอบครัวเราเป็นหรือเปล่าสำคัญพูดง่ายๆเลยครับอาการก็คือจะมีอาการ ของทางเดินหายใจเป็นหลักเหมือนที่ได้กล่าวไปในช่วงต้นว่าเกิดจากหลอดลมตีบก็จะมีอาการหายใจลำบากมีอาการหายใจมีเสียงดังหวีดหวีดเหมือนกับเสียงเขาเรียกว่าบางคนก็บอกว่าเสียงเหมือนแมวกรนนะครับนะแล้วก็อาจจะมีอาการแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับพวกนี้มันจะมีตัวกระตุ้นที่ชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ

0: ตัวอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของเนื้อของสารก่อภูมิแพ้นะครับเช่นไรฝุ่นนะครับบางคนเจอฝุ่นปุ๊บเริ่มมีอาการไอเริ่มมีอาการหายใจลำบากนะครับและที่สำคัญนะครับโรคนี้ไม่ได้อยู่ตัวโรคหืดอย่างเดียวมักจะพบร่วมกันกับภูมิแพ้ของทางด้านทางเดินหายใจส่วนบนก็คือจมูกนะครับอาจจะมีการคัดจมูกน้ำมูกไหลร่วมด้วยนะครับพวกนี้ก็จำเป็นที่ต้องทำการตรวจแล้วก็ให้การรักษา
1: พบร่วมกันแต่ไม่ใช่โรคเดียวกันใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: ภูมิแพ้กับหืดคนละโรคใช่ไหม
0: คนไข้หืดทุกคนไม่ต้องเป็นภูมิแพ้
1: คนเป็นหืดไม่เป็นภูมิแพ้คนเป็นภูมิแพ้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นหืด
0: ถูกต้อง
1: แต่ว่าอาการจะร่วมกันได
0: ้ใช่ครับพบเจอร่วมกันได้ครับว่าคนไข้ที่เป็นโรคหืดประมาณ170นะครับจะมีอาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะครับในขณะที่ประมาณ 30% นะครับของคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้ในจมูกนะครับเป็นโรคบางคนบอกเป็นโรคแพ้อากาศจะเจอโรคหืดลงได้ประมาณ 30% ถ้าเราคิดภาพมันก็เป็นวงที่เชื่อมกัน2วงแต่ไม่ใช่วงเดียวกันครับ
1: แต่ฟังอาจารย์ต้นแล้วเนี่ยคนเป็นหืดดูเหมือนว่าอาการจะรุนแรงกว่าคนเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าหลอดลมตีบเราไม่สามารถที่จะเอาออกซิเจนเนี่ยจากภายนอกเนี่ยเข้าไปแลกเปลี่ยนนะครับภายในนะครับกับเรื่องของการทำงานของปอดเนี่ยมันก็จะสูญเสียไปเพราะถ้าเราหายใจไม่ได้เนี่ยเกิดภาวะขาดออกซิเจนแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยแต่ว่าจมูกเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นภูมิแพ้เนี่ยอาการแสดงของเขาอาจจะมีทั้งจมูกมีทั้งผิวหนังซึ่งอาจจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็แล้วแต่นะครับความสำคัญของตัวโรคดังกล่าวแต่ว่าถ้าเทียบกับโรคหืดแล้วเนี่ยอาการหืดมันมีความน่ากลัวมากกว่าทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ครับ
2: ครับครับคือในเรียกว่าในจุดที่แย่ที่สุดคือคนไข้สามารถที่จะเสียชีวิตได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับผม
2: ครับทีนี้เราพูดถึงการติดในการรักษาของโรคหืดนะครับมันมีโอกาสที่จะหายขาดมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะคุมโรคมากน้อยแค่ไหนวิธีการรักษาในปัจจุบันนะครับอาจารย์มันมีทางเลือกอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์จริงๆต้องยอมรับครับว่าเราผ่านการรักษาในเรื่องของการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคหืดเนี่ยผมคิดว่าจริงๆอ่ะน่าจะเกือบประมาณราวๆเกือบร้อยกว่าปีแล้วนะ
1: ครับ
0: เราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนบอกว่าเป็นโรคหืดรักษาไม่หายขาดแต่ความเป็นจริงแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราจะเปลี่ยนคำว่าหายขาดไม่หายขาดเนี่ยเป็นการควบคุมให้โรคมันสงบหรืออยู่ในภาวะที่เรียกว่าเป็นโรคที่ไม่กำเริบหรือว่าอยู่ในภาวะเหมือนคนปกติเพราะว่าเหมือนกับทุกโรคเบาหวานก็ไม่หายขาดใช่ไหมครับโรคไขมันความดันโลหิตสูงหรือว่าไขมันในเลือดสูงก็ไม่ได้หายขาดแต่ทำไมเราต้องกลับมานั่งมองว่าการรักษาโรคทำอย่างไรให้โรคหืดไม่หอบนะครับคนไข้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่เกิดอาการหอบกำเริบนะครับที่ต้องมาห้องฉุกเฉินหรือไม่เกิดการเสียชีวิตจากโรคหืดปัจจุบันนะครับยาที่เรารู้จักมาเกือบประมาณร้อยกว่าปีเนี่ยก็คือยาสูตรพ่นสเตียรอยด์นะครับซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำให้ลดปัญหาเรื่องของการอักเสบในหลอดลมนะครับแล้วก็มีการใช้ยาอื่นมากมายนอกจากสเตียรอยด์เช่นการรักษาที่มุ่งเป้าไปที่กลไกพื้นฐานของการเกิดโรคหืดนะครับแล้วก็มีการรักษาอื่นมากมายในปัจจุบันเพื่อช่วยทำให้โรคหืดที่ผู้ป่วยมีเนี่ยมันสงบก็คือเป็นโรคหืดได้แต่คุณต้องไม่หอบนะครับผม
2: ทีนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องของการพยายามที่จะปิดรอยโหว่หรือว่าแก็บของการเข้าถึงในการรักษาโรคหืดทั่วโลกเลยครับอาจารย์อุปสรรคที่สำคัญในการที่คนไข้เขาไม่สามารถไปถึงการรักษาที่เหมาะสมเนี่ยปัจจุบันคืออะไรรวมถึงในประเทศไทยด้วยครับอาจารย
0: ์ผมอยากให้มองเป็น2มิตินะครับคำว่าแก็บหรือว่าช่องว่างเนี่ยคืออันดับแรกคือการที่ผู้ป่วยเนี่ยขาดซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรค
2: ความเข้าใจ
0: หรือว่าครอบครัวนะฮะไม่เข้าใจว่าคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยเขาต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับเขาเรียกเป็นเรื่องของ awareness ในฝั่งของผู้ป่วยแล้วก็ญาติอีกปัจจัยหนึ่งครับคือปัจจัยในเรื่องการรักษาคือการเข้าถึงยาอาจารย์ทราบไหมครับคุณนักกรทราบไหมครับว่าประเทศในแอฟริกาเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเงินซื้อยานะเขาจะเข้าถึงยาไม่ได้ 5% ของประชากรเท่านั้นนะครับที่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได
1: ้ไปโรงพยาบาลก็อาจจะลำบากด้วย
0: ใช่ครับผมถึงบอกว่าประเด็นในวันนี้ที่มานั่งคุยกันว่าทำไมต้องมีวันหืดโรคเพราะว่าเราต้องการจะเพิ่มความตระหนักรู้ของทั้งผู้ป่วยเองว่าถ้าคุณมีโรคนี้คุณต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรคหืดของคุณเนี่ยมันสามารถควบคุมได้คือพนักงานโรคหืดสงบไม่หอบและในมุมมองของภาคบุคลากรทางการแพทย์คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ทุกวิถีทางนะครับและสุดท้ายก็คือภาครัฐะแล้วก็ในภาคของภาคประชาชนในแง่ของการทำให้การรักษาโรคเนี่ยนะครับเป็นการรักษาที่เข้าถึงได้ในทุกระดับของผู้ป่วยเพื่อทำให้โรคหืดเนี่ยเป็นเหมือนกับโรคอื่นๆนะครับจันทร์วราวุฒิคุณรากรเหมือนเบาหวานเหมือนโรคความดันโลหิตสูงหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับ HIV/AIDS เนี่ยเราต้องยอมรับเพราะว่าก็มีการเข้าถึงยาได้ครอบคลุมมากขึ้นเมื่อเทียบกับประมาณสัก20ปีที่ผ่านมา
1: ครับค่ะนี่พอดีพอพูดถึงหอบ

0: โรคหืดเนี่ยนะคะก็เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดลมตีบเก
1: ี่
0: ยวกับระบบทางเดินหายใจช่วงนี้โรคระบาดก็คือโควิดก็เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเหมือนกันม
1: ี
0: คำถามจากคุณไก่มาค่ะอาจารย์ต้นคุณไก่อายุ38ปีนะบอกว่าขออนุญาตสอบถามค่ะคนที่เป็นหืดเนี่ยหืดหรือหอบเนี่ยติดโควิดนานไหมคะสมมติเป็นหืดนะติดโควิดนานไหมคะที่ปอดจะกลับมาปกติพอดีคุณไก่บอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการหายใจไม่อิ่มเหน
1: ื
0: ่อยง่ายแล้วก็มีไอแห้งไปหาหมอบอกว่าปอดปกติอาการแบบนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับโควิดหรือไม่น่าจะเกี่ยวกับโรคประจำตัวที่คุณไก่เป็นอยู่ก็คือโรคหอบหืดเนี่ยน
1: ่
0: าจะเป็นกรดไหลย้อนคุณไก่ก็เลยสงสัยค่ะ
1: จริงๆต้องขอตอบเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกคือในภาวะทั่วไปผู้ป่วยโรคหืดหรือว่าโรคถุงลมโป่งพองคือคนไข้ที่มีโรคประจำตัวทางเดินหายใจเนี่ยวันที่เขาติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับอาจารย์วันก็คงเคยเห็นเคสที่เราดูด้วยกันนะฮะหลายๆเคสก็คือว่าความรุนแรงของผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจำตัวทางด้านการเดินหายใจแล้วติดโควิดก
0: ับ
1: คนที่มีโรคประจำตัวนะครับทางด้านหายใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรคหืดหรือว่าโรคถุงลมโป่งพองพวกเนี้ยเวลาติดเนี่ยต้องยอมรับว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีอาการของโรคโควิดที่รุนแรงมากกว่ากลุ่มคนไข้ที่ไม่มีโรคประจำตัวถ้าถามว่าโรคหืดเพิ่มความเสี่ยงมากไหมในจุดนี้ก็ยังเป็นอะไรที่ถกเถียงกันจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดหรือเปล่าแต่เมื่อในเคสของกรณีของคุณไก่ก็บอกว่ายังมีอาการเหนื่อยอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าตรวจร่างกายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้พบความผิดปกติเหม
0: ือ
1: นเราฟังหูฟังตรวจร่างกายคนไข้ในคนไข้ที่เป็นโควิดบางคนอาจจะไม่ได้ยินอะไรแม้กระทั่งเอ็กซเรย์ปอดใช่ไหมครับอาจารย์วราวุฒินะต้องยอมรับว่าอาจารย์วราวุฒิก็ดูเอ็กซเรย์ปอดของคนไข้ที่เป็นโควิดมาเยอะมากนะครับอาจารย์แอคคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ไวพอใช่ไหมฮะอาจารย
2: ์ใช่ครับคือเรื่องของความผิดปกติของหลอดลมในการภาพถ่ายรังสีทรงอกทั่วไปการที่จะเห็นความผิดปกติเนี่ยมันมักจะเป็นเคสที่มันค่อนข้างรุนแรงแล้วเนาะจากเนาะเช่นมันมีลักษณะของลมข้างเยอะๆเนี่ยเราถือว่าปอดมันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยครับคนไข้มักจะเป็นค่อนข้างเยอะแล้วในความผิดปกติที่มันเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าในหลอดลมขนาดเล็กเนี่ยเราจะต้องส่งตรวจวิธีการอื่นครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทำให้เห็นความผิดปกติได้ไวขึ้นชัดขึ้นแต่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบเราไม่ได้เอาคนไข้โรคหืดทุกคนมาถ่ายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับเราจะเลือกเคสที่ค่อนข้างมีปัญหาหรือว่ามีเคสที่ซับซ้อนครับอาจารย
0: ์ค่ะนี่เลยได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเป็นโรคหืดหรือว่าเป็นถุงลมโป่งพองและเป็นโควิดเนี่ยก็ควรที่จะต้องเอ็กซเรย์หรือว่าฉายรังสีให้เห็นให้ชัดเจนอย่างนี้ล่ะคะ
1: คือผมมองสองประเด็นครับคุณตั๊กเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรียกว่ารุนแรงนะครับน้อยกว่าคนที่ไม่เป็นโรคประจำตัวแต่ว่าในเคสของคุณไก่ที่เราได้คุยกันเมื่อกี้นะ
2: บ
1: อกว่าตรวจไม่เจออะไรนี่ผมก็ยังรู้สึกว่าต้องไปหาสาเหตุอื่นเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยโควิดที่มีผลต่อทางปอดนะครับอาจารย์วราวุฒิคุณนากรอาจจะเป็นผลตลอดเลือดทำให้บอกไอ้ตัวร่างกายไม่เจออะไรก
0: ็
1: ต
0: ้
1: องไปหาสาเหตุนะครับอาจจะต้องเป็นการตรวจพิเศษทางรังสีเหมือนที่อาจารย์วราวุฒิบอกไปแต่ท้ายที่สุดครับโรคที่เขาเป็นเนี่ยก็ต้องรักษาเพราะว่าถ้าใครเป็นโรคหืดอยู่แล้วการที่พ่นยาสูตรพ่นเป็นประจำเพื่อทำให้โรคหืดสงบโดยเฉพาะยาสเตียรอยด์ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้ต่
0: อ
1: แม้ว่าคุณไก่จะหายจากโควิดก็ตามนะครับผมในจุดนี้
2: เมื่อกี้มีคุณไก่ให้ประเด็นที่น่าสนใจจันต้นบอกว่ามีโรคร่วมคือโรคกรดไหลย้อนหร
0: ือ
2: ว่าไม่แน่ใจว่ามีสำลักร่วมด้วยหรือเปล่าการที่มีกรดไหลย้อนหรือว่าสำลักเนี่ยครับอาจารย์ในส่วนของหืดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับที่มันจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ตรงหอบหืดมันกำเริบหรือว่ามันอาจจะคุมไม่ได้เงี้ยครับ
1: ก็ดีเลยครับอาจารย์แอร์เพราะว่าต้องยอมรับครับอาจารย์ว่าโครงสร้างคือหลอดอาหารก
0: ับ
1: หลอดลมเนี่ยมันเหมือนเพื่อนบ้านกันห
0: ่
1: างกันแค่ประมาณ1มิลลิเมตรเองนะคือติดบ้านติดฟ้าบ้านติดกันเลยนะ
2: เพื่อนบ้านนะ
1: ใช่เป็นเพื่อนบ้านเป็นเนเบอร์ฮูดกรดที่ออกมาจากหลอดอาหารมันก็จะย้อนกลับเข้ามาที่หลอดลมแล้วกระตุ้นให้เกิดอาการหลอดลมตีบมีการศึกษาในต่างประเทศนะคะว่าผู้ป่วยที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยจะทำให้อาการของโรคหืดเนี่ยควบคุมไม่ได
0: ้
1: ผมก็เลยกลับไปดูในเคสของคุณไก่ว่าต้องกลับไปดูว่าโรคกรดไหลย้อนให้การรักษาหรือยังเพราะถ้าเรามีโรคร่วมอยู่เราไม่ให้การรักษาโรคหืดที่คนไก่มีที่เคยสงบหร
0: ือ
1: ยังควบคุมไม่ได้ก็จะยังทำให้มีอาการของโรคต่อไปนะครับผม
0: นี่เลยค่ะคำถามของคุณโจก็เลยถามเพิ่มเข้ามานะคุณโจอายุ38หนัก70สูง170บอกว่าเป็นหืดค่ะเป็นหอบหืดม
1: ี
0: วิตามินเสริมอะไรไหมที่จะกินแล้วมันจะแบบว่าแข็งแรงขึ้นนะคะ
1: นะผมอยากจะตอบประโยคนึงนะครับว่าจริงๆมันก็มีงานวิจัยต่างประเทศนะครับว่าการทานพวกวิตามินซัพพลิเมนต์นะฮะบางคนจะเชื่อว่าการทานวิตามินซีเป็นประจำจะไม่เป็นหวัด เราคงเคยได้ยินเรื่องพวกนี้กันมาก่อนใช่ไหมฮะ
0: วิตามินซีอะไรนะเสริมภูมิต้านทานอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: แต่จริงๆต้องไปดูในงานวิจัยที่เป็นภาพรวมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเอาการศึกษาหลายๆการศึกษามารวมกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผลเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนว่าการรับประทานวิตามินเป็นประจำโดยเฉพาะวิตามินซีเนี่ยจะทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจของเรากลับมาทำงานได้ปกติแต่ผมจะมานั่งมองอีกจุดนึงคือว่าถ้าคุณโจเป็นโรคหืดทีนี้สำคัญในการรักษาคือมันที่เราคุยในช่วงต้นของรายการ
0: ค
1: ือการใช้ยาสูตรพ่นสเตียรอยด์เป็นประจำเพื่อลดการอักเสบในหลอดลม
0: และต้องทำต่อเนื่องด้วย
1: ต้องต่อเนื่องผมคิดว่าการรักษาหลักเราต้องทำส่วนการรักษาที่เป็นตัวเสริมหรือว่าเป็นซัพพลิเมนต์อันนี้ถ้าข้อมูลยังไม่ชัดในปัจจุ
2: บ
1: ันผมคิดว่าทำไม่ทำอัปเจตถ้าตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีผลข้างเคียงจากการรับประทานวิตามินดังกล่าวครับผม
2: อาจารย์มีคนชอบถามเลยอ่ะว่าบางคนชอบกลัวเพอได้ยินว่าเป็นสเตียรอยด์ที่สูตรพ่นเขาก็มักจะกลัวว่าเอ๊ะยาจะแรงหรือเปล่าหรือว่าจะมีผลแทรกซ้อนอะไรยังไงเช่นเป็นโรคติดเชื้อได้ง่ายขึ้นไหมอยากให้อาจารย์ให้ความกระจ่างในประเด็นนี้หน่อยครับว่าสเตียรอยด์ที่สูตรพ่นสำหรับโรคหืดเนี่ยความปลอดภัยหรือว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะใช้ได้ยาวนานแค่ไหนบางคนก็ชอบกังวลว่ามันจะแรงไปอย่างนี้ครับอาจารย
1: ์ก็ต้องยอมรับครับว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่กังวลเรื่องสเตียรอยด์นะครับผมบอกเลยนะครับว่าแพทย์หลายท่านที่จะสั่งสเตียรอยด์คนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยก็มีความกังวล
0: อ๋อจริงเหรอทำไม
1: ต้องยอมรับครับเพราะว่าถ้ามองเป็นคนไข้สองกลุ่มนะครับพี่ตั๊กถ้าในคนไข้เด็กเนี่ยเขาจะกลัวเด็กตัวเตี้ยเพราะว่าการที่พ่นยาสเตียรอยด์ประจำเนี่ยบางคนจะกังวลว่าเด็กจะมีปัญหาเรื่องการพัฒนาของความสูงอาจจะสูงน้อยกว่าเพื่อนในคลาสเรียนแต่คุณตั๊กทราบไหมครับว่าเด็กที่ขาดออกซิเจนเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องนะครับเพราะคุณหอบทุกวันก็มีการศึกษาแล้วว่าสเตียรอยด์ทำให้เด็กมีความสูงต่างกันเนี่ยแค่ประมาณเซนเดียวผมคิดว่าถ้าเด็กสูง171กับสูง170แต่ว่าพัฒนาการของสมองที่ต่างกันคนหนึ่งสอบพาชั้นได้อีกคนนึงสอบตกตลอดเพราะว่าหอบทุกวัน
0: อ
1: ันนี้มีความสำคัญมากกว่า
0: เอาคุณภาพชีวิตที่ดีดีกว่า
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ภาพรวมดีกว่า
1: ในมุมมองของผู้ใหญ
0: ่
1: การให้ยาสเตียรอยด์เป็นประจำเนี่ยผลข้างเคียงที่เราจะกังวลมากที่สุดก็คือผลข้างเคียงเฉพาะที
0: ่
1: เพราะว่ามันไม่ได้ดูดซึมเข้าไปในกระเพาะอาหารมันเข้าไปที่ในปากแล้วก็ลงไปในหลอดลมเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงที่เรากังวลก็คือเรื่องการเกิดเชื้อราในช่องปากซึ่งเราจะเน้นให้ผู้ป่วยว่าเมื่อคุณสูดพ่นยาสเตียรอยด์เสร็จปุ๊บคุณต้องทำการบ้วนปากนะครับให้เรียกว่ายาที่ค้างอยู่ในปากเนี่ยออกไปให้หมดทุกครั้งที่คุณสูดพ่นยา
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญในการที่เราอธิบายผู้ป่วยของเราส่วนผลข้างเคียงในแง่ของการกดภูมิคุ้มกันในระยะยาทำให้มีการพูดง่ายติดเชื้อมากขึ้นไหมตรงจุดนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าในผู้ป่วยโรคหืดข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจนนะครับผม
2: คือดูเหมือนประโยชน์ที่ได้ในการคุมตัวโรค
1: จะมากกว่าโทษ
2: จะมากกว่าโทษหลายเท่านัก
1: ครับผมใช่ครับ
0: ค่ะมีหลายๆคนนะคะสนใจถามเรื่องหืดมาเยอะเลยนะคะอย่างเช่นคุณนัทบอกว่าตอนเด็กๆนะตอนนี้อายุ29นะตอนเด็กๆเคยเป็นหอบหืดมาแล้วหายแล้วตอนนี้ฝุ่นเยอะก
1: ็
0: กลัวว่าจะกลับมาเป็นอีกรอบนึงแล้วนะคะทำยังไงดีต้องดูแลตัวเองยังไงคะซื้อยาพ่นมาช่วยละ
1: คำถามของคุณนันที่ผมอยากจะบอกว่าฝุ่นเนี่ยแก้ไม่ได
2: ้
1: ต้องยอมรับคำว่าฝุ่นเนี่ยผมอยากจะให้เราแยกเป็น2ประเด็นเนา
0: ะ
1: คำว่าฝุ่นที่เราพูดถึงนี่ก็คือตัวที่เป็นในเรื่องของดัสหรือว่าเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นพวกฝุ่นละออง
0: ฝุ่นละอองจากการก่อ
1: สร้างจาก
0: คว
1: ัน
0: พ
1: ิ
0: ษอะไรอย่างเงี้ยไอเสียค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เป็นต้องยอมรับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นในกลุ่มที่เรียกเป็นของสารก่อระคายเคืองแต่มันจะมีคำหนึ่งครับคุณธนากรธนวราวุฒ
2: ิ
1: เวลาคนท่านบอกว่าแพ้ไรฝุ่นไอ้คำว่าไรฝุ่นตัวนี้มันคือมันเป็นแมลงซึ่งตั
0: วเล
1: ็
0: กมาก
1: เรามองไม่เห็นครับ
0: อยู่ในที่นอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: มันอยู่ตามที่นอนหมอนมุกนั่นคือประเด็นว่าไรฝุ่นพวกนี้มันก็จะมีความชอบที่จะมากินพวกเขาเรียกว่าคราบผิวหนังหรือว่าที่มันมีการเขาเรียกว่าเป็นรังแคนะครับของเราที่มันตกตามที่นอนซึ่งพวกนี้มูลของรังไรฝุ่นเนี่ยก็จะเป็นสารก่อภูมิแพ
2: ้
1: ทำให้เราเกิดอาการภูมิแพ้ที่เป็นทุกๆเช้าตื่นมาตอนเช้าน้ำมูกไหลคัดจมูกจะนะบางคนก็ขึ้นมาหอบแยกเป็นสองประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าถ้าฝุ่นเยอะต้องหลีกเลี่ยงสารก่อระคายเคืองการซื้อยามาพ่นประจำต้องดูก่อนเป็นยาอะไ
0: ร
1: เพราะถ้าเป็นยาที่เป็นยาพ่นสูตรบรรเทาอาการหอบหืดธรรมดาอันนี้เป็นยาที่ไม่ได้ช่วยอะไรเป็นยาแค่ระลมนะ
0: คร
1: ับซึ่งแก้แค่ปลายทางต้องไปดูว่าถ้าอยากให้ดีขึ้นกว่านี้ของคุณนัทก็คือต้องการใช้ยาสูตรพ่นสเตียรอยด์ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย
0: ์ครับผม
2: แต่ถ้าไม่มีอาการสักการมันสงบแล้วไม่มีอาการเลยมันก็ไม่ควรที่จะซื้อยามาพ่นเองใช่ไหมครับ
1: ก็คือต้องยอมรับเพราะบางคนก็สูตรพ่นเป็นประจำโดยที่อาจจะไม่ได้ผลจากการรักษาในแง่ของประสิทธิภาพถ้าจะเกิดผลข้างเคียงนะครับเช่นอาจจะเกิดใจสั่นอาจจะเกิดมือสั่นบางคนสูตรพ่น านอนไม่หลับเพราะว่ายาพวกนี้กระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติทำให้ผู้ป่วยเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาได
2: ้อีกนิดนึงอาจารย์ในเรื่องของพฤติกรรมบางอย่างที่คิดว่าเราต้องเจอแน่ๆเนาะเช่นการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นคนไข้สูบเองหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าคนในที่ทำงานสูบอย่างเงี้ยครับมันมีโอกาสที่ทำให้โรคหืดเนี่ยมันแย่ลงมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์
1: จริงๆต้องยอมรับครับว่าควันบุหรี่เนี่ยถ้าเราไปวิเคราะห์นะฮะเอาพวกควันมาวิเคราะห์เนี่ยมีสารที่เป็นสารต่างๆที่ทำให้ทั้งเกิดมะเร็งแล้วเกิดโรคปอดเนี่ยเกือบ 5,000 ชนิดทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสูบบุหรี่ทั้งมือ1มือ2จริงๆมือ3ด้วยนะฮะ
0: มีมือ3
1: แต่ไม่ใช่มือที่3นะฮะคือบางทีเรามีคนสูบบุหรี่ในห้องทำงานแล้วควันบุหรี่ไปเกาะตามผ้าม่านตามโซฟาพวกเนี้ยคือเขาไม่ได้ดมโดยตรงแต่มันอยู่ในเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆก็เป็นการสูบบุหรี่มือ3
0: โอ้ก็คือใครเด็ดเข้ามาทีหลังก็จะได้
1: ใช
0: ่ได้กลิ่นไปด้วย
1: โอ้โหใช่แม้ว่าคนที่สูบจะหายไปจากห้องนั้นแล้วเรียบร้อยซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคหืดที่กำเริบได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งคุณแม่ที่ตั้งท้องหรือก่อนตั้งท้องเนี่ยแล้วสูบบุหรี
0: ่
1: โอกาสที่เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคหืดก็จะเพิ่มมากขึ้นไม่เท่ากับคุณแม่ที่ไม่ตั้งท้องมันผมคิดว่าปัญหาเรื่องบุหรี่เนี่ยมีปัจจัยในแง่ของการก่อโรคและปัจจัยในการเสริมโรคให้เกิดโรคและโรคแย่ลงนะครับผม
0: ให้อาจารย์ต้นพักหน่อยวันนี้มีคำถามเรื่องหืดเยอะแล้วนะคะ
2: กลัวว่าอาจารย์จะหืดเลย
0: เดี๋ยวจะตอบคำถามจนหืดขึ้นคอนะคะ
2: ครับผมให้อาจารย์พักแป๊บนึง
1: ได้ครับ
0: ไปที่อาจารย์แอ๊ะค่ะคุณพาอายุ58ปีนะคะอยากสอบถามว่าหากทำการสแกนแล้วพบว่ามีก้อนเนื้อจะทราบได้อย่างไรคะว่าเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือเป็นก้อนเนื้อร้ายอย่างมะเร็งมันมีวิธีการดูหรือการวินิจฉัยที่จำเพาะไหมคะหรือพอเจอแล้วก็วินิจฉัยเลยว่าเป็นมะเร็งอาการของคนที่เป็นเนื้องอกที่ตับอ่อนกับคนที่เป็นมะเร็งตับอ่อนต่างกันยังไงคะสงสัยคุณพากำลังสงสัยว่าตัวเอง
2: เข้าใจครับในการตรวจทางด้านรังสีวิทยาทางการแพทย์เรามีเครื่องสแกนหลายประเภทอยู่เนา
0: ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเราเรียกว่า CT สแกนนะครับแล้วก็เครื่องทราบภาพในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเราเรียกว่าเครื่อง MRI นี่ก็เป็นสแกนเหมือนกันแต่ว่าเป็นการสร้างภาพในสนามแม่เหล็กนะครับอีกอันนึงที่เราใช้ในทางรังสีวิทยาคือเครื่องเพชสแกนนะครับอันนี้ก็จะมีวิธีการดูที่แตกต่างกันออกไปถามว่าเวลาที่เราเจอก้อนนะครับแน่นอนคอนเซ็ปคล้ายๆกันครับเราจะพยายามดูว่าก้อนนี้เป็นโอกาสที่จะเป็นก้อนเนื้องอกที่มีได้2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่มันเป็นมะเร็งกับกลุ่มที่เป็นเนื้องอกแบบชนิดที่มันไม่ใช่มะเร็งนะครับในทางภาพทางการแพทย์เราดูหลายอย่างเลยครับเช่นลักษณะของขอบเขตของก้อนมันเป็นยังไงนะครับลักษณะของเนื้อมะเร็งเนี่ยมันมักจะมีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตัวก้อนเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็จะใช้ยาในการฉีดครับเข้าไปดูว่าลักษณะของตัวก้อนเนี่ยที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดที่ผิดปกติเราก็จะเห็นลักษณะของยาที่ฉีดเข้าไปเนี่ยไปอยู่ในหลอดเลือดของตัวก้อนได้ชัดขึ้นนะครับแล้วก็เทคนิคบางอย่างเช่นการใช้เครื่องเพชสแกนเนี่ยเราจะดูการใช้น้ำตาลของตัวโรคครับเพราะว่าไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะบริโภคน้ำตาลผิดปกติคือมันจะเรียกว่าจัดการกับน้ำตาลในร่างกายได้เยอะหิวมากมีการแต่งตัวที่ผิดปกติเราก็จะใช้ไอตัวเรียกว่าสารบางอย่างนะครับไปแท็กกับตัวใช้สารเพศสัตว์รังสีไปแท็กกับตัวเรื่องของการใช้น้ำตาลแล้วก็ดูซิว่าจุดไหนของร่างกายเนี่ยตรงก้อนเนี่ยมีการใช้น้ำตาลที่ผิดปกติมานะครับหรือว่าลักษณะก้อนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันจะแพ็กกันแน่นมากเนี่ยการวิ่งของน้ำเนี่ยมันจะวิ่งได้อย่างจำกัดเราก็จะใช้เครื่อง MRI มาดูเลยครับว่าตรงไหนเนี่ยมันมีการแพ็คแน่นของเซลล์ที่ผิดปกติเราก็จะดูการเคลื่อนไหวของน้ำที่มันผิดปกติออกไปเพราะฉะนั้นทางรังสีวิทยามันดูตั้งแต่หลอดรูปร่างนะครับถ้าเป็นตะปุ่มตะป่ำขอบเขตไม่ชัดนะครับการจะโลของเส้นเลือดที่ผิดปกติการวิ่งของน้ำในก้อนที่ผิดปกติหรือว่าการบริโภคหรือการใช้น้ำตาลของก้อนที่ผิดปกติเพราะในเวลาที่คุณหมอรังสีดูเราจะดูภาพรวมทั้งหมดเลยครับแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าก้อนนี้มีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือว่าเป็นโรคอะไรได้บ้าง
0: ถ้าดิฉันเป็นคุณพาดิฉันฟังอาจารย์แอร์ดิฉันก็จะสงสัยนิดนึงคือกระบวนการที่อาจารย์แอร์พูดมาเนี่ยเวลาเจอก้อนเนื้อเนี่ย มันจะไม่ได้สามารถที่จะบอกได้ในครั้งเดียวใช่ไหมคุณหมอต้องไปผ่านกระบวนการต่างๆที่คุณหมอบอกก่อนใช่ไหมคะ
2: มันเป็นอย่างนี้ครับ
0: ยังไงคะ
2: มันเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่เราสแกนเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ประมาณ3อย่างครับ1คือเป็นมะเร็งแน
1: ่
2: ๆลักษณะมันจะลายชัดเจนครับ
0: มันจะเห็นชัดเจนเลยเหรอ
2: เช่นมันไปกินสมมุติว่าถ้ามันเป็นก้อนที่ตับอ่อนมันจะเราเจอก้อนที่มันไปกินหลอดเลือดหรือว่ามันมีต่อมน้ำเหลืองข้างๆโตเลยชัดเจน
0: คือถ้ามันเป็นมะเร็งมันจะเห็นชัดเจนเลยเหรอคะ
2: ในกรณีที่มันชัดเจนจะเป็นอย่างนี้ครับกับอันที่สองคือเป็นลักษณะของไม่ใช่มะเร็งแน่ๆเช่นเป็นก้อนที่มีหินปูนทึบทั้งหมด
0: อ
2: ันนี้ไม่ใช่มะเร็งแน่
0: ๆ
2: กับอันที่สามคือมันมีความก้ำกึ่งกันนะครับระหว่างตัวจะเป็นมะเร็งไหมนะ
0: หรือว่าเป็นโรคบางอย่าง
2: เช่นวัณโรคในประเทศไทยเนี่ยครับมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดก้อนและตัวเป็นตัวหลอกที่จันต้นบอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นในทางรังสีวิทยาเรามีเทคนิคหลายอย่างเลยครับว่าอย่างที่ผมไล่ให้ฟังจริงมีมากกว่านี้นะครับในการที่จะดูว่าสิ่งที่เราสนใจอ่ะมันเป็นเนื้อปกติหรือผิดปกตินะครับในกรณีที่มันเป็นมะเร็งเนี
0: ่
2: ยเราต้องตอบโจทย์ให้กับอาจารย์ต้นด้วยว่าลักษณะของก้อนเนี่ยมันมีสเตจจิ้งหรือว่
1: า
2: ระยะของโรคแค่ไหนเช่นมันไปลุกล้ำเพื่อนบ้านหรือยังตัดได้ไหมตัดไม่ได้อย
0: ่
2: างนี้เป็นต้นครับผม
0: ค่ะอาจารย์ต้นคุณพรชัยค่ะถามว่าต่อมทอนซิลของผมโตต่อมทอนซิลโตนะตอนแรกมีเสมหะก็ไปหาหมอฉีดยากินยาหมดละมันก็ยุบไปนิดนึงแล้วนะคะเหมือนว่าจะหายนะพอวันนี้มันโตอีกมาแล้วคะทำยังไงดีครับผมจะไปหาหมอฉีดยาอีกดีหรือว่าตัดออกดีครับ
1: คำถามนี้ผมจะเรียนให้ทราบว่าจริ งๆ
0: นะเจอบ่อยมากเลยนะ
1: เราจะเจอแต่จริงๆทราบไหมครับว่าทอนซิลเนี่ยหรือว่ามันเป็นต่อมเหลืองชนิด
0: ที่มันอยู่ตรงนี้เนาะ
1: ใช่มันอยู่ตรงนี้สองข้างครับคุณนรกรเขาเรียกว่าเป็นทหารเฝ้าพระราชวัง
0: ทหารเฝ้าพระ
1: เป็นเซนติเนลเขาเรียกว่าภาษาฝรั่งเนาะคือมันเป็นประการด่านหน้าทำไมคนที่ติดเชื้อในคอทอนซิลโตบางคนติดเชื้อในจมูกต่อมน้ำเหลืองที่คอก็โตเพราะว่าจริงๆเขารับทำหน้าที่ในการที่จะพูดง่ายๆเป็นประการในการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยมันเข้าไปในอวัยวะส่วนที่ลึกเขาก็จะมีการทำหน้าที่มากขึ้นในการสร้างสารป้องกันการอักเสบการติดป้องกันการติดเชื้อเป็นสารยับยั้งการอักเสบ
0: ที่มันโตขึ้นเนี่ยมันกำลังอักเสบมันกำลังป้องกันอยู่แล้ว
1: จริงๆทอนซิลก็คือต่อมเหลืองชนิดนึงก็จะมีเม็ดเลือดขาวต่างๆเข้ามาอยู
0: ่
1: เป็นโครงสร้างถ้าเราตัดภาพจุลทรรศน์มาดูนะฮะมันก็จะเป็นก้อนแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวมาเป็นวงๆอยู่ข้างในรวมตัวกันเพื่อจะสู้กับสิ่งแปลกปลอม
0: ใช่ค่ะ
1: คำถาม
0: เขาม
1: ันโตมันคือเรื่องปกติครับคุณตาเพราะว่าติดเชื้อมันก็ต้องโตเวลาเจ็บคอต่อมน้ำเหลืองก็โตขึ้นใช่ไหมครับอาจารย
2: ์
1: แต่พอเราหายติดเชื้อไป
0: มันก็จะ
1: ยุบหนอนะโตหนอขึ้นเป็นอย่างนี
0: ้
1: แต่ประเด็นคือว่าถ้าสมมติว่าทอนซิลมันโตมากแล้วพอเอิ้นว่ามันไปอุดกั้นทางเดินหายใจตอนนี้ภาพเราเคยเห็นว่าบางคนหลับปุ๊บกลนปั๊บทั้งที่จริงๆแล้วน้ำหนักไม่ได้เยอะอาจจะมีโครงสร้างของทอนซิลที่ใหญ่มากแล้วมันเป็นทอนซิลที่เกาะกันสองข้างเขาเรียกว่าคิสซิ่งทอนซิลคือมันจูบกันเลยพี่ตั๊กถ้าบางคนอ้าปากมาตกใจมากเห็นคนไข้บางรายก็จะมีก้อนทอนซิลขนาดใหญ
0: ่
1: ซึ่งคนที่จะมีผลต่อการนอนหลับและการหายใจซึ่งตรงนี้ต้องมาตรวจดูว่าจำเป็นต้องผ่าตัดไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องตัดเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแหละคำตอบก็คือว่าติดเชื้อเป็นไปได้หายจำเป็นต้องผ่าตัดไหมต้องดูบริบทอื่นๆประกอบกันเช่นมีผลต่อการอุดกลั้นทางเดินหายใจทำให้ผู้ป่วยเนี่ยหายใจลำบากหรือเปล่าซึ่งผมว่าจุดนี้ต้องคุยกันให้ดีกับผู้ป่วยในเรื่องของการแนะนำในการผ่าตัดเพราะการผ่าตัดทุกอย่างก็จะมีคอสที่ต้องแลกมาคือผลข้างจากการผ่าตัดหรือการดมยาสลบต่างๆผมคิดว่าตรงจุดนี้อยากให้คุณพรชัยได้มีการคุยกับแพทย์ที่ดูแลนะครับและมีการตรวจร่างกายที่ละเอียดนะครับเพื่อวางแผนว่าจำเป็นต้องตัดหรือไม่ต้องตัด
0: ไม่ใช่ว่าต่อมทอนซิลโตปุ๊บหมอจับตัดหมดเลยทุกคนไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมคะ
2: ทีนี้ยังตัดแล้วยังอยู่ได้ใช่ไหมจันเพราะว่าเนื้อเยื่อน้ำเหลืองในร่างกายของเราเนี่ยมันก็ยังมีทหารเฝ้าพระราชวังอยู่หลายๆป้อมอยู่หลายตำแหน่ง
1: อาจจะมีผู้ที่อาจารย์ผ่านประการด่านหน้ามีประการด่านในมีประการด่านในสุดนะฮะคำถามก็คือว่าตัดไปแล้วมีปัญหาไห
0: ม
1: ก็ต้องยอมรับว่าเราก็ยังมีต่อมน้ำเหลืองต่อมอื่นทำงานอยู่นะครับแต่คำถามจะกลับไปถามว่าทำไมเราต้องตัดถ้าไม่จำเป็นในจุดนี้นะครับผม
0: ค่ะอาจารย์แอ๊ะคะมีคำถามของคุณอ้วนค่ะ
2: ค
0: ุณอ้วนอายุ65ปี
2: บ
0: อกว่าผมเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอตกินส์เหรอ
2: ฮอตกินส์ลิมโฟมา
0: ชนิดฮอตกินส์ระยะที่2ที่ไม่ต้องให้คีโมเพิ่งฉายแสงครบ17ครั้งมีผลข้างเคียงตอนฉายแสงตามปกติจะมีแค่คอไหม้ลิ้นไม่รู้รสปากเป็นแผลแต่หลังจากฉายแสงครบมีอาการไอร่วมด้วยครับ ไอแห้งๆและรู้สึกระคายคอระคายช่วงอกรู้สึกระคายคอระคายช่วงอกด้วยแบบนี้ผิดปกติหรือเปล่าครับ
2: คือปกติภาวะแทรกซ้อนของการรักษาด้วยการฉายแสงหรือว่าฉายรังสีสำหรับโรคมะเร็งอะครับคือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยม
0: ัน
2: จะจำเพาะเจาะจงกับบริเวณที่ทำการรักษาเท่านั้นนะครับทีนี้ก็ต้องดูว่าไอตรงที่ฉายแสงเนี่ยมันสอดคล้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจหรือเปล่านะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นมันเป็นต่อมน้ำเหลืองที่ตรงในช่องอกเราก็จะฉายแสงเฉพาะในช่องอกเราอาจจะเว้นระยะไม่โดนเรื่องของหลอดลมท่อลมนะครับโดยคอนเซ็ปต์เพราะนั้นในการภาวะแทรกซ้อนอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับมันก็จะมีโอกาสเกิดได้จำเพาะเจาะจงกับบริเวณที่ฉายนะครับเพราะนั้นนอกเหนือไปจากนั้นคงต้องไปดูครับว่าเอ๊ะถ้ามันมีอาการทางระบบทางเดินหายใจคงต้องมาตรวจนะครับว่าเอ๊ะสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเป็นต้นว่าหนึ่งคือมันไม่เกี่ยวกันเลยเช่นอาจจะเป็นหลอดลมอักเสบเป็นโรคหืดหรือเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆหรือว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนบางอย่างที่เราอาจจะต้องดูนะครับเช่นมันมีการติดเชื้ออะไรหรือเปล่าเป็นต้นหรืออีกอันนึงคือมันมีการกระจายของตัวมะเร็งไปที่ระบบทางเดินหายใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องดูว่าจะเคลมว่าเอ๊ะมันเป็นสาเหตุจากการฉายรังสีเนี่ยเราคงต้องไปดูจุดที่ฉายครับว่าเทคนิคหรือฟิลในการฉายเนี่ยมันไปโดนเรื่องของระบบทางเดินหายใจไหมถ้ามันเช่นเราฉายที่สมองอย่างเงี้ยมันคงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีอาการเนี่ยต้องมาตรวจนะครับคุณหมอก็จะประเมินเอ๊ะมันเกี่ยวกับการฉายแสงไหมหรือว่ามันเป็นโรคอื่นหรือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรคที่มันกำเริบอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: ค่ะอาจารย์แอนนิดนึงครับพอดีเมื่อกี้พูดถึงในฮัสกินเนาะมันอยู่ในหน้าอกเผอิญว่าเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์แอนว่าเคสของคนไข้เนี่ยอาจจะไปฉายโดนรังสีโดนตัวหลอดอาหารด้วยเพราะเห็นบอกว่ามีอาการแน่น
0: เพ
1: ราะบางท
0: ี
1: อาจจะมีปฏิกิริยา
0: ลิ้นไม่รู้รสต่างเป็นแผลด้วย
2: ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสทั้งเป็นได้และเป็นไปไม่ได้ครับก็ยกอย่างที่เป็นไปได้นะครับเช่นสมมติว่าต่อมน้ำเหลืองที่โตเนี่ยมันไปใกล้กับหลอดอาหารจริงๆโดยเทคนิคณปัจจุบันเนี่ยเราก็มีวิธีการค่อนข้างแม่นยำนะอาจารย
1: ์
2: นะครับเราสามารถที่ใช้เครื่องฉายรังสีเนี่ยฉายเลือกไปเฉพาะตรงที่เป็นมะเร็งเท่านั้นแล้วก็เว้นตรงหลอดอาหา
1: ร
2: แต
1: ่
2: ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันใกล้กันมากๆมันก็มีโอกาสที่จะทำให้มีปัญหาได้ยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าถ้าฟิลของการฉายมันแยกออกจากกันชัดเจนเนี่ยโอกาสมันจะก็จะน้อยลงครับผม
1: ค่
2: ะคงต้องไปดูเคส by เคสนะครับว่าในเคสนั้นเนี่ยตำแหน่งของฉายแสงเนี่ยมันใกล้กับจุดที่สำคัญและก่อให้เกิดอาการใช่หรือไม่เ
1: น
2: ี่ย
1: ครับผมน่าสนใจจริงๆ
0: ค่ะอาจารย์อ้นอาจารย์ต้นตอบคำถามคุณอินหน่อยค่ะ
1: ครับผม
0: คุณอินบอกว่าถามให้ลูกชายลูกชายจะต้องเรียนรอด
1: อ
0: แต่ปัญหาคือว่าลูกชายเนี่ยเวลาวิ่งวิ่งระยะทางไม่เท่าไหร่ก็จะปวดหัวตาพร่าถ้าฝืนวิ่งต่อเนี่ยถึงขั้นหายใจไม่ออกหายใจได้สั้นมากโดยส่วนตัวลูกชายเป็นภูมิแพ้ทั้งแพ้อากาศหนาวแพ้ฝุ่นจามเป็นร้อยครั้งต่อวันเลย อยากทราบว่าแบบนี้ลูกชายเนี่ยเป็นหืดหรือเปล่าเป็นหอบหืดหรือเปล่าคะ
1: แต่จริงๆมี2คำถามนะถ้าเป็นรอดอนี่คงไม่เกิน18ปีเพราะว่าคงเรียนอยู่แค่ม .6 นะประเด็นน่าสนใจมากก็คือว่าเด็กผู้ชายเนี่ยจะมีคนถามเสมอว่าทำไมในคนไข้ที่เป็นโรคหืดอันนี้เราพูดถึงความเขาเรียกว่าการกระจายตัวของผู้ป่วยตามเพศสังเกตนะคะว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยถ้าเป็นโรคหืดส่วนมากจะเป็นเด็กผู้ชายแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นหืดจะเจอในผู้หญิง
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่ฝรั่งเขาสนใจมากว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเอสโตรเจนที
0: ่
1: มาจากรังไข่หรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรครับกลับมาที่เคสของนะครับ
0: ลูกชายคุณอิน
2: ต้องรอดอต้องวิ่ง
1: ใช่
0: ต้องวิ่ง
1: ที่อาจารย์ทราบนะครับคุณตั๊กทราบไหมครับว่าที่เราวิ่งเนี่ยเราหายใจทางไหนครับ
0: ส่วนใหญ่หายใจทางปากถ้าเราวิ่งนะ
1: แต่จริงๆเราต้องหายใจทางจมูกเพราะว่าตอนที่เราหายใจทางปากเนี่ยเราต้องยอมรับว่าปากเราเนี่ยเราถูกดีไซน์ตั้งแต่เราเกิดมาเลยเนี่ยให้ทำหน้าที่ในการบดย่อยอาหารในการรับประทานอาหารเราหายใจจริงๆเนี่ยทางจมูก
2: ทางจมูก
1: แต่ว่าในเคสของลูกชายของคุณอินเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ำมูกไหลคัดจมูกจามวันหนึ่งเป็นร้อยครั้งผมว่าตั้งใจมากนะอุตส่าห์นับจำนวนครั้งการจามต่อวันแปลว่าอะไรครับแปลว่าจาม
0: เยอะมากบ่อยมาก
1: ครับหนึ่งชั่วโมงจามทีหนึ่งสี่รอบทุก15นาทีค
0: ือ
1: น่าสนใจมากว่าพอมันมีปัญหาเรื่องจมูก nose block เนี่ยเป็นปัจจัยที่น่าสนใจมากว่าคนไข้จะเกิดปรากฏการณ์การหายใจทางปากที
0: ่
1: ว่าเป็นเรื่องของ mouth breathing ทราบไหมครับว่าจมูกทำหน้าที่อะไรครับนอกจากการหายใจทำหน้าที่กรองม
0: ัน
1: จะม
0: ี
1: ฝ
0: ุ่
1: นใช่กรองพวกฝุ
0: ่
1: นและในเยื่อบุโพรงจมูกเนี่ยทำหน้าที่ทำการเขาเรียกว่าเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นก
0: ับ
1: อากาศที่แห้งๆที่เราสูดเข้าไปในการหายใจและที่สำคัญทำให้ในการวอร์มทำให้อากาศที่เย็นเวลาที่เราไปวิ่งโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันอุ่นขึ้นเพื่อให้ร่างกายเราสูดอากาศที่หนึ่งไม่แห้งแล้วมีความอุ่นเข้าไปสู่ปอดเราแต่ในเคสที่มีปัญหาเรื่องจมูกเวลาวิ่งเนี่ยน้องเขาอาจจะมี nose block nose block คือจมูกตัน แล้วเวลาวิ่งอ้าปากหายใจ
0: ก็เลย
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้นะหายใจทางปาก
1: การหายใจทางปากไม่มีประสิทธิภาพครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะหายใจยากแต่กลับมาถามว่าเป็นโรคหืดหรือเปล่า
0: เป็นไหมเป็นหืดไหม
1: มันก็จะมีกลุ่มอาการโรคหืดกลุ่มนึงครับคุณนรกรอาจารย์พระรามครับเขาเรียกว่า exercise induced asthma asthma คือโรคหืดหรือชื่อปัจจุบันเขาเรียกว่า exercise induced bronchospasm คือกระตุ้นที่เกิดหลอดลมตีบ
2: ค
1: ือเหมือนเราวิ่งวิ่งปุ๊บอากาศมันแห้งเกิดการกระตุ้นให้เกิดหลอดลมตีบได้ซึ่งเขาเชื่อว่าทฤษฎีพวกนี้มันเกิดจากคนไข้ที่เป็นโรคหืดนั่นแหละเพียงแต่ว่าปัจจัยกระตุ้นของเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องของสารก่อภูมิแพ
0: ้
1: ไม่ใช่เรื่องของตัวมลพิษอื่นแต่เป็นการออกกำลัง
0: ปัจจัยกระตุ้นถ้าเป็นแบบนี้คนที่วิ่งแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าหายใจไม่ทันอย่างเงี้ยถ้าพยายามฝึกการหายใจว่าให้ใช้จมูกอย่าใช้ปากเนี่ยมันจะช่วยได้ไหม
1: แหมคำตอบนี้ยากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโรคจมูกไม่รักษาคุณไม่มีทางใช้จมูกหายใจได้ปกติเป็นคนทั่วไป
0: ก็แสดงว่าต้องมีปัญหาอยู่แล้ว
1: ใช่โดยเฉพาะในโพรงจมูกแล้วก็ในไซนัสเซสผมก็กลับไปแนะนำนะครับลูกของคุณอินว่า1ต้องไปรักษาเรื่องจมูกก่อนอันดับแรกเลยน
0: ะ
1: อันดับ2รักษาจมูกแล้วถ้าไม่ดีขึ้นมันก็จะมีคำถามว่าเป็นโรคหืดไห
0: ม
1: ก็ต้องมาทำการทดสอบตรวจหน้าที่ปอดว่ามีหลอดลมตีบหรือเปล่าซึ่งเหมือนที่

0: อาจารย์แอร์เนาะว่าเอ็กซเรย์ยังไงก็ไม่เจอใช่ไหมครับอาจารย์เอ็กซเรย์ก็ปกติ
1: ใช่ครับ
0: และสุดท้ายครับถ้าคุณเป็นโรคหืดจริงคำแนะนำของแพทย์ก็คือว่าก่อนที่คุณจะออกกำลังกาย
2: ค
0: ุณต้องมีการวอร์มร่างกายก่อนแล้วต้องมีการใช้ยาพ่นก่อนออกกำลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นยาแ
1: คร
0: ลมและสุดท้ายครับต้องรักษาโรคหืดเป็นประจำด้วยยาสูตรพ่นสเตียรอยด
2: ์
0: เพราะว่าขนาดคุณนั่งอยู่เฉยคุณยังหอบได
1: ้
0: คุณไปวิ่งคุณจะหอบมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเวลาที่เราหายใจมันต้องใช้ออกซิเจนมากกว่าที่เรานั่งอยู่เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่า1ต้องไปรักษาจมูกและวินิจฉัยว่าเป็นโรคหืดไหมและรักษาโรคหืดให้ดีหลังจากนั้นน้องเขาจะสามารถที่จะเป็นนักวิ่งหรือออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกายได้ต้องเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ว่าคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยอยากออกกายเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าออกกำลังกายเนี่ยวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมประเภทกีฬาเนี่ยมันควรจะเป็นแนวไหนที่ทำใหโรคหอบหืดมันไม่กำเริบเงี้ยครับอาจารย์
0: จริงๆอยากเรียนอาจารย์วราวุฒิกับคุณนรกร
2: ค่ะ
0: เรามีคุณหมอหลายท่านที่เป็นโรคหืดแล้วเป็นมาราธอน42กิโลเมตรด้วยจริงๆเราต้องยอมรับครับว่าอุปสรรคในชีวิตของมนุษย์เราเพราะเราอ้างว่าเราเป็นโร
2: ค
0: แต่ทำให้เราไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างที่เหมือนคนทั่วไปได้
2: ฉันเป็นหืดฉันวิ่งไม่ได้อย่างนี้มันคือเป็นการแบบว่าตัดโอกาส
0: เป็นข้ออ้างแต่จริงๆผมคิดว่าถ้าคนไข้เข้าใจถูกต้องเราต้องบอกว่าเราแนะนำผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดให้มีการออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห
2: ์ครั้งต่อสัปดาห์
0: เราต้องรู้ว่าลักษณะกิจกรรมที่ออกกำลังกายที่อาจารย์วราวุฒิถามเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือว่า1เราต้องมีการวอร์มอัพร่างกายก่อน
2: อัน
0: ดับที่1อันดับ2ต้องรู้ว่ากิจกรรมที่ดีก็คือว่าต้องไปออกกำลังกายในสภาพที่อากาศเหมาะสมเราต้องรู้ว่าวันนี้หลายคนบอกว่าอยากไปวิ่งที่สวนสาธารณ
2: ะ
0: ไปดูบนฟ้าเอ๊ะฉันไม่มองไม่เห็นตึกเลยใช
2: ่
0: วันนั้นก็แนะนำว่ากลับมาวิ่งในบ้านดีกว่าไหมกลับมาวิ่งในเขาเรียกว่าในจิมหรือว่าในอะไรก็ตามเพราะว่าเรารู้ว่าจริงๆการไปวิ่งนั้นอาจจะทำให้เราเกิดปัญหาอาการหอบที่เกิดจากมลพิษในการกระตุ้นและสุดท้ายครับคนไข้และคุณทุกคนสามารถออกกำลังกายได้ครับถ้าคุณรักษาโรคหืดของคุณให้สงบและเมื่อคุณวิ่งแล้วคุณก็จะไม่หอบและคุณจะได้สุขภาพที่ดีต่อทางเรื่องปอดและเรื่องของการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายของหัวใจ
1: นี่สำคัญมากเลย
2: ใช่ครับมีเวลาเหลือน้อยแล้วอาจารย์แอ๊ะตอบคำถามคุณณัชชาหน่อยค่ะ
1: ค
2: ุณณัชชาอายุ58ปีสอบถามว่าถ้าให้ยาเคมีบำบัดทุกอาทิตย
1: ์
2: ติดต่อกันไปนานๆจะทำให้เกิดอาการง่วงซึมแขนขาไม่ค่อยมีแรงได้ไหมคะ
1: โอ้อันนี้เป็นอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจงเดี๋ยวต้องเคลียร์กันนิดนึงในการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยครับการให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยเขาก็จะให้เป็นคอร์สเป็นไซเคิลนะครับไม่ได้ให้ไปตลอดเวลานะครับเขาก็จะต้องแล้วก็มีคุณหมอที่จะดูแลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงหลังให้เคมีบำบัดเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ่อนเพลียอาจจะมีไข้ได้บ้างบางคนมีท้องเสียอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคุณหมอก็จะมีการดูแลนะครับว่ามีการปฏิบัติตัวเช่นอาหารการกินการดูแลเบื้องต้นนะครับซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้มันก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้มันอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียได้บ้างแต่ก็ปฏิบัติตัวแล้วก็ติดตามกับคุณหมอเจ้าของไข้นะครับซ
2: ึ่
1: ง คุณหมอเขาก็จะเช็คแล้วว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่ต้องจัดการอะไรบ้างแล้วก็จะดูแลร่วมกันนั้นการให้ยาเคมีบำบัดเดี๋ยวเคลียร์กันก่อนว่าเราไม่ให้เป็นยาประจำและกินไปทั้งชีวิตอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ให้เป็นคอร์สแล้วก็มีการประเมินในส่วนของการตอบสนองนะครับแล้วก็เรื่องของภาวะแทรกซ้อนในการดูแลครับผม
2: อาจารย์ต้นช่วยตอบคำถามคุณฝนหน่อยดิฉันก็เคยเจอแบบคุณฝนนะเวลาเราไปหาหมอเนี่ยเขาจะถามว่าเป็นโรคประจำตัวไหมคะ
0: บ
2: างทีเราก็เราเป็นหรือเปล่าวะก็ต้องมาคิดนะ
0: ค
2: ุณฝนบอกแบบนี้ว่าเคยเป็นหอบหืดตั้งแต่แรกเกิดเพราะตั้งแต่แรกเกิดหมอนัดไปตรวจทุกปีจนถึงอายุ17พอเดี๋ยวอายุ17หมอเลิกนัดละนะคะตอนนี้อายุ19ปีก็เลยสงสัยว่ายังมีโรคประจำตัวอยู่ไหมเพราะเวลาไปหาหมอ
0: จะเช็คลิสต์ว่าตกลงว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นหืดณวันนี
2: ้นั่นน่ะสิ
0: แล้วที่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆถ้าเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของโรคเขาเรียกว่าเป็น natural history หรือว่าการดำเนินโรคนะครับมีคนกล่าวไว้เสมอว่าโรคหืดในคนไข้ที่เป็นเด็กผู้หญิงนะฮะบอกว่าเป็นตั้งแต่เกิดเลย
2: ตั้งแต่เด็กสองสามขวบเลยนะ
0: ใช่แล้วพอโตขึ้นมันจะมีช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าโรคหืดแต่มันเป็นโรคที่มีการดำเนินโรคอยู่สองพีคของชีวิตเขาเรียกว่าช่วงแรกกับช่วงที่สองก็คือว่าบางคนเนี่ยช่วงแรกก็คือสงบอยู่ไปช่วงหนึ่งครับพออายุสักประมาณ 30-40 เริ่มมีอาการหืดเกิดขึ้นใหม่
2: จะกลับเข้ามา
0: ใช่เขาเรียกเป็น bimodal distribution อันนี้น่าสนใจมากนะคะว่าเราไม่ทราบด้วยซ้ำว่ากลไกเกิดจากอะไรถ้าจะตอบว่าคุณเป็นไหมคุณต้องบอกว่า1โรคคุณสงบแล้วแต่ถามว่าคุณจะมีโอกาสจะกลับมาเป็นอาการหืดอีกครั้งนึงไหมหลังจากที่อายุ30ปี40ปีอันนี้เราไม่เพราะฉะนั้นคำถามคือทำไมคุณหมอเลิกนัด
2: เหตุผลว่า
0: ง่ายมากครับพี่ตั๊กเพราะว่าอาการมันสงบแล้ว
2: สงบแล้ว
0: ใช่ไม่รู้จะได้มาทำไมแต่ว่าประเด็นก็คือว่าต้องมีการติดตามดูอาการของตัวเองด้วย
2: ถ้
0: า
2: เกิ
0: ด
2: ใน

0: ตัวเองตลอด
1: เหมือนเดิมเหมือนตอนสมัยอายุสักประมาณสักเรา10ขวบตอนนั้นมีอาการหายใจมีเสียงหวีดมีอาการหายใจลำบากอันนี้ควรจะต้องกลับไปพบแพทย์นะครับผมเพราะที่สำคัญมากว่าโรคเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันแค่สงบ
0: ค
1: ือง่ายเป็นการเจรจาพักยกระหว่างผู้ป่วยกับโรคชั่วคราวนะครับผม
0: งั้นก็เคสของคุณฝนเนี่ยก็ควรที่จะกรอกว่ามีโรคประจำตัวแต่โรคสงบแล้วอย่างนี้นะคะ
1: ครับผมใช่ครับผมเพราะบางคนไปเขียนว่าไม่มีโรคนะอันนี้น่ากลัวเพราะว่าอย่างของอาจารย์เวลาเราไปฉีดสีใช่ไหมอาจารย
2: ์
1: บอกว่าไม่มีโรคอะไรเลยเพราะโรคมันสงบแต่มันจะไปเจอปัญหาครับอาจารย์เช่นไปฉีดสารทึบแสงใช่ไหมแล้วปรากฏเป็นโรคหืดแล้วเกิดแพ้หลายอย่างมีแพ้อะไรหืดแพ
0: ้
1: สารพัดเลยปรากฏไปแพ้สารทึบแสงตอนนั้นใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ครับก็อาจจะต้องแจ้งนะครับป
1: ั
2: จจุบันเขาก็เชื่อว่าความเกี่ยวข้องของโรคหอบหืดกับอาการแพ้สารทึบรังสีเนี่ยอาจจะไม่สัมพันธ์กันชัดเจนแต่ว่าเน้นว่าบอกก็ดีโดยเฉพาะของหมอรังสีนะครับโดยเฉพาะการแพ้ในช่วงครั้งก่อนอันนี้สำคัญมากเพราะนั้นการให้ข้อมูลเนี่ยเป็นให้มาเถอะครับอันนี้เป็นเชื่อมั่นว่าเป็นดีครับที่ว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับ
0: ก็คือบอกละเอียดไปหน่อยแล้วกันเนาะไม่ใช่บอกว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรก็บอกว่าเคยเป็นค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคบอกละเอียดดีกว่าเพราะมันเป็นสุขภาพของเรา
1: จะได้รู้ครับพี่ตั๊กว่าบางทีเนี่ยบอกไม่มีปุ๊บนะแล้วมันเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำการตรวจบางอย่างหรือว่าการรักษาบางอย่างเนี่ยเราจะได้อธิบายว่าอ๋อเพราะเขาเคยมีโรคนี้มาแต่มันสงบแล้วพอมาให้การรักษาบางอย่างซึ่งอาจจะกระตุ้นให้เกิดหืดกำเริบได้นะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็อยากจะให้ทางผู้ป่วยเนี่ยให้คำเขาเรียกว่าบุคลากรทางแพทย์ให้ข้อมูลเพื่อจะให้การวางแผนของการรักษาและการวินิจฉัยเนี่ยมันไปได้ถูกจุด
0: เวลาอย่างดิฉันเนี่ยเวลาไปหาเนี่ยเขาก็ถามว่าเคยแพ้เนี่ยแพ้ยาหรือเปล่าแล้วก็ไม่เคยค่ะแต่ไม่รู้ว่าแพ้หรือเปล่าดิฉันก็ตอบเซฟๆไปก่อนนะ
2: ถูกต้องนะคร
0: ับ ใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนึงเราอาจจะแพ้ยาที่เราไม่เคยกินมาก่อนก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะคุณพงษ์ถามให้ลูกสาวค่ะลูกสาวมีน้ำมูกมา 7-8 วันละแต่ไม่มีอาการไอวันนี้จู่ๆไข้ขึ้นสูงพอตอนเย็นก็ตัวก็หายร้อนกลางคืนก็ตัวร้อนอีกช่วง 2-3 คืนมานี้ลูกสาวนอนดิ้นไปดิ้นมาตลอดเลยค่ะ บางทีหายใจก็มีเสียงวี๊ดร่วมด้วยค่ะสงสัยลูกสาวจะยังเล็กอยู่ก็เลยถามว่าแก้ปัญหายังไงดี
1: มาจริงๆบอกยากครับเสียงหวีดที่เราได้ยินว่าเสียงหวีดเนี่ยคือผมว่ามันเป็นเสียงที่เกิดจากการตีบของทางเดินหายใจไล่ตั้งแต่จมูกครับจนถึงหลอดลมนะฮะจะถึงพูดง่ายๆว่ากล่องเสียงก็ยังได้เพราะในเด็กหรือว่าในคนไข้ที่เป็นทางกุมารเวชศาสตร์เนี่ย อาการที่หายใจมีเสียงปกติเนี่ยต้องหาสาเหตุโดยเฉพาะอาการน้ำมูกไหลแต่ถ้ามีไข้เราต้องระวังนะอาจจะเป็นการติดเชื้อซึ่งโดยเฉพาะพวกไวรัสต่างๆนะครับต้องมีการตรวจให้เจอว่าจริงๆแล้วมันมีเสียงหวีดเพราะอะไรเพราะว่าถ้ารักษาเรื่องการติดเชื้อเสร็จแต่ว่าเสียงหวีดของลูกคุณพงษ์เนี่ยไม่ดีขึ้น
0: อ
1: ันนี้เป็นตัวเตือนที่ดีนะครับว่าอาจต้องไปดูว่าเอ๊ะหนึ่งอะดรีนอยทันซินโตหรือเปล่าในเฉพาะในเด็กสองเป็นหอบหืดหรือเปล่าหรือเป็นโรคหืดหรือเปล่าและสุดท้ายครับในเด็กอาจารย์แอ๊คงเคยเจอนะครับบางทีมีโรคทางเขาเรียกว่าการพัฒนาการที่ผิดปกติเช่นอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นเส้นผิดปกติอยู่ในกล่องเสียงหรือว่าเป็นพวกการพัฒนาการหลอดลมที่ผิดปกติใช่ไหมครับอาจารย์แอ๊คก็มาทำให้พวกเราเนี่ยหลงได้ว่าคนไข้คนนี้เป็นโรคหืดคือง่ายก็คือประวัติที่สำคัญมากโดยเฉพาะในเด็กคือประวัติเรื่องการพัฒนาการประวัติแรกคลอดนะครับซึ่งจุดนี้จะมาช่วยให้คุณหมอเนี่ยวางแผนการรักษาลูกของคุณพงษ์ได้นะครับ
2: คือถ้ายังมีอาการอยู่เน้นว่าอาจจะต้องมาพามาพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่อาจารย์ต้นบอกนะคร
0: ับ คือการตรวจหาสาเหตุนี่สำคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะดูแค่อาการอย่างเดียวเนี่ยไม่รักษายังไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: จริงต้องบอกว่าเขาเคยบอกไว้ว่าเสียงหวีดที่เราได้ยินเนี่ยไม่เท่ากับโรคหืดเพราะว่าเสียงที่เราได้ยินเสียงขึ้นมาอย่างเง
0: ี้ยใช่ๆเคยได้ยินเสียงก็เป็นที่คอหรือเป็นที่จมูกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นที่จมูกใช่ไหม
1: ครับ
0: แบบว่าระบบหายใจมันตีบอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: แต่ส่วนหนึ่งที่เราเจอก็คือสิ่งแปลกปลอมตกเข้าไปอุดเช่นเมล็ดผลไม้บางทีก็เจอของเล่นนะเป็นพวกแบบ
0: เด็ก
1: เอาไปใส่เข้าไปในปาก
0: ใช่ไหมปัดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ซึ่งผมคิดว่าตรงจุดนี้ถ้าเราแก้ไขได้ถูกจุดเปลี่ยนชีวิตคนไข้นะ
0: คะ
1: ถ้าไม่ถูกจุดก็อยู่กับสิ่งแปลกปลอมอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตแล้วท้ายสุดมันเกิดปัญหาตามมาติดเชื้อซ้ำๆซากๆนะครับผมในจุดนี้
2: ชอบพี่ตาทำเสียงอื้นเมื่อกี
1: ้
2: เหมือนประสบการณ์ตรงจริงๆ
1: ใช่
0: เคยได้ยินอะไรเงี้ยนะคุณจูอายุ54ปีสอบถามให้ลูกชายค่ะลูกชายอายุ25ปีละลูกชายฉีดแอสตรามา2เข็มฉีดไฟเซอร์1เข็มก็แสดงว่าได้มา3เข็มแล้วนะอยากทราบว่าตอนนี้ที่รามาม
1: ี
0: ฉีดเข็มสี่หรือยังคะ
1: ของบุคลากรผู้ประกาศเมื่อกี
2: ้ก็คือต้องมากกว่า120วันความจริงถ้าประมาณ 3-4 เดือน
0: ถ้าเข็ม4เนี่ย ควรจะ4เดือนหลังเข็ม3
1: ใช่
0: ไหมคะ
2: 120วันใช่ครับ
1: 4เดือนประมาณ
2: ใช่ครับ
0: ฉีดแล้วค่ะรามาฉีดแล้วแต่ว่าทุกวันเนี่ยที่ดิฉันเมื่อกี้ก็เพิ่งถามมานะคะก็จะฉีดสัปดาห์ละครั้งซึ่งแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็ระบุวันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเช็คก่อนก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่าวันไหนฉีดเนี่ยนะคะก็ walk in มาได้เลยที่ดิฉันจำได้ในวันนี้วันที่4ใช่ไหมวันที่6ค่ะศุกร์ที่6จะมีฉีดนะถ้าต้องการฉีดไฟเซอร์เนี่ย walk in มาได้เลย
1: ต้องดูประกาศเอา
0: ใช่ค่ะ walk in มาได้เลยนะคุณจูคุณพายบอกว่าอายุ33ปีทำงานย่านที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะทุกวันมีความผิดปกติเกี่ยวกับทางเดินหายใจควรจะไปตรวจอะไรไหมคะ
1: ผมว่าอย่าว่าแต่คนเป็นโรคเลยครับพี่ตั๊กอาจารย์ว่าอาจารย์แอ๊ะ
2: ครับผม
1: ไม่เป็นโรคเนี่ยวันไหนฟ้าไม่เปิดนะฮะคัดจมูกไหม
0: ฟ้าไม่เปิดคือบองไปแล้วมันเข้า
1: อากาศ
0: มัน
1: ก็
0: มัว
1: แล้วก็ไปดูในแอปพลิเคชันเนาะบอกว่าวันนี้คุณภาพอากาศ AQI ที่เราว่าเป็น Air Quality Index เนี่ยมันแย่มากเลยเนี่ยบางวันผมรู้สึกว่าผมจมูกบวมมากนะผมรู้สึกว่าไม่อยากออกจากบ้านเลยคำถามว่าตรงจุดเนี้ยต้องยอมรับว่าคำว่าคุณภาพอากาศมันไม่ใช่เฉพาะ PM PM คือสิ่งที่เป็นเรื่องของ particulate matter คือฝุ่นแต่จริงๆแล้วคุณภาพอากาศที่เราพูดถึงเนี่ยมันมาจาก gases ด้วยเช่น sulfur dioxide nitrogen dioxide รวมทั้งโลหะหนักเช่นตะกั่วเพราะฉะนั้นพวกนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดปัญหาเรื่องทางเดินหายใจได
0: ้
1: ถ้ามีอาการพวกนี้เป็นหายนะครับเป็นบ่อยๆแม้วันที่ไม่มี PM ก็ตามเนี่ยอันนี้ควรไปตรวจนะครับในจุดนี้นะครับผม
0: แล้วก็ถามให้คุณแม่ด้วย
1: ค่ะ
0: อีกท่านนึงนะบอกว่าคุณแม่อายุ65โรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้65ก็ถือเป็นผู้สูงอายุแล้วใช่ไหมคะ
1: ตามการ อะไร
0: เป็นภูมิแพ้อากาศแพ้ฝุ่นมักมีน้ำมูกเยอะคัดจมูกหายใจไม่ออกอยากทราบว่าผู้สูงอายุเนี่ยอาการแบบนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นหืดได้ไหมคะ
1: จริงๆจะเรียนนะคะว่าไม่ต่างกันกับคนที่อายุน้อยโรคหืดไม่เลือกอายุไม่เลือกเพศแต่จริงๆต้องยอมรับค่ะว่าผู้ป่วยสูงอายุที่มีโอกาสจะเป็นโรคหืดเนี่ยจะเริ่มน้อยลง
0: น้อยลงเหรอถ้าสูงอายุโอกาสเป็นหืดน้อยลงเหรอคะ
1: นะครับในการเกิดโรคแต่ถ้าเราเจอผู้ป่วยอายุ65ปีมาเป็นหืดครั้งแรกต้องหาเหตุอื่นเสมอเช่นอาจจะเป็นหัวใจล้มเหลวแล้วน้ำท่วมปอดก็มาด้วยอาการหอบเหนื่อยเพราะการรักษาโรคน้ำท่วมปอดหัวใจล้มเหลวกับโรคหืดให้ยาที่อยู่ตรงข้ามกันเลย
2: ค
1: นละเรื่องกันแต่ประเด็นของคุณแม่ของคนไข้นะครับบอกว่ามีน้ำมูกร่วมกับคัดจมูกหายใจไม่ออกอันนี้เป็นจุดสำคัญเพราะว่าอาการของภูมิแพ้มักจะเจอร่วมกันกับโรคหืดได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องมาตรวจครับเพราะว่าบอกแล้วครับว่าโรคหืดไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุแต่ถ้าเจอหืดครั้งแรกในอายุ65หรือ75หรือ80ต้องหาโรคอื่นที่มันพบได้บ่อยในคนไข้สูงอายุเช่นโรคหัวใจไปก่อน
0: โอกาสจะเป็นโรคอื่นเนี่ยที่ทำให้เกิดอาการหืดเนี่ยเป็นไปได้มากด้วยนะคะคุณต้าค่ะอายุ30ปีถามว่าเป็นภูมิแพ้ตา
1: ครับ
0: มีโอกาสจะหายขาดไหมครับอยากรู้วิธีดูแลเบื้องต้นเพราะว่าไปหาหมอแต่ได้น้ำตาเทียมมาเวลานอนลำบากมากเลยครับ
1: แม้จริงๆถ้าบอกว่าภูมิแพ้เนี่ยจมูกกับตานี่เป็นเพื่อนบ้านกันนะฮะต้องบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมาก
0: เ
1: พราะทราบไหมครับบางคนที่คัดจมูกน้ำตาจะไหลเพราะว่าท่อน้ำตาเนี่ยมันจะระบายลงมาอยู่ในโพรงจมูก
0: ที
1: ่ตั้งสังเกตไม่ว่าหยาที่ตา
0: ใช่ใช่
1: แล้วมันก็จะ
0: คอ
1: ถูกต้องเพราะว่าไอ
0: ค
1: าร์โมดักใช่ไหมครับจากแอร์มันก็ไหลลงไปในจมูกเพราะโนสบล็อกทำให้คนไข้มีอาการทางตาคัดจมูกตาอาจจะคันได้และบางคนก็อาจจะมาหาคุณหมอในเรื่องของอาการรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยตาเนี่ยมันแบบดำๆคล้ำๆไม่ได้เป็นหมีแพนด้าเพราะนอนดึกนะฮะเพราะว่าเลือดดำนะฮะจะลาบตาเนี่ยมันข้างหมดเลยเพราะมันไหลลงไปในจมูกไม่ได
0: ้
1: วิธีการง่ายๆครับอันดับแรกคือต้องรักษาเรื่องจมูกถ้าเป็นภูมิแพ้จมูกอักเสบจริงพ่นยาจมูกจะทำให้อาการคันตาอาการน้ำตาไหลและไข้เคืองดีขึ้นได้รวมทั้งการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ
0: ้
1: บางทีเราเจอว่าเจอ PM คัดจมูกผิวหนังก็คันตาก็คันได้เช่นกันครับผม
2: แต่ทีนี้ถ้าเป็นเฉพาะตาบางทีมันก็มียาทางเลือกเหมือนกันครับอาจารย์ว่าอาจจะเป็นเรื่องของลดอาการภูมิแพ้นะครับซึ่งคุณหมอตาจะเป็นผู
1: ้สั่งให้
2: ใช่นะครับเพราะนั้นถ้ายังมีอาการอยู่ได้น้ำตาเทียมไปแล้วมันไม่ดีขึ้นอาการทางตายังชัดเจนอยู
1: ่
2: ก็แนะนำว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกับคุณหมอตาก็มีทางเลือกอีกนะครับนอกจากเรื่องของน้ำตาเทียมมันก็มียาลดอาการภูมิแพ้ที่เป็นยาหยอกเหมือนกัน
1: ใช่คร
2: ับ ผม
0: มีเอาคำถามของคุณเยาบ้างดีกว่านะคะอายุ55น้ำหนัก68สูง150บอกว่าชอบดื่มน้ำหวานมากเลยค่ะกลัวจะเป็นเบาหวาน มีวิธีการสังเกตอย่างไรว่าเราเป็นเบาหวานแล้วแต่ว่าครอบครัวไม่มีใครเป็นเบาหวานเลยถามมาด้วยนะว่าแนะนำดื่มน้ำหวานได้วันละกี่แก้ว
1: คือจะบอกว่ามันก็คงไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงแต่เมื่อกี้แอบดูคำนวณดัชนีมวลกายของคุณเยาวนะฮะน่าจะประมาณเกิน25ซึ่งก็คงจะเข้าข่ายในกลุ่มที่เรียกว่าน้ำหนักเกินก็อาจจะเป็นเบาหวานในกลุ่มก็จะถ้าเป็นได้นะต้องมาตรวจก่อนนะเพราะว่าปัญหา

0: ก็คือเป็นการตรวจเลือดว่ามีผลตรวจน้ำตาลผิดปกติหรือเปล่าจากการที่เราอดอาหารแต่ต้องยอมรับครับว่าการดื่มน้ำหวานกี่แก้วต่อวันคงไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงถ้าไม่ได้มีความผิดปกติของการทำงานของต่อมและที่ว่าเป็นเรื่องของตัวตับอ่อนนะครับแล้วก็การทำงานของเรื่องของการทำงานของอินซูลินแล้วก็การใช้น้ำตาลต่างๆในร่างกาย
1: แต่ก็อยากให้กำลังใจว่าอยากให้ลดหวานเนี่ยก็ดีลดหวานลดเค็มมาดีหมดเลยครับเพราะฉะนั้นโดยสุขภาพรวมต่อให้ไม่เป็นเบาหวานโรคอื่นๆก็จะตามมาถ้าเรามีโรคอ้วนอย่างที่อาจารย์ต้นบอกนะน้ำหนักเกินมากับโรคตั้งเยอะตั้งแยะเพราะฉะนั้นเราพยายามลดพฤติกรรมเสี่ยงเนาะลดหวานลดเค็มเนี่ยสำคัญนะครับ
2: แต่ว่าถ้ายังชอบดื่มน้ำหวานเนี่ยก็ออกกำลังกายหนักหน่อยนะมันก็อาจจะช่วยเผาผลาญได้หรือเปล
1: ่
2: า
0: ต้องตอบว่ากรุงโรมไม่สร้างมาเดียวนะครับพี่ตั๊กก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่เรากินเนาะ
1: จริง
0: ๆให้เราไปวิ่งรอบสวนสาธารณะแต่ว่าเรา
2: ขอโทษนะกินหวานกินติ่มทุกวัน
0: น้ำตาลแต่ว่ากินอะไรนะน้ำหวานวันละประมาณเป็นลิตรเลยเนี่ยต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเอ็กซ์เซอร์ไซส์เป็นส่วนหนึ่งทำให้ร่างกายเราได้คุณภาพในการทำงานของปอดและหัวใจที่ดีขึ้
1: น
0: แต่ผมว่าการบริโภคสำคัญมาก
1: สำคัญมากกำลังคิดว่าคุณยาวจริงๆแล้วเป็นพี่ตาหรือเปล่าแอบถามมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูอินเนอร์พี่ตาดูแรงมากนะ
0: ครับ
2: ดิฉันชอบกินของหวาน
0: ตะหุ่นตะหุ่นน่าใช่พี่ตานะครับผมน่าจะพ
2: ี่
0: ต
2: าน่าจะตัวเล็กกว่านี้ขัดคอแล้วค่ะต้องจบแล้วล่ะวันนี้โดนอาจารย์หมอรุมนะคะ
0: รุมสกรรมพี่ตาตอนนี้ครับผม
2: โอเคค่ะวันนี้สนุกมากเลยค่ะขอบคุณชุดสวยๆจากใบตองโคเซตด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์หมอสองท่านด้วยนะคะสนุกมากวันนี้วันหลังมาอีกนะคะค
1: ุ
2: ยกันหลายๆโรคด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะรัดคิวหมอเรามาพบกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาค่ะลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่
2: ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ

เราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เราเข้าสู่ภาวะสูงวัยแล้วเริ่มต้นมีคนมาทักเราเราก็จะรู้แล้วตายแล้วฉันแก่อันที่2เรามองหน้าตัวเองในกระจกเราก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่หัวจดเท้านะคะหรือแม้กระทั่งกำลังวังชาที่มันถดถอยแล้วก็หายไปอันนี้ก็จะเริ่มรู้สึกแล้วตาแล้วตอนนี้เราแก่ลงค่ะเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มทุกๆอย่างเลยนะคะไล่ตั้งแต่หัวนะคะศีรษะเราเนี่ยก็จะเริ่มมีเรื่องของผมงอกสีผมจะเปลี่ยนไปหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะเริ่มมีลักษณะของผมร่วงนะคะหรือว่าหัวล้านไล่มาตรงบริเวณใบหน้าผิวจะแห้งจะมีริ้วรอยง่ายขึ้นก็จะเริ่มมีตีนกาละเวลาที่เราเกาหรือเราคันอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มมีรอยง่ายขึ้นถัดมาก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกในทุกๆปีตั้งแต่อายุ30ปีนะคะกล้ามเนื้อเราจะลดลงประมาณ 3-5% ทุกๆ10ปีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีการออกกำลังกายกล้ามเนื้อเราก็จะหายไปเรื่อยๆนะคะในส่วนของกระดูกเองเนี่ยหลังจาก30ไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีการเสริมสร้างละแล้วก็จะค่อยๆคงสภาพมันเอาไว้หลังจากนั้นก็จะลดลงหลังจากที่เราเข้าสู่วัยทองนะคะก็จะนำไปสู่ภาวะที่เราเรียกว่ากระดูกพรุนนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของกระดูกหักในที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักตัวด้วยอย่างที่บอกอะค่ะเมื่อสักครู่นี้ว่ากล้ามเนื้อเราหายไปกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่จะทำให้เรามีการเผาผลาญพลังงานที่ดีขึ้นพอเราเข้าสู่วัยชรากล้ามเนื้อเราหายไปดังนั้นเนี่ยการเผาผลาญพลังงานเราก็จะลดลงแค่เรากินเท่าเดิมเราก็อ้วนแล้วในส่วนของผู้หญิงเนี่ยฮอร์โมนจะลดลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าตอนที่พอเข้าสู่วัยทองปั๊บเนี่ยรังไข่ก็จะหยุดทำงานพอหยุดทำงานหมายความว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเราก็จะหายไปพอฮอร์โมนหมดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการปรับตัวในเรื่องของอารมณ์เนี่ยก็จะเริ่มแย่ลงนะคะจะหงุดหงิดง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายก็พยายามทำความเข้าใจคนข้างๆนิดนึงนะคะอาจจะนอนหลับยากขึ้นอาจจะรู้สึกว่ามีอาการร้อนวูบวาบนะคะอันนี้เป็นผลของเรื่องของฮอร์โมนในขณะที่ผู้ชายฮอร์โมนเพศชาย

ก็จะลดลงเหมือนกันแต่เขาจะลดลงไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้หายไปซะทีเดียวเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ทั้งหลายของผู้ชายที่จะเข้าสู่วัยทองเนี่ยจะไม่เหมือนผู้หญิงบางคนอาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้ในแง่ของคนคนหนึ่งเนี่ยจากเดิมเนี่ยเคยเป็นหัวหน้าครอบครัวพอเขาเข้าสู่วัยชราใช่ไหมคะตอนนี้เขาอาจจะไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวละหัวหน้าครอบครัวอาจจะเปลี่ยนมาอยู่ในรุ่นลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาอาจจะไม่มีอำนาจต่อรองมากเท่ากับตอนที่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันก็จะทำให้เขามีปัญหาในเรื่องของการเข้าสังคมเราจะแก่ยังไงดีนะให้เรามีคุณค่าเราจะแก่ยังไงดีนะที่ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีจะไม่มีการบอกว่าโอเคเดี๋ยวไว้สัก50เดี๋ยวฉันค่อยไปเตรียมตัวตอนนั้นไม่ทันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวสำหรับการยอมรับความแก่จะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ดูแลตัวเองทั้ง3ด้านอารมณ์ที่ดีมองโลกในแง่ดีนะคะเลือกอาหารที่ดีแล้วก็มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการนะครับว่าตอนนี้เป็นวันเงินเดือนออกน่าแปลกนะว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นเงินเดือนออกนะเพราะว่าพอมันออกจากบัญชีเราไปหมดเลยถูกไหมทั้งเรื่องที่จะต้องค่าผ่อนโน่นนี่นั่นและที่สำคัญหลายๆคนก็จะต้องมีปาร์ตี้และส่วนใหญ่ก่อนจะไปปาร์ตี้ก็จะต้องติดแฮชแท็กกันหน่อยแล้วล่ะว่าบุฟเฟ่จะเยียวยาทุกสิ่งเวลาไปกินบุฟเฟ่เนี่ยอะไรก็ตามที่เราอยากกินอะไรก็ตามที่มันอร่อยเนี่ยมันมักจะไม่มีลิมิตเนาะแล้วก็มักจะลืมตัวไปด้วยว่าอะไรก็ตามที่มันอร่อยเนี่ยมันก็มักจะไม่ค่อยดีกับสุขภาพสักเท่าไหร่หรอกวันนี้ครับเราจะได้พูดคุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้ครับที่ชวนคุณหมอเอมาเลยเพราะว่าอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องกินอยู่ทุกวันมันมีอะไรบ้างไหมที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคภัยโดยเฉพาะเรื่องของโรคมะเร็งครับ
2: okay.
1: ในวันนี้เราจะมาดูว่าอาหารประเภทไหนที่จะทำให้เราเสี่ยงกับโรคมะเร็งมากขึ้นและมันมีวิธีปฏิบัติที่จะเลี่ยงมะเร็งได้อย่างไรคุณหมอเอครับ
2: ค่ะ
1: บุฟเฟ่ครับเวลาที่ไปบุฟเฟ่นะครับคุณหมอเอผมก็จะมุ่งไปที่นี่เลยครับอาหารประเภทที่เป็นแบบเนื้อสัตว์ อะไรก็ตามที่แพงๆอะไรก็ตามที่ okay. แบบหามกินไม่ได้เนี่ยผมก็จะมุ่งไปตรงนั้นก่อนเลยมันดีไหมครับ
2: โอเคมันอยู่ที่ว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์สมมติว่าเวลาที่อาจารย์จะจ่ายเงินบุฟเฟ่ต์เนี่ยอย่างแรกเลยที่คนจะรู้สึกคือต้องกินให้คุ้ม
1: ใช่แล้วครับ
2: คนจะรู้สึกก่อนว่าต้องกินให้คุ้มเพราะฉะนั้นคนจะรู้สึกว่าอะไรที่แพงก็จะต้องกินกับอันที่สองคนจะรู้สึกว่าต้องกินเยอะๆถึงจะดีทีนี้คำถามก็คือว่าโอกาสที่เราจะกินเยอะอ่ะมันมีแน่ๆสำหรับบุฟเฟ่นะคะทีนี้ถามว่ามันผิดไหมมันคงไม่ได้ผิดที่บุฟเฟ่เนาะเพราะบุฟเฟ่ไม่ได้เดินเข้าปากเราเป็นคนไปหยิบบุฟเฟ่มาใส่ปากเราเพราะฉะนั้นมันต้องผิดที่ไม่ไอ้ที่มือเราก็ต้องเป็นที่ปากเรา
1: เป็นที่ใจเราด้วยแล้วครับ
2: โอเคค่ะถามว่าโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งมันมีได้สองส่วนค่ะอันแรกคืออาหารที่อาจารย์เลือกทานกับอันที่สองคืออาจารย์กินมากแล้วทำให้อาจารย์อ้วนขึ้นหลายคนก็จะบอกว่าโอ๊ยเวลาเป็นมะเร็งคือน้ำหนักลดลงผอมลงแล้วก็จะทำให้กังวลว่าจะเป็นมะเร็งแต่ต้องบอกว่าคนอ้วนเองเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนยกตัวอย่างเนาะผู้หญิงเนี่ยอันที่มันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนก็จะเป็นมะเร็งของระบบสืบพันธุ์อะไรบ้างเต้านมค่ะนะคะ

0: ว่าอาจจะเสี่ยงในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งเราได้ยินบ่อยอาจจะได้ยินอะไรมาบ้างที่จะรู้สึกว่ามันเสี่ยง
1: มันก็ต้องปิ้งปิ้งย่างย่างไม่ไม่เกรียมเกรียมครับ
0: อันที่หนึ่งก็คือเป็นลักษณะของอาหารที่อาจารย์บอกว่าเอาไปปิ้งย่างแล้วมันเกิดเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสีดำดำเกรียมเกรียมใช่ไหมคะมันไหม้มันไหม้เนาะอันนี้มันก็จะมีสารเคมีบางอย่างถามว่าเกิดจากอะไรสมมติอาหารของอาจารย์เนื้อสัตว์จะมีน้ำมัน
1: ครับ
0: พออาจารย์ไปปิ้งปุ๊บน้ำมันมันหยดลงไปแล้วมันก็จะไปโดนไฟข้างล่างแล้วมันก็จะเป็นขมเหลาเป็นควันขึ้นมาแล้วมาเกาะที่เนื้อสัตว
1: ์ซึ่งมันหอมมาก
0: ใช่อันนั้นแหละ ก็จะเป็นตัวนึงที่มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เขาเรียกว่าไปเป็นสารก่อมะเร็งถ้าจันกินตรงนั้นเยอะก็ไปเร่งให้มันเร็วขึ้นลักษณะนี้อันที่สองสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์ตัดทิ้งแล้วกันไม่กินละอันนั้นอาจารย์กินแต่เนื้อเยอะๆเลยการกินเนื้อแดงปริมาณมากอาจารย์ก็จะได้สารบางอย่างเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะมันอยู่ที่ว่าเนื้อที่อาจารย์กินเป็นแบบไหนหนึ่งเนื้อแดงปกติเลยกับอันที่สองเป็นลักษณะของเนื้อแปรรูปเนื้อแปรรูปเช่นเอาไปหมักใช่ไหมคะหรือว่ารมควันจะเป็นพวกของโปรเซสเช่นแหนมไส้กรอกหรืออะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้จะเป็นพวกเนื้อแปรรูปซึ่งเวลาที่เขาแปรรูปมันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือใส่ลงไปเพื่อจะทำให้อาหารมันมีอายุยาวนานขึ
1: ้
0: น
1: ถนอมอายุอาหาร
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่สองส่วนอันแรกคือในกรณีที่อาจารย์ปิ้งย่างแล้วก็มีลักษณะของตัวสีดำๆใช่ไหมคะที่เป็นจากที่เนื้อมันไหม้เนาะอันที่สองก็เป็นปริมาณของเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงที่อาจารย์กินเยอะเกินไป
1: อ
0: ันที่สามอาจารย์อาจจะเลือกเนื้อที่มันไม่ต้องปิ้งย่างไหม้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นลักษณะของเนื้อสัตว์แปรรูปเยอะเกินไปอาจารย์ก็เพิ่มความเสี่ยง
1: เวลาที่หมอเอพูดถึงเนื้อแดงนะครับแต่หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าอะไรบ้างที่มันคือเนื้อแดง
0: เวลาที่เราอ่านในหนังสืออ่านในนิตยสารหรืออินเทอร์เน็ตก็ตามเขาจะใช้คำว่าเนื้อแดงเนาะในภาษาอังกฤษเขาก็จะเขียนคำว่า red meat กับ white meat
1: ตรงตัวเลย
0: ตรงตัวเลยค่ะยกตัวอย่างนะอาจารย์ก็จะเป็นพวกปลาพวกไก่อย่างเงี้ยเราจะบอกว่าเป็น white meat พวกหอยอาจารย์มันก็จะเป็น white meat ซึ่งพวกนี้ไขมันมันจะต่ำกับอันกลุ่มที่เป็นอันนี้ก็จะเป็นพวกของ red meat นะคะเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะถือว่าเป็น red meatอย่างเงี้ยค่ะโดยทั่วไปถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคะแต่ปริมาณพอสมควรไม่ใช่แบบว่ากินทีนึงเยอะๆเป็นกิโลกิโลหรือว่าแบบจะกินไปแบบอะไรนะเข้าแข่งขันอะไรแบบเนี้ย
1: อาหารมันมีส่วนในการที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างที่คุณหมอเอพูดถึงว่าอาหารอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การเป็นสารก่อมะเร็งหรือมีสารก่อมะเร็งในปริมาณที่เยอะแล้วมะเร็งอะไรบ้างครับที่จะเป็นผลจากการที่เรากินอาหารประเภทนี้เข้าไป
0: ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยเราใช้คำว่าเสี่ยงเราพูดคำว่าเสี่ยงทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นคำว่าเสี่ยงในที่นี้มันอาจจะไม่ได้พูดว่ามันเป็นสาเหตุโดยตรงเช่นกินแล้วมันต้องเป็น
1: อ
0: ันนี้กันเนาะแต่เสี่ยงในที่นี้หมายความว่าเราหาความสัมพันธ์แบบเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยมันเพิ่มโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะนั้นเนาะทีนี้ถามว่าเป็นอะไรสัมพันธ์เยอะๆเลยมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับพวกมะเร็งที่เป็นทางเดินอาหารนะจ๊ะก็จะเป็นลำไส้เนาะที่เราจะได้ยินบ่อยๆใช่มั้ยคะกระเพาะลำไส้หลอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพวกนี้นะคะถามว่ามีเยอะไหมก็บ้านเราก็เยอะเหมือนกันที่จะเป็นมะเร็งกลุ่มนี้ค่ะ
1: คุณหมอเอครับถ้าเนื้อแดงมันเป็นตัวทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้นแล้วผักใยเส้นใยต่างๆในผักมันจะช่วยลดอาการเสี่ยงจากมะเร็งเนี่ยถ้างั้นเราก็เปลี่ยนไปเลยกินมังสวิรัติแทนเลยได้ไหมครับ
0: อาจารย์อาจจะได้ยินชัดๆที่สุดเลยก็คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งเต้านมหลายคนเนี่ยพอเป็นมะเร็งเสร็จปุ๊บก็จะไม่กินเนื้อเลย
1: อ
0: ันนี้เราเจอบ่อยมากนะคะและหลายคนก็เปลี่ยนมาเป็นมังสวิรัตินะคะแต่ถามว่าอันนี้จะลดความเสี่ยงไหมเหมือนที่อาจารย์บอกเลยที่หนึ่งจะลดพวกเนื้อแดงอันที่สองอาจารย์ได้เพิ่มผักผลไม้ได้เพิ่มไฟเบอร์นะคะอันที่สามเนี่ยพวก processed food เนี่ยมันจะลดลงทันทีเลยเพราะว่าถ้าอาจารย์กินแต่ผักเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าอาจารย์จะไป process อะไรมันอาจารย์นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยแง่ของอาหารเนี่ยยังไงมันก็ลดความเสี่ยงอยู่แล้วข้อมูลที่มีก็คือเขามีการติดตามคนที่กินอาหารพวกนี้นะคะแยกเป็น3กลุ่
1: ม
0: กลุ่มกินเนื้อกลุ่มกินปลากลุ่มกินมังสวิรัติปรากฏว่ากลุ่มกินเนื้อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเยอะที่สุดปลากับมังสวิรัติอ่ะก็จะลดลงมาลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าถ้าเวลามีคนมาถามว่าจำเป็นไหมต้องไปกินมังสวิรัติแล้วมังสวิรัติบอกว่าถ้าอยากกินไม่ได้ว่าอะไรแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องรู้คือเวลาที่อาจารย์กินมังสวิรัติอาจารย์เพิ่มความเสี่ยงของการขาดวิตามินบางตัวเช่นถ้ามังสวิรัติเข้มข้นหรือเจอาจารย์จะขาดวิตามิน B12
1: ซึ่งปกติพบในไหนอะครับ B12
0: อยู่ในเนื้อสัตว์ค่ะ
1: เนื้อสัตว์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์สตริกแบบเข้มข้นเป็นเจเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องมาได้รับเสริมละแต่ถ้าสมมุติอาจารย์บอกว่าโอเคงั้นกินแค่เป็นมังสวิรัติก็พอหรือชาวบ้านตอนนี้อาจจะบอกว่าถ้าเจอในอินเทอร์เน็ตจะเจอคำว่า plant based plant-based diet อาจารย์ได้ยินplant-based diet ใช่ไหมคะ plant-based diet ก็คือหมายความว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากพืชแต่ plant-based ยัง

0: อนุญาตให้อาจารย์กินจากสัตว์ได้บ้างเช่นบางคนบอกว่ากินสัตว์เล็กอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยก็ยังเป็นplant based อย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนบอกว่ากินไข่ได้บางคนบอกกินนมได้ก็ยังไม่ได้เป็นแบบว่ามังสวิรัติเอ้ยขอโทษทีไม่ได้เป็นเจส 100% ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น plant based แล้วเลือกกินได้อย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะไม่ขาด B12 อันที่2ที่อาจจะทำให้กินได้แล้วแบบปริมาณน้อยหน่อยก็คือธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กเนี่ยมีทั้งจากในพืชแล้วก็จากในสัตว์แต่ว่าที่อยู่ในพืชเนี่ยเวลาเราดูดซึมเนี่ยมันจะมีตัวขัดขวางเพราะฉะนั้นมันจะดูดซึมได้ไม่ 100% เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกินปริมาณเยอะจริงๆมันถึงจะเพียงพอก็อาจจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงหรือว่าการขาดได้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเวลาคนบอกว่าเอ๊ะถ้าจะไม่กินแบบเป็นเนื้อแล้วจะมากินเป็นมังสวิรัติเลยได้ไหมตอบได้แต่ว่าต้องคอยดูนิดนึงว่าจะมีความเสี่ยงที่จะขาดวิตามินอะไรพวกนี้หรือเปล่านะคะอันที่สองคือถ้าเกิดว่าจะเลือกกินแค่ plant based แล้วก็เลือกอาหารให้เหมาะสมอันนี้โอเคเลย
1: ค่ะแอลกอฮอล์ล่ะครับ
0: แอลกอฮอล์ก็ได้เหมือนกันทีนี้หลักการของการทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งตับกับแอลกอฮอล์กับคนอ้วนเนี่ยมาคล้ายๆกันนะคะหลักการก็คือมันจะทำให้เซลล์ตับเนี่ยอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น fatty liver คือมันอ้วนขึ้นพอมันอ้วนขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการอักเสบนะคะการอักเสบพออักเสบเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการซ่อมแซมอาจารย์นึกภาพว่าอาจารย์เป็นแผลแล้วมันหายแต่อาจารย์กรีดซ้ำมันเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นแผลเป็นพอมันเป็นแผลเป็นอันนี้ก็คือตับอาจารย์เปลี่ยนละเขาเรียกว่าเป็นตับแข็งพอเป็นตับแข็งปุ๊บเนี่ยเซลล์บางอย่างหรือหน้าตาบางอย่างมันจะทำงานผิดปกติแล้วอันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้คนที่กินแอลกอฮอล์นะคะเราก็จะทำให้เกิด process แบบนี้ก็คือ1เนี่ยพอกินเยอะๆปุ๊บเนี่ยเซลล์ตับมันก็จะอ้วนขึ้นแล้วมันก็จะมีการอักเสบเปลี่ยนไปเป็นตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งในขณะที่คนอ้วนตอนนี้มันให้ process เดียวกันกับแอลกอฮอล์เลยหน้าตาแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อ้วนก็ไม่ได้เนาะกินแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้แอลกอฮอล์เขาอาจจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าจันยังไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะจันไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคตับจันจะกินได้ไหมบอกว่าพอได้นะคะแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมอีกละอยู่ที่เท่าไหร่ผู้ชายเนี่ยประมาณไม่เกิน2ดริงก์ต่อวันผู้หญิงไม่เกิน1ดริงก์ต่อวันถ้าจันนึกไม่ออกแก้วช็อตหรือว่าบางคนก็บอกว่าชงกาแฟช็อตนึงนะคะนั่นคือ30 cc สำหรับพวกเหล้าที่เป็น40ดีกรีแค่ดริงก์หนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าฉันกินเบียร์ประมาณ 5% ก็คือ100 cc อาจารย์จะได้5กรัมอาจารย์ได้ประมาณแถวๆ200 300เพราะฉะนั้นกระป๋องนึงอ่ะพอละกระป๋องนึงก็ประมาณดริงก์หนึ่งอย่างนี้ค่ะวายอาจารย์ก็จะลดลงมาหน่อยนึงเพราะวายมันก็แล้วแต่เนาะดีกรีหรือว่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ของวายมันแวรี่อะค่ะตั้งแต่10กว่ายัน20เลย
1: มะเร็งเหล่านี้ครับเขาชอบกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมไปได้ยินคนพูดมาบอกว่านี่นะถ้าเป็นมะเร็งนะต้องงดอาหารแบบนี้เพราะอาหารกลุ่มเนี้ยมันจะไปฟีดหรือไปป้อนให้เซลล์มะเร็งมันโต
0: ในกรณีของคนที่เป็นมะเร็งอะค่ะเซลล์มะเร็งมันเหมือนเป็นกาวฝากค่ะเพราะฉะนั้นเซลล์มะเร็งเขาอาศัยอาหารจากตัวเราแต่ว่าเขาเก่งมากเลยคือต่อให้เราไม่กินอาหารเนี่ยเซลล์มะเร็งก็จะได้อาหารอันนี้ก่อนสมมติใครบอกว่าจะอดอาหารให้เซลล์มะเร็งมันตายอาจารย์จะตายก่อนที่เซลล์มะเร็งมันจะตาย เพราะว่าเขาอะได้อาหารจากตัวเราอะมาก่อนนะคะอันที่สองคือเวลาที่เขาใช้อะเขาชอบเหมือนที่คนจะชอบพูดเนาะว่ามีแนวโน้มว่าส่วนที่มันเป็นน้ำตาลมันกินง่ายแล้วมันก็จะได้เยอะคนก็จะพยายามเลี่ยงน้ำตาลนะคะทีนี้ถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเลี่ยงน้ำตาลทีนี้ต้องบอกว่าถ้าสมมติอาจารย์มองในแง่ว่าจะกินน้ำตาล เป็นพวกน้ำหวานนะคะน้ำตาลที่แบบกินปุ๊บแล้วมันเป็นพลังงานเลยทันทีพวกนี้อาจารย์ก็จะเสี่ยงเรื่องอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไปลดพวกนั้นก็ไม่มีปัญหาถามว่าคาร์โบไฮเดรตหรือกลุ่มน้ำตาลยังจำเป็นไหมยังจำเป็นอาจารย์ก็ทานได้ก็เลี่ยงส่วนที่มันเป็นน้ำตาลที่มันจะแบบกินปุ๊บดูดซึมปั๊บที่เป็นน้ำหวานกินให้เป็นพวกที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีไฟเบอร์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไฟเบอร์เนี่ยตัวไฟเบอร์นะคะเวลามันลงไปในลำไส้ปั๊บเนี่ยมันจะไปเป็นอาหารให้เซลล์ที่อยู่ที่ลำไส้ทำให้แบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีแล้วสร้างเขาเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีในลำไส้แล้วช่วยป้องกันมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์โบไฮเดรตไม่ได้แย่ซะทีเดียวอาจารย์ยังสามารถจะกินคาร์โบไฮเดรตที่ดีได้น้ำตาลแต่ว่ามีไฟเบอร์ซึ่งจะช่วยทำให้เซลล์ลำไส้อาจารย์ทำงานได้ดีขึ้นและป้องกันมะเร็งด้วยเราได้ยินตลอดเลยกินผักผลไม้ป้องกันมะเร็งลำไส้ใช
1: ่ก็ด้วยการทำงานของเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้
0: ใช่ค่ะแบคทีเรียแล้วก็พวกของไฟเบอร์ที่เข้าไปเขาก็จะไปเป็นอาหารแบคทีเรียในลำไส้เองเนี่ยมันจะมีทั้งตัวที่ดีและไม่ดีทีนี้พอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างสิ่งแวดล้อมให้ตัวที่ดีเนี่ยอยู่ได้แล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับตัวที่ไม่ดีค่ะ
1: เราได้แบคทีเรียตัวดีจากที่ไหนครับ
0: โอเคมันมีอยู่แล้วค่ะจริงๆเนี่ยคำถามคือเราอ่ะเป็นปรสิตของมันหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
1: เอ๊ะหรือใครเป็นปรสิตของใคร
0: ใช่เพราะว่าถ้าจะนับจำนวนเซลล์อะค่ะนับจำนวนเซลล์ในร่างกายเรากับนับจำนวนเซลล์ของแบคทีเรียเซลล์ของแบคทีเรียมีมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเลยไม่แน่ใจว่าใครเป็นปรสิตของใครแต่ถ้าตัวเนี่ยเขาตัวเล็กกว่าเราทีนี้ถามว่ามันมาจากไหนจริงๆในแต่ละคนนะคะมันมีอยู่แล้วมันมีหลายชนิดนะคะมีความหลากหลายมีความหลากหลายเหมือนในป่าแล้วมีสัตว์ป่าหลายอย่างนะคะเรามีหน้าที่แค่ทำให้มันสมดุลเมื่อเราใช้ชีวิตเรากินยาปฏิชีวนะเรากินอาหารไม่เหมาะสมความสมดุลตรงนี้มันเสียไปพอมันเสียไปปุ๊บมันก็จะทำให้มีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นเช่นบางคนก็มีลำไส้แปรปรวนบ้างละมีโน่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็กลับไปสู่ภาวะปกติอะค่ะกินอาหารครบ5หมู่กินเป็นบาลานซ์ไดเอทคือกินทุกอย่างเนาะกินผักผลไม้เยอะขึ้นไม่กินยาปฏิชีวนะเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ส่วนที่เหลือที่บอกว่าโอเคจะไปกินพวกของโยเกิร์ตอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ถามว่ามันเยอะพอหรือเปล่ามันก็อาจจะไม่พอหรอกแต่ว่ามันก็ถือว่าไปช่วยเสริมส่วนที่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: ตอนนี้เราพูดถึงอาหารเป็นหลักเลยครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งบ้างครับนอกจากอาหารแล้ว
0: โอเคก็มันมีตั้งแต่ว่าเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเวลาที่เรามองใช่ไหมคะปัจจัยภายในก็คือตัวเราเองแหละตั้งแต่กรรมพันธุ์ง่ายๆเลยแองเจลินาโจลี่จะอาจจะเคยได้ยินซักเมื่อหลายปีก่อนที่บอกว่าเขาออกมาประกาศว่าตัวเองเนี่ยมีกรรมพันธุ์ติที่จะทำให้ตัวเองเป็นมะเร็งเต้าน
1: ม
0: แล้วก็เข้าไปสู่การรักษาคือการผ่าตัดเอาเต้านมออกแล้วก็ใส่เขาเรียกซิลิโคนเข้าไปใหม
1: ่
0: เพื่อจะไม่ให้เขาเป็นมะเร็ง
1: อ้าว
0: ก็คือมันเป็นมะเร็งเต้านมเขาเอาเต้านมออกไปแล้ว okay. เขาก็จะได้ไม่ต้องเป็นมะเร็ง
1: คร
0: ับ โอเคไหมคะ
1: oh.
0: แต่ถามว่าในทางการแพทย์เราทำไหมเราไม่ได้แนะนำนะคะ
1: คร
0: ับต่อให้เราเจอเราตรวจแล้วเราเจอว่าเป็นมะเร็งตัวเนี้ยหรือว่ามียีนตัวนี้ผิดปกติอ่ะเราก็ยังบอกว่าให้เขาอ่ะเหมือนกับทำแมมโมแกรมเราก็ติดตามตัวเองเป็นระยะระยะแค่จะยกตัวอย่างให้ดูว่ามันมีปัจจัยภายในก็คือกรรมพันธุ์ที่ผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดบางอย่างที่เราเคยได้ยินว่ามันมีความผิดปกติของยีนของกรรมพันธุ์แล้วเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งนะคะเรื่องของเต้านมหรือว่ามันจะมีอีกอันนึงก็คือคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งอันนี้เขาจะมีลักษณะที่จะเป็นคล้ายๆติ่งเนื้อที่ลำไส้ปริมาณมากนะคะตั้งแต่เด็กพอเวลาผ่านไปปุ๊บติ่งเนื้อพวกนี้มันกลายพันธุ์แล้วมันจะกลายเป็นมะเร็งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีคนพูดอยู่เยอะเหมือนกันว่าการตรวจยีนพวกนี้ดูว่าจะเป็นความเสี่ยงของมะเร็งหรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้เรามองเป็นปัจจัยภายในนะคะถ้าเราไม่ได้ตรวจพวกนี้เราก็อาจจะดูในประวัติครอบครัวของเราเช่นโอ้โหทุกเจเนเรชันเลยมีมะเร็งกันทุกคนอะไรเงี้ยก็จะน่าสนใจนิดนึงนะคะอันที่เจอบ่อยๆแล้วก็ที่เขาพูดกันเนาะก็จะเป็นเต้านมกับลำไส
1: ้
0: มะเร็งลำไส้ใหญ่ยกตัวอย่างนะคะคนในครอบครัวเขาเรียกสายตรงสายตรงคืออะไรข้างๆเราก็คือพี่น้องบนล่างคือพ่อแม่กับลูกเราน
1: ั่นคือสายตรง
0: เอาค่ะสายตรงตรงนี้กันนะถ้าสายตรงเช่นพ่อแม่หรือพี่น้องเราเป็นมีใครคนใดคนนึงเป็นมะเร็งในช่วงอายุน้อยอันนี้เราจะตัดสินใจว่าโอ้ควรจะไปเช็คค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะเช็คเนี่ยสมมติถ้าคนที่เป็นอายุสัก40เนาะเราก็จะมาเช็คตอน10ปีก่อนที่เขาจะเป็นอันที่2เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็อาหารอันนึงที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไว้ใช่มั้ยคะมันก็ต้องดูค่ะว่ามันจะเป็นมะเร็งอะไรที่ไหนเนาะส่วนใหญ่ก็ทางเดินอาหารแล้วก็ที่บอกว่าเมื่อกี้เรื่องอ้วนเนาะก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนค่ะ
1: นอกจากอาหารปิ้งย่างหรือว่าสารพวกที่จะยืดอายุของอาหารแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกไหมครับที่อาจจะเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้น
0: โอเคถ้าบ้านเราก่อนเนาะพยาธิบางตัวที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตรงบริเวณของท่อน้ำดีและทำให้มีความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีเพิ่มขึ้น
1: อ
0: ันนี้เนาะอันที่สองเนี่ย ก็จะได้ยินข่าวบ่อยที่บอกว่าทางอีสานใช่ไหมคะกินอาหารบางประเภทเนี่ยที่สุกๆดิบๆอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งตับที่เราจะได้ยินอันนี้ชัดเจนเลยก็คือเชื้อราที่ชื่ออัฟลาทอกซินนะคะมันจะเป็นสารพิษที่สร้างขึ้นมาจากเชื้อราเชื้อรานี่อยู่ในไหนอยู่ในกลุ่มของถั่วลิสงหรือถั่วทั้งหลายนะคะทีนี้เนี่ยในอาหารหลายๆอย่างที่เรากินเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีถั่วลิสงป่นที่ผสมอยู่ถ้าอาจารย์สามารถที่จะคั่วถั่วลิสงแล้วอาจารย์บดเองเป็นถั่วลิสงที่อาจารย์กินใหม่ๆไม่มีปัญหาค่ะแต
1: ่
0: ถ้าอาจารย์วางค้างเอาไว้หรืออาจารย์ไปซื้อมาแล้วอาจารย์ไม่มั่นใจมันอาจจะมีเชื้อราอยู่แล้วเขาป่นมาปุ๊บอาจารย์มองไม่เห็นแล้วอาจารย์ก็รับประทานเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะได้สารพิษที่เราเรียกว่าอัฟลาท็อกซินซึ่งมาจากถั่วนั้น แล้วถ้าจันได้รับในปริมาณที่เยอะๆนะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานมันก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่ตับนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของตัวมะเร็งตับได้ในที่สุดอย่างนี้ค่ะ
1: ครับคุณหมอเอครับเราอยากที่จะได้เคล็ดลับครับในการที่จะ stay away from cancer หรือว่าห่างไกลจากมะเร็งเนี่ยคุณหมอเอมีเคล็ดลับที่จะมาแนะพวกเราบ้างไหมคร
0: ับ จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพดีมันไม่ใช่แค่มะเร็งเนาะมันหมายถึงว่าโรคอื่นๆด้วยอันแรกเลยไม่อ้วนออกกำลังกายสม่ำเสมอเห็นไหมคะสุขภาพดีรูปร่างดีใช่ไหมคะถามว่ายังไงดีถ้าอ้วนอยู่ให้ลดน้ำหนักนะคะอย่างน้อยเนาะขอ 5% นะคะไม่ใช่ 5% ในปีนึงเราเซตกันที่ 5-6 เดือน6เดือนแรกเนี้ยควรจะลดได้ 5% ละนะคะถ้ากลับมาเป็นน้ำหนักปกติได้อันนี้คือดีที่สุดนะคะแต่ถ้าไม่ได้ต้องลดลงนะคะเวลาที่ลดก็คือคุมอาหารออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยตัวเลขที่เหมาะสมเอาแค่สุขภาพดีนะคะก็คือมากกว่า150นาทีต่อสัปดาห์และจะต้องหยุดออกกำลังกายไม่เกิน2วันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือออกเกือบทุกวันอะน้อยสุดในอาทิตย์นึงอ่ะคือ3วัน
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ทำได้มากกว่านั้น
1: เวลาที่คุณหมอเอพูดว่าน้ำหนักปกตินะครับคำว่าปกติของแต่ละคนนี่อาจจะไม่เท่ากัน
0: โอเคจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเอาอันนี้ต้องบอกว่าข้อมูลมาจากฝรั่งเนาะเขาก็จะพูดว่าไม่อ้วนไม่อ้วนของฝรั่งก็คือเอา BMI ที่ต่ำกว่า25
1: BMI คร
0: ับหรือว่าดัชนีมวลกาย25นะคะก็วิธีคิดก็คือเอาน้ำหนักเป็นตัวตั้งที่เป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตร2ครั้งยกตัวอย่างเช่นสูงน้ำหนัก45กิโลสูง155อย่างเงี้ยค่ะก็เอา45ตั้งแล้วก็หารด้วย1.55 2ครั้งก็จะออกมาเป็น BMI อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเลขที่เหมาะสมคือจะประมาณตั้งแต่ 18.5 จนถึงประมาณ25แต่ถ้าเป็นคนเอเชียค่ะเราจะตัดที่ประมาณ23นะคะเพราะฉะนั้น23ถึง25ก็ยังไม่ได้น่าเกลียดมาก
1: โอเคครับนี่คือน้ำหนักที่บอกว่าน้ำหนักปกติคนที่อยู่ในช่วง
0: คือไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปนะคะแล้วก็เวลาที่น้ำหนักลดลงอาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาที่เราลดน้ำหนักแล้วเราตั้งใจนี่เราไม่กลัว พวกที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วน้ำหนักลดเร็วๆอันนี้ต้องระวังว่าเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็ง ในช่วงภายใน3เดือนถ้าน้ำหนักลดลงเกิน 5% อันนี้น่าสนใจแล้วค่ะนะคะถ้าลดลง 5% ใน1เดือนอันนี้ถือว่าแบบชัดเจนมากๆนะคะโดยทั่วไปก็ 5% ใน3เดือนค่ะอาจารย์
1: คร
0: ับแล้วเราก็มาดูอาหารเนาะเราเอาอันที่มันควรกินก่อนก็คืออาจารย์กินให้ครบ5หมู่อาจารย์กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่มั้ยคะกินเป็นธัญพืชที่ไม่ขัดสีเพื่อที่อาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ถ้าสมมุติอาจารย์จะกินเป็นน้ำหวานอาจารย์ก็กินเป็นผลไม้แทนซะอาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ด้วยแล้วที่สำคัญคืองี้ค่ะถ้าอาจารย์กินเป็นน้ำหวานมันจะขาดความอิ่มถ้าอาจารย์กินเป็นผลไม้อาจารย์จะมีเวลาเคี้ยวอาจารย์จะยังมีไฟเบอร์กินไปแล้วอาจารย์ก็จะอิ่มส่วนที่จะจำกัดแล้วเนาะอันนี้คือของที่ให้กินใช่ไหมคะดื่มน้ำเปล่าได้เลยนะคะอันที่สองก็จะเป็นส่วนที่จำกัดเมื่อกี้เราพูดไปแล้วก็จะให้เลี่ยงพวกที่มันเป็นน้ำหวานน้ำหวานเองอาจจะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งนะคะแต่มันทำให้อ้วนแล้วก็ไปเพิ่มความเสี่ยงอีกทีนึงนะคะพวกของฟาสต์ฟู้ดอาจารย์จะต้องลดลงมานิดนึงละใช่ไหมไขมันเมื่อกี้อาจารย์ไขมันเยอะเกินไปของปิ้งย่างที่อาจารย์อาจจะมีพวกของสารก่อมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะเนื้อแดงใช่ไหมคะอาหารแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดลงเน
1: ื้
0: อแดงไม่ได้ห้าม
1: ไม่ต้องถึงขนาดเลี่ยงใช่
0: ไหมใช่เนื้อแดงหรืออาหารแปรรูปอาจารย์แค่ลดปริมาณลงอย่าเยอะเกินไปเยอะเกินไปในที่นี้เท่าไหร่โดยทั่วไปเราจะแนะนำว่าถ้ามันเป็นเนื้อแดงอะค่ะสักประมาณเท่าฝ่ามือเราเนี้ยค่ะอาทิตย์นึงประมาณสัก3ครั้ง
1: ฝ่ามือผมก็จะใหญ่หน่อย
0: อาจารย์นึกถึงกล่องไพ่ถ้ามันเป็นกล่องไพ่กว้างคุณยาวคุณหนาประมาณนั้นนะคะอาจารย์ก็จะเลี่ยงเนื้อแดงนิดนึงถามว่าเนื้อสัตว์โปรตีนกินได้ไหมกินได้ค่ะโปรตีนจากพืชก็ได้หรือจะเป็นเนื้อสีขาวเป็นซีฟู้ดเป็นอะไรอย่างนี้เป็นปลานี้ได้แทนนะคะอันถัดมาก็คืออาจารย์เลี่ยงพวกเนื้อแดงเนื้อปลารูปใช่ไหมคะอาหารปิ้งย่างไปละพวกของไขมันสูงๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีพวกของไขมันทรานส์หรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปทีนี้สุดท้ายก็คือถามว่าซัพพลีเมนต์พูดทุกครั้งเลยค่ะซัพพลีเมนต์ก็คือในกรณีที่เราเลือกกินอาหารปกติไม่พอเรามีข้อจำกัดใดๆก็ตามแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้มีแนะนำนะคะแนะนำในที่นี้หมายความว่าจะมีซัพพลีเมนต์อะไรไหมที่ป้องกันมะเร็งตอบว่าไม่มีนะคะอันที่สองถามว่าแนะนำไหมเฉพาะกลุ่มค่ะที่สามารถหรือว่าควรจะกินนะคะถามว่าถ้าใครมีอยู่แล้ววิธีง่ายๆเลยถ้าสมมติเป็นกลุ่มวิตามินนะคะอาจารย์จะแยกเป็น2กลุ่มคือวิตามินละลายน้ำกับวิตามินละลายไขมันวิตามินละลายไขมันมีโอกาสสะสมได้ วิตามินละลายน้ำโดยทั่วไปเราก็จะทิ้งไปอาจารย์กินเยอะฉี่อาจารย์ก็จะแพงขึ้น
1: ก็คือมันไม่ดูดซึม
0: ใช่มันทิ้งมันทิ้งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็คืออาจารย์ก็จะบอกว่าให้ลดหรือว่าพยายามจะไม่กินวิตามินละลายไขมันที่ปริมาณเยอะเบต้าแคโรทีนก็จะอยู่ในกลุ่มของวิตามิน A อย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าวิตามินในละลายไขมันเนี่ยมันจะมีตัวนึงก็คือวิตามินดีที่เราจะไม่พออาจารย์ก็อาจจะต้องเสริมอาจจะได้จากธรรมชาติเช่นอาจารย์ไปตากแดดหรืออาจารย์จะเลือกของกินอะไรอย่างเงี้ย
1: วันนี้ครับเราได้ทิปจากคุณหมอเอไปหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกกินอาหารและการปฏิบัติตัวเพื่อจะห่างไกลจากโรคภัยต่างๆหลายๆคนอาจจะอยากฟังเรื่องราวของอาหารจากคุณหมอเอมากขึ้นเนี่ยมีวิธีจะติดตามคุณหมอเอได้ยังไงครับ
0: ค่ะก็จะมีพอดแคสต์นะคะที่อยู่ในMahidol Channel Podcast เหมือนกันนะคะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้นะคะซึ่งอันนี้รูปแบบรายการจะเป็นเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของรูปแบบอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรที่มาร่วมรายการกับเราครับในโอกาสหน้าหวังว่าจะได้พูดคุยกับคุณหมอเออีกนะคร
0: ับ ยินดีค่ะ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: โรคทรัสซีเมียนะครับเป็นโรคโลหิตจางชนิดรุนแรงที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบยีนด้อยที่พบมากที่สุดในประเทศไทยในประชากรไทยเนี่ยจะพบอุบัติการณ์ของผู้ที่มีพันธุกรรมแฝงหรือในสมัยก่อนเราอาจจะเรียกว่าเป็นพาหะทรัสซีเมียนะครับประมาณ 30-40% คุณพ่อคุณแม่ที่วางแผนจะตั้งครรภ์จะมีบุตรก็จะได้รับการตรวจคัดกรองทรัสซีเมียครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: ครับวันนี้มาปรึกษาหมอเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนมีบุตรเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับจริงๆที่เกี่ยวข้องกับการมีบุตรเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะตรวจดูค่าความเข้มข้นของเลือดแล้วก็เรื่องของโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ดูว่าเป็นพาหะทรัสซีเมียหรือเปล่าทรัสซีเมียเนี่ยจะเป็นโรคโลหิตจางชนิดรุนแรงเป็นโรคทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติในการสร้างฮีโมโกลบินนะฮะซึ่งเป็นสารสีในเม็ดเลือดแดงทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีความผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะซีดรุนแรงขึ้นได้โอเคผลเลือดมาแล้วนะครับ เรื่องของความเข้มข้นของเลือดปกติดีนะครับแล้วก็เรื่องของตรวจเรื่องของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ก็ผลปกติดีทั้งสองท่านมีอันนึงที่ตรวจก็คือเรื่องของพันธุกรรมแฝงของทรัสซีเมียที่ดูเบื้องต้นก็คือมีโอกาสที่จะเป็นพาหะนะครับหรือว่ามีพันธุกรรมแฝงของทรัสซีเมียเนื่องจากว่าในเมืองไทยเนี่ยมีพันธุกรรมแฝงหรือว่าเป็นพาหะเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่มียีนแฝงหรือพันธุกรรมแฝงทั้งคู่โอกาสที่จะมีลูกเป็นโรคคือ 25% 1ใน4มีปกติคนหนึ่งใครพ่อหรือใครแม่1คนมีเป็นโรค1คนกรณีที่2ถ้าเกิดว่ามีเป็นยีนแฝงคนเดียวลูกจะมีโอกาสเป็นยีนแฝง 50% ส่วนอีก 50% ก็คือปกติไม่มียีนแฝง
1: แต่ตรงนี้เราก็ยังสามารถตั้งครรภ์แล้วก็มีลูกได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือในช่วงของการดูแลก่อนตั้งครรภ์ก็จะปกตินะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรวจยีนต่อปุ๊บแล้วก็มีพันธุกรรมแฝงถ้าเกิดว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ก็แนะนำการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะตรวจจากการตรวจชิ้นเนื้อโรคหรือว่าเจาะน้ำคร่ำนะครับ
1: ค
0: ือถ้าเกิดว่าคู่สมรสเป็นคู่เสี่ยงนะครับเราก็จะให้ทางเลือกในเรื่องของการวินิจฉัยก่อนคลอดซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าอายุครรภ์อยู่ในช่วงไตรมาสไหนแล้วก็ทำวิธีไหนง่ายกว่าถ้าอายุครรภ์น้อยๆในช่วงไตรมาสแรกก็จะเป็นการเจาะชิ้นเนื้อรกถ้าเป็นไตรมาสที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเจาะน้ำคร่ำถ้าเกิดวินิจฉัยได้ว่าทารกในครรภ์เป็นทรัสซีเมียชนิดรุนแรงก็จะมีทางเลือกในเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์นะครับซึ่งสามารถทำได้ก่อนอายุครรภ์24สัปดาห์สำหรับในช่วงที่เตรียมพร้อมที่จะตั้งครรภ์นะครับก็อยากให้ห่างไกลจากพวกเหล้าบุหรี่ยาเสพติดต่างๆยาต่างๆถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นก็ไม่ควรซื้อทานเองถ้าไม่สบายก็ควรจะปรึกษา

แพทย์นะครับการตั้งครรภ์มันเป็นความเสี่ยงทั้งตัวคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เองแล้วก็ทารกในครรภ์อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมที่ดีฝากครรภ์ตั้งแต่เนิ่นๆอันนี้เนี่ยก็จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆลงได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถป้องกันได้ 100% แต่ก็ทำให้เรามีเวลาที่จะป้องกันปัญหาที่มีอยู่แล้วป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตครับถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

ฮีค่ะสวัสดีค่ะมากันหรือยังคะอาบันเองนะคะวันนี้อาบันอยากจะมาไลฟ์กับคุยกับแฟนๆรายการปลดชนุนป่วนใจกันนะคะอาบันอยากจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของอาบันที่ได้ทำรายการนี้ทำมาหลายตอนแล้วแล้วก็ทำให้ได้รู้จักข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอาการและโรคทางจิตเวชมากมายเลยนะคะเอ๊มีใครอยากจะมีคำถามอะไรไหมคะหรือคอมเมนต์โอ้ยหัวใจกดกันบิ้งบิ้งเลยนะคะคำถามแรกนะคะถามว่าพี่อาบันคะแล้วคุณหมอน่ากลัวไหมโอ้อันนี้บอกเลยนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ทำนะคะตอนแรกอาบันก็เกรงๆอยู่เหมือนกันแบบคุณหมอเขาจะแบบมองเราปุ๊บแล้วเขาจะวิเคราะห์แบบเหมือนเอ็กซเรย์เราทุกอย่างเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่เลยนะคะคุณหมอใจดีแล้วก็น่ารักมากอาบันก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดว่ากลัวหมอนะคะให้ลืมไปเลยนั่นมันเป็นความคิดเก่าๆที่มันผิดมากเลยนะคะไปหาคุณหมอได้เลยถ้าเราไม่สบายใจอะไรนะคะไหนมีคำถามเลยพี่อาบันสวยมากวันนี้อุ้ยเล็กน้อยค่ะคลิกคลิกขอบคุณแม่นะคะมีใครมีคำถามอีกไหมคะอยากจะถามว่าพี่อาบันคะได้ดูรายการไปบางตอนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับมีอาการเหมือนที่พี่บันเล่าในรายการเลยอย่างนี้ทำยังไงดีคะอาบันอยากจะบอกนะคะว่าเหมือนถ้าเราเป็นหวัดอย่างเงี้ยเราไม่เห็นต้องรู้สึกแย่เลยใช่ไหมคะว่าเราเป็นหวัดเราก็แค่ไปหาคุณหมอคุณหมอก็รักษาเราให้หายได้ถ้าเราไม่สบายใจแล้วทำไมเราต้องปล่อยให้ตัวเองแบบไม่สบายไปเรื่อยๆถูกไหมคะหรือต้องอายด้วยว่าเราไม่สบายใจเราไม่แบบป่วยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรบางอย่างเนี่ยคือไปหาคุณหมอเถอะแล้วคุณหมอก็จะช่วยรักษาให้เราได้นะคะมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วใครๆก็ไปหาคุณหมอได้ไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะอุ้ยแป๊บเดียวนี่ยอดวิว500คนแล้วนะคะดีใจจังเลย500คนก็เท่ากับมีตาทั้งหมด 1,000 ดวงกำลังจ้องมองอบันอยู่สินะทำไมคนเยอะแยะไปหมดเนี่ยค่ะวันนี้ดิฉันนะคะจะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในการที่ถ่ายทำรายการเรื่องปลดชนวนป่วนใจนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ตรงนี้ทำให้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีข้อมูลต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยทางจิตเวชค่ะว่าจริงๆแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยทำไมคนบางคนนะคะถึงไม่สามารถทนการถูกจ้องมองจากคนหมู่มากได้เลยทำให้พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะต้องพรีเซนต์นำเสนอหน้าห้องหรือในที่ประชุมรวมไปถึงการแสดงออกต่างๆบางคนนะคะหลีกเลี่ยงพยายามไม่ไปรู้จักเพื่อนใหม่ๆอะไรเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะอาบันได้ยินมาว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแต่ว่ามีอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโรควิตกกังวล